0: สัญญาจ้ะพวกเธอต้องเซ็นมันวันเนี้ย
1: ครับแต่เท่าที่ผมจำได้เนี่ยมันต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนไม่ใช่หรือครับ
2: ที่พวกเธอไม่ไว้ใจฟลายคอปเหรอฮะ
0: ใจเย็นบอยพวกเธอฟังฉันนะจ๊ะโอกาสที่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างฟลายคอปอย่างเราจะมาจ้างพวกเธอเนี่ยมันก็ไม่บ่อยใช่ไหมและถ้าวันนี้พวกเธอเดินออกไปโดยไม่เซ็นอะไรเลยโอกาสมันก็จะหายไปตามพวกเธอเลยนะเซ็นเลยจ้ะรับงานเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยอีกเดือนนึงเขาก็มารับเงินได้เลย
1: โอเคครับใครจะไม่ไว้ใจบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างไฟล์คอมนะครับ

0: าดูอะไรนี่ดิงานของพวกเราอ่ะได้ออนแอร์แล้วเว้ย
1: เฮ้ยเออว่ะ
0: แต่พวกเรายังไม่ได้ตังค์อะไรนะเว้ย
1: เฮ้ยลองดูวันที่ดิ
0: เออเดี๋ยวกูลองดูบัตรเซ็นดูก่อนเฮ้ยเออมันก็ครบกำหนดการรับค่าจ้างแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวลองโทรหาพี่บอยดูก่อนนะ
2: ขอโทษด้วยนะน้องคือบริษัทเรามันมีปัญหาด้านการเบิกจ่ายนะยังไม่สามารถจ่ายให้น้องได้ตอนนี้นะตอนนี้เรากำลังตกหน้าที่ถึงการเตรียมการแบ่งจ่ายอยู่นะต้องเข้าใจนะว่าบริษัทใหญ่อย่างเรามีหลายเรื่องที่ต้องดูแลงานงานของน้องอ่ะทางเรายังจ่ายให้ไม่ได้จริงๆฮะ
0: ให้กูทนไม่ไหวละ3เดือนผ่านไปแล้วยังไม่เห็นตังค์เลยสักบาท
1: เออแล้วเราจะเอาไงดีวะ
0: นั่นดิเฮ้ยงั้นเอาตามนี้

0: พึ่งเราไปอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวกูจะเข้าไปเคลียร์พี่บอยให้
1: เออโชคด
0: ี
1: มาก
2: ไปสู้ๆเว้ย
3: พี่น้องยังกล้ามาที่นี่อีกเหร
4: อคือผมจะมาถามความคืบหน้าของค่าจ้างที่ผมควรจะได้รับเมื่อ3เดือนที่แล้วครับ
3: โอ๊ยน้องบริษัทพี่มีอะไรต้องทำตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเหตุผลพี่ก็บอกไปหมดแล้วไง
4: คือผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีครับ
3: งั้นเอาจริงๆเลยไหมล่ะพี่จะบอกให้นะงานที่น้องทำน่ะมันเสร็จก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ครบตามข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทพี่คงจ่ายเงินให้พวกน้องไม่ได้หรอกนะ
4: คือแต่มันไม่แฟร์นะครับพี่เพราะว่าบริษัทพางานของผมไปออนแอร์เรียบร้อยแล้วครับคือแบบนี้มันหมายความว่าไงครับ
3: ต้องหมายความว่างานของพวกน้องเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของฟลายคอปตั้งแต่วันแรกที่พวกน้องเซ็นสัญญาแล้วไงพวกเราจะเอาไปทำอะไรก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของเรา
5: พี่ก็อุตส่าห์บ่ายเบี่ยงเหตุผล
3: หวังว่าพวกเธอจะเลิกโทรกันมาสักทีไปเลยไปกลับไปได้แล้วพี่ไม่อยากจะเสียเวลากับพวกเธอแค่นี้มันก็เสียเวลามีค่า

0: มากพออยู่แล้ว
1: เรื่องเป็นอย่างนี้นี่เอง
2: คือพวกเราเรียกร้องหลายทางครับทางคลิปวิดีโอเท่าที่พวกเราจะทำได้ทาง Facebook บ้างก็มี

0: แล้วพี่จะบอกได้ยังครับว่าวันนี้พี่ได้พวกเรามาที่นี่ด้วยเหตุผลอะไร
1: ก็ความยุติธรรมยังไงล่ะน้องพี่เป็นนักข่าวพี่จะต้องยึดจรรยาบรรณรักษาความยุติธรรมให้แก่คนที่สมควรจะได้รับไปเราไปที่ห้องส่งกันไปบอกความจริงกับทุกคน

0: พวกนักข่าวมันโทรมาอีกแล้วอ่ะเนี่ยมันบอกว่ารายการจะออนแอร์เร็วๆนี้แล้วด้วยนะฮะ
1: ไอ้พวกนี้มันเข้าใจยากจริงนะฉันบอกว่าไม่ไปฝ่ายขอบอย่างเราอ่ะไม่ใช่ฝ่ายผิดฉันยังนึกไม่ออกเลยนะว่าเราผิดตรงไหนก็ในเมื่อไอ้เด็กพวกนั้นน่ะมันเซ็นสัญญาเองมันก็ต้องยอมรับข้อตกลง
0: บอยก็ว่างั้นนะฮะ
1: เอางี้บอยจัดการโทรหาเด็กตัวการนั่นรู้ใช่ไหมว่าฉันหมายความว่ายังไงอย่าให้ไอ้เด็กพวกนี้มาทำลายบริษัทเราให้เสียภาพพจน์เด็ดขาด
0: ได้ฮะ
2: วินฟังพี่ดีๆนะวินคิดดีแล้วเหรอที่จะทำแบบนี้คิดดีแล้วเหรอที่จะทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นข่าวแล้วบริษัทฟลายคอปก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงมีบริษัทในเครือและบริษัทพันธมิตรมากมายถ้าพวกน้องยังคงจะทำให้เรื่องนี้บานปลายต่อไปพี่ขอยืนยันได้เลยว่าชื่อของน้องทั้งหมดจะถูกขึ้นแบล็คลิสต์กับบริษัทเหล่านี้ทั้งหมดและคงมีผลต่ออนาคตโดยตรงกับตัวน้องๆคิดให้ดีนะคิดให้ดี

0: น้องครับน้องใช่คนที่อยู่ในข่าวหรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับ
0: และตอนนี้เรื่องไปถึงไหนแล้วล่ะครับ
1: ก็ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการนะครับกว่าจะเสร็จเนี่ยคงต้องสู้กันอีกยาว
0: สู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับน้องพี่เชื่อว่าคนจำนวนมากกำลังเฝ้ามองเราอยู่ตัวพี่เองก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องนะครับ
1: ขอบคุณมากครับแต่ผมจะไม่หยุดหรอกครับจนกว่าผมจะได้ในสิ่งที่สมควรจะได้เนี่ยขอบคุณมาก
0: สิ่งที่ว่ามันคืออะไรหรอครับ
2: ความยุติธรรมครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันชื่อเดือนข้าราชการครูดิฉันเชื่อเสมอมาว่ากฎหมายคือความบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่บางครั้งความยุติธรรมก็ไม่ได้เกิดจากการใช้หลักนิติศาสตร์เสมอไปอาจใช้หลักรัฐศาสตร์ร่วมด้วยเหมือนดั่งชีวิตจริงของดิฉันครูเดือนข้าราชการที่หลุดพ้นจากความรับผิดในการค้ำประกัน

0: ประภาพี่กำลังท้องสมุดว่าจะไปหาหัวข้อเตรียมทำวิทยานิพนธ์จะไปด้วยกันกับพี่ไหม
1: ไปสิคะค่ะกำลังจะไปห้องสมุดอยู่พอดี
0: ในห้องสมุดปิดทุ่มนึงขากลับน่ะประภาจะติดรถกลับหอพักกับพี่ด้วยกันก็ได้นะ
1: มีเลยค่ะประภาจะได้ไม่ต้องเดินกลับหอพักยิ่งกลัวฝนตกด้วย

0: อ๋อพา
1: พี่เดือนคะพากำลังจะออกไปทานข้าวกลางวันข้างนอกพี่เดือนจะฝากซื้ออะไรไหมคะ
0: โอ้ดีเหมือนกันนะงั้นพี่ฝากทั้งกลางวันแล้วก็เย็นด้วยเลยเอาผัดไทยราดหน้าแล้วก็ดูขนมผลไม้พี่ด้วยแล้วกัน
1: จะมานะคะค่ะ
0: เมื่อดิฉันเรียนจบปริญญาโทแล้วก็ได้ย้ายมารับราชการที่กรุงเทพหลายปีผ่านไปประภาได้ติดต่อมาขอให้ดิฉันช่วยค้ำประกันการศึกษาสำหรับการเรียนต่อปริญญาโทของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งถ้าประภาเรียนจบมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนนั้นจะรับบรรจุเป็นข้าราชการทันทีด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูและด้วยเมตตาธรรมที่พึงมีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันประกอบกับดิฉันได้พิจารณาแล้วเห็นว่าประภาเป็นคนดีมีน้ำใจขยันซึ่งเรียนจบปริญญาตรีได้เกียรตินิยมอันดับ2ดิฉันจึงค้ำประกันให้ประภาด้วยความเต็มใจสวัสดีค่ะดิฉันเดือนค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเดือนคุณเดือนจะมาเซ็นสัญญาการค้ำประกันของนางสาวประภาใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะดิฉันเตรียมเอกสารต่างๆมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: งั้นคุณเดือนช่วยอ่านเงื่อนไขการค้ำประกันนะครับแล้วช่วยลงลายมือชื่อให้ผมด้วยนะครับปากกาครับ
0: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
2: เรียบร้อยครับ
0: ค
2: ่ะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ประภาเรียนไม่จบเลยเนี่ยขอให้ชดใช้เงินกรณีผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาและสัญญาค้ำประกันจำนวนทุนทรัพย์ 381,827 บาทตอนนั้นดิฉันตกใจมากที่ทราบว่าประภาเรียนไม่จบจึงขอให้คนค้ำประกันคือดิฉันชดใช้เงินแทนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยรวมกันกว่า 300,000 บาทหรือขอให้ประภาคนรับทุนทำงานรับราชการในหน่วยงานของรัฐประมาณ5ปี

0: สวัสดีค่ะ
1: ประภานี่พี่เพิ่งได้รับหนังสือจากสำนักงานนิติการนะที่มหาวิทยาลัยที่ให้ทุนเธอน่ะแจ้งมาว่าเธอจบแล้วประภามีอะไรหรอมันเกิดอะไรขึ้นหรอประภาเธอมีปัญหาอะไร
0: พี่เดือนคะพาขอโทษพี่จริงๆที่ทำให้พี่ต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆค่ะพาเองก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยเพราะพาเองก็อยากจะเรียนจบเหมือนกันจะได้ทำงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในช่วงที่พากำลังทำวิทยานิพนธ์อยู่อะค่ะทางบ้านก็มีปัญหาคือน้าชายที่เขาส่งเสียพาและน้องชายเรียนมีปัญหาถูกจับในข้อหายาเสพติดค่ะ
1: แล้วพ่อแม่เธอไม่ได้ช่วยส่งเสียอะไรเลยเหรอ
0: พ่อแม่ของพาก็ไม่มีรายได้มากพอค่ะได้แต่หาเช้ากินค่ำไปวัน
1: ๆอ้าวแล้วเงินทุนที่มหาวิทยาลัยให้ล่ะที่ว่าเดือนละ 3,500 บาทนั่นน่ะ
0: สำหรับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนพายเองก็ทำงานพิเศษเพิ่มเติมทั้งรับจ้างซักรีดปักคอตตีสรับจ้างสอนพิเศษและรับจ้างพิมพ์

0: งงานเพราะค่าใช้จ่ายในกรุงเทพมันเยอะแยะไปหมดแล้วไหนจะค่าอุปกรณ์สิ่งของในการทดลองในห้องปฏิบัติการอีกเรียกว่าพาแทบจะไม่พออยู่พอกินนะคะ
1: แล้วตอนนั้นที่เกิดปัญหาเนี่ยนักประพาทำไมเธอไม่บอกพี่ตอนนั้นอ่ะพี่ช่วยเธอได้แน่นอน
0: หนูเกรงใจพี่มากค่ะแล้วตอนนั้นหนูก็คิดอะไรไม่ออกแล้วค่ะ
1: พี่ว่าตอนนี้เธอคงจะเครียดหน้าดูเหมือนกันนะถ้างั้นก็เดี๋ยวไว้เราค่อยคิดหาวิธีที่จะแก้ปัญหานี้แล้วกันเดี๋ยวตอนนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะ
0: ขอบคุณมากนะคะพี่เดือนสวัสดีค่ะ
1: จ้ะสวัสดีจ้ะ

0: ครียดถูกฟ้องใช้ทุนปริญญาโทสาวดิ่งคอนโดไปเรียนเมืองนอกไม่จบเรื่องนี้เหมือนประภาเลยนะเนี่ยแล้วประภาเป็นไงมั่งนะเดี๋ยวโทรหาประภาหน่อย
1: สวัสดีค่ะพี่เดือน
0: สวัสดีประภาเป็นไงบ้างหางานได้บ้างหรือยัง
1: ยังไม่ได้เลยค่ะพาเองก็พยายามหาทั้งในอินเทอร์เน็ตในหนังสือพิมพ์แล้วก็ถามตามหน่วยงานต่างๆแต่ก็ไม่มีที่ไหนเปิดรับเลยค่ะ
0: พี่ก็ช่วยถามเพื่อนๆที่ทำงานในหน่วยงานต่างๆหลายที่อยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่มีที่ไหนที่ตรงตามวุฒิที่ประภาเรียนจบและบางที่นะก็รับเฉพาะคนที่จบปริญญาโทแล้วเท่านั้นน่ะประภาฝ่ายนิติการแจ้งมาว่าวันศุกร์หน้าเนี่ยเราสองคนต้องขึ้นศาลปกครองกันแล้วตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนนะ
1: แล้วเราจะทำยังไงกันดีคะพี่เดือนหนูขอโทษพี่ครั้งที่ทำให้พี่เดือดร้อนไม่รู้เราจะมีทางออกยังไงบ้างหนูทั้งกุ้มใจทั้งทุกข์ใจมากบางวันหนูแทบนอนไม่หลับเลยทั้งคืน
0: ประภายังไงก็อย่าคิดสั้นนะพี่เชื่อว่าทุกอย่างต้องมีทางออกพี่จะใช้สติของความเป็นครูและปัญญาที่ได้รับจากการเรียนนิติศาสตร์และความเชื่อในการทำความดีตามหลักศาสนาพุทธเนี่ยหาทางออกในเรื่องนี้ให้ได้ประภาอย่าคิดมากนะยังไงก็อย่าคิดสั้นนะ
1: หนูขอบคุณพี่เดือนมากจริงๆนะคะขอบคุณพี่จริงๆค่ะ
0: จ้ะแค่นี้ก่อนนะประภา
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเดือน
2: สวัสดีค่ะนิติกรคะเรื่องของเราสองคนเนี่ยดิฉันคิดหาทางออกอย่างนี้นะคะว่าในเงื่อนสองที่ว่าจะให้ประภาเนี่ยทำงานรับราชการในหน่วยงานของรัฐเป็นเวลา2เท่าของระยะเวลาที่รับทุนก็คือประมาณ5ปีดิฉันกับประภาจะขอความเมตตาธรรมจากศาลปกครองขอให้ประภาได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อัตราจ้างในมหาวิทยาลัยที่ประภาเรียนจบปริญญาตรีอย่างนี้จะพอได้ไหมคะ
3: อีกอย่างนึงนะคะหัวหน้าภาควิชาท่านเป็นอาจารย์เก่าของภาโดยได้ทำหนังสือยืนยันรับรองว่าตำแหน่งเจ้าหน้าที่อัตราจ้างจำเป็นต้องจ้างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา5ปีโดยต้องทำสัญญาจ้างปีต่อปีอย่างนี้จะได้ไหมคะ
0: ก็คงต้องลองเรียนเสนอศาลดูนะครับเพราะว่าแล้วแต่ดุลพินิจของศาลตอนนี้ก็จวนเวลาขึ้นศาลแล้วเพราะว่าเราไปกันเลยดีกว่า
2: จากนั้นดิฉันและประภาก็ได้รับความเมตตากรุณาจากศาลปกครองและมหาวิทยาลัยเจ้าของทุนที่ยินยอมให้ประภาทำงานชดใช้ทุนด้วยการเป็นเจ้าหน้าที่อัตราจ้างของมหาวิทยาลัยเป็นเวลา5ปีต่อเนื่องกันส่งผลให้ดิฉันหลุดพ้นจากความรับผิดในการค้ำประกันปีพ.ศ.2554เป็นปีแรกที่ประภาหลุดพ้นจากความรับผิดในการชดใช้ทุนปัจจุบันประภาก็ยังคงทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อัตราจ้างและใช้เวลาส่วนหนึ่งในการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโทเอกส่วนดิฉันก็กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยส่วนกลาง

0: มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันเรื่องราวดังกล่าวจะเห็นได้ว่าความยุติธรรมที่ดิฉันและประภาได้รับเป็นความยุติธรรมที่เกิดจากความเมตตาธรรมของศาลปกครองในการนำหลักรัฐศาสตร์และหลักนิติศาสตร์มาใช้ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมส่งผลให้ผู้คนในสังคมใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและเป็นสุขพี่จะไปห้องสมุดประภาจะไปด้วยกันกับพี่ไหมว่าจะเอาใหม่ขากลับเนี่ยนะประภาจะติดรถกลับกับพี่ด้วยกันก็ได้นะ
1: ดีเลยค่ะพายิ่ง
2: ก็คงต้องลองเรียนเสนอสัก
3: 5 4 3
4: มีอัตราจ้างตำแหน่งของ
0: ให้ดิฉันหลุดพ้นจากความรับผิดติดอีกละ
3: 5 4 3 2แอคชั่น
5: คนเดินเท้าเป็นกลุ่มเสี่ยงประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตสูงกว่าผู้ใช้รถใช้ถนนกลุ่มอื่นเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติดังนี้การเดินเท้าให้เดินบนทางเท้าหรือไหล่ทางไม่เดินชิดขอบถนนควรเดินสวนทางกับรถที่วิ่งมากรณีมีเด็กควรจูงมือเด็กให้แน่นและให้เด็กเดินชิดด้านในป้องกันรถเฉี่ยวชนส่วนการข้ามถนนให้ข้ามบริเวณทางม้าลายสะพานลอยหรือจุดที่มีสัญญาณไฟสำหรับคนข้ามโดยยืนรอบนทางเท้าเมื่อรถอยู่ในระยะไกลจึงค่อยข้ามถนนพร้อมเพิ่มความระมัดระวังรถที่วิ่งย้อนสอนไม่ข้ามถนนบริเวณที่มีสิ่งบดบังที่มืดหรือจุดที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่สำคัญไม่ควรหยอกล้อเล่นกันหรือประกอบกิจกรรมอื่นขณะข้ามถนนไม่วิ่งตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิดเพราะอาจถูกรถชนได้สำหรับผู้ขับขี่ควรลดความเร็วให้ต่ำกว่าปกติเมื่อขับผ่านเขตชุมชนโดยใช้ความเร็วตามป้ายเตือนบนเส้นทางพร้อมหยุดรถให้คนข้ามถนนก่อนจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มคนเดินและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
7: ์รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ที่ทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือนสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
1: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
5: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาค่ะไม่ไปหิวข้าจะนอนแล้ว
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
5: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
5: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
1: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
2: อย่างนี้นี่เอง
1: สุดท้ายก็คือจิตตสังขารปรุงแต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าหากว่าไม่มี2 อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
3: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตสังขารใช่ไหมขอรับ
1: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักกะจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
2: เ
5: อ๊ะ
2: นี่แน่จักกะจี้ไหมจักกะจี้ไหม
5: นี่
2: โอ้ยจักกะจี้จะเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน่
3: นั่นสิร่างกายยังมีความรู้

0: ึกอยู่ไหมเนี่ย
1: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
2: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
1: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
2: เฮ้ยท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
1: จากกล่องเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
0: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
3: แหมรีบโบยมาให้ข้าเลยนะศิลาเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได้
0: เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
1: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
3: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจั๊กจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจั๊กจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครจะทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
1: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้ๆๆๆๆๆแ
3: น่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่ออ
1: ่ะเก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
2: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
1: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
2: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
1: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
3: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
1: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้เสร็จสิ้นภารกิจในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
4: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
1: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
4: นึกออกแล้วเจ้าค่ะคือว่าลิฟต์นั่นถูกพายุทรายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าค่ะนายหญิง
1: เฮ้ยว่าไงนะลิฟต์หายไปแล้วกว่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายอยู่เหมือนกันนี่นะอยู่ไหนนะอยู่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะอ่ะเจอแล้วท่านอวิชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชาอีกครั้ง
3: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
5: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
3: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
5: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี
0: ้ฮะ
3: ช่วยข้าด้วย
0: จะเอาเพื่อนข้าไปไหนอย่าเอาเพื่อนข้าไปนะเอ้ยจบปันฮึบ
2: ฮะศิลาก็โดนจับไปด้วยแล้วข้าล่ะทิ้งข้าไว้ที่นี่แบบนี้หรอ
1: ท่านอ อวิชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
2: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนๆของข้าเข็มทองทางเดียวที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
4: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
2: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
6: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

วัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันเรื่องสิทธิประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้างนะคะฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยค่ะเราจะมุ่งสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของสิทธิเมื่อเราถูกเลิกจ้างหรือว่าเมื่อถูกให้ออกจากงานนะคะการเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงานจะเกิดได้จาก2สาเหตุนะคะอันดับที่1มันอาจจะเป็นความต้องการของเราเองในการที่จะออกจากงานกับในส่วนที่2เนี่ยก็เป็นความต้องการของนายจ้างที่จะเลิกจ้างค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสิทธิ์ที่เราจะได้กันค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ก่อนนะคะว่าเราเป็นใครอย่างเช่นในกรณีที่เราเป็นข้าราชการกฎหมายก็ได้กำหนดสิทธิ์ของเราไว้ในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะคะสำหรับในกรณีที่เราเป็นลูกจ้างในบริษัทเราก็จะมีสิทธิ์ตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานกับการประกันตนภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคมค่ะการที่เราลาออกเองกับการที่เราถูกเลิกจ้างจากนายจ้างเนี่ยเรามีสิทธิ์ตามกฎหมายต่างกันนะคะกรณีที่ลูกจ้างลาออกเองลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าชดเชยจากบริษัทแต่เรายังสามารถที่จะไปขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานจากประกันสังคมได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะสำหรับกรณีที่ถูกเลิกจ้างเนี่ยนะคะก็แบ่งเป็น2กรณีก็คือถูกเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างมีความผิดกับถูกเลิกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างไม่มีความผิดค่ะกรณีแรกกรณีที่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากความผิดของลูกจ้างอันนี้นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆความผิดเช่นอะไรบ้างนะคะก็อย่างในกรณีที่ลูกจ้างทุจริตต่อหน้าที่กระทำความผิดทางอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายกรณีนี้ก็คือนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆค่ะอีกกรณีหนึ่งก็คือการที่ถูกเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างไม่ได้มีความผิดใดๆกรณีนี้กฎหมายก็กำหนดว่าถ้าลูกจ้างทำงานครบ120วันนายจ้างเนี่ยจะต้องจ่ายค่าชดเชยค่าชดเชยที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้แบ่งหลักๆก็จะมี2ประเภทกรณีแรกก็คือให้ออกเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะต้องมีค่าบอกกล่าวล่วงหน้าหรือว่าเงินค่าตกใจกรณีนี้ถ้าสมมติว่ารอบการจ่ายเงินค่าจ้างของเราเป็น30วันก็คือนายจ้างก็จะต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า30วันแต่ถ้าเรารับเป็นรายสัปดาห์เขาก็ต้องจ่ายให้เราอีก1สัปดาห์ส่วนที่2ก็จะเป็นเงินค่าชดเชยการถูกเลิกจ้างถ้าทำงานมานานค่าชดเชยก็จะสูงขึ้นโดยขั้นต่ำเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าถ้าคุณทำงานครบ120วันจะมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะได้รับค่าเงินชดเชยกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าถ้าอายุงานอยู่ที่120วันถึง1ปีเนี่ยเงินชดเชยจะอยู่ที่30วัน1ถึง3ปีเงินชดเชยจะอยู่ที่90วันเป็นลำดับขั้นขึ้นไปนะคะจนตอนนี้เนี่ยกฎหมายกำหนดว่าถ้าทำงานเกิน20ปีขึ้นไปเนี่ยให้ค่าชดเชยที่400วันค่ะอีก1สิทธิ์ที่เราจะได้รับตามกฎหมายนะคะก็คือสิทธิ์ในการที่จะได้รับเงินชดเชยจากการขาดรายได้ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมกรณีนี้ก็คือถ้าเราเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33เป็นลูกจ้างบริษัทมีการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในทุกๆเดือนเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดสามารถมีสิทธิ์ที่จะขอรับเงินชดเชยการขาดรายได้ได้นะคะผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้เนี่ยนะคะก็จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะคะอันดับที่1ก็คือต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนภายใน15เดือนนะคะแล้วก็มีระยะเวลาว่างงานตั้งแต่8วันขึ้นไปค่ะสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้กรณีว่างงานเนี่ยก็แบ่งเป็น2กรณีก็คือในกรณีที่เราถูกเลิกจ้างเราจะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน180วันในอัตราร้อยละ5

10% ของค่าจ้างเฉลี่ยซึ่งค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดเนี่ยเราคิดที่ฐาน 15,000 บาทวิธีการคำนวณสมมติว่าฐานเงินเดือนเราเป็น 10,000 บาทเพราะฉะนั้น 50% ของ 10,000 บาทก็คือ 5,000 บาทว่างงาน6เดือนแม็กซิมัมเลยก็คือ 5,000 บาทคูณ6เดือนก็จะเท่ากับ 30,000 บาทค่ะในกรณีที่ลูกจ้างลาออกเองนะคะหรือว่าสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลาเนี่ยกรณีนี้ลูกจ้างจะได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานปีละไม่เกิน90วันอัตราที่จะจ่ายให้เนี่ยอยู่ที่ร้อยละ30ของค่าจ้างเฉลี่ยซึ่งก็คำนวณที่ค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทตัวอย่างนะคะถ้าเกิดเงินเดือนเรา 10,000 บาทเนี่ยนะคะเมื่อเราลาออกหรือว่าครบกำหนดระยะเวลาจ้างงานเนี่ยเราก็จะได้เงินชดเชยที่ 30% ของ 10,000 บาทนะคะก็ได้ 3,000 บาทค่ะสำหรับกรณีที่เราว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยนะตัวอย่างเช่นสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ถ้าสมมติว่าบริษัทเราปิดเราถูกเลิกจ้างก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ70ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน200วันโดยวิธีคำนวณ นะคะสมมติว่าเราเงินเดือน 10,000 บาทก็ตีออกมาเป็นรายวันสมมติว่าเป็น30วันค่าจ้างเราก็จะอยู่ที่333บาทรัฐก็จะจ่ายค่าชดเชยให้ร้อยละ70ของ333แล้วก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายอยู่ที่200วันนะคะคูณออกมาก็จะได้อยู่ที่ 46,600 บาทโดยประมาณค่ะไม่ว่าการออกจากงานจะเกิดขึ้นจากความตั้งใจของเราเองหรือว่าเกิดจากนายจ้างเนี่ยให้เราต้องออกจากงานการที่เรารู้สิทธิ์ตามกฎหมายจะช่วยให้เราสามารถจัดการเรื่องของเงินทองช่วยในการประคับประคองชีวิตในสถานการณ์ฉุกเฉินไปได้อย่างดีขึ้นค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามคุณเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ศาลปกครองได้เปิดระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นฟ้องคดีปกครองโดยผู้ที่ประสงค์จะฟ้องคดีผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นสำหรับการใช้งานครั้งแรกจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะการลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยสามารถเข้าได้2ช่องทางคือเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th ก็ได้ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าจอระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนหน้าจอจะแสดงข้อกำหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อผู้ใช้งานอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าวแล้วให้คลิกที่ช่องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและคลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือค่ะขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันให้ครบถ้วนโดยเฉพาะข้อมูลในช่องไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลควรระบุอีเมลให้ถูกต้องและเป็นอีเมลที่ใช้งานเป็นประจำเนื่องจากศาลจะติดต่อผู้ใช้งานผ่านทางอีเมลนี้ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะให้กำหนดชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password ซึ่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้จะใช้ทุกครั้งในการเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้งานควรจดจำและเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพราะหากมีการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใดเข้าใช้งานในระบบศาลจะถือว่าเจ้าของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นเป็นผู้เข้าใช้งานค่ะ

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้กรอกไว้เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งหากพบว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าแต่หากผู้ใช้งานเห็นว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนค่ะหลังจากคลิกปุ่มลงทะเบียนแล้วระบบจะให้กรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเมื่อกรอก OTP เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มตกลงระบบจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมลของผู้ใช้งานซึ่งจะถือว่าผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วและสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นฟ้องคดีปกครองได้ทันทีค่ะ

ในช่วงฤดูร้อนมักเกิดพายุฤดูร้อนโดยมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและลมกระโชกแรงก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเพื่อรับมือพายุฤดูร้อนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะประชาชนตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้ปลอดภัยตัดแต่งกิ่งไม้และโค่นต้นไม้ต่อการล้มเมื่อเกิดพายุฤดูร้อนควรหลบในอาคารหรือบ้านเรือนไม่หลบใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงเพื่อป้องกันการล้มทับหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในที่โล่งแจ้งไม่อยู่ใกล้วัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าเพื่อป้องกันฟ้าผ่าไม่เข้าใกล้บริเวณที่มีสายไฟฟ้าขาดหรือเสาไฟฟ้าล้มเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดการเรียนรู้วิธีรับมือและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเมื่อเกิดภัยจะช่วยให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784

0: มมาแล้ว
1: ขยันชินะตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอนานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อนานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอนานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอนานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเบ๊จำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอนานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู่
1: ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
0: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงเหรอครับ

0: ังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วหรอแม่
0: นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงนั่นไงแม่สงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
0: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
6: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในสนธิสัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
7: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
6: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
7: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
6: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งบางข้าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งสนธิสัญญาเบลริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่คุณละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือทีมของหมอบลัดเดย์พระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง
1: อ๋อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่พี่เอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาน่ะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้น่ะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนน่ะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปู่เพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: ่เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีครับ
8: พ่อ
7: สวัส
8: ดีครับแม
4: ่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ขาดเพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้า
3: ไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่นไลน์กลุ่มFacebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
9: พร้อมครับไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บ

0: ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
1: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
0: ่ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
1: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่มะ DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
4: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมอันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
5: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
6: ปลอดภัยครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
5: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างเราพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆเกาะกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวน

0: พายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
1: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุ

0: มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
1: ใช่ๆเคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
0: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
2: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
1: เย้ดีใจปลอดภัย
3: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
0: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านดับฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
2: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
4: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
5: ขอองค์ทรงพระเจริญ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
4: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
2: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
0: เอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
4: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
2: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

ือแอนิเมชันเรื่อง searching ตามหาพ่อหายรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: ข็มทิศพ่อของเข็มทิศหลวงพ่อพ่อค้าลูกชิ้นแม่ค้าน้ำผลไม้ปั่นณบ้านหลังหนึ่งมีสองพ่อลูกอาศัยอยู่ด้วยกันลูกชายมีชื่อว่าเข็มทิศวันหนึ่งเข็มทิศตื่นมาไม่เจอพ่อจึงรู้สึกวิตกกังวลเขาจึงเดินตามหาพ่อในห้องต่างๆของบ้านเช่นห้องครัวห้องนั่งเล่นแต่ก็ยังไม่เจอเลยจึงเดินออกมาหาบริเวณรอบๆบ้านแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดี
1: พ่อครับพ่อครับพ่ออยู่ที่ไหนครับอยู่ในครัวหรือเปล่าครับเอ๊ไม่มีนี่นาหรือว่าพ่อจะอยู่ในห้องนั่งเล่นเอ๊ะที่นี่ก็ไม่มีแล้วเราต้องไปหาพ่อต่อที่ไหนดีล่ะหรือว่าพ่อจะรดน้ำต้นไม้อยู่ข้างนอกบ้านวิ่งไปดูดีกว่าเอ๊ะที่นอกบ้านก็ไม่มีเอายังไงต่อละทีนี้เดี๋ยวเข้าไปในบ้านไปเอาโทรศัพท์โทรหาพ่อดีกว่าจะโทรกลับมาหาเราไหมเนี่ยโอ้พ่อไปไหนนะเราตามหาพ่อกี่ที่ก็หาไม่เจอเลยเอ๊ะแล้วเราจะไปหาพ่อที่ไหนดีนะโอ้นี่ไงนี่คือรูปสถานที่ที่เราเคยไปกับพ่อนี่นะเราน่าจะตามหาพ่อจากสถานที่ในภาพพวกนี้ที่พ่อเคยพาเราไปได้แต่ว่าสถานที่แต่ละแห่งอยู่ที่ตรงไหนล่ะแล้วเราจะไปยังสถานที่แต่ละที่ได้ถูกต้องยังไงดีนะเราต้องค้นหาสถานที่ต่างๆที่เคยไปกับพ่อใน Google Map แล้วเราจะต้องพิมพ์คำว่าอะไรล่ะเนี่ยอ๋อคิดออกแล้วคุณครูเคยสอนให้เราใช้แอป Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆแต่เอ๊ะวัดที่พ่อเคยพาเราไปชื่อว่าอะไรล่ะนึกก่อนเย้นึกออกแล้วต้องรีบพิมพ์ก่อนเดี๋ยวลืมนี่พิมพ์คำว่าวัดเขาวังในช่องค้นหาแล้วกดที่ปุ่มค้นหาโอ้เจอแล้วเรานี่มันเก่งไม่ใช่ย่อยเลยนั่นเนี่ยนี่แล้วก็เข้าไปที่กดปุ่มเส้นทางทีนี้เราต้องเจอพ่อแน่เลย

0: นมัสการครับหลวงพ
1: ่อสวัสดีเข็มทิศว่ายังไงมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามีอะไรจะให้หลวงพ่อช่วยไหม
0: หลวงพ่อครับพ่อของผมหายไปไหนก็ไม่รู้ผมหาไม่เจอเลยพ่อของผมได้มาที่วัดไหมครับหลวงพ่อเห็นบ้างไหมครับ

0: ตั้งแต่เช้าก็ยังไม่เห็นมาที่วัดเลยนะแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่วันพระแล้วที่วัดก็ไม่ได้มีการจัดการอะไรด้วยนะ
1: แล้วครับหลวงพ่อแล้วผมจะต้องไปตามหาพ่อต่อที่ไหนดีนะงั้นผมจะลองตามหาดูที่สวนสาธารณะที่เคยไปกับพ่อละกันนะครับขอบคุณมากนะครับหลวงพ่ออ่ะเดี๋ยวเข้ากูเกิลแมปต่อดีกว่าเมื่อหน้าจอแสดงผลลัพธ์การค้นหาขึ้นมาเอ๊ะทำไมพิมพ์คำว่าสวนจักรีแล้วมีชื่อหลายชื่อขึ้นมาล่ะเนี่ยและชื่อก็ไม่ตรงกับที่เราจะหาด้วยโอ้งั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นใช้เสียงแทนการพิมพ์ข้อความตามที่ครูเคยสอนดูดีกว่ากดปุ่มที่ไมโครโฟนแล้วก็พูดว่าสวนสาธารณะจักรีที่ราชบุรีว้าวเจอแล้วนี่แหละที่นี่แหละไปตามหาพ่อกันเลยโอ้นี่ไปที่เส้นทางให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่สวนสาธารณะจักรี

0: ว่าแต่จะถามใครดีหาคนที่หน้าตาใจดีหน่อยละกันอ้าวนี่ไงคนนี้ดีกว่าพ่อค้าลูกชิ้นปิ้งเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่คุ้นเลยนะไม่เคยเห็นเลย
0: แน่ใจนะครับลองคิดดูดีๆอีกครั้งหน่อยนะครับ
1: แน่สิลุงขายอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วไม่เห็นคนที่หน้าตาแบบนี้ผ่านมาเลย
0: ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองไปหาที่ตลาดดูอีกที่ละกันนะครับตลาดพิมพ์ชื่อตลาดสนามหญ้าอ๋อนี่ไงเจอแล้วไปที่ปุ่มเส้นทางเพื่อให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่ตลาดสนามหญ้ากันเลย

0: ถึงแล้วเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยว่าแต่จะถามใครดีล่ะทีนี้โอ้ยเหนื่อยลองถามคุณป้าที่ขายน้ำปั่นดีกว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่เห็นนะวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาซื้อของที่ตลาดเลยจ้ะป้าจำได้ว่ายังไม่เห็นพ่อของเรามาที่ตลาดเลย
0: ไม่เป็นไรครับคุณป้าขอบคุณมากครับเอายังไงต่อดีนะเนี่ยตอนนี้คิดไม่ออกแล้วกลับบ้านก่อนละกัน

0: ผมออกไปตามหาพ่อตั้งนาน
1: พ่อก็ออกไปซื้ออาหารและขนมเค้กมาให้ไงครับวันนี้เป็นวันเกิดของลูกนะแล้วลูกไปตามหาพ่อที่ไหนมาบ้างและไปอย่างไรเนี่ย
0: ผมปั่นจักรยานไปตามหาพ่อที่วัดเขาวัง

สวนจักรีและก็ไปที่ตลาดสนามหญ้าครับ

0: แล้วลูกไปแต่ละแห่งถูกด้วยเหรอไหนลองเล่ามาให้พ่อฟังสิลูก
1: ไปถูกทั้ง3ที่เลยครับผมใช้เว็บ Google Map ค้นหาข้อมูลของแต่ละสถานที่ตามที่เคยเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนเลยครับ
0: แล้วการใช้ Google Map ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆต้องทำยังไงบ้างไหนลองบอกให้พ่อฟังหน่อย
1: เริ่มจากเราต้องเปิดแอป Google Map ก่อนนะครับแล้วพิมพ์ชื่อสถานที่ที่เราต้องการค้นหาลงไปในช่องค้นหา

แล้วกดที่ปุ่มค้นหาครับจากนั้นรอสักครู่หน้าจอก็จะแสดงผลลัพธ์ที่เราต้องการค้นหาขึ้นมาแล้วเราก็คลิกไปที่ชื่อสถานที่ที่เราต้องการจะไปครับจากนั้นกดที่ปุ่มเส้นทางเพื่อปักหมุดสถานที่ครับแล้วก็กดปุ่มเริ่มต้นเพื่อให้ Google บอกเส้นทางนำเราไปยังสถานที่ที่เราเลือกครับ

0: แล้วผมก็ปั่นจักรยานไปตามหาพ่อตามเส้นทางนั้นตามที่ Google Map บอกครับ
1: เก่งมากๆเลยครับลูกเราสามารถใช้ Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆเพื่อนำทางให้เราไปยังสถานที่ที่เราต้องการไปได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้เราไปยังสถานที่นั้นได้อย่างสะดวกและช่วยให้เราไม่หลงทางด้วยนะครับ
0: ครับพ่อได้เวลาทานอาหารและขนมเค้กฉลองวันเกิดกันแล้วนะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของสุภาษิตสอนหญิงนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางยังจำเรื่องสุภาษิตสอนหญิงได้ไหมได้แล้วเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยนักเรียนคิดว่าสามารถสอนได้เฉพาะผู้หญิงเพียงอย่างเดียวไหมไม่สามารถสอนผู้ชายได้ไหม
2: ได
1: ้จริงๆก็สามารถสอนได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงทุกเพศทุกวัยเลยนะครับเพราะว่าคำสอนและข้อคิดคติเตือนใจจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเป็นข้อคิดที่สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับโดยเฉพาะวัยของนักเรียนนักเรียนสามารถเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่มีความกตัญญูกตเวทิตาแล้วก็ใช้ใจอย่างประหยัดรวมไปถึงการรักนวลสงวนตัวได้อีกด้วยและชั่วโมงนี้นะครับปลายทางด้วยเช่นกันเราก็จะมาทบทวนความรู้จับคู่คำศัพท์กันเหมือนเดิมนะครับครูโอให้คำศัพท์มาอยู่ด้วยกันทั้งหมด5คำเช่นเคยเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันเลยนะครับ3 4หรูหรือว่าหรู
3: หรู
1: หอรออูหรูไม่เอกหรูคำนี้อ่านว่าหรูไม่ใช่หรูหรือฮารูนะครับและคำสุดท้ายก็จะมีคำว่าตะคอกชิวหาพิเคราะห์หรูและคำสุดท้ายก็คือคำว่าอื้ออึงนะครับคำว่าอื้ออึงเนี่ยนักเรียนบางคนอาจจะเคยได้ยินมาตั้งแต่เรื่องขุนช้างขุนแผนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายครูโอก็ให้ความหมายมาทั้งหมด5ความหมายเช่นเคยเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและปลายทางลองจับคู่พร้อมกันคำแรกคำว่าตะคอกน่าจะหมายถึงอะไรตะวาดหรือขู่เสียงดังอย่าตะคอกฉันนะฉันตกใจต่อมาคำที่2ชิวหาเคยได้ยินพระชิวหาไหมเป็นคำราชาศัพท์หมายถึงอวัยวะ
3: ล
1: ิ้นชิวหาหมายถึงลิ้นใช้เฉพาะอวัยวะของคนนะครับส่วนอวัยวะที่เป็นลิ้นของสัตว์เราจะไม่ใช้คำว่าชิวหาต่อมาครับพิเคราะห์พิเคราะห์ก็อันเดียวกับคำว่าวิเคราะห์นั่นแหละหมายถึงพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะครับต่อมาคำว่าหลู่เคยได้ยินคำว่าลบหลู่ดูถูกไหมเธออย่ามาลบหลู่ดูถูกฉันนะลบหลู่รู้จึงหมายความว่าดูถูกไม่นับถือและสุดท้ายคำว่าอื้ออึงก็คือดังลั่นเออกระเริกนะครับก็จบไปแล้วเกี่ยวกับการทบทวนความหมายทบทวนคำศัพท์จากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงถ้าทบทวนบ่อยๆนักเรียนก็จะมีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เยอะเมื่อมีคำศัพท์เยอะเราจะเรียกว่าคลังคำศัพท์ต่อมานะครับครูโอมีคำถามชวนคิดให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับคำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าทุกคนมีคุณค่าในตัวเองหรือไม่อย่างไรคิดว่าตนเองมีคุณค่าไหมไหนใครคิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเลยยกมือขึ้นไม่มีใครคิดว่าตัวเราเนี่ยมีคุณค่ายกมือขึ้นคนทุกคนย่อมมีคุณค่าในตัวเองนะครับคำตอบก็สรุปได้ดังนี้นะครับทุกคนเนี่ยล้วนมีคุณค่าในตัวเราเองต่างมีศักดิ์ศรีความเป็นคนเท่ากันเราสามารถสร้างคุณค่าให้ตนเองได้ด้วยการทำไมคิดดีพูดดีและทำดีถ้าคิดดีพูดดีทำดี3สิ่งนี้ก็จะสร้างคุณค่าเสริมคุณค่าให้กับตัวเราถ้าเราคิดไม่ดีคิดร้ายต่อผู้อื่นพูดใส่ร้ายผู้อื่นทำร้ายผู้อื่นแบบนี้ดีไหมไม่ดีก็จะทำให้ชีวิตของเราไม่มีคุณค่านะครับเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่งเราควรกระทำตนให้มีคุณค่าเหมือนกับคำสอนของสุภาษิตสอนหญิง ที่สอนให้เราทุกคนเนี่ยมีคุณค่าในตัวเองนะครับต่อมาคำถามข้อต่อมานะครับถ้าทุกคนยึดคำสอนของเรื่องสุภาษิตสอนหญิงจะส่งผลอย่างไรยึดคำสอนถ้าเราเป็นลูกกตัญญูเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ใช้จ่ายอย่างประหยัดมีคุณค่าในตนเองไม่จริงสุขก่อนหามพูดจาไพเราะอ่อนหวานจะส่งผลต่อตนเองและสังคมอย่างไรใครตอบได้บ้างพัทริกาพัทริกาลองแสดงความคิดเห็นดูสิครับว่าถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยจะส่งผลดีต่อตัวเราอย่างไร
2: จะทำให้เราเป็นคนดีค่ะ
1: ทำให้เราเป็นคนดีและส่งผลต่อสังคมอย่างไรถ้าทุกคนเป็นคนดีหมด
2: จะทำให้สังคมน่าอยู่ค่ะ
1: น่าอยู่สงบสุขร่มเย็นใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนสำหรับคำตอบก็สรุปได้ดังนี้นะครับจะส่งผลให้สังคมนั้นมีแต่คนดีเกิดความเรียบร้อยสงบสุขร่มเย็นประเทศชาติก็จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและลดความขัดแย้งในสังคมเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์สุภาษิตสอนหญิงพร้อมกันอีกครั้งนะครับเรื่องสุภาษิตสอนหญิงที่นักเรียนได้อ่านนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่มีคุณค่าต่อตัวเราเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะคำสอนและข้อคิดเตือนใจต่างๆเนี่ยของสุภาษิตสอนหญิงจะส่งผลให้เราเนี่ยมีความเจริญทั้งทางกายวาจาใจแล้วก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขใครเห็นด้วยยกมือขึ้นเห็นด้วยไหมเห็นด้วยเพราะว่าเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเอามือลงสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยก็จะให้คติเตือนใจในการใช้ชีวิตนะครับต่อมานะครับนักเรียนทราบไหมว่าใครเป็นผู้แต่งเรื่องนี้ถ้าหากจะวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณค่าของเรื่องนี้นักเรียนก็ควรที่จะทราบผู้แต่งซึ่งในการสันนิษฐานนั้นก็มีข้อสันนิษฐานดังนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านทรงสันนิษฐานว่าสุนทรภู่เป็นผู้แต่งแต่มีผู้อื่นมีนักวิชาการผู้อื่นนะครับเขาก็สันนิษฐานเช่นเดียวกันว่าอาจไม่ใช่สุนทรภู่เพราะกวีก็คือผู้แต่งคนที่มีความชำนาญด้านการแต่งคำประพันธ์จะใช้คำว่ากวีเพราะมีกวีผู้อื่นเนี่ยเขาก็สันนิษฐานว่ากวีที่มีนามว่าผู้เนี่ยมีหลายคนอาจจะไม่ใช่สุนทรภู่คนเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นยังไม่สรุปแน่ชัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าวันนี้จะเรียนเรื่องการอธิบายคุณค่าเรื่องสุภาษิตสอนหญิงนั้นจะมีคุณค่าด้านใดบ้างแล้วก็จะวิเคราะห์ได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาสรุปคุณค่าแล้วก็อธิบายพร้อมกันเลยนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เด็กๆอ่านพร้อมกันข้อที่1ในการอธิบายคุณค่าของเรื่องต่างๆนั้นถ้าเป็นวรรณคดีไทยก็ดีวรรณกรรมก็ดีนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายหลักการอธิบายคุณค่าให้ได้จะต้องบอกให้ได้ว่าการอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่านเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับต่อมาข้อที่2ก็ต้องเป็นการเขียนอธิบายคุณค่าว่านักเรียนจะสามารถเขียนอธิบายได้ว่าอย่างไรและสุดท้ายเนี่ยก็ต้องบอกแนวทางการนำคุณค่าและข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดเกี่ยวกับเนื้อหาคำถามมีอยู่ว่าการอธิบายคุณค่าเรื่องสุภาษิตสอนหญิงจะต้องอธิบายอย่างไรจะต้องอธิบายอย่างไรครับนักเรียนยังจำได้ไหมคุณค่ามีทั้งหมดกี่ด้านลองเปิดดูในใบความรู้ครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเปิดดูในใบความรู้ศึกษาดูสิครับว่ามีทั้งหมดกี่ด้านแล้วตอบคำถามครับเจอหรือยังเอ่ยคุณค่าของเรื่องที่อ่านมีทั้งหมดกี่ด้านฉัตรมงคลครับฉัตรมงคลมีทั้งหมดกี่ด้านครับลูก
3: 4ด้านครับ
1: มีด้านอะไรบ้าง
3: ด้านเนื้อหาสาระครับด้านวรรณศิลป์ครับ
1: ครับ
3: ด้านสังคมและวัฒนธรรมครับ
1: แล้วก็ด้าน
3: ข้อคิดในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ
1: ปรบมือให้เพื่อนครับ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอธิบายคุณค่าเราต้องอธิบายคุณค่าของเรื่องให้ครบทั้ง4ด้านนะครับแล้วที่สำคัญต้องอธิบายโดยละเอียดนะอธิบายให้เข้าใจว่าแต่ละด้านนั้นมีข้อมูลมีเนื้อหาอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูคุณค่าของวรรณคดีไทยทั้ง4ด้านพร้อมกันเป็นการทบทวนนะซึ่งเราเคยเรียนมาแล้วในเรื่องของคุณช้างคุณแผนนะครับคุณค่าแรกก็คือคุณค่าด้านเนื้อหา2คุณค่าด้านวรรณศิลป์3คุณค่าด้าน
4: สังคมและวัฒนธรรม
1: และ4คุณค่าด้าน
4: การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
1: ซึ่งก็มีทั้ง4ด้านหลักๆดังนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคุณค่าแต่ละด้านพร้อมกันคุณค่าด้านเนื้อหานะครับก็จะหมายถึงสาระประโยชน์คุณค่าที่ได้รับจากเนื้อเรื่องอาจจะเป็นจุดมุ่งหมายแนวคิดความรู้ความคิดแล้วก็ข้อคิดต่างๆรวมไปถึงคติเตือนใจด้วยซึ่งผู้อ่านเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้นะครับต่อมาคุณค่าด้านวรรณศิลป์ฟังชื่อก็น่าจะรู้ว่าเป็นความงามทางศิลปะของวรรณคดีศิลปะในการประพันธ์นั่นเองซึ่งก็จะเป็นความงามทางภาษาเป็นการใช้ถ้อยคำต่างๆที่ทำให้เกิดความงามเช่นการเล่นคำซ้ำการเล่นเสียงก็จะมีเสียงสระเสียงพยัญชนะเสียงวรรณยุกต์และรวมไปถึงการใช้คำไวยพจน์รู้จักคำไวยพจน์ไหมคำไวยพจน์ก็คือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันเช่นคงคาชลทีชลทานทาราสินธุเนี่ยแปลว่าน้ำทั้งหมดเลยเขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันนะครับและสุดท้ายก็คือการใช้โวหารต่างๆในการเขียนต่อมาด้านที่3ด้านอะไรเอ่ยด้านสังคมและวัฒนธรรมนักเรียนสรุปได้อย่างไรนนทพัฒน์ลองสรุปให้เพื่อนๆปลายทางฟังหน่อยว่าด้านสังคมและวัฒนธรรมคืออะไร
0: คือลักษณะเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตขออภัยครับวิถีชีวิตหรือสภาพสังคมวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อครับค่านิยมการเมืองประวัติศาสตร์และการดำเนินชีวิตครับ
1: ครับปรบมือให้เพื่อนครับดังที่นนทพัฒน์เนี่ยได้บอกว่าคุณค่าด้านสังคมเนี่ยหมายถึงคุณค่าที่สะท้อนสภาพวิถีชีวิตใช่ไหมครับการดำเนินชีวิตการเมืองประวัติศาสตร์สภาพสังคมต่างๆที่ปรากฏในเรื่องนั้นต่อมาครับคุณค่าด้านการนำไปใช้เดี๋ยวให้อาสาสมัครใครเอ่ยณัฐพัฒน์ณัฐพัฒน์สรุปให้เพื่อนๆปลายทางฟังหน่อยครับ
5: ผู้อ่านสามารถนำข้อคิดหรือแนวคิดจากวรรณคดีที่อ่านไปปรับประยุกต์ใช้หรือแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ครับ
1: ปรบมือให้เพื่อนคุณค่าด้านที่4เนี่ยการนำไปใช้เราก็จะต้องนำข้อคิดหรือคุณค่าที่ได้จากเรื่องที่อ่านเนี่ยไปปรับประยุกต์การดำเนินชีวิตใช่ไหมครับไหนใครเคยนำคุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีเรื่องคุณช้างคุณแผนที่เรียนมาแล้วไปปรับใช้บ้างมีไหมส่วนใหญ่ก็จะนำไปใช้บ้างเช่นฉัตรมงคลกับจิรพัฒน์ให้ฉัตรมงคลตอบก่อนฉัตรมงคลลองยกตัวอย่างคุณค่าการนำไปใช้ที่ฉัตรมงคลเคยนำไปใช้เช่นอะไรบ้าง
3: ไม่ทำร้ายผู้อื่นค
1: ่
3: ะ
1: ไม่ทำร้ายผู้อื่นใช่ไหมจากเรื่องคุณช้างคุณแผนจิรพัฒน์ตอบข้อดีของพลายงามก็ได้พลายงามมีข้อดีอย่างไรแล้วจิรพัฒน์นำไปใช้อย่างไร
0: มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ครับ
1: ปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนครับนี่คือตัวอย่างของเพื่อนที่นำข้อคิดและคุณค่าจากเรื่องที่อ่านไปปรับใช้เดี๋ยวเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยชั่วโมงนี้เมื่อนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเรียนไปแล้วก็ให้นำข้อคิดและคุณค่าไปปรับใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักการอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่านพร้อมกัน 1. นักเรียนจะต้องศึกษาวรรณคดีเรื่องนั้นให้เข้าใจอย่างถ่องแท้นะครับ 2. วิเคราะห์ลักษณะของคำประพันธ์

0: เรื่องสุภาษิตสองหญิงแต่งด้วยคำประเภทถูกต้องกลอนสุภาพกลอนสุภาพเนี่ยถ้ามี7คำแบ่งจังหวะกันอย่างไร
1: 2 2 3
0: หรือ
1: 2 3 2
0: แต่ถ้ามี8คำแบ่งจังหวะกันได้อย่างไร
1: 3 2 3
0: ต่อไปถ้ามี9คำแบ่งจังหวะกันได้อย่างไร
1: 3 3 3
0: ถูกต้องนะครับเก่งมากประมือให้ตนเองต่อมาครับข้อที่3เนี่ยจะต้องวิเคราะห์แนวคิดและจุดมุ่งหมายของเรื่องให้ได้ว่าเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยมีจุดมุ่งหมายและก็แนวคิดอย่างไรนะครับข้อที่4วิเคราะห์คุณค่าให้ครบทั้ง4ด้านจะต้องวิเคราะห์ให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยต่อมาครับเขียนอธิบายคุณค่าอย่างละเอียดให้ชัดเจนผู้อ่านจะได้อ่านแล้วเข้าใจนะครับและสุดท้ายสรุปข้อคิดและการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องทุกคนนั่งหลังตรงเดี๋ยวเราจะมาฝึกทำกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับวิเคราะห์คุณค่าต่างๆเรามาดูคุณค่าแรกก็คือคุณค่าด้านเนื้อหาในส่วนของคุณค่าด้านเนื้อหาเดี๋ยวเรามาดูบทแรกกันเลยนะครับจะนุ่งห่มดูพอสมศักดิ์สงวนให้สมควรรับพักตามศักดิ์ศรีจะผัดหน้าทาแป้งแต่งอินทรีย์ดูชวีผิวเนื้ออย่าเหลือเกินนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางคิดว่าบทร้อยกรองบทนี้สอนเกี่ยวกับเรื่องใดครับคำตอบก็คือสอนเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายซึ่งก็จัดเป็นคุณค่าด้านเนื้อหาเดี๋ยวเรามาดูคำอธิบายพร้อมกันว่าเป็นคุณค่าด้านเนื้อหาอย่างไรอธิบายได้ว่าเนื้อหาให้ข้อคิดเรื่องการแต่งกายที่เหมาะสมกับฐานะของตนเองโดยไม่แต่งจนเกินงามใช่ไหมครับเวลาที่เราจะแต่งกายแต่งตัวเราก็ต้องแต่งให้เหมาะสมกับตัวเรานะครับและก็ควรเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมด้วยเช่นจะไปงานต่างๆเนี่ยก็ต้องเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับงานนั้นๆด้วยใช่ไหมครับนักเรียนต่อมาครับมีสลึงพึงประจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจงจ่ายลงให้มากจะยากนานนักเรียนคิดว่าสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรการประหยัดอดออมนะครับในเรื่องของความพอเพียงก็จะเป็นคุณค่าด้านเนื้อหาอธิบายได้ว่าการประหยัดเป็นค่านิยมอย่างหนึ่งที่สังคมสมัยก่อนเนี่ยมักสอนให้หญิงไทยอย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเพราะจะทำให้ลำบากในอนาคตนะครับต่อมาครับถ้าแม้นทำสิ่งใดให้ตลอดอย่าทิ้งทอดเที่ยวไปไม่เป็นผลคอมเมนต์คมักรักงานการของตนอย่าซุกซนคบเพื่อนไพร่เชือนแชร์สอนเกี่ยวกับเรื่องใดการทำงานใช่ไหมครับเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราก็จะต้องทำงานให้ประสบความสำเร็จอย่าไปคบเพื่อนที่ชักชวนให้ไปเกเรต้องคบเพื่อนที่ชักชวนให้ไปทำงานนะครับก็จะเป็นคุณค่าด้านเนื้อหาเหมือนเดิมอธิบายได้ว่าเนื้อหาเนี่ยให้ข้อคิดเรื่องการทำงานควรตั้งใจทำให้เสร็จเรียบร้อยอย่าทอดทิ้งละเลยหน้าที่แล้วก็ควรคบเพื่อนที่ดีด้วยต่อมานะครับบทต่อมาจะพูดจาปราศัยกับใครนั้นอย่าตะขันตะคอกให้เคืองหูไม่ควรพูดอื้ออึงขึ้นมึงกูคนจะหลู่ล่วงลามไม่ขามใจไม่ขามใจก็คือไม่เกรงใจนั่นเองนะครับเคยได้ยินคำว่าเกรงขามไหมเกรงขามก็คือเกรงใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการสอนเกี่ยวกับการพูดไม่ควรพูดจาหยาบคายเวลาจะพูดจากับใครเนี่ยควรพูดจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพไพเราะนะครับก็จะเป็นคุณค่าด้านเนื้อหาอธิบายได้ว่าเนื้อหาเนี่ยให้ข้อคิดเรื่องการพูดจาที่ไพเราะโดยไม่พูดตวาดรู้จักพูดตวาดไหมพูดตวาดคือพูดขู่พูดเสียงดังนะครับหรือพูดหยาบคายมิฉะนั้นคนจะไม่เคารพนับถือคนก็

จะไม่เกรงใจไม่เคารพนับถือเราถ้าเราพูดคำหยาบต่อมานะครับบทละกองนี้ก็สอนเกี่ยวกับการพูดเช่นเดียวกันนะครับเป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากจะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหาแม้นพูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความจะพูดจาอะไรต้องวิเคราะห์คิดให้รอบคอบก่อนที่จะพูดนะครับก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องการพูดก็คือคิดก่อนพูดนั่นเองจัดเป็นคุณค่าด้านเนื้อหาเหมือนเดิมนะครับอธิบายได้ว่าให้ข้อคิดในเรื่องการพูดจาหากพูดจาดีก็จะมีคนเมตตานะครับแล้วก็รักเอ็นดูเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพูดต้องคิดให้รอบคอบก่อนพูดเคยได้ยินไหมคิดก่อนพูดไม่ใช่พูดก่อนคิดต่อมานะครับบทนี้ก็จะเป็นบทที่เด่นนะครับในเรื่องของการปฏิบัติตนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเมื่อเหนื่อยอ่อนนอนหลับอยู่กับบ้านอย่าเที่ยวพล่านพูดผลอประจอประแจอะไรเฉากราวเกลียวอย่าเหลียวแลฟังให้แน่เนื้อความค่อยถามกันก็จะสอนเกี่ยวกับการพูดและการฟังก่อนจะเชื่อจะฟังสิ่งใดนั้นเราต้องค้นหาความจริงก่อนฟังให้แน่ชัดฟังหูไว้หูนะครับก็จะเป็นคุณค่าด้านเนื้อหาที่สอนเกี่ยวกับการพูดและการฟังอธิบายได้ดังนี้เนื้อหาเนี่ยก็ให้ข้อคิดเรื่องการพูดจาโดยไม่พูดฉอเลาะเรื่อยเปื่อยและหากจะฟังอะไรก็ตามก็ควรฟังให้ดีก่อนเชื่อเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องนำข้อคิดไปปฏิบัติใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมนะครับต่อมาคุณค่าด้านวรรณศิลป์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ยังจำได้ไหมเป็นความงามทางภาษาเช่นการเล่นคำการเล่นเสียงการใช้คำไวยพจน์การใช้คำอุปมาเปรียบเทียบเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนั่งหลังตรงอ่านบทร้อยกรองที่หน้าจอพร้อมกันครับ3 4

นักเรียนอ่านแล้วสังเกตคำที่ขีดเส้นใต้คือคำว่าเหมือนคำว่าเหมือนเนี่ยเป็นคำอุปมาที่ใช้เปรียบเทียบสองสิ่งนักเรียนคิดว่าเขาเปรียบเทียบสิ่งใดกับสิ่งใดเป็นสาวแซ่แร่รวยสวยสะอาดก็หมายมาดเหมือนมณีอันมีค่าเปรียบเทียบความสาวสวยของผู้หญิงเหมือนกับอะไรมณีมณีก็คือหินหรือแก้วที่มีค่าสีแดงหรือมักหมายถึงทับทิมใช่ไหมมณีนี่มีค่าความสาวสวยของผู้หญิงมีค่าไหมมีค่าก็จะสอนเกี่ยวกับคุณค่าของผู้หญิงนะครับเป็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์จริงๆบทนี้ก็เป็นคุณค่าด้านเนื้อหาด้วยก็ได้นะครับคุณค่าด้านสังคมก็ได้แต่ครูโอยกตัวอย่างมาในเชิงวรรณศิลป์นะครับอธิบายได้ว่าใช้คำอุปมาเปรียบเทียบความสาวสวยกับมณีอันมีค่าหากแตกร้าวหรือประพฤติไม่ดีก็จะเสียหายได้ต่อมาครับไม่ควรซื้อก็อย่าไปพิไรซื้อให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งคาวหวานเมื่อพ่อแม่แก่เท่าชราการจงเลี้ยงท่านอย่าให้อดระทดใจนักเรียนสังเกตคำว่าแก่เท่าเห็นคำว่าแก่เท่าไหมรู้จักคนแก่ไหมรู้จักคนเท่าไหมรู้จักคนแก่และคนเท่ามีความหมายเหมือนกันไหมลูกมีเพราะฉะนั้นครูโออยากให้สังเกตในเรื่องของคำว่าแก่เท่าอ่ะเรื่องนี้ก็สอนเกี่ยวกับการใช้จ่ายนะครับอย่าไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายอย่าไปซื้อเยอะซื้อแค่พอประมาณเท่าที่จำเป็นเก็บเงินไว้เลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่เท่าดีกว่านะครับเป็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์โดยอธิบายด้วยดังนี้เป็นการใช้คำซ้อนเพื่อความหมายคำว่าแก่เท่าเนี่ยคือคำซ้อนเพื่อความหมายแก่ก็แปลว่าเท่าคนเท่าก็คือคนแก่มีความหมายกลับไปกลับมาความหมายเดียวกันนะครับก็จัดเป็นคำซ้อนเพื่อความหมายทำให้เกิดความงามทางภาษาซึ่งคำซ้อนคำนั้นก็คือคำว่าแก่เท่านั่นเองต่อมาครับเมื่อเหนื่อยอ่อนนอนหลับอยู่กับบ้านอย่าเที่ยวพล่านพูดผลอประจอประแจอะไรเฉากราวเกลียวอย่าเหลียวแลฟังให้แน่เนื้อความค่อยถามกันก็สอนเกี่ยวกับการพูดและการฟังเหมือนเดิมเป็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์อธิบายได้ดังนี้มีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะคือคำว่าพูดดังๆครับคำว่าเกลียวกราวกราวเกลียวหรือคำว่าเหลียวแลแลเหลียวกราวเกลียวเนี่ยเป็นเสียงตัวอะไรกับตัวอะไรกอไก่กับรอเรือคำที่ออกเสียงพร้อมกันพยัญชนะต้นที่ออกเสียงพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าคำควบกรรมส่วนคำว่าเหลียวคำว่าแลเหลียวเนี่ยเป็นคำอักษรนำแต่ออกเสียงหอหีบไหมหอนำรอไม่ออกเสียงหอหีบออกเสียงเฉพาะรอลิงเพราะฉะนั้นเหลียวกับแลเนี่ยเสียงเดียวกันก็คือเสียงรอลิงนี่คือการเล่นเสียงพยัญชนะนะครับต่อมาคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมก็จะเป็นคุณค่าที่สะท้อนสภาพวิถีชีวิตสภาพสังคมค่านิยมการเมืองหรือประวัติศาสตร์ต่างๆที่อยู่ในเนื้อเรื่องสุภาษิตสอนหญิงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างคุณค่าด้านสังคมนี้จะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับผู้ใดเกิดเป็นสตรีอันมีศักดิ์บำรุงรักกายไว้ให้เป็นผลสงวนงามตามระบอบให้ชอบกลจึงจะพ้นภัยพานการนินทาก็สอนเกี่ยวกับคุณค่าของผู้หญิงไทยว่าจะต้องมีคุณค่าและปฏิบัติตนอย่างไรบ้างเป็นคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมอธิบายได้ดังนี้นะครับหญิงที่เกิดในที่สูงศักดิ์ควรดูแลรักษาตนเองให้ดีงามอยู่เสมอตามสิ่งที่ผู้หญิงควรจะเป็นถ้าหากทำได้ก็จะไม่ถูกนินทานะครับเดี๋ยวบทต่อไปเลยนะครับจงรักนวลสงวนงามห้ามใจไว้อย่าหลงไหลจำคำที่ร่ำสอน
คิดถึงหน้าบิดาแลมารดอนอย่ารีบร้อนเร็วนักมักไม่ดีสอนเกี่ยวกับการรักนวลสงวนตัวนะครับเป็นคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมอธิบายได้ดังนี้คำสอนผู้ใหญ่ในสมัยก่อนเนี่ยมักจะสอนให้ผู้หญิงรักนวลสงวนตัวจะทำสิ่งใดก็ให้นึกถึงหน้าตาพ่อแม่อยู่เสมออย่าทำให้พ่อแม่เสียหน้านะครับนี่ก็คือการสอนผู้หญิงในสมัยก่อนนะปัจจุบันก็นำไปใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายทำอะไรก็ต้องนึกถึงหน้าพ่อแม่เป็นหลักอย่าทำให้ท่านเสียใจอย่าทำให้พ่อแม่ของเราทำไมครับต้องเสียน้ำตาเพราะฉะนั้นจะทำสิ่งใดเนี่ยต้องนึกถึงหน้าของบุพการีก็คือพ่อแม่เป็นหลักหรือใครอยู่กับผู้ปกครองที่เป็นลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายนะครับเราก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านนึกถึงหน้าท่านเอาไว้นะครับบทต่อไปนะครับแม้ลูกดีก็จะมีสีสง่าญาติวงศ์พงศาก็ผ่องใสถึงเพื่อนบ้านฐานถิ่นที่ใกล้ไกลก็มีใจสรรเสริญเจริญพรนะครับซึ่งก็สอนเกี่ยวกับการเป็นลูกที่ดีเพื่อเป็นสีสง่าแก่วงศ์ตระกูลของเรานะครับจัดเป็นคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมนะอธิบายได้ว่าสังคมสมัยก่อนเนี่ยหากลูกสาวบ้านใดประพฤติเรียบร้อยประพฤติดีเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ก็จะได้รับคำยกย่องชื่นชมจากผู้อื่นนะครับจากเพื่อนบ้านต่อมาครับด้วยชนกชนีนั้นมีคุณได้การุณเลี้ยงรักษามาจนใหญ่อุ้มอุทรป้อนข้าวเป็นเท่าไรหมายจะได้พึ่งพาธิดาดวงชนกคือชนกมีความหมายว่าพ่อชนนีมีความหมายว่าแม่อุ้มอุทรนี่ใครคนอุ้มแม่ใช่ไหมอุ้มอุทรอุทรคือท้องนะครับแม่อุ้มท้องป้อนข้าวเรามาตั้งแต่เล็กก็จะสอนเกี่ยวกับการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เป็นคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมเช่นเคยนะครับอธิบายได้ว่าสังคมไทยมักจะเน้นย้ำเรื่องการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่นะครับเพราะท่านเนี่ยอุ้มท้องและเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กนะเพราะฉะนั้นเราต้องตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่นะครับบทต่อมาเมื่อสุกงอมหอมหวนจึงควรหล่นอยู่กับต้นอย่าให้พรากไปจากที่อย่าชิงสุกก่อนหามไม่งามดีเมื่อบุญมีคงจะมาอย่าปรารภนะครับก็สอนเกี่ยวกับอย่ารีบร้อนก่อนวัยอันควรนะครับเป็นคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมอธิบายได้ว่าสะท้อนวัฒนธรรมและค่านิยมของสังคมในอดีตที่ว่าอย่าชิงสุกก่อนห่ามก็คืออย่ามีสามีก่อนวัยอันควรนะครับเราเกิดมาเป็นผู้หญิงทั้งทีเนี่ยต้องรักนวลสงวนตัวมีคุณค่าในตัวเองนะครับต่อไปนะครับเมื่อนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็วิเคราะห์คุณค่าจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงไปทั้งหมด3คุณค่าแล้วก็คือคุณค่าด้านเนื้อหาคุณค่าด้านวรรณศิลป์คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมส่วนคุณค่าที่4ก็คือการนำข้อคิดไปปรับใช้เนี่ยก็ให้นักเรียนสรุปในหนังสือเรียนได้เลยนะครับแล้วก็ไปนำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยก็ได้นะครับสำหรับโรงเรียนปลายทางนะถ้าต้นทางเนี่ยก็เดี๋ยวทำให้เสร็จในห้องเรียนนะครับสำหรับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับให้นักเรียนทำใบงานที่4การอธิบายคุณค่าเรื่องสุภาษิตสอนหญิงโดยเขียนอธิบายคุณค่าของบทร้อยกรองนะครับจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงตามบทร้อยกรองที่ครูกำหนดให้และระบุว่าบทร้อยกรองนั้นๆเนี่ยสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรและจัดเป็นคุณค่าด้านใดอธิบายให้ชัดเจนนะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็แจกชุดกิจกรรมหรือใบงานให้กับนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนปลายทางทำเสร็จแล้วก็ส่งให้กับครูประจำชั้นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะครับใบงานของนักเรียนเนี่ยครูโอให้มาทั้งหมด4บทร้อยกรองให้บทร้อยกรองมาทั้งหมด4เรื่องให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าสอนเกี่ยวกับเรื่องใดเป็นคุณค่าอะไรบ้างแล้วก็เขียนอธิบายให้ละเอียดชัดเจนนะครับ
เมื่อต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

เดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมแล้วก็ตรวจสอบคำตอบพร้อมกันเลยนะครับบทแรกนะครับนักเรียนผู้ใดเกิดเป็นสตรีอันมีศักดิ์บำรุงรักกายไว้ให้เป็นผลสงวนงามตะบอบให้ชอบกลจึงจะพ้นภัยผ่านการนินทานะครับก็จะสอนเกี่ยวกับคุณค่าของผู้หญิงเป็นคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับอธิบายได้ว่าผู้หญิงที่เกิดในที่สูงศักดิ์ควรดูแลรักษาตนเองให้ดีงามตามสิ่งที่ผู้หญิงควรจะเป็นนะครับและถ้าหากทำได้ก็จะไม่ถูกนินทาเดี๋ยวในส่วนของบทร้อยกรองที่เหลือสไลด์ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวครูโอจะวนขึ้นให้ต้นทางและปลายทางได้ตรวจสอบพร้อมกันนะครับดีไหมดีนะครับถ้าปลายทางเขียนไม่ครบถ้วนก็ให้บันทึกเพิ่มเติมโดยใช้ปากกาสีแดงนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูโอจะขึ้นสไลด์วนไปทีละสไลด์ให้นักเรียนได้ตรวจสอบพร้อมกันนะครับ

หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางนะครับแล้วก็ปลายทางได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณค่าของเรื่องสุภาษิตสอนหญิงจากบทร้อยกรองที่ครูโอกำหนดมาให้ทั้งหมด4บทไปแล้วนะครับ

0: หลังจากที่พวกเราได้ตรวจสอบคำตอบกันไปแล้วนะครับไหนใครทำถูกต้องทั้งหมดทุกข้อเลยยกมือขึ้นเก่งมากประมือให้ตัวเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูบทวิเคราะห์นะครับในส่วนที่เป็นคำสอนเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเขาบอกว่าคำสอนเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยยังคงทันสมัยสอดคล้องกับค่านิยมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยอยู่หลายประการนักเรียนควรอ่านและนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อชีวิตที่ดีและมีความสุขนะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางก็ได้ทราบเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายแล้วก็คำสอนของเรื่องสุภาษิตสอนหญิงไปแล้วนะครับคำถามสรุปบทเรียนนะครับครูถามว่าเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยมีคุณค่าและข้อคิดต่อผู้อ่านอย่างไรนะครับสรุปคือมีคุณค่าโดยสอดแทรกข้อคิดคำสอนในการปฏิบัติตนของสตรีนะครับเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องนำคุณค่าข้อคิดคำสอนจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงไปปรับใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของการพูดรายงานประเด็นศึกษาขนขวานะครับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปมีดังนี้ใบความรู้เรื่องการพูดรายงานประเด็นศึกษาขนขวาใบงานเรื่องแบบร่างการพูดรายงานประเด็นศึกษาขนขวานะครับซึ่งก็สามารถดาวน์โหลดใบงานและใบความรู้ได้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปที่ชั้นประถมศึกษาปีที่6รายวิชาภาษาไทยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้การอธิบายคุณค่าของเรื่องสุภาษิตสอนหญิงก็จบลงแล้วอยากจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พี่แว่นครับวิดดี้หิวจังเลยวิดดี้อยากกินข้าวครับผมหิวจังเลยครับพี่แว่นเราจะรอดกันหรือเปล่าครับ
1: อดทนหน่อยนะวิดดี
0: ้ว้าเกิดอะไรขึ้นครับ
1: แผ่นดินไหวหรือเปล่าวิดดี
0: ้พี่แว่นมีอะไรอยู่ในพุ่มไม
1: ้วิดดี้ระวัง
0: เฮ้ยทีเร็กเจ้าตัวนิดเดียวเองทำไมถึงทำพื้นสั่นสะเทือนได้ขนาดนี้ล่ะแสดงว่าเจ้าต้องหิวมากๆแน่เลยใช่หรือเปล่าว้าอะไรกันฝนตกหรอครับพี่บ้านทั้งที่เมื่อกี้ท้องฟ้ายังสว่างอยู่เลยนี่นาน
1: ั่นไม่ใช่ฝนหรอกวิดดี้ดูนั่นสิ
0: โอ้โหที่แท้พื้นก็สั่นสะเทือนเพราะเจ้าทีเร็กซ์ตัวใหญ่นี่เอง

0: คุณพ่อทีเร็กซ์มีอะไรให้วิตตี้กินบ้างไหมครับ
1: ข้ามีแต่ชิ้นเนื้อใหญ่ๆแบบนี้แหละแต่เจ้าจะกัดเนื้อได้แบบข้าหรอ
2: เนื้อชิ้นหนาขนาดนี้วิตตี้เคี้ยวไหวไหมฟันของเราไม่เหมือนกับทีเร็กซ์นะ
0: วิตตี้เคี้ยวเนื้อชิ้นหนาขนาดนี้ไม่ได้หรอกว่าแต่วิตตี้ต้องทำอย่างไรถึงจะมีฟันแข็งแรงแบบทีเร็กซ์ล่ะครับ
1: เรื่องแค่นี้เองง่ายๆข้ามีเคล็ดลับมาบอกเพื่อนๆก็สามารถทำตามไปพร้อมกับข้าได้เลยนะ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีฟันที่แข็งแรงแบบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์น้องๆควรทำอย่างไร
1: พี่วิทย์ดีว่าถึงไทแรนโนซอรัสเร็กซ์จะมีฟันที่แข็งแรงสามารถกัดและทำลายของได้ทุกอย่างแต่น้องๆก็ไม่ควรใช้ฟันกัดหรือเคี้ยวของแข็งเช่นเคี้ยวน้ำแข็งหรือใช้ฟันฉีกถุงขนมเพราะจะทำให้ฟันของเราเสียหายได
0: ้พี่แว่นว่านอกจากนี้เราควรจะเปลี่ยนแปลงสีฟันของเราทุกๆ3เดือนเพราะนอกจากแปลงสีฟันของเราจะเสียสภาพเดิมไปแล้วยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆอีกด้วยแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีการดูแลฟันของตัวเองอย่างไรกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที54 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีดูแลฟันที่น่าสนใจจริงๆวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงผลเลี้ยมทรงธรรมหรือว่าครูฟุกครับนักเรียนครับในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาทศนิยม3ขั้นตอนครับนักเรียนนะครับในชั่วโมงนี้เป็นโจทย์ปัญหาทศนิยม3ขั้นตอนแล้วนะครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณการหารทศนิยม3ขั้นตอนพร้อมตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับนักเรียนนักเรียนครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าในกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของเราเนี่ยจะประกอบด้วยกันกี่ขั้นตอนยังจําได้ไหมครับกี่ขั้นตอนครับ
2: 4
1: ขั้นตอนในขั้นตอนแรกคืออะไร

0: ทำความเข้าใจปัญหานะครับขั้นตอนที่2คืออะไรวางแผนใช่ไหมครับว่าเราจะแก้ปัญหาโดยวิธีใดนะครับเนี่ยต้องวิเคราะห์และวางแผนด้วยนะครับเมื่อวางแผนเสร็จแล้วทำอย่างไรดำเนินการตามแผนก็คือการคิดคำนวณออกมาแล้วใช่ไหมครับและสุดท้ายคือตรวจสอบคำตอบนะครับซึ่งการตรวจสอบมีอยู่2รูปแบบคือการตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบและการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะครับนักเรียนก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมของโจทย์แต่ละข้อได้เลยนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับกันที่โจทย์ข้อแรกนะครับนักเรียนโจทย์ข้อแรกนะครับมีอยู่ดังนี้นะครับแม่ค้ามีรองกอง 33.5 กิโลกรัมจัดใส่ถุงให้ลูกค้า9ถุงถุงละ 2.5 กิโลกรัมที่เหลือจะขายไปราคากิโลกรัมละเท่าไรจึงจะได้เงิน385บาทครับนักเรียนเอจากโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจนะครับโจทย์ถามหาอะไรครับนะครับในสิ่งที่เรียนตอบมานั้นคือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับสิ่งที่โจทย์ถามก็คือที่เหลือจะขายไปกิโลกรัมละเท่าไหร่จึงได้เงิน385บาทนะครับเราขายอะไรรองกองนำรองกองที่เหลือไปขายใช่ไหมเอ๊แล้วเราจะขายรองกองที่เหลือเนี่ยราคากิโลกรัมละเท่าไหร่ล่ะจึงจะได้เงิน385บาทในตรงนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามและโจทย์บอกอะไรมาบ้างนะครับนักเรียนมาดูว่าโจทย์บอกอะไรมาบ้างแม่ค้ามีอะไรครับรองกองแม่ค้ามีรองกอง 33.5 กิโลกรัมนะครับอันนี้คือส่วนที่แม่ค้ามีรองกองอยู่นะ 33.5 กิโลกรัมอ้าวแล้วแม่ค้านำรองกองไปทำอะไรจัดใส่ถุงให้ลูกค้ากี่ถุง9ถุงนะครับนำรองกองที่มีอยู่เนี่ยนำไปจัดใส่ถุงให้ลูกค้า9ถุงถุงละ 2.5 กิโลกรัมเมื่อจัดเสร็จแล้วจากโจทย์บอกว่าจะมีรองกองที่เหลือใช่ไหมแล้วเราจะนำรองกองที่เหลือเนี่ยไปขายกิโลกรัมละเท่าไหร่ล่ะจึงจะได้เงิน385บาทนะครับจากตรงนี้เราต้องมาวางแผนแก้ปัญหากันนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับครูฟุกนะครับจะให้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้นะครับแทนรองกองที่เรามีอยู่เรามีรองกองอยู่เท่าไหร่ครับ 33.5 กิโลกรัมตอนนี้เรามีรองกองอยู่แล้วนะครับจากนั้นเรานำรองกองไปทำอะไรจัดใส่ถุงจัดใส่ถุงอย่างไรกี่ถุงจัดใส่ถุงกี่ถุง9ถุงครูฟุกแสดงดังนี้นะครับจัดใส่ถุง9ถุงครูฟุกก็จะแบ่งออกเป็น9ช่องใช่ไหมครับโดย1ช่องคือ1ถุงนะครับในส่วนที่เป็นสีขาว9ถุงถุงละเท่าไหร่ถุงละ 2.5 กิโลกรัมและในส่วนที่เป็นสีเหลืองตรงนี้คืออะไรครับรองกองที่เหลือก่อนนักเรียนจะหานะครับว่าเราขายรองกองกิโลกรัมละเท่าไหร่จึงจะได้เงิน385บาทก็คือนำรองกองที่เหลือไปขายใช่ไหมครับแสดงว่านักเรียนต้องทราบอะไรก่อนต้องทราบอะไรมาก่อน
1: รองกองที่เหลือ
0: ต้องทราบรองกองที่เหลือแล้วเราจะหารองกองที่เหลือได้อย่างไรนำทั้งหมดนำทั้งหมดไปทำอะไรมาลบกับอะไรครับ
1: จัดใส่ถ
0: ุ
1: ง
0: นำมาลบกับจำนวนรองกองที่จัดใส่ถุงให้ลูกค้าทั้งหมดใช่ไหมครับเอ๊แล้วจำนวนรองกองที่จัดใส่ถุงให้ลูกค้าเนี่ยหายังไงเราจัดไปกี่ถุง
1: 9
0: ถุงแต่ละถุงหนักเท่าไหร่แล้วนักเรียนจัดรองกองให้ลูกค้าใส่ถุงเนี่ยไปทั้งหมดเท่าไหร่คิดยังไง9คูณ 2.5 นะครับได้ดังนี้เลยนะครับและจากนั้นเราก็จะหารองกองที่เหลือได้ใช่ไหมครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาเริ่มคิดกันเลยนะครับก็นำรองกองทั้งหมดใช่ไหมครับลบด้วยรองกองที่นำไปจัดใส่ถุงทั้งหมด ซึ่งรองกองที่นำไปจัดใส่ถุงทั้งหมดนักเรียนสามารถคำนวณได้จาก9คูณ 2.5 ก็จะได้เป็นดังนี้ครับ 33.5 ลบด้วยในวงเล็บ9คูณ 2.5 เอทำอย่างไรดีคำนวณตรงไหนก่อน
1: ในวงเล็บ
0: ในวงเล็บได้เท่าไหร่ครับคำนวณเลยครับ

0: ในวงเล็บได้เท่าไหร่ครับ
1: 22.5
0: คือลองกองที่เรานำไปจัดใส่ถุงทั้งหมดนะครับก็จะได้เป็น 33.5 ลบด้วย 22.5 เอลบกันแล้วได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ11แสดงว่า11คืออะไรคืออะไรครับ11คืออะไรลองกองที่เหลือนะครับ11คือลองกองที่เหลือนั่นเองครับดังนั้นนะครับเหลือลองกอง11กิโลกรัมนะครับตอนนี้นักเรียนทราบแล้วนะครับว่าเราเหลือลองกองอยู่11กิโลกรัมเอ๊แล้วเราจะนำไปขายกิโลกรัมละเท่าไหร่ล่ะจึงจะได้เงิน385บาทเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับนักเรียนครับตั้งใจดูครับทั้งต้นทางและปลายทางครับจากตรงนี้นะครับเราเหลือลองกองอยู่11กิโลกรัมใช่ไหมเราขายกิโลกรัมละเท่าไหร่เราทราบไหมครับไม่ทราบใช่ไหมครับครูฟุกจะแทนดังนี้นะครับแสดงว่า1ช่องคือ1กิโลกรัมราคากิโลกรัมละเท่าไหร่ทราบไหมไม่ทราบครูฟุกแทนเป็นสี่เหลี่ยมนะครับและมีหน่วยเป็นบาทแล้วจากนั้นครับเมื่อเราจะขายแล้วเนี่ยเราต้องการเงินเท่าไหร่นะ385บาทนะครับดังนี้เลยนะครับเอแล้วเราจะหาได้อย่างไรว่าเราขายลองกองกิโลกรัมละเท่าไหร่ครับจากแผนภาพนี้คิดยังไงตกฟุกในเร็ว
1: น
0: ำ385หารด้วย11ได้เท่าไหร่ครับ
1: 35
0: เท่าไหร่นะ
1: 35
0: แสดงว่าแม่ค้าขายลองกองที่เหลือไปราคากิโลกรัมละ35บาทนั่นเองครับจากตรงนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนักเรียนสงสัยตรงขั้นตอนไหนไหมครับมีไหมทางต้นทางและปลายทางนักเรียนปลายทางถ้าสงสัยสามารถถามครูปลายทางได้เลยนะครับต้นทางมีสงสัยไหมครับไม่มีใช่ไหมครับจากนั้นครับเดี๋ยวเราต้องมาเขียนแสดงวิธีทำกันนะครับนักเรียนมาดูกันเลยนะครับวิธีทำนะครับนักเรียนเราจะเขียนวิธีทำตามลำดับการคำนวณของเรานะครับแม่ค้ามีลองกองอยู่เท่าไหร่ครับตอบพร้อมกันเร็ว 33.5 กิโลกรัมใช่ไหมครับจากนั้นครับนักเรียน

แม่ค้าจัดรองกองใส่ถุงกี่ถุง9ถุงนะครับถุงละกี่กิโลกรัม 2.5 กิโลกรัมนะครับจากนั้นนะครับนักเรียนจำได้ไหมจากที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เราคำนวณว่าเราจัดรองกองใส่ถุงไปทั้งหมดเท่าไหร่ก่อนใช่ไหมครับก็คือนำ9ไปคูณกับ 2.5 แล้วเนี่ยก็จะได้เป็นแม่ค้าจัดรองกองใส่ถุงทั้งหมดซึ่งสามารถคำนวณได้จาก9คูณ 2.5 เมื่อสักครู่นี้คำนวณแล้วเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะ 22.5 หน่วยเป็นกิโลกรัมจากนั้นเราทำอย่างไรต่อจำได้ไหมเมื่อสักครู่นี้ข้างต้นเราทำไงต่ออะไรนะอ้าวนำอะไรมาลบกันลบด้วยเรานำ 33.5 เนี่ยมาลบด้วย 22.5 คือการหาอะไรหารองกองที่อะไรครับที่เหลือนะครับเราจะเหลือรองกองนะครับนักเรียนสามารถคิดได้จาก 33.5 ลบด้วย 22.5 เมื่อสักครู่นี้คำนวณแล้วได้เท่าไหร่ครับ11ใช่ไหมครับหน่วยเป็นกิโลกรัมตอนนี้เราได้รองกองที่เหลือแล้วจำได้ไหมเราทำไงต่อนำไปหารใช่ไหมครับจากนั้นครับนักเรียนก็จะทราบแล้วนะครับว่าแม่ค้าขายรองกองที่เหลือไปราคากิโลกรัมละคิดยังไงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแต่ว่านำไปหารคิดยังไงครับ385หารด้วย11เท่ากับเท่าไหร่ครับ35หน่วยเป็นบาทนักเรียนต้องตั้งใจฟังนะครับว่าหน่วยของแต่ละอันเนี่ยเป็นอะไรนะครับหน่วยเป็นบาทนะครับตรงนี้สรุปคำตอบครับ35บาทนั่นเองครับก็คือแม่ค้าเนี่ยจะต้องนำรองกองที่เหลือไปขายกิโลกรัมละ35บาทจึงจะได้เงินเท่าไหร่ครับ385บาทนั่นเองครับจากตรงนี้นะครับเราคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับตรวจสอบคำตอบด้วยตนเองครับเลือกวิธีที่เหมาะสมได้เลยครับเชิญครับ

0: ตรวจสอบคำตอบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคุณฟุกจะซูมถามนะครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยใช้วิธีการตรวจสอบคำตอบรูปแบบใดนะครับคุณฟุกถามกลุ่ม1ครับตรวจสอบคำตอบรูปแบบใดครับ
1: ความสมเหตุสมผล
0: เป็นอย่างไรครับแล้วสิ่งที่ประมาณมาใกล้เคียงกับคำตอบของเราไหมครับใกล้เคียงกลุ่ม2ตัวคำตอบด้วยวิธีใดครับความถูกต้องของคำตอบตรวจสอบย้อนกลับถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับกลุ่ม3ครับ
2: ความถูกต้องของคำตอบ
0: เป็นไงบ้างถูกต้องไหมตรวจสอบย้อนไปนะครับถูกต้องกลุ่ม4ครับตรวจสอบรูปแบบใดแล้วตรวจสอบย้อนกลับสอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกไหมครับสอดคล้องกลุ่ม5ครับความสมเหตุสมผลใช่ไหมครับซึ่งใช้การประมาณเข้ามาช่วยใช่ไหมครับเป็นไงคำตอบใกล้เคียงกันไหมจากสิ่งที่ประมาณมาใกล้เคียงกันนะครับนักเรียนก็เลือกวิธีการตรวจสอบคำตอบตามความเหมาะสมได้เลยนะครับจากนั้นครับมาดูกันที่ใบกิจกรรม 3.10 นะครับคุณครูปลายทางนะครับให้นักเรียนจับคู่นะครับและแจกใบกิจกรรม 3.10 ให้กับนักเรียนด้วยนะครับและในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมนะครับให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางครับฟังคำชี้แจงก่อนนะครับให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีหาคำตอบนะครับโดยเขียนแสดงวิธีทำด้วยนะครับจากที่ครูฟุกได้ยกตัวอย่างไว้ข้างต้นนะครับก่อนอื่นต้องวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์เสร็จค่อยมาเขียนเป็นแสดงวิธีทำใช่ไหมครับจากนั้นนะครับเมื่อทำเสร็จเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับใบกิจกรรมมีอยู่2ข้อนะครับเลือกทำในห้องเรียน1ข้ออีก1ข้อไปอภิปรายกันนอกเวลานะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนนะครับจับคู่ในการทำงานนะครับให้นักเรียนต้นทางจับคู่ได้เลยนะครับ

เป็นอะไรกันบ้างครับทำใบกิจกรรมกันได้ไหมครับตอนนี้เพื่อนๆต้นทางทำเสร็จกันหรือยังครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางเรียนต้นทางนะครับตรวจสอบจากเฉลยของครูฟุกได้เลยครับ

0: จากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนครับจากสิ่งที่เรียนได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะครับก็คือกระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหาของเรานะครับก็จะประกอบด้วย4ขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับดังนี้เลยนะครับครูฟุกคิดว่านักเรียนทางต้นทางและปลายทางเนี่ยต้องแก้โจทย์ปัญหาตามขั้นตอนดังนี้ได้อย่างแน่นอนเลยนะครับสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะครับคือแบบฝึกหัด 3.12 นะครับมีด้วยกัน4ข้อนะครับให้นักเรียนปลายทางและต้นทางนะครับทำทุกข้อเลยนะครับแล้วบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาพบกันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาจากสถานการณ์การแลกเปลี่ยนเงินตราโดยใช้ความรู้เรื่องทศนิยมนะครับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือแบบฝึกหัด 3.13 ใบกิจกรรม 3.11 นะครับและเงินจำลองด้วยนะครับนักเรียนครับเมื่อได้เรียนรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจของตนเองนะครับในชั่วโมงนี้อาจจะเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างซับซ้อนหน่อยนะครับนักเรียนคนไหนไม่เข้าใจเดี๋ยวครูก็จะไปเพิ่มเติมให้นะครับยกได้เลยครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับนักเรียนคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวครูจะเพิ่มเติมให้นอกเวลานะครับครูปลายทางก็เพิ่มเติมให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับซึ่งครูปลายทางนั้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินตราครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 และเวลา 12:25ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

กิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุก

จกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจออกกำลังกาย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้ง

0: นะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบตผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
1: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
0: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
1: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับนักเรียนเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์สีลุงหรือว่าครูเอกครับนักเรียนครับยังจำได้ไหมครับชั่วโมงที่แล้วเราได้เริ่มขึ้นเรื่องวัฒนธรรมไทย4ภาคใช่ไหมเอ่ยก็เริ่มจากภาคแรกก็คือภาคเหนือยังจำได้ไหมครับอาหารการกินการแต่งกายประเพณีวัฒนธรรมภาคเหนือเป็นอย่างไรก็ถ้าการแต่งกายผู้หญิงก็จะนุ่งผ้าสิ้นตีนจกใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าอาหารการกินของภาคเหนือล่ะก็จะมีน้ำพริกหนุ่มแคบหมูเกะข้าวซอยแกงแคแกงโฮแกงฮังเลพวกนั้นใช่ไหมครับแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีล่ะถ้าฟ้อนเพื่อบูชาผีบรรพบุรุษฟ้อนอะไรฟ้อนผีมดผีเมงแล้วอะไรอีกฟ้อนเทียนใช่ไหมครับการแสดงการละเล่นหรือว่าถ้าประเพณีที่บวชสามเณรของชาวไทยใหญ่ปอยสางรองหรือว่าบวชลูกแก้วแล้วถ้านำสิ่งของที่สารด้วยชโลมไปถวายพระที่วัดแล้วก็ให้พระสุ่มหยิบฉลากหรือว่าสลาก

คืออะไรครับตาลก๋วยสลากใช่ไหมเอ่ยแล้วก็จุดโคมลอยในช่วงลอยกระทงยี่เป่งนี่นะครับก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมในภาคเหนือครับนักเรียนครับมาในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าที่พวกเราเรียกสั้นๆว่าภาคภาคอีสานนั่นเองครับก่อนอื่นนะครับมาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนครับนักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์เอกลักษณ์และก็ลักษณะของวัฒนธรรมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานได้ก็ใบงานก็คล้ายๆกับใบงานในภาคเหนือครูก็จะมีสถานการณ์มาแล้วก็พวกเราได้วิเคราะห์ว่าบุคคลเหล่านี้ต้องไปชมการแสดงอะไรต้องไปทานอาหารอะไรครับก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูนะครับจะมีคำขวัญเหมือนเดิมคล้ายกับภาคเหนือเลยเป็นคำขวัญจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานให้พวกเราอ่านแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์ว่าเป็นคำขวัญจังหวัดอะไรแล้วก็มีไฮไลท์สีแดงช่วยกันทายว่าวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาเป็นอย่างไรอ่ะนักเรียนอ่านพร้อมกันครับหลวง

0: จากที่ดูคำขวัญจังหวัดในภาคอีสานจากไฮไลท์จากคำนักเรียนลองทายสิว่าเป็นของจังหวัดใดทำไมคิดว่ากาฬสินธุ์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรเอ่ยมีคำตอบอื่นอีกไหมครับยโสธรอะไรนะจังหวัดอะไรนะครับสกลนครอะไรอีกศรีสะเกษก็มีหลากหลายคำตอบนะครับก็มีเพื่อนบางคนก็ตอบว่าเป็นจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ถูกต้องเลยครับคำตอบแรกจังหวัดกาฬสินธุ์รู้ได้อย่างไรว่าเป็นจังหวัดกาฬสินธุ์ครับมีคำว่ามีคำว่าไดโนเสาร์เพราะว่าจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็มีการขุดพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยด้วยแล้วก็เมืองฟ้าแดดส่งยางก็เป็นชื่อเมืองเก่าของจังหวัดกาฬสินธุ์ครับแล้วก็โปงลางนักเรียนรู้จักโปงลางไหมครับโปงลางนะครับก็เป็นชื่อวงดนตรีการละเล่นพื้นบ้านของชาวอีสานครับวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาผู้ไทยหรือว่าภูไทยนะครับก็เป็นชนเผ่าหนึ่งในภาคอีสานซึ่งดั้งเดิมนะครับผู้ไทยจะอยู่บริเวณแคว้น12จุดไทยก็คือทางตอนเหนือของเวียดนามทางตอนใต้ของจีนแล้วก็อพยพเข้ามาเรื่อยๆสุดท้ายก็มาอาศัยอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับแล้วก็มหาทันลำปาวก็เป็นเขื่อนลำปาวก็เป็นเขื่อนในจังหวัดกาฬสินธุ์ครับแล้วก็ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปีที่เพื่อนบอกเมื่อสักครู่นะครับก็มีการขุดพบในจังหวัดกาฬสินธุ์ครับต่อไปนะครับคำไฮไลท์ของครูเมื่อสักครู่วัฒนธรรมผู้ไทยแล้วก็ต่อด้วยผ้าไหมแพรวานักเรียนคิดว่าภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพไหนที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมผู้ไทยหรือว่าภูไทยผ้าไหมแพรวาครับในลองปรึกษากับเพื่อนก่อนภาพไหนนักเรียนปลายทางครับสามารถปรึกษากับเพื่อนๆแล้วก็บอกกับคุณครูปลายทางได้นะครับน่าจะได้คำตอบแล้วนะครับนักเรียนภาพไหนครับที่บอกว่าเป็นวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาถูกต้องครับเป็นภาพที่1เพราะว่าผ้าไหมลายนี้นะครับก็เป็นการคุ้นชินกันดีใช่ไหมครับว่าต้องเป็นผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานครับส่วนภาพที่2ผ้าอะไรรู้ไหม
1: ผ้าถุง
0: มีชื่อว่าอะไรเขาเรียกว่าผ้าปาเต๊ะเคยดีไหมครับก็เป็นผ้าถุงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของภาคใต้ส่วนภาพที่3เป็นผ้ามัด
1: ย
0: ้อมนั่นเองครับนี่นะครับก็ภาพที่1ผ้าไหมแพรวาวัฒนธรรมภูไทยหรือว่าผู้ไทยต่อไปนะครับเรามาดูพื้นที่ตั้งของภาคอีสานนักเรียนดูแผนที่ประเทศไทยภาคอีสานอยู่ไหนอยู่บริเวณไหนเอ่ยที่ครูวงกลมก็อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนั่นเองบริเวณสีส้มนะครับก็ถ้าเปรียบเทียบประเทศไทยเป็นขวานโบราณภาคอีสานจะถือว่าเป็นคมขวานอันนี้จะเป็นสันขวานอันนี้จะเป็นด้ามขวานอันนี้จะเป็นหัวขวานอันนี้จะเป็นคมขวานนะครับก็จังหวัดในภาคอีสานที่เราก็รู้จักกันดีจังหวัดใหญ่สุดนครราชสีมาหรือว่าโคราชชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์นี่เองเมื่อสักครู่ที่เราบอกกันว่าคำขวัญที่เราท่องกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์แปลว่าเมืองน้ำดำกาฬแปลว่าดำสินธุ์แปลว่าน้ำแล้วก็พวกนครพนมบึงกาฬหนองคายหนองบัวลำพูนเลยอุดรธานีมุกดาหาร101อำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์พวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวัดในภาคอีสานทั้งนั้นเลยครับภาคอีสานนะครับถือว่าเป็นภาคที่ใหญ่มากในประเทศไทยผู้คนนะครับก็มีความหลากหลายทั้งชาติพันธุ์คล้ายๆกับภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไทยลาว ไทยอีสานใต้ไทยเขมรหรือว่าไทยผู้ไทยที่ครูบอกเมื่อสักครู่ไทยแสกไทยย้ออ่ะนะครับก็จะมีตระกูลไตหรือว่าตระกูลไทยเยอะต่อไปนะครับก็เรามาทราบลักษณะภูมิประเทศของภาคอีสานกันก่อนภาคอีสานนะครับก็มีลักษณะเป็นภูมิประเทศที่ได้รับสมญานามว่าดินแดนที่ราบสูงนักเรียนจำไว้นะว่าภาคอีสานเนี่ยจะเรียกว่าดินแดนที่ราบสูงที่ราบสูงจะไม่ใช่ภูเขาสูงที่ราบสูงกับเทือกเขาสูงไม่เหมือนกันนะครับคือที่ราบสูงจะสูงทั้งภาคเลยโดยมีเทือกเขาที่กั้นที่กั้นระหว่างอีสานกับภาคกลางคือเทือกเขาเพชรบูรณ์แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเทือกเขาเรียกว่าสันกำแพงแล้วก็ถ้าติดกับชายแดนไทยเขมรก็จะมีเทือกเขาพนมดงรักแล้วก็ภูเขาที่แบ่งแอ่งโคราชกับแอ่งสกลนครอีสานเป็นสองแอ่งคือเทือกเขาภูพานแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นชายแดนไทยลาวชายแดนไทยลาวมีแม่น้ำสายหนึ่งไหลผ่านเป็นแม่น้ำนันทชาติแม่น้ำโขงนั่นเองครับก็แอ่งสองแอ่งใหญ่ๆเลยแอ่งโคราชแอ่งนี้นะครับจะเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญของภาคอีสานเรียกว่าแอ่งโคราชดินแดนก็จะแห้งแล้งนิดนึงบริเวณนี้นะครับจะแห้งค่อนข้างแห้งแล้งส่วนแอ่งสกลนครก็จะชุ่มชื้นหน่อยเพราะว่าบริเวณนี้นะครับจะเป็นทะเลจะมีอ่าวเรียกว่าอ่าวตังเกียของเวียดนามจะได้รับลมพัดเข้ามาทำให้ฝนตกหน้าที่เขาภูพานเนี่ยบริเวณนี้นะครับสามารถปลูกยางพาราได้เหมือนภาคใต้ฝนก็จะชุ่มชื้นแถบจังหวัดนครพนมบึงกาฬพวกนั้นนะครับนี่นะครับลักษณะภูมิประเทศคร่าวๆของภาคอีสานต่อไปนะครับครูสอบถามว่านักเรียนเคยเดินทางไปเที่ยวภาคอีสานหรือเปล่าครับมีใครเคยไปเที่ยวภาคอีสานบ้างยกมือครูดูหน่อยโอ้ก็มีหลายคนเลยครับเอามือลงได้ไปเที่ยวจังหวัดไหนของภาคอีสานเอ่ยบุรีรัมย์ไปดูอะไรครับบุรีรัมย์ปราสาทหินพนมรุ้งไปไหนนะครับโคราชหรือว่านครราชสีมาไปเที่ยวอะไรครับเที่ยวที่ไหนหายายเราได้ไปเที่ยวไหนบ้างที่โคราชไม่ได้ไปไหนเลยอำเภออะไรอำเภอเมืองไหมครับไม่จำไม่ได้ประธานของเราไปที่ไหนของอีสานมีไหมไปเลยไปเที่ยวที่ไหนของจังหวัดเลยสถานที่จำไม่ได้ภูกระดึงหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่เราไปที่ไหนของอีสาน

0: นครราชสีมาใช่ไหมนครราชสีมาหรือเปล่าหรือว่าโคราชไปเที่ยวที่ไหนของโคราชครับไปไหว้ย่าโมย่าโมนะครับก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของโคราชหรือว่านครราชสีมาเลยถ้าไปไม่ไปไหว้ย่าโมหรือว่าไม่ไปก็ไปไม่ถึงโคราชใช่ไหมครับที่เขาบอกอ่ะมีใครอีกเมื่อสักครู่ฝั่งนี้ไหมไป thank you ไปอีกแล้วใช่ไหมตอนนั้นก็ไปภาคเหนือเหมือนกันใช่ไหมอ่ะไปเที่ยวที่ไหนของอีสาน
1: ไปขอนแก่น
0: ไปขอนแก่น
1: ไปมหาสารคามครับแล้วก็ไปอุดรธานีครับ
0: โอ้ไปหลายจังหวัดมากเราได้เที่ยวที่ไหนของในอีสานบ้างสถานที่
1: ได้ไปเที่ยวบ้านปู่แล้วก็ได้ไปเดินแบบเดินนาคือปู่เขาอยู่ขอนแก่นครับ
0: บ้านปู่อยู่ขอนแก่นสถานที่ท่องเที่ยวจำได้ไหม
1: ไม่ได้ไปเที่ยวครับแค่ไปหาปู่ไปเยี่ยมยาย
0: โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับบางคนก็ไปหลายจังหวัดเลยบางคนก็ได้ไปเยี่ยมญาติบางคนก็ได้ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าที่เที่ยวในภาคอีสานมีที่ไหนบ้างภาพแรกภาพนี้นะครับเรียกว่า3,000โบก3,000โบกนะครับก็เป็นแก่งหินริมแม่น้ำโขงในจังหวัดอุบลราชธานีก็ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับ3,000โบกนะครับก็ถือว่าเป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เรียกว่ากุมภลักษณ์ก็เกิดจากช่วงฤดูน้ำหลากในแม่น้ำโขงนะครับระหว่างที่น้ำหลากเนี่ยได้พัดกวดทรายพอพัดกวดทรายผ่านมาแถบนี้บางทีร่องหินนักเรียนเกิดอาการแตกเป็นร่องเล็กๆร่องเล็กๆพอน้ำไหลเชี่ยวแล้วก็เกิดกวดทรายขึ้นมามันก็ลงไปในช่องเล็กๆแล้วก็เกิดการวนขัดจนกลายเป็นหลุมเป็นบ่อก็กลายเป็นหลุมเยอะแยะมากมายลองไปเที่ยวดูนะครับ3,000โบกที่จังหวัดอุบลราชธานีมันจะมีหลุมหนึ่งนักเรียนขัดเหมือนกับหัวมิกกี้เมาส์เลยอันนี้ครูเคยไปเที่ยวแล้วลองไปดูนะแอ่งมิกกี้เมาส์ที่3,000โบกเป็นหัวมิกกี้เมาส์เลยนักเรียนมันจะมีลักษณะแบบเนี้ยลองไปดูครูเคยไปเที่ยวแล้วที่นี่3,000โบกต่อไปภาพที่2ผาแต้มเคยได้ยินไหมครับผาแต้มมีในแบบเรียนภาษาไทยด้วยใช่ไหมผาแต้มผาแต้มนะครับเป็นชื่ออุทยานแห่งชาติก็อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเช่นเดิมอยู่ที่อำเภอโขงเจียมนะครับผาแต้มนะครับคนต้องไปเยี่ยมชมเลยก็คือภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์นักเรียนยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเขายังไม่มีตัวอักษรในการจดบันทึกใช่ไหมเอ่ยยุคก่อนประวัติศาสตร์จะไม่มีตัวอักษรในการจดบันทึกเรื่องราวแต่ผู้คนต้องการถ่ายทอดความเรื่องราวในสมัยนั้นก็ทำได้ยังไงก็คือใช้การวาดเป็นภาพเขียนสีก็แล้วแต่จินตนาการว่าจะเป็นรูปอะไรก็เป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์นานมามากแล้วอันนี้นะครับเขาบอกว่าบางทีก็เห็นเป็นรูปมือเป็นรูปไม่แน่ใจว่าเต่าหรือเปล่าหรือว่าเป็นคล้ายๆเกวียนแล้วก็ปีกองมโหระทึกนะที่ครูเคยไปดูเขาบอกว่าคล้ายๆกับกองคาราวานเดินทางไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็ระหว่างที่พักบริเวณนี้ก็หยุดแล้วก็วาดภาพเขียนสีก็เป็นการสื่อก็ภาพเขียนสีบางภาพเขียนสีนะครับนักเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งในการศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ได้เยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าสมัยก่อนยุคประวัติศาสตร์เนี่ยยังไม่มีตัวอักษรก็ต้องอาศัยภาพเขียนสีในการศึกษาเรื่องราวในการก่อนยุคประวัติศาสตร์นะผาแต้มใครเคยไปเที่ยวยังมีบ้างไหมยังไม่มีนะต่อไปอันนี้มีเพื่อนบางคนได้ไปแล้วใช่ไหมครับเรียกว่าปราสาทหินพนมรุ้งนะครับปราสาทหินพนมรุ้งนะครับก็เป็นปราสาทหินที่ทำด้วยหินทรายอยู่ที่จังหวัดอะไรนะครับจังหวัดบุรีรัมย์เขาบอกว่าปราสาทหินพนมรุ้งนี่ครับเดิมเป็นศาสนสถานของโบสถ์เรียกว่าโบสถ์พราหมณ์นิกายไสยวนิกายก็คือบูชาพระศิวะเพราะว่าสร้างบนเขาพนมรุ้งถ้านักเรียนเคยดูหนังอินเดียเกี่ยวกับพระศิวะเนี่ยจะประทับอยู่บนเขาไกรลาศใช่ไหมครับก็เป็นการจำลองว่าเขาพนมรุ้งเนี่ยครับเป็นเขาไกรลาศแล้วก็ต่อมาความเชื่อจากนับถือพราหมณ์เปลี่ยนมานับถือพุท

มหายานก็เปลี่ยนศาสนสถานแห่งนี้นะครับจากเป็นโบสถ์พราหมณ์ก็เปลี่ยนมาเป็นวัดมหายานแทนนี่นะครับก็อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็สวยงามมากครูก็เคยไปมาแล้วเช่นเดียวกันตอนที่สมัยก่อนมันจะมีละครเรื่องนึงดังมากๆเลยคือเจ้าแม่เรื่องนาคีใช่ไหมครับก็ใช้สถานที่นี่นี่แหละในการถ่ายทำละครแล้วก็นักเรียนครับมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่ผู้คนเนี่ยจะต้องไปดูในตอนเช้าก็คือพระอาทิตย์จะสาดแสงลงมาออกมาจากทางประตูของปราสาทซึ่งตรงกับช่องประตูเลยครับนักเรียนนะถ้าไปเที่ยวบุรีรัมย์ลองไปเยี่ยมชมปราสาทหินพนมรุ้งนะครับต่อไปอันนี้อยู่จังหวัดนครพนมเรียกว่าพระธาตุพนมก็เป็นพระธาตุที่อยู่ริมแม่น้ำโขงใครเคยไปบ้างปราสาทไม่ใช่ปราสาทวัดพระธาตุพนมลองไปดูนะครับสักการะก็เป็นพระธาตุองค์หนึ่งที่สำคัญในประเทศไทยพระธาตุหนึ่งต่อไปนะครับคืออะไรเอ่ยมีเพื่อนรู้จักนี่นะครับเรียกว่าพญาคันคากก็เป็นพิพิธภัณฑ์พญาคันคากนะครับก็เป็นเล่าเกี่ยวกับตำนานความเชื่อของชาวอีสานความอุดมสมบูรณ์ความเชื่อคนอีสานเดี๋ยวครูจะมาเล่าตำนานพญาคันคากด้วยเดี๋ยวเราจะเจอกันในเนื้อหาเรื่องวัฒนธรรมและก็ประเพณีอันนี้ดูก่อนนะเซิร์ฟๆก่อนพญาคันคากต่อไปเรามาเริ่มเข้าสู่เรื่องวัฒนธรรมของเราเลยก็คือเอกลักษณ์การแต่งกายของชาวอีสานครูบอกก่อนนะครับว่าชาวอีสานก็มีหลายชาติพันธุ์หลายชนเผ่าคล้ายๆกับภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นไทยแสกไทยพวนไทยอะไรนะไทยย้อภูไทยหรือว่าภูไทยแล้วก็ไทยลาวถ้าอีสานใต้ก็ไทยแบบไทยคล้ายๆกับมีเชื้อสายเขมรก็มีหลากหลายชาติพันธุ์การแต่งกายก็มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ตามไปชาติพันธุ์ตามชาติพันธุ์นั้นๆแต่ก็ท่านนักเรียนลองสังเกตการแต่งกายผู้หญิงของภาคอีสานก็จะต้องห่มอะไรชายๆต้องมีการห่มสบายแล้วก็นักเรียนครับผ้าถุงของชาวอีสานก็เรียกเหมือนภาคเหนือเรียกว่าการนุ่งอะไรนุ่งสิ้นถ้านักเรียนเคยดู TikTok หรือว่าเคยดูวิดีโอเกี่ยวกับประเทศลาวประเทศลาวกับอีสานนะครับจะมีความว่าทำประเพณีคล้ายๆคือการภาษาพูดการแต่งกายนักเรียนชาวลาวเวลาไปเนี่ยเขาจะไม่นุ่งกระโปรงเหมือนเรานะเขาจะต้องนุ่งสิ้นนุ่งสิ้นไปโรงเรียนนี่นะครับการแต่งกายเอกลักษณ์ของอีสานก็ผู้หญิงก็ผ้าสบายเหมือนเดิมเหมือนเคยแล้วก็ผู้ชายเป่าอะไรเขาเรียกเป่าอะไรแบบนี้เครื่องดนตรีที่สำคัญของชาวอีสานคือเป่าแคนอันนี้นะครับก็การแต่งกายของผู้หญิงชาวอีสานก็นุ่งอะไรนุ่งสิ้นแล้วก็ผ้าสบายแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นชาวภูไทยหรือเปล่าครูบอกแล้วว่าการแต่งกายนี้เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติพันธุ์ชนเผ่านั้นๆต่อไปอาหารการกินแน่นอนคุณเชื่อว่าอาหารการกินของภาคอีสานพวกเราต้องรู้จักกันดีใช่ไหมครับเพราะว่าอาหารอีสานเนี่ยเขาบอกว่าแมสมากในประเทศไทยก็คือมีอยู่ทุกทุกจังหวัดภาคเหนือก็มีใต้ก็ยังขายไม่ต้องทุกภาคหรอกทุกซอกทุกซอยในประเทศไทยต้องมีอะไรต้องมีร้านอาหารอีสานใช่ไหมตอนกลางวันไม่ได้มาโรงเรียนอยากกินอาหารอีสานเดินทางไปปากซอยหรือว่าท้ายซอยกลางซอยก็ต้องพบร้านขายส้มตำดังนั้นอาหารอีสานนะครับก็บอกว่าถูกปากคนไทยทั่วทุกภาคเลยเพราะว่ารสชาติเป็นยังไงจัดจ้านรสชาติแซ่บใช่ไหมครับเรามาดูกันอันนี้ครูไม่ต้องอธิบายมากเพราะว่าพวกเรารู้จักกันดีอยู่แล้วอาหารอีสานครูบอกก่อนว่าชาวอีสานนะครับมีวิถีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายฟังนะครับมักจะรับประทานอาหารได้ทุกอย่างเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของภาคอีสานชาวอีสานนะครับจึงรู้จักแสวงหาสิ่ง

0: ต่างๆที่สามารถรับประทานได้ในท้องถิ่นก็สามารถรับประทานได้หมดไม่ว่าจะเป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยที่นำมาถนอมอาหารเป็นปลาร้าใช่ไหมครับหรือว่าเป็นแมลงพวกกุดจี่อ่ะก็สามารถทานได้หรือว่าจิ้งอะไรจิ้งหรีดอ่ะหรือว่าตัวกะอะไรตัวกับปอมรู้จักกับปอมไหมกับปอมคือตัวอะไร
1: อ่
0: ะกิ้งกาชาวอีสานก็สามารถทานได้เช่นเดียวกันก็บอกแล้วว่าเรียบง่ายสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่กับภูมิประเทศถ้าพูดถึงอีสานเราจะนึกถึงความอะไรบางทีความแห้งแล้งบางทีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยฝนอาจจะตกน้อยดังนั้นก็กินไม่ยุ่งยากเรียบง่ายกินกับข้าวเหนียวต่อไปนะครับเรามาดูสิ่งแรกเลยแน่นอนคืออะไรปลาร้าปลาร้านะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบเป็นเครื่องปรุงที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ของชาวอีสานครับไม่ว่าจะเป็นส้มตำแกงเห็ดแกงอ่อมก็ต้องใส่อะไร
1: ปลาร้า
0: ปลาร้าเจียวบองก็ต้องมีปลาร้าอะไรอีกต้องใส่ปลาร้า
1: อย
0: ่
1: างใส่ปลา
0: ร้าอะไรนะส้มตำใส่ปลาร้าอยู่แล้วน้ำพริกเจียวบองใช่ไหมใส่ปลาร้าอาหารต่อไปกันครับแน่นอนคือส้มตำส้มตำนะครับก็เป็นเอกลักษณ์อันดับหนึ่งเลยของอาหารอีสานไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันก็จะมีตำไทยตำลาวตำอะไรตำซั่วตำอะไรนะตำโคราชตำแตงตำมะม่วงไตไข่เค็มตำข้าวโพดมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ตำส่วนใหญ่ก็จะใส่ปลาร้าด้วยถ้าตำไทยจะไม่ใส่ปลาร้าก็นำมะละกอสับใช่ไหมที่หั่นหรือว่าหั่นเป็นเส้นๆๆแล้วก็ปรุงด้วยปลาร้าน้ำมะนาวน้ำตาลผงชูรสก็จะอร่อยเลยครับก็เป็นอาหารที่พวกเราก็ชอบไปอยู่แล้วใช่ไหมเอ่ยครับปลาร้าส้มตำต่อไปอันนี้อะไรลาบลาบก็เป็นเนื้อสัตว์ที่ผ่านการสับหรือว่าการบดแล้วก็นำไปรวนให้สุกทำให้สุกแล้วก็ปรุงด้วยอะไรเครื่องปรุงลาบข้าวคั่วพริกป่นอะไรอีก
1: มะนาว
0: น้ำปลาแล้วก็ผักใบโหระพาใช่ไหมครับอร่อยไหมครับชอบลาบไหมเอ่ยลาบครูก็เป็นอาหารที่ครูชอบเหมือนกันพวกเราก็รู้จักกันอยู่แล้วต่อไปอันนี้อะไร
1: แกงเห
0: ็ดก็ชาวอีสานนะครับก็ผูกพันเกี่ยวกับเห็ดนักเรียนก็น่าจะได้ยินข่าวแบบว่าเข้าป่าไปหาเห็ดใช่ไหมครับในช่วงกลางฤดูฝนเห็ดก็จะขึ้นเยอะในชุมชนตามพื้นที่ป่าเต็งรังของภาคอีสานก็จะมีเห็ดเยอะมากมายเลยในภาคอีสานแล้วก็เมื่อได้เห็ดมาก็นำมาแกงบวกกับผักสมุนไพรพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นชะอมพริกขี้หนูแล้วก็อะไรอีกผักอะไรอีกฟักทองแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยในแกงเห็ดต้องมีน้ำที่สีดำๆคือน้ำใบหญ้านางที่เพื่อนบอกนักเรียนครับแกงเห็ดต้องมีน้ำใบหญ้านางด้วยแล้วก็มีผักหวานแล้วก็เครื่องปรุงที่สำคัญของแกงเห็ดคือต้องมีน้ำปลาร้าชอบไหมครับแกงเห็ด
1: ชอบ
0: อาบน้ำแกงเห็ดนะครับก็เป็นอาหารที่ครูชื่นชอบเช่นเดียวกันก็อร่อยมันรสชาติจะเผ็ดเผ็ดจัดจัดเค็มเค็มใช่ไหมอร่อยมากถ้ากินตอนร้อนๆก็จะอร่อยเลยแกงเห็ดนะครับใส่บางทีก็ใส่หน่อไม้ใส่ใบแมงลักด้วยต่อมาแกงอะไรแกงอมพวกเราก็รู้จักกันเกือบทุกเมนูใช่ไหมครับในอาหารอีสานแกงอมนะครับก็บอกว่าเป็นแกงที่น้ำน้อยๆแล้วก็ใส่ผักสารพัดหลายชนิดเลยฟักทองมีแครอทด้วยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้แกงอมรู้ไหมคืออะไรถ้าขาดผักชนิดนี้ไปจะไม่ถือว่าเป็นแกงอม 100% นักเรียนดูใบสี อะไรใบอะไร
1: สะเดาน
0: ี่อาชาอมก็ใส่แต่เขาบอกยังมีผักอีกชนิดนึงที่เป็นเอกลักษณ์ของแกงอมกินจะฉุนๆผักเขาเรียกว่าผักชีลาวผักชีลาวนะครับแกงอมใส่น้ำปลาร้าไหมใส่แล้วอีกชนิดนึงที่เคยเห็นนะเขาก็จะใส่มะเขือเปราะด้วยใช่ไหมมะเขือเปราะถ้าไปร้านอาหารอีสานใครไม่เคยกินแกงอมบ้างอ๋อก็มีอยู่หลายคนแต่ก็ไม่เยอะโอเคเอามือลงได้ครับแต่ว่าส้มตำลาบเนี่ยพวกเราเคยกินทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนอยู่แล้วแกงอ่อมอาจจะแกงเห็ดล่ะใครไม่เคยกินแกงเห็ดบ้างมีไหมแกงเห็ดไม่กี่คนลองไปทานดูนะอร่อยมากแกงเห็ดเอามือลงได้ครับต่อไปอันนี้อะไรน้ำพริกของคนอีสานเราจะเรียกว่าเจี่ยวบองก็คือนำปลาร้าที่สับไปปรุงด้วยเครื่องสมุนไพรพวกพริกป่นข่าแล้วก็เหมือนกับตำน้ำพริกอะแต่ส่วนประกอบหลักก็คือปลาร้าสับนั่นเองก็กินกับมะระใช่ไหมมะระขี้นกมะระขี้นกเนี่ยจะมีรสขมมากส่วนเจี่ยวบองก็รสชาติจัดจ้านเผ็ดก็ตัดกันเขาบอกว่าอร่อยมากเลยแล้วก็กินกับข้าวเหนียวเจี่ยวบองต่อมาอะไรก้อยเนื้อสัตว์จะต้องสุกไหมไม่ต้องสุกแล้วก็ผสมกับเครื่องลาบใช่ไหมเครื่องลาบมีอะไรเมื่อกี้ที่ครูบอกไปข้าวคั่วน้ำอะไรน้ำปลาน้ำมะนาวผักแล้วก็พริกป่นใครเคยกินก้อยบ้างอร่อยไหมเนื้อแบบเนื้อสดเนื้อดิบเลยใช่ไหม
1: สดเลยคร
0: ับ
1: สด
0: เลยก็เขาบอกว่านักเรียนก็มีทางการแพทย์หมอบางทีก็ออกมาเตือนว่าการกินเนื้อสัตว์ดิบบางทีก็อันตรายใช่ไหมเพราะว่าถ้ากินหมูแบบก้อยดิบเนี่ยจะทำให้เกิดโรคอะไรโรคหูอะไรหูดับก็ต้องระวังด้วยนะครับต้องเป็นอาหารเนื้อที่สะอาดแล้วก็ถ้าดีทำให้สุกดีกว่านะครับต่อไปข้าวอะไรใครเคยทานข้าวจี่บ้างมีไหมโอ้หลายคนเลยเอามือลงได้ครับรสชาติเป็นไงบ้างเอ่ย
1: ฮ
0: ะมันเค็มๆยังไงอีก
1: มันก็เป็นข้าวเหนียวชุบไข่ย่าง
0: ถูกต้องครับเพื่อนบอกว่ามันก็คือข้าวเหนียวที่ชุบไข่ย่างเป็นอาหารที่ชาวอีสานมักจะทานในตอนเช้าในช่วงฤดูหนาวเรียกว่าข้าวจี่ต่อไปสุดท้ายอะไรแน่นอนพวกเราก็ต้องเคยเห็นเคยทานคล้ายๆกับร้านส้มตำเลยไส้กรอกอีสานก็เจอกันทุกแทบทุกซอยก็เป็นเอาเนื้อสัตว์ที่ติดมันนักเรียนไส้กรอกอีสานต้องเป็นเนื้อสัตว์ที่ติดมันนะแล้วก็นำมาย่างไม่ใช่เดี๋ยวนะครูบอกก่อนว่าส่วนผสมเอาเนื้อสัตว์ที่ติดมันนำมาสับหรือว่าบดแล้วก็ผสมกับกระเทียมข้าวแล้วก็ข้าวด้วยแล้วก็ยัดลงไปในไส้ที่ล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็เอาไปหมักได้ประมาณ 3-4 วันให้มันเกิดรสชาติยังไงเปรี้ยวนักเรียนรสชาติเปรี้ยวแบบนี้มันเกิดจากน้ำมะนาวไหม
1: ไม
0: ่ใช่มันเกิดจากการทำปฏิกิริยากันแล้วก็พอรสชาติเปรี้ยวก็สามารถนำไปย่างได้เลยก็อร่อยมากเลยใช่ไหมครับไส้กรอกอีสานบางทีก็จะเป็นลูกเล็กๆเคยเห็นไหมลูกเล็กๆกลมๆกินกับอะไรขิงดองกินกับพริกกินกับใบกินกับผักผักคะน้าก็อร่อยมากเมื่อสักครู่ครูได้ถามไปแล้วใช่ไหมว่านักเรียนเคยทานอาหารอะไรบ้างในภาคอีสานก็แน่นอนพวกเราทุกคนก็ต้องเคยทานอาหารอีสานเพราะว่าอาหารอีสานก็กับคนไทยเนี่ยก็ผูกพันกันมากไม่ใช่เฉพาะอาหารอีสานไม่ใช่เป็นเฉพาะอาหารอีสานแล้วคือทั่วทุกภาคล้วนก็เคยรับประทานเคยกินกันหมดกับทุกคนแล้วก็นอกจากนี้สิ่งที่ครูยกตัวอย่างไปใครเคยทานอะไรบ้างที่ครูไม่ได้ยกตัวอย่าง
2: แกงเป
0: รอะแกงเปรอะยังไงคล้ายๆกับแกงเห็ดใช่ไหมแต่ก็จะใส่พวก อะไรหน่อไม้ดอไม่ใช่หน่อไม้หน่อไม้ใส่หน่อไม้ไปแล้วก็น้ำก็จะข้นจากใบยะนางมากมีอะไรอีกบ้างฮะน้ำตกน้ำตกก็คือหมูที
1: ่
0: เป็นชิ้นที่ย่างก็จะปรุงคล้ายๆกับ
1: ล
0: าบอะไรอีกซอยจุก็คือเนื้อสัตว์ที่ดิบๆใช่ไหมอะไรอีกมีอีกไหมเยอะแยะเลยอาหารอีสานที่ครูมาเรียกตัวอย่างโอเคก็ประมาณนี้นะครับอาหารอีสานที่พวกเรารู้จักก็จะเป็นพวกส้มตำลาบซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้ก็มีต่อไปเรามาดูประเพณีแล้วก็ความเชื่อของชาวอีสานนะครับนักตัวตรงก่อนนี่แหละเดี๋ยวครูจะมาเล่าตำนานพญาคันคากประเพณีของภาคอีสานแน่นอนเคยฟังเพลงบุญบั้งไฟเดือน6ใช่ไหมครับก็เป็นประเพณีเอกลักษณ์ของชาวอีสานเลยต้องจุดบั้งไฟขึ้นไปบนท้องฟ้าในช่วงฤดูก่อนที่จะทำนาหรือว่าทำการเกษตรก็คือช่วงเดือน6ตอนนั้นนะครับหลังจากหมดฤดูร้อนก็จะเข้าสู่เดือน6ชาวนาต้องทำการเกษตรดังนั้นต้องอาศัยอะไรน้ำฝนให้ตกลงมาดังนั้นถ้าฝนยังไม่ตกลงมาก็ต้องจุดบั้งไฟไปเตือนพญาแถนให้ฝนตกลงมาเดี๋ยวครูจะเล่าเกี่ยวกับตำนานพญาคันคากให้นักเรียนนั่งตัวตรงเขาบอกว่าในอดีตพระพุทธเจ้าได้เสวยพระชาติก็คือกับลงมาเกิดเป็นอะไรพญาคางคกหรือว่าพญาคันคากนั่นเองแล้วก็มีพญาแถนพญาแถนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเทพแห่งฝนแห่งฝนที่อยู่บนสวรรค์ทำหน้าที่ปล่อยน้ำฝนให้ประชาชนนะครับอุปโภคบริโภคทำนาทำการเกษตรแล้วก็ไม่แน่ใจว่าพญาแถนเนี่ยไม่พอใจอะไรสักอย่างเกี่ยวกับมนุษย์โกรธมนุษย์ทีนี้ก็แกล้งไม่ปล่อยน้ำฝนลงมาจากท้องฟ้าเป็นเวลาถึง7เดือนนานมากเมื่อมนุษย์ไม่มีน้ำฝนทำยังไงเกิดอะไรขึ้นมนุษย์สัตว์ประสาททั้งหลายก็ล้มหายตายจากเพราะว่าไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคสัตว์ต่างๆมนุษย์ต่างๆก็เดือดร้อนมากมายทีนี้ก็ต้องไปหาพญาคันคากแล้วฝนไม่ตกเป็นเวลา7เดือนแล้วไปปรึกษาพญาคันคากว่าเราต้องแก้ไขปัญหานี้แหละฝนไม่ตกเป็นเวลา7เดือนแล้วทำอย่างไรทีนี้ก็ได้ปรึกษากันแล้วก็ตกลงว่าเราจะต้องทำศึกกับพญาแถนซึ่งเป็นเทพแห่งฝนแห่งน้ำทีนี้ก็มีการยกทัพไปสู้รบก็รวบรวมไพ่พลไม่ว่าจะเป็นจอมปลวกพวกมดแมลงตะขาบแมงป่องอาศัยขึ้นไปต่อสู้ก็ให้จอมปลวกต่อบันไดขึ้นไปบนสวรรค์หรือว่าก็ให้ปลวกให้มดเนี่ยไปกัดทำลายอาวุธแล้วก็แอบไปอยู่ในเสื้อผ้าเพื่อทำลายเพื่อกัดพวกกองทัพของพญาแถนใช่ไหมครับสุดท้ายกองทัพที่พญาคันคากหรือว่าคังคกต่อสู้กับพญาแถนได้ชนะหรือไม
1: ่ชนะ
0: ปรากฏว่าชนะแล้วก็จับตัวพญาแถนมาแล้วก็ให้ข้อตกลงทำสัญญากับพญาแถนว่าท่านต้องตกลง3เงื่อนไขที่เราเสนอไปก็คือ1เมื่อไหร่ที่มนุษย์จุดบั้งไฟขึ้นไปท้องฟ้าก็เป็นสัญญาณว่าพญาแถนจะต้องปล่อยอะไรปล่อยน้ำฝนลงมาได้แล้วมนุษย์จะทำการเพาะปลูกต่อมาข้อตกลงที่2ถ้าได้ยินเสียงกบเสียงเขียดเสียงอึ่งอ่างร้องก็เป็นสัญญาณว่าต้องปล่อยอะไรปล่อยน้ำฝนลงมาได้แล้วแล้วก็ที่3บอกว่าเมื่อไหร่ที่พญาแถนได้ยินเสียงโหวดโหวดก็คือเครื่องดนตรีของชาวอีสานถ้าคนเป่าโหวดเนี่ยแสดงว่าจะถึงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วต้องหยุดปล่อยน้ำฝนลงมาก็คือให้ฝนไม่ต้องตกแล้วนี่นะครับพญาแถนก็เลยตกลง3ข้อตกลงนี้แล้วก็ปล่อยพญาแถนให้กับคืนสู่สวรรค์แล้วก็ทำหน้าที่ปล่อยน้ำฝนเช่นเดิมโดยได้ตกลง3ข้อนี้กับพญาคันคากนะครับนี่นะครับก็คือตำนานพญาคันคากที่ต่อสู้กับพญาแถนต่อไปวัฒนธรรมประเพณีชื่อว่าอะไร ไหลเรือไฟไหลเรือไฟนะครับก็จะต้องมีการสร้างเรือที่สามารถลอยน้ำได้แล้วก็ทำกับโครงไม้ไผ่แล้วก็มีการจุดตะเกียงที่โครงไม้ไผ่ต้องมีตะเกียงค่อยๆแขวนให้เป็นรูปบ้างแบบนี้นะแล้วกลางคืนก็จุดไฟก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็นักเรียนคล้ายๆกับประเพณีลอยกระทงอะครับก็เพื่อเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทพระเกศแก้วจุฬามณีหรือว่าลอยทุกข์ลอยโศกลอยเคราะห์ไปกับเรือไฟก็เป็นประเพณีที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครพนมเพราะว่าตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงก็โครงสร้างไม้ไผ่นักเรียนก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้านักเรียนเคยไปดูตอนกลางวันก็จะมีตะเกียงที่ใส่น้ำมันห้อยให้เป็นรูปร่างพอจุดไฟตอนกลางคืนก็จะเห็นเป็นรูปร่างแบบอย่างนี้ต่อมาประเพณีต่อมาก็คืออันนี้นะครับเรียกว่าแห่ปราสาทผึ้งก็เป็นความเชื่อของชาวจังหวัดสกลนครจะแห่กันในช่วงออกพรรษาก็นักเรียนเรื่องนี้ครูก็ได้ย้ำหลายรอบแล้วนักเรียนจำได้ไหมว่าช่วงออกพรรษาเนี่ยพระพุทธเจ้าลงมาจากไหนลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์เป็นเวลา3เดือนในช่วงเข้าพรรษาใช่ไหมครับพอครบ3เดือนออกพรรษาพระพุทธเจ้าก็ลงมาจากสวรรค์ชาวบ้านชาวเมืองนะครับก็มาต้อนรับด้วยการสร้างปราสาทผึ้งนี่แหละจะคล้ายๆกับประเพณีชักพระหรือว่าลากพระในภาคใต้ที่เป็นการต้อนรับพระพุทธเจ้าลงมาจากสวรรค์นั่นเองครับต่อไปแน่นอนต้องรู้จักอยู่แล้วประเพณีนี้ผีตาโขนก็เป็นประเพณีของจังหวัดเลยต่อไปแน่นอนอะไรแห่เทียนพรรษาที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยมากที่สุดก็คือจังหวัดอุบลราชธานีนะครับถ้าช่วงเข้าพรรษาจะไปชมประเพณีแห่เทียนที่อลังการแบบนี้ก็ต้องไปที่จังหวัดอุบลราชธานีเลยครับต่อไปอันนี้นะครับเรียกว่าบุญคูลานบุญคูลานนะครับก็เป็นการทำขวัญข้าวในช่วงที่หลังจากรวดข้าวเสร็จกำลังจะเอาข้าวเนี่ยขึ้นสู่ยุ้งฉางก็ต้องมีการทำขวัญข้าวสักนิดนึงก็เป็นการนิมนต์พระมาทำบุญที่ลานนวดข้าวเรียกว่าบุญคูณบุญอะไรบุญคูณลานต่อไปบุญอะไรบุญพระเวทนักเรียนฟังนะบุญพระเวทนะครับเป็นสำเนียงของชาวอีสานจริงๆก็มาจากคำว่าพระเวทนั่นแหละพระเวทก็มาจากคำว่าพระเวทสันดอนบุญพระเวทนะครับก็จะมีการเชิญพระที่สามารถเทศนาเกี่ยวกับพระเวทสันดอนได้ก็พระก็จะต้องเทศนาเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเวทสันดอนเนี่ยทั้งหมด13กันใช้เวลาทั้งวันในการเทศนะครับเขาบอกว่าคนไหนที่ได้ฟังเรื่องเล่าฟังเทศเกี่ยวกับพระเวทสันดอนเนี่ยจบภายใน1วันบุคคลนั้นนะครับก็จะได้เกิดในพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าองค์ที่5พระสัมเมตไตรคดีนไหมครับก็เป็นความเชื่อนะครับของชาวพุทธของชาวอีสานบุญพระเวทต่อไปอันนี้นะครับเรียกว่าบุญข้าวประดับดินชาวบ้านนะครับก็จะนำเอาของหวานของคาวพวกข้าวปลาอาหารหมากพลูมาตั้งไว้ใต้ต้นไม้หรือว่าริมกำแพงวัดแล้วก็อัญเชิญแบบว่าให้ผีบรรพบุรุษบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วมารับคล้ายๆกับประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ของภาคใต้ที่มีการชิงอะไรชิงเปรตดีไหมนี่นะครับก็บุญข้าวประดับดินต่อไปเทศกาลแห่ดาวอันนี้แปลกนิดนึงไม่ได้เป็นประเพณีของชาวพุทธแต่จะเป็นประเพณีของชาวคริสต์ในจังหวัดสกลนครที่อำเภอท่าแร่จะมีประเพณีแห่ดาวเนื่องจากอำเภอท่าแร่จังหวัดสกลนครนะครับมีชาวเวียดนามนะครับอพยพมาอยู่ในสมัยอดีตเลยแล้วก็ชาวเวียดนามก็จะนับถือศาสนาคริสต์อพยพเข้ามาอยู่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส25อะไร25ธันวาก็จะมีประเพณีแห่ดาวที่ท่าเร่ที่จังหวัดสกลนครก็จบไปแล้วนะครับประเพณีในภาคอีสานต่อไปก็เป็นการแสดงการละเล่นบ้างก็แน่นอนภาพนี้เมื่อสักครู่ครูได้เน้นย้ำแล้วว่าผ้าลักษณะแบบนี้เป็นของชนเผ่าที่เรียกว่าภูอะไรภูไทยหรือว่าภ ผู้ไทยก็เป็น

การฟ้อนพระธาตุบูชาพระธาตุเชิงชุมเรียกว่าฟ้อนภูไทยผู้หญิงก็ต้องใส่อะไรด้วยใส่เล็บนะครับนักเรียนแล้วก็ลองสังเกตนะอันนี้ก็จะเคยเห็นใช่ไหมแบบนี้ค่อยลงมาคล้ายๆที่รัดผมอ่ะอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของเผ่าภูไทยนี่นะครับก็เป็นพระธาตุเชิงชุมนะครับก็มีการฟ้อนเห็นไหมนางฟ้อนเยอะมากเต็มลานวัดไปหมดเลย

้อนแต่ภาคอีสานเนี่ยเรียกว่าการเสิร์งการเต้นการรำไม่ว่ามันก็มีเสิร์งหลายเสิร์งนะอย่างเช่นที่ครูยกตัวอย่างเสิร์งกระติบข้าวเอกลักษณ์เลยก็ต้องมีอะไรห้อยอยู่ที่คืออะไรกระติบข้าวข้างในใส่ข้าวเหนียวก็คือระหว่างเขาบอกว่าเกิดจากระหว่างที่ผู้ชายทำนาผู้หญิงต้องอยู่อะไรอยู่บ้านแล้วก็ผู้หญิงจะต้องนำข้าวไปส่งให้กับสามีที่ปลายนาระหว่างที่เดินไปส่งมันก็เดินธรรมดามันก็ยังไงอะมันก็ธรรมดาไปใช่ไหมดังนั้นระหว่างที่ฉันเดินไปปลายนาฉันก็ยังไงไปด้วยเต้นไปด้วยมันก็เป็นตำนานของการเสิร์งที่มาของการเสิร์งอะไรเสิร์งกระติบข้าวหรือว่าไปเหย่ไข่มดแดงในป่าถ้าเหย่ธรรมดามันก็เหย่ปกติมันก็ธรรมดาดังนั้นฉันก็เต้นไปด้วยเหย่ไปด้วยก็กลายเป็นเหย่อะไรนะเสิร์งเหย่ไข่มดแดงเคยได้ยินไหมหรือว่าทำอะไรอีกมีการเสิร์งอะไรอีกนอกจากเสิร์งกระติบข้าวเสิร์งเหย่ไข่มดแดงแล้วมีอีกไหมมีอย่างอื่นอีกไหมก็ประมาณนี้นะครับก็ลองไปศึกษาดูต่อไปอันนี้ก็เป็นเครื่องดนตรีของชาวอีสานอันนี้เรียกว่าวงโปงลางเอกลักษณ์ของดนตรีของชาวอีสานก็จะมีเครื่องดนตรีไฮไลท์เลยอันนี้ก็เป็นโปงลางอันนี้พินอันนี้ก็แคนอันนี้โวดอันนี้ก็เป็นกลองยาวอีสานนะครับเคยได้ยินวงโปงลางสะออนไหมเมื่อก่อนดังมากต่อไปวงกันตรึมวงกันตรึมนะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของอีสานใต้อีสานใต้จะติดกับประเทศอะไรอีสานใต้อีสานใต้จะติดกับประเทศเขมรหรือว่ากัมพูชาก็จะมีเครื่องดนตรีเนี่ยจะแตกต่างจากอีสานทางตอนบนที่เรียกว่าเป็นวงโปงลางวงหมอลำจะมีลักษณะพิเศษเฉพาะก็คือจะต้องมีอะไรเขาเรียกว่าอันเนี้ยเคยเห็นครูชลภักเรียกว่าซอเขมรต้องมีการซอสี่ซอแล้วก็มีปี่เลาพวกเนี้ยมีปี่มีอะไรก็นี่นะครับวงกันตรึมจบแล้วเราจะช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างไรบ้างก็แน่นอนนักเรียนก้องไปเมื่อได้ชมแล้ววัฒนธรรมภาคอีสานมีความสวยงามอาหารการกินที่อร่อยสถานที่ท่องเที่ยวก็น่าไปเที่ยวดังนั้นก็ต้องไปทำอะไรกันลองไปเที่ยวภาคอีสานกันเมื่อไปเที่ยวภาคอีสานแล้วถ้ามีประเพณีอะไรก็ต้องไปยังไงเข้าร่วมเข้าชมเพื่อสืบสานอนุรักษ์นะครับหรือว่าถ้านักเรียนได้ไปเที่ยวในตอนปิดเทอมนักเรียนก็สามารถนำกลับมายังไงครับมาเล่าบอกต่อให้กับเพื่อนๆได้ครับต่อไปนะครับก็ถึงช่วงการทำใบงานของเราก็ถ้าทำเสร็จทันก็สามารถทำได้เลยไม่ยากแต่ถ้าทำยังไม่เสร็จนะครับก็สามารถนำกลับไปทำที่บ้านได้หรือว่าตอนพักเที่ยงตอนเย็นได้แล้วก็ค่อยนำกลับมาส่งครูครับ

0: ก็10ข้อครับไม่ยากต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปกันเลยนะครับนักเรียนนั่งตัวตรงสรุปนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานของไทยนะครับก็มีลักษณะเป็นที่อะไรครูบอกแล้วว่าที่ราบ
1: สูง

0: แล้วก็ฝั่งตะวันออกนะครับก็มีแม่น้ำโขงนะครับเป็นแนวกั้นระหว่างไทยกับลาวแล้วก็พื้นที่นะครับก็เป็นอารยธรรมโบราณประชากรนะครับอาศัยอยู่อย่างมากส่วนมากก็จะเป็นคนไทยเชื้อสายลาวแล้วก็เชื้อสายเขมรนอกจากนั้นก็จะมีชนเผ่าย่อยไปอีกไม่ว่าจะเป็นผู้ไทยไทยย้อไทยพวนแล้วก็มีคติผูกแน่นอยู่กับประเพณีโบราณนะครับแล้วก็รักษาสืบทอดต่อมาเป็นถิ่นดินแดนที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของอารยธรรมโบราณที่ผสมผสานกับความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผีแล้วก็คติทางพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกันก็จะคล้ายๆกับภาคเหนือครับนักเรียนก็คือความเชื่อเกี่ยวกับผีดั้งเดิมแล้วก็บวกกับความเชื่อเรื่องพุทธอีกอย่างนึงครูไม่ได้บอกชาวอีสานนะครับจะมีความเชื่อเรื่องผีฟ้าลำผีฟ้าที่เป็นการรักษาผู้คนปอบผีฟ้านะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในเรื่องวัฒนธรรมไทยในภาค
1: ก
0: ลางนั่นเองก็คือภาคที่เราอาศัยอยู่เพราะว่าประเทศไทยรวมกัน4ภาคประเทศไทยถ้าแบ่งแยกออกมา4ภาคภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจะรวมภาคตะวันตกกับภาคตะวันออกเข้าด้วยกันแล้วก็สุดท้ายภาคที่4คือภาคใต้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวัฒนธรรมประเพณีบ้านเราในภาคกลางจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเจอกันในคาบต่อไปนะครับสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมบรมราชูปถัมภ์

0: บนจักรวาลของเรามีดาวเคราะห์เยอะแยะเลยว่าแต่พี่แว่นคราวที่แล้วพี่แว่นพาวิดดี้ไปรู้จักกับโลกแล้วคราวนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปไหนต่อหรือครับ
1: วันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปผจญภัยจักรวาลแบบที่วิดดี้ชอบยังไงล่ะที่แห่งนั้นก็คือระบบสุริยะหรือ Solar System ซึ่งมีโลกบ้านของเราเป็นส่วนหนึ่ง
0: ว้าวจริงเหรอครับวิดดี้อยากไปทำความรู้จักแล้วสิ
1: งั้นไม่รอช้าไปกันเลยดีกว่า
0: เย้ไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมีกี่ดวงข้อ A 8ดวงข้อ B 9ดวงพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะในปัจจุบันมีทั้งหมด8ดวงเพราะระบบสุริยะของเรานั้นมีดาวฤกษ์ซึ่งมีแสงสว่างในตัวเองเพียงแค่ดวงเดียวซึ่งก็คือดวงอาทิตย์ในขณะที่มีดาวที่ถูกจัดชั้นเป็นดาวเคราะห์อยู่ทั้งสิ้น8ดวงโดยแต่เดิมเรานับว่ามีดาวเคราะห์ทั้งหมด9ดวงแต่ล่าสุดมีการจัดอันดับใหม่ให้ดาวพลูโตลดชั้นจากดาวเคราะห์เป็นดาวเคราะห์แคละ
1: ขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนอยากเป็นนักดาราศาสตร์ก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับวันนี้พี่ทั้งสองคนลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ิบัติพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดสดราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
0: ฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจ
3: อย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: เล่นเอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
3: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะ
1: ใช่ใช่ฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บจิ๊บหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอม
3: ภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ

0: ็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
1: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
2: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่างๆ
2: ถ้าอยู่ห่าง
3: ๆโ
2: อ้ใหญ่โตมโหฬารมาก
1: ขาวมากหนาวมาก
2: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยพี่เนี่ยอยากกินซะงั้นถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
1: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
2: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
1: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
2: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย

0: อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งแคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะนะ
1: ใช่ใช
2: ่นอน
1: นอนนอน ELTV
3: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
4: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับครูพอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
5: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
4: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
6: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
1: ธรณีพิบัติภัย
7: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
8: ตอนที่6เพลงแม่กงเพลงไปเที่ยวสวนสัตว์

ช้างตัวสูงใหญ่ชูงวงขึ้นมาเจ้าสิงโตไม่กลัวใครหัวใจเจ้าป่าใครต่อใครก็ชอบมาเที่ยวสวนสัตว์

长。

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ชมได้ทุกวัย
4: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1ขออนุญาตติดไว้เลยนะคะ
5: ได้ค่ะ
4: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
6: ปิด
4: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1
7: ว่าในการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นพระองค์มีวิธีในการทำให้ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติได้อย่างไรวันนี้หนูดีมีตัวอย่างจากเพื่อนเพื่อนเยาวชนที่เข้าใจในหลักการทรงงานเรื่องการธรรมชาติช่วยธรรมชาติมาอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะแต่จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

ารถอยู่กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างไม่เบียดเบียนรู้จักปรับตัวและมีความพยายามในการศึกษาหาความรู้อย่างสม่ำเสมอค่ะ

0: วัสดีครับผมชื่อเด็กชายเต็กดานัยเชยินจะวันนี้ผมจะออกมาพูดในเรื่องการเข้าใจการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติการเข้าใจการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติคือการสังเกตธรรมชาติพืชและสัตว์รอบตัวว่าอยู่ด้วยกันได้หรือไม่และในการที่จะช่วยธรรมชาติก็จะต้องนำธรรมชาติเข้ามาช่วยเหลือด้วยโรงเรียนบ้านไม้ได้นำตัวอย่างพระราชดำริมาใช้ดังนี้อย่างที่หนึ่งคือเศษกิ่งไม้และใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นลงมามากมายสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยของต้นไม้ต่อไปอย่างที่สองคือเมื่อโดนสัตว์พิษกัดต่อยสามารถนำมะนาวพลาสติกแล้วมาถูที่แผลเพื่อทำให้พิษของสัตว์ชะลอตัวลงได้ขอบคุณครับ
1: หลวงรัชกาลที่9ทรงเข้าใจถึงธรรมชาติและต้องการให้ประชาชนใกล้ชิดกับธรรมชาติพระองค์ทรงมองปัญหาของธรรมชาติอย่างละเอียดรวมทั้งใช้ธรรมชาติช่วยแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือได้อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมด้วยการพระราชทานพระราชดำริการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกปล่อยให้ธรรมชาติช่วยในการฟื้นฟูกันเองหรือแม้กระทั่งการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างได้แก่ปลูกไม้กิ่งไม้ผลและไม้ฟืนนอกจากจะได้ประโยชน์ตามชื่อของไม้แล้วยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดินจากหลักการทรงงานทั้งหมดนี้จึงทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าพระองค์ทรงเข้าใจธรรมชาติและคนอย่างเกื้อกูลกันทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่เด็กแล้วเยาวชนไทยทุกคนควรจะศึกษาทำความเข้าใจและที่สำคัญที่สุดคือต้องนำไปปรับใช้กันด้วยนะคะเพื่อนๆและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
3: โอเคไหมพลอยใส่อินโบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
4: ทีมงานเคลียร์แซ
5: สสวัสดีครับกับผมชื่อเด็กชายธนพลศรีการกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6คำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่ผมนำมาใช้ก็คือความเสียสละครับ
6: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพีรพัชมณีศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5คำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่ผมนำมาปรับใช้คือเรื่องความขยันหมั่นเพียรครับ
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัญญาวิเกปราบอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดใหม่ค่ะคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9สิ่งที่หนูนำมาปรับใช้คือเรื่องความพอเพียงค่ะ
2: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าการจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้นถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือคลอนแคลนบกพร่องแล้วที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้นยากนักที่จะทำได้จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่านอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้วยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคงไม่บกพร่องพร้อมๆกันได้พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2523

จูนจูนจูนจูนจูนจูนอ่านค่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันนี้เมื่อ

0: ประชาธิปไตยว้าว
1: โอ้คุณเวลาครับนี่มันยุคไหนแล้วหรอครับทำไมผู้คนถึงใส่หมวกกันทั้งนั้นเลยอ่ะ
0: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จ้าร่มเย็นรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากช่วงเวลาหนึ่งของประเทศไทยเนื่องด้วยผลพวงของสงครามโลกครั้งที่1ประเทศทั่วโลกต่างประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำรวมไปจนถึงประเทศไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติด้วยวิธีต่างๆเช่นการควบคุมงบประมาณตัดทอนรายจ่ายลดอัตราเงินเดือนข้าราชการรวมถึงการลดจำนวนข้าราชการปรับปรุงระบบภาษีการเก็บภาษีเพิ่มเติมรวมทั้งส่งเสริมกิจการสหกรณ์ให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันประกอบกิจการทางเศรษฐกิจ
2: เป็นสุขก็เคยช่วยงานสหกรณ์ที่โรงเรียนโอ้โหนี่งานสหกรณ์เกิดขึ้นมานานขนาดนี้แล้วหรอคะเนี่ย
0: อีกหนึ่งเรื่องราวอันเป็นที่จดจำในโอกาสฉลองพระนครครบ150ปีพุทธศักราช2475ทรงมีพระราชดำริให้คณะรัฐบาลสร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์หรือสะพานพระพุทธยอดฟ้าเชื่อมกรุงธนบุรีกับกรุงเทพพร้อมทั้งจัดตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ปฐมกษัตริย์แห่งจักรีวงศ์โอกาสเฉลิมฉลองครั้งเดียวกันนี้ยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงมหรสพที่ทันสมัยเป็นของขวัญแก่ประสบนิกรชาวไทยไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจพระราชทานนามเป็นที่ระลึกว่าศาลาเฉลิมกรุงทรงปฏิรูปมหาวิทยาลัยโดยสร้างกลไกในการปฏิรูปทั่วทั้งแผ่นดินนับเป็นครั้งแรกของพื้นแผ่นดินไทยที่ผู้หญิงและผู้ชายได้รับความเสมอภาคทางการศึกษาด้วยการเปิดรับนิสิตหญิงเข้าเรียนเตรียมแพทย์เป็นรุ่นแรกทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตสร้างหนังสือพระพุทธศาสนาสำหรับเด็กเป็นพระองค์แรกและอีกหนึ่งเรื่องสำคัญในรัชสมัยนั่นก็คือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามเมื่อปีพุทธศักราช2475

นับแต่ช่วงเวลานั้นประเทศไทยจึงเปลี่ยนผ่านจากการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่พระราชทานให้แก่ผองประสบนิกรจึงยังคงเป็นที่จดจำรำลึก

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่10สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาภรณ์หาญชันชัยดิฉันชลภรณ์ณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนานะคะได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569โดยมีพระพรหมเสนาบดีเจ้าวัดวัดปทุมคงคาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะคะนายประสบเรียงเงินประธานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมพิธีณวัดปทุมคงคาปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าได้จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนร่วมเทิดทูนสถาบันหลักของชาติเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยพิธีถวายราชสักการะการสวดพระพุทธมนต์และการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนภูมิภาคค่ะทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจะจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่อาทิพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลนิทรรศการเทิดพระเกียรติกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในมิติทางศาสนาโดยจะจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนสิงหาคม2569ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลน้อมสำนึกมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งน้อมนำหลักธรรมทางศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
1: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติค่ะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พลเอกกัณฑ์นาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในกิจกรรมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บริหารองค์การและสมาคม

0: มฐานผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทยเข้าร่วมซึ่งในพิธีประธานได้นำกล่าวน้อมนำลึกในพระมหากรุณาธิคุณมีพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สะอาดรวมทั้งส่งเสริมจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคมโดยนำพนักงานลูกจ้างองค์กรและลูกจ้างประจำหน่วยงานกิจการพิเศษจำนวน80คนทำความสะอาดที่บริเวณศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร
1: ส่วนที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะก็ขอเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสวันแม่แห่งชาติกิจกรรมในโครงการรวมใจไทยทั่วล่าน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยจัดขึ้นตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งตลอดช่วงเช้าค่ะมีประชาชนตั้งใจมาบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทย
2: รู้สึกตื้นตันใจนะคะที่ได้เกิดมาเป็นประชาชนคนไทยแล้วก็รำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่ทำเพื่อปวงชนชาวไทยมายาวนานอาทิเช่นศูนย์ศิลปาชีพศูนย์ศิลปาชีพที่ทำให้ประชาชนมีที่อยู่ที่กินแล้วก็มีรายได้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยค่ะมาช่วยกันบริจาคเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน
1: และพิเศษนะคะสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคมณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศค่ะก็จะได้รับตราไปรษณียากรที่ระลึกและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยซึ่งเป็นสแตมป์ที่ระลึกทรงคุณค่าจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา80พรรษา2555ก็สามารถที่จะลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้านะคะทางเพจ Facebook ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยแล้วก็ที่ LINE Official @NBCTRC หรือที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศค่ะก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กรที่หมายเลขโทรศัพท์02-2256-4300หรือที่หมายเลข02-2639600ต่อ1760และ1761
0: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานวโรกาสให้นายกรัฐมนตรีและภริยาเฝ้าถวายเครื่องสักการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาเฝ้าถวายเครื่องสักการะผ่านธูปเทียนแพเทียนพรรษาพุ่มดอกไม้ผ้าไตรและเครื่องไทยธรรมพร้อมรับพระดำรัสเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569ทางนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาได้กราบนมัสการสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ณอาคารสัมฤทธิ์วิทยากรพร้อมถวายเครื่องสักการะและเครื่องไทยธรรมและรับฟังโอวาทธรรม
1: เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะมีข่าวก็คือยิงนายกอบจ.นนทบุรีในที่ทำงานนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามประเด็นนี้กันค่ะ

0: ันนี้จานด่วนอันนี้เร่งด่วนแล้วอันนี้งานด่วนแต่เรื่องนี้ด่วนกว่าไวรัสตับอักเสบีและ4อันตรายใกล้ตัวหากปล่อยไวเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ป้องกันได้3ขั้นตอนจำง่ายๆจองวันและเวลาที่สะดวกนัดเพื่อเข้ารับการตรวจตามขั้นตอนคัดกรองรู้ผลเร็วดูแลทันก่อนสายจองนัดคัดกรอง3ขั้นตอนง่ายๆปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นแล้วเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT to HD

0: เมื่อช่วงสายวันนี้นะคะได้เกิดเหตุสะเทือนขวัญในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีอีกครั้งแล้วนะคะโดยมีรายงานอดีตส.ส.นนทบุรีค่ะบุกเข้าไปยิงนายกอบจ.นนทบุรีถึงในที่ทำงานค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยตามรายงานนะคะผู้ก่อเหตุก็คือนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีบุกเข้าไปยิงนะคะพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีค่ะในที่ทำงานแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุรวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบสวนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เพื่อลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปสำหรับผู้ก่อเหตุก็คือนายฉลองตอนนี้นะคะยังอยู่ระหว่างการหลบหนีค่ะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสอบสวนหาแรงจูงใจแล้วก็ติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีรวมทั้งทรงให้รับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์วันนี้ที่วัดลาดประดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเชิญน้ำหลวงอาบศพพระราชทานและเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพเด็กหญิงณภัทรชัยมานักเรียนโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีโดยมีปลัดจังหวัดนนทบุรีนายอำเภอบางบัวทองหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้าส่วนราชการคณะครูอาจารย์นักเรียนตลอดจนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมพิธีและแสดงความอาลัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยการได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้
0: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการควบคุมเรื่องของอาวุธปืนนะคะหลังจากที่มีการก่อเหตุที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีค่ะพร้อมกับย้ำบอกนะคะว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการที่จะพกพาอาวุธปืนหากไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะขณะที่สัปดาห์นี้โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีก็ประกาศหยุดเรียนกลับมาเรียนกันอีกครั้งตามปกติคือวันที่17สิงหาคมค่ะบรรยากาศโดยภาพรวมที่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนก็ยังคงมีประชาชนนักเรียนเดินทางมาร่วมวางดอกไม้เพื่อแสดงความไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตแม้ว่าทางโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีประกาศปิดเรียนการเรียนการสอนเป็นเวลา1สัปดาห์แต่ว่าก็มีประชาชนทั่วไปแล้วก็บรรดาผู้ปกครองนะคะต่างนำดอกไม้ตุ๊กตาน้ำดื่มแล้วก็ข้อความแสดงความอาลัยมาวางไว้ที่อยู่ด้านหน้าโรงเรียนเพื่อร่วมแสดงความอาลัยกับนักเรียนที่เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นส่วนที่สถานีตำรวจภูธรปลายบางเมื่อเวลาประมาณ 11:15 น.

0: มีสหวิชาชีพร่วมสอบปากคำด้วยนักเรียนคนแรกเนี่ยทราบว่าเป็นเพื่อนสนิทของผู้ก่อเหตุนะคะมาให้ปากคำกับตำรวจไม่นานเนี่ยผู้ปกครองซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นคุณตาคุณยายก็พาเด็กนักเรียนเดินทางกลับในทันทีโดยที่ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกับทางผู้สื่อข่าวส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นกับนักเรียนที่ก่อเหตุก็อยู่ระหว่างให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนซึ่งจากการสังเกตเด็กนักเรียนมีสีหน้าท่าทางดูผ่อนคลายมากขึ้นกว่าเดิมนะคะที่มีการให้ข่าวที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจไปก่อนหน้านี้ค่ะ
1: ทางด้านพันตำรวจเอกภาสกรชัยทวีวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางปลายให้ข้อมูลนะคะว่าวันนี้จะยังคงมีนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทยอยเข้าให้ปากคำกับตำรวจและจะประสานกับโรงพยาบาลค่ะเพื่อที่จะสอบถามอาการของนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บเพื่อเตรียมเข้าสอบปากคำเด็กกลุ่มนี้พร้อมกับสหวิชาชีพส่วนกรณีของครูอรสาคุณครูสอนวิชาภาษาไทยซึ่งช่วงวันแรกพนักงานสอบสวนได้ประสานขอเข้าให้ข้อมูลแต่จนถึงวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ยังไม่รับรายงานนะคะว่าคุณครูอรสานั้นจะติดต่อเข้าให้ปากคำส่วนทางด้านพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งก็ได้กำชับให้ตำรวจในพื้นที่ค่ะเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบริเวณสถานศึกษาทั้งการตั้งจุดตรวจจุดสกัดแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการพกพาอาวุธโดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงอาวุธปืนรวมถึงการเฝ้าระวังบุคคลหรือว่าพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่เหตุความรุนแรงภายในโรงเรียน
0: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีรายงานบอกว่าเรียกพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายภูมิวิสารเกษตรสุขเลขาธิการปปทเข้าพบที่กระทรวงมหาดไทยค่ะภายหลังจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็สื่อบอกว่าได้ให้การบ้านทางกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมถึงปปทร่วมกันจัดระเบียบการครอบครองแล้วก็พกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มข้นสูงสุดแต่หากจะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายเป็นการเฉพาะก็ขอให้เร่งดำเนินการเสนอขึ้นมาขณะเดียวกันก็ต้องมีการเข้มงวดการจับกุมดำเนินคดีกับที่ผู้ที่พกพาอาวุธปืนด้วยขอย้ำบอกว่าใครก็ไม่มีสิทธิ์พกพาปืนหากไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบ้านเมือง
2: ในการครอบครองพกพาการใช้อาวุธปืนให้มีความเข้มข้นสูงสุดนะครับถ้าจะต้องมีการออกปรับปรุงกฎหมายหรือว่าออกกฎหมายเป็นการจำเพาะในการนี้ก็ให้เร่งดำเนินการเสนอขึ้นมาในขณะเดียวกันก็ต้องให้มีการเข้มงวดในการจับกุมดำเนินคดีผู้พกพาอาวุธปืนซึ่งขณะนี้ก็ต้องเรียนย้ำอีกครั้งเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธปืนไปไหนมาไหนได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในสถานที่สาธารณะนั้นใครพกพาไปเนี่ยผิดกฎหมายแล้วก็จะถูกดำเนินคดีจะมาบอกว่าป้องกันตัวยังไงไม่ได้ทั้งนั้นนะครับใบพกพาใบอนุญาตพกหรือเขาเรียกใบพกปืนเนี่ยใบสุดท้ายเนี่ยออกไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วใบพกเหล่านี้มีอายุเพียง1ปีวันนั้นนี่ปี69แล้ว3ปีแล้วคือ66มันไม่มีใครสามารถพกปืนได้ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
1: ประชาชนและหน่วยงานต่างๆนะคะร่วมใจบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีโดยที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะก็มีประชาชนและหน่วยงานต่างๆทยอยเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยประชาชนทั่วไปค่ะตั้งใจมาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บพร้อมกับสำรองโลหิตให้เพียงพอสำหรับการผ่าตัดแล้วก็การรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินโดยบางส่วนระบุว่าหลังจากทราบข่าวเหตุการณ์และความต้องการใช้โลหิตจึงเดินทางมาบริจาคทันที
2: ถ้าสะดวกก็จะเป็น3เดือนครั้งนึงครับปีนึงก็จะประมาณ4ครั้งครับ
3: อยากให้กล่าวความตั้งใจที่เรามาในช่วงนี
2: ้ครับพอดีช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงวันแม่นะครับก็สิ่งที่ตั้งใจพอดีได้เวลาบริจาคพอดีก็

0: น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวงนะครับแล้วก็ทูลหม่อมพาด้วยนะครับแล้วก็ประจวบกับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนาะก็คิดว่าเรามีโอกาสได้ใช้โลหิตตรงเนี้ยช่วยกับน้องๆที่ประสบชายตรงนี้ครับก็อยากจะเชิญชวนเนาะว่าถ้าใครที่สามารถมาบริจาคได้เนี่ยให้มาร่วมด้วยช่วยกันเพราะผมคิดว่าการบริจาคโลหิตเนี่ยมันเป็นทานการให้ที่เราเนี่ยไม่ต้องไปลงทุนอะไรเลยแค่รักษาสุขภาพเราให้แข็งแรงแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะมาส่งมอบเลือดเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับคนที่เขาต้องการจริงๆครับ
1: สำหรับความคืบหน้าการสนับสนุนโลหิตให้กับโรงพยาบาลทั้ง6แห่งก็คือที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าโรงพยาบาลบางใหญ่โรงพยาบาลบางบัวทองโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์รัตนาธิเบศโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงข้อมูลล่าสุดณวันนี้นะคะ10สิงหาคมโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องยังไม่มีการขอเบิกโลหิตเพิ่มเติมโดยมีโลหิตสำรองรวม165ยูนิตแบ่งออกเป็นกลุ่ม A ค่ะ30ยูนิตกลุ่มกรุ๊ป B 60ยูนิตกรุ๊ป O 60ยูนิตแล้วก็กรุ๊ป AB 15ยูนิตค่ะ
2: ส่วนบรรยากาศที่โรงเรียนหอวังนะคะได้มีการยกระดับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยก็คือจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุหน้าเสาธงค่ะโดยมีทางตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB มาคอยให้ความรู้การเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินวันนี้นะคะที่โรงเรียนหอวังก็มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงหนีซ่อนสู้เพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินมีเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดแล้วก็การปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยขณะที่บรรยากาศในช่วงเช้าค่ะมีครูสารวัตรนักเรียนและก็คณะกรรมการนักเรียนร่วมตรวจสอบกระเป๋าก่อนเข้าสู่โรงเรียนพร้อมมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.พหลโยธินสน.วิภาวดีและตำรวจ CIB เข้ามาดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนอย่างใกล้ชิดดร.มนัสเวียงวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนหอวังเปิดเผยนะคะว่าโรงเรียนให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนตั้งแต่ระดับพื้นฐานโดยให้ครูประจำชั้นเยี่ยมบ้านพร้อมกับคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและส่งต่อข้อมูลให้ฝ่ายกิจการนักเรียนเพื่อร่วมกันดูแลและให้คำปรึกษาอย่างเหมาะสมขณะเดียวกันค่ะยังจัดให้มีการแนะแนวในทุกระดับชั้นโดยใช้หลักจิตวิทยาในการสื่อสารเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถพูดคุยแล้วก็ปรึกษาปัญหากับครูได้รวมถึงผู้บริหารจะเข้าพบแล้วก็พูดคุยกับนักเรียนเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยวันนี้โรงเรียนก็เพิ่มการตรวจค้นกระเป๋าในเบื้องต้นนะคะก็มีครูสารวัตรนักเรียนแล้วก็คณะกรรมการนักเรียนร่วมตรวจสอบและตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะเพิ่มการใช้เครื่องตรวจโลหะแบบมือถือค่ะเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองสิ่งของก่อนเข้าสู่โรงเรียนสำหรับปัญหาการบูลลี่ภายในโรงเรียนนะคะก็มีมาตรการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันความรุนแรงโดยจะให้ครูแนะแนวฝ่ายกิจการนักเรียนและผู้ปกครองค่ะร่วมกันดูแลแล้วก็ให้ความรู้แก่นักเรียนพร้อมดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเป็นกรณีพิเศษส่วนช่องทางการแจ้งเบาะแสโรงเรียนมีการสื่อสารกับผู้ปกครองผ่านแอปพลิเคชัน LINE ในทุกระดับชั้นตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งเครือข่ายระดับโรงเรียนเพื่อช่วยตรวจสอบและรายงานสถานการณ์ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
3: สำหรับวันนี้นะครับเราได้ใช้มาตรการในเรื่องของการตรวจค้นกระเป๋าเป็นการเบื้องต้นนะครับประเด็นที่2นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับที่เรามีรายชื่อทั้งขาดเรียนประเภทนี้นะครับเราก็จะดูแลเป็นพิเศษนะครับสำหรับในเรื่องของการบูลลี่นะครับโรงเรียนของพวกเรานั้นเราจะได้แนะแนวนี่แหละครับลงไปทำความเข้าใจกับลูกๆทุกคนเพราะเรามีครูแนะแนวที่จบเอกจิตวิทยาแนะแนวโดยตรงนะครับเข้าไปพบปะเข้าไปพูดคุยกับนักเรียนและเรายังมีคาบคนดีนะครับที่เราร่วมมือกันกับเครือข่ายผู้ปกครองนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่และการใช้เทคโนโลยีนะครับเพื่อลดในเรื่องของการความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในกับสถานศึกษาของพวกเราครับ

0: ขนมมาแล้ว
1: ขยันชินะตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอนันนิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออนันนิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอนันนิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเบกจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู่
1: ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
0: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงเหรอครับเบคยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเสื้อจอห์นบาวริงเขาทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วล่ะแม
0: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงนั่นไงแม่สงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
0: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศ

0: ของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
1: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
0: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
1: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
0: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
3: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
2: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
3: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
2: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งบางข้าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งสนธิสัญญาเบลริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่คุณละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเดย์พระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอ้อมค่ะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะในวันนี้ค่ะคุณครูจะพานัก

เรียนมาเรียนรู้กันในเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์นั่นเองค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะเช่นเคยค่ะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะได้แก่ข้อที่1ค่ะอธิบายลักษณะสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์ข้อที่2ค่ะเห็นความสำคัญของการไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์ของผู้อื่นค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะใช้งานบนอินเทอร์เน็ตโดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์ของผู้อื่นค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะในวันนี้นะคะครูได้บอกไปแล้วว่าเราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็ลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมหรือเนื้อหาในวันนี้คุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนค่ะคำถามในข้อแรกนะคะมีอยู่ว่านักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตทำกิจกรรมอะไรได้บ้างในชีวิตประจำวันค่ะให้นักเรียนลองนึกถึงกิจกรรมที่เราเคยทำในชีวิตประจำวันหรืออาจจะเป็นการเรียนรู้จากครั้งที่แล้วก็ได้

0: ขอตัวแทนสักหนึ่งคนในการตอบคำถามข้อแรกค่ะเชิญค่ะในชีวิตประจำวันนักเรียนเคยทำกิจกรรมอะไรบ้างที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการทำกิจกรรมอะไรในปัจจุบันของนักเรียนบ้างค่ะ
1: เสิร์ชหาข้อมูลต่างๆแล้วก็สร้างไฟงานค่ะ
0: จากครั้งที่แล้วใช่ไหมคะมีการค้นหาข้อมูลแล้วก็สร้างไฟเอกสารแล้วก็ให้เพื่อนได้เข้าถึงการทำงานได้ใช่ไหมคะปรบมือให้กับคำตอบของเพื่อนค่ะเก่งมากๆนะคะจากที่เพื่อนได้ตอบมานะคะถือว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนเคยทำในปัจจุบันนี้นะคะเราแนวคำตอบของครูกันดีกว่านะคะแนวคำตอบของครูค่ะใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลฟังเพลงสื่อสารข้อมูลเช่นแชทส่งรับอีเมลนะคะถ้ากล่าวง่ายๆเลยกิจวัตรประจำวันหรือการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่นักเรียนเคยใช้ก็คือการคุยใช่ไหมคะผ่านแชทต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการตอบกลับหรือส่งงานให้กับคุณครูผ่านช่องทางการสื่อสารไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า LINE นั่นเองนะคะจากที่นักเรียนได้ตอบมาเก่งมากๆเลยนะคะไปกันต่อค่ะนักเรียนคุณครูยังมีคำถามอีกข้อนึงนะคะข้อที่2ค่ะผู้อื่นสามารถขัดขวางไม่ให้นักเรียนทำกิจกรรมเหล่านั้นได้หรือไม่

นักเรียนคิดว่าจากกิจกรรมที่นักเรียนเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตบุคคลอื่นหรือว่าผู้อื่นนี้สามารถเข้ามาขัดขวางเกี่ยวกับกระบวนการที่นักเรียนได้ใช้งานได้ไหมคะช่วยกันตอบเสียงดังๆก็ได้ลูกมีไหมคะคิดว่าคนอื่นสามารถเข้ามาขัดขวางการทำงานของเราได้ไหมคะบางคนคิดว่าได้บางคนคิดว่าไม่ได้ใช่ไหมคะเรายังพอจำครั้งที่แล้วได้ไหมว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปิดสิทธิ์การเข้าถึงใช่ไหมคะในกรณีนี้หากมีบุคคลอื่นนะคะเข้ามาขัดขวางงานของเราได้อาจจะเป็นกรณีที่เราเผยแพร่งานแล้วเปิดเป็นสาธารณะถูกไหมคะแล้วผู้อื่นอาจจะเข้ามาขัดขวางหรือก่อกวนการทำงานของเราได้แต่ถ้าหากกรณีที่เรากำหนดสิทธิ์ชัดเจนใช่ไหมคะผู้อื่นก็จะไม่สามารถเข้ามาก่อกวนหรือว่าแก้ไขงานของเราได้นะคะนี่คือการทบทวนจากครั้งที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูแนวคำตอบของครูกันดีกว่านะคะแนวคำตอบของคำถามข้อนี้ค่ะสามารถทำกิจกรรมเหล่านั้นได้ถ้าไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นแนวคำตอบของครูนะคะจะเป็นในลักษณะของการสามารถที่จะเข้ามาร่วมทำกิจกรรมนั้นๆด้วยกันได้แต่จะต้องไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือเกิดความเสียหายในเรื่องของข้อมูลต่างๆเช่นเดียวกับที่ครูได้บอกไปใช่ไหมคะหากนักเรียนเผยแพร่ข้อมูลเป็นสาธารณะอาจจะมีผู้อื่นเข้ามาร่วมกระทำหรือปฏิบัติกิจกรรมนั้นด้วยได้แต่ถ้าหาก

ู้นั้นนะคะทำให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลของนักเรียนแสดงว่าไม่ถูกต้องและก็ไม่สมควรอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะในเรื่องของการเผยแพร่ต่างๆนะคะตรวจสอบให้ดีว่าเราต้องการจะให้ใครเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักเรียนบ้างนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราได้ตอบคำถามกันไป2ข้อแล้วข้อสุดท้ายค่ะนักเรียนคำถามข้อที่3ค่ะมีอยู่ว่านักเรียนสามารถนำภาพผู้อื่นมาใช้ประกอบรายงานได้หรือไม่อย่างไร

0: ลองช่วยกันวิเคราะห์สิคะว่าถ้าหากว่าครูมีคำสั่งหนึ่งอย่างหรือมีโจทย์หนึ่งโจทย์ให้นักเรียนกลับไปทำรายงานเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในโรงเรียนนักเรียนคิดว่านักเรียนจะสามารถนำภาพของอื่นมาใช้ประกอบในรายงานของตัวเองได้หรือไม่ขอตัวแทนสักหนึ่งคนค่ะลองนึกถึงครั้งก่อนๆที่เราเคยได้ค้นหาข้อมูลถูกไหมคะหรือเป็นการที่เราได้เคยทำงานร่วมกันกับเพื่อนก็ได้มีไหมคะขอสักหนึ่งคนค่ะเชิญค่ะนักเรียนคิดว่าเราสามารถนำรูปภาพของเพื่อนมาใช้งานในการทำรายงานครั้งนี้ได้ไหมคะ
1: ได้ครับถ้าเกิดว่าเพื่อนอนุญาตให้นำมาใช้ได้ครับ
0: ปรบมือให้กับคำตอบของเพื่อนค่ะเก่งมากๆนะคะถูกต้องค่ะการที่เราจะนำรูปภาพของใครหรือจากหน่วยงานใดมาใช้นะคะนักเรียนจะต้องมีการขออนุญาตหรือใส่แหล่งอ้างอิงเข้าไปเพื่อเป็นการให้สิทธิ์แก่เจ้าของรูปภาพนะคะแต่ถ้าหากว่านักเรียนนำภาพนั้นมาใช้โดยไม่ขออนุญาตแล้วก็ไม่มีการอ้างแหล่งที่มาอย่างถูกต้องนะคะอาจจะผิดกฎหมายได้นะคะอย่างที่เราเคยเรียนกันไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการใส่แหล่งอ้างอิงเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะครูฝากนักเรียนไว้ด้วยนะคะถูกต้องค่ะเรามาชมแนวคำตอบกันนะคะแนวคำตอบค่ะการนำรูปภาพมาประกอบรายงานสามารถทำได้แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาซึ่งสอดคล้องกับคำตอบของเพื่อนนะคะที่บอกว่าจะต้องขออนุญาตก่อนนะคะถ้าเพื่อนไม่อนุญาตเราก็ไม่ควรนำภาพเพื่อนมาใช้นะคะนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับคำถาม3คำถามนี้เป็นคำถามที่ใช้ในการทบทวนความรู้เดิมรวมไปถึงกิจกรรมที่เราเคยทำไปก่อนหน้านี้นะคะให้นักเรียนร่วมกันตอบคำถามมาพร้อมๆกันและคุณครูเชื่อว่านักเรียนจะสามารถตอบคำถามได้ถูกต้องอย่างแน่นอนอย่าลืมปรบมือเสียงดังๆให้กับตัวเองนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้ตอบคำถามกันไปแล้วนะคะเรามาเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้กันเลยค่ะกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่าค้นหาภาพตามความชอบนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติกันนะคะครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทครูปลายทางและบทบาทนักเรียนปลายทางค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่1เรื่องสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์จากนั้นค้นหารูปภาพที่ต้องการแล้วนำมาโพสต์ลงใน padlet.com ที่ครูเตรียมไว้แล้วพร้อมทั้งเขียนคอมเมนต์ใต้ภาพค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนศึกษาใบความรู้ที่1เรื่องสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์จากนั้นค้นหาภาพที่ต้องการแล้วเขียนคอมเมนต์ลงใน Padlet ที่ครูกำหนดให้ค่ะจากกิจกรรมนี้นะคะเราจะมีการใช้ padlet.com ซึ่งนักเรียนเคยใช้กันไปบ้างแล้วนะคะจากที่ครูได้บอกไปกิจกรรมนี้นะคะจะให้นักเรียนทำการค้นหารูปภาพและนำไปโพสต์ลงใน padlet.comหลังจากนั้นให้นักเรียนเขียนคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นใต้รูปภาพของตนเองนะคะโดยให้นักเรียนวิเคราะห์ว่านักเรียนควรจะเขียนความคิดเห็นว่าอะไรลงไปนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะแล้วก็อันดับแรกนะคะให้นักเรียนสังเกตบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของตัวเองนะคะจะมีไฟล์เอกสารอยู่1ไฟล์ที่มีชื่อว่าลิงก์เข้าใช้งาน Padlet นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันนะคะ

ในหน้าจอเดสก์ท็อปของนักเรียนนะคะจะมีไฟล์งานที่ชื่อว่าลิงก์เว็บไซต์ padlet.com นะคะเป็นไฟล์เอกสารของโปรแกรม Microsoft Word นะคะให้นักเรียนทำการเปิดไฟล์งานนั้นขึ้นมาค่ะแล้วนักเรียนจะเห็นว่าทางด้านในจะมีเว็บไซต์ของ padlet.com ได้เตรียมไว้ให้แล้วนะคะในกรณีนี้นะคะนักเรียนปลายทางสามารถลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆกันได้เลยโดยให้นักเรียนเปิดไฟล์งานนี้นะคะที่ครูปลายทางได้เตรียมไว้ให้แล้วก็ทำการเข้าสู่เว็บไซต์ของ padlet.com ไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนคะให้นักเรียนทำการเปิดไฟล์นี้ขึ้นมานะคะเช่นเคยค่ะก่อนหน้านี้เราเคยเข้าใช้งาน padlet.com กันไปแล้วนะคะวิธีการใช้งานนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เว็บไซต์ทำได้ง่ายๆค่ะให้นักเรียนทำการคัดลอกลิงก์ที่อยู่ตรงส่วนนี้นะคะตั้งแต่ https ตรงนี้วิธีการคัดลอกลิงก์นะคะก็คือให้นักเรียนทำการคลุมดำตรงส่วนลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกขวา copy ได้เลยนะคะหรือเป็นภาษาไทยนะคะจะเป็นคำว่าคัดลอกนั่นเองนะคะนักเรียนทำการคัดลอกลิงก์ได้เลยนะคะเราใช้วิธีการเดิมก่อนหน้านี้ที่เราเคยทำนะคะหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์ของ google.com นะคะเข้าสู่เว็บไซต์ของ google.com ได้เลยเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของ google.com เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเช่นเคยค่ะนักเรียนในส่วนของเมนูนะคะในการค้นหาแท็บค้นหาด้านบนจะเป็นส่วนที่ใช้กรอก URL นะคะให้นักเรียนนำลิงก์ที่ทำการคัดลอกเมื่อสักครู่นี้มาวางตรงส่วนที่เป็น URL ด้านบนได้เลยค่ะนักเรียนทำไปพร้อมๆกันนะคะเราทำการคัดลอกลิงก์เมื่อสักครู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงส่วนนี้ให้นักเรียนคลิกขวาค่ะคลิกขวานะคะคลิกซ้ายเราใช้นิ้วชี้นะคะคลิกขวาเราใช้นิ้วกลางค่ะนักเรียนให้นักเรียนทำการคลิกขวาตรงช่อง URL แล้วก็ทำการคลิกตรงคำว่าวางได้เลยค่ะเป็นการวางลิงก์ URL ของ Padlet เมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อนักเรียนวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนกด Enter 1ครั้งค่ะหลังจากนั้นนักเรียนก็จะเข้าสู่หน้าตาของ www.padlet.com ที่ครูได้เตรียมไว้ให้นะคะซึ่งในกระดานนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมค้นหาภาพตอนนี้นักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์ Padlet ได้ไหมคะมีใครยังเข้าไม่ได้มีไหมคะไม่มีนะแสดงว่านักเรียนสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ทุกคนนะคะเก่งมากๆเอาละค่ะนักเรียนคะอย่างที่ครูแจ้งไปแล้วว่ากิจกรรมในวันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการค้นหาภาพนะคะเราจะใช้เว็บไซต์ของ google.com ในการค้นหารูปภาพต่างๆนะคะเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยอันดับแรกค่ะให้นักเรียนนะคะทำการเปิดหน้าต่างใหม่นะคะให้สังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกตรงแถบด้านบนนะคะเป็นการเปิดแถบใหม่ขึ้นมาหลังจากนั้นค่ะนักเรียนก็เข้าสู่เว็บไซต์ของ google.com อีกหนึ่งครั้งค่ะแบบนี้นะคะเราทำการเปิดหน้าต่างใหม่แล้วก็เข้าสู่เว็บไซต์ของ google.com อีกหนึ่งครั้งหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนนะคะทำการค้นหารูปภาพที่นักเรียนต้องการนะคะจะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับสถานที่ผลไม้สัตว์เลี้ยงหรืออะไรก็ได้ที่นักเรียนชื่นชอบนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างการค้นหารูปภาพนะคะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะนี่คือตัวอย่างรูปภาพที่จะทำการค้นหานะคะนักเรียนสามารถค้นหารูปภาพที่ตัวเองชื่นชอบได้เลยนะคะพิมพ์ข้อความนะคะโดยการใช้คำค้นทบทวนจากครั้งก่อนๆที่เราเคยเรียนไปแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนทำการค้นหารูปภาพได้เลยอาจจะเข้าที่เมนูของคำว่ารูปภาพนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเลือกรูปภาพที่นักเรียนต้องการนะคะสมมุติว่าครูต้องการเป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

0: ่ะตอนนี้นะคะนักเรียนกำลังค้นหารูปภาพอยู่ถ้านักเรียนได้รูปภาพที่สนใจแล้วนะคะลำดับต่อไปเราจะทำการคัดลอกรูปภาพค่ะทำไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนวิธีการคัดลอกรูปภาพทำได้ง่ายๆค่ะสมมุติว่านักเรียนได้รูปภาพที่ต้องการแล้วให้นักเรียนทำการคลิกขวาที่รูปภาพนั้นนะคะคลิกขวา1ครั้งที่รูปภาพนั้นแล้วก็เลือกคำสั่งคัดลอกรูปภาพตรงส่วนนี้นะคะเลือกรูปภาพที่ตัวเองชื่นชอบก่อนนะคลิกขวาที่รูปภาพแล้วทำการคัดลอก1ครั้งแบบนี้ค่ะเมื่อนักเรียนคลิกคัดลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนเข้าสู่ padlet.com เข้าสู่หน้าต่างของ padlet.com นะคะแล้วเช่นเคยค่ะนักเรียนมุมขวาล่างนะคะที่เป็นเครื่องหมายบวกมุมขวาล่างนะนักเรียนคลิกที่เครื่องหมายบวก1ครั้งแล้วจะเจอกับหน้าต่างนี้จำได้ไหมคะหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนนะคะกดปุ่ม Control แล้วก็ตัว V บนแป้นพิมพ์นะคะให้นักเรียนทำการกดปุ่ม Control แล้วก็ตัว V หรือจะใช้วิธีการคลิกขวา1ครั้งแล้วกดวางก็ได้เช่นเดียวกันแบบนี้นะคะคุณครูทบทวนให้อีก1ครั้งนะอีก1ครั้งนะคะเมื่อนักเรียนทำการคัดลอกรูปภาพเมื่อสักครู่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าสู่หน้าต่างของ padlet.com หลังจากนั้นให้นักเรียนคลิกที่เครื่องหมายบวกที่อยู่มุมขวาล่างตรงส่วนนี้นะคะและให้นักเรียนคลิกขวาแล้วกดวางแบบนี้รอให้เว็บไซต์นะคะทำการอัปโหลดรูปภาพสักครู่หนึ่งเมื่อนักเรียนอัปโหลดรูปภาพเสร็จสิ้นเรียบร้อยให้กดเผยแพร่ได้เลยค่ะกดเผยแพร่เลยค่ะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะตอนนี้นักเรียนนะคะได้ทำการเผยแพร่รูปภาพของตัวเองที่นักเรียนชื่นชอบลงมาไว้ใน padlet.com เป็นที่เรียบร้อยนี่คือกิจกรรมที่เราได้ร่วมสนุกกันในกิจกรรมแรกนะคะตอนนี้นักเรียนจะเห็นว่ามีหลายๆคนนะคะกำลังเผยแพร่รูปภาพขึ้นสู่เว็บไซต์ของ padlet.com เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบางคนนะคะกำลังสืบค้นรูปภาพโดยการคัดลอกนะคะเพื่อที่จะเตรียมนำไปใส่ใน padlet.com ค่ะระหว่างนี้นะคะนักเรียนกำลังสืบค้นแล้วก็ทำการค้นหารูปภาพกันมาเรื่อยๆเลยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถสืบค้นไปพร้อมๆกันแล้วก็เผยแพร่รูปภาพบนแพดเล็ตได้เลยนะคะเห็นไหมคะตอนนี้นะคะรูปภาพที่นักเรียนทำการสืบค้นมานักเรียนจะเห็นว่ามีความหลากหลายมากเลยบางคนเป็นรูปภาพของสัตว์เลี้ยงนะคะบางคนเป็นการ์ตูนที่ชื่นชอบบางคนเป็นสถานที่ที่นักเรียนชื่นชอบเองเอาล่ะค่ะนักเรียนคะจากการสืบค้นแล้วก็เผยแพร่รูปภาพลงบนแพดเล็ตในครั้งนี้มีใครสามารถตอบคุณครูได้บ้างว่าหากเราจะนำภาพเหล่านี้ไปใช้ในการทำรายงานนักเรียนคิดว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไรกับรูปภาพที่นักเรียนได้เผยแพร่ในตอนนี้คะนักเรียนคะคุณครูขอตัวแทนสักหนึ่งคนค่ะตอบคำถามในครั้งนี้ว่าจากกิจกรรมนี้หากคุณครูให้นักเรียนนำรูปภาพไปใช้ในการทำรายงานนักเรียนคิดว่านักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรก่อนที่จะนำรูปภาพเหล่านี้ไปใช้ลองช่วยกันวิเคราะห์และขอตัวแทนสักหนึ่งคนในการตอบคำถามค่ะลองวิเคราะห์ดูนะเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรที่จะนำรูปภาพเหล่านี้ไปใช้ได้บ้างได้ตัวแทนแล้วค่ะนักเรียนยกมือเปิดไมค์แล้วตอบได้เลยค่ะ
1: ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาค่ะ
0: จะต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาจากรูปภาพที่นักเรียนได้ทำการค้นหาใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วนอกจากนี้ถ้าหากว่านักเรียนอ้างอิงแหล่งที่มาเสร็จเรียบร้อยแล้วครูให้นักเรียนนำภาพไปใช้และให้เพิ่มรูปภาพของเพื่อนๆในห้องนี้นักเรียนจะต้องปฏิ

0: ับตนอย่างไรเพิ่มเติมค่ะก่อนที่จะนำภาพของเพื่อนไปใช้ได
1: ้ต้องขออนุญาตเพื่อนๆค่ะ
0: ต้องขออนุญาตเพื่อนก่อนว่าเราจะนำรูปภาพของเธอไปใช้ในรายงานใช่ไหมคะถ้าเพื่อนอนุญาตก็สามารถ
1: ใช้ได้
0: แต่ถ้าเพื่อนไม่อนุญาตเราก็ไม่ควรนำไปใช้ใช่ไหมคะเก่งมากๆนักเรียนปรบมือเสียงดังๆให้กับเพื่อนค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้ลงมือนะคะในการสืบค้นแล้วก็เผยแพร่รูปภาพลงบนแพดเล็ตเป็นที่เรียบร้อยและนักเรียนก็สามารถตอบได้ว่าเราควรปฏิบัติตนอย่างไรก่อนที่จะนำรูปภาพเหล่านี้ไปใช้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนครูขอไปต่อในเรื่องของเนื้อหาการเรียนของเรานะคะหลังจากที่นักเรียนทำกิจกรรมนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูมีกิจกรรมต่อไปมาให้นักเรียนได้ปฏิบัติกันค่ะนักเรียนคะลำดับต่อไปนะคะคุณครูให้นักเรียนทำการศึกษาใบความรู้ที่1เรื่องสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์ค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะให้นักเรียนเปิดชุดกิจกรรมไปพร้อมๆกันแล้วตรวจสอบแล้วก็ลองศึกษาเกี่ยวกับใบความรู้ที่1นะคะเรื่องสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์นะคะเพราะเราจะได้ใช้ในการทำใบงานในวันนี้ค่ะนักเรียนปลายทางสามารถเปิดใบความรู้นะคะแล้วก็ศึกษาไปพร้อมๆกันกับนักเรียนในห้องนี้ได้เลยเพราะว่าในกิจกรรมใบงานในวันนี้นะคะเราจะได้ใช้ข้อมูลในใบความรู้นี้ค่ะในการตอบคำถามต่างๆแล้วก็วิเคราะห์คำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะในระหว่างนี้นะคะคุณครูขอไปต่อกันเลยในขณะที่นักเรียนกำลังเปิดชุดกิจกรรมเพื่อศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมอยู่นะคะในวันนี้ค่ะนักเรียนคุณครูมีในส่วนของสิทธิส่วนบุคคลใช่ไหมคะเราได้เรียนรู้กันในเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นค่ะคุณครูขออธิบายเพิ่มเติมในส่วนของสิทธิส่วนบุคคลกันก่อนนะคะสิทธิส่วนบุคคลค่ะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่ได้รับการยอมรับและคุ้มครองตามกฎหมายในการใช้ชีวิตและทำกิจกรรมส่วนตัวโดยปราศจากการรบกวนจากผู้อื่นค่ะส่วนลิขสิทธิ์นะคะหมายถึงสิทธิแต่ผู้เดียวที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์กระทำการใดๆเกี่ยวกับงานที่ตนได้ทำขึ้นโดยใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถของตนเองในการสร้างสรรค์โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่นค่ะนี่คือความหมายของสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็ลิขสิทธิ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในวันนี้ค่ะอย่างที่ครูบอกไปนะคะเราได้ทำการศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมแล้วนะคะกิจกรรมเพิ่มเติมในวันนี้คือใบงานส่วนหนึ่งนะคะมีชื่อว่าเรื่องสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์นั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติใบงานค่ะเช่นเคยค่ะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงาน01เรื่องสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์จากนั้นครูให้นักเรียนตอบคำถามหลังกิจกรรมค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงาน01จากนั้นให้นักเรียนร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบคำถามหลังกิจกรรมนั่นเองค่ะนี่คือหน้าตาของใบงาน01นะคะในส่วนแรกค่ะนักเรียนจะต้องทำการพิจารณาสถานการณ์นะคะว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือลิขสิทธิ์หรือไม่เพราะเหตุใดนะคะโดยในข้อที่1นะคะจะมีสถานการณ์นะคะสถานการณ์แรกค่ะการสลองถ่ายภาพตอนเพื่อนเผลอแล้วโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์โดยที่ไม่ได้บอกเพื่อนก่อนนักเรียนจะต้องทำการพิจารณาว่าสถานการณ์นี้นะคะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดสิทธิหรือไม่นะคะนักเรียนจะต้องทำการวิเคราะห์ก่อนว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่าหรือว่าละเมิดลิขสิทธิ์ตรงส่วนไหนบ้างนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเขียนอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าถ้าละเมิดเนื่องจากอะไรนะคะข้อที่2 สถานการณ์นะคะ2ปีบนำภาพจากอินเทอร์เน็ตมาตกแต่งเพิ่มเติมแล้วนำไปใช้เพื่อโฆษณาสินค้าของตนเองค่ะข้อที่3 สายหยุดนำข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ประกอบการทำรายงานแล้วอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วยข้อที่4ค่ะเฟื่องฟ้าถ่ายวิดีโอการเกิดอุบัติเหตุที่พบระหว่างทางกลับบ้านแล้วโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์ทันทีข้อที่5ค่ะชวนชมเข้าไปแชร์และแสดงต่อโพสต์ของเพื่อนสนิทที่ต่อว่าเพื่อนอีกคน

เพราะเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นความจริงนะคะและข้อต่อไปค่ะเป็นข้อที่2จากรูปทางซ้ายมือมีการเผยแพร่ข้อมูลแบบใดนะคะและมีคำถามเพิ่มเติมอีกว่านักเรียนจะเผยแพร่ข้อมูลแบบนี้หรือไม่เพราะเหตุใดข้อที่3นะคะจากรูปทางซ้ายมือมีการเผยแพร่ข้อมูลแบบใดเช่นเดียวกันค่ะการเผยแพร่แบบนี้มีความเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นโดยรวมนะคะนักเรียนใบงานนี้นะคะในข้อแรกนักเรียนจะต้องพิจารณาสถานการณ์ว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือลิขสิทธิ์หรือไม่หากละเมิดเนื่องจากอะไรนะคะและหลังจากนั้นค่ะในส่วนของข้อที่2และข้อที่3ให้นักเรียนพิจารณาสัญลักษณ์ว่าจากในภาพนี้เป็นการเผยแพร่ในลักษณะใดแล้วก็อธิบายตามคำถามเพิ่มเติมที่มีอยู่ในข้อนั้นๆนะคะในส่วนของใบงานตรงนี้มีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมคะยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นครูขอไปต่ออีกส่วนหนึ่งนะคะหลังจากที่ทำใบงานแล้วค่ะจะมีในส่วนของคำถามหลังกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติด้วยนะคะคำถามหลังกิจกรรมค่ะจะเกี่ยวกับการพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ตามข้อความที่มีให้ในโจทย์หากว่าข้อความนั้นเหมาะสมให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกลงหน้าข้อความนั้นๆแต่ถ้าไม่เหมาะสมให้นักเรียนใส่เครื่องผิดหน้าข้อความนั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้นักเรียนจะต้องทำ2ส่วนส่วนที่1คือใบงานและส่วนที่2คือคำถามหลังกิจกรรมนั่นเองทั้ง2 ส่วนนี้มีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีนะตอนนี้จะเห็นว่านักเรียนได้ลงมือปฏิบัติใบงานกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนปลายทางนะคะหากขณะทำใบงานนักเรียนเกิดข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมให้นักเรียนยกมือแล้วก็สอบถามกับครูปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเพราะฉะนั้นครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมใบงานในครั้งนี้นะคะขอให้นักเรียนพิจารณาสถานการณ์ดีๆนะคะใช้ความรอบคอบในการพิจารณาว่าควรจะออกมาในรูปแบบใดนะคะลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: ค่ะก็หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมใบงานแล้วก็ตอบคำถามหลังกิจกรรมกันไปแล้วนะคะลำดับต่อไปค่ะเช่นเคยค่ะครูจะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะออกมานำเสนอคำตอบที่นักเรียนได้ทำการพิจารณาสถานการณ์ต่างๆแล้วก็วิเคราะห์ออกมาว่าคำตอบที่ได้เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือลิขสิทธิ์หรือไม่นะคะแล้วก็ในส่วนของการสังเกตสัญลักษณ์ในการเผยแพร่ต่างๆนะคะรวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อความจากคำถามหลังกิจกรรมค่ะในระหว่างนี้นะคะนักเรียนปลายทางสามารถนำเสนอไปพร้อมๆกันได้เลยเพื่อเป็นการตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันกับนักเรียนในห้องนี้นะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะขอตัวแทนที่จะออกมานำเสนอใบงานในวันนี้ค่ะมีใครบ้าง1คน2คนปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะด้านหน้าเลยถือไมค์ออกมาด้วยนะคะอันนี้เลยลูกอันดับแรกอย่าลืมว่าแนะนำตัวก่อนนะคะว่าชื่ออะไรเริ่มค่ะคนแรก
1: สวัสดีครับผมเด็กชายพงษ์ธนาพ่วงทองมาจากกลุ่ม2ครับ
2: สวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงพัทริกากินภัยมาจากกลุ่ม3ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเริ่มจากคนแรกเลยในส่วนของนั่นนะคะสถานการณ์แรกเกี่ยวกับกาสลองค่ะหนูอ่านโจทย์แล้วก็อธิบายเลยว่าระเบิดหรือไม่เนื่องจากอะไร
1: กาสลองถ่ายภาพเพื่อนตอนเผลอแล้วโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์โดยไม่ได้บอกเพื่อนก่อนละเมิดครับเนื่องจากไม่ขออนุญาตเพื่อนก่อนครับ
0: ข้อต่อไปค่ะ
1: ซ่องปีบ
0: 2ปีบ
1: 2ปีบนำภาพจากอินเทอร์เน็ตมาตกแต่งเพิ่มเติมแล้วนำไปใช้เพื่อโฆษณาสินค้าของตนเองละเมิดครับเนื่องจากไม่ใส่ที่มาครับ
0: ข้อที่3ค่ะ
1: สายหยุดนำข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ประกอบการทำรายงานแล้วอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วยไม่ละเมิดครับเนื่องจากใส่ที่มาครับ
0: ข้อที่4ค่ะ
1: เฟื่องฟ้าถ่ายวิดีโอการเกิดอุบัติเหตุที่พบระหว่างทางกลับบ้านแล้วโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์ละเมิดครับเนื่องจากไม่ขออนุญาตก่อน
0: และข้อที่5ค่ะ
1: ชวนชมเข้าไปแชร์และแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ของเพื่อนสนิทที่โพสต์ต่อว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งเพราะเห็นว่า

0: เรื่องนั้นเป็นความจริงละเมิดครับเนื่องจากโพสต์เป็นโพสต์ที่ไม่สุภาพครับ
1: และต่อไปข้อที่สองค่ะจากรูปภาพนี้นะคะเดี๋ยวให้ชูก้าเป็นคนนำเสนอเนาะในส่วนของข้อที่สองลูกจากรูปภาพนี้ค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นการเผยแพร่ข้อมูลแบบใดคะ
2: เป็นแบบสาธารณะค่ะ
1: เพราะว่ามีสัญลักษณ์ใช่ไหมคะแสดงเกี่ยวกับการเผยแพร่สาธารณะคำถามเพิ่ม

0: นักเรียนคิดว่าเป็นการเผยแพร่แบบใดตอบเลยลูก
1: เป็นการเผยแพร่แบบเพื่อนเท่านั้นค่ะ
0: แล้วก็คำถามเพิ่มเติมเลยค่ะการเผยแพร่แบบนี้มีความเสี่ยงต่อการเข้าถึงหรือไม่อะไรยังไง
1: ไม่ค่ะเพราะมีแค่เพื่อนคนที่สนิทค่ะเพื่อนคนที่ไม่สนิทจะไม่รับแอดค่ะ
0: นี่คือคำตอบในส่วนของใบงาน01นะคะนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนก่อนค่ะในส่วนต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของคำถามหลังกิจกรรมก็เป็นตัวแทนกลุ่มที่3นะคะเช่นเคยนักเรียนนำเสนอได้เลยค่ะ
1: ข้อ1ไม่แสดงความคิดเห็นหรือไม่แชร์ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นถูกต้องค่ะข้อ2ไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเรื่องจากนำมาใช้เพื่อการศึกษาผิดค่ะข้อ3เปิดโอกาสให้คนอื่นเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างได้แบบสาธารณะไม่ถูกต้องค่ะข้อ4ถ้าพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคนอื่นต้องรีบถ่ายรูปหรือวิดีโอแล้วแชร์ทันทีไม่ถูกต้องค่ะข้อ5แจ้งครูหรือผู้ปกครองทันทีเมื่อแน่ใจว่าได้รับข้อมูลที่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนอีกหนึ่งครั้งค่ะนักเรียนขอบคุณนะคะกลับเข้าที่ได้เลยจากคำตอบที่นักเรียนได้ทำการวิเคราะห์ออกมานี้นะคะคุณครูก็ได้พิจารณาดูแล้วนะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้ถูกต้องหมดเลยนะคะอาจจะมีบางกรณีที่อาจจะต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมบ้างแต่ส่วนใหญ่นักเรียนตอบออกมาได้ถูกต้องแล้วค่ะเช่นเดียวกับนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนจะต้องตอบคำถามได้ถูกต้องแน่นอนอย่าลืมปรบมือให้กับตัวเองนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะจากที่เพื่อนได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณครูมีในส่วนของเฉลยเกี่ยวกับใบงาน01แล้วก็คำถามหลังกิจกรรมมาให้เราไปชมพร้อมๆกันแล้วก็อย่าลืมนะคะตรวจสอบคำตอบด้วยว่ามีตรงส่วนไหนที่อาจจะยังไม่สอดคล้องกับของคุณครูนะคะให้นักเรียนลองวิเคราะห์แล้วก็ปรับให้สอดคล้องกันให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องมากที่สุดนะคะค่ะในส่วนของเฉลยค่ะในสถานการณ์แรกนะคะที่เกี่ยวกับการสลองนะคะถือว่าละเมิดค่ะเนื่องจากการถ่ายภาพผู้อื่นและโพสต์โดยที่เจ้าตัวไม่รู้ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลค่ะข้อที่2สถานการณ์เกี่ยวกับซองปีบนะคะถือว่าละเมิดเช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากการนำภาพผู้อื่นมาโดยไม่ได้รับอนุญาตและนำไปทำเพื่อการค้าถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เองค่ะและข้อที่3ค่ะเกี่ยวกับสายหยุดนะคะถือว่าไม่ละเมิดค่ะเนื่องจากการนำข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาใช้เพื่อการศึกษาและอ้างอิงแหล่งที่มาไม่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะข้อที่4นะคะที่เฟื่องฟ้าถ่ายวิดีโอการเกิดอุบัติเหตุถือว่าเป็นการละเมิดนะคะเนื่องจากการถ่ายภาพผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตและโพสต์ลงสื่อสังคมถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าตรงส่วนนี้ให้คำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลนั้นๆด้วยนะคะข้อที่5ค่ะชวนชมเข้าไปแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นต่างๆนะคะถือว่าละเมิดนะคะเนื่องจากการแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ในทางที่ไม่ดีถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์ต่างๆนะคะอย่าลืมแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกนะคะหากนักเรียนแสดงความคิดเห็นในเชิงลบหรือเป็นความคิดเห็นที่ไม่ดีนะคะก็อาจจะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้นั้นได้นะคะขอให้นักเรียนระมัดระวังในส่วนนี้ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะไปกันต่อค่ะจากข้อ2และข้อ3นะคะนักเรียนตอบได้ถูกเกือบทั้งหมดเลยข้อที่2ค่ะรูปทางซ้ายมือนะคะเป็นการเผยแพร่แบบสาธารณะค่ะโดยคำถามเพิ่มเติมนะคะที่ถามว่านักเรียนจะเผยแพร่ข้อมูลแบบนี้หรือไม่เพราะเหตุใดนะคะคำตอบก็คือเผยแพร่ได้ค่ะแต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาด้วยนะคะถึงจะเป็นการเผยแพร่แบบสาธารณะเราก็ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้กับเจ้าของข้อมูลนั้นด้วยนะคะข้อที่3ค่ะเป็นรูปภาพที่เกี่ยวกับการเผยแพร่แบบเพื่อนเท่านั้นนะคะโดยการเผยแพร่แบบนี้ค่ะมีความเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่อย่างไรนะคะคำตอบก็คือทางที่ดีเราไม่เผยแพร่เลยดีกว่านะคะเพราะว่าเราต้องการให้เพื่อนเห็นเท่านั้นอย่างที่เพื่อนได้ตอบไปแล้วเมื่อเรากำหนดสิทธิใช่ไหมคะให้กับเพื่อนเข้าเห็นได้เพียงเท่านั้นเราก็ไม่ควรที่จะแชร์หรือเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้เพราะว่าเรากำหนดชัดเจนแล้วว่าจะต้องเป็นเพื่อนเท่านั้นถึงจะเห็นโพสต์หรือข้อมูลเหล่านี้ได้นะคะแต่ถ้าหากจำเป็นจริงๆนะคะจำเป็นจริงๆที่จะต้องเผยแพร่ก็ให้คำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลให้ดีแล้วก็คำนึงอย่างรอบคอบก่อนนะคะว่าควรจะต้องเผยแพร่อย่างไรบ้างนะคะและสุดท้ายค่ะนักเรียนในส่วนของคำถามหลังกิจกรรมนะคะที่นักเรียนได้ตอบกันมา

0: ที่ทำการพิจารณาข้อความนะคะหากเหมาะสมให้ใส่เครื่องหมายถูกและถ้าไม่เหมาะสมให้ใส่เครื่องหมายผิดนะคะในข้อที่1ค่ะคำตอบก็คือเหมาะสมนะคะไม่แสดงความคิดเห็นหรือไม่ใช้ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นข้อที่2ค่ะไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเนื่องจากนำมาใช้เพื่อการศึกษาถือว่าไม่เหมาะสมนะคะถึงเราจะนำมาใช้เพื่อการศึกษาเราก็ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มานะคะข้อที่3ค่ะเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้าถึงข้อมูลอย่างแบบสาธารณะได้ถือว่าไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าเขาอาจจะนำข้อมูลของเราไปทำให้เกิดความเสียหายทั้งด้านทรัพย์สินแล้วก็ชื่อเสียงได้นะคะข้อที่4ค่ะถ้าเจอพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคนอื่นต้องรีบถ่ายรูปหรือวิดีโอแล้วแชร์ทันทีข้อนี้ไม่เหมาะสมเช่นกันให้นึกถึงสถานการณ์ที่ทำการแชร์คลิปของการเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคะตรงส่วนนี้อาจจะไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนในคลิปก็ได้นะคะและข้อที่5ค่ะแจ้งครูหรือผู้ปกครองทันทีเมื่อแน่ใจว่าได้รับข้อมูลที่เหมาะสมหรือไม่ก็คือเราไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้เหมาะสมหรือไม่นะคะนักเรียนสามารถปรึกษาคุณครูคนที่อยู่ใกล้ตัวหรือว่าผู้ปกครองของนักเรียนได้เลยนะคะถือว่าพฤติกรรมนี้เหมาะสมแล้วนะคะเพราะว่านักเรียนจะไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะคะก็หาที่ปรึกษาเพิ่มเติมอาจจะเป็นคุณครูหรือว่าผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะจากใบงานแล้วก็คำถามหลังกิจกรรมในครั้งนี้นะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆที่เคยเจอในชีวิตประจำวันแล้วก็ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นเพราะฉะนั้นระวังตรงส่วนนี้นะคุณครูฝากไว้นะคะเวลาเข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์คำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็การละเมิดลิขสิทธิ์ไว้ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะต่อไปนะคะเราจะเข้าสู่ในช่วงของการสรุปบทเรียนค่ะเช่นเคยค่ะครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะบทบาทครูปลายทางนะคะครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปบทเรียนเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์ค่ะบทบาทนักเรียนค่ะนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อทดสอบความเข้าใจของบทเรียนค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะขอตัวแทน1คนในการสรุปว่าวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องใดหรือได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้างค่ะขอตัวแทน1คนช่วยกันสรุปในวันนี้ค่ะด้านหน้าก็ได้นะคะมีไหมเอ่ยกลุ่มนี้ไหมได้นะคะยกมือได้เลยนักเรียนส่งมาให้กับเพื่อนเลยค่ะลองนึกถึงกิจกรรมในวันนี้ว่าเราได้ทำการวิเคราะห์หรือว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างค่ะ
1: ได้เรียนรู้กับลิขสิทธิ์ครับแล้วก็การละเมิด
0: ละเมิดสิทธิ
1: ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
0: ใช่ไหมคะว่าควรปฏิบัติอย่างไรใช่ไหมคะลองยกตัวอย่างได้ไหม
1: ได้
0: ยกตัวอย่างสถานการณ์อย่างเช่นการทำรายงานก็ได้เหมือนที่นักเรียนได้เคยนำเสนอมาถ้าเราทำรายงานเรื่องหนึ่งเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง
1: เราถ้าสมมติเราจะเอาภาพมาจากอินเทอร์เน็ตครับเราก็ต้องใช้แหล่งที่มาครับ
0: อ้างอิงให้ชัดเจนใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเก่งมากๆนะคะถูกต้องแล้วค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็ลิขสิทธิ์สำคัญมากๆเลยนะคะเวลาเรานำรูปภาพหรือสื่อต่างๆข้อความต่างๆมาใช้เราจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มานะคะแล้วก็ขออนุญาตบุคคลที่เราจะนำมาเผยแพร่ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้นั้นนะคะคุณครูมีสรุปเพิ่มเติมมาให้ค่ะในปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้การติดต่อสื่อสารทำได้สะดวกและรวดเร็วทำให้บุคคลสามารถรวบรวมจัดเก็บข้อมูลและเผยแพร่ได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้นฉะนั้นผู้ใช้งานควรรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองเคารพสิทธิของผู้อื่นแจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสมนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะฝากไว้เลยเวลานักเรียนเข้าใช้งานสื่อสังคมออนไลน์นะคะเคารพสิทธิของตัวเองก็ต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นด้วยแล้วก็พยายามนะคะเวลาใช้งานหรือนำสื่ออะไรต่างๆมาใช้ให้เกียรติกับเจ้าของข้อมูลด้วยอ้างอิงแหล่งที่มาให้เรียบร้อยเพื่อจะได้ไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะก่อนจะจากกันไปค่ะคุณครูฝากนักเรียนทำแบบประเมินตนเองนะคะว่าวันนี้เราได้เรียนรู้สิ่งใดเกิดอุปสรรคหรือปัญหาอะไรไปบ้างแล้วก็อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องใดกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะแล้วครั้งหน้านำมาส่งครูให้เรียบร้อยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมกลับไปทำแบบประเมินตนเองนะคะเพื่อที่จะได้ทดสอบตัวเองหรือว่าประเมินนะคะสะท้อนตนเองว่าวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องใดเกิดปัญหาอะไรบ้างและอยากจะปรับปรุงหรือเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะวันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้ส่วนในครั้งถัดไปค่ะ เรายังเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยเรื่องการรู้เท่าทันสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่1ค่ะใบงาน02รู้ใช้เข้าใจสบายใจค่ะ2กระดาษ A4 สำหรับบันทึกคำตอบกิจกรรมจับคู่สถานการณ์ค่ะและ3ค่ะแบบประเมินตนเองเช่นเคยนะคะเอกสารต่างๆเหล่านี้ครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ DLTV ค่ะและครั้งหน้านะคะเราจะไม่ได้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นะคะเราจะได้กลับไปเรียนรู้กันที่ห้องเรียนปกติอีกเช่นเคยค่ะและวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิสาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของสุภาษิตสอนหญิงนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางยังจำเรื่องสุภาษิตสอนหญิงได้ไหมได้แล้วเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยนักเรียนคิดว่าสามารถสอนได้เฉพาะผู้หญิงเพียงอย่างเดียวไหมไม่สามารถสอนผู้ชายได้ไหม
3: ได
2: ้จริงๆก็สามารถสอนได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงทุกเพศทุกวัยเลยนะครับเพราะว่าคำสอนและข้อคิดคติเตือนใจจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเป็นข้อคิดที่สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับโดยเฉพาะวัยของนักเรียนเนี่ยนักเรียนสามารถเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่มีความกตัญญูกตเวทิตาแล้วก็ใช้ใจอย่างประหยัดรวมไปถึงการรักนวลสงวนตัวได้อีกด้วยและชั่วโมงนี้นะครับปลายทางด้วยเช่นกันเราก็จะมาทบทวนความรู้จับคู่คำศัพท์กันเหมือนเดิมนะครับครูโอให้คำศัพท์มาอยู่ด้วยกันทั้งหมด5คำเช่นเคยเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันเลยนะครับ3 4หลูหรือว่าหลู
3: หล
2: ูลออูหลูไม่เอกหลูคำนี้อ่านว่าหลูไม่ใช่หลูหรือฮาลูนะครับและคำสุดท้ายก็จะมีคำว่าตะคอกชิวหาพิเคราะห์หลูและคำสุดท้ายก็คือคำว่าอื้ออึงนะครับคำว่าอื้ออึงเนี่ยนักเรียนบางคนอาจจะเคยได้ยินมาตั้งแต่เรื่องขุนช้างขุนแผนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายครูโอก็ให้ความหมายมาทั้งหมด5ความหมายเช่นเคยเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและปลายทางลองจับคู่พร้อมกันคำแรกคำว่าตะคอกน่าจะหมายถึงอะไรตะวาดหรือขู่เสียงดังอย่าตะคอกฉันนะฉันตกใจต่อมาคำที่2ชิวหาเคยได้ยินพระชิวหาไหมเป็นคำราชาศัพท์หมายถึงอวัยวะชิวหาหมายถึงลิ้นใช้เฉพาะอวัยวะของคนนะครับส่วนอวัยวะที่เป็นลิ้นของสัตว์เราจะไม่ใช้คำว่าชิวหาต่อมาครับพิเคราะห์พิเคราะห์ก็อันเดียวกับคำว่าวิเคราะห์นั่นแหละหมายถึงพิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะครับต่อมาคำว่าหลู่เคยได้ยินคำว่าลบหลู่ดูถูกไหมเธออย่ามาลบหลู่ดูถูกฉันนะลบหลู่รู้จึงหมายความว่าดูถูกไม่นับถือและสุดท้ายคำว่าอื้ออึงก็คือดังลั่นเออกระเริกนะครับ

0: ก็จบไปแล้วเกี่ยวกับการทบทวนความหมายทบทวนคำศัพท์จากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงถ้าทบทวนบ่อยๆนักเรียนก็จะมีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เยอะเมื่อมีคำศัพท์เยอะเราจะเรียกว่าคลังคำศัพท์ต่อมานะครับครูโอมีคำถามชวนคิดให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับคำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าทุกคนมีคุณค่าในตัวเองหรือไม่อย่างไรคิดว่าตนเองมีคุณค่าไหมไหนใครคิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าเลยยกมือขึ้นไม่มีใครคิดว่าตัวเราเนี่ยมีคุณค่ายกมือขึ้นคนทุกคนย่อมมีคุณค่าในตัวเองนะครับคำตอบก็สรุปได้ดังนี้นะครับทุกคนเนี่ยล้วนมีคุณค่าในตัวเราเองต่างมีศักดิ์ศรีความเป็นคนเท่ากันเราสามารถสร้างคุณค่าให้ตนเองได้ด้วยการทำไมคิดดีพูดดีและทำดีถ้าคิดดีพูดดีทำดี3สิ่งนี้ก็จะสร้างคุณค่าเสริมคุณค่าให้กับตัวเราถ้าเราคิดไม่ดีคิดร้ายต่อผู้อื่นพูดใส่ร้ายผู้อื่นทำร้ายผู้อื่นแบบนี้ดีไหมไม่ดีก็จะทำให้ชีวิตของเราไม่มีคุณค่านะครับเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่งเราควรกระทำตนให้มีคุณค่าเหมือนกับคำสอนของสุภาษิตสอนหญิงที่สอนให้เราทุกคนเนี่ยมีคุณค่าในตัวเองนะครับต่อมาคำถามข้อต่อมานะครับถ้าทุกคนยึดคำสอนของเรื่องสุภาษิตสอนหญิงจะส่งผลอย่างไรถ้าเรายึดคำสอนถ้าเราเป็นลูกกตัญญูเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ใช้จ่ายอย่างประหยัดมีคุณค่าในตนเองไม่ชิงสุกก่อนหามพูดจาไพเราะอ่อนหวานจะส่งผลต่อตนเองและสังคมอย่างไรใครตอบได้บ้างภัทริกาภัทริกาลองแสดงความคิดเห็นดูสิครับว่าถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยจะส่งผลดีต่อตัวเราอย่างไร
1: จะทำให้เราเป็นคนดีค่ะ
0: ทำให้เราเป็นคนดีและส่งผลต่อสังคมอย่างไรถ้าทุกคนเป็นคนดีหมด
1: จะทำให้สังคมน่าอยู่ค่ะ
0: อยู่สงบสุขร่มเย็นใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนสำหรับคำตอบก็สรุปได้ดังนี้นะครับจะส่งผลให้สังคมนั้นมีแต่คนดีเกิดความเรียบร้อยสงบสุขร่มเย็นประเทศชาติก็จะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและลดความขัดแย้งในสังคมเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์สุภาษิตสอนหญิงพร้อมกันอีกครั้งนะครับเรื่องสุภาษิตสอนหญิงที่นักเรียนได้อ่านนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่มีคุณค่าต่อตัวเราเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะคำสอนและข้อคิดเตือนใจต่างๆเนี่ยของสุภาษิตสอนหญิงจะส่งผลให้เราเนี่ยมีความเจริญทั้งทางกายวาจาใจแล้วก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขใครเห็นด้วยยกมือขึ้นเห็นด้วยไหมเห็นด้วยเพราะว่าเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเอามือลงสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยก็จะให้คติเตือนใจในการใช้ชีวิตนะครับต่อมานะครับนักเรียนทราบไหมว่าใครเป็นผู้แต่งเรื่องนี้ถ้าหากจะวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณค่าของเรื่องนี้นักเรียนก็ควรที่จะทราบผู้แต่งซึ่งในการสันนิษฐานนั้นก็มีข้อสันนิษฐานดังนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านทรงสันนิษฐานว่าสุนทรภู่เป็นผู้แต่งแต่มีผู้อื่นมีนักวิชาการผู้อื่นนะครับเขาก็สันนิษฐานเช่นเดียวกันว่าอาจไม่ใช่สุนทรภู่เพราะกวีก็คือผู้แต่งคนที่มีความชำนาญด้านการแต่งคำประพันธ์จะใช้คำว่ากวีเพราะมีกวีผู้อื่นเนี่ยเขาก็สันนิษฐานว่ากวีที่มีนามว่าผู้เนี่ยมีหลายคนอาจจะไม่ใช่สุนทรภู่คนเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นยังไม่สรุปแน่ชัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าวันนี้จะเรียนเรื่องการอธิบายคุณค่าเรื่องสุภาษิตสอนหญิงนั้นจะมีคุณค่าด้านใดบ้างแล้วก็จะวิเคราะห์ได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาสรุปคุณค่าแล้วก็อธิบายพร้อมกันเลยนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เด็กๆอ่านพร้อมกันข้อที่1ในการอธิบายคุณค่าของเรื่องต่างๆนั้นถ้าเป็นวรรณคดีไทยก็ดีวรรณกรรมก็ดีนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายหลักการอธิบายคุณค่าให้ได้จะต้องบอกให้ได้ว่าการอธิบาย

0: คุณค่าของเรื่องที่อ่านเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับต่อมาข้อที่2ก็ต้องเป็นการเขียนอธิบายคุณค่าว่านักเรียนจะสามารถเขียนอธิบายได้ว่าอย่างไรและสุดท้ายเนี่ยก็ต้องบอกแนวทางการนำคุณค่าและข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดเกี่ยวกับเนื้อหาคำถามมีอยู่ว่าการอธิบายคุณค่าเรื่องสุภาษิตสอนหญิงจะต้องอธิบายอย่างไรจะต้องอธิบายอย่างไรครับนักเรียนยังจำได้ไหมคุณค่ามีทั้งหมดกี่ด้านลองเปิดดูในใบความรู้ครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเปิดดูในใบความรู้ศึกษาดูสิครับว่ามีทั้งหมดกี่ด้านแล้วตอบคำถามครับเจอหรือยังเอ่ยคุณค่าของเรื่องที่อ่านมีทั้งหมดกี่ด้านฉัตรมงคลครับฉัตรมงคลมีทั้งหมดกี่ด้านครับลูก
1: 4ด้านครับ
0: มีด้านอะไรบ้าง
1: ด้านเนื้อหาสาระครับด้านวรรณศิลป์ครับ
0: ครับ
1: ด้านสังคมและวัฒนธรรมครับ
0: แล้วก็ด้าน
1: ข้อคิดในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอธิบายคุณค่าเราต้องอธิบายคุณค่าของเรื่องให้ครบทั้ง4ด้านนะครับแล้วที่สำคัญต้องอธิบายโดยละเอียดนะอธิบายให้เข้าใจว่าแต่ละด้านนั้นมีข้อมูลมีเนื้อหาอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูคุณค่าของวรรณคดีไทยทั้ง4ด้านพร้อมกันเป็นการทบทวนนะซึ่งเราเคยเรียนมาแล้วในเรื่องของคุณช้างคุณแผนนะครับคุณค่าแรกก็คือคุณค่าด้านเนื้อหา2คุณค่าด้านวรรณศิลป์3คุณค่าด้าน
2: สังคมและวัฒนธรรม
0: และ4คุณค่าด้าน
2: การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
0: ซึ่งก็มีทั้ง4ด้านหลักๆดังนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคุณค่าแต่ละด้านพร้อมกันคุณค่าด้านเนื้อหานะครับก็จะหมายถึงสาระประโยชน์คุณค่าที่ได้รับจากเนื้อเรื่องอาจจะเป็นจุดมุ่งหมายแนวคิดความรู้ความคิดแล้วก็ข้อคิดต่างๆรวมไปถึงคติเตือนใจด้วยซึ่งผู้อ่านเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้นะครับต่อมาคุณค่าด้านวรรณศิลป์ฟังชื่อก็น่าจะรู้ว่าเป็นความงามทางศิลปะของวรรณคดีศิลปะในการประพันธ์นั่นเองซึ่งก็จะเป็นความงามทางภาษาเป็นการใช้ถ้อยคำต่างๆที่ทำให้เกิดความงามเช่นการเล่นคำซ้ำการเล่นเสียงก็จะมีเสียงสระเสียงพยัญชนะเสียงวรรณยุกต์และรวมไปถึงการใช้คำไวยพจน์รู้จักคำไวยพจน์ไหมคำไวยพจน์ก็คือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันเช่นคงคาชลทีชลทานทาราสินธุเนี่ยแปลว่าน้ำทั้งหมดเลยเขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันนะครับและสุดท้ายก็คือการใช้โวหารต่างๆในการเขียนต่อมาด้านที่3ด้านอะไรเอ่ยด้านสังคมและวัฒนธรรมนักเรียนสรุปได้อย่างไรนนทพัฒน์ลองสรุปให้เพื่อนๆปลายทางฟังหน่อยว่าด้านสังคมและวัฒนธรรมคืออะไร
3: คือลักษณะเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตขออภัยครับวิถีชีวิตหรือสภาพสังคมวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อครับค่านิยมการเมืองประวัติศาสตร์และการดำเนินชีวิตครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับดังที่นนพัฒน์เนี่ยได้บอกว่าคุณค่าด้านสังคมเนี่ยหมายถึงคุณค่าที่สะท้อนสภาพวิถีชีวิตใช่ไหมครับการดำเนินชีวิตการเมืองประวัติศาสตร์สภาพสังคมต่างๆที่ปรากฏในเรื่องนั้นต่อมาครับคุณค่าด้านการนำไปใช้เดี๋ยวให้อาสาสมัครใครเอ่ยณัฐพัฒน์ณัฐพัฒน์สรุปให้เพื่อนๆปลายทางฟังหน่อยครับ
4: ผู้อ่านสามารถนำข้อคิดหรือแนวคิดจากวรรณคดีที่อ่านไปปรับประยุกต์ใช้หรือแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนคุณค่าด้านที่4เนี่ยการนำไปใช้เราก็จะต้องนำข้อคิดหรือคุณค่าที่ได้จากเรื่องที่อ่านเนี่ยไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตใช่ไหมครับไหนใคร เคยนำคุณค่าและข้อคิดจากวรรณค

0: คดีเรื่องคุณช้างคุณแผนที่เรียนมาแล้วไปปรับใช้บ้างมีไหมส่วนใหญ่ก็จะนำไปใช้บ้างเช่นฉัตรมงคลกับจิรภัทรให้ฉัตรมงคลตอบก่อนฉัตรมงคลลองยกตัวอย่างคุณค่าการนำไปใช้ที่ฉัตรมงคลเคยนำไปใช้เช่นอะไรบ้าง
1: ไม่ทำร้ายผู้อื่นค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ทำร้ายผู้อื่นใช่ไหมจากเรื่องคุณช้างคุณแผนจิรภัทรตอบข้อดีของพลายงามก็ได้พลายงามมีข้อดีอย่างไรแล้วจิรภัทรนำไปใช้อย่างไร
2: มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนครับนี่คือตัวอย่างของเพื่อนที่นำข้อคิดและคุณค่าจากเรื่องที่อ่านไปปรับใช้เดี๋ยวเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยชั่วโมงนี้เมื่อนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเรียนไปแล้วก็ให้นำข้อคิดและคุณค่าไปปรับใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลักการอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่านพร้อมกัน 1. นักเรียนจะต้องศึกษาวรรณคดีเรื่องนั้นให้เข้าใจอย่างถ่องแท้นะครับ 2. วิเคราะห์ลักษณะของคำประพันธ์เรื่องสุภาษิตสอนหญิงแต่งด้วยคำประเภทถูกต้องกลอนสุภาพกลอนสุภาพเนี่ยถ้ามี7คำแบ่งจังหวะกันอย่างไร
3: 2 3
0: หรือ
3: 2 3 2
0: แต่ถ้ามี8คำแบ่งจังหวะกันอ่านได้อย่างไร
3: 3 2 3
0: ต่อไปถ้ามี9คำแบ่งจังหวะกันอ่านได้อย่างไร
3: 3 3 3
0: ถูกต้องนะครับเก่งมากประมือให้ตนเองต่อมาครับข้อที่3เนี่ยจะต้องวิเคราะห์แนวคิดและจุดมุ่งหมายของเรื่องให้ได้ว่าเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยมีจุดมุ่งหมายและก็แนวคิดอย่างไรนะครับข้อที่4วิเคราะห์คุณค่าให้ครบทั้ง4ด้านจะต้องวิเคราะห์ให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยต่อมาครับเขียนอธิบายคุณค่าอย่างละเอียดให้ชัดเจนผู้อ่านจะได้อ่านแล้วเข้าใจนะครับและสุดท้ายสรุปข้อคิดและการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องทุกคนหน้าหลังตรงเดี๋ยวเราจะมาฝึกทำกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับวิเคราะห์คุณค่าต่างๆเรามาดูคุณค่าแรกก็คือคุณค่าด้านเนื้อหาในส่วนของคุณค่าด้านเนื้อหาเดี๋ยวเรามาดูบทแรกกันเลยนะครับจะนุ่งห่มดูพอสมศักดิ์สงวนให้สมควรรับพักตามศักดิ์ศรีจะผัดหน้าทาแป้งแต่งอินทรีย์ดูฉวีผิวเนื้ออย่าเหลือเกินนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางคิดว่าบทร้อยกรองบทนี้สอนเกี่ยวกับเรื่องใดครับคำตอบก็คือสอนเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายซึ่งก็จัดเป็นคุณค่าด้านเนื้อหาเดี๋ยวเรามาดูคำอธิบายพร้อมกันว่าเป็นคุณค่าด้านเนื้อหาอย่างไร อธิบายได้ว่าเนื้อหาให้ข้อคิดเรื่องการแต่งกายที่เหมาะสมกับฐานะของตนเองโดยไม่แต่งจนเกินงามใช่ไหมครับเวลาที่เราจะแต่งกายแต่งตัวเราก็ต้องแต่งให้เหมาะสมกับตัวเรานะครับและก็ควรเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมด้วยเช่นจะไปงานต่างๆเนี่ยก็ต้องเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับงานนั้นๆโดยใช่ไหมครับนักเรียนต่อมาครับมีสลึงพึงประจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานนักเรียนคิดว่าสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรการประหยัดอดออมนะครับในเรื่องของความพอเพียงก็จะเป็นคุณค่าด้านเนื้อหาอธิบายได้ว่าการประหยัดเป็นค่านิยมอย่างหนึ่งที่สังคมสมัยก่อนเนี่ยมักสอนให้หญิงไทยอย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเพราะจะทำให้ลำบากในอนาคตนะครับต่อมาครับถ้าแม้นทำสิ่งใดให้ตลอดอย่าทิ้งทอดเที่ยวไปไม่เป็นผลคอมเมนต์คมักรักการของตนอย่าซุกซนคบเพื่อนไพร่เชือนแชร์สอนเกี่ยวกับเรื่องใดการทำงานใช่ไหมครับเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราก็จะต้องทำงานให้ประสบความสำเร็จอย่าไปคบเพื่อนที่ชักชวนให้ไปเกเรต้องคบเพื่อนที่ชักชวนให้ไปทำงานนะครับ ก็จะเป็นคุณค่าด้านเนื้อหาเหมือนเดิมอธิบายได้ว่าเนื้อหาเนี่ยให้ข้อคิดเรื่องการทำงานควรตั้งใจทำให้เสร็จเรียบร้อยอย่าทอดทิ้งละเลยหน้าที่แล้วก็ควรคบเพื่อนที่ดีด้วยต่อมานะครับบทต่อมาจะพูดจาปราศัยกับใครนั้นอย่าตะขันตะคอกให้เคืองหูไม่ควรพูดอื้ออึงขึ้นมึงกูคนจะหลู่ล่วงลามไม่ขามใจไม่ขามใจก็คือไม่เกรงใจนั่นเองนะครับคือได้ยินคำว่าเกรงขามไหมเกรงขามก็คือเกรงใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการสอนเกี่ยวกับการพูดไม่ควรพูดจาหยาบคายเวลาจะพูดจากับใครเนี่ยควรพูดจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพไพเราะนะครับก็จะเป็นคุณค่าด้านเนื้อหาอธิบายได้ว่าเนื้อหาเนี่ยให้ข้อคิดเรื่องการพูดจาที่ไพเราะโดยไม่พูดตวาดรู้จักพูดตวาดไหมพูดตวาดคือพูดขู่พูดเสียงดังนะครับหรือพูดหยาบคายมิฉะนั้นคนจะไม่เคารพนับถือคนก็จะไม่เกรงใจไม่เคารพนับถือเราถ้าเราพูดคำหยาบต่อมานะครับบทละกองนี้ก็สอนเกี่ยวกับการพูดเช่นเดียวกันนะครับเป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากจะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหาแม้นพูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความจะพูดจาอะไรต้องวิเคราะห์คิดให้รอบคอบก่อนที่จะพูดนะครับก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องการพูดก็คือคิดก่อนพูดนั่นเองจัดเป็นคุณค่าด้านเนื้อหาเหมือนเดิมนะครับอธิบายได้ว่าให้ข้อคิดในเรื่องการพูดจาหากพูดจาดีก็จะมีคนเมตตานะครับแล้วก็รักเอ็นดูเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพูดต้องคิดให้รอบคอบก่อนพูดเคยได้ยินไหมคิดก่อนพูดไม่ใช่พูดก่อนคิดต่อมานะครับบทนี้ก็จะเป็นบทที่เด่นนะครับในเรื่องของการปฏิบัติตนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเมื่อเหนื่อยอ่อนนอนหลับอยู่กับบ้านอย่าเที่ยวพล่านพูดผลอประจอประแจอะไรเฉากราวเกลียวอย่าเหลียวเลฟังให้แน่เนื้อความค่อยถามกันก็จะสอนเกี่ยวกับการพูดและการฟังก่อนจะเชื่อจะฟังสิ่งใดนั้นเราต้องค้นหาความจริงก่อนฟังให้แน่ชัดฟังหูไว้หูนะครับก็จะเป็นคุณค่าด้านเนื้อหาที่สอนเกี่ยวกับการพูดและการฟังอธิบายได้ดังนี้เนื้อหาเนี่ยก็ให้ข้อคิดเรื่องการพูดจาโดยไม่พูดฉอเลาะไปเรื่อยเปื่อยและหากจะฟังอะไรก็ตามก็ควรฟังให้ดีก่อนเชื่อเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องนำข้อคิดไปปฏิบัติใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมนะครับต่อมาคุณค่าด้านวรรณศิลป์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ยังจำได้ไหมเป็นความงามทางภาษาเช่นการเล่นคำการเล่นเสียงการใช้คำไวยพจน์การใช้คำอุปมาเปรียบเทียบเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนั่งหลังตรงอ่านบทร้อยกรองที่หน้าจอพร้อมกันครับ3 4

นักเรียนอ่านแล้วสังเกตคำที่ขีดเส้นใต้คือคำว่าเหมือนคำว่าเหมือนเนี่ยเป็นคำอุปมาที่ใช้เปรียบเทียบสองสิ่งนักเรียนคิดว่าเขาเปรียบเทียบสิ่งใดกับสิ่งใดเป็นสาวแซ่แร่รวยสวยสะอาดก็หมายมาดเหมือนมณีอันมีค่าเปรียบเทียบความสาวสวยของผู้หญิงเหมือนกับอะไรมณีมณีก็คือหินหรือแก้วที่มีค่าสีแดงหรือมักหมายถึงทับทิมใช่ไหมมณีนี่มีค่าความสาวสวยของผู้หญิงมีค่าไหมมีค่าก็จะสอนเกี่ยวกับคุณค่าของผู้หญิงนะครับเป็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์จริงๆบทนี้ก็เป็นคุณ

ค่าด้านเนื้อหาด้วยก็ได้นะครับคุณค่าด้านสังคมก็ได้แต่ครูโอยกตัวอย่างมาในเชิงวรรณศิลป์นะครับอธิบายได้ว่าใช้คำอุปมาเปรียบเทียบความสาวสวยกับมณีอันมีค่าหากแตกร้าวหรือประพฤติไม่ดีก็จะเสียหายได้ต่อมาครับไม่ควรซื้อก็อย่าไปพิไรซื้อให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งคาวหวานเมื่อพ่อแม่แก่เท่าชราการจงเลี้ยงท่านอย่าให้อดระทดใจนักเรียนสังเกตคำว่าแก่เท่าเห็นคำว่าแก่เท่าไหมรู้จักคนแก่ไหมรู้จักคนเท่าไหมรู้จักคนแก่และคนเท่ามีความหมายเหมือนกันไหมลูกมีเพราะฉะนั้นครูโออยากให้สังเกตในเรื่องของคำว่าแก่เท่าอ่ะเรื่องนี้ก็สอนเกี่ยวกับการใช้จ่ายนะครับอย่าไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายอย่าไปซื้อเยอะซื้อแค่พอประมาณเท่าที่จำเป็นเก็บเงินไว้เลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่เท่าดีกว่านะครับเป็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์โดยอธิบายด้วยดังนี้เป็นการใช้คำซ้อนเพื่อความหมายคำว่าแก่เท่าเนี่ยคือคำซ้อนเพื่อความหมายแก่ก็แปลว่าเท่าคนเท่าก็คือคนแก่มีความหมายกลับไปกลับมาความหมายเดียวกันนะครับก็จัดเป็นคำซ้อนเพื่อความหมายทำให้เกิดความงามทางภาษาซึ่งคำซ้อนคำนั้นก็คือคำว่าแก่เท่านั่นเองต่อมาครับเมื่อเหนื่อยอ่อนนอนหลับอยู่กับบ้านอย่าเที่ยวพล่านพูดผลอประจ๋อประแจอะไรเฉากราวเกลียวอย่าเหลียวแลฟังให้แน่เนื้อความค่อยถามกันก็สอนเกี่ยวกับการพูดและการฟังเหมือนเดิมเป็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์อธิบายได้ดังนี้มีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะคือคำว่าพูดดังๆครับคำว่าเกลียวกราวกราวเกลียวหรือคำว่าเหลียวแลแลเหลียวกราวเกลียวเนี่ยเป็นเสียงตัวอะไรกับตัวอะไรกอไก่กับรอเรือคำที่ออกเสียงพร้อมกันพยัญชนะต้นที่ออกเสียงพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าคำควบกล้ำส่วนคำว่าเหลียวคำว่าแลเหลียวเนี่ยเป็นคำอักษรนำแต่ออกเสียงหอหีบไหมหอนำรอไม่ออกเสียงหอหีบออกเสียงเฉพาะรอลิงเพราะฉะนั้นเหลียวกับแลเนี่ยเสียงเดียวกันก็คือเสียงรอลิงนี่คือการเล่นเสียงพยัญชนะนะครับต่อมาคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมก็จะเป็นคุณค่าที่สะท้อนสภาพวิถีชีวิตสภาพสังคมค่านิยมการเมืองหรือประวัติศาสตร์ต่างๆที่อยู่ในเนื้อเรื่องสุภาษิตสอนหญิงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างคุณค่าด้านสังคมนี้จะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับผู้ใดเกิดเป็นสตรีอันมีศักดิ์บำรุงรักกายไว้ให้เป็นผลสงวนงามตามระบอบให้ชอบกลจึงจะพ้นภัยพานการนินทาก็สอนเกี่ยวกับคุณค่าของผู้หญิงไทยว่าจะต้องมีคุณค่าและปฏิบัติตนอย่างไรบ้างเป็นคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมอธิบายได้ดังนี้นะครับหญิงที่เกิดในที่สูงศักดิ์ควรดูแลรักษาตนเองให้ดีงามอยู่เสมอตามสิ่งที่ผู้หญิงควรจะเป็นถ้าหากทำได้ก็จะไม่ถูกนินทานะครับเดี๋ยวบทต่อไปเลยนะครับจงรักนวลสงวนงามห้ามใจไว้อย่าหลงไหลจำคำที่ร่ำสอนคิดถึงหน้าบิดาแลมารดอนอย่ารีบร้อนเร็วนักมักไม่ดีสอนเกี่ยวกับการรักนวลสงวนตัวนะครับเป็นคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมอธิบายได้ดังนี้คำสอนผู้ใหญ่ในสมัยก่อนเนี่ยมักจะสอนให้ผู้หญิงรักนวลสงวนตัวจะทำสิ่งใดก็ให้นึกถึงหน้าตาพ่อแม่อยู่เสมออย่าทำให้พ่อแม่เสียหน้านะครับนี่ก็คือการสอนผู้หญิงในสมัยก่อนนะปัจจุบันก็นำไปใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายทำอะไรก็ต้องนึกถึงหน้าพ่อแม่เป็นหลักอย่าทำให้ท่านเสียใจ
อย่าทำให้พ่อแม่ของเราทำไมครับต้องเสียน้ำตาเพราะฉะนั้นจะทำสิ่งใดเนี่ยต้องนึกถึงหน้าของบุพการีก็คือพ่อแม่เป็นหลักหรือใครอยู่กับผู้ปกครองที่เป็นลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายนะครับเราก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านนึกถึงหน้าท่านเอาไว้นะครับบทต่อไปนะครับแม้ลูกดีก็จะมีสีสง่าญาติวงศ์พงศาก็ผ่องใสถึงเพื่อนบ้านฐานถิ่นที่ใกล้ไกลก็มีใจสรรเสริญเจริญพรนะครับซึ่งก็สอนเกี่ยวกับการเป็นลูกที่ดีเพื่อเป็นสีสง่าแก่วงตระกูลของเรานะครับจะเป็นคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมนะอธิบายได้ว่าสังคมสมัยก่อนเนี่ยหากลูกสาวบ้านใดประพฤติเรียบร้อยประพฤติดีเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ก็จะได้รับคำยกย่องชื่นชมจากผู้อื่นนะครับจากเพื่อนบ้านต่อมาครับด้วยชนกชนนีนั้นมีคุณได้การุณเลี้ยงรักษามาจนใหญ่อุ้มอุทรป้อนข้าวเป็นเท่าไรหมายจะได้พึ่งพาธิดาดวงชนกคือชนกมีความหมายว่าพ่อชนนีมีความหมายว่าแม่อุ้มอุทรนี่ใครคนอุ้มแม่ใช่ไหมอุ้มอุทรอุทรคือท้องนะครับแม่อุ้มท้องป้อนข้าวเรามาตั้งแต่เล็กก็จะสอนเกี่ยวกับการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เป็นคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมเช่นเคยนะครับอธิบายได้ว่าสังคมมักจะเน้นย้ำเรื่องการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่นะครับเพราะท่านเนี่ยอุ้มท้องและเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กนะเพราะฉะนั้นเราต้องตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่นะครับบทต่อมาเมื่อสุกงอมหอมหวนจึงควรหล่นอยู่กับต้นอย่าให้พรากไปจากที่อย่าชิงสุกก่อนหามไม่งามดีเมื่อบุญมีคงจะมาอย่าปรารภนะครับก็สอนเกี่ยวกับอย่ารีบร้อนก่อนวัยอันควรนะครับเป็นคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมอธิบายได้ว่าสะท้อนวัฒนธรรมและค่านิยมของสังคมในอดีตที่ว่าอย่าชิงสุกก่อนห่ามก็คืออย่ามีสามีก่อนวัยอันควรนะครับเราเกิดมาเป็นผู้หญิงทั้งทีเนี่ยต้องรักนวลสงวนตัวมีคุณค่าในตัวเองนะครับต่อไปนะครับเมื่อนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็วิเคราะห์คุณค่าจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงไปทั้งหมด3คุณค่าแล้วก็คือคุณค่าด้านเนื้อหาคุณค่าด้านวรรณศิลป์คุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมส่วนคุณค่าที่4ก็คือการนำข้อคิดไปปรับใช้เนี่ยก็ให้นักเรียนสรุปในหนังสือเรียนได้เลยนะครับแล้วก็ไปนำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยก็ได้นะครับสำหรับโรงเรียนปลายทางนะถ้าต้นทางเนี่ยก็เดี๋ยวทำให้เสร็จในห้องเรียนนะครับสำหรับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับให้นักเรียนทำใบงานที่4การอธิบายคุณค่าเรื่องสุภาษิตสอนหญิงโดยเขียนอธิบายคุณค่าของบทร้อยกรองนะครับจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงตามบทร้อยกรองที่ครูกำหนดให้และระบุว่าบทร้อยกรองนั้นๆเนี่ยสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรและจัดเป็นคุณค่าด้านใดอธิบายให้ชัดเจนนะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็แจกชุดกิจกรรมหรือใบงานให้กับนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนปลายทางทำเสร็จแล้วก็ส่งให้กับครูประจำชั้นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะครับใบงานของนักเรียนเนี่ยครูโอให้มาทั้งหมด4บทร้อยกรองให้บทร้อยกรองมาทั้งหมด4เรื่องให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าสอนเกี่ยวกับเรื่องใดเป็นคุณค่าอะไรบ้างแล้วก็เขียนอธิบายให้ละเอียดชัดเจนนะครับเมื่อต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางนะครับแล้วก็ปลายทางได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณค่าของเรื่องสุภาษิตสอนหญิงจากบทร้อยกรองที่ครูโอกำหนดมาให้ทั้งหมด4บทไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมแล้วก็ตรวจสอบคำตอบพร้อมกันเลยนะครับบทแรกนะครับนักเรียนผู้ใดเกิดเป็นสตรีอันมีศักดิ์บำรุงรักกายไว้ให้เป็นผลสงวนงามตามระบอบให้ชอบกลจึงจะพ้นภัยผ่านการนินทานะครับก็จะสอนเกี่ยวกับคุณค่าของผู้หญิงเป็นคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับอธิบายได้ว่าผู้หญิงที่เกิดในที่สูงศักดิ์ควรดูแลรักษาตนเองให้ดีงามตามสิ่งที่ผู้หญิงควรจะเป็นนะครับและถ้าหากทำได้ก็จะไม่ถูกนินทาเดี๋ยวในส่วนของบทร้อยกรองที่เหลือสไลด์ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวครูโอจะวนขึ้นให้ต้นทางและปลายทางได้ตรวจสอบพร้อมกันนะครับดีไหมดีนะครับถ้าปลายทางเขียนไม่ครบถ้วนก็ให้บันทึกเพิ่มเติมโดยใช้ปากกาสีแดงนะครับแล้วเดี๋ยวครูโอจะขึ้นสไลด์วนไปทีละสไลด์ให้นักเรียนได้ตรวจสอบพร้อมกันนะครับ

หลังจากที่พวกเราได้ตรวจสอบคำตอบกันไปแล้วนะครับใครทำถูกต้องทั้งหมดทุกข้อเลยยกมือขึ้นเก่งมากปรบมือให้ตัวเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูบทวิเคราะห์นะครับในส่วนที่เป็นคำสอนเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเขาบอกว่าคำสอนเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยยังคงทันสมัยสอดคล้องกับค่านิยมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยอยู่หลายประการนักเรียนควรอ่านและนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อชีวิตที่ดีและมีความสุขนะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางก็ได้ทราบเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายแล้วก็คำสอนของเรื่องสุภาษิตสอนหญิงไปแล้วนะครับคำถามสรุปบทเรียนนะครับครูถามว่าเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยมีคุณค่าและข้อคิดต่อผู้อ่านอย่างไรนะครับสรุปคือมีคุณค่าโดยสอดแทรกข้อคิดคำสอนในการปฏิบัติตนของสตรีนะครับเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องนำคุณค่าข้อคิดคำสอนจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงไปปรับใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของการผู้รายงานประเด็นศึกษาขนขวานะครับสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปมีดังนี้ใบความรู้เรื่องการผู้รายงานประเด็นศึกษาขนขวาใบงานเรื่องแบบร่างการผู้รายงานประเด็นศึกษา

0: คุณควานะครับซึ่งก็สามารถดาวน์โหลดใบงานและใบความรู้ได้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปที่ชั้นประถมศึกษาปีที่6รายวิชาภาษาไทยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้การอธิบายคุณค่าของเรื่องสุภาษิตสอนหญิงก็จบลงแล้วอยากจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

น้องๆรู้จักจรวดกันไหมเอ่ยจรวดคือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงเรามักจะส่งจรวดออกไปนอกโลกเพื่อทำการสำรวจดวงดาวต่างๆหรือเป็นตัวนำดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาสอนน้องๆวาดรูปจรวดกันนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยมาเริ่มวาดที่ส่วนหัวของจรวดกันก่อนดีกว่าอันดับแรกน้องๆต้องวาดหัวจรวดให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหลังจากนั้นวาดเส้นตรงลงมาทั้งสองข้างเพื่อทำให้เป็นลำตัวของจรวดค่ะต่อจากนั้นเราจะวาดปีกของจรวดไว้ตรงกลางลำตัวโดยน้องๆต้องวาดเป็นรูปวงรีที่มีปลายแหลมทั้งสองข้างอย่างนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็ลากเส้นของลำตัวจรวดให้มาบรรจบกันพอเราได้ลำตัวจรวดแล้วก็มาวาดปีกที่เหลือทั้งสองข้างกันต่อได้เลยค่ะน้องๆต้องวาดสามเหลี่ยมปลายแหลมทั้งสองข้างของลำตัวจรวดแบบนี้นะคะแล้วเติมฐานด้านล่างของจรวดเข้าไปให้สวยงามด้วยค่ะสุดท้ายเราจะเติมเปลวไฟท้ายจรวดเข้าไปค่ะโดยการลากเส้นให้เป็นรอยหยักให้เหมือนมีเปลวไฟที่กำลังปะทุอยู่ท้ายจรวดจริงๆเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้จรวดเรียบร้อยแล้วแต่ยังขาดอะไรอีกไหมนะโอ้ยังเหลือหน้าต่างของนักบินนั่นเองน้องๆต้องวาดวงกลมเข้าไปที่กลางลำตัวจรวดแค่นี้จรวดของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

ุดท้ายเราใช้สีส้มและสีเหลืองมาระบายที่เปลวไฟท้ายจรวดให้เต็มค่ะเพียงแค่นี้จรวดของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้แล้วค่ะ

0: อนที่17มดแดงแฝงดอกสร้อยเย่ๆปิดเทอมแล้วมีขีดจะให้คุณพ่อพามาหนองประจักษ์ทุกวันเลย
1: พ่อพามาเที่ยวทุกวันก็ได้แต่หนูอย่าลืมว่าต้องทำการบ้านช่วงปิดเทอมด้วยนะ
0: น่าเบื่อที่สุดมีขีดไม่ทำการบ้านได้ไหมคะทำการบ้านไม่สนุกเหมือนมาเที่ยว
1: งั้นพ่อพาหนูไปดูอะไรตรงนู้นดีกว่า
0: โอ๊ยไอ้เจ้ามดแดงบ้าออกไปนะนี่แน่นี่แน่
1: ออกมาห่างๆก็พอไม่ต้องไปเหยียบมันนะลูก
0: ทำไมล่ะคะมดพวกนี้ไม่มีประโยชน์เลย
1: นี่ไงล่ะที่พ่ออยากให้หนูดู
0: อะไรคะคุณพ่อแปลกจัง
1: รังของมดแดงที่ลูกเหยียบไงล่ะพวกมันจะต่อตัวกันจากใบไม้ใบหนึ่งไปอีกใบหนึ่งแล้วใช้แรงดึงใบไม้ขนาดใหญ่เข้าหากันปล่อยเส้นใยสีขาวเชื่อมไปทีละใบทำไปทุกวันถ้ามีลมพัดแรงหรือมีคนมาทำลายมันก็ต้องเริ่มสร้างรังใหม่อีกถ้ามันคิดแต่เที่ยวเล่นไม่ขยันสร้างรังและหาอาหารพวกมันก็อาจจะตายก็ได
0: ้โชคดีจังที่หนูไม่ต้องสร้างรังและหาอาหารเหมือนพวกมันน่ะ
1: แต่หนูก็มีหน้าที่นะทำการบ้านทบทวนบทเรียนไงล่ะ
0: แต่หนูไม่ทำก็ไม่ตายเหมือนมดนี่คะ
1: ถ้าไม่มีความรู้ไปทำงานก็ไม่มีเงินไปซื้อข้าวกินพ่อกับแม่น่ะอยู่กับหนูตลอดชีวิตไม่ได้มีคิดฟังกลอนดอกสร้อยบทนี้นะลูกเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยทำการบ้านไม่สนุกแต่ถ้าเราอดทนกับเรื่องที่ไม่สนุกได้เหมือนมดหนูจะได้ทำงานที่หนูชอบไงล่ะ
0: เจ้ามดแดงยังสร้างรังทุกวันได้ทำไมหนูจะทำการบ้านทุกวันบ้างไม่ได้หนูไม่ยอมแพ้เจ้ามดแดงหรอกหนูจะเป็นพยาบาลให้ได้เลย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายแบบสบายๆแต่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะกับดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเมื่อพูดถึงเรื่องราวของกฎหมายนะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านเลยค่ะคงจะนึกกันไปถึงนะคะเรื่องของคดีความนะคะที่น่ากลัวต่างๆนะคะบทลงโทษนะคะหนังสือกฎหมายเล่มหนาๆเล่มโตๆนะคะรวมไปถึงภาษากฎหมายที่ฟังดูแล้วนะคะคนทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยฟังดูแล้วไม่เข้าใจนะคะเป็นเรื่องยากนะคะและแน่นอนค่ะรายการของเราค่ะจะมาทำให้เรื่องราวของกฎหมายเป็นเรื่องง่ายค่ะไม่เพียงแต่ง่ายเท่านั้นนะคะยังสนุกสนานเฮฮาด้วยค่ะโดยรูปแบบของรายการเรานะคะก็จะเป็นรายการที่นำบทละครนะคะที่สนุกสนานมาเสนอต่อคุณผู้ชมนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะก็จะมีทนายใจดีนะคะมาคอยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะในละครนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปพบกับสาระความรู้เกี่ยวกับกฎหมายนะคะพร้อมกับความสนุกสนานเฮฮาในละครกันดีกว่าค่ะ

0: ้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะสายก็นั่งอยู่กับทนายอารมณ์ดีของเราแล้วค่ะขอต้อนรับทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของกฎหมายอยากจะให้คุณผู้ชมรู้จักกับทนายวิรัตินิดนึงค่ะว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงถึงได้มาเป็นทนายอารมณ์ดีที่จะมาไขเรื่องปัญหาของกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะ
1: จริงๆตัวเองเนี่ยไม่ได้จบกฎหมายมาโดยตรงตั้งแต่แรกเลยนะครับผมเองผมจบทางด้านการตลาดปริญญาตรีมาน ะครับแล้วก็มาจบปริญญาโททางด้านบริหารนะครับสุดท้ายด้วยชีวิตมันหักเหมากนะครับแล้วมาเรียนกฎหมายภายหลังนะครับก็มาเคยรับราชการมาก่อนแล้วก็สุดท้ายก็ลาออกมามาเป็นทนายเปิดสำนักงานกฎหมายเองนะครับ
0: ค่ะและที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เห็นทนายวิรัติมีผลงานด
1: ้
0: านหนังสือด้วยนะคะ
1: ก็เป็นหนังสือ ผมเขียนเองขึ้นมาครับคือจริงๆหนังสือเนี้ย เรื่องกฎหมายไร้รถเนี่ยเป
0: ็
1: นครั้งแรกที่ผมเขียนลงในหนังสือพิมพ
0: ์
1: ฉบับหนึ่งนะครับแล้วก็เขียนความตั้งใจผมก็คือต้องการที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำคดีในแต่ละคดีแต่ว่าเราก็มีปัญหาว่าถ้าเราใช้ภาษากฎหมายมากจนเกินไปเนี่ยผลก็คือคนก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ไม่อ่านผมก็เลยใช้เป็นภาษาคนปกติโดยที่ไม่ใช้ภาษากฎหมายเลยนะครับแต่ว่าก็ทำให้คนที่ติดตามผมเนี่ยเขาได้อ่านและเข้าใจนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเขาเข้าใจแล้วเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมก็เลยเขียนเล่มที่1แล้วก็เล่มที่2อะไรเงี้ยครับก็มีมาเรื่อยๆนะครับผม
0: ค่ะเพราะเห็นส่วนใหญ่นี่คนไทยจะกลัวกฎหมายกัน
1: ใช่ครับ
0: กลัวการเป็นคดีความ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะว่ากฎหมายนี่ดูเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็เรื่องยากอ่ะนะ
1: ไกลตัวแล้วภาษาค่อนข้างจะยากด้วยครับบางทีบางเรื่องเนี่ยต้องภาษาไทยแปลเป็นไทยทีนึงน
0: ะครับ
1: คนก็เลยไม่สนใจแล้วตอนที่อย่างเหมือนตอนผมเรียนหนังสือเนี่ยผมยังอ่านแล้วยังไม่เข้าใจเรียน 4-5 ปียังไม่เข้าใจเลยครับต้องจนมันหนึ่งผมเลยตั้งใจว่าผมจะเขียนหนังสือหรือว่าถ่ายทอดบทความให้มันเป็นเล่มที่ผมอยากจะอ่านตอนที่ผมเรียนหนังสือนะครับอยากให้อย่างนั้นมากกว่า
0: ค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะประเดิมในเรื่องแรกของเราเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเลยใช่ไหมคะที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือกฎหมายเกี่ยวกับคู่รัก
1: ใช่ครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมบางท่านอาจจะบอกฉันไม่มีคู่รักฉัน

0: ไม่ดูดีกว่าไม่ได้นะคะเพราะว่าบางทีฟ้าอาจจะประทานใครมาให้เราโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นความรักนี่คือตอนแรกรักก็อาจจะเป็นไปด้วยดี
1: ครับ
0: ค่ะแล้วต่อไปอาจจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นอันนี้กฎหมายก็ต้องเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ขอเชิญคุณผู้ชมค่ะไปชมกับละครเรื่องแรกของเรานะคะที่มีชื่อตอนว่าคำบอกรักบนเตียงค่ะ
2: แดงและน้อยอยู่กินกันมา3ปีแล้วโดยทั้งคู่ได้จดทะเบียนกันถูกต้องตามกฎหมายแต่ด้วยความที่แดงเป็นคนขี้ระแวงจึงคอยจ้องจับผิดน้อยอยู่เป็นประจำและทุกครั้งที่นายแดงไม่สบายใจก็จะไปปรึกษาดำที่เป็นเพื่อนสนิทเสมอ
3: เฮ้ยข้ารู้สึกเครียดว่ะมีเรื่องอยากจะปรึกษาว่ะ
4: เรื่องอะไรวะปรึกษาข้าทุกเรื่องนะเว้ยอย่าไปเรื่องเงินอ่ะ
3: ก็นั่นแหละเขาว่าจะยืมเงินสัก 2,000 นะวะ
4: เฮ้ย
2: แม่เพื่อนก็บอกอยู่ว่าห้ามยืมก็ยังจะยืมอีก
4: เขาบอกแล้วว่ายกเว้นเรื่องเงินเว้ยเรื่องอื่นได้หมด
3: ข้าล้อเล่นเว้ยไอ้ที่ข้าจะถามอ่ะข้าเริ่มสงสัยว่ะสงสัยว่าเมียข้าไม่รักข้าแล้ววะ
4: อ้าวเป็นไรวะข้ายังเห็นแกดูแลกันอยู่ดีอยู่เลยนี่หว่า
3: ก็เมื่อคืนอ่ะตอนนอนอ่ะข้าลองถามเมียข้าดูว่ารักพี่ไหมรู้ป่ะเมียข้าตอบว่ายังไง
4: ตอบว่าไงวะ
3: ฉันรักพี่เสมอจ้ะ
4: ไอ้เสมอเป็นใครวะ
3: ก็นั่นแหละดิข้าสงสัยว่าเสมอเป็นใครวะ
4: ไอ้บ้าคนละเรื่องแล้ว
2: เขาหมายถึงรักตลอดเวลาไม่ได้รักในเสมอ
3: ไม่ใช่เหรอ
4: จะมีเรื่องมาเล่าให้ข้าฟังแค่นี้นะ
3: ไม่ใช่ข้าอยากจะปรึกษาเองว่ะว่าถ้าเมียข้าเนี่ยเคยไปจดทะเบียนมาแล้วมาอยู่กับข้าเนี่ยเขาจะจดทะเบียนซ้อนได้หรือเปล่าวะ
4: เออนั่นดีวะ
3: เออสงสัยวะ
2: ถ้าสงสัยแบบนี้คงต้องไปถามทนายวิรัตดูแล้วล่ะครับ
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะดูในแดงเขาจะวิตกจริตวิตกกังวลเรื่องเกี่ยวกับภรรยาจะนอกใจมากเหลือเกินนะคะทั้งที่จริงๆแล้วนี่คนรักกันก็ควรจะไว้ใจกันนิดนึงใช่ไหมคะทนายวิรัตคะข้ามาถึงเรื่องนี้เลยค่ะที่ในแดงได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้ค่ะเรื่องที่เขาวิตกกังวลว่าภรรยาของเขาเนี่ยค่ะจะเคยจดทะเบียนกับคนอื่นมาแล้วอะค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนี้กรณีแบบนี้เกิดขึ้นจริงไหมคะ
1: เออมันเป็นไปได้ครับคือเนื่องจากว่ากฎหมายไทยเนี่ยไม่อนุญาตให้ใครไปเช็คได้ว่ามีการจดทะเบียนมาก่อนหน้านั้นหรือไม่นะครับจะรู้ได้ก็คือวันที่เราไปจดทะเบียนสมรสนะครับหรือบางรายเนี่ยอาจจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้ามีการจดทะเบียนก่อนในปีที่ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาได้บันทึกข้อมูลลงออนไลน์เนี่ยท่านก็ยิ่งไม่รู้เลยแต่ส่วนไหนที่เคยมีการลงบันทึกตอนช่วงออนไลน์ก็อาจจะมีนะครับแต่ว่ากฎหมายไม่อนุญาตให้ใครไปเช็คได้นะครับถ้าบอกว่าคุณจะรู้ได้เนี่ยก็คือคุณจะต้องไปเช็คก็คือตัวเจ้าตัวเนี่ยเดินทางไปที่เขตแล้วก็เช็ค
0: ค่ะอย่างนี้คือก่อนจดทะเบียนสมรสนี่ไม่มีการว่าไม่ได้ร้องขอแต่ว่าเช็คประวัติอะไรให้ไม่
1: ได้จนกว่าจะถ้าจะวิธีทางแก้ไขคือว่าก็ใช้วิธีการให้เขาเซ็นมอบหน้านะครับให้ทางเจ้าตัวฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงเนี่ยเซ็นมอบหน้าแล้วก็เอาไปยื่นที่เขตที่ใกล้บ้านนะครับเราก็สามารถที่จะเช็คได้ว่าบุคคลนั้นเนี่ยเคยสมรสหรือไม่นะครับซึ่งในเรื่องการเช็คเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่ากฎหมายเนี่ยเขาห้ามเรื่องนี้คือห้ามสมรสซ้อนนะครับก็คือว่าถ้ามีการสมรสซ้อนเนี่ยใบแรกนี่คงใช้ได้อยู่นะครับแต่ใบหลังเนี่ยจะเป็นโมฆะนะครับเมื่อเป็นโมฆะแล้วเนี่ยสิทธิต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้เลยนะครับส่วนผู้ที่แจ้งนะครับคนที่รู้ว่าตัวเองสมรสซ้อนเนี่ยคืออาจจะเป็นฝ่ายชายเนี่ยนะครับเมื่อมีการซ้อนแล้วเนี่ย อาจจะมีความผิดถึงขั้นเป็นคดีอาญาเนื่องจากเป็นการแจ้งเท็จเพราะว่าเวลาที่เราไปที่เขตเนี่ยนะครับเวลาไปจดแจ้งเรื่องการสมรสเนี่ยเขาจะมีช่องหนึ่งครับเขาจะบอกว่าเคยจดทะเบียนสมรสหรือไม
0: ่
1: นะครับถ้าเคยสมรสมาก่อนเนี่ยทางอำเภอก็จะไม่ยอมให้มีการจดทะเบียนสมรสนะครับ
0: ค่ะอันนี้มันก็อยู่ที่ความไว้วางใจของผู้หญิงด้วยส่วนผู้หญิงที่มาคนที่สองเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าเขาจะร้องเรียนอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับตัวของคุณผู้ชายที่ทำการจดทะเบียนสมรสซ้อนอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: จริงๆแล้วก็ร้องเรียนได้นะครับแต่ว่าที่เขาที่มีเคยมีประสบการณ์

0: อันอย่างของผมเองเนี่ยเป
1: ็
0: นลักษณะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ทราบเลยว่าฝ่ายชายเนี่ยเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังในตอนต้นนะครับว่าไปจดในขณะที่คู่เดิมเขาเนี่ยจดก่อนที่จะมีออนไลน
1: ์
0: เพราะฉะนั้นการจดครั้งที่สองเนี่ยมันก็จะไม่ทราบเลยว่าเขาจดมาก่อนผลก็คือมีการจดทะเบียนสมรสกันไปแล้วนะครับผู้หญิงคนที่สองที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องสมัยก่อนนะต้องมีเปลี่ยนนามสกุล
1: ค่ะ
0: เปลี่ยนนางเปลี่ยนอะไรทั้งหมดเลยนะครับ
1: เปลี่ยนคำนำหน้า
0: ใช
1: ่
0: พอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บผลก็คือเขาก็ต้องเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นมีคู่สมรสแล้วนะครับจะกลับไปใช้แบบเดิมเนี่ยสมัยนั้นไม่ได้เลยนะครับก็เลยต้องไปฟ้องเรียกทางกฎหมายเรียกฟ้องเพิกถอนต่างๆนะครับตรงนี้ก็คือพอฟ้องเสร็จแล้วเนี่ยก็คือให้กลับไปสู่สถานะเดิมนะครับตรงนี้ถึงจะเป็นประเด็นที่แต่ตรงนี้ก็ไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าผู้หญิงสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นนางก็ได้นางสาวก็ได้
1: ค่ะก็เลือกใช้ว่าจะใช้อะไรก็ได้
0: ใช่ครับ
1: ค่ะก็คือนามสกุลก็ยังใช้นามสกุลตัวเองได้อยู่หรือเปล่า
0: ก็ยังได้อยู่นะครับไม่ได้คือเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็นิยมครับคือมีสามนามสองนามสกุลนามสกุลเดิมตัวเองแล้วก็นามสกุลของสามีก็มีหรือบางคนก็ใช้นามสกุลเดิมได้เลยนะครับ
1: แล้วในกรณีแบบนี้เราจะสามารถเรียกร้องอะไรได้ไหมคะ
0: ส่วนใหญ่ก็เทียบที่ผมทำคดีมาก็ไม่ค่อยมีให้เรียกร้องครับก็แต่จริงเขาต้องการแค่อิสรภาพครับเท่านั้นเองนะครับ
1: แล้วถ้าเป็นตัวเองอย่างถ้าเป็นไซส์ไม่ยอมนะคะอย่างน้อยทรัพย์สินก็ต้องได้บ้างอะไรไม่ได้เลยหรอคะ
0: ไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นโมฆะครับจดทะเบียนสมรสนี่คือเป็นโมฆะหมดเลยนะครับ
1: แล้วมีอีกเรื่องนึงค่ะที่น่ากลัวมากเลยถ้าสมมติภรรยาคนแรกทราบแล้วมาฟ้องร้องหาว่าเป็นภรรยาน้อยอย่างนี้นะคะเราต้องรับผิดไหมคะ
0: คือถ้าคือตามกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราทราบนะถ้าในกรณีที่เราทราบว่าเป็นภรรยาน้อยเนี่ยแล้วเรายังดันเข้าไปจดทะเบียนสมรสกับเขาเนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะถูกฟ้องเรียกร้องค่าทดแทนได้ก็
1: ค
0: ืออาจจะหมดตัวอะไรก็ได้นะครับแต่ในกรณีที่ว่าถ้าเราไม่รู
1: ้
0: นะครับคือไม่รู้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อยกเว้นที่เราสามารถจะต่อสู้คดีได้ว่าเราไม่รู้อ่ะนะครับก็มีอยู่จำนวนมากนะครับแต
1: ่
0: มีผมมีอยู่เคสหนึ่งเป็นว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้เขาอ้างว่าไม่ทราบนะครับแต่พอขึ้นศาลแล้วเนี่ยปรากฏว่าจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้ดันไปงานแต่งงานของเป็นเพื่อนกันนะครับผลของคดีก็คือก็แพ้ครับเพราะว่า ค
1: ุ
0: ณไปงานแต่งงานคุณต้องทราบอยู่แล้วว่าเขามีคู่อยู่แล้ว
1: อันนี้ก็คือมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายเลยว่าอยู่ในงาน
0: ชัดเจนครับก็เลี่ยงเรื่องการไม่รู้ไม่ได้นะครับ
1: อย่างนี้ถ้าเกิดจะคบกับใครคุณผู้ชมก็ต้องระวังให้ดีเลยนะคะอย่างน้อยต้องตรวจสอบลองคบกันไปก่อนนะคะอย่างน้อยสักปี2ปีก็ยังดีใช่ไหมคะท่านนายคะว่าเขาเป็นคนยังไงนะคะต้องดูสื่อไปถึงครอบครัวเลยต้องทำความรู้จักกันก่อน
0: ก็ควรจะไปบ้านเขาอะผมว่าคือว่าควรจะไปที่บ้านของเขาบ้านของผู้ฝ่ายชายเนี่ยว่าเขามีความเป็นอยู่ยังไงนะครับเขาอยู่กับพ่อแม่เขาอยู่กันยังไงเขาอยู่กับแฟนหรือเปล่าผมว่าที่จะเช็คได้นะครับเพราะว่าถ้าไปเราไปเช็คที่ผมบอกว่าไปเช็คทางกฎหมายมันเช็คไม่ได้นะครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะ
0: ครับผม
1: แล้วสิ่งที่จะตามมาอีกปัญหานึงเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสอันนี้ถ้าเผลอมีบุตรไปแล้วล่ะคะ
0: โอ้นี่คือถ้าเกิดในกรณีอย่างนี้เนี่ยครับการสมรสแม้ว่าเป็นการสมรสที่เป็นการซ้อนนะครับเป็นโมฆะเนี่ยแต่ว่าบุตรที่เกิดขึ้นเกิดจริงครับมันไม่โมฆะครับแต
1: ่
0: ว่ามันก็มีประเด็นครับก็คือว่าตรงที่ในส่วนของการโมฆะก็จริงแต่ว่าเด็กคนนี้ก็เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายแต่มันจะเป็นประเด็นว่าแล้วเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายหรือหญิง
1: ะ
0: นะครับแต่ตามกฎหมายแล้วเนี่ยบุตรที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการสมรสผมเรียกว่าไม่มีการสมรสละกันบ
1: ุ
0: ตรจะเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายหญิงเท่านั้นนะครับเมื่อถ้าเกิดในกรณีเกิดฝ่ายชายเกิดรับรองแล้วนะครับคือการรับรองก็ไม่จำเป็นต้องไม่จดทะเบียนรับรองเลยนะครับเพ
1: ีย
0: งแค่ไปจ่ายค่าคลอดบุตรหร
1: ือ
0: พาเด็กคนนี้ไปเรียนหนังสือนะครับก็ถือว่าการรับรองแล้วตรงนี้ก็เท่ากับว่าเด็กคนนี้แม้ว่าจะเกิดในขณะที่พ่อแม่จดทะเบียนสมรสซ้อนเขายังคงมีสิทธิ์เท่ากับลูกเมียหลวงเลยนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะก็จบลงไปหนึ่งเรื่องแล้วนะคะเรื่องราวของ คู่รักนะคะเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสซ้ำซ้อนค่ะแต่เรื่องราวของการจดทะเบียนสมรสนะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะไปติดตามชมละครอีกเรื่องนึงนะคะว่าปัญหาของคู่รักในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสจะมีอะไรอีกค่ะ
2: พี่ชัยเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นที่นับหน้าถือตาของคนในหมู่บ้านเป็นอย่างมากพี่ชัยมีลูกชายเพียงคนเดียวจึงอยากจะให้มีการศึกษาที่ดีและมีงานดีๆทำเลยส่งไปเรียนที่อเมริกา
3: ตั้งใจเรียนนะลูก
4: ขอบคุณมากครับ
5: พ่อครับ
3: ว่าไงลูก
5: ผมอยากรบกวนพ่อช่วยมั่นคนรักให้ผมได้ไหมครับ
3: บ้าลูกชายพ่ออยากจะมีครอบครัวแล้วหรอ
5: ครับพ่อ
3: นี่ก็คงจะสมควรแล้วนะตั้งแต่เรียนจบมาทำงานจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะ3ปีแล้วนี่แล้วเราไปคุยกับพ่อแม่ทางนั้นไว้แล้วเหรอ
5: คุยไว้แล้วครับทางนั้นให้นัดวันได้เลยครับพ
3: ่อได้สิลูกงั้นบอกกับทางนั้นว่าวันอาทิตย์หน้าพ่อจะไปคุย
5: ครับพ
3: ่อคนไหนแล้วลูกที่ไม่ให้พ่อมั่นให้คนนั้นใช่ไหมลูกตาถึงจริงๆไม่เสียแรงที่เกิดเป็นลูกพ่อเนี่ย
5: ไม่ใช่ครับพ่อคนนี้ตั้งหา
3: ฮะคนนี้เหรอลูก
1: ค่าทนายวิรัติคะละครเมื่อสักครู่นี้เครียดแทนคุณผู้ใหญ่บ้านเลยค่ะจะได้ลูกสะใภ้ซะหน่อยอุตส่าห์ดีใจ
0: ครับ
1: แต่ลูกสะใภ้นี่ดูจะไม่สมหวังนิดนึงเพราะว่าเพศเดียวกับลูกชาย
0: ครับ
1: ค่ะอย่างนี้ถ้าเขาสองคนรักกันจริงๆอะค่ะทนายวิรัติคะเขาจะสามารถที่จดทะเบียนสมรสอยู่กินกันเหมือนคู่สามีภรรยาหญิงชายปกติได้ไหมคะ
0: คือจริงๆแล้วในส่วนของกฎหมายไทยวันนี้เราตั้งหลักที่กฎหมายไทยเนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้าคุณอยู่กันเฉยๆเนี่ย
1: ค่ะ
0: ไม่มีใครว่าคุณหรอกถูกไหมครับแต่ว่าถ้ามีการสมรสกันเนี่ยนะครับคือการสมรสของผมเนี่ยคือต้องไปจดทะเบียนที่อำเภอเนี่ยนะครับกฎหมายต้องกำหนดอย่างนี้ครับคือต้องมีฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นชาย
1: อ
0: ีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นหญิงนะครับแต่ว่าจิตวิญญาณจะเป็นหญิงเป็นชายเลยจะสลับร่างไงก็อันนี้ก็สุดแท้แต่ได
1: ้
0: นะครับแต่ยังไงคือฝ่ายหนึ่งต้องเป็นชายอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นหญิงนะครับจึงจะสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ในกรณีเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นในสังคมนะครับแล้วก็อยู่กันกินกันได้นะครับ
1: ค
0: ือถ้าไม่ไปจดทะเบียนอะไรก็สามารถทำได้นะครับจริงๆมันมีตัวอย่างคดีนึงนะครับในเรื่องนี
1: ้
0: นะครับคือเป็นเขาเรียกเป็นคู่ผัวตัวเมียกันนี่นะครับเป็นคนเขาก็มีชื่อเสียงในสังคมกันนะครับเขาเป็นเกย์เนี่ยแล้วอยู่ด้วยกันนะครับ
1: ก็คือเป็นชายกับชาย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: เขาก็อยู่ด้วยกันนะครับแล้วทั้งสองก็อยู่กินแบบฉันสามีภรรยาเนี่ยแหละครับไม่ได้จดทะเบียนอะไรทั้งสิ้นนะครับก็อยู่กันเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็สร้างฐานะธุรกิจทำร้านตัดผมขนาดใหญ่เลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเนื่องจากมันเกิดเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้นะครับ
1: ค่ะ
0: เขาทั้งสองคนต้องเลิกกันนะครับคนนึงก็เอาทรัพย์สินไปทั้งหมด
1: อ
0: ีกคนนึงสร้างมาด้วยกันก็ไม่ได้เลยนะครับคนที่ไม่ได้เลยเนี่ยเขาก็ไปถามนักกฎหมายหลายคนบอกว่ามันไม่ใช่สินสมรสมันไม่ใช่แต่งงานไม่ได้แต่งงานกันมันไม่ได
1: ้ค่ะ
0: คนที่สร้างก็ได้กันไป
1: ค่ะอย่างนี้ก็คือเขาไว้ใจคู่รักก็คือทุกอย่างที่เป็นทรัพย์สมบัติอะไรนี่คือใส่เป็นชื่อของอีกคนหมดเลย
0: ใช่ครับผลของคดีนี้ฝ่ายที่ไม่ได้เลยเนี่ยนะครับแกก็ไปฟ้องศาลสุดท้ายศาลฎีกาก็ตัดสินนะครับตัดสินได้ดีมากครับเป็นฎีกาที่เป็นคำพิพากษาฎีกาที่ดีมากครับเขามองว่าคดีนี้ไม่ใช่พูดถึงเรื่องสินสมรสไม่ใช่พูดถึงเรื่องการแต่งงานแต่เขามองเรื่องของกรรมสิทธิ์ร่วมกัน
1: ค
0: ือหามาได้ก็ต้องแบ่งกันนะครับคดีนี้ได้ตัดสินว่าแบ่งครึ่งกัน
1: ค่ะแล้วตรงนี้จะใช้หลักฐานยังไงล่ะคะว่าเป็นทรัพย์สินที่หามาร่วมกันเพราะว่ามันไม่ใช่ชื่อของเขาเลยอะค่ะ
0: ก็ต้องนำสืบกันพอสมควรนะครับนำสืบว่าทำธุรกิจอะไรแล้วเงินใครเก็บหรือว่าทำหลักฐานกันยังไงก็มีครับตรงนี้ในเมืองไทยมันเป็นลักษณะคือแบ่งโดยไม่ใช่สินสมรสก็คือเป็นแบ่งเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันนะครับแต่ในต่างประเทศจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างในประเทศอย่างออสเตรเลียอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อนุญาตละเดี๋ยวนี้อนุญาตแล้วนะครับให้คู่ไม่จำเป็นต้องเป็นเกย์ก็ได้นะครับหมายถึงว่าเขาเรียกการความหลากหลาย นะครับคือเขาบอกห้ามใช้คำว่ารักร่วมเพศเขาให้ใช้คำว่าเขาเรียกอะไรความหลากหลายทางเพศนะครับตรงนี้เนี่ยครับคือเขาสามารถจะจดทะเบียนกันได้

0: ขาไม่ใช่คำว่าจดทะเบียนสมรสนะครับกฎหมายของเขาคือจดแล้วเนี่ยผลก็คือเขาเป็นคล้ายๆเป็นหุ้นส่วนทางแพ่งนะครับหมายถึงว่าสิ่งที่เขาหาขึ้นมาได้เนี่ยเขาก็ต้องแบ่งครึ่งกันนะครับและกฎหมายเขาอนุญาตให้คู่เนี่ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยสามารถที่จะรับบุตรบุญธรรมได้นะครับ
1: ก็คือไม่ได้ออกมาในรูปแบบของทะเบียนสมรส
0: ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าในหลักฐานต่างๆเขาเนี่ยก็พูดว่าเป็นเหมือนกับเขามีการจดทะเบียนสมรสกันเขามีหลักฐานการจดแต่ว่า มันก็จะเป็นแตกต่างไปจากผู้ชายผู้หญิงจดทะเบียนกันนะครับซึ่งเมืองไทยก็ผมว่าก็มีตอนนี้ก็เริ่มมีแนวคิดอย่างนั้นแล้วนะครับ
1: ทนายวิรัติจะมีข้อแนะนำยังไงกับคุณผู้ชมบ้างคะที่สำหรับบางท่านที่มีคู่รักที่เป็นเพศเดียวกันนะคะแล้วต้องการให้ความรักเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีทั้งเรื่องทรัพย์สินนะคะเรื่องการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะเพื่อไม่ให้มีปัญหาทางกฎหมายในอนาคตต่อไปค่ะ
0: ผมมองอย่างนี้นะครับถ้าคนที่รักร่วมเพศเนี่ยครับหรือรักเพศเดียวกันเนี่ยนะครับผมว่าคือสาระสำคัญคือต้องซื่อสัตย์กันนะครับเหมือนกับว่าเราจดทะเบียนกับคู่หญิงคู่ชายนะครับต้องซื่อสัตย์กันเพราะจริงความจริงผู้ชายผู้หญิงก็ยังเลิกกันได้เลยถูกไหมครับแต่เพียงว่าทำยังไงคือต้องซื่อสัตย์กันนะครับว่าพอเราคบคนนี้ก็ต้องหยุดนะครับก็มันไม่งั้นถ้าเกิดไม่หยุดเนี่ยผมว่าโลกมันก็เลวร้ายครับคนเรามันก็ต้องถือศีล5เนี่ยครับเราก็ต้องไม่ผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับ
1: แล้วแนวทางในการดูแลทรัพย์สินอย่างนี้ล่ะคะ
0: ทรัพย์สินจริงๆแล้วผมว่าควรจะให้ทนายความหรือนักกฎหมายเนี่ยช่วยร่างบันทึกก็ได้ครับว่าวันที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างมีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับว่าวันนี้มีทรัพย์สินตรงนั้นตรงนี้นะครับมีที่ดินยังไงบ้างนะครับ
1: อันนี้ก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นแนวทางป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคตไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกเรื่องนึงค่ะที่เราจะไปรับชมกันว่าคนที่เป็นคู่รักกันแล้วเนี่ยจะมีปัญหาทางกฎหมายอะไรอีกค่ะไปติดตามชมละครเรื่องนี้กันค่ะ
2: ชิดและชัยเป็นเพื่อนสนิทกันทั้งคู่มักจะนัดเจอกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องในครอบครัวเป็นประจำ
3: เฮ้ยฉันค่อยสบายใจเลยวะเรื่องลูกสาวฉันน่ะดิ
4: เอ๊ะมีปัญหาอะไรวะไหนลองเล่าให้ฟังดูดิ
3: ก็เมื่อวานก่อนเนี่ยเพื่อนชายของลูกสาวฉันมาหาที่บ้านดิวะแล้วอยู่กัน2ต่อ2แล้วลูกสาวฉันน่ะดิดันใส่ชุดนอนคุยกับผู้ชาย2ต่อ2ในห้องอ่ะดิ
4: จะเป็นอะไรไปล่ะก็อยู่ในสายตาตลอดนี
3: ่เออมันก็ใช่แต่มันก็ดูไม่ดีอยู่ดีแล้ววะผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกัน2ต่อ2แล้วใส่ชุดนอนเนี่ยนะ
5: ว้าว
4: แล้วเองจะทําไงวะจะต่อว่าลูกหรือไง
3: เปล่าฉันก็แค่เรียกลูกมาสอนบอกว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็ควรจะรักนวลสงวนตัวอยู่กับผู้ชาย2ต่อ2ไม่ควรใส่ชุดนอนแค่นั้นเอง
4: เอ้าแล้วลูกนายไม่เชื่อฟังนายหรือไง
3: ก็ตอนแรกข้าก็นึกว่าลูกสาวข้าเชื่อฟังข้าดิมันจะมีเหตุการณ์นึงดิวะ
4: เหตุการณ์อะไรวะ
3: ก็วันนั้นดิวะฉันให้ลูกชายฉันไม่ตามลูกชายฉันก็ตะโกนขอห้องบอกว่าพี่พ่อเรียกมากินข้าวลูกสาวฉันก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนใส่ชุดนอนอยู
4: ่
3: อีกสักพักนึงนะเว้ยก็มีเสียงกุกกักอยู่ในห้องแล้วลูกสาวฉันก็ตะโกนออกมาใหม่ว่าเข้ามาได้พี่ถอดชุดนอนแล้ว
5: ว้าว
4: จริงเหรอวะเนี่ย
3: เฮ้ยรอเล่นเว้ยเฮ้ยแต่เรื่องที่แบบฉันไม่เข้าใจนะว่าฉันมีลูก2คนเนี่ยถ้าฉันเลิกกับเมียเนี่ยโดยไม่ได้จดทะเบียนนะเว้ยสิทธิการดูแลลูกอ่ะจะอยู่ที่ใครวะ
4: นี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: ค่ะทนายวิรัติคะเดี๋ยวใส่ต้องจำไว้เลยว่าห้ามใส่ชุดนอนเด็ดขาดเวลาอยู่กับผู้ชายนะคะต้องเชื่อฟังตามในละครเลยแหละแต่ว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ชุดนอนหรือไม่ชุดนอนนี่สิคะมันอยู่ที่ว่าเขามีบุตรถึง2คนด้วยกันนะคะแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันอันนี้ในส่วนของการที่มีสิทธิ์เป็นผู้ปกครองบุตรเนี่ยค่ะใครจะมีสิทธิ์คะทนายวิรัติคะ
0: คือตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ครับว่าผู้หญิงนะครับที่มีบุตรนะครับแต่บุตรเกิดขึ้นโดยที่ตนเองไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยบุตรที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายหญิงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับก็คือว่าฝ่ายชายจะมายุ่งเกี่ยวไม่ได
1: ้
0: นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นมากมายตรงที่ว่าพอเวลา

0: ท้องก็ยังไม่มีใครดูแลแต่พอคลอดออกมาแล้วเนี่ยทุกคนก็จะแย่งกันนะครับก็จะแย่งกันบางทีบางคดีผมเคยทำนะครับมันก็ดราม่ามากครับก็คือว่าฝ่ายหญิงเนี่ยก็พอคลอดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เอาไปอยู่บ้านนอกอะไรเงี้ยครับไปอยู่บ้านนอก
1: เหมือนในละครไทยเลย
0: ใช่นะครับฝ่ายชายก็ไปชะเง้อชะงักจะยังไงคืออยากไปเลี้ยงดูครับพอเห็นเด็กมันเล็กๆมันก็น่าเลี้ยงดูครับแกก็ไปนะครับแต่เขาเข้าไปไม่ได้นะครับแกก็อยากได้แกก็เลยต้องฟ้องคดีกันไปนะครับก็ต้องมาดูหลักฐานอีกทีนึงนะครับ
1: แล้วในกรณีนี้ที่ถ้าจะฟ้องเลยอย่างนี้เขาพอจะมีสิทธิ์ที่จะได้ดูแลลูกไหมคะ
0: คือโดยหลักเนี่ยนะครับถ้าเป็นฝ่ายชายนะครับถ้าเป็นฝ่ายชายเนี่ยผมแนะนำเบื้องต้นเนี่ยถ้าอยากจะได้ลูกนะครับก็ควรจะวันที่มีการคลอดเนี่ยแนะนำง่ายๆเลยวิธีการรับรองบุตรคือไปจ่ายค่าคลอดค่าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเป็นคนจ่ายเอง
1: ชิงจ่ายซะก่อนเลย
0: ชิงจ่ายก่อนนะครับหรือในกรณีที่เด็กเข้าโรงเรียนนะครับคุณก็สามารถที่จะไปแสดงตัวได้แล้วก็เป็นคนจ่ายค่าเทอมอะไรต่างๆตรงนี้ก็เป็นการรับรองบุตรระดับหนึ่งนะครับเมื่อรับรองบุตรได้แล้วเนี่ยถามว่ามีผลอะไรยังนะครับก็มันมีเพียงแค่เรื่องการรับมรดกคือลูกมีสิทธิ์จะเป็นลูกของเราก็คือได้รับมรดกของเรานะครับแต่มันยังไม่ถึงขั้นว่าเรามีสิทธิในการปกครองบุตรนะครับคือจะเอามาเลี้ยงดูยังไม่ได้นะครับวิธีการง่ายๆคือเขาก็ใช้วิธีการฟ้องร้องกันนะครับคือเขาเรียกฟ้องกันเรื่องการสิทธิในการปกครองบุตรนะครับแต่ขั้นตอนนี้ก็ต้องมานั่งดูกันก่อนว่าเกี่ยวข้องไหมถึงขั้นไม่บางคดีนะครับทีนี้ไม่ทุกแทบจะทุกคดีครับก็จะมีการตรวจ DNA นะครับมีการตรวจ DNA ว่าต้องกรุ๊ปเลือดเหมือนกันนะครับโครโมโซนเหมือนกันนะครับแล้วก็ฟ้องหญิงแต่ส่วนใหญ่คดีลักษณะนี้มักจะจบกันที่ว่าศาลก็มักจะให้ปกครองร่วมกันนะครับก็ให้ปกครองร่วมกันก็จะได้อยู่หน้าพร้อมตากันนะครับแต่ความเป็นจริงก็ต้องแยกกันอยู่ดีครับสุดท้ายมันก็แต่มันยังดีที่ว่าศาลก็จะมองอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของสถานะของชายและหญิงนะครับถ้าสถานะของชายดีกว่าชายก็อาจจะได้ไปปกครองคนเดียว
1: ค่ะอันนี้ไซขอถามนิดนึงเป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับตอนเด็กคลอดออกมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะเคยดูในละครบ่อยๆเลยที่เขาจะบอกว่าใครเป็นพ่ออย่างเงี้ยค่ะเราจะมีสิทธิ์เข้าไปใส่ชื่อของคนอื่นได้ไหมคะ
0: เจ็บมางานผมเจอคดีเงี้ยมันเป็นเรื่องการแจ้งเท็จเลยครับ
1: ค
0: ือเขาดันไปแจ้งชื่อคือเขาไม่พอใจสามีนะครับเขาไปแจ้งชื่อดาราผลก็คือต่อมานี่มีเลยเพราะว่าเขาจะต้องไปเกณฑ์เด็กมันต้องไปเข้าโรงเรียนเกณฑ์ทหารอะไรต่าง
1: ๆ
0: ชื่อพ่อกลับเป็นชื่อดาราตอนนี้ไปแก้ไขตรงนี้ลำบากนะครับต้องไปฟ้องร้องและตัวเองอาจจะถูกเรื่องการแจ้งเท็จด้วยนะครับเป็นอันตราย
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของทะเบียนสมรสนี่เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันนะคะทางด้านกฎหมายเพราะว่ามันจะมีผลต่อบุตรที่เกิดขึ้นกับระหว่างชายหญิงด้วยนะคะเมื่อบุตรโตไปมีผลต่อการปกครองบุตรด้วยนะคะตรงนี้ก็คือรู้ว่ารักกันแต่ว่ามีเป็นประจักษ์พยานนะคะด้านลายลักษณ์อักษรไว้นิดนึงเป็นทะเบียนสมรสก็ดีค่ะเพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหาต่อไปในอนาคตนะคะค่ะแล้วในวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะทนายใจดีของเราที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคู่รักในวันนี้นะคะขอขอบคุณทนายวิรัติเป็นอย่างสูงค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอยู่นะคะสามารถไปติดตาม follow นะคะ Twitter ของทนายวิรัติค่ะได้ที่ @ทนายวิรัติค่ะและในส่วนของรายการเราค่ะถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะติดตามไม่ทันบางช่วงบางตอนนะคะหรือว่าในบางวันนะคะพลาดการรับชมรายการของเรานะคะคุณผู้ชมสามารถดูรายการย้อนหลังได้ด้วยค่ะที่เว็บไซต์ของเราค่ะเว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับคำแนะนำติชมนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะมีคำถามเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่สงสัยนะคะก็สามารถเขียนจดหมายมาถามเราค่ะได้ที่อยู่ที่ปรากฏด้านหน้านี้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันกัลยาจงรัตนชูชัยและทนายวิรัติหวังปิติพานิชนะคะและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ETV ภูมิใจเสนอ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์นะครับนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับตลอดหาเรื่องวันนี้นะครับผมพามาที่จังหวัดจันทบุรีครับมาหาเรื่องราวข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายที่หลายคนอยากรู้หรือว่าเคยรู้แต่ไม่แน่ใจอยากจะถามเพิ่มเติมนะครับส่งต่อไปยังพี่ทนายในช่วงทนายคลายฉงนนั่นเองและตอนนี้ผมพาทุกคนมาที่โบสถ์แม่พระปฏิสนธินิรมนหรือที่เรียกกันว่าโบสถ์คริสต์เมืองจันทนั่นเองครับ

0: ู้ชมครับสำหรับโบสถ์แห่งนี้นะฮะเป็นโบสถ์ที่มีความสวยงามมากๆเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกนะครับแล้วก็จำลองแบบมาจากวิหารนอตเทอร์ดามประเทศฝรั่งเศสนะฮะอยากให้มีโอกาสมาเยี่ยมชมสักครั้งด้วยสายตาตัวเองนะครับจะเห็นว่าทั้งโครงสร้างทั้งภายในเนี่ยสวยงามเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวทุกคนรวมทั้งผมเองด้วยครับแล้วตอนนี้ได้เวลาที่ผมจะนัดหมายแขกรับเชิญคนแรกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอเขาเลยดีกว่าว่าวันนี้เขามีข้อสงสัยอะไรบ้างในช่วงตลอดหาเรื่อง
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ได้เวลาพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านแรกแล้วนะฮะพี่หมีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องราวของพี่หมีเป็นยังไงเล่ามาได้เลยครับ
2: คือไปค้ำประกันรถอะค่ะน้าเขาออกรถแล้วเราค้ำประกันไว้เขาส่งอยู่ประมาณปีนึงอะค่ะ
0: รถยนต
2: ์รถมอเตอร์ไซค์
0: รถมอเตอร์ไซค์นะฮะ
2: แล้วเขาก็บอกว่าเขาส่งต่อไม่ไหว
0: ตามกำหนดเนี่ยต้องส่งกี่ปีในข้อตกลง
2: ส่งอยู่ประมาณ3ปีกว่าค
0: ่
2: ะ
0: จริงๆต้อง3ปีกว่าแต่ส่งได้ไม่ถึงครึ่งทางเลย
2: ใช่
0: ปีนึงบอกไม่ไหวแล้ว
2: ใช่
0: คือจะปล่อยให้ยึดเงี้ย
2: ค่ะเหมือน
0: งวดละเท่าไหร่ครับ
2: 80,000 กว่าบาทส่งไปแล้ว 20,000 กว่าบาทค่ะ
0: งวดนึงเท่าไหร่
2: งวดนึง 2,000 2,007
0: งวดนึง 2,007 ส่งประมาณปีนึงก็ 27,000 แล้ว
2: ค่ะ
0: ก็เสียดายเนา
2: ะ
0: ถ้าจะทนยึดเสียเงินตรงนี้ไปฟรี
2: ก็เสียดายแต่ว่าเราก็มีภาระเยอะเราก็เอาไว้ไม่ไหวเราก็บอกทางร้านจะให้ยึดรถคุณมาเอาได้ไหมเขาก็บอกว่างั้นเดี๋ยวคนัดวันแล้วก็มายึดมาเอาที่บ้านเราเราก็ล้างรถเตรียมสภาพรถไว้ให้อย่างดีแหละเขาก็เอาไปแล้วเราก็ถามเขาว่าเอายึดไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลกับเราไหมทางคนที่มายึดเขาบอกว่าพี่สภาพรถพี่ดีมากเลยนะผมคิดว่าพี่ไม่ต้องเสียอะไรแล้วถามเขาว่า
0: เขาจะรถไปขายต่อได้เลย
2: ใช่
0: โดยที่ไม่ต้องให้เราผ่อนอะไรแล้วยึดแล้วก็แล้วกันเนี่ยเหรอ
2: ใช่ค่ะประมาณนั้นน่ะแล้วเขาก็บอกว่าคงไม่มีอะไรแล้วมั้งพี่เพราะว่าผมได้รถจากพี่ไปเนี่ยมันสภาพดีกว่าคนอื่นเลยนะเราก็ว่าคงจะไม่มีอะไรมั้ง
0: ท่านพูดฮะตอนนั้นพี่หมีมีเอกสารรับรองยืนยันอะไรไหม
2: ครับ
0: ตอนที่เขายึดรถไปแล้ว
2: เขามีเอกสารให้ใบนึงแล้วเราก็ไม่ได้คือช่วงนั้นอ่ะไม่ได้สนใจอะไรมากไม่รู้วางใบไว้ไหนที่ยังคิดอย
0: ู่ระบุไว้ว่าอะไรได้อ่านไหม
2: ไม่ได้อ่านมากคือระบุไว้ว่ารับรถคืนจากเราไปแล้ว
0: ได้บอกไหมในเอกสารว่าเราผ่อนไปประมาณปีนึง 27,000 บาท
2: ไม่บอกค่ะ
0: ไม่ได้บอก
2: ค่ะ
0: แล้วไงต่อคร
2: ับ แล้วต่อมาคือเสร็จจากยึดไปแล้วก็คือประมาณเดือนนึงมั้งคะเขาจะมีใบจากบริษัทมาหาเรา
0: อันนี้จากร้านที่เราซื้อหรือบริษัทใหญ่เลย
2: บริษัทใหญ่อะค่ะ
0: ส่งมาที่บ้าน
2: ค่ะ
0: เป็นไปรษณีย์มาเลย
2: ค่ะ
0: อันนี้ต้องอ่านแล้วล่ะส่งมาว่าไงฮะ
2: เราจ่ายเงินไม่ครบยังติดเขาคือเอารถไปขายทอดตลาดแล้วได้ 30,000 กว่าบาทประมาณ 35,000 ค่ะแล้วเราส่งไปได้2กว่าบาท
0: ก็รวมเป็น 50,000 กว่า
2: ละ
0: 6กว่าเกือบ 60,000
2: ค่ะ 50,000 กว่าบาท
0: คร
2: ับแต่เรายังติดเขาอยู่คือให้ไม่ครบ 80,000 กว่าบาทตามที่สัญญาไว้ยังติดอยู่ 30,000 กว่าบาทอ่ะ
0: แล้วตอนแรกที่เราตกลงเนี่ยรวมทั้งต้นทั้งดอกที่เราต้องจ่ายเนี่ยมัน 80,000 กว่าบาท
2: ค่ะ 80,000 กว่าบาท
0: อ๋อตามที่ตกลงไว้ตั้งแต่แรกเลยนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: แปลว่าเอกสารที่ส่งมาเนี่ยถูกต้องตัวเลขนี่คำนวณบวกลบแล้วคือเท่านี้เลยที่เหลืออยู่ 30,000 กว่าบาทแต่ว่าไอ้ทางร้านที่ยึดรถไปเนี่ยดันบอกว่าแล้วก็แล้วก
2: ัน ใช่ใช่ค่ะ
0: ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล
2: ้
0: ว
2: เราก็เลยใจเย็นส่วนพอใจเย็นมาสักประมาณเดือนนึงทางร้านเขาก็ส่งใบเนี้ยมาเราก็กังวลเลยทีนี้ใบเราก็ไม่อยู่ใบรับรถนี่ก็ไม่อยู่แต่เราก็คิดว่าเขาได้รับรถไปแล้วไม่งั้นเขาจะขายทอดตลาดได้ยังไง
0: เพราะว่าในเอกสารก็ระบุว่าขายทอดตลาดไปแล้ว
2: ใช่แล้วนี้เราก็กังวลว่าเราไม่รับเงื่อนไขของเขาไงคือเขาก็โทรมาอีกนะโทรมาเรื่อยๆใบก็ส่งมา
0: ค่ะโทรมาตามว่าให้ไปจ่ายเงิน
2: ใช่ค่ะ
0: อีก 30,000 กว่า
2: ค่ะ
0: ได้ไปทวงถามจากร้านที่บอกว่าพี่ไม่มีปัญหาอะไรหรอกได
2: ้
0: ถามไหมไหนก็ไม่มีไง
2: ใช่ไปถามแต่คนขายให้เราคนขายบอกว่าพี่มันมีหลายคนนะที่มาถามหนูหนูก็แนะนำเขาไปว่าไม่ต้องกังวลนะคือใบเขามีมาพี่ก็เฉยๆไป
0: เฮ้ยจริงเหรอ
2: ค่ะ
0: เขาแนะนำนี้เลยเหรอ
2: จริงๆ
0: คือเฉยๆเลยไม่ต้องไปจ่ายเนี่ยเหรอ
2: ไม่ต้องรับเออค่ะ
0: อ๋อ
2: เขาบอกว่ามันมีหลายคนแล้วที่มาถามแบบนี้แต่ว่า มันตรงนี้เขาไม่เกี่ยวข้องแล้วคือเขาเอารถมาจากบริษัทเขาเป็นร้านที่ว่า
0: เป็นในหน้า
2: ใช่ค่ะเขาก็บอกแนะนำเราว่าเออพี่ก็ไม่ต้องกังวลนะมีใบมาพี่ก็เฉยๆไปตามนั้นนะแต่เราก็ยังกลัวอยู่อีกว่าเดี๋ยวเขาจะมาคิดย้อนหลังเราเหมือนว่าเราไม่จ่ายใช่
0: คิดเงินเพิ่มดอกเบี้ยที่บวกตามเวลาที่เพิ่มขึ้น
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: มีมากี่ครั้งแล้วครับ
2: มีมาประมาณ3ใบค่ะ
0: 3ใบนี้ในเวลากี่เดือนครับ
2: มันไม่แน่นอนนะคะ
0: เดือนกันแค่ไหนนับตั้งแต่ใบแรกจนถึงใบเนี้ยกี่เดือน
2: 3เดือน2เดือนอะไรเงี้ยค่ะ
0: ผล
2: สุดท้ายเนี่ยประมาณเดือนนึงที่เขาโทรมาเขาบอกว่าถ้าพี่ไม่ทำตามเงื่อนไขเขาจะฟ้องแล้วนะ
0: เพราะเงินก็เยอะอยู่นะเอาจริงๆ 30,000 กว่าแล้วเราก็ติดจริงๆด้วย
2: ใช่ก็รู้ว่าผิด
0: แล้วทำไมไม่ไปจ่ายอ่ะ
2: ก็มันเหมือนแบบว่าเราค้ำจริงแต่ว่าเราไม่มีที่จะจ่ายเขาตามกำหนดเหมือนถ้าเขาจะให้เราจ่าย 20,000 กว่าไอ้ 2,000 กว่าบาทอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไหวเพราะว่าเราทำคนเดียวแล้วก็ไม่ไหวไง
0: ครับหมายความว่า 30,000 กว่าเนี่ยเราเคยตกลงกับญาติที่ให้เราค้ำให้มั้ย
2: ญาติไม่รับผิดชอบแล้วอะค่ะ
0: ไม่รับผิดชอบด้วย
2: ค่ะ
0: ไอ้คนที่ซื้อรถเนี่ยนะฮะที่ให้เราค้ำเนี่ย
2: คือเขาไม่รับผิดชอบแล้วคือเราถามว่าอยากจะเหมือนว่าเขามาทวงหนี้แล้วเราจะใช้เขายังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ไหวแล้วก็ให้รถกลับไปแล้วอะไรแล้วก
0: ็ปัดความรับผิดชอบ
2: ใช่แล้วเราจะรับผิดชอบยังไงเราก็เถียงกับทางบริษัทไปว่าถ้ารู้อย่างนี้เราก็เอารถไว้สิเอารถไว้แล้วผ่อนต่ออย่างนี้เราผ่อนต่อเราไม่ได้อะไรเลยเราไม่เหลืออะไรเลยอ่ะเขาบอกหนูก็ไม่รู้นะคะรถตอนนี้รถไม่อยู่แล้วอะค่ะแต่คุณต้องรับผิดชอบ
0: คือเขาก็ทำหน้าที่เขาแหละครับว่าง่ายๆนะฮะเขาก็ได้รับการออกคำสั่งที่ทวงถามมาเขาก็ทวงถามตามหน้าที
2: ่
0: เพราะเงินเนี่ยเราก็ค้างอยู่สามหมื่นกว่าบาทจริงๆทีนี้สิ่งที่พี่หมีอยากทราบและอยากถามจากทนายวิรัติวันนี้คืออะไรครับ
2: อยากทราบว่าถ้าเราไม่ไปจ่ายตรงตามกำหนดเขาเนี่ยเราจะเสียดอกเพิ่มไหมหรือมันจะมีผลกับเราไหม

0: ทางร้านเขาบอกว่าถ้าพี่ไม่จ่ายมันก็จะมีผลต่อแบ็คลิสต์ที่พี่จะติดกับทางที่เราจะไปออกไปซื้ออะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าพี่ไม่ทำธุรกรรมอะไรไม่ต้องไปกู้ไปออกอะไรพี่ก็อยู่เฉยๆมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าพี่เป็นเหมือนข้าราชการหรืออะไรแบบนี้พี่ก็จะมีปัญหา
1: ผมฟังแบบนี้แสดงว่าพี่หมีคิดว่าถ้าติดแบล็คลิสต์เฉยๆแต่ไม่ต้องไปจ่ายเงินเนี่ยเรายอม
0: ใช่
1: เรายอมให้ติดแบล็คลิสต์ได
0: ้แต่ว่ามันจะมีผลไหมถ้าเราไม่จ่ายอย่างเงี้ยค่ะ
1: นี่เรากลัวเรื่องผลย้อนหลัง
0: ใช่
1: ว่าเขาจะมาคิดดอกคิดเงินกับเราหรือมีความผิดอย่างอื่นหรือเปล่า
0: ความผิดทางกฎหมายอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วนะครับนี่ขอบคุณสำหรับประสบการณ์ที่นำมาแบ่งปันในรายการเราพี่หมี
2: ขอบคุณมากครับ
1: เดี๋ยวไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
3: หมีค้ำประกันรถมอเตอร์ไซค์ให้กับนาลดราคา 80,000 กว่าบาทซึ่งทำสัญญาผ่อน3ปีกว่าๆงวดละ 2,700 บาทผ่อนมาได้ประมาณ1ปีก็เริ่มผ่อนไม่ไหวจึงตัดสินใจให้ทางร้านมายึดโดยโทรนัดให้ทางร้านเป็นคนมารับรถที่บ้านหมีก็ล้างรถและเตรียมของทั้งหมดที่จะส่งคืนให้ในสภาพที่ดีที่สุดหลังจากยึดไปก็โทรถามทางร้านว่าจะเสียค่าอะไรอีกไหมหรือจะมีปัญหาอะไรกลับมาหรือเปล่าทางร้านก็บอกว่าไม่มีเพราะรถสภาพดีมากซึ่งทางร้านเป็นเพียงแค่นายหน้าที่รับรถมาจากบริษัทใหญ่อีกที1เดือนต่อมาก็มีจดหมายจากทางบริษัทใหญ่แจ้งว่าจ่ายเงินไม่ครบบอกว่ารถที่ยึดไปขายได้เพียง 35,000 บาทโดยหมีผ่อนไป 20,000 กว่าบาททำให้ยังขาดอีกประมาณ 30,000 บาทและมีการโทรมาทวงถามอีกด้วยหมีจึงไปถามทางร้านที่ซื้อมาซึ่งทางร้านก็บอกว่าให้ทำเฉยๆไปแค่ต้องติดแบ็คลิสต์เท่านั้นเองไม่ต้องจ่ายก็ได้แต่หมีกลัวว่าหนี้ที่มีจะเพิ่มขึ้นอีกทางบริษัทใหญ่ก็โทรมาอีกว่าหากไม่จ่ายก็จะทำการฟ้องศาลหมีจึงอยากรู้ว่าถ้าไม่จ่ายจะเสียดอกเบี้ยเพิ่มไหมและจะมีความผิดนอกเหนือจากนี้หรือไม่
2: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเป็นประจำนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัตวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัต
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
4: ค่ะพี่วิรัตค่ะเรื่องราวของพี่หมีที่จบลงไปเมื่อตะกี้นี้คือพี่หมีเป็นแค่คนค้ำนะคะยังเดือดร้อนขนาดนี้เลย
5: ครับ
4: ทรายถามก่อนอื่นทรายถามก่อนเลยค่ะคนซื้อตัวจริงเขาไม่เดือดร้อนขนาดพี่หมีเลยเหรอคะเขาโดนอะไรไปบ้างแล้วคะ
5: คือจริงๆแล้วเนี่ยคนค้ำเนี่ยจริงๆก็คือสอดเข้ามาในการที่จะรับความเขาเรียกความเสียหายนะครับความจริงแล้วคนที่จะต้องเดือดร้อนจริงๆอ่ะคือคนที่เป็นลูกหนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของลูกหนี้เนี่ยปกติแล้วพอสมมติว่าไม่ว่าจะเป็นกู้ยืมหรือว่าไม่จะเป็นการเช่าซื้อรถยนต์อะไรต่างๆนี่น
4: ะ
5: พอถูกฟ้องเนี่ยนะครับเขาก็จะฟ้องทั้งสองคนแหละ
4: อ๋อคืออีกด้านหนึ่งคนซื้อเขาก็คงโดนแบบพี่หมีเนี่ยแหละ
5: เขาโดนครับคือฟ้องในคดีเดียวกันนี่แหละก็คือคนที่ซื้อรถยนต์หรือกู้เนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นจำเลยที่หนึ่งผู้ค้ำก็เป็นจำเลยที่สอง
4: แล้วจำเลยที่หนึ่งกับจำเลยที่สองนี่ต่างกันยังไงคะ
5: ไม่ได้ต่างอะไรกันเพียงแต่ว่าเขาฟ้องก็คือไล่ตามลำดับเพราะว่าเวลาในเรียงการเรียงคำฟ้องเนี่ยมันก็จะพูดว่ามีการเกี่ยวข้องกันยังไงซื้อรถหรือกู้ยืมกันยังไงแล้วก็จำเลยที่สองนี่ก็บรรยายฟ้องในคำฟ้องว่าเป็นผู้ค้ำประกันนะครับ
4: ฟังดูแล้วคนร้านขายรถจักรยานยนต
5: ์
4: เหมือนคือจ้องแต่จะขายอย่างเดียวเลยไม่เห็นถึงความเดือดของพี่หมีบ้างเลยนะคะไปแนะนำแบบนี้ตรงนี้เขามีความผิดไหมคะพี่วิรัต
5: ก็พูดยากไม่ผิดหรอกจริงๆแล้วก็คือต้องเวลาก็พี่ต้องย้อนกลับมาว่าต่อไปนี้เราจะค้ำอะไรให้ใครเนี่ยก็ต้องคิดให้รอบคอบเพราะว่าบางทีค้ำไปแล้วเนี่ยมันถ้าเป็นเรื่องทรัพย์สินนี่ก็ระดับหนึ่งนะถ้าน้องจะไปค้ำประกันคนที่เข้าทำงานเนี่ยโอ้โหความเดือดร้อนนี่มันมหาศาลจริงๆนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเดือดร้อนขนาดไหนนะครับแต่ดีว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีการแก้ไขกฎหมายกันละนะครับก็คือว่าสมมติว่าน้องทรายจะมีคนเข้าไปทำงานเนี่ยแล้วน้องทรายเนี่ยจะไปค้ำประกันให้เขาในฐานะเราทำงานรัฐเนี่ยนะครับก็เราสามารถที่จะกำหนดวงเงินได
4: ้ตัวเราเองเหรอ
5: ใช่กำหนดวงเงินว่าน้องทรายจะรับผิดชอบถึงว่าเขาเข้าไปทำงานเนี่ย เรารับผิดชอบความเสียหายแค่ 200,000 บาทขอแค่นี้นะ
4: แล้วอย่างนี้ทางที่ทำงานเขาจะยอมเหรอคะ
5: ต้องยอมสิครับถ้าไม่ยอมเนี่ยคือให้เราค้ำประกันแบบ

0: ตรงนี้มันก็จะไปเก็บไปที่นั่นทั้งหมดเลยนะครับพอเก็บเสร็จเนี่ยมันก็คือมันก็จะบอกว่าแบ็คลิสต์ยังไงครับก็คือว่าสมมติว่าถ้าน้องทรายเนี่ยเกิดมีใบใดใบหนึ่งหรือว่าทั้งหมดเนี่ยเบี้ยวแบบไม่จ่ายครบนะครับเวลาน้องจะไปเขาเรียกไปซื้อบ้านใหม่กู้ซื้อบ้านหรือว่าไปซื้อรถอะไรใหม่เนี่ย
1: ที่เราจะซื้ออะไรก็แล้วแต่เขาก็หรือว่ากู้เงินด้วยไหมคะ
0: เหมือนกันเหมือนกัน
1: คือเขาจะตรวจสอบมาเลย
0: ใช่เขาจะให้น้องน้องทรายเนี่ยยินยอมว่าให้ยินยอมให้ตรวจเครดิตของน้อง
1: แล้วถ้าไม่เซ็นล่ะ
0: ไม่เซ็นเขาตรวจไม่ได้
1: ตรวจไม่ได้เขามีสิทธิ์ไม่ให้เงินกู้เราไหม
0: แน่นอนเขาคือเขาก็คือเขาก็ต้องขอตรวจอะ
1: สรุปคือให้เราเซ็นแต่ยังไงเราก็ต้องเซ็นให้ยัง
0: ใช่มันคล้ายๆบังคับไปถ้าคือน้องไม่เซ็นก็เขาก็บอกเขาก็ต้องรีเจ็คเราก็คือยกเลิกเราเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อะไรนะครับก็ตรงนี้ก็กลับมาว่าพอมีแบ็คลิสต์อย่างที่ว่าเนี่ยก็คือมีเครดิตที่ไม่ดีผลก็คือน้องก็สมมติว่าเดี๋ยวเกิดน้องจะต้องแต่งงานน้องจะต้องมีลูกน้องจะต้องซื้อบ้านซื้ออะไรต่างๆแล้วถ้าน้องไม่สามารถกู้ได้เป็นไงครับเสียหายไหม
1: เสียหายเลยบ้านก็ไม่มีอยู่ต้องเช่าอยู่ไปก่อน
0: ใช่แล้วถ้าในกรณีที่ว่าค้ำประกันเนี่ยเกิดน้องค้ำประกันแล้วในกรณีที่ยอดหนี้เกิน1ล้านบาทตรงนี้น้องอาจจะตกเป็นบุคคลล้มละลายนะครับและถ้าในกรณีที่มันเกิน1ล้านบาทถ้าเป็นพวกรถยนต์เนี่ยถึงนะน้องถ้าเกิดซื้อที่ 7-8 แสนเนี่ยแล้วก็
1: รถคันใหญ่ๆเนี่ย
0: ใช่แล้วก็ถ้าเกิดเป็นดอกเบี้ยใช่มันรวมเป็นล้านนึงไงถ้าเกิดน้องตกเป็นบุคคลล้มละลายขึ้นมาเนี่ยต้องออกจากราชการนะครับ
1: แล้วพี่หมีในกรณีของพี่หมียังกังวลอยู่ว่ามีจดหมายมีหมายไหมอย่างนี้พี่หมีต้องทำยังไงบ้างคะต้องไปมีอะไรที่พอจะเยียวยาได้ไหมอย่างเช่นอย่างที่พี่หมีบอกค่ะว่ารู้อย่างนี้พี่ผ่อนต่อดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหา อย่างนี้ไปขอพอได้ไหมคะ
0: คือตอนนี้เข้าใจว่าคงจะผ่อนต่อไม่ได้แล้วรถคงคืนไปหมดแล้วแล้วรถมีการขายไปเรียบร้อยแล้วขายเข้าตลาดแล้วก็เอาหักลบกบลบยอดหนี้แล้วก็เอามาใส่แล้วละนะครับตรงนี้ก็ทำได้อย่างเดียวครับคือในวันที่ศาลนัดเนี่ยเราก็ไปแล้วก็ไปคงไปขอถ้าเรามีเงินก้อนจ่ายก็อาจจะไปขอส่วนลดนะครับอย่างเช่นเป็นยอดหนี้สัก 100,000 บาทสมมุติน
1: ะ
0: กลมๆเนี่ยเราก็อาจจะบอกวันนี้เราจ่ายเงินสดขอจ่าย 50,000 ทางไฟแนนซ์เขาอาจจะยอมนะครับแต่ถ้ายังไม่มีเงินสดขนาดนี้ก็อาจจะขอผ่อนนะครับก็ทำไปทำสัญญาเป็นเนียมนอมยอมความครับ
1: ในเรื่องเงินตรงนี้พี่หมีสามารถไปติดตามที่ญาติได้ไหมที่มาให้พี่หมีค้ำเนี่ยไปแจ้งความเหมือนไปแจ้งซ้อนหรือว่าฟ้องศาลซ้อนอีกทีเพื่อที่จะเรียกเงินจากผู้ซื้อจริงตัวจริงเพื่อให้มาจ่ายตรงนี
0: ้คืออย่างนี้ตามกฎหมายเขาบอกว่าผู้ค้ำเนี่ยเมื่อได้ชำระหนี้แทนลูกหนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะไล่เบี้ยไล่เบี้ยหมายความว่าไงครับก็คือเราจ่ายให้เขาไป 30,000 นะครับตรงนี้อย่างท่านเป็นน้องทรายเนี่ยน้องทรายก็สามารถที่จะไปไล่เบี้ยได้ 30,000 แต่ตรงนี้ต้องไปฟ้องนะ
1: ทางที่ดีที่เราจะป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องราวแบบนี้กับเราต้องทำยังไงบ้างคะ
0: ผมให้หลัก3ไม่นะครับสำหรับท่านผู้ชมเลยคือ1ไม่ยืม2ไม่ให้ยืม3ไม่ค้ำประกัน
1: ค่ะเรื่องราวของกฎหมายในเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามพี่ตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณพี่ทนายวิรัตสำหรับคำตอบนะครับมาที่แขกรับเชิญท่านต่อไปพี่มดสวัสดีครับ
3: ค่ะ
2: เล่าเรื่องของพี่มดให้ฟังหน่อยครับ
3: ก็คือแบบว่าไปเห็นคนที่ว่าเขากู้หนี้ยืมสินนะนะที่แบบบางคนอ่ะเขากู้ไปแล้วเขาไม่มีใช
2: ้กู้หนี้แบบยังไงฮะ
3: นอกระบบ
2: นอกระบบ
3: พวกหมวกกันน็อกมั่งอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ออกมาปล่อยข้างนอก
2: หมวกกันน็อกคืออะไร
3: เขาเรียกหมวกกันน็อกคือพวกที่มาปล่อยเงินแล้วก็ตามเก็บอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: มอไซค์
3: มอไซค์อะไรอย่างเงี้ย
2: คือกู้นอกระบบชัดเจน
3: ชัดเจน
2: ดอกก็จะสูงหน่อย
3: สูงมาก
2: แล้วเขากู้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร
3: ่ประมาณ 5,000 ก็มี 10,000 นึงก็มี
2: 5,000 บ้าง 10,000 บ้างดอกเบี้ยเขาคิดเท่าไหร่
3: ดอกเบี้ยร้อยละ20
2: แพงมาก
3: ต่อเดือนต
2: ่อ
3: 24วัน
2: กู้ในระบบอาจจะไม่ผ่านก็เลยจำเป็นต้องใช้เงินแล้วก็ไปกู้นอกระบบโอ้โหร้อยละ20ต่อ24วันนะไม่ถึงเดือนนึงนะฮะ
3: ค่ะ
2: แล้วไงต่อฮะ
3: เขาส่งไปพอส่งไม่ได้เขาก็มายึดของอย่างเงี้ย
2: ยึดอะไร
3: แบบว่าของในบ้านสมมติว่ามีทีวีตู้เย็นอะไรเงี้ยเขาขนเลยนะอย่างเงี้ยกรณีอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: คือแทนค่าดอกกับเงินต้น
3: ของคนนั้นเอาไปก่อนทำมีแล้วก็ไปคุยกัน
2: แล้วเขารู้จักบ้านคนกู้ทุกคน
3: เขาต้องดู
2: เหรอ
3: ต้องไปดูทุกคนว่าใครที่กู้แล้วบ้านเลขที่เท่าไหร่อะไรต้องมีบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ย
2: ถ้าเราล็อกบ้านไม่ให้เขาเข้าได้ไหมเขา
3: ก็มาคอยแหละเขาต้องมาทุกวันแล้วแหละ
2: คือถ้าเผลอปุ๊บเข้ามาเลยมันยึดเอาของไปเลย
3: ยึดเขาก็มีคนมาขนเลยสมมติเขาตั้งใจจะมาเขาก็มีคนมาขน
2: เป็นชายชะกันมาเลยเนี่ย

0: ชายมาขนอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เคยเห็นเหตุการณ์
0: เห็นมีตั้งหลายรายที่
1: ใน
0: น
1: ี้
0: อย่างเงี้ยแต่นี่ปัญหาเนี่ยบางคนเขาก็ไปแจ้งความนะถ้าเขาไม่ยอมแต่บางคนเขาไม่รู้จะทำไงเขาไม่รู้จะปรึกษาใครอะไรเงี้ยเขาก็ปล่อยอะให้ยึดไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: พอยึดไปแล้วเนี่ยเขาตัดต้นตัดดอกให้ไหม
0: ไม่ตัดเขาให้เขาก็ยังติดเขาละแหละ
1: ยึดเปล่าย
0: ึดเปล่า
1: เหมือนเอาไปเป็นค้ำประกัน
0: เอาไปค้ำประกัน
1: แล้วมันมีสัญญากู้ยืมไหมครับ
0: ถามเขาว่าทำสัญญาบางคนเขาบอกเขาไม่ทำบางคนเขาก็ว่าเขาทำอ่ะ
1: แล้วคนที่ไปแจ้งความเนี่ยมีการติดตามผลต่อไหมว่าตำรวจได้ไปดำเนินคดีกับคน
0: พอไปแจ้งความเขาก็เอาของมาคืนเลยเขาไม่กล้าเอาไป
1: อ๋อเหรอแล้วไม่เขาไม่แนะนำเพื่อนคนที่ไปแจ้งว่า
0: บางคนเขาไม่รู้บางคนไม่รู้ก็ปล่อยเลยตำรวจคือไม่กล้าไม่กล้ากับพวกผู้ชายที่มายกอะไร
1: กล
0: ัวมีเรื่องว่าเอ๊ะออกไปจะมีอันตรายไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ปล่อยเลย
1: บางคนแข็งหน่อยก็เฮ้ยไม่ยอม
0: ไม่กลัว
1: แล้วเงินที่แต่ละคนค้างอยู่มันก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสิหรือคนพอแจ้งความแล้วเขาก็เลิกทวงเงินเลย
0: สมมติเขาคืนของให
1: ้
0: ที่ถามเขานะเขาบอกว่าตกลงกันว่าจะใช้คืนแต่ทีนี้ก็ได้ใช้คืนแบบว่าสมมติว่าเขาจะเก็บเราวันละ200อย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเป็น100นึงหรือว่าหรือเป็น3วัน100นึงอะไรเงี้ยแล้วแต่เราจะตกลงไม่ยึดไม่ได้เพราะว่าน
1: ั่นหมายความว่าต่อให้แจ้งตำรวจแล้วเนี่ยนี่ก็ยังคงอยู่ต่อไปยังคงถูกทวงถามต่อไปเหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมค่ะ
1: จนกว่าจะครบตามที่ตกลงไว
0: ้
1: พี่มดอยากถามอะไรพี่ทนายวันนี
0: ้อยากทราบว่าคือตรงที่ว่าเขาสามารถยึดของยึดของในบ้านหรืออะไรประเภทนี้ไปได้ไหมถ้าสมมติในกรณีที่เขามาทวงนี่แล้วไม่มีให้
1: มีสิทธิ์ไหม
0: มีสิทธิ์
1: มีสิทธิ์
0: ย
1: ึ
0: ดไหม
1: แล้วพี่มดมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
0: ก็อยากจะถามว่าถ้ามันเป็นหนี้นอกระบบนะฮะถ้าสมมุติว่าเราจะไม่จ่ายได้ไหมในตรงนี
1: ้เพราะมันผิดกฎหมายเน
0: า
1: ะ
0: มันผิดกฎหมาย
1: ไหนๆทำผิดกับเราแล้วเราทำผิดต่อไปไม่ใช้เงินเลย
0: อย่างเงี้ยมันจะเป็นไปได้
1: ได้หรือเปล่าผมเองไม่ทราบแต่ว่าเดี๋ยวพี่ทนายมีคำตอบแน่ๆวันนี้ขอบคุณพี่มดที่นำประสบการณ์จากคนรอบข้างมาแบ่งปันในรายการของเราขอบคุณมากครับชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายชะงน
2: มดไปเห็นคนที่กู้หนี้ยืมสินมาจากกลุ่มหมวกกันน็อกโดยบางคนก็กู้ 5,000 ถึง 10,000 บาทโดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ20บาทต่อ24วันซึ่งทุกคนที่กู้ก็จะต้องพาไปดูบ้านและให้เอกสารจำพวกสำเนาบัตรประชาชนบางคนไม่มีเงินส่งก็จะถูกยึดสิ่งของแต่ส่วนใหญ่กลัวก็จะยอมให้ยืมไปและหากมีเงินจ่ายถึงจะได้ของคืนแต่บางคนที่ไม่กลัวก็จะไปแจ้งความคนที่ยืมของไปก็จะรีบนำมาคืนมดจึงสงสัยว่าการยืมของเพื่อไปใช้หนี้แทนเงินที่กู้มาทำได้หรือไม่และการทำสัญญาเงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยแบบนี้สามารถทำได้หรือเปล่าแล้วหากลูกหนี้ไม่จ่ายมีสิทธิ์โดนฟ้องร้องหรือไม
3: ่พี่วิรัตคะเรื่องราวของพี่มดเรื่องหนี้นอกระบบฟังดูโหดร้ายนะคะ
4: ครับ
3: ดอกเบี้ยร้อยละ20ไม่ใช่ต่อเดือนนะคะต่อ24วัน
4: โอ้โหตายเลย
3: หนักหนาสาหัสมากนะคะดูแล้วคนยืมก็น่าจะประเมินได้อยู่แล้วว่าไม่น่าจะใช้คืนได้นะคะตรงนี้ดอกเบี้ยร้อยละ20บาทต่อ24วันตรงนี้ผิดกฎหมายไหมคะ
4: ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับก็คือเป็นการเอาง่ายๆนะครับถ้าเอกชนระหว่างเอกชนกันเนี่ย
3: ค่ะ
4: ดอกเบี้ยต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีนะครับถ้ามันเกินกว่านี้เนี่ยดอกเบี้ยเป็นโมฆะ
3: ก็หมายถึงว่าคนที่จะปล่อยเงินกู้หรือว่าบริษัทที่จะปล่อยเงินกู้ คือห้ามคิดดอกเบี้ย
4: ก็ง่ายถ้าพี่จะปล่อยเงินกู้ให้น้องสายเนี่ยพี่ห้ามเรียกเกิน 15% ต่อปีง่ายๆเลยนะครับ
3: พูดถึงปล่อยเงินกู้แล้วการปล่อยเงินกู้เราไม่มองถึงดอกเบี้ยนะสมมติว่าดอกเบี้ยถูกต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีอย่างนี้สามารถเปิดบริษัทใครจะเปิดก็ได้หรอคะให้เงินคนอื่นยืมแบบนี
4: ้อ๋อถ้าจะเป็นในรูปบริษัทเยี่ยงบริษัทต้องอีกแบบนึงนะครับถ้าในรูปของการคุณทำธุรกิจเป็นเรื่องการกู้เงินก็ต้องมีการอนุญาตเงินนะครับทำเขาเรียกเป็นธุรกิจประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะต้องมีอีกแบบนึงครับไม่ใช่ว่าทำกันง่ายๆ
3: แล้วคนธรรมดาทั่วไปที่จะออกเงินกู้ไม่ได้อยู่ในรูปแบบบริษัทตรงนี้เป็นเรื่องผิดกฎหมายไหมคะ
4: ไม่ผิดครับก็ทำได้ก็คือเนี่ยน้องสายขาดเงินพี่ให้ยืมพี่ขอเก็บสักร้อยละ14ก็ได้ร้อยละ15ก็ได้อย่างนี้ทำได้ครับมันเป็นเรื่องที่ทำได้แต่ว่าถ้าเป็นการปล่อยให้กู้หรือรับฝากเงินอะไรเงี้ยอันนี้เป็นการทำธุรกิจเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ไม่ได
3: ้ค่ะครับในกรณีที่พี่มดเจอเนี่ยที่ไม่ใช่ตัวพี่มดเองที่พี่มดเล่าให้ฟังนะที่เจอมา
4: ครับ
3: คือมายึดของเลยเข้าถือวิสาสะเดินเข้าไปในบ้านเอาทีวีตู้เย็นเข้าไปเฉยเลยตรงนี้มีความผิดไหมคะ
4: พวกเทคนี่นี่นอกระบบมาแต่นี่โหดมากนะเขาใส่หมวกกันน็อกนะครับ
3: ใช่แจ็คเก็ตดำ
4: พวกนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าดอกเบี้ยเขาโห

0: แล้วเวลาที่เขาจะติดตามเนี่ยเขาจะมาทวงน้องก่อนเบื้องต้นว่ามีจ่ายไหมสมมติถ้าน้องทรายไม่จ่ายเขาก็ของน้องในบ้านซึ่งต้องบอกว่าการเอาของลักษณะเนี้ยคำตัดสินล่าสุดนะครับของศาลฎีกาเนี่ยถือว่าเป็นการทำด้วยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นการทำด้วยการพละการนะครับแล้วก็ทำไปโดยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นเขาแจ้งข้อหาในส่วนมีความผิดนะครับมีความผิดก็คือการลักทรัพย
1: ์อุ้ยลักทรัพย์เลยนะ
0: ใช่
1: ตรงนี้เป็นคดีอาญาไหมคะ
0: เป็นคดีอาญาเลย
1: คือบางท่านก็คือบอกว่าไปแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจปุ๊บเขาก็เอาของมาคืน
0: ครับ
1: ตรงนี้คือถ้าของมาคืนแล้วจะถอนแจ้งความได้ไหมคะ
0: มันไม่ได้ครับเพราะว่าลักทรัพย์มันเป็นความผิดต่อแผ่นดินนะครับมันเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้สมมติว่าง่ายๆเหมือนน้องทรายเอาพี่ไปแล้วอ่ะเอาของพี่ไปแล้วอ่
1: ะ
0: แต่พี่ก็โอเคไปแจ้งความไว้แล้วอ่ะ
1: อ
0: ยู่ดีๆน้องทรายบอกว่าหนูกลัวเอามาคืน
1: ค
0: ดีมันความผิดมันสำเร็จแล้วเพราะน้องได้เอาของพี่ไปแล้วอ่
1: ะ
0: ถูกไหมครับและเช่นกันพี่จะไปถอนแจ้งความตำรวจก็บอกว่าเฮ้ยถอนไม่ได
1: ้
0: คดีมันจะต้องเดินต่อไปจนมีคำพิพากษา
1: ก็คือยาวไปเลย
0: ใช่
1: เป็นเรื่องเป็นราวกันไป
0: เพราะตรงนี้ตรงเนี้ยต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเหมือนเอาง่ายๆถ้าเป็นน้องทรายไง
1: ค่ะ
0: ใครติดนี่น้องทรายแล้วไปหยิบของในบ้านเขาอย่างนี้ทำไม่ได้โอเคไหม
1: ค่ะ
0: อย่างนี้เราทำไม่ได้เลยนะครับเพราะมันจะผิดกฎหมายเรื่องการเอาทรัพย์ของผู้อื่นนะครับ
1: จากที่ไซเคยเห็นมานะพี่ๆหมวกกันน็อกดำเนี่ยน่ากลัวมาก
0: น่ากลัว
1: เวลาเขาทวงหนี้เนี่ยถึงแม้เขาจะไม่ได้เข้าไปยึดของแต่ว่าเขาทำให้เราหวาดกลัวอาจจะเป็นคำพูดข่มขู่ไม่ได้หยาบคายไม่ได้อะไรแต่กิริยาข่มขู่ตรงนี้เราสามารถแจ้งความได้ไหมคะ
0: ปัจจุบันเนี่ยเวลาที่จะมีการทวงหนี้เนี่ยห้ามเป็นลักษณะการข่มขู่ก็ไม่ได
1: ้
0: นะครับมีพรบทวงหนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาห้ามคมคูแบบหรือว่า
1: ต้องนุ่มนวลเกิน
0: ลูก
1: นี
0: ่นิดนึงหน่อยเดี๋ยวนี้ที่สำนักงานพี่ก็ต้องเดี๋ยวนี้ใครที่จะเป็นคนทวงหนี้เนี่ยจะต้องจดของพี่นี่ต้องจดเป็นอะไรนะเป็นสถานประกอบการการทวงหนี
1: ้
0: นะครับและการทวงหนี้ต้องมีมารยาทเช่น
1: สถานประกอบการอย่างเช่นสำนักทนายความนี่ค
0: ือใช่ต้องจด
1: ทวงหนี้
0: ต้องจดหรือว่าใครที่เป็นพวกบริษัทติดตามทวงหนี้อย่างเงี้ยต้องจดหมดนะครับเพราะนี่ว่าเวลาที่จะทวงเนี่ยเราจะต้องมีหลักการว่าพี่จะไปพูดขู่น้องทรายเดี๋ยวไม่บ่ายนี้ไม่จ่าย
1: โดนแน่
0: ต้องหาคนมาจัดการนะอาจจะไปถูกทำร้ายร่างกายนะครับหรือพี่จะไปทวงจากคุณพ่อคุณแม่น้องทรายไม่ได
1: ้
0: นะครับหรือสมมติน้องอยู่กับเพื่อนพี่จะไปทวงแบบทรายขึ้นพี่เพื่อนเห็นไอ้อย่างเงี้ยเป็นการเขาเรียกเป็นการทวงต่อหน้าธารกำนันทำไม่ได้
1: ทำให้อับอายอีก
0: ใช่หรือจะมาทวงน้องเวลาเช้าตู่เจ็ดโมงเช้าอย่างนี้ไม่ได้หรือว่าช่วงตอน 4-5 ทุ่มไม่ได
1: ้
0: นะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะการให้ใครยืมเงินนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะดีไม่ดีไปทวงหนี้คืนเราอาจจะได้รับความเดือดร้อนเป็นความผิดทางกฎหมายอีกนะคะก่อนที่จะให้ใครขอยืมเงินนะคะก็ต้องคิดให้ดีก่อนแล้วก่อนที่จะขอยืมเงินใครก็ต้องคิดให้ดีก่อนว่าเรามีใช้เขาหรือเปล่านะคะไม่งั้นก็จะเกิดการบาดหมางเป็นข้อพิพาททางกฎหมายกันอีกนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้เกียรติมาไขข้อข้อใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะพี่วิรา
0: ครับผม
1: คุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะก็สามารถติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายได้ตามเพจทีวีรัฐด้านหน้านี้เลยค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังก็รับชมได้เลยนะคะทางเว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะลืมไม่ได้เลยคือคุณตูนค่ะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ตลอดหาเรื่องมาฝากพวกเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายใครเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพิวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: กำลังจะเคารพตรงข้ามสวดมนต์ไหว้พระรักษาระเบียบไม่คุยเล่น
1: เวลา 8:00 น.

สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนอันนี้ครูใหญ่ก็มีเรื่องมาประกาศให้นักเรียนทราบอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือช่วงนี้ก็ใกล้งานวันลอยกระทงแล้วนะครับทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมหนุ่มสาวลอยกระทงนะครับถ้านักเรียนคนไหนที่มีความสนใจนะครับก็ให้มาสมัครได้ที่ห้องชั้นป.6ในกลางวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชนะเลิศครูก็จะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนนะครับและเรื่องที่2ที่ครูจะประกาศในวันนี้ก็คือเป็นวันที่ตรวจสุขภาพนักเรียนนะครับสำหรับชั้นป.4

0: ค่อยๆวิ่งก็ได้ลูกเดี๋ยวจะล้มนะ
1: ดีใจอะไรมาเนี่ยฮะหน้าตั้งมาเชียว
2: พี่เนี่ยเขาจัดงานแล้วกระทงครับแม่ก้องจะไปเต้นครับ
0: ตัวแค่นี้นะเต้นเป็นเหรอลูกไหนไหนไหนลองเต้นให้แม่ดูหน่อยสิ

0: ผมจะมาเต้นครับ
1: เต็มที่เลยครับลูกเชิญเลยครับ

0: เด็กชายก้องทำไมหนูเต้นแบบนี้ล่ะหนูเต้นเหมือนผู้หญิงเหมือนตุ๊ดเหมือนกระเทย
1: ครับครูให้หนูเต้นไม่ได้นะครับเพราะหนูว่าเต้นเหมือนผู้หญิงหนูต้องเต้นให้แข็งแรงเหมือนเด็กชายนิกรู้ไหมครับ

้นะครับครูบัวยังไงผมก็ไม่อนุญาตให้เด็กใช้กล้องขึ้นเต้นนะครับครูบัวก็รู้ไม่ใช่หรอครับว่ากติกาการประกวดต้องเป็นการแสดงของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเท่านั้นแต่เด็กใช้กล้องดูท่าทางตุ้งติ้งเหมือนเด็กผู้หญิงนะครับมันผิดกติกาครูบัวไม่อายหรอครับที่ต้องให้คนอื่นมาดูการแสดงของเด็กที่เป็นกระเทยเห็นแก่โรงเรียนบ้างเถอะครับครูบัว

ุ่มสาวลอยกระทงนะคะเอ๊ะยังมีอีกหนึ่งการแสดงนี่คะดิฉันเชื่อว่าทุกคนเกิดมาไม่ว่าชายหรือหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ตอนนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนกำลังมองข้ามไปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เป็นและไม่อยากเห็นแต่ทุกคนคงลืมนึกไปว่าเขามีชีวิตเขามีหัวใจเหมือนกับพวกเราแล้วทำไมล่ะคะทำไมเราถึงไม่เปิดโอกาสให้กับสิ่งนั้นบ้างต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของเด็กชายณัฐธีก้องไพรินทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้เลยค่ะ

0: ลูกออกไปดี
1: พี่ไปทำงานตั้งหลายวันนานคิดถึงลูกมาก
0: เลยน่าสวยกับลูกก็คิดถึงพี
1: ่กลับบ้าน
0: กลับบ้านพี่

0: เมื่อเช้าไปที่อำเภอมาตั้งใจจะไปทำบัตรประชาชนใหม่แต่มันก็ทำไม่ได้
1: ทำไมไม่ได้อะพ
0: ี่ไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลักฐานก็ไม่มีสักอย่างรายชื่อก็ไม่มีมันโดนไฟไหม้หมดก็เลยทำไม่ได้ทีนี้นี่พอทำบัตรไม่ได้ก็คงลำบากแล้วกลับไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ก็คงหางานยากขึ้น
1: ชาวบ้านเพื่อนบ้านเราไม่เดือดร้อนกันหมดอ่ะนี่เขาไม่หาว่าเป็นพวกไม่มีสัญชาติกันหมดแล้วเ
0: นาะก็คงประมาณนั้นแหละในเมื่อไม่มีบัตรก็คงหาว่าเป็นพวกไร้สัญชาตินั่นแหละทีนี้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียซื้อข้าวปลาอาหารกินลูกก็จะเข้าโรงเรียนด้วยคงลำบากกันนะเที่ยวนี
2: ้มาหาบุญมันจะคุยกันเรื่องกฎหมายสักหน่อยลูกคนที่หนึ่งก็จะออกจากงานลูกคนที่สองก็ออกจากโรงเรียนเดือดร้อนกันไปหมดไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
3: ผมก็เหมือนกันลงเป็นเกษตรกรไปกู้หนี้ยืมสินจากธ.ก.ส.ก็ไม่ยอมปล่อยก็จะมาหาบุญนี่แหละ
4: ผมทราบว่าสำนักงานที่นี่เนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมครับและกับผมคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำปรึกษาหรือเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผมได้ด้วยครับ
5: ครับแล้วมาจากที่ไหนครับ
4: อ๋อผมอยู่ที่แม่อายครับเกิดที่แม่อายและก็ไม่มีบัตรประชาชนมานานแล้วครับ
6: กรณีที่แม่อายแบบครับที่ว่ามีปัญหาเรื่องของประเทศไทย
4: ครับหลายคนครับ
6: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับก็คือว่าในส่วนของการปกครองนะครับก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านคนนักแสดงคนจะจัดการเรื่องนี้นะคร
5: ับแต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนเราเนี่ยผมแนะนำว่าเราทำเรื่องของการตรวจสอบนะครับโดยที่มีองค์กรอิสระก็คือกรรมการสิทธ
4: ิ์
5: นะครับแต่ว่าที่ใกล้ที่สุดเนี่ยผมแนะนำให้ไปที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม
4: ่
5: นะครับเพราะว่าศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นหน่วยงานตรงที่เขาจะไปตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นอีกที
4: ครับ
5: นะครับ

Gracias.

0: ายยังไม่กลับนะครับรอใครมารับหรือเปล่า
1: เปล่าครับหมอไม่ได้รอใคร
2: ก็ไม่ใช่พี่ชายคนเดียวนะครับที่เจอปัญหาแบบนี้หลายๆคนมาโรงพยาบาลแต่ก่อนไม่ต้องเสียเงินมาเดี๋ยวนี้ทุกคนก็ได้เสียเงินกันหมดผมก็เข้าใจปัญหานะแต่ว่า

0: จะไม่เรียกเก็บเงินเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลได้งบมาเนี่ยเขาจัดสรรให้ตามหัวประชากรที่มีอยู่ที่มีรายชื่ออยู่ในเพียงบ้านพี่ชายถ้าได้มาจริงแย่เลย
1: ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่า
0: ถ้าเกิดว่ากินยาสม่ำเสมอสักก่อนครับก็จะดีขึ้น
1: ชีวิตการทำงานของผมเนี่ยพักผ่อนไม่ได้เพราะผมจะต้องทำงานไม่มีงานก็ไม่มีเงินใช
0: ้ถ้าคราวหน้าได้มาโรงพยาบาลที่ลองให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าข้าราชการของกระทรวงรับรองให้ว่าเป็นคนในพื้นที่ที่นี่ทางโรงพยาบาลถ้ามีหนังสือรับรองก็อาจจะ ช่วยเหลืออาจจะลดแบบค่าใช้จ่ายมั่งนี่ยังดีนะครับที่ไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่อื่นไปอยู่เชียงใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยนอกจากจะหางานยากแล้วไม่มีบัตรเพราะไม่ค่อยอยากรับทำงานแล้วก็เวลาเจ็บป่วยมาไม่สบายไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยได้เสียเงินเยอะแน่
2: เป็นอะไรไปบอกพี่เนี่ยไม่สบายป่ะ
3: อดทนได้แค่นี้คิดจิ๊บไปโรงพยาบาลมาละแล้วก็แวะไปถอนเงินที่ธนาคารด้วยตอนนี้เงินก็หมดแล้วไปเจอข้าราชการตำรวจเขาก็หาว่าไม่ใช่คนไทย
2: เขาหาว่าไม่ใช่คนไทยยังไงแล้วน่ะ
3: เขาไม่เชื่อว่าเป็นคนไทยเขาเลยร้องให้ร้องเพลงชาติไทยให้เขาฟังประเทศไทยรวมและเนื้อชาติไทยเป็นประชาลัดปะไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่ล้วนไม่หลักสมัครทีไทยนี่หลักสงบพูดเล่นเฉย
2: ๆแหมพี่พูดเล่นยังก็อยากเป็นทหารนะ
3: อ้าวพี่นะอยากเป็นทหารมานานแล้วจะได้รับใช้ชาติอะ
2: โอ้จ้าท่านนายพล
3: ครับผมเออ300บาทเองที่เหลืออยู่เราต้องรอคดีตัดสินของศาลปกครองไม่มีเงินครอบครัวก็ไปไม่รอดพี่จะต้องออกไปหาเงินก่อนแม่อายกำลังจะเปลี่ยนไปหลายครอบครัวก็เหมือนกันเราต้องออกไปทำงานในที่ไกลไม่มีที่ดินทำกินทำไร่ไถนาก็ไม่ได้เออไม่อายสะอื้น
4: ไม่ต้องอะไรมากที่ไม่ได้ไปรับใช้ชาติไม่ต้องโบกธงโบกมือ
2: จ้าพี่ทำงานเสร็จแล้วกลับบ้านนะพี่

0: ต้องเปิดหัวเรือหน้าอยู่
1: ร้านนั่งอยู่ในร้านนั่งหัวเราะเอ้ย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเป็นต้นหน่วยงานในลักษณะนี้ถือเป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: dia coba ada.
1: สวัสดีครับวันนี้รายการซีรีส์วิถีคนเราอยู่กันที่ใจกลางของกรุงเทพมหานครเมืองที่ใครๆก็

0: ออกว่าน่าเที่ยวเป็นอันดับต้นๆของโลกจุดหมายของเราอยู่ที่คลองพระโขนงลำคลองเก่าแก่อายุนับร้อยปีที่ยังสดใสมีชีวิตทั้งในลำคลองและริมฝั่งคลองท่ามกลางเมืองใหญ่ขนาดนี้ว่ากันว่าผู้คนที่นี่ยังดำรงวิถีความเป็นชาวคลองและชาวสวนกันอยู่จะเท็จจริงประการใดวันนี้เราไปดูกันครับ
1: โอ้ติดตัวได
2: ้กินแล้วตาหวาน
3: ทำไมวันนี้ใจดีจัง
4: โอ้ยคนสวนก็เป็นยังไงล่ะเฟ้อเฟ้อแผลกัน
0: คลองพระโขนงยาวเกือบ15กิโลเมตรนะครับผ่านพื้นที่กรุงเทพถึง4เขตตั้งแต่เขตประเวศเขตสวนหลวงเขตวัฒนาและเขตคลองเตยเป็นทั้งคลองระบายน้ำและเส้นทางคมนาคมออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองล่ะครับ
5: โอ้สวัสดีมาแล้วพี่เหรียญใจเย็นนะครับพี่เหรียญทางการ
0: นะคนนี้คือพี่ณเป็นคนที่รู้จักทั้งลำคลองและผู้คนริมคลองพระโขนงเป็นอย่างดีเพราะว่าแกเกิดที่นี่มากกว่านั้นแกยังทำอาชีพรับจ้างทั่วไปทั้งในคลองและบนฝั่งนะครับ
5: วันนี้ไม่ยอมทาปากนะปากมันติดนะเนี่ยพี่แกทาปากแก
6: เอ้ยตรงป้าเหรอตรงป้าดิวันนี้เอาดิ
5: เป็นไงวันนี้พอได้พอผมยาวถึงผมก็แวะเรือจอดเรือมาตักผมกับเขาเนี่ยครับ
7: น่าเกิด
5: เกิดที่นี่ครับผมอาศัยหากินรับจ้างทั่วไปทุกอย่างวิ่งทั่วคลองพระโขนงสุดก็ตอนนี้แค่วัดกระจรสิริไปส่งคนส่งอะไรเงี้ยครับส่งหินปูนทรายบางทีก็มีครับทางไหนที่ถนนเข้าไม่ได้เราก็จะเอาเรือเข้าไปได้ไม่รู้ตรงสเปคกันมั้ยครับผมขับเรือชอบครับก่อนที่ขับเรือก็ทำสวนครับมีสวนพ่อแม่ก็เช่าไว้ทำมาหากินครับหลังๆก็เป็นหมู่บ้านไปแล้วก็เลยเป็นคอนโดแล้วก็เลยต้องยึดอาชีพขับเรือเป็นอาชีพหลักครับ
0: พี่ณใช้เรือขนาด9เมตรลำสีฟ้าลำนี้พาทีมงานล่องในคลองพระโขนงและทำให้เราเห็นความสำคัญของลำคลองสายนี้ที่มีต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี
5: ่เห็นว่าใต้อะเนี่ยนี่ว่าบุตรเป็น3แยกไงที่จะไปวัดศรีบุญเรืองได้ไปดมอปิเงี้ยไปผ่านฟ้าได้ผ่านฟ้าดีลาดของนี่มันต้องแยกคลองให้แตกดูนี่เขาจากคลองนี้ก็เหลือแค่เนี่ยครับในคลองพระโขนงเนี่ยแล้วไปโซนอื่นก็มีอีกนิดหน่อยครับของกองแค่นี้ครับ
8: ต้นกาเนี่ย100 ปีแล้วนะผมเกิดมามันก็มีแล้ว
0: ป่าจากกลางกรุงถึงจะเหลือพื้นที่ประมาณ50ตารางวาแต่ก็ทำให้ทีมงานนั้นแปลกใจไม่น้อยเลยล่ะครับที่พื้นที่แห่งนี้ยังเหลือป่าจากเอาไว
9: ้ดั้งเดิมมันเยอะกว่านี้แต่ว่าเรือมันวิ่งแล้วขึ้นมันซัดมันก็หลุดไปบ้างแต่ก่อนนี้ก็แต่ก็สีมันแพงแล้วสมัยก่อนแล้วก็ไอ้เนี่ยไปตัดแล้วก็ทำเป็นตับจากมูลค่าสมัยน่าจะ30-40ปีก่อนนู้นแล้วหลังมาก็ไม่มีคนทำ
0: ยิ่งเดินทางไปเรื่อยๆก็ทำให้เราเห็นนะครับว่าคลองพระโขนงนั้นมีเรื่องน่าสนใจมากทีเดียว
5: โอเคนะครับขอบคุณมากครับ
0: นอกจากนั้นการใช้บริการทางเรือยังมีความจำเป็นอยู่โดยเฉพาะเรือของพี่ณ
10: จะไปไหนต่อคะเนี่ย
5: ไปส่งป้าซิวอ่ะป้าซิวป้าอ้อย
10: ซิวป้าอ้อย
5: เฮ้ยแล้วก็เจ๊หมวยจับเรือให้หน่อยนะผมขอส่งแก๊สบ้านนี้ก่อนมาส่งแก๊สปิกนิก4โลครับวันนี้วันอาทิตย์ร้านหยุดครึ่งวันเราต้องรีบส่งเขาก่อนจะต่อพอดีจะต่อใจเย็นๆเจ๊เจ๊ใจเย็นเจ๊ขายของดีเนี่ยหมดเร็วๆเด้อเดี๋ยวก่อนพี่ติวเดี๋ยวผมช่วยระวังลื่นผมจูงให้ครับแต่ขอบคุณมากพี่ติว
0: เรือของพี่ณเป็นทั้งเรือขนของและเรือโดยสารนะครับจึงเป็นที่พึ่งของผู้คนในคลองพระโขนงโดยเฉพาะแม่ค้าและผู้สูงอายุ
5: อ่านายกเอาที่มาส่งนะครับ60บาทครับผม50 60บาทครับผมสวัสดีครับไปได้นายก
11: สร้างบ้านก็นะ
12: ผ
2: ขนทรายขนหินขนปูนน้ำหมดเลยเรียกตอนไหนมาตอนนั้นเลยสนิทกันหมดทั้งคลองมีใครไม่รู้จักนานาไม่มีนะ
11: เห็นทุกวันไหมคะนานาเนี่ยค่ะ
12: ทุกวันแต่เขามา7โมงกว่า
11: แล้วคิดราคาอย่างไร
5: ร้อย200 300 500อะไรครับแต่แล้วถ้าเกิดเรารับจ้างขนด้วยก็รับจ้างแบกด้วยก็เที่ยว400
11: อยู่ในคลองวันละกี่ชั่วโมงคะ
5: ตั้งแต่ตี5ก็ยาวก็ถึงมืด
0: ถ้าไม่ต้องขนของพี่ณจะคิดราคาคนละ30ถึง50บาทตามระยะทางพี่ณถือว่าเป็นคนที่มีใจบริการเป็นยอดเลยนะเพราะว่าช่วยยกช่วยขนช่วยทุกอย่างแม้กระทั่งการไปช่วยซื้อของในตลาด
5: ไงขายส้มดีเปล่าจะเก็บไว้เหรอผมไม่อยู่แล้วในคลองผมมาเดินตลาดซื้อของให้คนอื่นด้วยครับซื้อกะทิหมูเห็ดเป็ดไก่ซื้อผักน้ำเรือผมรู้จักหัวน้ำเรือเชือกเส้นละ4เมตร2เส้น
13: เจ๊ครับวันนี้มาเท่าไหร่ครับ
14: 200ครับ
11: คือเขามาซื้อประจำรู้จักกันมานานแล้วเหรอคะ
14: คนเก่าเนาะ
5: คนเก่าเนี่ย
14: ค่ะ
5: พ
14: ี
5: ่สมัยรุ่น
14: นี้ก็แต่เด็ก
5: ๆเขาครับน้าเอิบมาขายของยางเหรออ่าครับเดี๋ยวผมไปแล้วไปนะประเดี๋ยวนะครับครับผมกำลังมาส่งของในคลองมายางอยู่ครับผมไปรับคนแก่ครับช่วยหิ้วช่วยอะไรแกน่าแบบตะโค้ดแล้วไหวแล้วระวังมีอะไรอันนี้มั้งนี่อะไรมั้งครับเนี่ยกล้วยเหรอตะโค้ดเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมรับรองเท้าจากนายแม่ดีๆแม่นั่งให้ดีเอามือ
12: แกแล้วต้องทำมาหากิน
5: อย่างเงี้ยน่าเอิบได้อย่างน่าเอิบได้อย่างใจสู้อ่ะฮะคนเราใจสู้ฮะมันอยู่ที่ใจฮะ
0: ดูแล้วพี่ณไม่ได้แค่ขับเรือรับจ้างนะครับการให้กำลังใจหรือดูแลอย่างญาติมิตรแกก็ทำครับน่ารักจริง
5: ๆมาเก้าเลยลืมสองซ้ำเอาลืมก็เอาเถอะน้าจับเออไม่กลัวนะเปล่าดีๆนะน้านั่งน้านั่งดีๆครับหนึ่งสองอึ๊บหนึ่งสองสามสองซ้ำน้าดิเดี๋ยวจูงน้าให้ไปรับพระวัดต้นไทรมาฉันเช้าต้องใช้เรือข้ามคลองครับต้องรับจากวัดส่งบ้านส่วนใหญ่ใช้เรือครับตรงนี้มันเหมือนเกาะนี่เกาะแถวๆบ้านเราล้อมรอบด้วยหมู่บ้านคอนโดต้องใช้เรือให้ท่านดีๆครับผมบอกนี่มันได้ครับจานนิมนต์ได้เลยครับจานนิมนต์ได้ครับนิมนต์ครับ
11: กลัวไม่ว่าถนนถึงหมู่บ้านเรารถจะเข้าได้
5: เฉยๆครับไม่เคยคิดสนุกกับงานไปวันๆแล้วสุขที่เขาใช้เรือเราก็ไปการเขาเรือยังจะเป็นคลองพระโหนงอยู่ครับ
11: ความสุขนั้นนะอยู่ตรงไหนทุกวันนี
5: ้อยู่การทำงานครับเช้าออกแล้วมาหากินเย็นก็กลับบ้านเราพักผ่อนเราอาชีพนี้นะเราก็ยึดหลักอาชีพนี้เราก็ทำให้ดีที่สุดต่อวันไปนะ
0: ในคลองที่สองฝั่งขนาบด้วยคอนโดสูงเรือของพี่ณดูลำเล็กไปเลยละครับพี่ณวิ่งเรือทุกวันจากตลาดพระโขนงไปถึงวัดขจรสิริเพราะฉะนั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของที่นี่ทุกอย่างรวมถึงเห็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยอย่างเช่นชุมชนที่เราเห็นจากภาพโดรนนี้อยู่กลางคลองพระโขนงเลยละครับ
11: หนูจะพาไปหาลุงได้ยังไงคะ
15: เดี๋ยวผมสั่งพวกไว้แล้ว
0: ที่นี่คือเกาะกลางนะครับพี่ณบอกว่าเป็นเกาะเก่าแก่กลางคลองพระโขนงที่มีชุมชนอยู่อาศัยด้วย
15: สวัสดีครับ
11: นี่แค่ส่วนตัวเหรอคะ
15: ใช่ครับใช้ข้ามฟากอย่างเดียวฮะ
11: ใครใช้ได้บ้างคะแ
15: ทนทั้งชุมชนนะครับ
11: เสียค่าข้ามไหมคะ
15: ไม่เสียค่าบ้านไม่เสียแต่ต้องมีคนมาส่งต้องมีญาติพี่น้องของตัวเองมาส่งก่อการนะครับมันเริ่มตั้งแต่นี่ครับหัวก่อตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยก่อการเนี่ยมีเนื้อที่อยู่ประมาณ3ไร่2งานแต่ก่อนนี้จริงๆอ่ะก่อการเนี่ยมีเนื้อที่อยู่ประมาณ8ไร่น้ำมันซอไปเหลือที่อยู่นิดเดียวเอง

0: อนนี้มีบ้านเรือนทั้งหมด57หลังคามีประชากรมีประมาณ90ครอบครัวสมัยก่อนนี่ตึกสูงจะไม่มีเลยฮะมองไปนี่มองฟ้านี่จะโล่งไปหมดนะฮะไอ้คลองนี้สมัยก่อนนี่น้ำใสมากว่ายน้ำได้เหมือนกับน้ำประปาเลยสมัยก่อนกุ้งหอยปูปลาในคลองนี้เยอะมากเรียกว่าเราอยากจะกินปลาตอนไหนเวลาไหนแล้วถือขันแบบผมเด็กๆนะอยากจะกินปลาก็ถือขันแบบไปตกปลาตะเพียนมั่งปลาหมอมั่งอะไรเงี้ย
1: ชุมชนเล็กๆที่อยู่กลางคลองแห่งนี้นอกจากที่ตั้งจะทำให้เรารู้สึกถึงความพิเศษแล้วผู้คนที่นี่ก็น่ารักมากทีเดียวอยู่กันแบบสบายๆ
2: แล้วที่มันรู้จักเหรอคะ
3: รู้จัก
0: นะรู้จักทุกคน
3: นี่ค่าประจำเกาะ
4: วันนี้อากาศดีค่ะเย็นสบายดี
5: อันนี้เป็นช่างมืออาชีพเหรอคะ
6: ร่างสมัครเล่นค่ะทำให้เพื่อนก็ไม่ต้องไปเสียตังค์นะ
4: ที่นี่สบายอยู่กันแบบบ้าน
1: ห่างจากชุมชนเกาะกลางไปโดยนั่งเรือไม่นานมากนักพี่ณพาเราไปชุมชนมิตรไมตรีกันต่อนะครับที่นี่เป็นชุมชนสวนผลไม้โบราณของแถบนี
7: ้จะมาเที่ยวบ้านลุงทุมป้าหมูหน่อยมาดูขนมหวานกันหน่อยนะครับโค้งเนี่ยครับถึงแล้วครับ
1: ที่นี่เราเจอกับป้าหมูและลุงทุมที่ทำขนมเก่งมากๆเลยครับบางวันป้าหมูก็ออกขายขนม
8: แม่ค้ามาแล้วค่ะข้าวต้มมัดขนมใส่ไส้นะคะ
9: นอกจากทำขนมแล้วเราทำอะไรอีกบ้างคะในสวน
10: ปลูกพริกปลูกโหระพากะเพราอะไรปลูกกล้วยเงี้ยค่ะแล้วก็ปลูกไว้กินไปซื้อของมันก็แพงใช่ไหมและอย่างมันปลอดสารนะก็มีสวนอยู่เท่านี้คุณเอ้ยหมอเฟืองจะไปฝากคุณยายค่ะอีกอาทิตย์หนึ่งขายได้แล้วค่ะ
1: อย่างที่บอกนะครับว่าชุมชนริมน้ำแห่งนี้เป็นสวนผลไม้และมีร่องสวนด้วยเห็นไหมครับ
11: สวัสดีครับลุงลี
12: สวัสดีครับในสวนของเราก็จะมีปลูกมีมะม่วงมีกล้วยมีดอกแล้วก็มีมะนาวอะไรนี้เอาไว้กินก็ในบ่อ ก็คือเลี้ยงปลา
9: พื้นที่ของเราประมาณกี่ไร่คะเนี่ย
12: 2ไร่กว่าๆบ้านก็อยู่แถบนึงสวนก็อยู่แถบนึงรอบๆบ้านก็ปลูกดูอะไรหลายๆอย่างกินได
13: ้ตรงนี้มีละมุดนะครับละมุดหล่นบ้างอะไรบ้างหลายจะเก็บที
14: ขายมั้ย
13: ก็ไม่ค่อยได้ขายเก็บกินแบ่งกันกินไป
12: นี่นะ
1: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าแถวนี้มีสวนผลไม้ด้วยถึงแม้จะไม่มากมายนักแต่ว่าก็พอให้เราได้กิน
9: อร่อยมาก
7: เดี๋ยวนี่ชุมชนเจ็ดขนาดครับผมยังมีพื้นที่สีเขียวอยู่ครับอยู่ตรงข้ามกับวัดยางพอดีครับมันเป็นที่เดิมมันที่เก่าแก่เขาเรียกคลองเจ็ดขนาดจะนำสู่เข้าไปแปลงสวนที่เขาเรียกชื่อเจ็ดขนาด
1: พื้นที่สีเขียวที่มีคลองเล็กๆนะคืออีกพื้นที่หนึ่งที่พี่ณบอกว่ายังมีสวนที่ชาวบ้านทำกันอยู่ชื่อว่าชุมชนเจ็ดขนาดด้านหน้าเป็นคลองด้านหลังคือหมู่บ้านจัดสรร
7: มีสวนปลูกผักปลูกคะน้าปลูกฝรั่งปลูกอะไรกันเต็มไปหมดรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วครับก่อนเป็นสวนทั้งนั้นนะครับ
1: ที่นี่สามารถมาทางเรือหรือว่าจะเข้าทางถนนอ่อนนุชซอย21ทับ1ก็ได้หลังจากนั้นเจอคลองแยกซ้ายก็เป็นชุมชนมิตรไมตรีแต่ว่าถ้าหากแยกขวาก็เป็นชุมชน7ขนาด
9: โหนี่เหมือนบ้านสวนเลยนะคะ
15: โอ้ยมันเป็นบ้านสวนมันตั้งแต่เกิด
9: อ๋อนี่ไม่ใช่กรุงเทพหรอคะนี่มันจังหวัดอะไร
15: เขตบ้านนอกไง
16: หน้านี้มันไม่ค่อยมีผลไม้นะหนูนะ
9: ค่ะ
16: เป็นต้นมะพร้าว
1: ที่นี่เราเจอกับลุงต๋องที่พาเราชมสวนของแกซึ่งมีทั้งขนุนมะนาวและพืชผักสวนครัว

0: ป็นหมู่บ้านนะข้างในด้วยตอนนี้มันเป็นหมู่บ้านไปหมดแล้ว
1: ใครจะคิดล่ะครับว่าเรายังเจอร่องสวนการปลูกกล้วยอ้อยกันอยู่ด้วย
2: ตรงนี้คือเย็นเลยนะ
0: ใช่มันเป็นอย่างนี้ทั้งปีในนี้ก็ยังมีปลาให้เห็นอยู่บ้าง
3: อันนี้เป็นผักหรือเปล่าครับที่
0: อันนี้เป็นผักแว่นนะ
3: ขายไหมครับ
0: โอ้ยที่นี่เขามีได้ครับให้ปีครับไอ้นี่คือมันอยู่ได้เนี่ยมันรับน้ำตักหนักได้สักร้อยโลอะไรเงี้ยนะสวัสดีพี่ปาง
4: สวัสดีจ้า
2: แล้วพี่ปางจะไปทำอะไรไปไหน
0: นะครับที่เขาอยู่ตรงนี
1: ้เรารู้สึกว่าลุงต๋องมีชีวิตที่ดีงามมากเลยนะครับมีสวนอยู่ริมคลองกลางกรุงหาของกินในสวนเล็กๆของตัวเองสุขนี้ใครจะเทียบล่ะครับ
4: กินแล้วตาหวานน่าดูลองดูกัดดู
2: นี่ใจดีจัง
0: โอ้ยคนสวนเขาเป็นอย่างเงี้ยล่ะ
4: จะไม่หวงกันจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
0: คนสวน 99% เป็นอย่างนี้เราอยู่ที่เนี่ยมันอย่างน้อยร่มเย็นเป็นสุขสบายเราไม่มีตังค์สักบาทเราก็อยู่ได้ที่นี่
5: เขาเรียกกันสะพานเหล็ก21/1ครับสะพานนี้สำคัญกับชุมชนเรามากครับเพราะว่าอาศัยยามคืนดึกๆเราต้องใช้สะพานนี้ข้ามฝั่งกลางวันก็ออกทางหน้าวัดยางได้มีเรือพายข้ามฝั่งจะได้ใกล้หน่อยครับเอารถจอดทางฝั่งวัดยางได้มีเรือรับจ้างอยู่ครับถึง4 ทุ่ม
1: พี่ณและลุงต๋องพูดเหมือนกันนะครับว่าคนที่ชุมชนริมคลองแห่งนี้ไม่มีทางทิ้งเรือได้เพราะว่ายังสามารถใช้โดยสารทั้งระยะใกล้ไกล
6: สังเกตว่าเรือที่เราใช้พายอยู่เนี่ยค่ะมันเหมือนกันใช่ไหมเหมือนอ๋ออันนี้เรียกเรืออะไรคะ
7: เรือสำปั้นอย่างที่คนที่พายผู้ชายเมื่อกี้
6: เรือสิบสอง
8: ข้างเรือนี่มีเรือประมาณ10 ลำครับจะเป็นคิวใครมาก่อนรับก่อนครับ
6: ใครคะมาทำกิจการเรือรับจ้างเน
5: ี่
6: ย
5: มีมานานนะครับต่อรุ่นแต่ละรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ออกจากว่างจากสวนมาเขามาพายเรือกัน
6: พายจากไหนไปไหนบ้างคะป้า
7: เนี่ยพายที่จากปากคลองเจ็ดขนาด
6: ไปที่ไหนคะ
7: มาหน้าวัดยาง
6: ราคายังไงคะเวลาค่าจ้าง
7: ก็บางคนก็ให้10 บาทบางคนก็ให้5 บาท
6: เข้าคลองเหรอคะ
7: เข้าคลอง20
1: เรือข้ามฟากที่นี่เป็นเรือลำเล็กๆส่วนใหญ่คนพายก็เป็นผู้สูงอายุใครอยากลองนั่งก็เชิญนะครับ
7: อยู่บ้านเราก็อยู่เฉยๆเนา
6: ะ
7: ติดฝาแล้วจะไปทำอะไรกินล่ะได้100 บาทเราก็ดีใจแล้ว
5: เอาเสียดีเสียพายาย
1: วิถีริมคลองพระโขนงแห่งนี้ทำให้เรารู้สึกได้ถึงวิถีชีวิตคนกรุงในอีกรูปแบบหนึ่งมากกว่านั้นยังทำให้เรารับรู้เรื่องใหม่ๆเกี่ยวกับคลองในกรุงเทพมหานครด้วยล่ะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับการหาปลาในลำคลอง
8: ปลากับเขาเหรอครับ
5: ก็มีไว้2-3 ใบไว้กินแจกกันกินพี่ๆน้อง2-3 วันแล้วก็ไปกู้ทีตักมาก็แบ่งกันกินแต่ของก็โตก็เป็นอาชีพนะก็เลยหาปลาเผื่อเขาว่าจะงานเชื่อมเหล็กหาปลาเน้นอย่างเดียวช่วงหน้าฝนวันหนึ่งเป็น100 กิโลนะ
9: ทำซ่อมไปไหนนี
8: ่ซ่อมรอบ
9: เอาซ่อมรอบเหรอตรงไหนมาคล้องเหรอ
8: นี่ตรงน
9: ี้อ๋อครับ
1: ลุงโตคนนี้เป็นคนชุมชน7 ขนาดนะครับมากกว่านั้นยังเป็นนักหาปลาด้วยรอบที่เก่งมากคนนึงครับทุกวันหยุดจะขับเรือลำเก่งพร้อมอุปกรณ์ใส่ปลาออกไปกู้รอบที่ดักไว้ใต้สะพานในคลองพระโขนงครับ
9: เริ่มอยู่ตรงนี้จุดเริ่มอยู่ตรงนี้แหละครับลุงไหนฮะอันแรก
10: มีใบแรกเนี่ยตรงนี้ใบเลย
9: เราก็จะดับเรือพายไปใช่ไหมฮะ
10: ก็ใช้ดับเครื่องอย่างเดียว
9: อันนี้คือเราวางตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับอย่างหน้าบ้านนี้เขาห่วงไหมครับ
10: ไม่มีใครห่วง

0: ไม่ใช่ว่าจะติดทุกใบนะวัดดวงเราก็มีปลาติด
1: ส่วนมากเป็นปลาอะไรคะปลาดุก
0: บางใบผมเคยได้50กว่าโต50กว่าโลใบเดียว
2: บริเวณที่ลุงโตดักลอบอยู่ใต้สะพานทางเดินริมน้ำทั้งสองฝั่งลุงโตเท่านั้นที่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเรามองเผินๆไม่มีทางรู้เลยครับว่าบริเวณนั้นมีการดักปลา
3: มันล่อแล้วมันเข้ายังไง
0: เข้าเองครับนี่เหยียบยังไงใบนี้ถ้าน้ำในหลายใบนี้จะติดดีมากจะ20-30 โลใบพูดทีครั้งตัวรักตัวเองไงต้องเอา
1: เป็นไงบ้างครับใบนี
0: ้หายตัวอยู่นะตัวใหญ่ติดตัวอย่างก็คุ้มน้ำหนักได
1: ้โอ้ประมาณกี่ตัวครับอันนี
0: ้ไม่กี่ตัวนะแต่ตัวมันใหญ
2: ่รอบของลุงโตต้องมีสลิงผูกและล็อกกุญแจติดกับเสาสะพานนะครับลุงโตบอกว่าล็อกไว้กันหาย
4: ต้องใส่กุญแจ
0: โอ้ไม่ใส่ไม่เหลือลงมานี่หายไป19ใบแล้ว
1: ประมาณกี่ดอกครับลุง
0: สี่สิบดอกเยอะไม่หลังแจจำไม่ดี
4: จะจำได้ไงเนี่ย
0: ก็ต้องแยกเป็นส่วนไหมเมื่อก่อนน้ำมันจะดีกว่านี้ตอนผมเด็กกระหูนน้ำเนี่ยโดดเล่นสบายๆเลยนี่โดดไปขึ้นมาเกาหน่อย
4: แต่ก็ยังมีปลาอยู่เน
0: า
4: ะ
0: ก็ยังพอมีแต่ปลาก่อนน้ำปลามีทุกชนิดนะมีปลานิลปลาตะเพียนปลาโยกศกปลาอะไรกระมังอะไรปลากระแหมันเยอะแยะกุ้งเกิ้งมีหมดพอความเจริญมามันก็น้ำเสียขึ้นคุณใช้น้ำเสียเยอะขึ้นปลาไม่อยู่ไม่ได้ช่อนกับปลาหมออ
1: ันนี้3ปลาเลยช่อนหมอดุก
0: ต้องใส่น้ำเขาถ้าไม่ใส่ข้างล่างเขาจะตายหายใจไม่ออกครับ
2: ปลาที่ได้ในวันที่เราถ่ายทำนั้นก็คือปลาดุก40กิโลกรัมปลาช่อนและปลาหมออีกนิดหน่อยสำหรับทีมงานแล้วรู้สึกว่าคาดไม่ถึงเลยล่ะครับว่าคลองพระโขนงแห่งนี้จะมีปลาในธรรมชาติอยู่ด้วย
0: อาทิตย์นึงส่งก็ประมาณ200โลผมมันได้ปลาเสร็จแล้วเขายังไม่สั่งผมก็จะมาใส่ไว้ใต้เนี้ย
4: ที่ยืนอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรคะเนี่ย
0: สำหรับที่อู่จอดเรือครับ
4: ยังของลุงโตไม่เหมือนคนอื่นคือมีหลายระดับ
0: มีระดับไว้สำหรับปักปลาครับแล้วก็ที่เก็บของตรงนี้ที่จอดเรือโดยตรงผมเป็นช่างผมทำเอง
2: ลุงโตทำกระชังเก็บปลาเอาไว้ใต้อู่จอดเรือนะครับเมื่อลูกค้าต้องการก็มาเอาไปขายลุงโตบอกว่าปลาคลองพระโขนงก็อร่อยนะครับ
0: มีลูกค้าเขาสั่งมาจากตลาดเอา50โลเพราะว่าเขาสั่งแค่ไหนต้องเอาไปก็เท่านั้นคือมีการเลือกเล็กใหญ่ก็ประมาณ 1,700 แล้วก็ได้ปลาช่อนอีกประมาณสัก5โล400ก็ 2,000 กว่าบาท
2: ลุงโตเอาปลามาขายที่ตลาดเรียกว่าทำรายได้เกือบทุกวัน
4: ไงคะว่าไงบ้างเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหม
0: เรียบร้อยครับ
4: มีแรงขึ้นเลย
2: เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งของคนริมคลองแต่สิ่งที่คนที่นี่บอกเราเพิ่มนั่นก็คือหน้าที่ของคนที่อยู่ริมคลองนอกจากจะใช้คลองแล้วก็ต้องดูแลคลองด้วยนะครับทางรายการขอขอบคุณทุกๆท่านที่ให้เกียรติมาร่วมเสนอเรื่องราวกับเราในวันนี้นะครับขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

พนักงานขับรถขนขยะของกรุงเทพมหานครขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมให้กรุงเทพมหานครหรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านายดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งนายดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถทำให้รถมีน้ำหนักบรรทุกมาที่สำคัญนายดำขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลทางและต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงแรกของรถที่ยกตัวทั้งเก็บขยะไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าลาวในเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล่มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายสำนักงานเขตจึงมีคำสั่งให้ได้ดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนายดำเห็นว่าสำนักงานเขตทำพันนี้ไม่ทอกก็เลยมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่นายดำขับรถขนขยะที่เปียกน้ำคลักๆมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักมากและนายดำเองก็ขับรถมาแต่ส่วนไม่มีคนช่วยแลทางแล้วยังต้องขับรถลงสะพานที่สูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แค้นหยอกทั้งขยะข้องรถไปคล้องกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรังกับเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล่มทับหัวเกงรถขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุมีการวางพาดข้ามฝั่งถนนเนื้อบริเวณทางโค้งซึ่งไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของนายดำยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงนายดำจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับมีปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับอันตรายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กัน3คนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยครับอยู่กับยายแล้วก็พี่สาวอีก1คนครับตอนที่ส่งข้อมูลไปยังเพจ Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะรุดไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยลงมาอยู่ข้างหลังเจ้ากลัวเพราะว่าต้องบอสนะเวลาขึ้นน่ะเคยไม่มันฮักมันละสองสามรอบละลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝ่ายใหญ่ว้าลงมาทำกับข้าวอย่างข้างหลังเป็น
2: ผู้ชมครับช่างประจำบ้านปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไปที่บ้านเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้าง
3: ระยองนะคะแล้วก็อยุธยาด้วย
2: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู
3: ่
2: ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วจังหวัดนั้นมีเรื่องของงานช่างที่อยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีงานคราฟที่อุ๊ยช่างประจำบ้านน่าจะไปเห็นกับตา
3: ใช่
2: มั้ยไปดูไปนำเสนอให้จังหวัดนั้นได้แบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยมันมีความภาคภูมิใจอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่สร้างมูลค่าให้ชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนได้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นในจังหวัดของเรา
2: ทำยังไงครับน้องทิพย์ครับ
3: ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
2: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะแอดมินของเราก็รอรับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปแล้วก็ไปออกทริปเป็นแบบนี้อีกนะฮะครั้งนี้แพร่เต็มอิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล้วก็แบบว่ามีความทรุดโทรม
3: ทรุดโทรมมากทรุดโทรมมากค่ะแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วย
2: ใช่แล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูดนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
3: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบันไดเสาอะไรต่างๆผนังต่างๆ
2: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็อาสาจะมาช่วยเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวูดด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
3: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการดำเนินการและว่าจะซ่อมแซมยังไง
2: ไปเชิญครับ

0: เดี๋ยวเขาจะง่ายกว่าเราครับ
1: เดี๋ยวจะตั้งวงกบตั้งวงกบตัวนี้กันตั้งวงกบประตูใส่ไม้ไอ้ข้าวบนข้าวข้างแล้วก็ตีฝาฝาข้างนะ
0: ทำไมเขาต้องเนี่ยส่วนวงกบประตูก่อนครับ
1: มันต้องใส่วงกบประตูกันอันเขาใส่เป็นฝาไม่ได้ใส่วงกบประตูแล้วก็ใส่ฝาแล้วติดประตูแต่บานไปด้วย

0: ีบรรพาไว้ก่อนแล้วประกอบตั้งทีหลัง
1: อ๋อซ้อมไปเฉย
0: ใช่ใช่ประกอบคือว่าเราตั้งแล้วเราไม่ต้องมาไล่เฉาะมันเฉาะยากกว่า
1: อ๋อก็คือซ้อไปก่อน
0: ใช่ใช่
2: แล้วก็ไปมันยาก
1: ถ้าเราตั้งขึ้นมันยาก
0: ใช่ใช่มันแล้วถ้าเราเคาะเนี่ยมันไม่มีโครงมันแต่คอนต่อไม้ไป
1: ข้
0: าง
1: โอเคค่ะโอเค
3: อันนี้เราต้องซ้อนทั้งหมดกี่ร่องนะคะ
0: 4ครับ4ร่องครับ
3: เพื่อแบบความ
0: ใช่ครับใช่ใส่3ตัวก็ได้แต่4ตัวมันจะดีกว่า

0: ทำเหมือนกันนะ
1: ก็คือซ้อมตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ติดหน้าของใ
0: ครประตูต้องปักก่อนครับทำให้ได้ตามรูปแบบนี้ตามมุมกบก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมา

0: ันนี้วงกบวางตรงนี
1: ้ตัวรับวงกบ
0: ส่วนรับวงกบแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกขั้นตีฝาอย่างน้อยก็3อัน1 2 3แล้วไม่ยาวบนอีกอัน
1: ไม่ยาวบนแปลว่าอะไร
0: ไม่ยาวทับวงกบเปิดข้างในแต่ประตูต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อยก็ประมาณเซนหรือ2เซนเขาพื้นไม่เท่ากันครับ
2: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือมีทีมช่างเข้ามาทําการรื้อแล้วก็ทําการซ่อมบํารุงไปบางจุดแล้ว
3: เพราะว่าคือบางส่วนมันอาจจะรอไม่ได้จริงๆนะบางส่วนมันอาจจะ
2: ฝาเนี่ยหายไปเลย3แผ่น
3: เขาก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
2: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือโอ้โห
3: ใจเย็นใจเย็นพลิกอ๋อตรงนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณห้องเต้คุณมันไม่ได้ล็อกอะไรนี
2: ่ปลอดภัยมั้ยเนี่ยเหมือนได้ฝึกบาลานซ์ทุกวัน
3: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกัน2คนนะ
2: ก็คืออันนี้กล้องตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้มีความสูบลูกน้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงจริงๆนะฮะนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่างๆ
3: รวมถึง
2: ตะป
3: ู
2: ที่มันคลอนแล้วใช่ใช่ใช่ต้องทิพย์ช่วย
3: พูดเดี๋ยวหันไม่ถูกเลยอะลงมาจ้ะ
2: โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมกันอีกเยอะเลย
3: ค่ะ

0: ในส่วนของฝาไม้อันใหม่ที่เราทำเนี่ย คือทางมานาวูดก็คือให้ไม้แดงมาเลยนะเป็นฝาไม้แดงเลยนะครับ
1: คือไม้ใหม่มาเลยนะ
0: เพราะเป็นไม้เก่าเป็นไม้แดงเก่าซึ่งเขามาใส่ผิวใหม
1: ่
0: ก็คือแห้งแข็งแรงแน่นอนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งโอ้ก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะส่วนบันไดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องมีการยกออกไปเพื่อไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
1: แต่จริงตัวไม้นี่มันยังดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือโครงสร้างการยืดอ่ะมันดูไม่แข็งแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรงมาก
0: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละในการเอามาอะแดปเพื่อ
1: ใช้เป็นบันไดแข็งแรงก็ใช้
0: ใช่ใช้ได้
1: ถ้าไหนแบบผุแล้วหักก็
0: เปลี่ยนตามสภาพนั่งงานนะครับ

0: ละออกแล้วครับ
1: เป็นพื้นครับโดนน้ำผุเนี่ยโดนน้ำโดนปวกเลย
2: เป็นไม้พื้นบ้านเหรอคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับผ้าพื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับไปนู้นไปวนไปนู้นหลังชิ้นเลยชิ้นโอเคได้เจาะรูตอกไปเลย

0: รื้อบันไดใหม่แล้วก็พื้นล่างชั้นพักเรือเดี๋ยวเราเอาไปปรับไปรีดบันไดใหม่รีดลูกนอนใหม่นะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนไม้ใหม่ไม้นี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็พื้นล่างก็เปลี่ยนใหม
1: ่แค่อันเดิม
0: ลูกน้อนแค่อันเดิมแต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม่

0: บันไดบ้านที่โดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานรับบันไดมันผุหมดแล้วน
1: ะ
0: ต้องมาทำใหม่นะครับอะไรก็แล้วแต่
1: แล้วก็เอาบันไดใหม่มาให้
0: ก็คือมันบันไดใหม่ที่จะมาใช่เหรอวะ
1: ไม่ใช่
0: ปีไม่ได้ผุปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเลย
1: เฉย
0: นะฮะอันนี้ก็คือตีรัดรอบโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำด้วย
1: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
0: ฉากเลยไม่ว่ายังไงก็ตามฉากเลยแล้วก็
1: เสาใช้เสาเดิม
0: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละนะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบมีตำหนงตำหนีอะไรก็ทำการขัดเปิ
1: ด
0: ไม้เดิมดีนะ
1: ดียังดีอยู่เลย
0: ดีเลยหนาด้วย
1: หนามากเออเอาหน้าไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู
0: ่อาจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องแต่ว่าอย่างที่บอกแหละไม่มีตัว
1: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไรโอเคอยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
2: ่
1: ะ
2: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเรารื้อมาค่ะ
2: เฮ้ยแล้วคือโอ้โหปอย
3: ไม้เดิมเขาดูดีมาก
1: กองนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดดมาหลายปีแล้วอ
2: ันนี้เห็นเลย
3: นี่คือรอยตะปูที่
1: ใช่เราจะปูที่ติดตั้งไว
2: ้เราก็นี่ก็
1: ร
2: ื้อออกมา
1: ก็มารื้อแล้วเรามาเปิดหน้าไม้ใหม
2: ่เออโอ้โห
1: วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนได้ตลอด
2: ใช่ใช
3: ่คือ
2: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
1: ์
2: ทำให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
1: ใช่ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่างถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่เลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
2: เออพวกไม้เก่าเนี่ยอย่างก็อย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้
3: ค่ะ
2: คือแล้วเราเอามาจัดการมันก็ดูเหมือนใหม่เลย
1: ใช่ค่ะ
2: ใช่หลักการน่าจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วนี่คือเราต้องทำสีอะไรบ้าง
1: จริงๆการทำสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม้ค่ะไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อไม้ไม่ให้ไม้มันผุ
2: ครับจริงๆอันนี้ไม่ทำอะไรเลย
1: อันนี้ยังไม่ทำอะไรเลย
2: เปิดหน้าไม้อย่างเดียว
1: เปิดอย่างเดียว
3: ดิบๆเลย
2: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะอันนี้ก็สีเนื้อไม้จริง
1: ใช่ค่ะ
2: นะฮะ
1: ใช่
2: นี่ไม้อะไร
1: อันนี้ไม้แดงค่ะ
2: ไม้แดงเนื้อแข็งจัดเลยนะฮะเนื้อแข็งจัดเลยทนมาได้ขนาดนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะครับ
1: เดี๋ยวคือโครงสร้างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
2: ลูกนอน
1: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บันไดด้านล่างที่รับลูกอันนั้นผุหมดแล้ว
2: อ๋อผุหมดแล้ว
1: เราก็จะเปลี่ยนเอาไม้ที่เรามีเนี่ยไปเปลี่ยนให้ใหม่อัน
2: นี้คือไม้
1: เราใช่ใช
2: ่ไม้แดงเหมือนกัน
1: ไม้แดงเหมือนกัน
3: ไม่ต่างกันเลยค
1: ่
3: ะ
1: ใช
3: ่
1: ใช่แล้วของน้องที่ใช้ได้เราจะอันไหนที่ใช้ได้เราจะยังคงสภาพใช้ของเดิมค่ะ
2: ก็แปลว่าน้องจะได้บันไดบ้านใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็โครงไม่ผุ
1: ใช่ถูกต้อง
2: แล้วก็ตั้งระดับให้ตรงจะได้เดินแล้วไม่ต้องเดินอย่างนี้ขึ้นบ้านนะฮะเรื่องของลูกนอนนี่เขาเรียกลูกนอนบันไดเนี่ยประกอบด้วยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับลูกนอนลูกตั้งแล้วก็ตัวโครงบันไดลูกนอนนี่คือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละนะซึ่งปกติระยะลูกนอนเนี่ยจะประมาณ25-30เซนประมาณเน
3: า
2: ะ
3: สบายๆก็30มันจะได้แบบว่าเต็มๆเออ
2: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึง30เซนแน
1: ่ตอนนี้ประมาณ20เซนค่ะ
2: 20เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านนั้นน่ะมันไม่มีลูกตั้ง
1: มันเป็น
2: ลูกนอนแล้วก็มีโครงรับเพราะฉะนั้นเท้าจะสอดไปได้หน่อยนึงก็คือพอเหยียบได้นั่นแหละนะครับ
3: ก็คือเท้าถ้าสมมติปกติมีลูกตั้งเท้าจะชนแล้ว
2: ใช่ถูกต้อง
3: คนจะชนมันเหยียบไม่ได้แต่อันนี้ไม่มี
2: ก็เลย
3: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้น
2: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้นก็ได้ใช่
1: ใช
2: ่ตัวลูกนอนลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่ไหม
1: หมายถึงของน้องใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช
1: ่ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
2: ไม่ได้ปรับเลยเนาะคงไว้เหมือนเด
1: ิ
2: ม
1: แค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับผิวปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
2: โอเคปรับแต่งฉากต่างๆ
1: ใช่ใช่
2: okay.
1: ใช่
2: คือเราทำบันไดด้วยถูกไหม
1: เราทำบันไดด้วยทำบันไดด้วยเราจะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน
2: ขอโทษนะ
3: หลัก
2: ๆอันนี้ป่ะ
1: อันนี้ขั้นนี้ลองมาเทียบกับของน้อง
3: สวยงามอันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
2: เห็นไหมนี่อันนี้คือนี่ต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซนอ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือหนาพอๆกันเน
1: า
2: ะ
1: หนาประมาณนิ้วครึ่ง
2: นิ้วครึ่ง
1: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งอะค
2: ่
1: ะ
2: ไม้บันไดนี่เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเน
1: า
2: ะ
1: ใช
3: ่ใช่ใช่ควรจะแข็งแรงเลยบันไดเน
1: ี่
3: ย
1: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
2: เออใช่
1: แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับอันนี้มันก็จะดูแบบ
2: สบายเท
1: ้
2: า
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: เห็นบอกว่าตรงประตู
1: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทำผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆมีจุดนึงที่ช่างเขาขอปรับเปลี่ยนให้เพราะว่าเป็นการเปิดออกดึงเข้าหาตัว

0: ว่าตอนเข้าบ้าน
1: ประตูเดิมมาเปิดออก
0: เวลาเดินขึ้นไปในปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
1: เราก็จะ
0: ถึงไ
1: งตึงไปงี
0: ้ตอนนี้เราจะปรับค่ะระวังแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
1: จะได้ปลอดภัยไม่ต้องงงตัวไปข้างหลัง
2: มันไม่มีพื้นที่ให้ถอยแล้วมันเป็นบันไดแล้วก็เป็นประตูเลย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
0: ใช่แล้ว
1: นะฮะให้มันเปิดเข้าไปในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
0: ใช
1: ่โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
0: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านที่เราได้กระทำการไปแล้วสักส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตรงนี้คือชานพักบันไดที่เราทำใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทำอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็มีทำชานพักใหม่ค่ะทำโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ครับผมแม่บันไดใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนและไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค่ะ
0: เออใช้ไม้เดิมซึ่งยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช
0: ่สวยเลยหนาด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็มาใช้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นลูกบันไดเดิม
1: ค่ะ
2: นะฮะแล้วขยับมีอะไรอีกข้างบนน
1: ี้ขยับขึ้นไปก็เปลี่ยนผนังให้ใหม่ค่ะที่ผุไปค่ะก็เปลี่ยน
0: ฝาใหม่หมดเลยเออ
1: ค่ะ
0: แล้วก็
1: ประตู
0: วงกบ
1: วงกบเปลี่ยนใหม่เหมือนกัน
0: ใหม่หมดเลย
1: ประตูเดิมเนี่ยดึงออกเนาะที่คุยกันก็คือดึงออกมันอันตราย
0: คุณผู้ชมนึกภาพออกแล้วเนาะคือถ้าขึ้นไปปุ๊บดึงออกปุ๊บต้องโน้มตัวไปข้างหลังเพื่อหลบประตูก่อนแล้วก็เข้าบ้านเพราะอันตรายมากถ้าโน้มไม่ดีนี่คือกิ้งเลย
2: ใช่หรือต้องแบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมา
0: ลงมา
2: ก่อนป
0: ุ๊
2: บแล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิดประตูยี้อีก
0: นะผมว่าคุณผู้ชมเห็นภาพแล้วนะ
2: เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไม่เห็น
0: เออเห็นภาพ
2: เราต้อง
0: นี่
2: ตอนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
1: เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็คือเปิดแล้วก็ก้าวเข้าบ้านได้เลย
0: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังก์ชันนอลขึ้นนะครับมีอะไรไหม
1: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
0: พื้นก็ผุ
2: เปลี่ยนผุเปลี่ยนด้วย
1: เปลี่ยนพื้นบางจุดค่ะเป็นจุดๆไปค่ะ
0: เมื่อกี้คือคุยกับปอยนอกกล้องก็คือปอยถามว่าพี่ทำทั้งหลังได้ไหมมันน่าทำอยู่นะเอาจริงอ่ะ
2: แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
0: า
2: ะ
0: เ
2: ป
0: ลี่ยนไม่เป็นไรแล้วกันถือว่ารู้จักกันและดูแลกันไป
1: ใช่
0: เออเนาะก็ต้องขอบคุณคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก
2: ็แทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่อง
0: ราชการเนี่ย
2: ใช่
0: ต้องแทงเรื่องให้มันถูกทางไงถ
2: ู
0: กไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยเหลือเราช่วยเหลือไลทางรายการด้วยแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณยายด้วยเนาะ
1: ยินดีค่ะ
0: ครับ

0: ตอนนี้กำลังทำอะไรอ
1: ันนี้จะเป็นการแต่งร่องครับบากข้างหน้าครับเพื่อแต่งหน้าชานให้มันเสมอกันครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นช่วงราวบันไดครับ

0: ตอนนี้จะเป็นกำลังจะเสริมบันไดช่วงล่างครับ
1: แล้วความสูงจากพื้นเราต้องการเท่าไหร
0: ่อันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ60เซนครับ
1: ก็คือเอามาจากตัวเสาเดิม
0: ใช่ครับตอนนี้เราจะยึดจากเสาเดิม
1: อ๋อล้อจากเสาเดิมไป
0: ใช่ครับ

0: เดี๋ยวไปดูกันครับว่าหลังจากที่คุณปอยและทีมมานาวุฒิมาในระมิดบ้านหลังนี้แล้วสุดท้ายแล้ว after จะเป็นอย่างไร
1: ไปดู

0: ต่ละขั้นจะมีการคำนวณยังไงครับบันได
1: ก็ต้องคำนวณตามตัวนอนนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็หาองศาให้ระยะความสูงได้ประมาณ18เซนและความสูงของแต่ละขั้นนะครับมันก็จะไล่ตามกันมาครับ
0: แล้วอย่างบันไดนี้ระยะห่างแต่ละขั้นประมาณเท่าไหร่ครับ
1: โดยปกติแล้วจะ12นิ้วความกว้างความลึกนะแต่ความสูงเนี่ย18เซนรวมสูงสุดแล้วประมาณ22
0: แล้วไอ้บันไดนี่เห็นว่าเขาไม่ให้มีเลขคู่หรือเลขคี่นะครับ
1: เลขคู่ครับส่วนใหญ่จะให้ลงเลขคี่หมดครับ
0: กี่ขั้นก็ได้แต่ต้อง
1: กี่ขั้นก็ได้แต่ครับ
0: ถ้าบอกว่าบันไดส่วนใหญ่ที่บ้านก็คือเลขคี่หมด
1: ใช่ครับต้องเป็นเลขคี่

0: ู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่กรุณาส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับแอดมินเราก็จะคอยรับเรื่องอยู่นะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 นนะครับทางอมรินทร์ TVC ช่อง 34นะครับวันนี้ผมน้องมัธิตและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV

0: ขามีอบรมฟรีไปสิคะเขาก็จะมาสอนพี่กดเข้าไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะกลับมาถึงบ้านรับออเดอร์เต็มเป็น10ใบตื่นเต้นมาก
1: ทุกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์เราจะเปิดขึ้นเราดูแล้วว่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของวิทยาเขตเนี่ยมีปัญหาอะไรมีความต้องการอะไรแล้วเราถึงเอามาสร้างหลักสูตรเพื่อให้ตอบโจทย์กับการแก้ปัญหาในพื้นที่แพทย์หญิงมนทการโอประเสริฐสวัสดิ์ตำแหน่งรักษาการแทนรองอธิการฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ค่ะตอนนี้ที่วิทยาเขตเรามี4หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตแล้วก็หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตแล้วก็ยังมีหลักสูตรที่ไม่เกี่ยวกับด้านการแพทย์ก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกษตรกรปราดเปรื่องเราเรียกย่อๆว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตการประกอบการภูมินิเวศวัฒนธรรม
2: โครงการสตาร์ทอัพเป็นโครงการที่เราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสสว.คนที่เข้ามาอบรมกับเรานั้นเนี่ยก็มีตั้งแต่เกษตรกรนักธุรกิจหรือคนที่อยากมีธุรกิจผมย้ำเลยว่าไม่จำเป็นต้องมีธุรกิจมาก่อนถ้าคุณตั้งใจคุณพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองโครงการพร้อมช่วยคุณในการฝึกอบรมก็คือเราต้องการเปลี่ยน mindset ของเขาต้องให้เขารู้ว่าพื้นฐานทางธุรกิจนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างพอถัดมาคือเราก็จะส่งคนซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์หรืออาจารย์ของเราเข้าไปช่วยเหลือในธุรกิจของเขาในสิ่งที่เขาขาดและอยากได้เช่นเขาวางแผนธุรกิจไม่เป็นเราก็จะส่งผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเรื่องการวางแผนธุรกิจเข้าไปช่วยดูแลเขาหลังจากนั้นเราจะพาเขาไปหาตลาดโดยปกติเราจะใช้วิธีการออกบูธจะเลือกบูธแต่ละปีให้เหมาะกับลักษณะของผู้ประกอบการในปีนั้นรวมทั้งทำเรื่องแมทชิ่งให้เขาด้วยมีการเจรจาธุรกิจกับทางผู้ประกอบการในประเทศไทยและต่างประเทศด้วยนะครับ
0: ค่ะพี่นุชนงนุชริมพรเป็นเจ้าของร้านแทนคุณพ่อไอเสียก็นั้นก็ไปเรื่อยๆค่ะตามเศรษฐกิจมีมั่งไม่มีมั่งวันไม่มีก็ไม่มีเลยไม่ได้สักบาทก็มีก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงให้มันขายได้เราขายเป็นอย่างเดียวคือขายหน้าร้านยอมรับเลยว่าทำชิ้นแรกตั้งราคายังไม่เป็นเลยรู้แค่ว่าวัตถุดิบเราได้มาแค่นี้นะต้นทุนกำไรขาดทุนอะไรคิดไม่เป็นทำเสร็จแล้วบวกเพิ่มอีกนิดหน่อยเราถึง

0: ว่าเราได้กำไรแต่พอไปเรียนมันไม่ใช่มันคือการขาดทุนคือทุกอย่างการเดินทางอะไรทุกอย่างเนี้ยมันจะเป็นต้นทุนของเราหมดเลยเราจะรู้จุดอ่อนจุดแข็งทุกอย่างที่มหิดลนครสวรรค์สอนมาจุดอ่อนของเราคืออะไรจุดแข็งของเราคืออะไรแล้วก็เน้นคือพัฒนาจุดแข็งให้จุดเด่นจุดด้อยของเราหาให้เจอแล้วก็พัฒนาจุดเด่นให้ดีที่สุดเราอยากขายออนไลน์ใช่ไหมได้ฉันจับให้คุณท่านก็จะอธิบายภาพรวมทุกธุรกิจไปด้วยกันพอเราไม่เข้าใจเพราะเราไม่ใช่แบบนักธุรกิจคือเราชาวบ้านจริงๆเราก็ต้องมีการถามนอกรอบแล้วแบบนักวิทยากรใจดีทุกอย่างคือให้เราเต็มที่เข้ามาเพื่อให้จริงๆกลับมาถึงบ้านรับออเดอร์เต็มเป็น10ใบวันเดียวตื่นเต้นมากกรี๊ดแบบทั่วบ้านเลยอะไรเนี่ยเนี่ยเหรอมหาลัยไม่ยอมให้ฉันใช่มั้ยปกติเราทำกัน2คนแล้วตอนนี้เพิ่มมาเป็น10คือพนักงานประจำ5แล้วก็มีชั่วคราวอีกคือน้องๆที่แบบหางานจ๊อบให้ทำหน่อยคือตรงนี้จะเป็นอะไรที่ภูมิใจมากคือน้องมีรายได้จากเราแบบแค่เลี้ยงตัวเองก็จะไม่ไหวตอนนี้เราเอื้อให้น้องๆได้โครงการนี้สอนให้เราคิดเผื่อคนอื่นเยอะมากความคิดมันเปลี่ยนไปจากคิดแค่ว่าฉันต้องมีฉันต้องรวยฉันต้องได้ลูกฉันต้องอยู่สบายแต่มันเปลี่ยนเป็นอีกอย่างหนึ่งคือว่าคนแถวนี้คุณต้องมีรายได้คุณต้องมีความรู้ฉันจะช่วยคุณใครเข้ามาหาฉันคือต้องมีเราจะไปด้วยกันเราจะมีกินมีอยู่ไปด้วยกันอยากขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจจริงเลย
1: 3ปีเป้าหมายคือ 3,000 รายตอนนี้เราพัฒนาเบื้องต้นให้เข้าไปละ 4,000 กว่าธุรกิจที่รายได้กระโดดเพิ่มขึ้น10เท่าเรามีอยู่ประมาณ30ราย
2: อยากจะให้มีคนได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็เอาพื้นฐานตรงนี้ไปทำเพื่อตอบแทนสังคมเป็นผู้ประกอบการที่ตอบแทนต่อสังคมด้วยในขณะเดียวกันแล้วก็คาดหวังที่จะพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ควบคู่กันไปด้วยนะคะเราก็จะไม่ทิ้งทั้งนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ในชุมชนค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่หน้าจอโทรทัศน์เนี่ยนะครับตื่นมาดูกันนะครับนำเอากฎหมายนะครับที่จำเป็นนั้นที่เรานำเสนอนั้นในแต่ละสัปดาห์นั้นก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันบอกต่อกับเพื่อนๆญาติๆต่างๆเหล่านั้นให้เอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เราห่วงใยเนี่ยนะครับไปมอบให้แล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขนะครับ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์นะครับหรือว่าการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะครับปัจจุบันนะครับก็เป็นสิ่งที่ฮือฮากันนะว่าหรือว่าห่วงใยกันนะครับว่ากฎหมายเริ่มเข้ามาดูแลละไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของคนเท่านั้นแต่ในเรื่องของสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์จะทำให้เรานั้นจิตใจนั้นดีขึ้นงดงามขึ้นนะครับกฎหมายก็เข้ามาช่วยหล่อหลอมในส่วนนี้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันคนบางคนนะฮะที่อาจจะขี้โมโหอะไรต่างเหล่านั้นเนี่ยให้สงบลงได้บ้างโดยเอาโทษทางกฎหมายเข้าไปไม่ว่าจะเป็นโทษปรับหรือจำคุกก็ตามนะครับได้ผลหรือไม่ตามก็ได้ผลหรือไม่ก็ติดตามนะครับว่าใช้มาแล้วประมาณสัก2ปีเนี่ยนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้สามารถควบคุมแล้วก็ดูแลแล้วก็กำกับให้สิ่งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนี้เกิดขึ้นลดลงได้หรือเปล่านะครับสัปดาห์นี้ผู้ที่จะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องยังอยู่ในเรื่องนี้ป่ะครับ
0: ใช่แล้วค่ะยังอยู่ในเรื่องกับสัตว์นี่แหละค่ะแต่วันนี้นะคะจะเป็นเรื่องตอนที่ชื่อว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ค่ะ
1: พนักงานเจ้าหน้าที่ก็คงเป็นบุคลากรที่จะเข้ามาติดตามหลังจากที่มีการร้องทุกข์แล้วเนี่ยถามว่าใครจะสามารถเข้าไปดูแลแล้วก็ติดตามกับเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ได้นะครับผู้ที่จะให้ความรู้ชัดเจนคือ
0: ค่ะวันนี้นะคะเรายังคงได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้จะมีผู้ไปเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเลยนะฮะ และเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีสุภาพสตรี2ท่านนะครับมาร่วมในรายการครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณสุภัสสรเมืองโคตรค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: และท่านที่2นะคะคุณทิพยาพรจิตบุตรค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: นี่คือทั้ง2ท่านนะครับที่มาร่วมตอบคำถามในรายการของเราในสัปดาห์นี้นะครับนั้นสาระมีอะไรน่าติดตามเชิญได้เลยครับ
6: โหลูกแม่ตายอีกแล้ว
7: ศรีสวัสดิ์ลูกแม่อยู่กับแม่แบบนี้ดีแล้วนะไม่ต้องออกไปไหนอีกไม่ต้องออกไปไหนนะจะได้ไม่ต้องโดนรถทับอีกนะ
6: พี่อยู่บ้านไหมจ๊ะเอาขนมมาฝากจ้ะ
7: อยู่จ้า
6: จ้ะช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนปวดแข้งปวดขานะจ๊ะก็ปวดแข้งปวดขาก็ดูดิทรมานแมวแบบนี้ไงผลกรรมมันก็เลยตามทันน่ะพี
7: ่เดี๋ยวเติมน้ำให้นะ
6: น้ำจ้ะขอบใจจ้ะดูแลตัวเองด้วยนะพี่ปวดขาปวดตัวหมดแล้วเนี่ยเหมือนแมวแล้วรู้ไหมนี่ทำบุญหรือทำบาปกันแน่เนี่ย
8: เอาอีกแล้ว
9: อืม
8: ป้าอิดโอ้โหล่ามแมวอีกแล้วดีแล้วเราโทรไปบอกตำรวจดีกว่าป้าอิดเนี่ยทารุณกรรมสัตว์ไว้ในบ้านอีกแล้ว
9: อืม
8: ฮัลโหลที่นั่นสถานีตำรวจใช่ไหมครับครับครับครับนี่บ้านเลขที่58/59ครับซอยแจ้งวัฒนะ36อำเภอป่าเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนี่ครับผมเห็นน่ะคนกำลังทารุณกรรมสัตว์เลยครับอยู่ในบ้านนี่โหผูกไว้น่ากลัวมากเลยครับครับผมมาด่วนเลยนะครับ
0: จากกรณีดังกล่าวพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปสถานที่ใดๆเพื่อดำเนินการ

0: การตรวจสอบเมื่อได้รับแจ้งหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการทารุณกรรมสัตว์จะต้องมีหมายค้นหรือไม่ก็มีหมายค้นขอไม่ต้องมีหมายค้น
1: นะครับก่อนตอบอธิบายกติกานะครับคือวางที่แป้นเพื่อแย่งกันกดสัญญาณไฟใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับสายตาจ้องไปที่ปุ่มนะครับพร้อมนะครับพร้อมนะกดครับโอ้นุ่มนวลมาก คุณทิพยพรนะครับตกลงข้อกอต้องมีหมายค้นข้อขอไม่ต้องมีหมายค้นก็เข้าไปได
2: ้ต้องกอไก่ค่ะ
1: ต้องมีนะครับ
2: ค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีหมายค้นถือเป็นการบุกรุกบ้าน
1: ถือเป็นการบุกรุกเลยนะครับขอบคุณครับคุณสุภัสสรครับ
3: กอไก่เหมือนกันค
1: ่
3: ะ
1: กอไก่เหมือนกันทำไมคิดว่ากอไก่ครับ
3: ก็ถ้าเราไปตรวจค้นอะไรอย่างนี้เราก็ควรจะมีหมายค้นเพื่อเข้าไปดูว่าเป็นจริงอย่างที่แจ้งมาหรือเปล่า
1: ครับขอบคุณครับงั้นชัดเจนว่าต้องมีหมายค้นไหมอาจารย์นะ
4: ค่ะในส่วนของมาตรา25อนุ2นะคะกำหนดให้พนักงานเจ้าที่เนี่ยมีอำนาจในการเข้าไปสถานที่ใดๆเพื่อตรวจสอบนะคะว่ามีการทารุณกรรมสัตว์ตามกฎหมายฉบับนี้หรือไม่นะคะซึ่งการเข้าไปเนี่ยโดยหลักต้องมีหมายค้นนะคะเว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อว่านะคะหากเนื่องช้าเนี่ยจะมีการยักย้ายซุกซ่อนหรือว่าทำลายหลักฐานนะคะก็ให้ค้นได้โดยหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะฉะนั้นหลักคือการค้นต้องค้นโดยมีหมายค้นค่ะ
1: มีหมายค้นเหมือนกันนะครับแล้วการรับแจ้งนี่ทางโทรศัพท์นี้อะไรนี้ก็ได้เหมือนกันเหรอฮะหรือ
4: ได้ได้ค่ะเป็นการแจ้งทุกข์เพราะว่าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะคะการร้องทุกข์กล่าวโทษก็สามารถกระทำได้ค่ะแล้วก็ตำรวจก็สามารถจะมาดำเนินการสอบสวนสืบสวนได้นะคะ
1: ครับทีนี้ถ้าแจ้งไปอย่างที่กรมมีไหมฮะหน่วยในการที่จะรับแจ้งต่างๆเหล่านี
4: ้ก็มีนะคะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะด้วยค่ะคือมีพนักงานเจ้าที่นะคะแล้วก็มีทางตำรวจด้วยส่วนหนึ่งนะคะคือเบาะแสส่วนมากแต่ส่วนมากแล้วเบาะแสที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาจะเป็น NGO นะคะก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะ
1: สอดส่องตรงนี้ดู
4: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้แค่ไหนอย่างถ้ากรณีอย่างตัวอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าจะถือเป็นการทารุณกรรมหรือเปล่านะครับอย่างเช่นถ้าเราเลี้ยงสุนัขไว้ในบ้านเนี่ยเราก็ล่ามเชือกหรือว่ามีปลอกคอแล้วก็มีสายจูงเนี่ยแล้วก็มัดไว้ที่บ้านอย่างเงี้ยอันนี้เข้าเกณฑ์ไหมอาจารย์ถ้าในมุมมองของอาจารย
4: ์คือในส่วนนี้เนี่ยประเด็นที่เป็นปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้นะส่วนมากเนี่ยพอมีการรับเรื่องร้องเรียนหรือว่าการร้องทุกข์กล่าวโทษไปยังตำรวจเนี่ยตำรวจเนี่ยต้องมาถามทางกรมสัตว์นะคะว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่อย่างเช่นสุนัขชอบนอนอยู่หน้าร้าน 7-Eleven ใช่ไหมคะแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยอยู่วันหนึ่งหายไปพอหายไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีการร้องทุกข์ว่าที่หายไปเพราะว่าอาจจะมีการโดนทารุณกรรมนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตีความว่าการที่หายไปเนี่ยหายไปแบบไหนนะคะแล้วมีการทารุณกรรมหรือไม่หรือว่าการกระทำบางอย่างเนี่ยมันต้องตีความว่าทารุณกรรมโดยไม่มีเหตุสมควรหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยตำรวจเขาจะต้องถามความเห็นมาอย่างที่กรมปศุสัตว์ค่ะว่าเป็นความผิดหรือไม่นะคะ
1: ทีนี้สิ่งจริงที่ปรากฏบ่อยๆก็คือสุนัขบางพันธุ์เนี่ยซึ่งเป็นสุนัขที่มันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักคือเอามาเลี้ยงแล้วมันก็จะเกิดปัญหาตรงนี้บ่อยเนี่ยในแนวทางของนโยบายของกรมปศุสัตว์มีการเข้ามาเพื่อร้องขอหรือว่าให้คำแนะนำอะไรต่างๆแล้วนั้นกับผู้เลี้ยงบ้างไหมอาจารย์ฮะ
4: ในส่วนนี้เนี่ยคงต้องรอในส่วนของหลักเกณฑ์เรื่องของการจัดสวัสดิภาพสัตว์เพราะว่าสัตว์เลี้ยงอ่ะจัดเลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพื่อนนะคะก็จะมีการดูแลที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นสุนัขแมวใช่ไหมคะก็จะมีหลักเกณฑ์ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่แตกต่างกันไปนะคะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ต้องรอหลักเกณฑ์ในส่วนนี้ด้วยเพราะว่าหลักเกณฑ์เนี่ยกำหนดมาแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าต้องเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นกลางๆนะคะใช่ต้องใช้ได้กับทุกประเภทชนิดสัตว์แล้วก็ทุกคนทุกระดับด้วยค่ะ
1: ขอบคุณท่านอาจารย์ครับชัดเจนนะครับงั้นข้อนี้
0: ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
1: ครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
5: นี่ฟ้า
6: ฮะ
5: ดูนี่สิน่าสงสารเต่าตัวนี้จังเลยอ่ะนี่เขาให้อาหารกินไม่ยอมกินอ่ะ
6: โอ้ใช่น่าสงสารมากเลยอ่ะนี่วิวเราเข้าไปถามกันเถอะว่ามันเป็นอะไรอ่ะ
7: เต่า
6: โทษนะคะไม่ทราบว่าเต่าเป็นอะไรเหรอคะน่ะ
7: ไม่ทราบเหมือนกันนะคะมันไม่กินอาหารมาหลายวันแล้ว
5: หรือว่านักท่องเที่ยวน่ะโยนเหรียญให้เต่ากินเต่าก็เลยท้องอืดไง

0: เกิดไม่มีใครทำอย่างที่วิวพูดอ่ะมันเป็นการผิดศีลข้อมูลสารู้ไหมให้ร้ายคนอื่นเนี่ย
1: ขอโทษถ้างั้นอ่ะไม่พูดละไม่พูดละ
2: เดี๋ยวไปดูเลยก่อนต้นเตี้ยมอย่ากอดเราเลยนะต้นเตี้ยม
0: นั่งไงนั่งไงหมอมาแล้วอ่ะ
3: อาการเป็นไงบ้างครับคุณอ้อม
2: อาการแย่มากเลยค่ะคุณหมอดูจากอาการแล้วกินอาหารไม่ได้นอนสมเรี่ยวแรงไม่มีดิฉันว่าเจ้าต้วมเตี้ยมอ่ะมันคงจะทรมานนะคะดิฉันว่ามันกำลังใกล้จะตายนะคะ
3: ดูท่าทางอ่ะมันกำลังจะตายจริงๆด้วยอยู่ไปก็ทรมานมาเปล่านะ
2: เอาไงดีคะคุณหมอ
1: ป้าป้าพี่สงสารเต่าตัวนี้จังเลยอ่ะพี่ว่านะหมอเนี่ยน่าจะให้ยานอนหลับให้เต่ามันนอนหลับตายไปเลย
0: ปากเนี่ยมันเป็นอะไรเล็กหนาเนี่ยฮะพูดแต่อะไรไม่รู้อ่ะหมอเนี่ยเขาเรียนมาเขามีหน้าที่รักษาสัตว์เขาไม่ได้เรียนมาเพื่อที่จะฆ่าเข้าใจไหมเอาสมองส่วนไหนคิด
1: กับพี่สงสารน่าพี่ว่านะเต่าตัวเนี้ยตายไปจะดีกว่าอยู่อย่างนั้นเนี่ย
0: คนที่ตายมันต้องคือเธอหรือปะใจดำมากเลยอ่ะ
4: จากกรณีดังกล่าวถ้าสัตวแพทย์เห็นว่าการให้สัตว์มีชีวิตอยู่ต่อไปจะได้รับความทุกข์ทรมานจนเกินสมควรให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ฆ่าสัตว์ได้แต่ผู้ที่จะดำเนินการฆ่าสัตว์คือผู้ใดก็สัตวแพทย์ขอพนักงานเจ้าหน้าที
5: ่กติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะครับและแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับพร้อมแล้วกดครับ กดก่อนแต่ไม่ติด นะครับคุณทิพยาพรนะครับ
6: ค่ะ
5: ตกลงข้อกอสัตวแพทย์เป็นผู้จัดการข้อขอพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถจัดการได้เลยถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วว่าจัดการได้นะครับควรจะให้สัตว์นั้นเนี่ยจบชีวิตไปเนี่ยนะครับถามว่าใครเป็นคนมีหน้าที่ทำ
6: ค่ะคิดว่าข้อกอไก่ค่ะ
5: สัตวแพทย์ต้องสัตวแพทย์นะครับ
6: ใช่
5: ทำไมคิดว่าสัตวแพทย์นะครับ
6: ก็คิดว่าเขาจะมีการไม่ให
5: ้
6: มีวิธีการให้สัตว์ไม่ต้องทรมานมากเกินไปค่ะในการค่ะ
5: จะมีเพียงพอไหมสัตวแพทย์ในการที่จะมาดูแลไม่รู้นะแต่ว่ากฎหมายกำหนดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับขอบคุณครับคุณสุภาพร
7: ก็น่าจะเป็นกอไก่เหมือนกันค่ะ
5: สัตวแพทย์เหมือนกันทำไมคิดว่าสัตวแพทย
7: ์เพราะสัตวแพทย์น่าจะมีความรู้ด้านสัตว์มากกว่าเพราะว่าเขาจะรู้ว่าสัตว์เป็นยังไงป่วยอะไรอย่างนี้ถ้าอยู่ต่อไม่ได้ก็ให้เขาไปแบบสบายสงบดีกว่าไม่จะไม่ต้องถูก
5: มาใช้ต้องผ่านหมอเหมือนกันเนาะ
7: ใช่
5: นะครับขอบคุณครับจริงๆแล้วต้องใช้สัตวแพทย์ไหมอาจารย
8: ์ค่ะกรณีเนี่ยเป็นเรื่องของสัตว์ได้รับความเจ็บป่วยนะคะหรือว่าบาดเจ็บสาหัสแล้วก็สัตวแพทย์เห็นว่าถ้าสัตว์จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยค่ะจะได้รับความทุกข์ทรมานจนเกินสมควรนะคะก็พนักงานเจ้าที่มีหน้าในการสั่งให้ฆ่าสัตว์นั้นได้แต่ว่าคนที่จะฆ่าเนี่ยค่ะต้องเป็นสัตวแพทย์เท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสัตว์มีเจ้าของก็ต้องได้รับอนุญาตได้รับความยินยอมจากเจ้าของสัตว์ด้วยนะคะเป็นไปตามมาตรา27นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517นะคะฉะนั้นสรุปว่าในส่วนของการฆ่าคารุณยฆาตหรือว่า mercy killing หรือว่ายูทานาเซียเนี่ยค่ะฆ่าด้วยความเมตตาเนี่ยก็ต้องดำเนินการโดยสัตวแพทย์เท่านั้นนะคะ
5: ทีนี้สัตว์ประเภทที่ถ้าเราดูเหมือนกับทรมานเหมือนกันนะครับคือสัตว์ที่ไปใช้พวกการแสดงเนี่ยเช่นเอามาโชว์ในรายการโทรทัศน์มีงูใส่กล่องมาบ้างมีสัตว์อะไรต่างๆแล้วอันนี้ถือว่าทารุณกรรมได้ไหมอาจารย์
8: ในส่วนนี้เนี่ยความจริงแล้วเรื่องของสัตว์เลี้ยงเพื่อการแสดงนะคะเขาจะมีวิธีการในการฝึกฝนสัตว์อยู่แล้วค่ะนะคะฝึกสัตว์ให้สัตว์เชื่องนะคะซึ่งถือว่าเป็นการทารุณกรรมโดยไม่มีสมควรเพราะว่าอย่าลืมว่ามาตรา20เนี่ยคือต้องเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรฉะนั้นเนี่ยการที่เขาต้องฝึกสัตว์นะคะก็อาจจะมีการดัดพฤติกรรมสัตว์บ้างนะคะตามเหตุตามผลนะคะแต่ว่าในส่วนนี้ถือว่าไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมโดยไม่มีสมควรแต่มันจะมีอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์คือเมื่อไม่ผิดทารุณกรรมแล้วนะคะก็ต้องมาดูเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ว่าเขาจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้เหมาะสมกับประเภทของสัตว์หรือเปล่านะคะในส่วนนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยซึ่งหลักเกณฑ์เรื่องของการจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยยังไม่มีนะตอนนี้นะอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่นะคะเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นแล้วว่าในส่วนของหลักเกณฑ์เรื่องสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยมันเป็นหลักเกณฑ์ที่ต้องแนวกว้างๆแล้วก็ใช้บังคับได้กับทุกประเภทชนิดสัตว์แล้วกับคนทุกระดับด้วยค่ะ
5: ทีนี้เคยฟังข่าวเกี่ยวกับ อะไรนะการแสดงของสวนสัตว์สมัยก่อนนะเนาะที่มีการแสดงไม่ว่าจะเป็นสิงโตช้างอะไรต่างๆตรงนั้นเห็นมีหน่วยงานของ NGO ต่างๆแล้วนั้นร้องเรียนเหมือนกันนะครับว่าเป็นการถือว่าเป็นการทารุณกรรมตรงนี้มันมีการชี้วัดในเมืองไทยมีไหมฮะ
8: จริงๆแล้วหลักเกณฑ์ตายตัวว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เนี่ยยังไม่มีนะคะคือ

0: ือในส่วนของปัญหาต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นกับท่านผู้ชมและท่านผู้ชมก็ส่งจดหมายมาสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องของปัญหาที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรนะครับ
1: สัปดาห์นี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขี่จักรยานยนต์ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วก็มีญาติหรือมีน้องมีเด็กจ้ำม่ำค่ะเราก็อยากเอาไป
0: ดูความเห็นดูพาเที่ยว
1: เล่นด้วยค่ะพาไปเที่ยวพาไปซ้อนท้ายปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะเกิดอุบัติเหตุกับน้องด้วยทีนี้ล่ะค่ะคนขับเนี่ยจะรับผิดชอบอย่างไร
0: รักลูกคนอื่นเขาไปเที่ยวไปนั่งรถไปด้วยกันแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนารอไขปัญหาตรงนี้อยู่แล้วครับพบกับท่านอาจารย์ทั้งสองได้ในช่วง
1: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
3: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชน
2: ใช่เลยค่ะอาจารย์ครับ
3: เข้าเรื่องเลยครับอาจารย
2: ์เราต้องสบายซะก่อนจะเข้าเรื่อง
3: ว่ามาเลยครับ
2: อาจารย์ครับแหมวันนี้ดิฉันมีข้อที่อยากจะเตือนใจท่านผู้ชมด้วยสำหรับคำถามวันนี้นะคะว่าท่านผู้ชมที่มีรถจักรยานยนต์หรือมีรถยนต์เนี่ยอย่าเที่ยวพาลูกหลานคนอื่นนี่ไม่ใช่ลูกหลานเราอะไปนั่งซ้อนท้ายไปนั่งรถไปเที่ยวด้วยอะไรด้วยนะคะอาจารย์เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุกันแล้วแหมไม่คุ้มกันนะคะอาจารย
3: ์เรื่องมันเป็นยังไงมายังไงอาจารย์
2: คืออย่างนี้ค่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยที่ถามมาวันนี้นะคะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองมีรถจักรยานยนต์อยู่คันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยกำลังจะขี่ไปเที่ยวก็มีเด็กอยู่คนหนึ่งอายุประมาณ7 ขวบบ้านอยู่ติดกันค่ะอาจารย
3: ์
2: ก็เล่นกับมันทุกวัน
3: อ
2: ่ะเด็กก็คุ้นกับท่านผู้ชมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกเฮ้ยไปเที่ยวไหมหนูอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็ไปก็สนิทกันอย่างเงี้ยค่ะก็ซ้อนท้ายไปรถไปชนกันค่ะอาจารย
3: ์
2: ประสบอุบัติเหตุชนกันทีนี้เด็กเนี่ยก็ได้รับอันตรายสาหัสถึงขั้นพิการเลยค่ะอาจารย
3: ์
2: แล้วทีเนี้ยท่านผู้ชมก็พยายามเยียวยาด้วยการที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าเสียหายไปประมาณ100,000แล้วแต่พ่อแม่เด็กไม่ยอมค่ะอาจารย์พ่อแม่เด็กบอกว่าจะเรียกให้จ่าย1 ล้านบาทท่านผู้ชมบอกเงินล้านเกิดมายังไม่เคยเห็นเลยพี่ขี่จักรยานยนต์อย่างนี้จะไปเอาเงินที่ไหนแต่พ่อแม่เด็กบอกถ้าเกิดไม่จ่ายเขาจะยึดบ้านค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็บอกเครียดมากเลยตอนนี้ไม่รู้จะทำไงก็เลยถามอาจารย์มาว่าคดีแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาจ่ายกันเท่าไหร่หรอถึงจะพอหรือถึงจะอะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วจะทนฟ้องจริงไหมยังไงนะคะอาจารย์คะ
3: ที่อาจารย์เรื่องนี้มันเป็นอุทาหรณ์จริงๆ
2: นะเป็นอุทาหรณ์
3: ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยมันเป็นอนุสติเตือนใจ
2: ค่ะอาจารย
3: ์ลำพังลูกเรา
2: ค่ะ
3: เราเอาไปเกิดบัติเหตุยังเราเองยังเศร้าสลดโศกสลด
2: ใช่
3: หรือเรายังเป็นทุกข์เลยถ้าเราลูกเราเป็นเช่นนี้
2: ใช่ค่ะอาจารย
3: ์พูดง่ายๆนึกถึงอกเขาอกเรา
2: ใช่ค่ะ
3: มีลูกสักคน7 ขวบ 8 ขวบก็อยากให้เจริญเติบโต
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
2: ค่ะ
3: นี่เรานึกถึงลูกเรานะอาจารย์
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วคนอื่นล่ะอาจารย
2: ์
3: เขาก็อยากให้ลูกเขาเจริญเติบโตมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
2: ใช่
3: แต่เผอิญเหตุมันเกิดเพราะใคร
2: อยากจะเอาเด็กไปเที่ยวว่างั้นเถอะ
3: ถามว่าถ้าเราไม่ขับรถไปแล้วไม่เอาเด็กไป
2: ค่ะ
3: เด็กก็คงไม่พิการเด็กก็คงไม่บาดเจ็บ
2: ใช่ค่ะอาจารย
3: ์ต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมาเลยครับท่านผู้ชม
2: ค่ะ
3: ว่าเหตุนี
2: ้ค่ะ
3: เกิดขึ้นจากการประมาทพลาดพลั้งของเรา
2: ของท่านผู้ชมเองค่ะ
3: ไม่ว่าคนอื่นจะมาชน
2: ค่ะ
3: หรือเราจะไปชนเขาเกิดอุบัติเหตุล้มขึ้นมาเด็กพิการก็ตาม
2: ใช่ใช
3: ่ทั้งหมดนั้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลของเรา
2: ถ้าเราไม่เอาเด็กไปซะมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะอาจารย์นะ
3: ดังนั้นนี่เรียนเลยครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้
2: ได้ค่ะ
3: เอาละเมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว
2: ค
3: ุณก็ดีมากนะอาจารย
2: ์
3: ยอมชดใช้ยอมดูแลอะไรต่ออะไรต่างๆแต่พ่อแม่เขาอ
2: ะ
3: เหมือนกับลูกอาจารย์
2: อ
3: ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยมาจ่ายแค่นี้มันจะพอเหรอ
2: ค่ะ
3: เขาก็ต้องเรียกถามว่าเขามีสิทธิ์ไหม
2: ค่ะ
3: เมื่อลูกเขาพิการลูกเขาบาดเจ็บแล้วเขาไม่รู้ว่าจะต้องรักษาอีกเมื่อไหร่
2: ใช่ใช
3: ่ความทุกข์ทรมานทางจิตใจ
2: ค่ะ
3: เขาบอกว่าต้องฟ้องเรียกล้านหนึ่ง
2: ค่ะ
3: ทั้งหมดถ้าเราไม่ให
2: ้ค่ะ
3: เขาก็ต้องไปฟ้องร้องอยู่จะมายึดบ้านเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้
2: ค่ะ
3: ฟ้องแล้วศาลจะให้ 500,000 ให้ล้าน3ล้าน7ล้านอันนี้เป็นเรื่องที
2: ่ค่ะ
3: ดุลพินิจที่ศาลที่ท่านจะพิพากษาตัดสินได้แต่ถ้าตัดสินได้เสร็จแล้ว
2: ค่ะ

0: แล้วเรายังไม่จ่ายมีบ้านเขาก็ยึดบ้านมีที่ดินเขาก็ยึดที่ดินถ้าไม่มีอะไรเลยเขาก็คงไม่ได้เหมือนกันนี่มันเป็นขั้นตอนตามกฎหมายนะฮ
1: ะแหมเนี่ยอาจารย์ให้ขั้นตอนแล้วนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็ต้องยอมรับสภาพสักหน่อยนะคะเพราะว่าจริงๆก็เป็นความผิดของเราเองแต่ว่าการที่ว่าท่านผู้ชมจะต้องจ่ายล้านหนึ่งหรือไม่เนี่ยอาจารย์บัญชัยก็บอกแล้วว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับศาลนะคะที่ท่านจะพิจารณาว่าควรจะเท่าไหร่ความเสียหายเท่าไหร่เอาไว้ไปดูตอนนั้นอีกทีนึงก็
0: หรืออาจจะพูดคุยกันดูก็ได้นะอาจารย
1: ์อาจจะบอกว่าขึ้นศาลแล้วอาจจะไม่ถึงหรือว่าผมไม่มีหรืออะไรต่อรอง
0: ไปขอความเห็นอกเห็นใจว่าเราไม่ตั้งใจ
1: อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำใจสบายๆไปก่อนนะคะยังไงก็คงจะไม่เหลือบากกว่าแรงแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับท่านผู้ชมคงได้ความกระจ่างไปแล้วนะครับว่าพาเด็กซ้อนท้ายไปด้วยนะครับความรับผิดต่างๆเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรนะครับก็คงชัดเจนอันนี้ก็ระมัดระวังแล้วก็อะไรที่เป็นความเสี่ยงบางทีก็ต้องเลี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือความห่วงใยนะครับที่พวกเรามอบให้กับท่านผู้ชมในสัปดาห์นี้นะครับข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นของท่านผู้ชมนะครับก็จะนำมาปรับปรุงพัฒนารายการต่างๆเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อนผู้ชมที่ประสงค์จะมาร่วมตอบคำถามได้ไหมครับ
3: ได้เลยค่ะถ้าเกิดจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายการนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อกับเราได้นะคะในช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะ
2: Facebook
3: ใช่แล้ว Facebook นะคะจะเขียนเข้ามาข้างหน้าหรือจะ inbox เข้ามาก็ได้เลยนะคะ
2: มาเลยนะครับรออยู่นะครับเพราะนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นนะครับมาร่วมตอบคำถามในรายการนะครับมีข้อเสนอแนะใดๆนะครับก็จะทำให้เราเอามาใช้ปรับปรุงรายการให้ตรงกับความต้องการของท่านผู้ชมให้มากที่สุดนะครับนั้นสัปดาห์นี้เราคุยกันในเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์และก็สวัสดิภาพสัตว์จะมี2 ส่วนนะการกระทำที่อาจจะไม่ได้ผิดทารุณกรรมสัตว์แต่ก็อาจจะมาผิดในเรื่องของการจัดสวัสดิภาพให้กับสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ทั้งหลายต่างๆเหล่านี้ก็มีกฎหมายเข้ามาดูแลในส่วนนี้นั้น2 ส่วนนะครับอย่าลืมว่าทารุณกรรมนั้นอาจจะหลุดพ้นตรงนั้นว่าเอ้ยไม่ทารุณกรรมมันมีเหตุอันสมควรแต่ว่าการจัดสวัสดิภาพก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องนำนะครับเอาสิ่งดีๆนั้นมามอบให้กับสิ่งที่เรารักเราเลี้ยงอยู่นะครับแต่สำคัญที่สุดก่อนเลี้ยงตัดสินใจนะครับว่าเขาจะอยู่กับเราช่วงอายุเขา7 ปี 10 ปีต้องทนให้ได้รายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านนิติกรชำนาญการนะครับสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับ
3: ข
2: อบคุณผู้ร่วมรายการทั้ง2 ท่านนะครับคุณสุภัสสรและคุณทิพยาพรครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า bankrupt ค่ะแปลว่าบุคคลล้มละลายนะคะหมายถึงบุคคลที่มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินหากเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีหนี้สินไม่น้อยกว่า1 ล้านบาทหากเป็นนิติบุคคลต้องมีหนี้สินไม่น้อยกว่า2 ล้านบาทค่ะ
2: ครับล้มละลายก็เป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังเหมือนกัน นี่คือความห่วงใยทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
4: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอคชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ศาลจังหวัดปทุมธานีขอเสนอรายการศาลจังหวัดปทุมธานี Variety of Service นะครับสำหรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เราทำกันนี้จะเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างศาลจังหวัดปทุมธานีกับท่านผู้ชมทุกท่านครับเหตุที่มีการทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาก็ส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาแล้วก็แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานศาลยุติธรรมที่ส่งเสริมให้ศาลยุติธรรมต่างๆนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเดินทางมาศาลท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานต่างๆของศาลจังหวัดปทุมธานีผ่านทางเว็บไซต์ได้โดยท่านเข้าไปที่ช่องให้บริ

การของแต่ละส่วนงานนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดให้ท่านกรอกขอยกตัวอย่างง่ายๆในปัจจุบันที่ผมเจอนะครับที่ย้ายมารับราชการที่3นี้ก็คือพื้นที่จอดรถของเรามีน้อยมากนะครับประชาชนจะต้องเดินทางมาติดต่อราชการศาลด้วยตัวเองทุกเรื่องต่อไปนี้ท่านไม่จำเป็นต้องเดินทางมาศาลแล้วครับการยื่นฟ้องท่านก็ใช้วิธียื่นฟ้องผ่าน e-filing การขอขยายเวลายื่นคำให้การขอหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์ฎีกาท่านผู้ชมก็สามารถยื่นคำร้องผ่านหน้าเว็บไซต์ของศาลจังหวัดปทุมธานีได้นะครับผมคิดว่าช่องทางในการให้บริการของศาลจังหวัดปทุมธานีที่เราได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำขึ้นนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับความสะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับและในคลิปต่อๆไปท่านผู้ชมจะได้พบกับเจ้าหน้าที่ของศาลจังหวัดปทุมธานีเราในการที่จะนำเสนอรูปแบบการให้บริการในส่วนงานนั้นๆขอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิริกรสายสินตำแหน่งนิติกรส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดปทุมธานีค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็มาอยู่กันที่หอนิทรรศปทุมธานีค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นศาลากลางจังหวัดปทุมธานีหลังเก่าที่มีอายุมากกว่า102ปีโดยได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานีค่ะในวันนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านรับชมรายการศาลจังหวัดปทุมธานี Variety of Service ค่ะโดยส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายจากท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานีให้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่มาติดต่อราชการศาลเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านได้รับบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะโดยศาลจังหวัดปทุมธานีนะคะได้นำการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ1งาน1 IT ในการนำระบบ QR Code มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ประชาชนคู่ความพยานและผู้ที่มีอรรถคดีต่างๆให้ได้รับบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยท่านสามารถสแกน QR Code ได้ในหน้าเว็บไซต์ของศาลจังหวัดปทุมธานีหรือในหน้าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ที่ติดตั้งไว้ในบริเวณศาลค่ะค่ะซึ่งในการให้บริการผ่านระบบ QR Code ของส่วนงานต่างๆนะคะท่านสามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้าว่าจะเข้ามาขอรับบริการในวันใดและในขณะเดียวกันยังมี QR Code ในส่วนของผลการดำเนินงานเพื่อให้ท่านสามารถติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ว่าได้ตอบรับคำขอรับบริการของท่านแล้วหรือไม่ซึ่งช่องทางการติดต่อดังกล่าวนี้นะคะจะทำให้ทุกท่านได้รับความสะดวกรวดเร็วและยังเวลาในการมาขอรับบริการที่ศาลจังหวัดปทุมธานีมากยิ่งขึ้นค่ะศาลจังหวัดปทุมธานีให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยระบบ QR Code ในแต่ละส่วนงานต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะส่วนคลังแบบแจ้งความประสงค์ขอรับเงินหรือขอชำระเงินล่วงหน้าส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์แบบแจ้งความประสงค์ขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยขอทราบหลักเกณฑ์ราคาประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยแบบแจ้งความประสงค์ขอถอนหลักประกันและรับหลักประกันคืนไปจากศาลแบบแจ้งความประสงค์ขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EMและแบบแจ้งความประ

งค์ขอรับบริการจัดทำคำร้องคำแถลงคำขอส่วนบริหารจัดการคดีแบบแจ้งความประสงค์ระบบบริหารข้อมูลคดีศาลยุติธรรมหรือว่า CORTแบบแจ้งความประสงค์ระบบติดตามสำนวนคดีแบบแจ้งความประสงค์ยื่นคำร้องคำแถลงคำขอผ่านระบบขอใช้บริการล่วงหน้าแบบแจ้งความประสงค์ขอนัดหมายจองวันนัดและแบบขอใช้บริการล่วงหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการคดีส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทแบบแจ้งความประสงค์ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องแบบตอบรับการเข้าร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีและแบบสอบถามความประสงค์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและส่วนช่วยพิจารณาคดีใบตอบรับการมาเป็นพยานของศาลและในโอกาสต่อไปนะคะส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดปทุมธานีจะนำเสนอความรู้ในด้านใดต่อไปนั้นขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดติดตามรับชมตอนต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: คำว่าหน้าที่สำหรับผมหมายถึงภาระความรับผิดที่เราได้รับมอบหมายมาและต้องทำให้สำเร็จลุล่วงถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากทำถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดต่อความรู้สึกสักแค่ไหนและหลายๆคนก็ไม่เข้าใจในหน้าที่ของเรา
1: ฮัลโหลเอ็มเหรอเออพี่เอ็มถึงไหนแล้วเออของที่ให้เตรียมมาเตรียมมาพร้อมนะโอเคเทปกาวเอาที่หนาๆนะเอาที่เหนียวๆโอเคมันจะได้ทีเดียวจบแล้วก็รอพี่อยู่ที่หน้าบ้านนั่นแหละรอพี่แป๊บเดียวครับครับ

0: วันอะไรวะเนี่ยวันนี้ใช่วันสวยจริงๆเลยวันนี
1: ้คุณครับยังครับยัง
0: ไม่หมดเหรอครับ
1: ยังไม่เลือกแค่อีกนี่คุณมาเช็ดอะไรครับเนี่ยมันเละเทะใช่ไหมครับนี่มันฟุตบาทนะครับชาวบ้านก็เดินไปเดินมานะครับมาเช็ดอะไรตรงนี้ครับผมคนเดินไปเดินมานะครับ
0: ขอโทษทีครับคุณลุง
1: เละเทะเหมือนคุณนะครับจะทำยังไงครับผม
0: ไม่ได้ตั้งใจครับคุณลุงครับขอโทษทีครับพอดีวันนี้ที่มาเนี่ยจะขอถามคุณลุงสักนิดนึงครับว่าบ้านเลขที่234/57อ่ะอยู่หลังไหนอ๋อ
1: นี่พวกทวงหนี้ยึดทรัพย์ชาวบ้านลุงแก่ๆตาดำๆก็ไม่เว้นพวกใจได้ใจร้ายทุกวันมาทุกวันไม่เข้าใจเลยเจอทุกวันเลยกับพวกแก๊งยึดทรัพย์เนี่ยทวงหนี้เนี่ยไม่รู้อะไร
2: ทำไมพี่วุฒิมาไม่ถึงสักทีนึงเนี่ยไม่รับสายด้วย
1: เฮ้ยไอ
0: ้โอ้ยแค่นี้ถึงกระด่ากันเลยเหรอเอ็มไป
2: ขอโทษครับพี่ขอโทษครับเดี๋ยวพี่วุฒ
0: ิจะดังทำไม
2: พี่วุฒิไม่กลัวลุงเลยเหรอ
0: กลัวทำไมกับคนแก่คนเดียวเนี่ยแดดมาแล้วรีบๆไป
2: เดี๋ยว
0: จะกินน้ำแดงจะ
2: เยอะเดี๋ยว
0: อะไรอีกเล่า
2: พี่ไม่ควรจริงอ่ะ
0: ใจเย็นนี่โอ้ยไงเรื่องราวมันเป็นไงลองเล่ามาดิ
2: โอ้พี่ไม่รู้จริงเหรอลุงแกเป็นใครอ่ะ
0: จะเป็นใครก็ช่างเถอะแต่

0: แบบนี้ไม่ได้นะเว้ย
1: คือเรื่องมันเป็นมาอย่างนี้นะพี่วันแรกที่ลุงแกมาศาลน่ะ
2: สวัสดีค่ะมาติดต่ออะไรคะ
3: มาประกันตัวลูกชาย
2: ลูกคุณลุงโดนข้อหาอะไรเอ่ย
3: พยายามฆ่า
2: พยายามฆ่านะคะหลักประกันนะคะจะอยู่ที่ 350,000 นะแล้วก็หลักทรัพย์ที่ใช้ได้นะคะก็จะเป็นเงินสดสมุดบัญชีเงินฝากประจำนะคะแล้วก็โฉนดที่ดินหรือเป็นหลักทรัพย์อื่นที่ศาลมีคำศาลอนุญาตนะคุณลุงเตรียมอะไรมาเป็นหลักประกันคะ
3: โฉนดที่ดิน
2: งั้นเดี๋ยวคุณลุงถ่ายสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของคุณลุงนะคะแล้วก็ของผู้ต้องหาด้วยอย่างละชุดนะเตรียมมาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวคุณลุงเซ็นตรงที่ติ๊กไว้นะคะโอเคเอกสารเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอฟังคำสั่งทางด้านนู้นนะค่ะเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เรียกนะคะ

คุณทวีค่ะคุณทวีค่ะเดี๋ยวฟังคำสั่งศาลนะคะศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ใช้หลักประกันนะคะที่คุณลุงใช้โฉนดที่ดินนะคะก็เดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวเจ้าที่จะนัดวันให้นะคะก็เดี๋ยวคุณลุงจะต้องพาผู้ต้องหามารายงานตัวตามวันนัดนะคะหากไม่มาเนี่ยหลักประกันจะโดนยึดนะคะโอเคก็นัดแรกวันที่30มิถุนาเวลา9โมงพาผู้ต้องหามารายงานตัวที่ช่องเบอร์5นะคะโอเคตรงนั้นนะค่ะก็เดี๋ยววันนี้คุณลุงลงไปรอผู้ต้องหาด้านล่างนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะปล่อยค่ะก็อันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเอกสารนะคะ

0: เฮ้ยไม่เห็นน่ากลัวตรงไหนเลยอ่ะก็ในเมื่อมันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของศาลแล้วนะ
1: โหยพี่ใจเย็นก่อนคือประเด็นที่ผมจะพูดเกี่ยวลุงทวีศักดิ์นะครับเมื่อก่อนเขาฉายาขุนศึกฝั่งทนนะพี่เป็นอดีตทั้งมวยไทยเก่าเลยนะพี่แล้วประเด็นที่สำคัญก็คือเขาเคยเตะก้านคอคนจนเป็นอัมพาตเลยนะพี
0: ่คืออย่างนี้นะเราอะมาทำตามหน้าที่ถ้าเราไม่ทำตามหน้าที่แล้วกฎหมายมันจะมีคุณค่าตรงไหนหรอไปดีกว่าไป
2: คุณลุงทวีครับคุณลุงทวีครับคุณลุงอยู่ไหมครับพวกเรามาจากศาลอาญาธนบุรีนะครับคุณลุงครับ
1: โอ้ยพี่ผมว่าแปลหมายก่อนแล้วเรากลับกันเถอะเดี๋ยวลุงแกมาเห็นเดี๋ยวแกก็ติดต่อกลับไปเองครับพี
3: ่พี่ว่าไหนๆเรามาแล้วนะก็รออีกสักเดี๋ยวเถอะ
1: พี่ขับเ
3: ถอะก็ลองดูเดี๋ยว
1: รู้ว่าพี่นะพี่ขับเถอะ
3: โหแป๊บเดียวไม่ต้องกลัวหรอกนะเดี๋ยวคุณลุงแกก็ออกมาแล้ว
2: คุณลุงครับคุณลุงอยู่ไหมครับคุณลุงทวีครับ
1: ไปเถอะพี่แป๊บหมายแล้วครับเถอะพี่
3: ก็มาก
1: ูจะแย่เนี่ย

0: สวัสดีครับคุณลุงทวีใช่ไหมครับตอนนี้ศาลมีคำสั่งปรับคุณลุงนะครับในฐานะที่คุณลุงเนี่ยเป็นนายประกันไม่นำตัวลูกชายของคุณลุงเนี่ยมาส่งศาลนะครับซึ่งตอนนี้คุณลุงมีหน้าที่ที่ต้องชำระค่าปรับต่อศาลถ้าสมมติว่าคุณลุงไม่ชำระค่าปรับต่อศาลเนี่ยศาลก็จะดำเนินการออกหมายบังคับคดีแล้วก็ยึดทรัพย์หลักประกันของคุณลุงเนี่ยซึ่งเป็นโฉนดที่ดินออกขายทอดตลาดเพื่อที่จะชำระหนี้ค่าปรับต่อศาลนะครับ
1: โอ้ยลุงไม่มีเงินหรอกคุณมีก็แต่บ้านหลังที่มาวางเป็นหลักประกันนั่นแหละเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายลูกก็มันหนีไปไม่รู้จะทำยังไงแล้วลุงจะต้องไปอยู่ที่ไหน
0: ใจเย็นๆนะครับคุณลุงผมว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันมีทางออกนะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยผมว่าคุณลุงเนี่ยพาตัวลูกชายของคุณลุงเนี่ยมาส่งศาลจะดีกว่าซึ่งจุดประสงค์ของกฎหมายเนี่ยเขาต้องการที่จะนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลนะครับเขาไม่ต้องการที่จะดำเนินการยึดทรัพย์ของคุณลุงออกขายทอดตลาดหรอกครับ

0: ติดดีติดให้ตรงอย่างเงี้ย
1: ติดให้เฮ้ยเฮ้ยเอ็งสองคนมาแปะอะไรหน้าบ้านเขาวะ
0: เฮ้ยเอ็มไปไหนฮะเอากุญแจรถมาก่อน
1: ว่าไงทำอะไรลับๆล่อๆหน้าบ้านกูวะ
0: คุณลุงทวีใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ผมเห็นประตูบ้านมันปิดอยู่ครับคิดว่าไม่มีคนอยู่ครับ
1: มึงเป็นใครวะ
0: ผมเป็นเจ้าหน้าที่ศาลนะครับที่คุณลุงไปประกันตัวผู้ต้องหาไว้แล้วเขาหลบหนีครับวันนี้ผมจะมาแจ้งหลักเกณฑ์ให้คุณลุงรับทราบครับ
1: เข้ามาเลยเข้ามาเลยมึงจะเอามีดเล่มไหนเข้ามา
0: โอ้ไอเอ็มเอ้ยถึงกูเลยนะมึง
1: มึงพึมพำอะไรวะ
0: ไม่ใช่ครับคุณลุงครับไม่ใช่ครับคุณลุงเข้าใจผิดครับคุณลุงใจเย็นๆนะครับค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับ
1: เออกูฟังอยู่นี่ไงกูตั้งใจฟังอยู่นี่ไง
0: อย่างที่ลุงเข้าใจครับที่ลุงไปประกันตัวผู้ต้องหาไว้แล้วเขาหลบหนีครับแล้วคุณลุงไม่สามารถส่งตัวผู้ต้องหาต่อศาลได้ครับ
1: เออข้าก็ไม่รู้ว่ามันไปอยู่ที่ไหนกันยังไงข้าก็ไม่ให้ยึดบ้านเขาหรอกถ้าจะยึดข้ามศพเข้าไปก่อน
0: ไม่ครับคุณลุงครับวันนี้ไม่มีการยึดบ้านแน่นอนครับผมไม่ได้มายึดบ้านคุณลุงครับ
1: เองแน่ใจนะ
0: ชัวร์ครับด้วยเกียรติของลูกเสือสามัญเลยครับคุณลุงครับว่าแต่ผมขออนุญาตคุณลุงเข้าไปในบ้านก่อนได้ไหมครับ
1: อ่ะเร็วๆๆๆเข้ามาเองไม่กลัวร้อนไงเดี๋ยวเบาหวานก็ขึ้นหรอก
0: คุณลุงครับผมไม่ได้เป็นเบาหวานนะครับพับผงอะไรอะครับคุณลุงสวยมากเลยครับ
1: พับผงอ่างทองไงล่ะ
0: มีด้วยเหรอผงอ่างทอง
1: โอ้มีหมดอะพระผงอ่างทองผงสุพรรณผงอยุธยา
0: เหรอลุง
1: เออแล้วคิดยังไงถ้าลุงตามตัวให้ลูกชายมาไม่ได
0: ้คือคุณลุงครับเมื่อตอนที่คุณลุงไปยื่นประกันตัวผู้ต้องหาต่อศาลเนี่ยเจ้าหน้าที่ศาลได้บอกคุณลุงแล้วใช่ไหมครับว่าคุณลุงมีหน้าที่จะต้องพาเขามารายงานตัวต่อศาลตามกำหนดนัดทีเนี้ยถ้าคุณลุงไม่สามารถพาเขามาได้เนี่ยศาลมีความจำเป็นจะต้องปรับคุณลุงครับตามสัญญาประกันแต่ถ้าคุณลุงไม่เสียค่าปรับทางศาลก็จะต้องยึดทรัพย์ของคุณลุงออกขายทอดตลาดนะครับเว้นแต่ว่าคุณลุงจะไปชำระค่าปรับครับ
1: โอ้ยลุงไม่มีปัญญาเอาเงินไปจ่ายศาลแน่หรอกลุงก็มีแต่บำนาญเล็กๆน้อย
0: ๆลุงไม่ได้เป็นนักมวยตามที่เขาว่าหรอครับ
1: โอ้ยข้าเป็นบุรุษไปรษณีย์เก่านักมวยอะไรกัน
0: ไอเอ็มไอเวน
1: ฮะอะไรนะข้าฟังไม่ได้ชัด
0: เปล่าครับคุณลุงไม่มีอะไรครับพอดีทีเนี้ยผมเข้าใจคุณลุงแล้วนะครับว่าคุณลุงไม่สามารถชำระค่าปรับได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมอยากให้คุณลุงไปที่ศาลนะครับจะได้ไปพูดคุยหาทางออกของปัญหากันว่าจะให้คุณลุงเนี่ยชำระค่าปรับเป็นรายเดือนหรือว่าจะหาวิธีการที่จะนำผู้ต้องหาเนี่ยมารายงานตัวต่อศาลนะครับ
1: ฮะผ่อนชำระได้ด้วยเหรอข้าคิดว่าจ่ายทีเดียวแล้วก็ยึดบ้านเข้าไปเลย
0: ผ่อนได้ครับคุณลุงถ้าศาลท่านอนุญาตแต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือคุณลุงนำตัวผู้ต้องหามาที่ศาลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยศาลท่านก็จะได้สั่งลดค่าปรับให้คุณลุงนะครับทางศาลเนี่ยไม่ได้ต้องการบ้านของคุณลุงเลยนะครับนอกจากได้อยากได้ตัวผู้ต้องหาเนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอะครับคุณลุงเข้าใจแล้วนะครับ
1: อ่ะโอเคเข้าใจแล้วข้าเข้าใจเดี๋ยววันจันทร์ข้าเข้าไปได้เลยไหม
0: อ๋อได้ครับลุงไปได้เลยครับจะได้ไปพูดคุยกันถึงเรื่องค่าปรับอะครับ
1: โอเคงั้นข้าต้องขอโทษด้วยนะที่ใจร้อนไปหน่อย
0: ครับไม่เป็นไรครับลุงผมเข้าใจครับแล้วเดี๋ยวถ้าลุงไม่มีข้อสงสัยอะไรแล้วเนี่ยผมขออนุญาตกลับก่อนนะครับลุงครับแล้วเดี๋ยววันจันทร์เราเจอกันครับว่าแต่ว่าพับผงอ่างทองมีเหรอครับลุง
1: มี
0: ผมว่าไม่น่ามีนะครับ
1: มี
0: ผมว่ายังไงก็ไม่มี
1: มีสินะ
0: ไปก่อนนะครับคุณลุงครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ศาลวันจันทร์นะครับ
1: ได้ได้โอเคครับจ้าเดี๋ยวเจอกัน
2: ครับผม
1: ครับ
3: บางครั้งผมก็ยังรู้สึกว่างานบังคับคดีผู้ประกันที่ผมทำอยู่ไม่ใช่งานที่สนุกที่สุดหลายครั้งต้องสร้างน้ำตาให้กับคนที่เกี่ยวข้องแต่ก็มีอีกหลายครั้งที่สร้างมิตรภาพที่ดีสร้างความรู้สึกให้กับคนอีกมากไม่รู้ว่าวันข้างหน้างานบังคับคดีผู้ประกันจะสร้างอะไรได้อีกแต่อย่างน้อยในวันนี้เราได้สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดีเพราะงานของเราคือการเข้าถึงประชาชน

ันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ด้วยกันครับแต่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับคือภาคอีสานและภาคตะวันออกครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนกระจายตัวในหลายพื้นที่ขอให้ทุกท่านระวังภัยจากฝนที่ตกสะสมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนมมาแล้ว
1: ขยันชินะตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอนันนิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออนันนิคมก็คือ

0: ือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
1: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
0: ใช่แล้วเบกจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู
0: ่ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
1: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงหรอครับเบคยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
0: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วล่ะพี
1: ่นั่นสิเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงนั่นไงเมฆสงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
1: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
6: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
7: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
6: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
7: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
6: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบาริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งส่วนที่สัญญาเบาริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอปลัดเดพระองค์เสด็จพัฒนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: ทำไงดีถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: เล่นเอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ 100-300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
1: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการ

0: ตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
1: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
2: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
2: ๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
2: ใหญ่โตมโหฬารมาก
1: ขาวมากหนาวมาก
2: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยทีเนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
1: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
2: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
1: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพลั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
2: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วล่ะก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุด

0: ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
1: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะ
1: ใช่
3: ๆนะ
1: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
4: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
5: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
6: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาน่ะ
7: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
1: ธรณีพิบัติภัย

0: ครงการเขามีอบรมฟรีไปสิคะเขาก็จะมาสอนพี่กดเข้าไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะกลับมาถึงบ้านรับออเดอร์เต็มเป็น10ใบตื่นเต้นมาก
1: ทุกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์เราจะเปิดขึ้นเราดูแล้วว่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของวิทยาเขตเนี่ยมีปัญหาอะไรมีความต้องการอะไรแล้วเราถึงเอามาสร้างหลักสูตรเพื่อให้ตอบโจทย์กับการแก้ปัญหาในพื้นที่แพทย์หญิงมนทการโอประเสริฐสวัสดิ์ตำแหน่งรักษาการแทนรองอธิการฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ค่ะตอนนี้ที่วิทยาเขตเรามี4หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตแล้วก็หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตแล้วก็ยังมีหลักสูตรที่ไม่เกี่ยวกับด้านการแพทย์ก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกษตรกรปราดเปรื่องเราเรียกย่อๆว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตการประกอบการภูมินิเวศวัฒนธรรม
2: โครงการสตาร์ทอัพเป็นโครงการที่เราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสสว.คนที่เข้ามาอบรมกับเรานั้นเนี่ยก็มีตั้งแต่เกษตรกรนักธุรกิจหรือคนที่อยากมีธุรกิจผมย้ำเลยว่าไม่จำเป็นต้องมีธุรกิจมาก่อนตั้งใจคุณพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองโครงการพร้อมช่วยคุณในการฝึกอบรมก็คือเราต้องการเปลี่ยน mindset ของเขาต้องให้เขารู้ว่าพื้นฐานทางธุรกิจนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างพอถัดมาคือเราก็จะส่งคนซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์หรืออาจารย์ของเราเข้าไปช่วยเหลือในธุรกิจของเขาในสิ่งที่เขาขาดและอยากได้เช่นเขาวางแผนธุรกิจไม่เป็นเราก็จะส่งผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเรื่องการวางแผนธุรกิจเข้าไปช่วยดูแลเขาหลังจากนั้นเราจะพาเขาไปหาตลาดโดยปกติเราจะใช้วิธีการออกบูธเราก็จะเลือกบูธแต่ละปีให้เหมาะกับลักษณะของผู้ประกอบการในปีนั้นรวมทั้งทำเรื่องแมทชิ่งให้เขาด้วยมีการเจรจาธุรกิจกับทางผู้ประกอบการในประเทศไทยและต่างประเทศด้วยนะครับ
0: ค่ะพี่นุชนงนุชริมทอนเป็นเจ้าของร้านแทนคุณพ่อไอเสียก็นั้นก็ไปเรื่อยๆค่ะตามเศรษฐกิจมีมั่งไม่มีมั่งวันไม่มีก็ไม่มีเลยไม่ได้สักบาทก็มีก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงให้มันขายได้เราขายเป็นในอย่างเดียวคือขายหน้าร้านยอมรับเลยว่าทำชิ้นแรกตั้งราคายังไม่เป็นเลยรู้แค่ว่าวัตถุดิบเราได้มาแค่นี้นะต้นทุนกำไรขาดทุนอะไรคิดไม่เป็นทำเสร็จแล้วบวกเพิ่มอีกนิดหน่อยเราถือว่าเราได้กำไรแต่พอไปเรียนมันไม่ใช่มันคือการขาดทุนคือทุกอย่างการเดินทางอะไรทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นต้นทุนของเราหมดเลยเราจะรู้จุดอ่อนจุดแข็งทุกอย่างที่มหิดลนครสวรรค์สอนมาจุดอ่อนของเราคืออะไรจุดแข็งของเราคืออะไรแล้วก็เน้นคือพัฒนาจุดแข็งให้จุดเด่นจุดด้อยของเราหาให้เจอแล้วก็พัฒนาจุดเด่นให้ดีที่สุดเราอยากขายออนไลน์ใช่ไหมได้จะจับให้คุ้นท่านก็จะอธิบาย

0: พรวมทุกธุรกิจไปด้วยกันพอเราไม่เข้าใจเพราะเราไม่ใช่แบบนักธุรกิจคือเราชาวบ้านจริงๆเราก็ต้องมีการถามนอกรอบแล้วแบบนักวิทยากรใจดีทุกอย่างคือให้เราเต็มที่เข้ามาเพื่อให้จริงๆกลับมาถึงบ้านรับออเดอร์เต็มเป็น10ใบวันเดียวตื่นเต้นมากกรี๊ดแบบทั่วบ้านเลยอะไรเนี่ยเนี่ยเหรอมหาลัยไม่ยอมให้ฉันใช่มั้ยปกติเราทำกัน2คนแล้วตอนนี้เพิ่มมาเป็น10คือพนักงานประจำ5แล้วก็มีชั่วคราวอีกคือน้องๆที่ว่าหางานจ๊อบให้ทำหน่อยคือตรงนี้จะเป็นอะไรที่ภูมิใจมากคือน้องมีรายได้จากเราแบบแค่เลี้ยงตัวเองก็จะไม่ไหวตอนนี้เราเอื้อให้น้องๆได้โครงการนี้สอนให้เราคิดเผื่อคนอื่นเยอะมากความคิดมันเปลี่ยนไปจากคิดแค่ว่าฉันต้องมีฉันต้องรวยฉันต้องได้ลูกฉันต้องอยู่สบายแต่มันเปลี่ยนเป็นอีกอย่างหนึ่งคือว่าคนแถวนี้คุณต้องมีรายได้คุณต้องมีความรู้ฉันจะช่วยคุณใครเข้ามาหาฉันคือต้องมีเราจะไปด้วยกันเราจะมีกินมีอยู่ไปด้วยกันอยากขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจจริงเลย
1: 3ปีเป้าหมายคือ 3,000 รายตอนนี้เราพัฒนาเบื้องต้นให้เขาไปละ 4,000 กว่าธุรกิจที่รายได้กระโดดเพิ่มขึ้น10เท่าเรามีอยู่ประมาณ30ราย
2: อยากจะให้มีคนได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็เอาพื้นฐานตรงนี้ไปทำเพื่อตอบแทนสังคมเป็นผู้ประกอบการที่ตอบแทนต่อสังคมด้วยในขณะเดียวกันแล้วก็คาดหวังที่จะพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ควบคู่กันไปด้วยนะคะเราก็จะไม่ทิ้งทั้งนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ในชุมชนค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะคุยกันวันนี้เรื่องของ2กองทุนสำคัญที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้อย่าลืมติดตามหรือ Subscribe YouTube มหิดล Channel นะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะเชื่อว่าหลายคนคงสงสัยนะคะเวลาสิ้นเดือนแล้วเรารับสลิปเงินเดือนมาเนี่ยเรามีการถูกหักเงินกองทุนประกันสังคมถูกหักเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะหักไปทำไมนะคะมีความสำคัญยังไงนะคะสองกองทุนนี้มีความแตกต่างหรือมีความเหมือนกันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะคะขอพูดถึงความเหมือนกันระหว่างกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนนะคะข้อแรกก็คือเรื่องของสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราแต่ละคนควรจะมีนะคะข้อที่สองก็คือเป็นหลักเพื่อการดำรงชีวิตนะคะสำหรับตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่เรารักในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นนะคะแล้วข้อที่3เนี่ยทั้ง2กองทุนเนี่ยช่วยเราลดหย่อนภาษีได้ด้วยค่ะส่วนของความแตกต่างระหว่าง2กองทุนนี้นะคะกองทุนประกันสังคมเป็นภาคบังคับนะคะลูกจ้างจะต้องส่งเงินทุกเดือนเป็นภาคบังคับเป็นส่วนที่เราในฐานะลูกจ้างต้องสะสมเงินเข้าไปในกองทุนนี้นะคะนายจ้างก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งและรัฐบาลก็สมทบให้อีกส่วนหนึ่งนะคะส่วนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นภาคสมัครใจนะคะแปลว่าเราสมัครใจจะลงทุนหรือไม่ก็ได้นะคะความสำคัญของกองทุนประกันสังคมเนี่ยนะคะก็เป็นการสร้างหลักการประกันชีวิตให้กับตัวเรานะคะโดยการได้รับความคุ้มครองถึง7กรณีด้วยกันค่ะมีดังนี้นะคะ1เรื่องของการคุ้มครองความเจ็บป่วยนะคะ2ก็คือเรื่องของกรณีคลอดบุตรนะคะ3ทุพพลภาพค่ะ4สงเคราะห์บุตร5เสียชีวิต6กรณีที่ชราภาพก็จะได้รับ

บำเหน็จหรือบำนาญ นะคะและสุดท้ายค่ะกรณีว่างงานค่ะกรณีที่เราเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33แล้วเนี่ยนะคะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกสถานพยาบาล1ที่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรณีที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าไปใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลนั้นได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะอีกกรณีนึงนะคะที่เราจะได้สิทธิจากประกันสังคมก็คือถอนฟันขูดหินปูนอุดฟันทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายนะคะเราสามารถไปใช้สิทธิในสถานพยาบาลที่มีข้อตกลงกับกองทุนประกันสังคมได้เลยค่ะกรณีที่เราประสบอุบัติเหตุอันตรายฉุกเฉินหรือฉุกเฉินวิกฤตเราสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะเขาจะทำการรักษาพยาบาลเราภายใน72ชั่วโมงแรกค่ะหลังจากที่เราพ้นขีดอันตรายแล้วเขาก็จะส่งตัวเราไปที่โรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์นะคะจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะในส่วนของวิธีการของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยลูกจ้างก็จะสะสมเงินเอาไว้ในกองทุนส่วนหนึ่งตั้งแต่2ถึง 15% นะคะเราเลือกได้ว่าเราจะสะสมเท่าไหร่นะคะส่วนของนายจ้างก็จะสมทบให้เราอีกส่วนหนึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็จะมีมืออาชีพมาบริหารจัดการกองทุนนี้ให้เกิดดอกผลงอกเงยนะคะซึ่งเราจะไปได้ใช้ตอนที่เราเกษียณอายุนะคะหรือออกจากงานนะคะหรือครอบครัวของเราเงินก้อนใหญ่ส่วนนี้กรณีที่เราเสียชีวิตค่ะข้อดีหรือประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อมนุษย์เงินเดือนนี่เป็นยังไงบ้างนะคะข้อแรกก็คือว่าสร้างวินัยในการออมในระยะยาวเพื่อตัวเราเองยามเกษียณอายุนะคะข้อที่2ก็เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเดือนส่วนเพิ่มจากนายจ้างนะคะแต่เราจะไม่ได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในทุกๆเดือนนะคะเราจะได้รับเงินเดือนส่วนนี้ในยามที่เราเกษียณอายุนะคะข้อที่3ก็คือเราได้สิทธิลดหย่อนภาษีในแต่ละปีที่เราสะสมเงินและเงินก้อนใหญ่ตอนที่เราได้รับเมื่อเกษียณอายุก็ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกันนะคะข้อที่4ก็เป็นเรื่องของหลักประกันให้กับบุคคลที่เรารักหรือครอบครัวของเรานะคะยามที่เราเสียชีวิตนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเพิ่มโอกาสในการลงทุนค่ะสรุปได้ว่ากองทุนทั้ง2กองทุนเนี่ยมีประโยชน์ต่อมนุษย์เงินเดือนเป็นอย่างยิ่งนะคะทำเถอะค่ะมีประโยชน์จริงๆนะคะพบกันใหม่ในรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูนี่คือรายการซื้อเก่งนี่คือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อดูก่อนว่าเอ๊ะซื้อไอ้นี่เนี่ยมันควรจะดูอะไรบ้างมีปัจจัยอะไรบ้างและราคาเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมผมชื่อเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรเดี๋ยวจะพาคุณผู้ดูไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายด้วยกันครับผมสินค้าในวันนี้ครับผูกพันกับกิจกรรมอย่างนึงที่มนุษย์เราโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการท่องเที่ยวครับซึ่งมาพูดถึงการท่องเที่ยวเราก็ต้องมีสัมภาระและเมื่อมีสัมภาระคุณก็ต้องหาที่ใส่สัมภาระนั่นก็คือกระเป๋าเดินทางครับเราพูดถึงกระเป๋าเดินทางแบบที่เป็นกล่องๆ อ่ะแล้วมีล้อลากครับล่าสุดผมไปเจอกระเป๋าใบนึงมาครับราคาของเขาหลักหมื่นครับซึ่งผมรู้สึกว่าเอไอราคาหลักหมื่นเนี่ยมันต่างกับหลักพันยังไงถ้าคุณผู้ดูสงสัยเหมือนกับผมนะครับเดี๋ยวติดตามดูกันครับว่ากระเป๋าเดินทางเวลาเราจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันทำให้คุณได้ของดีขึ้นฟังก์ชันมากขึ้นหรือทนทานมากขึ้นจริงหรือเปล่ารอชมครับและเหมือนเช่นเคยครับรายการซื้อเก่งของเรานอกจากเอาสินค้ามาให้ดูแล้วเรายังมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลคุณด้วยและแน่นอนวันนี้ครับเป็นผู้ที่ข้ามวอร์ดอยู่ในวงการกระเป๋าเดินทางนะครับซึ่งนี่คือชายที่ลักลอบเอาเงาะพม่าเข้าเมืองไทยมาเยอะที่สุด
2: ไม่ใช่ฮะ
1: เป็นใครครับเนี่ย
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ดูครับผมต้องพูดว่าคุณผู้ดูตามเบียดนะคร
1: ับ ใช่ครับผม
2: ผมโจยครับเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาแล้วทั่วประเทศไทย
1: วันนี้ครับผมจะหยุดการดำเนินรายการเพียงแค่นี้
2: จะไปไหนครับพี่เอ็ด
1: โจอี้จัดการแล้วผมนอนแล้วฉะนั้นในชีวิตของคุณเนี่ยใช้กระเป๋ามาแล้วประมาณกี่ใบครับ
2: ผมว่าน่าจะสัก8ใบได้ครับพี่เอ็ด
1: โอ้คุณผู้ดูที่ไม่ค่อยได้ใช้กระเป๋าอาจจะคิดว่าเฮ้ย8ใบก็ไม่ได้เยอะนี่ไม่ได้ถึง20โอ้ยอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
2: โอ้ยผมดูแก่แล้วครับเนี่ย
1: ไม่ใช่ครับ
2: ยังดูเด็กแต่ว่าด้วยความที่เราชอบเดินทางแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยกระเป๋าอ่ะมันมีหลายไซส์หลายขนาดซึ่งแตกต่างกันออกไป
1: คือ4ใบที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณผู้ดูคิดว่าใบไหนแพงที่สุดครับ
2: ถ้าผมเดานะพี่เอ็ดผมว่าต้องเป็นใบที่ใหญ่ที่สุด
1: ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เดาว่าใบใหญ่ก็น่าจะแพงที่สุดซึ่งไม่ใช่
2: ครับ
1: เราเรียงกันอย่างนี้ครับใบนี้เนี่ยนะครับเป็นใบที่อยู่ในช่วงราคา 10,000 บาท
2: เฮ้ย
1: ใบนี้ไม่เกิน 5,000 บาทครับใบนี้ไม่เกิน 3,000 บาทครับและใบนี้ไม่เกิน 1,000 บาทครับ
2: ทำจากอะไรครับเนี่ย 1,000 บาท
1: แต่คำถามที่จะถามเจ้าอี้ก็คือในฐานะที่เราเดินทางบ่อยใช่ป่ะ
2: ครับ
1: เวลาเราเลือกกระเป๋าเดินทางเราดูอะไรบ้าง
2: คือกระเป๋าเนี่ยพี่เอ็ดมันมีด้วยกัน2แบบแบบซอฟต์เคสกับแบบฮาร์ดเคสซอฟต์เคสเนี่ยเข้าใจง่ายๆคือเป็นเหมือนกระเป๋าผ้าที่มีทั้งแบบ2ล้อและ4ล้ออ
1: ่าฮะ
2: กระเป๋าผ้าเนี่ยข้อดีของเขาคือเวลาที่พี่เอ็ดเดินทางแล้วแบบอยากใส่เสื้อผ้าเยอะๆพี่เอ็ดจะสามารถยัดเข้าไปได้เพราะว่าผ้ามันมีความยืดหย
1: ุ่
2: น
1: เขาจะพองปูดออกมาได้
2: แล้วมันก็จะเบาแต่ข้อเสียของเขาคือเวลาที่พีเอสเนี่ยเดินทางไปแล้วเจอฝนโหมกระหน่ำเข้ามาเลยผ้าข้างในก็จะเปียกแล้วเปิดมาที่โอ้โหยังไม่ได้ไปเล่นสงกรานต์เลยเปียกก่อนแล้วแล้วก็จะมีความเสี่ยงคือเวลาที่เราโหลดใต้ท้องเครื่องแล้วเราไม่รู้ว่ากระเป๋าเนี่ยอยู่กับคนที่แบกไปนะเราอาจจะมีสิทธิ์โดนกรีดได้แล้วก็แบบที่2ก็คืออยู่ตรงหน้าเราเลยอันนี้เขาเรียกว่าแบบฮาร์ดเคสซึ่งมันทำมาจากโพลีคาร์บอเนตหรือว่าเป็นพลาสติกชนิดนึงที่มีความยืดหยุ่นเหนียวและคงทนแล้วก็โพลีคาร์บอเนตพวกนี้พี่ข้างในอ่ะมันจะมีเหมือนโครงที่เป็นโครงเหล็กอีกทีนึงมันจะทรงมันจะแน่นเวลาโยนไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยแตกแล้วก็เวลาโดนทับจากกระเป๋าหลายๆใบเนี่ยของข้างในก็ยังคงแข็งแรง
1: นอกจากนั้นล่ะครับ
2: นอกจากนั้น
1: มีอะไรอีกครับ
2: ผมว่าเรื่องซิปก็สำคัญมากซิปกระเป๋านะ
1: โอ้โหครับคือว่าอยู่ในห้างแล้วก็ยืน
2: ไม่ใช่คืออันนี้อุ้ยขอโทษก็คือเนี่ยครับมันก็จะมีเหมือนตัว ล็อกมาให้เราก็ลองดูว่าแบบเป็นยังไงมันมั่นคงไหมลองกดดูเนาะเนี่ยแล้วเราก็ลองใส่ดูคือของดีๆอ่ะพี่เอสเวลาเราจับอ่ะแบบวัสดุเราจะรู้สึกได้ว่ามันมั่นคงอ่ะเราไว้ใจกับการที่เราเอากระเป๋าอ่ะไหลไปตามสายพานได
1: ้เพราะว่าชะตากรรมหลังจากที่ขึ้นสายพานไปนี่ก็หน่วงอยู่
2: เราต้องรอลุ้นว่าเฮ้ยมันกลับมาครบหรือเปล่า
1: เดี๋ยวเราไปดูภายในของแต่ละช่วงราคาเลยว่าเฮ้ย
2: มันแตกต่างกันยังไง
1: เขาเป็นยังไงแล้วราคาไล่ขึ้นมาเนี่ยมันต่างกันไหมเราขอดูจากตัวถูกสุด
2: ได้ไห
1: ม
2: ครับได้ซิปเนี่ยผมจะรู้สึกว่าตัวนี้จะฝืดๆซิปจะมีความฝืด
1: ค่อนข้างฝืด
2: นี่คือขนาดครั้งแรกที่เพิ่งซื้อมานะแล้วถ้าใช้ไปสักแบบ2ปีมันจะมีความฝืดมากเพราะว่ามันจะมีพวกสิ่งสกปรก
3: ฝุ่นอะไรไปเกาะ
2: ใช่ความลื่นมันก็จะน้อยลงนี่เปิดมาเนี่ยใช้ได้แต่ว่าโครงเขาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะรู้สึกได้เลยครับพี่เอสว่ามันอะไม่ค่อยแข็งแรง
1: บิดง่าย
2: ใช่ครับ
1: ใบนี้ครับ990บาท
2: เฮ้ยผมว่าคุ้มอยู่ลองเปิดนี่ซิปก็จะเหมือนตัวข้างนอกใกล้คือแหวกเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นโครงข้างในเลยคือโครงตัวนี้เนี่ยถ้าดูดีๆมันจะไม่มีเหมือนโครงเหล็ก
1: เอาไว้ดามให้มันแข็งแรงใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องครับเหมือนบ้านที่ไร้เสาถูกต้องครับพี่ ผมเชื่อว่าใบนี้น่าจะแตกง่ายมากมาดูตัวอื่นดีไหมตัวต่อไป
1: ถัดมาเอาแล้วครับผมลืมไปแล้วว่าตัวไหนแพงกว่าตัวไหน
2: ตัวนี้ใช่ไหมครับสีเทาครับพี
1: ่โอเคครับ
2: สีเทาเนี่ยจะแพงขึ้นมาหน่อยราคาที่เท่าไหร่ครับพี
1: ่ไม่เกิน 3,000 บาทครับเดี๋ยวลองซิปหน่อยฮะถ้าลื่นขึ้นนะ
2: จะดีขึ้น
1: ลื่นขึ้น
2: หน่อย

0: ไม่มีโครงแต่ว่าด้วยวัสดุเขาการ
1: น่าจะแข็งแกร่ง
0: การพิมพ์ขึ้นมามันดูแข็งด้วยความที่ตรงนี้มันเป็นขอบแบบนี้
1: อ๋ออ่าให้ท่านผู้ดูภายนอกนิดนึงครับ
0: ครับ
1: ไอการที่มีช่องอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นการช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเขาได
0: ้ลดแรงปะทะได้หน่อยนึง
1: อ่า
0: ครับผมผมว่าตัวนี้วัสดุดีขึ้นกว่าตัวตะกี้เลยนี่ตัวนี
1: ้
0: อ่ะดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้มันไม่ยืดพี่เอ็ด
1: เออจริงๆมันต้องเป็นยางยืดที
0: ่
1: เอา
0: แ
1: ก๊กกัน
0: เลยตัวนี้ปกติแล้วถ้าเจอยี่ห้อที่มีราคาที่แพงหน่อยมันจะเป็นเหมือนยางยืดนะพี่เอ็ดเราก็ยังสามารถปรับให้ตึงได้ด้วยแต่อันนี้เนี่ยเป็นเหมือนเชือกผ้าธรรมดา
1: ใช่ซึ่งเจ้าตัวสีเหลืองเมื่อกี้เนี่ยเป็นยางยืดนะครับนี่
0: ยังเป็นยางยืดอยู่
1: ปกติจะเป็นยางยืดดึงแต่อันนี้คือแน่นๆเลยแล้วคุณมาเขามีสายรูดปรับความแน่นเอาไว้ให
0: ้
1: อันนี้ก็แปลกๆนะครับแต่สิ่งที่ได้เพิ่มมานะครับจากราคาที่เพิ่มขึ้นก็คือช่อง
0: เก็บของที่มากขึ้น
1: ที่
0: ซึ่งถามว่าจริงใช้ได้ไหมผมว่าเวลาใช้จริงๆอะพี่เอ็ดด้วยความที่ตรงเนี้ยมันไหลออกแน่นอนมันเป็นผ้าเหมือนผ้าล่
1: ม
0: เวลาเราใส่ของไปเนี่ยแล้วถ้ากระเป๋ามันเกิดความขึ้นไหนอะมันก็จะไหลแล้วก็จะวิ่งวนอยู่แถวนี
1: ้นั่นนะครับ
0: เพราะว่ามันไม่มีซิปฟิต
1: เอาละครับเราไปที่ช่วงราคาไม่เกิน 5,000 บาทครับ
0: โอ้โหล้อเขาเรารู้สึกเลย
1: ลื่นมาเลยนี่ขนาดอยู่บนพรมนะเขายังมาได
0: ้ล้อเขาโอเคเลยนะครับลองดูซิปกันครับพ
1: ี่ซิป
0: เป็นไงบ้างครับพี่
1: ซิปลื่นเลยแต่ว่าไม่ได้ต่างกับตัวนี้แบบอย่างเห็นได้ชัดนะครับเขาจะต่างจากตัวหนูน่ะอย่างเห็นได้ชัด
0: ใช่ซิปจะมีความลื่นมากขึ้นแล้วก็มีความแบบมันเหมือนขนาดใหญ่ขึ้น
1: และภายในครับ
0: นี่โอ้นี่อันนี้คือเป็นกระเป๋าเดินทางที่ดีที่มีซิปทุกช่องเก็บของแยกให้สองฝั่งแล้วก็จะมีปิดอย่างที่ผมบอกว่าเก็บของเสื้อผ้าในนี้ก็จะไม่กระเด็นนี่ฮะโหใบนี้ยิ่งดีขึ้นไปอีกนอกจากมียางยืดในตัวล็อกแล้วยังมี
1: ปิด
0: และรูด
1: ได้ซึ่งซิปภายในลื่นทีเดียวครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้แต่เนื้อผ้าเนี่ยต้องบอกว่า
0: ยัง
1: เป็นผ้าใบนะครับแต่ว่ารู้สึกได้ว่ามันจะลื่นมือ
0: แล้วก็จะเหมือน
1: ตัวถูกสุด
0: ดูเหมือนจะหนาขึ้นจับแล้วจะรู้สึกได้ว่าฟังจากเสียงอ่ะ
1: มันไม่ฟอฟแฟบมากเท่าไหร
0: ่ใช่ครับ
1: เราไปดูพี่ใหญ่ของเราดีกว่าครับ
0: ตัวที่แพงที่สุด
1: 10,000 บาทครับ
0: จะเป็นยังไงนี่ครับสิ่งแรกที่มองเห็นภายนอกเลยก็คือเหมือนเขาจะมีซิปด้วยกัน2อันครับพี่เอ็ดจะมี2ซิปด้วยกันเขาบอกว่ามันจริงๆมันสามารถหดแล้วก็ขยายได้เหมือนแบบถ้าเราไม่ได้ใช้ของเยอะเราก็ใช้แค
1: ่เขาแบน
0: ใช่ครับแบนหรือแค่ซิปเดียวแต่ถ้าอยากให้มันขยายมากขึ้นก็เป็น2ซิปไปเลย
1: นี่ไงนี่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่าเป็นฟังก์ชัน
0: นี่พอเราปลดปุ๊บมันก็จะเหมือนแบบตัวคลายล็อกที่ทำให้กระเป๋าใบนี้เนี่ยมีขนาดที่กว้างมากขึ้น
1: ตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้ก็มีแฮะ
0: ใช่ครับพี่
1: ซึ่งตัวนี้ไม่เกิน 3,000 บาท
0: ครับ
1: ก็มีตัวขยายเหมือนกัน
0: นี่ขยายได้เห็นไหมพี่เอ็ดขึ้นประมาณนั้นนิ้วครึ่งเลยนะพี่อ่ะมาดูข้างในกันดีกว่าครับพี่เอ็ดนี่ฮะโอ้เปิดมานี่คือจุดที่ขยายซิปมันจะขึ้นมาเป็นเหมือนแบบเหมือนตะกร้าขึ้นมาเลย
1: แต่ที่สำคัญครับคือรู้สึกได้ว่าลายของผ้าด้านในจะเริ่ม
0: มีรายละเอียด
1: หรูหราขึ้นมา
0: ครับ
1: ช่องเก็บของนี่อาจจะยังดูไม่เยอะแบ่งช่องเท่ากับของใบที่เป็นรุ่นน้องเขานะครับ
0: ครับ
1: เอ๊แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ข้างในของเจ้าตัวนี้ไม่หรูหราอย่างที่เราคาดนะครับ
0: เน
1: าะเพราะเนี่ยนี่ก็เป็นเชือกแบบไม่ยืดหยุ่น
0: ครับ
1: คือตัวผ้าก็พอใช้ได้ครับแต่ผมคาดหวังว่าเปิดเข้ามาม
0: ันจะว้าวกว่านี
1: ้ใช่หมื่นนึงมันต้องมีแบบช่องอันนี้สำหรับน้ำหอมครับช่องนี้ถุงเท้าช่องนั้นอะไรอย่างเงี้ย
0: คือมุมกระเป๋าเนี่ยถ้าเป็นกระเป๋าที่ดีเวลาเรากดมันจะไม่ค่อยเข้าพี่แต่ถ้าเป็นกระเป๋าแบบอย่างเช่นกระเป๋าพวกนี
1: ้มันจะบิดได้
0: ใช่มันเวลากดเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกเลยแต่อันนี้มันจะมีความแบบแน่นแน
1: ่
0: นแน่นแน่น
1: ขออนุญาตนะครับเทียบกับตัว 5,000 บาท
0: ครับผม
1: เจ้าตัวนี้หัวมุมเขาก็ใช้ได้เหมือนกัน
0: ใช้ได้ใช่ไหมพี่ว่าเราต้องลองทดสอบด้วยวิธีอื่นแล้วล่ะครับพี่เอ็ด
1: น่าจะใช่ครับเพราะว่าดูตอนนี้เนี่ยผมว่าตัว 5,000 กับตัว 10,000 เนี่ย
0: มีความใกล้เคียง
1: เกือบไม่ต่างเลยนะแค่ดูภายนอกภายในอาจจะยังไม่สะใจครับต่อไปเราจะทำการทดลองง่ายๆซึ่งคุณสามารถทดลองได้ทั้งก่อนที่จะซื้อกระเป๋าและบางอันก็ควรจะต้องซื้อกระเป๋าก่อนถึงจะทด

0: องได้นะครับเพราะว่ามันน่าจะมีรอยแน่ๆนะครับจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวตามไปดูครับการทดสอบที่1ครับไถครับ
1: ไถตัง
0: ใช่ครับ
1: ไถกระเป๋าก็มีครับเราจะมาลองทดสอบล้อของกระเป๋าดูว่ามันจะมีความลื่นมากแค่ไหนเดี๋ยวไปลองถักไปเลยครับพี่เอส
0: เริ่มจากราคาถูกสุดนะครับ
1: ไปครับยังไงครับพี่ผมสังเกตว่าล้อเขาอาจจะมีการแบบแกว่งๆนิดนึงเรามาลองตัวที่แพงขึ้นไปหน่อยครับ
0: อันนี้ไม่เกิน 3,000 ครับ
1: โ
0: หบ้าต่อไปครับ 5,000 บาท
1: ผมรู้สึกได้เลยว่าใบนี้เนี่ยลื่นขึ้นกว่า2ใบแรกเลยครับ
0: เถียงเบากว่า2ใบนั้นแน่ๆแต่ความลื่นของเขาล่ะครับโอ้โห
1: รู้สึกได้เลย
0: และนี่คือ 10,000 บาทครับคุณผู้ดู
1: โอ้โห
0: เห็นได้ชัดเลยครับว่า2ใบที่เป็นราคาแพงที่สุดนะครับ
1: ครับ
0: เสียงเบากว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาระยะก็ดูเหมือนจะไปได้ไกลกว่าด้วยแต่เรื่องระยะนี่อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ออกแรงเท่ากันก็เป็นไปได้แต่เรื่องเสียงเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนว่า2ใบที่ราคาแพงเนี่ย
1: ครับ
0: เสียงเขาจะเงียบกว่าแล้วก็ความลื่นกว่าแน่ๆอีกอย่างนึงที่คุณพอจะทดสอบก่อนที่จะซื้อกระเป๋าก็ได้นะครับก็คือลองดึงไอ้นี่ขึ้นลงใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับความสมูทของเขา
0: ความแข็งแรงกว่าร
1: ู้สึกได้เลย
0: ตอนที่เอาขึ้นมาอันนี้น่าสนใจครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าตัว 10,000 กับตัว 5,000 เนี่ยนะครับตรงนี้เขาต่างกันเยอะเลยความรู้สึกต่างกันแบบคนละโลกเลยครับตัวที่ลองได้ครับ
1: ครับตอนขึ้นลงของสองเสาเนี่ยจะไม่เท่ากันเท่าไหร่แต่อันนี้เนี่ยแทบจะพร้อมกันเลย
0: มั่นคงการทดสอบเนี่ยไม่แนะนำให้คุณทำตอนก่อนจะซื้อเขานะครับ
1: ถ้ามันเสียหายเนี่ยคุณอาจจะโดนคิ้วปีกออกจากช่างได้นะครับ
0: และการทดสอบต่อไปก็คือ
1: การ drop test หรือว่าการโยนลงมาจากที่สูงนั่นเองครับพี่เอส
0: กระเป๋าแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะเดินทางแน่นอนว่าโดนโยนแน่นอนเดี๋ยวโยนมาจากระเบียงที่อยู่ชั้น2ข้างบนเนี่ยนะครับดูว่าเมื่อตกลงมาปั๊บอันนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์นะครับในกรณีที่คุณโดนแฟนของคุณไล่ออกจากบ้านนะครับแล้วแบบเอาเสื้อผ้าออกไปให้หมด
1: ไปซะโยนลงมาจากชั้น2
0: ซึ่งผู้เข้าประกวดท่านที่1 นะครับมาในพิกัดไม่เกิน 1,000 บาทนะครับค่ายมวยเหลืองอึ่งถึงนะครับเป็นผู้ส่งเข้าประกวดนะครับปล่อยเขาลงมาได้เลยครับผม
1: 3 2 1ไปครับ
0: บังการหน้าครับ
1: โอ้โหนี่ครับพี่เอสด้านขวาของมุมกระเป๋าเลยครับ
0: ถ้าตรงนี้แต่จะถือว่าพังก็ไม่ใช่
1: ก็ยังได้อยู่ตรงนี้ก็มีรอยถลอกเพิ่มขึ้นม
0: า
1: เล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมแล้วล้อยังคงหมุนได้ดีอยู
0: ่
1: ยังคงลากได้ดีอยู่โอเคถือว่า
0: พังครับถือว่าเยี่ยมผู้เข้าประกวดใบที่2นะครับ 3,000 บาทนะครับสีเทาสะเดาจักรวาลนะครับลงมาได้ครับ
1: เฮ้ยโอ้ยแน่นๆแต่ดูด้วยตาเปล่าตอนนี้แล้วไม่เป็นอะไรเลย
0: เรียกว่าศูนย์ถ่วงของเขาเนี่ยทำให้ตัวเขานะครับลงมาในท่าแบบนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นรอยที่เกิดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นด้านนี้ทั้งหมดเลย
1: เฮ้ยเลื่อนล้อกันดูไหมครับ
0: อ่ะ
1: ก็ยังใช้งานได้ดีอยู
0: ่ท่านที่3นะครับ 5,000 บาทนะครับ
1: ครับ
0: ผู้ส่งเข้าประกวดคือสินเงินเกินห้ามใจเข้าที่ครับ
1: ไปครับเรามาดูกันดีกว่าครับนี่ครับพี่เอสล้อนี่มีรอยนิดหน่อยครับพี่เอส
0: ผมคิดว่านะครับกระเป๋าในขนาด22นิ้วเนี่ยนะครับคือศูนย์ถ่วงเขาจะใกล้เคียงกันพอตกลงมาเขาตกลงมาท่านี้ทั้งคู่2ใบเลยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้หัวมุมของเขาเนี่ยไม่บุบเหมือนกับเจ้าตัวสีเหลืองตัวที่ผมสงสัยที่สุดพิกัด 10,000 บาทครับเขียวเลี้ยวมาดูเข้าที่ครับเอื้อ
1: โอ้ย
0: กระเด้งไกลกว่าเพื่อนครับผม
1: มีรอยนิดหน่อยผมว่าส่วนใหญ่นี่ถือว่าผ่านแล้วก็ได้ดีเลยแหละ

0: ทดสอบด้วยการทุบเขาครับ
1: เฮ้ยเราจะใช้อะไรทุบครับพี่เอส
0: กำปั้นมาครับเอาละครับตอนนี้ค้อนก็อยู่ในมือของน้องโจอี้ของเราแล้วนะครับเราจะเริ่มจากเหลืองอึ่งถึงนะครับ
1: ผมจะพยายามทุบให้แรงเท่ากันนะครับพร้อมนะครับเฮ้ยใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นรอยนิดหน่อยถือว่ากระจายน้ำหนักได้ดีมาลองดูขอบครับแข็งแรง
0: ด้วยราคา 1,000 บาทของเขานะครับแล้วก็ทุบลงไปเนี่ยมันไม่เบานะ
1: ครับ
0: ไม่ทะลุถือว่าเยี่ยมนะเดี๋ยวเราจะลองทุบตรงตัวล็อกด้วยนะครับเผื่อว่าเราเจอกับมิตรแท้เดินทางของเรานะครับมิตรฉาชีพนะครับ
1: เอาละเฮ้ยซิปเป็นรอยนิดหน่อย
0: เปิดได้ไหม
1: เฮ้ยใช้ได้ครับ
0: อยู
1: ่มาดู
0: ต่อไป
1: 3,000 ใช่ไหมครับตัวนี
0: ้ครับ
1: มันทะลุเข้าไปเลยครับพี่เอสเฮ้ยทำไมใบพันหนึ่งมันยังเหนียวแน่นมากกว่าเนี่ย
0: ใช่ในความเป็นจริงแล้วใบพันหนึ่งควรจะทะลุนะครับเพราะว่าหน้าสัมผัสของเขากว้างกว่าความแข็งแกร่งของเขาน่าจะน้อยกว่าเราต้องเปิดกระเป๋าแล้วมั้งครับกว่าจะเอาออกมา
1: ผมทำได้ครับพี่เอสไป
0: โอ้คุณเป็นคนที่เอาอะไรออกมาจากกระเป๋าได้เก่งมากเลยนะครับ
1: อันนี้ถือว่าตกรอบไปเลยไหมครับพี่เอส
0: ตกเลย
1: ตกรอบเลยครับ
0: ไปเลยครับนี
1: ่ไปเลยครับบ๊ายบาย
0: นี่ก่อนเลยไปมาครับต่อไปตัวความหวังครับ
1: ครับ
0: 5,000 บาทครับ
1: แหมผมแหละไม่กล้าทุบแรงเลยแต่ว่าเพื่องานเนี่ยเราก็ยังรู้ว่าอันไหนแข็งแรงที่สุด
0: ครับผม
1: พร้อมครับ1 2 3เฮ้ยสุดยอดจริงๆเลยนะเนี่ย
0: บุบด้วยซ้ำครับดูดู
1: เอ้ามาลองขอบกันบ้างดีกว่า
0: ขอบครับ
1: ขอบก็ไม่เป็นไรครับเอ้ามาลองซิปกันหน่อยดีกว่าอุ๊ยใบนี้มันเจ๋งจริงเลยครับแสดงว่าจุดอ่อนเค้าเนี่ยตัวล็อกเพราะว่าทุบเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากซิปที่ล็อกกับตัวนี้กระเด้งออกมาแล้วตรงด้านข้างเนี่ย
0: ไปด้วยคือจะบอกว่าตัวล็อกไม่แตกก็ใช่อีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าคือตอนนี้ก็สามารถเอาทุกอย่างออกไปจากกระเป๋าได้แล้วนะฮะ
1: มาดูตัวสุดท้ายดีกว่าครับพี่เอส
0: ครับ
1: น่าจะเหนียวกว่าตัวอื่นนะ
0: เป็นไปได้ลองดู
1: ยังเหนียวอยู
0: ่บุบดันออกมาคืนรูปได
1: ้ครับ
0: ไม่ถึงกับทะลุเข้าไป
1: เรามาดูตัวล็อกของเขากันดีกว่าครับใบมือเนี่ยมันจะเป็นจุดอ่อนเหมือนตัวตะกี้หรือเปล่าอันนี้ผมเข้าล็อกแล้วนะครับกดไม่ออกแล้วครับ
0: โดยรวมก็ถือว่าย
1: ังใช้ได้ดีอยู่เพราะว่าถ้าตัวปกติแล้วตัวล็อกตัวนี้มันพังเราก็ยังหาพวกตัวแม่กุญแจต่างหาก
0: มาล็อก
1: แทนได้ก็ถือว่าใบนี้ผมว่าน่าจะคุ้มค่ากว่า
2: ในกรณีของโพลีคาร์บอเนตนะคะเป็นพลาสติกที่เราเห็นอยู่ทั่วไปนะคะในผลิตภัณฑ์จำพวกถ้าเป็นอดีตก็คือขวดนมเด็กก็ถ้าปัจจุบันที่เห็นกันเยอะๆก็คือพวกแว่นนิรภัยนะคะตัวสมบัติของโพลีคาร์บอเนตค่อนข้างจะทนแรงกระแทกได้ดีแล้วก็มีความแข็งแรงค่อนข้างมากจริงๆโพลีโพรพิลีนเนี่ยนะคะเราเห็นกันอยู่ในบ้านเรือนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาชนะพลาสติกเราซื้ออาหารแช่แข็งนะคะรวมถึงกล่องบรรจุภัณฑ์นะคะเรากับพลาสติกใช้แล้วทิ้งเนี่ยค่ะก็จะเป็นพวกโพลีโพรพิลีนเพราะฉะนั้นด้วยโครงสร้างของเขาเนี่ยเขาอาจจะมีความแข็งแรงไม่เท่ากับโพลีคาร์บอเนตแต่ตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการทนแรงกระแทกได้ในระดับนึงตัวโพลีโพรพิลีนเนี่ยก็สามารถเอามาใช้งานในตัวกระเป๋าชนิดแขนได้เช่นกันข้อดีของโพลีโพรพิลีนก็คือของเขามีน้ำหนักเบาเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบกันก็คือว่าถ้าเราเอาโพลีโพรพิลีนมาทำกระเป๋าเดินทางชนิดแขนเนี่ยในความแข็งแรงความทนทานการใช้ซ้ำหรือทนแรงกระแทกบ่อยๆโยนบ่อยๆเนี่ยเขาอาจจะแตกได้ในจำนวนครั้งที่น้อยกว่าโพลีคาร์บอเนตนะคะแล้วก็ด้วยราคาด้วยค่ะโพลีโพรพิลีนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นพลาสติกแบบเชิงพาณิชย์ทั่วๆไปเลยเพราะฉะนั้นราคาเขาจะต่ำกว่าโพลีคาร์บอเนตสำหรับ ABS นะคะจริงๆ ABS เนี่ยเป็นวัสดุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่อย่างน้อย3ชนิดในโครงสร้างเขาอะค่ะจริงๆถ้าเรานึกถึง ABS เนี่ยเขาจะเป็นพี่น้องกับโพลิเมอร์อีกตัวนึงที่เรียกว่าโพลีสไตรีนเพราะงั้นตัวโพลีสไตรีนเนี่ยเขามีข้อดีของเขาคือเขาค่อนข้างแข็งคล้ายๆกับโพลีคาร์บอเนตคราวนี้ข้อเสียของโพลีสไตรีนคือมันเปราะนึกถึงกระจกอะค่ะมันแข็งจริงแต่ถ้าแบบเรากดมันไปนิดนึงมันก็แตกโพลีสไตรีนตัวเขาจะมีลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงมีการปรับปรุง

วัสดุตัวนี้ให้มีความเหนียวมากขึ้นคือชอบความแข็งของเขาทรงตัวแต่ว่าอยากจะเพิ่มความเหนียวให้มันทนแรงกระแทกได้รู้ไหมคะถ้าเอาโพลีสไตรีนไปโยนแตกแน่นอนในครั้งแรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพัฒนาตัวโพลีสไตรีนนะคะโดยการผสมองค์ประกอบของยาแล้วก็ตัวยางที่มีพวกเข้าไปเนี่ยทำให้ตัววัสดุ ABS เนี่ยทนแรงกระแทกได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงสามารถนำมาใช้งานในกรณีที่ต้องการทนแรงกระแทกสูงของตัวโพลีสไตรีนพวกนี้ได้นะคะวัสดุ ABS ที่เราเห็นอยู่ตามรอบๆตัวเราก็อย่างเช่นนะคะอย่างผนังตู้เย็นนะคะที่เป็นแบบด้านข้างนะคะตรงนั้นก็เป็น ABS นะคะนอกจากนั้นเนี่ยตู้เคสไดร์เป่าผมหรือพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ในเครือเรือนนะคะคราวนี้จริงๆตัววัสดุแบบสมมติ ABS หรือโพลีคาร์บอเนตนะคะเห็นชัดเลยในใบที่เหมือนโยนลงมาหรือแม้กระทั่งคอนทูร์ก็หายโยนลงมาแทบไม่เกิดรอยเลยค่ะแล้วก็กระเด้งกระดอนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นลักษณะของโพลีคาร์บอเนตเลยนะคะส่วนตัว ABS เนี่ยตอนที่เขาทูร์มาสังเกตว่าถึงแม้ใบแรกเลยนะคะเหมือนเขาทุบแล้วถึงแม้มันจะไม่แตกเลยนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าสังเกตนะคะเขาจะเห็นเป็นรอยขาวๆขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะของตัว ABS เหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงตัววัสดุโดยทั่วไปแล้วโพลีคาร์บอเนตน่าจะทนแรง

0: และนั่นก็เป็นการทดลองนะครับในสภาวะการใช้จริง
1: หลากหลายรูปแบบซึ่งบางทีเนี่ยก็มีเจอจริงบ้างแต่บางทีเนี่ยมันก็เอ็กซ์ตรีมขึ้นมา
0: ใช่อ
1: ย่างที่เราได้ลองใช้ค้อนซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครเอาค้อนไปทุบกันหรอก
0: ยกเว้นว่ามิตรแท้ของเรา
1: ถูกต้องครับแต่เราก็อยากให้เห็นเนี่ยว่าเฮ้ยถ้ามันแรงมันมากจริงๆเนี่ยโดนเข้าตัวกระเป๋าที่จุดใดจุดหนึ่งกระเป๋าของเรามันยังจะทนได้ดีหรือไม
0: ่ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับคืออยู่ที่ว่าไลฟ์สไตล์คุณเป็นยังไงนะครับเพราะไม่ใช่ทุกคนที่เดินทางแล้วจะเจอสภาพหนักหน่วง
1: แบบนี
0: ้เออแต่ผมคิดว่าคงจะมีบ้างแหละครับเอาเป็นว่าลองไปตัดสินใจซื้อกันเองนะครับว่าเอ้ยไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของคุณเป็นแบบไหนน่าจะเหมาะกับราคาประมาณไหนและมันสบายกระเป๋าคุณไหมมันคุ้มกับเงินที่คุณจ่ายออกไปไหมแต่ที่สำคัญครับขอบคุณมากครับโจอี้ครับ
1: ขอบคุณเช่นเดียวกันครับ
0: ที่มาให้ข้อมูลหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ช่วยทุบกระเป๋าให
1: ้ครับผมยินดีฮะ
0: สำหรับวันนี้ครับซื้อเก่งของเรานะครับก็น่าจะลากันเป็นเพียงเท่านี้คราวหน้าเราจะเอาข้อมูลสินค้าอะไรมาแชร์ให้คุณผู้ชมนะครับได้รู้กันก็รอติดตามนะครับยังไงวันนี้ผมเอ็ดดี้กับ
1: โจอี้ครับ
0: ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
1: สวัสดีครับ

ดีๆจากคดีปกครองตอนไม่ได้ร่วมทำผิดฉะไหนผมต้องรับผิดคดีปกครองเรื่องนี้มีเหตุเกิดจากการที่ผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งให้จ่าสิบตรีก้องเกียรติชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการเป็นเงิน 1,42,200 บาทจากกรณีที่ภรรยาของนายยิ้มเป็นโจทยื่นฟ้องกระทรวงกลาโหมและกองทัพบกต่อศาลแพ่งเรียกค่าเสียหายจากการที่นายยิ้มได้ถึงแก่ความตายระหว่างถูกควบคุมตัวซึ่งศาลแพ่งสั่งให้ชำระเงินแก่โจทเป็นเงิน 5,211,000 บาทต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดซึ่งคณะกรรมการมีมติว่าจ่าสิบตรีก้องเกียรติกับพวกเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการจ่าสิบตรีก้องเกียรติได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งเรียกใครชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการและเพิกถอนผลการพิจารณาอุทธรณ์ศาลปกครองสูง

ุดวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองได้ตรวจค้นจับกุมและควบคุมตัวนายยิ้มและนายแก้วกับพวกรวม6คนซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้และได้ส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวที่ฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจโดยผู้ฟ้องคดีได้ร่วมซักถามเพียงนายแก้วและได้ตักน้ำให้ร้อยเอกพจน์เพื่อใช้ราดนายแก้วโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมซักถามหรือทำร้ายร่างกายนายยิ้มด้วยประกอบกับศาลจังหวัดก็มีคำสั่งเพียงว่านายยิ้มตายเนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ทหารทำร้ายร่างกายระหว่างที่อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ทหารแต่ไม่ได้ระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นคนทำร้ายจึงน่าเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำร้ายร่างกายหรือมีส่วนร่วมในการทำร้ายร่างกายนายยิ้มจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้กระทำละเมิดต่อนายยิ้มดังนั้นแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายแล้วก็ตามก็ไม่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินดังกล่าวได้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งเฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินและเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีครับผู้ชมมาติดตามรายการ Set Social Impact กันนะครับรายการของเราจะพาผู้ชมไปพบกับธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบแต่ละธุรกิจนะครับก็ตั้งขึ้นมาด้วยความคาดหวังว่าจะแก้ไขปัญหาอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสุขภาพเรื่องของการศึกษาแบบนี้เป็นต้นนะครับวันนี้ผมพาผู้ชมครับมาที่จังหวัดเชียงรายมาที่ศูนย์ปรัชนาสากลไร่ปันนะครับของท่านววชิระเมธีครับหลายท่านน่าจะเคยมากันแล้วนะครับสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่คนมาวิปัสสนามาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมะกันแต่ในอีกทางหนึ่งนะครับที่แห่งนี้มีการจัดตั้งโรงเรียนเรื่องของการเกษตรแล้วก็ตั้งชื่อว่าโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์นะครับมีการสอนให้เกษตรกรได้ทำไร่ทำนาในรูปแบบของออร์แกนิกที่ถูกต้องแล้วก็มีการต่อยอดด้วยนะครับได้มีการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมไร่เชิญตะวันขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการหาตลาดให้กับบรรดาเกษตรกรต่างๆปลูกข้าวปลูกผักออกมาก็เอาไปขายให้ได้ราคามีการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจรวันนี้รายการของเราจะพาผู้ชมไปติดตามกันครับ

0: กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: ได้ยินมาว่าศูนย์วิปัสสนาสากลราชเทวันแห่งนี้นอกเหนือจากมีศูนย์วิปัสสนาแล้วก็ยังมีโรงเรียนสอนเกษตรกรด้วยเหรอครับอยากทราบที่มาที่ไปแล้วก็แนวคิดของพระอาจารย์นะครับ
2: เราเรียกสิ่งนี้ว่ามหาวิทยาลัยพุทธเศรษฐศาสตร
1: ์ครับ
2: ชื่ออย่างเป็นทางการนะเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกที่ก่อตั้งภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิพุทธเศรษฐศาสตร
1: ์ครับ
2: คือเอาหลักคำสอนในเชิงเศรษฐศาสตร์ของพระพุทธองค์นั่นแหละมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันสอนชาวไร่ชาวนาชาวสวนให้รู้จักทำมาหากินคู่กับทำมาหาธรรมนะทำมาหากินบวกทำมาหาธรรมก็กลายเป็นพุทธเศรษฐศาสตร์และในระดับชาวบ้านเราเรียกสิ่งนี้ด้วยภาษาง่ายๆเลยว่าโรงเรียนชาวนาอะไรคือแรงบันดาลใจใช่ไหม
1: ครับผม
2: หนึ่งเลยคือความยากจนความยากจนของชาวไร่ชาวนาที่ทำนา10ปี20ปียังไงก็ไม่รวยอ่ะทำสวน10ปี20ปีไม่เพียงแต่ไม่รวยนะเต็มไปด้วยสารเคมีปนเปื้อนในชีวิตอีก
1: ครับ
2: อาจารย์คิดว่านี่คือปัญหาที่เราจะต้องเข้ามาช่วยแก้ให้ได
1: ้ครับผม
2: นั้นความยากจนเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงมันไม่มีทางลัดเลยนะอาจารย์ก็เลยคิดว่าต้องตั้งโรงเรียนขึ้นมาช่วยสอนสัมมาอาชีพให้เขา
1: ครับผม
2: 2อาตมาสังเกตเห็นว่านับวันกระแสการทำเกษตรกรรมแบบใช้สารเคมีมันเพิ่มขึ้นคนป่วยเยอะแยะมากมายมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนในชุมชนแถวนี้ป่วยด้วยโรคหลับแล้วก็ตายไปเลยชาวบ้านเรียกว่าไหลตาย
1: ครับผม
2: ชาวบ้านก็เลยต้องทำหุ่นผีแม่ไม้มาตั้งไว้หน้าบ้านแล้วก็บอกว่าจะป้องกันผีแม่ไม้ได้จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องผลกระทบจากการสั่งสมสารเคมีไว้ในตัวมากเกินไปแล้วมันก็กลายเป็นโรคร้ายแล้วก็ประเด็นที่3ที่พระอาจารย์ทำเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยพอพระอาจารย์มีโอกาสได้เทศได้สอนกับชาวไร่ชาวนาที่ธนาคารแห่งหนึ่งเอาเกษตรกรที่รัฐบาลพักชำระนี่มาเรียนที่นี่รอบละ 1,000 คน 1,000 คนนั้นเอามาเรียนกับพระอาจารย์ครั้งละ3วันโดยหาพ่อครูแม่ครูต่างๆมาสอนโดยหวังว่าชาวบ้านเหล่านั้นจะมีอาชีพเสริมในขณะที่รัฐบาลพักชำระนี่อาตมามองว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ยั่งยืน3วันมันไม่สามารถเปลี่ยนใครได้หรอกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: พระอาจารย์ก็จึงคิดว่าเอาล่ะเราจะช่วยชาวบ้านได้ยังไง1ให้หายจน2ลดการใช้สารเคมีในระบบเกษตรกรรมสามให้มีสัมมาอาชีพที่จะยืนพึ่งลำแข้งลำขาตัวเองได้อย่างแท้จริง
1: ครับ
2: คำตอบก็คือก่อตั้งเป็นโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมา
1: ครับได้ข่าวว่ามีญาติโยมผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยเหลือพระอาจารย์มากพอสมควรทีเดียวนะคร
2: ับ เชิญพรตอนนี้เราเปิดสอน2หลักสูตร1หลักสูตรชาวนามืออาชีพสอนทำเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธทุกรูปแบบแล้วก็2ผู้ประกอบการอินทรีย์หลักสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนได
1: ้ครับ
2: ที่อยากจะเรียนสัมมาอาชีพพิเศษต่างๆซึ่งเราเปิดอบรมทุกๆวันเสาร
1: ์ครับ
2: นะและดังนั้นจึงมีครูบาอาจารย์ที่หลากหลายมาก
1: ครับ
2: นะบางคนก็มาสอนเรื่องเกษตรอินทรีย์บางคนก็มาสอนเรื่องแปรรูปบางคนก็มาสอนแพคเกจจิ้ง
1: บาง
2: คนก็มาสอนการวางแผนธุรกิจบางคนก็มาสอนเรื่องแบรนดิ้งหรือการสร้างแบรนด
1: ์ครับผม
2: ตอนนี้เราจึงมีครูบาอาจารย์พิเศษเยอะแยะมากมายมาช่วยสอน
1: ครับ
2: แล้วมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะตามปกติพ่ออุ๋ยแม่อุ๋ยชาวไร่ชาวนาเหล่านี้หมดโอกาสที่จะไปเรียนกับครูบาอาจารย์ที่เป็นมืออาชีพเหล่านี้นะ
1: ครับผม
2: ป้าอุ้ยไม่อุ้ยไม่รู้จักว่าแบรนดิ้งคืออะไรการวางแผนธุรกิจคืออะไรแพคเกจจิ้งคืออะไรการแปรรูปอาหารคืออะไรนะไม่รู้จัก 4P นะ
1: ครับ
2: หลักทางการตลาดเหล่านี้มันต้องไปเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งนั้นเลยแต่ณเวลานี้พระอาจารย์เอาวิชาความรู้ขั้นสูงอย่างนี้นะเอามาแบกกระดินให้ชาวบ้านได้เรียนกันหมดเลยแล้วไม่มีการเก็บตังค์แม้แต่บาทเดียว
1: ครับเป็นเรื่องที่ดีมากทีเดียวนะครับทุกวันนี้เห็นเรื่องของการเกษตรเองเรื่องของเศรษฐศาสตร์เองทุกเรื่องสามารถผสมกลมกลืนเข้ากับพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีตรงนี้พระอาจารย์มองยังไงบ้างครับ
2: เชิญพรธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั้นครอบคลุมทุกมิติของชีวิตครอบคลุมทุกเรื่องของมนุษย
1: ์ครับ
2: อยู่ที่ว่าเราจะหยิบมาปรับประยุกต์ใช้ได้หรือเปล่าอย่างเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเนี่ยตอนนี้คำนี้ก็เป็นคำที่ดังมากในเวทีโลก E.F. Schumacher เป็นคนที่ใช้คำนี้ขึ้นมาก่อนนะแล้วจากนั้นก็มีงานวิจัยอีกเป็นหมื่นๆชิ้นเลยที่ว่าด้วย Buddhist Economics ใช่ไหมแต่งานเหล่านั้นโดยมากเป็นงานเชิงทฤษฎีคนที่จะเอาลงมาประพฤติปฏิบัติจริงก็ไม่น้อยพระอาจารย์ก็อ่านงานเหล่านี้มาตลอดแล้วพระอาจารย์คิดว่ามันน่าจะเอาลองทำดูอ่ะเอาสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์มาประพฤติปฏิบัติดูซิว่ามันจะแก้ปัญหาได้จริงไหมเช่นพระองค์ท่านสอนเรื่องการหาเงินและการใช้เงินว่ามี4ข้อนะขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตสมดุล เราก็เทศก็สอนกันมาตั้งนานแต่ยังไม่เห็นใครรวยจากทฤษฎีนี้ของพุทธเจ้าเลยใช
1: ่
2: ไหมมาที่นี่เราเอามาเป็นหลักสูตรแกนกลางเลยขยันหาหรือเราก็มี20อาชีพสอนเลย
1: ร
2: ักษาดีก็สอนให้รู้จักเก็บรู้จักออมเรามีกลุ่มอริยะสะสมทรัพย์ด้วยนะ
1: ครับ
2: มีบุ๊กแบงค์ของเราเองนะทุกๆเดือนนักเรียนชาวนาจะต้องฝากเงินต้องมีวินัยการเงินการคลังมีกัลยาณมิตรทุกคนมาเรียนที่นี่ต้องงดอบายมุขทั้งหมด
1: ครับ
2: ใช้ชีวิตสมดุลรายรับรายจ่ายต้องพอเหมาะพอสมไม่มากไปไม่น้อยไปอยู่บนทางสายกลางทางการเงินการคลัง
1: ครับ
2: เอา4เรื่องนี้มาใช้นี่มันกลายเป็นหัวใจของเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเลยตอนนี
1: ้ครับ
2: แล้วกลัวว่ามันได้ผลนะ
1: ครับ
2: มันได้ผลจริง
1: ๆครับ
2: พอเราเอามาสอนอ่ะหลายคนก็รู้จักปรับเนื้อปรับตัวก็มีเงินเหลือเก็บทุกวันนี้นักเรียนชาวนาของเราหลายคนเลยเดินสายกลายเป็นวิทยากรบรรยาย
1: ครับ
2: ขอคิวมาพูดให้ศิษย์เก่าฟังยังไม่ได้เลยเพราะว่าคิวแน่นเอียด
1: ครับ
2: เห็นไหมมาจากอะไรมาจากเอาหลักเศรษฐศาสตร์ไปปรับไปประยุกต์ใช้
1: ครับ
2: จนก่อให้เกิดผลดีในชีวิตประจำวันฉะนั้นหลักธรรมะเหล่านี้มีอยู่แล้วแต่เราต้องถอดรหัสเอามาประยุกต์ใช้ให้สำเร็จเห็นเป็นรูปธรรม
1: ครับ
2: ซึ่งถ้าคุณทำอย่างนี้ได้นะมีธรรมะดีๆเยอะแยะมากมายเลยที่สามารถเอามาต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันของเรา
1: ครับสุดท้ายครับพระอาจารย์ทุกวันนี้ชาวนาไทยเกษตรกรไทยก็มีทั้งปัญหาสุขภาพปัญหาหนี้สินพระอาจารย์มีอะไรอยากจะบอกไปยังประชาชนเหล่านี้บ้างครับ
2: ก็อยากจะฝากบอกว่าชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยตัวมันเอง
1: ครับ
2: มันไม่มีอะไรสำคัญยิ่งไปกว่าชีวิตนะอาตมาเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งมีเงินเป็นหมื่นล้านเลยในตลาดหลักทรัพย์เลยนะเพราะวันหนึ่งป่วยหนักมากป่วยหนักมากๆแล้วหมอก็จะต้องเอ็กซเรย์หัวจรดเท้าเลยอะเรื่องนี้จะบอกผู้ถือหุ้นรู้ก็ไม่ได้บอกลูกบอกเมียก็ไม่ได้เดี๋ยวเอาไปลือเอาไปบอกคนนั้นคนนี้ท้ายแกจึงถูกผลักเข้าเครื่องเอ็กซเรย์คนเดียวเงียบ
1: ๆ
2: ตอนที่นอนอยู่ในนั้นให้สแกนทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วต้องเปลือยเปล่าแกบอกว่านาทีนั้นแกถึงรู้ว่ามันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าชีวิตและเมื่อพูดถึงชีวิตก็ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าสุขภาพพอกลับออกมานักธุรกิจคนนี้เปลี่ยนไลฟ์สไตล์อย่างสิ้นเชิงเลยเห็นไหมทุกวันนี้เขาทำมาหากินด้วยทำมาหาธรรมด้วยปรับชีวิตเข้าสู่ความสมดุลทันทีเพราะเขาได้ตระหนักรู้แล้วว่ามันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าชีวิตอีกแล้วฉะนั้นคุณจะทำไร่ทำนาทำสวนอย่ามัวแต่ทำเพื่อหาเงินหาทองแล้วก็ใช้สารเคมีฉีดใส่ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งตัวเองถ้าทำเช่นนั้นวันหนึ่งคุณมีเงินคุณก็ได้ไปนอนใช้เงินในห้องไอซียูคุ้มไหม
1: ไม่คุ้ม
2: ไม่คุ้มฉะนั้นเรื่องนี้อยากจะฝากชาวไร่ชาวนาชาวสวนเลยนะ
1: ครับผม
2: ว่าสุขภาพเป็นเหมือนเลขหนึ่งถ้าคุณมีเลขหนึ่งแล้วคุณเติมเลขศูนย์กี่ตัวมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าคุณไม่มีเลขหนึ่งคุณเติมศูนย์ก็คือศูนย์เปล่าเพราะฉะนั้นอย่ารักอะไรมากไปกว่าชีวิตอย่ารักอะไรมากไปกว่าสุขภาพทำมาหากินเป็นสิ่งที่ดีแต่จะดีกว่านั้นถ้าทำมาหากินไปด้วยทำมาหาธรรมไปด้วย
1: ครับ
2: โดยวิธีนี้ก็จะมีชีวิตที่มีความร่มเย็นเป็นสุขเข้าทำนองงานก็สำเร็จชีวิตก็รื่นรมหรืองานก็ได้ผลคนก็เป็นสุข
1: ครับกราบขอบพระคุณกับนักวิชาการอาจารย์ครับ

กลับมาติดตามรายการ Set Social Impact กันต่อนะครับวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องของวิถีชีวิตของเกษตรกรไทยครับในช่วงที่ผ่านมาได้มีโอกาสพูดคุยกับพระอาจารย์ท่านมอวัชระเมธีไปแล้วเนี่ยนะครับท่านเห็นชีวิตของชาวนาแล้วก็อยากที่จะให้ความรู้เพื่อแก้ไขและอีกทางนึงอีกมิตินึงเนี่ยก็ต้องมีหน่วยงานเนี่ยนะครับเพื่อมาทำในเรื่องของการตลาดเพื่อให้ห่วงโซ่ของการทำงานด้านการเกษตรเนี่ยมันครบถ้วนเขาทำออกมามีเกษตรอินทรีย์ออกมาแล้วผลิตภัณฑ์ก็ต้องขายได้เพื่อให้เขาสามารถมีรายได้อย่างยั่งยืนนะครับผมคุยกับคุณเกษรักษ์หรือว่าคุณเก็ตนะครับซึ่งเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนไร่

0: เชิญตะวันนะครับวันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกันสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถามถึงตัววิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวันก่อนเราทำงานในเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ก็ทำอยู่2เรื่องนะคะคือเรื่องของส่งเสริมเกษตรกรแล้วก็ทำเรื่องของการตลาดสนับสนุนทางด้านการตลาด
0: ค่ะ
1: ในเรื่องของส่งเสริมเกษตรกรเนี่ยก็คือเรามีโจทย์ของเราเราตั้งดัชนีชี้วัดเอาไว้ก็คือ1เพิ่มรายได้2ลดค่าใช้จ่าย3ปลดหนี้สิน4มีเงินออมให้กับเกษตรกร
0: ชัดเจน
1: ใช่ใช่เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะลงไปอบรมเกษตรกรที่สมัครใจก็คือเป็นนักเรียนชาวนาที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการทุกคนก็จะตั้งเป้าหมายในชีวิตของตัวเองว่าเขาอยากจะปลดหนี้เป้าหมายระยะสั้น1ปี3ปี5ปีเขาวางแผนไว้ยังไงบ้างเสร็จแล้วเขามีรายได้ปัจจุบันเท่าไหร
0: ่
1: เขามีหนี้สินเท่าไหร
0: ่
1: เขามีค่าใช้จ่ายปัจจุบันเนี้ยเท่าไหร่ทั้งหมดเลยที่เป็นค่าใช้จ่ายต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายครัวเรือนแล้วเราก็มานั่งวิเคราะห์ว่าในถ้าเขาจะทำตามเป้าหมายที่เขากำหนดไว้เนี้ยใน1ปีเขาควรที่จะต้องขายอะไรบ้างได้เท่าไหร่แบบเนี้ยแล้วก็มาแก้สมการให
0: ้มีทั้งวิชาการเงินมีทั้งวิชาเศรษฐศาสตร์ในครัวเรือนผสมอยู่ในนี้ด้วยเลยนอกเหนือจากการเกษตรอย่างเดียว
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือพยายามจะช่วยเขาในทุกๆมิติ
1: ใช่
0: ก็สามารถบรรลุเป้าหมายได
1: ้ค่ะใช่
0: ครับ
1: ค่ะในส่วนของการตลาดเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งของทั้งห่วงโซ่อุปทาน
0: ครับ
1: ก็คือเล่าว่าแต่ก่อนเนี้ยก็คือตัวโรงเรียนชาวนาเราให้ความรู้กับเกษตรกรแต่ว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยคือเขาไม่สามารถหลุดพ้นจากภาวะปัจจุบันที่เขาจะภาวะปัจจุบันนั่นคือ1การใช้สารเคมี2ภาวะหนี้สิน3ภาวะผลผลิตราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะช่วยเขาให้ไปสุดๆเลยจริงๆเนี่ยเราต้องช่วยเขาเรื่องการตลาดด้วย
0: ก็คือมีความรู้อย่างเดียวอาจจะไม่พอเพราะเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปขายที่ไหนขายให้ใครอยู่ดี
1: ใช่
0: เราก็เลยต้องมีวิสาหกิจชุมชนนี้เข้ามาช่วยเติมเต็ม
1: ใช่ค่ะทีนี้ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนเราเนี่ยเราก็จะให้ความรู้เพิ่มเป็นแบบหลักสูตรเข้มข้นนิดนึงแล้วก็จะเพิ่มการตรวจแปลงการขอรับรองมาตรฐาน
0: ค
1: ่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยในส่วนของ PGSเราก็ใช้มาตรฐานไทย PGS Organic Plus ของมูลนิธิสายใยแผ่นดินเข้ามาช่วยให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์
0: แล้วเท่าที่ทำมาแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็เกษตรกรอย่างตัวอย่างหมู่บ้านต้นแบบนะคะปี56เขาเริ่มต้นที่12คนปีที่แล้วปี60
0: ครับ
1: เขาทำกันทั้งหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านอินทรีย์หมดเลยก็คือมีอยู่72คนพื้นที่960ไร่
0: อันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านตัวอย่างได้เลยก็คือใครสงสัยหรือว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะมันดีจริงหรือเปล่าเราก็จะให้ดูที่หมู่บ้านนี้ได้เลย
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าเขาพิสูจน์เราแล้ว
1: ใช่แล้วเขาก็จะมีกระบวนการจัดการชุมชนเขามีการทำมาตรฐานสากลเนี่ยเขาจะต้องมี ICS คือระบบตรวจสอบภายในก็คือชาวบ้านเนี่ยเป็นคนตรวจสอบภายในเองทำเอกสารเองทำทุกอย่างเองทั้งหมด
0: ค
1: ่ะแล้วก็กระบวนการจัดการของหมู่บ้านเนี่ยก็คือทุกวันพระเขาจะไปเข้าวัดนะคะแล้วก็เขาก็จะปฏิบัติธรรมถือศีล8นะคะช่วงเข้าพรรษาแล้วก็งดเหล้า มีคนที่เลิกเหล้าเป็นรูปธรรมอะไรแบบนี้เพราะเขารู้ว่าคือค่าใช้จ่ายที่เขาเสียไปอ่ะกับเหล้าถ้าเกิดเขาเก็บเนี่ยเขาไปลงทุนต่อมันได้เงินเยอะ
0: ทั้งลงทุนก็ได้ไปปลดหนี้ปลดศีลก็ได้เก็บเป็นเงินออมก็ได้อันนี้เราก็ผสมผสานแนวความคิดแบบพุทธแล้วก็เรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องของการเกษตรเข้ามาไว้ด้วยกันหมดเลยก็สมชื่อโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์แบบนี้เลยนะครับทำไมเราถึงเลือกโมเดลของการทำเป็นธุรกิจเพื่อสังคมทำไมไม่เป็นมูลนิธิหรือว่าอะไรแบบนี้ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยความยั่งยืนนะคะมันจะต้องอยู่ที่การทำธุรกิจจริงๆแล้วตามหลักของธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ย
0: ค
1: ือเพื่อทำธุรกิจเพื่อที่จะตอบโจทย์การแก้ปัญหาสังค
0: ม
1: ในตามหลักของกรามินแบงค์เลยนะคะ
0: ค
1: ของมูฮัมหมัดยูนุสนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดเราทำเป็นมูลนิธิคือเป็นการช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ยั่งยืนยังไม่ตอบโจทย์ในระยะยาวคือตัวมูลนิธิเนี่ยมันมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะถ้าเกิดทำเป็นธุรกิจเนี่ยเราก็บริหารทั้งต้นน้ำทั้งห่วงโซ่ถึงปลายน้ำดีๆคือเราไม่ได้บอกว่าผู้บริโภคต้องซื้อของแพงนะในอนาคตเราก็อาจจะทำให้ราคามันสมเหตุสมผลคือมันไม่เวอร์วังอลังการจนน่ากลัวเหมือนทุกวันนี้ คือทำให้ทุกคนแบบมีความสุขได้อะ
0: พี่พ่อเข้าถึงได้
1: ใช่ทุกคนแบบจะเงินเดือน15,000เงินเดือน8,000คุณก็กินอินทรีย์ได้อะมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอะไรแบบนี้มันน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่า
0: เราแค่ใช้โมเดลของการทำธุรกิจมาเพื่อสร้างความยั่งยืนเพื่อให้เราสามารถมีกำลังในการสร้างผลกระทบทางสังคมเชิงบวกได้อย่างยั่งยืนมากกว่า
1: เป็นแบบนั้นค่ะเพราะถ้าเกิดมันสามารถที่จะบริหารแล้วแบบมันมีกำไรกลับไปลงทุนต่อเสร็จแล้วชุมชนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะขยายต่อไปจาก1เป็น2 2เป็น3อย่างเงี้ยมันก็ทำให้มันเกิดความยั่งยืนเข้มแข็งจริงๆ
0: ครับ

0: มีการเซตเป้าหมายในอนาคตไหมครับว่าเราอยากจะสร้างอะไรหรืออยากจะเห็นอะไรในหลังจากนี้ไปครับ
1: ก็มองทางด้านเชิงสังคมมากกว่าคือจริงๆแล้วว่าเราอยากให้มันเกิดชุมชนเข้มแข็งเยอะๆขึ้น

0: เป็นขายและ ทุกคนก็จะอยู่รอดจริง
1: ๆ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นเชิงสังคมเพราะทุกคนเขาเข้มแข็งทุกคนยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองอ
1: ่
0: ะก็จะกลับไปที่โจทย์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได
1: ้
0: ทุกคนก็จะกลับมานั่งคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยโจทย์ของชีวิตตัวเองอ่ะคืออะไรเขาจะมีความสุขได้ยังไงแล้วสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเขาสมดุลคืออะไรอย่างเงี้ยชีวิตสังคมมันก็จะดีขึ้น
1: ค่
0: ะ
1: สุดท้ายครับผมว่าประเทศไทยเนี่ยมีบริษัทขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เยอะทีเดียวที่น่าจะมีกำลังหรือว่ามีความรู้มีเงินทุนเพียงพอที่จะช่วยสนับสนุนเราได้เรายังต้องการการช่วยเหลือส่งเสริมในด้านไหนอยู่ไหมครับ
0: ขอพูดแทน SE ทั่วประเทศเลยก็แล้วกันเท่าที่คุยกับ SE หลายๆท่านมาเนี่ยปัญหาของ SE อยู่ที่เงินลงทุนกับงบประมาณในการลงทุนแล้วก็คอนเนคชั่นจะเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าหลายๆบริษัทเนี่ยเขาอาจจะยังไม่เข้าใจบริษัทยักษ์ใหญ่หรือว่าเงี้ยถ้าอยากจะสนับสนุนนะอาจจะมองประเด็นนี้ก็ได
1: ้
0: ทีนี้ขอเสนอโมเดลนิดนึงเนาะที่ฝรั่งเศสอะค่ะทางกรามีนแบงค์ทางยูนิเซ็นเตอร์อะค่ะเขาร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศในฝรั่งเศสในปารีสเนี่ยทำ corporate action tank ขึ้นมาก็คือบริษัทมหาชนเนี่ยเข้ามาลงเงินร่วมกันเสร็จแล้วก็ทำ social business แล้วก็ tackle แก้ปัญหาของสังคมในมิติต่างๆเช่นเขาทำเรื่องของที่อยู่อาศัยค่ะทำเรื่องของประกันชีวิตให้กับคนจนอย่างเงี้ยให้คนที่ไม่มีบ้านทำเรื่องของระบบการขนส่งก็ให้คนที่มีเงินน้อยเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาในเมืองหรือใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเรื่องของอาหารอย่างเงี้ยค่ะว่าจะทำยังไงให้อาหารเนี่ยมันราคาสมเหตุสมผลและมีคุณภาพมากขึ
1: ้
0: นเพราะฉะนั้นจริงๆอันนั้นน่าจะเป็นโมเดลที่ช่วยธุรกิจเพื่อสังคมอื่นๆได
1: ้อันนี้นี่มันก็จะเป็นโมเดลที่ดีมากดีกว่าการที่แต่ละบริษัทคืออยากจะช่วยก็เอาเงินกระจายไปตรงจุดนั้นจุดนี้มันไม่โฟกัสถ้าเอาแต่ละคนมารวมกันแล้วบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพน่าจะช่วยได้เยอะเลย
0: แล้วเราก็ดูว่าปัญหาของประเทศเราเนี่ยอยู่ที่จุดไหนอะไรที่สำคัญเป็น priority 1 2 3แล้วเราก็แก้ปัญหานั้นโดยให้ SE อ่ะเป็นคนดำเนินการแบบนี้ก็น่าจะช่วยปัญหาแก้ปัญหา SE ได้ในระดับนึงค่ะเพราะถ้าให้ SE ไปวิ่งเองเนี่ยดูท่าทาง SE แต่ละคนกำลังจะร่วงไปใน ไม่ช้าปีละ
1: คือต้องช่วยกันช่วยส่งเสริมกันเพราะว่าเขาอาจจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กอาจจะยังไม่มีคอนเนคชั่นอะไรมากเพียงพอก็ใครที่เป็นบริษัทใหญ่ๆอย่างบริษัทในตลาดซับเนี่ยน่าจะช่วยได้มากทีเดียวเนี่ยนะครับอ่ะนี่มินิก็เป็นตัวอย่าง SE ที่น่าสนใจมากแล้วก็ใช้ความรู้เรื่องของพุทธศาสนาเศรษฐศาสตร์เข้ามาผนวกกับเรื่องของการเกษตรได้อย่างลงตัววันนี้ขอบคุณเกตมากนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยกันต่อเนี่ยนะครับว่าบรรดาเกษตรกรที่เขาใช้แนวทางนี้มาพัฒนาไร่ของตัวเองแปลงของตัวเองในคุณภาพชีวิตเขาดียังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลย

0: ช่วงนี้นะครับผมคุยกันกับนักเรียนชาวนาครับซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนพุทธเศรษฐศาสตร์นะครับของไร่เชิญตะวันนั่นเองครับวิถีชีวิตของชาวนาก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วเมื่อมีการได้ร่ำเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตรแบบถูกต้องแล้วเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุยกันกับคุณพี่อมรานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เล่าให้เราฟังหน่อยสิครับว่าก่อนหน้าที่เราจะเข้ามาโรงเรียนนี้เป็นนักเรียนชาวนานี่เราทำอะไรอยู่ครับ
1: ก็ตอนแรกก็คือหลักๆก็คือทำนานะคะ
0: ครับ
1: ทำนาแล้วก็งานเสริมก็เย็บผ้านะพอเย็บผ้านี้งานมันก็เป็นเสริมมีบางครั้งบางคราวเนาะ
0: มีบ้างไม่มีบ้าง
1: ค่ะแล้วก็มันมีไอ้ตรงที่เราเรามาทำนาเนี่ยทำเคมี
0: ครับ
1: ต้นทุนต้องสูงมากเราต้องไม่มีต้องไปกู้ยืมเข้ามาแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยแล้วขายข้าวไม่เท่าไหร่ก็ราคามันก็ถูกเนาะแล้วทีนี้เราก็จะไม่เหลือหนี้สินก็เพิ่ม
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อันนั้นก็คือวิถีชีวิตของชาวนาทั่วไปที่ก็ทำการเกษตรราคาสินค้าขึ้นๆลงๆแต่ต้นทุนเนี่ยแพงตลอด
1: ค่ะ
0: เราก็ไม่ค่อยเหลืออะไรแบบนี้แล้วทำไมถึงเข้ามาเรียนที่โรงเรียนนี้ได้ฮะ
1: ก็เพราะว่ามีแรงผลักดัน
0: ครับ
1: คือคนที่ไปมาเขามาทำอินทรีย์กันแล้วก็

0: ลดต้นทุนเนาะ
1: ครับ
0: แล้วปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยทุกอย่างเราไม่ต้องไปซื้อเราหาได้ทำเอง
1: ครับ
0: แล้วพอทำพร้อมปุ๊บต้นทุนก็ไม่ได้ได้ลดลดต้นทุนแล้วก็ไม่ได้ต้องซื้ออะไรเลย
1: ครับ
0: มันดีมากๆแล้วพอมาปุ๊บเงินที่เขาขายแค่ 4-5 ไร่ได้หมื่นสองหมื่นเงินเราก็เหลืออ ๋
1: อเพราะต้นทุนน้อยลงไป
0: ใช่ต้นทุนน้อยเราหาผลิตภัณฑ์หาอะไรของเราที่มีอย่างเศษอาหารอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เราก็ทำเองไปแล้วก็พอมันดีขึ้นเราได้ขายด้วยขายปุ๋ยด้วย
1: แล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเราก็สุขภาพดีขึ้น
0: ไม่มีความสุข
1: เอามีความสุข
0: ค่ะ
1: หน้าตาแจ่มใสยังสวยเลยนะ
0: ใช่นี่ก็คือเจ้าของสวนอารมณ์ดีนะเนี่ย
1: แล้วการเรียนการทำเกษตรอินทรีย์กับพุทธเศรษฐศาสตร์นี่ยากไหมเอาเวลาเรียนมันกับวิถีชีวิตเดิมๆที่เราใช้เคมีมาตลอดแล้วพอเปลี่ยนเนี่ยมันยากไหม
0: ไม่ยากค่ะมันอยู่ที่ใจเรารักพอใจเรารักเราชอบเนี่ยทำอะไรก็ดูง่ายไปหมดค่ะ
1: ครับ
0: เราทุ่มเต็มที่เลยค่ะ
1: นะครับวันนี้ขอบคุณคุณมาลาครับ
0: ขอบค่ะ
1: นี่คือนักเรียน
2: รุ่นแรกค่ะ
1: รุ่นแรกเลยอ๋อก็คือพระอาจารย์เปิดโรงเรียนพุทธเศรษฐศาสตร์แล้วก็อยากจะสอนชาวนาทำการเกษตรอินทรีย
2: ์
1: เราก็เลยมาสมัครสมัครแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: โอ้ดีมากอาจารย์ให้อาจารย์ที่มาสอนนะ
1: ครับ
2: ดังๆทั้งนั้นเลยคือมีอะไร
1: ก็มีชื่อเสียงมีความรู้
2: มีชื่อเสียงมีความรู
1: ้ครับ
2: เราก็ได้ความรู้จากท่านแล้วก็ไปปฏิบัติตาม
1: เขาสอนเรื่องอะไรบ้างครับ
2: สอนทำปุ๋ยทำปุ๋ยปลูกพืชทุกอย่างที่กินประจำวันทานประจำวันนี่แหละพอดีตอนนั้นแม่ก็เริ่มเป็นมะเร็งด้วย
1: อ๋อเหรอครับ
2: มะเร็งเต้านม
1: อ๋อเราก็เลยเปลี่ยนมา
2: เปลี่ยนก็อยากจะให้มันมีชีวิตที่ดีขึ้น
1: สุขภาพดีขึ้นไหมครับ
2: ดีขึ้นนะคะหลังจากกินผัก
1: ก็ไม่ต้องไปแก้ชื่อสารเคมี
2: ใช่
1: แล้วก็ใช้ผักหาผักที่เราปลูกเองแล้วก็ทานเองด้วยเขาสอนเราแล้วก็พอเราปลูกมาเขาก็รับซื้อด้วย
2: แม่ครั้งแรกยังไม่คิดว่ามันจะสวยเลยเยี่ยมมากเลยต้นไหนต้นใหญ่ใหญ่4ขีด3ขีด4ขีดโอ้รายได้ดีมาก
1: อ๋อคือเรามาลองแล้วมันก็น่าสนใจ
2: ตอนแรกก็ปลูกข้าวก่อนพอดีเขามาสอนเรื่องผักก็เลยทำผักกัน
1: ข้าวกับผักนี่อันไหนราคาดีกว่ากัน
2: มันก
1: ็วันนี้ขอบคุณคุณพี่นายจวนมากนะครับคุณผู้ชมครับประเทศไทยเนี่ยเป็นสังคมการเกษตรนะครับประชากรจำนวนมากก็ยังคงอยู่ในวิถีของเกษตรลองเปลี่ยนมาดูก็ได้ครับหลายคนอาจจะใช้สารเคมีกันมาเนิ่นนานแต่ตอนนี้มีเกษตรกรตัวอย่างหลายต่อหลายท่านนะครับที่เปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็ประสบความสำเร็จมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีเงินมีทองเหลือเก็บมากยิ่งขึ้นนะครับและตอนนี้ทางไร่เชิญตะวันเนี่ยเขาก็มีการเปิดโรงเรียนให้ความรู้กันด้วยส่วนคุณผู้ชมนะครับที่สนใจจะทำธุรกิจเพื่อสังคมเดี๋ยวนี้มีความรู้มากมายคุณผู้ชมสามารถเริ่มต้นกันได้ลองคลิกเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของทางตลาดทรัพย์จัดขึ้นก็ได้ www.setsocialimpact.com นะครับในนั้นมีคลังข้อมูลความรู้แล้วก็แน่นอนมีสังคมของคนที่ทำ SE ด้วยกันเนี่ยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันลองคลิกเข้าไปดูนะครับสัปดาห์หน้าเช่นเคยเดี๋ยวมาติดตามรายการของเรากันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึก

0: ปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้อนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้ครับผมพาทุกท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศมาที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะครับซึ่งที่นี่ครับก็คือท่าอากาศยานขอนแก่นครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าผมจะพามาดูนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับผมทราบมาครับว่าที่นี่มีระบบการคมนาคมด้วยรถบัสที่สะดวกแล้วก็ไฮเทคมากๆเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นรถเมล์สาธารณะสมาร์ทบัสของขอนแก่นครับที่เรียกได้ว่าเจ๋งที่สุดในประเทศไทยณตอนนี้แล้วเพราะว่าเขาสามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินรถครับแล้วก็จุดที่รถบัสอยู่ผ่านแอปพลิเคชันในมือถือแถมยังใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการชำระค่าโดยสารได้ด้วยโดยไม่ต้องมีกระเป๋ารถเมล์เลยฮะฟังอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพนะครับวันนี้เราเลยต้องพามาชมพามานั่งกันจริงๆเลยดีกว่าว่าขอนแก่นซิตี้บัสนั้นมีอะไรที่พิเศษกันบ้างนะครับแล้วเหมือนผมจะเห็นว่าเขามาตั้งบูธอยู่ตรงที่ข้างหน้านี้ของสนามบินนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดกันหน่อยดีกว่าครับว่าเขามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับตามผมมาเลยฮะเนี่ยฮะสนามบินแล้วก็เข้าเมืองนะครับเราต้องขึ้นไปที่ชานชาลาชั้น2ประตูที่1นะครับแล้วก็มีเส้นทางการเดินรถนะฮะแล้วก็มีการจำหน่ายบัตรขอนแก่นซิตี้บัสแต่ว่าเราจะเริ่มยังไงกันดีนะฮะ
1: คุณบูสวัสดีครับ
0: อ้าวสวัสดีครับพี่นัทครับ
1: สวัสดี
0: ว่าจะไปสัมภาษณ์ที่ออฟฟิศอยู่พอดีเลยนะครับพอดีพี่นัทมาก็ดีเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: พอดีมาส่งเพื่อนครับ
0: อ๋อครับ
1: มาแวะรับคุณบูสเดี๋ยวนั่งรถไปด้วยกันดีกว่า
0: อ๋อได้ครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและก็ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดครับไหนๆพี่นัทก็มาแล้วนะครับก็เลยรบกวนขอคำแนะนำเลยดีกว่าครับขอนแก่นซิตี้บัสคืออะไรครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากให้มีระบบขนส่งมวลชนนะครับที่จะเกิดขึ้นในเมืองขอนแก่นครับเพราะว่าขอนแก่นเนี่ยเราก็อยากจะโตไปเป็นสมาร์ทซิตี
0: ้
1: นะครับแล้วนอกจากนั้นเราเป็นไมซิตี้ด้วยจะเป็นเมืองประชุมและสัมมนาเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่ามีระบบขนส่งมวลชนที่ดีนะครับก็จะอำนวยความสะดวกให้กับคนในขอนแก่น

0: แล้วก็ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเดินทางมาประชุมในจังหวัดขอนแก่นด้วยครับก็เลยเป็นที่มาของขอนแก่นซิตี้บัสอันนี้ครับ
1: อ๋อฮะก็เป็นสมาร์ทบัสนะครับซึ่งบริการมีอะไรบ้างครับเส้นทางการเดินรถเห็นอยู่มีอยู่ตรงนี้ฮะ
0: ครับก็จริงๆแล้วนะครับเราต้องเรียนก่อนว่าก็จะเป็นเราจะมีตอนนี้มีอยู่1สายนะครับที่เราทดลองเดินมาประมาณ1ปีนะครับก็จะออกจากทางบขส3นะครับแล้วก็มุ่งหน้าจะมี2สายนะครับมีสายสีแดงสายสีน้ำเงินซึ่งจริงๆเส้นทางเดียวกันฮะแต่ว่าบนซ้ายอันนึงบนขวานะครับแล้วก็ในเมื่อในตอนสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มารับบริการที่สนามบินขอนแก่นแห่งนี้นะครับก็จะเป็นสายสีที่เป็นสีเขียวตัวนี้นะครับก็สามารถผ่านจุดสำคัญสำคัญนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของขอนแก่นมากมายนะครับอย่างเช่นบึงแก่นนครนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็เส้นทางบขส3นะครับเชื่อมต่อกับทางสนามบินขอนแก่นก็ถือว่ามีความสะดวกนะครับแต่ถ้าคุณบูธอยากจะได้รายละเอียดตรงนี้นะครับสามารถโหลดเรามีแอปพลิเคชันครับชื่อว่า KK Transit
1: ครับผมโหลดมาแล้วเรียบร้อย
0: ครับ
1: แต่สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้โหลดนะครับก็สามารถเข้าไปที่โหลดได้ชื่อแอปพลิเคชันว่า KK Transit นะครับอันนี้เลยเห็นมีเส้นทางการเดินรถด้วยเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตไปนั่งหน่อยนะครับ
0: ยินดีเลยครับ
1: เห็นว่ามีบัตรอันนี้ด้วยฮะแบบ3วัน99บาท
0: ก็เราจะมีบัตรมีอยู่2แบบนะครับมีแบบเติมเงินนะครับแบบมูลค่า300บาทนะครับก็ใช้ตามมูลค่าแล้วก็สามารถท็อปอัพได้นะครับอันนี้ก็เป็น RFID ครับบนรถเนี่ยเราก็จะมีแค่พนักงานขับรถคนเดียวนะครับจะไม่มีพนักงานเก็บเงินนะครับแล้วก็ใช้บัตรได้แล้วก็หยอดเหรียญได้ด้วย
1: อ๋อหยอดเหรียญได้ด้วยถ้าใครไม่มีบัตรก็หยอดเหรียญได
0: ้ใช่ครับ15บาทตลอดสาย
1: ตลอดสาย
0: 15บาทตลอดสาย
1: ถูกมากๆเลยนะครับ
0: หรือว่าถ้านักท่องเที่ยวนะครับคิดว่าเติม300บาทอาจจะใช้ไม่หมดนะครับก็แบบนี้ครับเติมเงิน3วัน99บาทนะครับอันนี้เราร่วมกับทางททท.ครับเป็นท่องเที่ยววิถีแก่นนะครับใช่ครับมีโบรชัวร์อยู่ในนี้นะครับก็จะในนี้ก็จะสามารถบอกได้ว่ามาขอนแก่นแล้วซื้อบัตรท่องเที่ยววิธีแก่นไปที่ไหนได้บ้างนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมายนะครับเดี๋ยวคุณพุทธรับไปได้อันหนึ่งเลยครับ
1: ฮะได้เลยครับ
0: ส่วนตารางเดินรถนะครับทางช่องอันนี้นะครับก็เราก็จะไม่ได้วิ่งตลอดนะครับเราเรียกว่าเราจะซิงกับตารางสายการบินนะครับที่ลงมานะครับก็คือว่าถ้าตอนไหนที่ไม่ได้มีสายการบินมาเนี่ยเราก็เอารถไปเพิ่มจำนวนรถในสายอื่น
1: อ๋อครับ
0: นะครับก็เนี่ยครับสามารถดาวน์โหลดได
1: ้สาย24
0: ใช่ครับสาย24ครับ
1: มีวิ่ง24ชั่วโมงเลย
0: มีครับมีครับเพราะว่าเราอยากจะบริการนะครับแต่ไม่ใช่ที่สนามบินฮะจะเป็นที่บขส.บขส.ครับเพราะว่ามีบางทีรถทัวร์เข้ามาตอน 03:00 น. 04:00 น. อย่างเงี้ยฮะผู้โดยสารก็ไม่รู้ว่าจะเข้าเมืองยังไงรถโดยสารประจำทางก็ไม่สะดวกนะครับเราก็มีขอนแก่นซิตี้บัสไว้บริการครับ
1: นี้ถ้านักท่องเที่ยวเดินทางมาจะเข้าเมืองเนี่ยก็ต้องไปรอที่ชานชาลาผู้โดยสารขาออกชั้น2ประตู1
0: ใช่ไ
1: หม
0: ครับ
1: เห็นว่าเป็นอะไรนะอัจฉริยะป้ายอัจฉริยะ
0: ใช่ครับก็กำลังลองระบบอยู่ครับให้ป้ายรถเมย์สามารถซิงกับรถซิตี้บัสแต่ละคันได้สามารถบอกเวลาได้ว่าเมื่อไหร่จะมาถึงนะครับเพราะว่าผมคิดว่าจุดที่ผู้โดยสารไม่อยากใช้รถขนส่งมวลชนเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะมาแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยชานชาลาที่เป็นป้ายอัจฉริยะพร้อมกับแอปพลิเคชันที่คุณบูธโหลดไว้เมื่อกี้ก็จะรับทราบได้ว่าเมื่อไหร่รถจะมาถึง
1: ฮะงั้นเดี๋ยวเราไปรอที่ชานชาลาเลยดีกว่าครับเพื่อไปดูที่ป้ายอัจฉริยะด้วยแล้วก็จะได้รอรถโดยสารเข้าเมืองด้วย
0: ได้ครับเชิญครับเดี๋ยวไปประตู2
1: อ๋อครับ
0: ประตู1ชั้น2เลยคร
1: ับได้ครับ

0: ับตอนนี้พี่นัทก็พาผมมาที่จุดจอดรถบัสแล้วนะครับซึ่งเป็นบอร์ดอัจฉริยะนะครับป้ายอัจฉริยะ
1: ครับ
0: นะฮะมันเป็นยังไงบ้างครับพี่นัท
1: คือตรงนี้เองเนี่ยเป็นศาลานะครับท่าอากาศยานขอนแก่นนะครับไปที่รอเป็นบัสสต็อปนะครับเราก็มีการติดตั้งเรื่องของแผนที่นะครับแล้วก็โปรโมทเกี่ยวกับเรื่องแอปนะครับเรื่องของ Facebook เรื่องของTwitter แล้วก็ LINE นะครับ Instagram แล้วก็จะมีนะครับ
0: มีป้ายด้วย
1: ครับบอกว่าเมื่อไหร่รถบัสจะมานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเฟส2ที่เราจะพัฒนา

0: มาไปเหมือนในแอปครับว่ามีเมื่อไหร่เนี่ยรถเมย์จะมาถึงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราลองระบบในมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่เดี๋ยวจะมาติดตั้งที่ท่าอากาศยานในอีกไม่ช้านี้คร
1: ับครับแปลว่าในอนาคตเนี่ยสมมุติว่าเราไม่ได้เปิดแอปเราเดินมาเราจะเห็นเหมือนในแอปพลิเคชันเลยว่ารถเนี่ยอีกกี่นาทีจะมาถึง
0: ใช่ใช่ครับ
1: เยี่ยมมากเลยนะครับ
0: ก็ส่วนบัตรโดยสารนะครับเมื่อสักครู่ที่ได้เล่าให้ฟังนะครับมันจะมีอยู่2ประเภทนะครับมีแบบท่องเที่ยววิถีแก่นนะครับ99บาท3วันสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็แบบเติมเงินอันนี้เราเรียกไดโนการ์ดนะครับ300บาทเดี๋ยวผมมอบให้คุณบุ๊ท
1: อ๋อได้ครับขอบคุณครับ
0: ไว้สำหรับท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นใน3วันนี้ครับ
1: รถบัสมารอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นกันเลยดีกว่า
0: ได้ครับ
1: ครับผม
0: ครับเสร็จเลยครับ

0: ับตอนนี้เราก็อยู่บนรถขอนแก่นซิติบัสแล้วนะครับกำลังเดินทางออกจากสนามบินนะครับฮะเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่ขึ้นมานะครับเราก็ใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการแตะชำระนะครับก็จะเห็นได้ว่าไม่มีกระเป๋ารถเมล์เลยนะครับก็สะดวกสบายมากๆแล้วก็ที่กว้างขวางมากเลยนะครับพี่นัทครับแล้วนอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนรถนี้มีอะไรที่พิเศษบ้างครับเกี่ยวกับขอนแก่นซิติบัสนะครับ
1: ครับก็นอกจากมีแอปพลิเคชันนะครับที่น้องบูธได้โชว์ให้ดูแล้วนะครับเราก็ยังมีเรื่องของสมาร์ทการ์ดนะครับเราเรียกไดโนการ์ดนะครับซึ่งก็เป็นรองรับแคชเลสโซซายตี้ที่จะมาในอนาคตนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดมีระบบขนส่งมวลชนอื่นเราก็สามารถใช้การ์ดนี้ร่วมกันได้ถือบัตรเดียว
0: ซื้อกาแฟได้ด้วย
1: ซื้อกาแฟได้ด้วยใช่ครับผู้ประกอบการขอนแก่นก็สามารถใช้บัตรนี้ไดโนการ์ดเป็นแบบแคชเลสโซซายตี้ได้หมดเลยครับ
0: ครับผม
1: นอกจากนั้นนะครับเรื่องระบบจ่ายเงินแล้วเราก็ยังมีเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับเรามี CCTV นะ3ตัวนะครับซึ่งก็เฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของของหายนะครับ
0: ของหายได้คืน
1: ของลืมไว้มีของหายลืมอะไรไว้ได้คืนนะครับถึง 95% นะครับก็สามารถแจ้งเรามาได้ที่ทั้งทาง LINE นะครับ Facebook Twitter นะครับน้องๆที่ได้มารับคืนก็มีการถ่ายรูปขอบคุณโพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดียด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมองถึงเรื่องของความสะดวกสบายนะครับของที่ผู้ที่เป็นผู้พิการนะครับสำหรับเรามีระบบลิฟต์นะครับสำหรับรถเข็นวีลแชร์สามารถขึ้นลงได้อย่างสะดวกนะครับก็สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเรามี Wi-Fi ให้นะครับฟรีนะครับ15 บาทตอนช่วงโปเกมอนครับดังบอก15 บาทมานั่งจับโปเกมอนได้นะฮะ
0: ต่อ Wi-Fi ได้เลยไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดอะไรเลย
1: ใช่เลยครับต่อ Wi-Fi ได้เลยนะครับให้คนละ2 กิกด้วยนะครับ
0: โอ้โหเยอะมากๆ
1: ครับคนละ2 กิกก็นี่แหละครับเป็นเรื่องของเราศึกษานะครับความต้องการของผู้ใช้รถนะครับขนส่งมวลชนว่าต้องการอะไรบ้างนะครับต้องการว่าไม่ต้องพกเงินสดต้องการความปลอดภัยต้องการความสะดวกสบายต้องการ Wi-Fi ต้องการรู้ว่าเมื่อไหร่รถจะมาถึงนะครับแล้วก็ของหายได้คืนแน่นอนครับขอนแก่นซิติบัส
0: ตอนนี้เราลองดูในแอปนะครับว่าเราอยู่รถบัสคันที่เท่าไหร่เงี้ยเราสามารถติ๊กดูได้เลยนะครับว่าตอนนี้เป็นรถบัสคันไหนแล้วก็เห็นด้วยนะครับว่าใครเป็นพนักงานขับรถอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่สำราญนะครับหน้าตรงเลยตอนขึ้นมา
1: เดี๋ยวเราไปเช็คดูหน้าตรงได้ไหมครับ
0: นะคร
1: ับ
0: เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันต่อดีกว่าครับที
1: ่
0: น
1: ั้
0: นที่ไหนดีครับที่รถเมย์ขอนแก่นซิติบัสนี่ผ่านนะฮะแนะนำ
1: ก็จะมีร้านกาแฟคร
0: ับ
1: ชื่อ Coffee De La นะครับซึ่งสายรถเมย์นี่ผ่านอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันต่อที่นั่นกันครับ
0: ได้ครับผม

ากเลยครับต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ร้านกาแฟ Coffee De La Ozone Village ครับซึ่งเป็นร้านกาแฟที่อยู่ในเส้นทางผ่านของขอนแก่น City Bus

0: สามสายเลยทีเดียวครับและแน่นอนครับยังคงอยู่กับพี่นัทนะฮะหรือคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อหลังจากที่ผมได้ไปนั่งรถขอนแก่นซิตี้บัสมาแล้วก็พบว่าสะดวกมากๆเลยนะครับขอถามกันต่อเลยดีกว่าครับพี่นัท
1: ได้
0: จุดเริ่มต้นนะฮะของขอนแก่นซิตี้บัสเนี่ยมันมีที่มายังไงครับมันถึงมาเริ่มต้นที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ย
1: จริงเรื่องยาวมากเลยครับคือต้องเรียนว่าตั้งแต่แรกเนี่ย เรามีการพูดคุยกันนะครับในนักธุรกิจที่เกิดในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็โตในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็คิดว่าจะตายในจังหวัดขอนแก่นนี่แหละครับเราคิดว่าทำยังไงเนี่ยเราถึงจะทำให้ขอนแก่นเจริญแบบน่าอยู
0: ่ครับ
1: ไม่ใช่เจริญแบบคนอยู่นะครับ เราก็เลยมานั่งรวมตัวกันแล้วก็พูดคุยกันนะครับว่าเราน่าจะมีการมาพัฒนานะครับเมืองขอนแก่นบ้านเกิดของเราเนี่ยเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานในอนาคตนะครับก็ได้มีการรวมตัวกันจาก20คนนะครับจาก20ธุรกิจนะครับนักธุรกิจที่เกิดในขอนแก่นในนามว่า KKTT นะครับหรือว่าขอนแก่นติ้งแตง
0: ขอนแก่นติ้งแตง
1: ครับผมแล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเราก็ได้มาจดทะเบียนเป็นในนามของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดตอนแรกเราก็นั่งคุยกันว่าเอ๊ะเมืองเราจะพัฒนาไปทางไหนดีอยากจะมีแนวทางที่ให้เมืองมันโตแบบมีทิศทางไม่ใช่โตแล้วมีมลภาวะโตแล้วมีสิ่งเสื่อมโทรมโตแล้วมีอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยมารวมตัวกันนะครับโปรเจกต์แรกๆเลยเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะมีในเรื่องของเป็นศูนย์ประชุมนะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์อย่างเงี้ยครับก็จะเป็นมีเรื่อง My City มีเรื่อง Medical Hub นะครับแล้วก็มีเรื่อง Transportation ซึ่งตัวเนี้ยเราเรียกรวมๆว่าเราอยากจะโตไปเป็นแบบ Smart City นะครับก็เลยมาเริ่มจากที่เล็กๆก่อนแล้วก็บอกว่าเอ๊ะอย่าง transportation เนี่ยเราจะเริ่มจากอะไรดีนะครับว่ารถไฟรางเบามันอาจจะใหญ่ไปเราก็เลยมาลองว่างั้นเดี๋ยวเรามาลองทำ city bus ดูก่อนนะครับเป็นระบบเล็กๆดูก่อนนะครับก็เลยเป็นที่มาว่า city bus เนี่ยเกิดขึ้นจากมุมมองที่ว่าสมาร์ทซิตี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของพวกเรา
0: อ๋อฮะแล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะพัฒนาตัวที่เป็นระบบขนส่งมวลชนจากแบบซิตี้บัสอันนี้ก่อนนะฮะ
1: ก็เป็นสมาร์ทซิตี้ครับขอนแก่นเนี่ยจะมุ่งไปสมาร์ทซิตี้ปี2030นะครับก็สมาร์ทซิตี้เนี่ยมันก็มีหลายสมาร์ทนะครับคุณบูก็จะมีทั้งสมาร์ทลิฟวิ่งสมาร์ทเอเวอร์โรเมนต์สมาร์ทกอเวอร์เมนต์สมาร์ทเอ็ดูเคชั่นสมาร์ทเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็จะมีอันนึงคือสมาร์ททรานสปอร์เทชันซึ่งเรามองว่าจุดที่เรื่องของการขนส่งมวลชนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่า1มันอิมแพคมันกระทบ
0: ได้กับคนจำนวนมาก
1: คนจำนวนมากในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช้เวลาบนท้องถนนน้อยลงน่าจะมีเวลามาพัฒนาอย่างมากขึ้นสมมติว่าในกรุงเทพอย่างเงี้ยฮะตอนนี้น่าจะเป็นเมืองที่ติดอันดับ
0: รถติด
1: นะครับแล้วก็ใช้เวลาอย่างต่ำๆเนี่ยต้องมี2ชั่วโมง
0: ใช่ครับติดมาก
1: มีคนกรุงเทพมี10ล้านคนคนละ2ชั่วโมง20ล้านชั่วโมงต่อวันเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเอาเวลาตรงนี้ไปพัฒนาผมว่าน่าจะได้ innovation หรือ creativity อะไรโอ้โหมหาศาลเลย
0: แล้วนอกจากโครงการที่เป็นสมาร์ทบัสอย่างขอนแก่นซิตี้บัสนี่แล้วนะฮะขอนแก่นพัฒนาเมืองเรายังมีโปรเจกต์อื่นๆที่จะพัฒนาเพื่อให้พัฒนาให้ขอนแก่นเนี่ยเป็นสมาร์ทซิตี้ในอนาคตแบบที่พี่นัทได้เล่าให้ฟังครับเราจะมีโครงการในอนาคตอะไรบ้างนะครับ
1: คือจริงๆต้องบอกว่าถ้าเรื่อง transportation นะครับเรื่องของขนส่งมวลชนเนี่ยรถบัสเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบ
0: ครับ
1: หลัก
0: เป็นจุดเริ่มต้น
1: ครับเป็นจุดเริ่มต้นคือคำตอบหลักจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นระบบที่ขนส่งมวลชนได้ในสเกลที่ใหญ่กว่ารถบัสนะครับซึ่งตอนนี้ที่มีข่าวก
0: ัน
1: เยอะๆก็จะเป็นเรื่องรถไฟรางเบาน ะครับคือต้องเรียนว่าขอนแก่นพัฒนาเมืองหรือ KKTT เนี่ยเราไม่ใช่เจ้าของนะครับแต่ว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันนะครับหนึ่งในตัวแทนของเอกชนที่ร่วมกับทางภาครัฐร่วมกับทางภาคประชาชนในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยร่วมกันผลักดันให้เกิดระบบรถไฟรางเบาขึ้นในขอนแก่นนะครับตัวที่เป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในขอนแก่นเนี่ยก็จะเป็น5เทศบาล
0: เทศบาล
1: ที่สายรถไฟวิ่งผ่าน นะครับก็จัดตั้งเป็นบริษัทชื่อ KK Transit นะครับหรือว่าขอนแก่น Transit System KKTS นะครับซึ่งจะเป็นผู้ที่จะให้เป็นเจ้าของแล้วก็ให้เป็นการเดินรถไฟรางเบานี้ในขอนแก่นนะครับ KKTT เนี่ยบอกว่าเราเป็นเพียงผู้ผลักดันเรายังไม่ใช่เจ้าของนะครับผู้ลงทุนนี่ก็จะเป็นของท้องถิ่นนะครับจะเป็นผู้ลงทุน
0: ก็เรียกได้ว่าร่วมกันหลายภาคส่วนเลยทีเดียวเพื่อจะผลักดันขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นเนี่ยพัฒนาไปสู่สมาร์ทซิตี้ได
1: ้
0: ซึ่งจริงโมเดลพัฒนาเนี้ยครับต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนรวมถึงเรื่องของทุนด้วยเห็นว่ามีเรื่องของการระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งอันนี้มันเป็นยังไง
1: อย่างที่เรียนนะครับว่าทาง KKTT ตอนนี้เราไม่ใช่เจ้าของโปรเจกต์นี้ครับเจ้าของโปรเจกต์นี้เป็นการลงทุนจากท้องถิ่นนะครับก็คือ KKTS นะครับส่วน KKTS เนี่ยตอนนี้ก็ได้มีการคัดเลือกนะครับผู้ที่จะมาเรียกว่ามาก่อสร้างมาลงทุนแล้วก็ดำเนินการเดินรถไฟรางเบาตรงนี
0: ้
1: ก็ KKTT เราแค่เป็นผู้หนึ่งที่เราสมัครเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าพูดในเรื่องของ crowdfunding เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเรามีคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยมีวิธีการระดมทุนหลายอย่างนะ
0: ครับ
1: อย่างทางตลาดหลักทรัพย์เองนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการออกนโยบายเกี่ยวกับเรื่องกองทุนโครงสร้างพื้นฐานประจำจังหวัดนะครับซึ่งเราก็คิดว่าอันนี้เป็นช่องทางนึงที่จะสามารถระดมทุนได
0: ้
1: อีกช่องทางนึงก็คือพวก crowdfunding นะครับตอนนี้ก็มี crowdfunding เนี่ยก็เกิดมาเยอะแยะเลยครับหลายมุมในโลกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเราทำ crowd แล้วถ้าเราได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมกับโปรเจกต์นี้นะครับ crowdfunding ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่เราจะใช้ในการระดมทุนโดยเฉพาะมองไปว่านักลงทุนในขอนแก่นนะครับ
0: เน้นขอนแก่นเป็นหลัก
1: เน้นขอนแก่นเป็นหลักถ้าเจ้าของนะครับคนขอนแก่นมีโอกาสเป็นเจ้าของมีโอกาสได้ร่วมใช้งานมีโอกาสร่วมกันรักษาร่วมกันเป็นเจ้าของผมก็คิดว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ที่ทำให้คนขอนแก่นมารวมตัวกันแล้วก็เป็นเจ้าของระบบขนส่งมวลชนร่วมพัฒนาจังหวัดไปด้วยกันนะครับก็คิดว่าคราวฟันดิ้งก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะใช้ในการระดมทุนในการทำรถไฟรางเบานี้ถ้า KKTT ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการครับ
0: ก็ถ้าเกิดจะเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็จะได้เกิดความมีส่วนร่วมของคนในจังหวัดขอนแก่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันเลย
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ครับเป้าหมายของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับตั้งใจว่าอยากจะพัฒนาขอนแก่นให้ไปถึงขนาดไหนครับ
1: คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันมีหลายสมาร์ทนะครับคือโปรเจกต์เราก็มีหลายอย่างนะครับเพราะว่าปัญหาของเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่การขนส่งมวลชนอย่างเดียวมันยังมีเรื่องการพัฒนาน้ำการพัฒนาที่ดินการพัฒนาขยะนะครับการหมายถึงการกำจัดขยะนะครับยังมีอีกหลายโปรเจกต์มากเลยตอนนี้เนี่ยเราก็รวบรวมแผนสมาร์ทซิตี้นะครับเราเขียนแผนเสร็จแล้วเราร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ร่วมกับทางภาครัฐนะครับร่วมกันเขียนแผนนี้ขึ้นมาแล้วแผนสมาร์ทซิตี้2030นี้ตอนนี้ได้ถูกบรรจุนะครับอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นจังหวัดแรกๆในประเทศไทยที่เราสามารถผลักดันแผนสมาร์ทซิตี้เนี่ยเข้าในแผนจังหวัดนะครับในอนาคตเนี่ยผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าจังหวัดนั้นๆจะเลือกทำอะไรก็ตามครับผมคิดว่ามันอยู่ที่ว่าเรามองเห็นภาพสุดท้ายในใจทุกคนมองเห็นภาพเดียวกันหรือเปล่าเหมือนอย่างเราได้ไปเยี่ยมที่ฮอตแลนด์เนี่ยไม่ว่าจะไปในองค์กรปกครองท้องถิ่นเขาก็พูดเรื่องนี
0: ้
1: นะครับไปที่มหาวิทยาลัยก
0: ็พูดเรื่องนี
1: ้ไปที่เอกชนพูดเรื่องนี้นักศึกษาถึงแม้แต่ประชาชนที่เดินอยู่ตามท้องถนนก็พูดเรื่องเดียวกันนะครับผมว่าพลังของการเห็นภาพเดียวกันพลังของการมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเนี่ยมันสร้างพลังอย่างมากในการพัฒนาเมืองนะผมว่าจุดนี้เนี่ยถ้าคนขอนแก่นนะครับสามารถมองเห็นจุดเดียวกันว่าเราจะพัฒนาไปถึงตรงไหนนะครับผมว่าเนี่ยครับเป็นพลังของทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเป็นประชารัฐอย่างแท้จริงครับ
0: โอ้เยี่ยมเลยครับขอนแก่นนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นสมาร์ทซิตี้นะฮะซึ่งสุดท้ายครับอยากให้พี่นัทฮะฝากถึงผู้ประกอบการนะฮะในแบบจังหวัดอื่นๆนะครับที่แบบมีแพชชั่นแล้วอยากจะทำอะไรเหมือนที่พี่นัทลุกขึ้นมารวมตัวกันกับเพื่อนๆผู้ประกอบการนะครับว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อจังหวัดนะครับมีคำแนะนำอะไรสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดเหล่านั้นไหม
1: ครับก็คือจริงๆแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยผมว่าเราติดกับดักอยู่2 อย่างนะครับ1คือกับดักของ middle income trap นะครับคือเราเคยเป็นแต่ผู้รับเทคโนโลยีมาแล้วก็รับจ้างผลิตนะครับ แต่จริงก็ต้องขอบคุณนะครับทางตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยครับห้องเรียนผู้ประกอบการเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราหลุดจากกับดักดิจิทัลอินคัมได้เราต้องมีอินโนเวชันเราต้องมีครีเอทิวิตี้ของตัวเองผมว่าคนไทยเก่งนะครับแต่ว่ายังอาจจะยังไม่มีเวทีนะครับผมก็คิดว่าวันนี้แหละครับเราจะหลุดจาก middle income trap ได้ด้วย innovation แล้วก็ creativity นะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับข้อ2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกับดักทางความคิดนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเราสะดวกกับการแบมือขอนะครับการพึ่งพาจากคนอื่นผมคิดว่าวันนี้ครับต้องเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องลุกขึ้นมายืนด้วยขาของตัวเองเราเหมือนตอนนี้เราอยู่ในกล่องพลาสติกใสๆนะครับซึ่งเรามองเห็นอนาคตละอนาคตประเทศไทยไปทางนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าเราพอเราเดินไปปุ๊บเราก็ติดกล่องเราเดินไปซ้ายก็ติดขวาก็ติดวันนี้เป็นวันที่เราร่วมกันนะครับพาดบันไดแล้วปีนออกจากกล่องเรามาด้วยกันก็ขอนแก่นคงจะเป็นเราไม่อยากบอกว่าเราเป็นโรโมเดลหรอกครับเราคิดว่าเราอยากจะเป็นจุดนึงนะครับในการที่จะเริ่มต้นคิดว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยอยากให้ลุกขึ้นมาพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ถ้าเราสามารถจุดไฟที่ขอนแก่นได้จุดไฟที่จังหวัดอื่นได้ไฟเหล่านี้เนี่ยมันจะรวมพลังกันแล้วก็ช่วยประคับประคองประเทศไทยให้โตต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
0: ครับทั้งหมดนี้ก็คือมุมมองและแนวคิดดีๆนะครับจากพี่นัทนะฮะหรือคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับที่มาเล่าแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราฟังในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นัทมากๆเลยนะครับครับแต่ว่าเรายังไม่กลับนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าครับผมจะพาไปท่องเที่ยวในสถานที่นะฮะที่น่าสนใจในจังหวัดขอนแก่นด้วยขอนแก่นซิตี้บัสนะครับแล้วเดี๋ยวตามมาดูกันได้เลยครับ

ะดวกสบายมากๆนะครับกับขอนแก่นซิตี้บัสนะครับซึ่งขอนแก่นซิตี้บัสนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นนะครับซึ่งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองยังมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านี้อีกเยอะครับที่จะพัฒนาให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาจริงๆให้ได้แล้วจะได้เป็นตัวอย่างแล้วก็ต้นแบบให้กับจังหวัดใหญ่อื่นๆนะครับได้มานำเป็นกรณีศึกษาแล้วก็จะได้พัฒนากันต่อไปด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูกันต่อนะครับถึงมุมมองแล้วก็กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่มาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างครับซึ่งบริษัทนี้ถือว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนะครับที่เขาขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์จนได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารฟอร์บครับให้เป็นองค์กรริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่นสูงสุดของเมืองไทยนะครับแถมยังติดอันดับที่8ของโลกในปี2014ด้วยแต่จะคือบริษัทอะไรกันนั้นคอยติดตามได้ครับที่นี่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterpriseตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณร้านกาแฟคอฟฟี่เดอร์ลาดโอโซนวิลเลจแล้วก็ท่าอากาศยานขอนแก่นด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:52 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสิริเพนราชเจริญร้านสิริเพนเบเกอรี่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย

ทำนองสรพัญญะชิงโล่รางวัลพระราชทานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมรอบการกุศลจากการจัดงานประกวดโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนที่ชนะการประกวดร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและพระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธ์วัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยพระครูประภากรโสพลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดหัวกุญแจตำบลท่ากระเสมอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วร่วมเข้าเฝ้าด้วยรุ่งนภาเทพนมประธานกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการจัดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรรอบการกุศลพิเศษโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูพินิจวรกิจพิมลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามตำบลคูยายมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายเสกสรรวัจนะพงพันธ์นายกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีนำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1-7เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงน้ำปลาหวานรอบการกุศลพิเศษในงานวันมะม่วงและของดีเมือง8ริ้วครั้งที่55โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูปลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโยและพระณัฐพงศ์จารุธรรมโมวิทยากรค่ายพุทธบุตรสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญตำบลสนามจันทร์อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมเข้าเฝ้าด้วยพระครูปลัดจิรายุจิระวัฒโนวัดป่าขายะวนารามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกอาจารย์สอนศีลธรรมประจำหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเฝ้าถวายพระพุทธรูปสมเด็จองค์ประถมหน้าตัก9นิ้วและนำนายประนดเสนีวงศ์ณอยุธยานายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์ลักษยานุสิทธิ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเพื่อสมทบมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลในโอกาสนี้พระพิฆเนศสันติกโรร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายสุรวัตรชมพูพงศ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569และเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้พิการทางการได้ยินในโครงการมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพลโทกิตติยุทธ์กิตติยุทธโยธินนายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยสินนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในวินวิริยะประภัยกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทและผู้ร่วมจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลคุณเหล็กมินิมาราธอนประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริและโครงการทุนการศึกษาพระราชทานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์นายอภิศักดิ์เทพพดุงพรนายกสมา

คมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งมินิมาราธอนและฮาล์ฟมาราธอนชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยและนางสาวสุพันนีศิลากุลและนางสาวเรนูพันชาตรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี2569ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดเวลา 13:56 วันนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี2569ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดโดยมีศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์ภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงลงพระนามาภิไธยในใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569โดยมีสมาชิกสหกรณ์ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยนิสิตปัจจุบันบุคลากรและนิสิตเก่าเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ทั้งในด้านธุรกิจการจัดหาสินค้าการบริการแก่สมาชิกและประชาคมจุฬาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของนิสิตตลอดจนผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงกิจการสหกรณ์รายงานสรุปการตรวจสอบกิจการเพื่อให้สมาชิกได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานสถานะของกิจการการพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่66เพื่อรับผิดชอบกิจการของสหกรณ์และพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี2569ถึง2571เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานและรายงานผลต่อสมาชิกตามกฎหมายและข้อบังคับของสหกรณ์การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมการประชุมครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ทรงแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินกิจการสหกรณ์ผ่านที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีใส่พระราชหฤทัยต่อการสหกรณ์อย่างต่อเนื่องทั้งการทรงร่วมกิจการสหกรณ์ในฐานะทรงเป็นสมาชิกและทรงติดตามการดำเนินงานของกิจกรรมสหกรณ์ในพื้นที่ต่างๆเป็นต้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงติดตามความก้าวหน้าการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การขับเคลื่อนของกองทุนฮาไทยทิพย์มูลนิธิจุฬาภรณ์วันนี้เวลา 13:54 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครทรงติดตามความก้าวหน้าการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้การขับเคลื่อนของกองทุนฮาไทยทิพย์มูลนิธิจุฬาภรณ์ซึ่งปัจจุบันกองบัญชาการกองทัพไทยและกองบัญชาการกองทัพบกได้ร่วมกันสนองพระปณิธานในการทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมพลังความรักความสามัคคีจากประชาชนสู่การเสริมสร้างความมั่นคงด้านขวัญกำลังใจและความปลอดภัยของประเทศชาติอย่างเต็มกำลังในการนี้พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดเฝ้ากราบทูลรายงานผลความก้าวหน้าการสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนในความรับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหาไทยทิพย์จำนวน 69,275,700 บาทโดยดำเนินงานจัดสร้างถนนตรวจการ

0: เวณตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีแล้วเสร็จไปแล้ว 4.76 กิโลเมตรคิดเป็นความคืบหน้า56%และดำเนินการก่อสร้างรั้วชายแดนคู่ขนานกับถนนตรวจการตั้งแต่หลักเขตแดนที่52ถึง54ระยะทาง 1.31 กิโลเมตรเสร็จสมบูรณ์แล้วและเตรียมขยายการก่อสร้างเพิ่มเติมตามแผนที่กำหนดส่วนบังเกอร์ทหารจำนวน100หลังตลอดจนหลุมหลบภัยประชาชนจำนวน40หลังดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วเช่นเดียวกันจากนั้นพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการฐานบกเฝ้ากราบทูลรายงานผลความก้าวหน้าการสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนในความรับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนไทยทิพย์จำนวน 51,813,600 บาทโดยดำเนินการก่อสร้างบังเกอร์ทหารหลุมบุคคลคู่จำนวน328แห่งและหลุมหลบภัยสำหรับประชาชนจำนวน10แห่งในบริเวณชายแดนของศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสระแก้วจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดเพื่อใช้เป็นที่พักพิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติปัจจุบันการดำเนินงานแล้วเสร็จตามเป้าหมายโอกาสนี้สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดให้เชิญปัจจัยมาถวายเพื่อส่งร่วมโดยเสด็จพระกุศลในการนี้ด้วยต่อจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจรัสศรีทีปิรัตน์กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนหทัยทิพย์นำผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนหทัยทิพย์จำนวน112รายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีมีพระดำริให้มูลนิธิจุฬาภรณ์จัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24กันยายน2568กับพระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน1ล้านบาทแก่กองทุนเพื่อสนับสนุนภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบความขัดแย้งและภัยพิบัติต่างๆซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณชายแดนของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมขณะนี้มียอดเงินร่วมโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนหทัยทิพย์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น 252,840,253 บาท28สตางค์โอกาสนี้มีพระราชดำริแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหทัยทิพย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1: มูลนิธิจุฬาภรณ์และกองทุนหทัยทิพย์ข้าพเจ้าขอขอบคุณ
0: เสด็จกลับพระราชทานพระวโรกาสให้พระภิกษุเฝ้าถวายปัจจัยร่วมโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนหทัยทิพย์จำนวน26รูปทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนกองทุนหทัยทิพย์เพื่อสนับสนุนการสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยได้อย่างต่อเนื่องตามช่องทางและรายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอโดยยอดบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทำการได้ที่สำนักงานกองทุนหทัยทิพย์ชั้น1อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์หมายเลขโทรศัพท์025538616-19 ระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระ

ในพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 17 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10 นาฬิกาบริษัทเอเชียเอสเตทดีเวลลอปเมนต์จำกัดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการนายชัชวาลวงสวรรค์และคณะนางระวีนันท์ปิ่นทองและคณะสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปากน้ำวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดเชียงรายได้แก่วัดมงคลธรรมกายารามวัดท่าข้ามศรีดอนชัยวัดน้ำม้าวัดเจริญเมืองวัดสันโค้งและวัดร่องเสือเต้นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14 นาฬิกา 30 นาทีนางสาวนันทาบุญชัยและคณะบริษัท The S Construction and Form จำกัดบริษัท Aoyama ไทยจำกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรและโรงพยาบาลพิจิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดโสมนัสวิหารวัดบางบำรุกรุงเทพมหานครและวัดหนองกุงจังหวัดบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17 นาฬิการาชสกุลสนิทวงศ์และโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดแพร่ได้แก่วัดพระบาทมิ่งเมืองวัดสำริดบุญวัดสองแคววัดน้ำโค้งวัดชัยเขตและวัดช่องลมสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกา
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมบริษัทราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนสมาคมนักเรียน

พูล British Council และบริษัทคุณเอ็นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและจากวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกลุ่มสตรีเขาสามยอดจังหวัดลพบุรีโรงเรียนสิชนประชาสรรค์จังหวัดนครศรีธรรมราชคณะศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลปริกจังหวัดสงขลาวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีจังหวัดจันทบุรีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกทรายจังหวัดพัทลุงและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่จังหวัดสงขลาสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนคณะผู้บริหารบริษัทอาโอยาม่าไทยจำกัดและบริษัทคุณเอ็นจำกัดทั้งนี้ในวันพุธที่12สิงหาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังจึงขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ขนมมาแล้ว
1: ขยันชินตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเบกจำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู
1: ่ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
0: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงเหรอครับเบกยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วหรอแม
0: ่นั่นสิไปกันเร็วกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงนั่นไงแม่สงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
0: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีสืบไป
5: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
4: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
6: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน
7: ่ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
6: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสิจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
7: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
6: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับผู้ปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบาริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งสนธิสัญญาเบาริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้นะคะแน่นอนค่ะวันนี้ทุกท่านอยู่กับดิฉันปวีณาปทุมานนท์รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการเช่นเคยนะคะรายการคุณธรรมคุณทำได้นะก็ถือว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นนะคะจากความร่วมมือกันระหว่างศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาเพื่อที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆนะคะในการขับเคลื่อนคนไทยด้วยคุณธรรมนั่นเองค่ะในทุกๆสัปดาห์นะคะก็จะมีแขกรับเชิญนะคะซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบในด้านต่างๆนะคะรวมทั้งตัวแทนจากองค์กรต่างๆมากมายนะคะในประเทศไทยมาร่วมนั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะในการทำงานเพื่อสังคมและเช่นเดียวกันนะคะสำหรับ

0: ในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะพูดถึงเรื่องของการมีจิตสาธารณะในด้านของการทำงานเพื่อสังคมนะคะซึ่งนอกเหนือจากการเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแล้วแขกรับเชิญของเราในวันนี้ท่านยังทำหน้าที่เป็นจิตอาสาช่วยเหลืองานส่วนรวมด้วยนะคะผ่านหลายโครงการเลยล่ะค่ะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็มีโครงการด้านดนตรีบำบัดด้วยถือว่าเป็นการลงมาทำงานด้านสังคมอย่างเต็มตัวแล้วก็ทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทนนะคะวันนี้ท่านให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการแล้วนะคะขออนุญาตแนะนำแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ธรรมทิวัฒน์นรารัตน์วันชัยที่ปรึกษาสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะสวัสดีค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะวันนี้อาจารย์ให้เกียรติมาให้เกียรติมาร่วมในรายการของเรานะคะคุณธรรมคุณทำได้วันนี้มาร่วมพูดคุยกันเรื่องของการทำงานจิตอาสานะคะแน่นอนว่าภาระงานด้านของการเป็นคุณหมอนี่ก็มากมายล้นมืออยู่แล้ว
1: ครับ
0: สาเหตุอะไรที่เราตัดสินใจลงไปทำงานเพื่อสังคมคะเอาจุดเริ่มต้นตรงนี้ก่อนค่ะ
1: จุดเริ่มต้นก็
0: ค่ะ
1: อย่างหมอทั่วไปก็จบมาผมเป็นอาจารย์ด้วยไง
0: ค่ะ
1: ตอนนั้นก็เป็นอาจารย์ที่สถาบันโรคผิวหนังแล้วก็จบมาจบบอดสกินก่อนจบบอดสกินจากศิริราชแล้วก็มาทำโรคผิวหนังเป็นอาจารย์พอเป็นอาจารย์เสร็จปั๊บเนี่ยได้มีโอกาสไปจัดรายการวิทยุจัดรายการวิทยุก็เป็นรายการตอบปัญหาสุขภาพเริ่มต้นก็จัดที่แถวคือแถวๆเนี่ยจำสถานที่ไม่ได้
0: ไม่ไกล
1: นะก็จัดรายการวิทยุพอจัดรายการวิทยุปั๊บเนี่ยก็จะเจอผู้คนเยอะก็จะเจอผู้คนก็มีคนชักชวนไปแบบเขาก็รู้ว่าเราชอบร้องเพลงนะคือชอบร้องเพลงก็เลยเริ่มทำเพลงก็ได้ไปเริ่มร้องเพลงก็รู้จักครูนครถนอมทรัพย์ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติ
0: ค่ะ
1: นะหลังจากนั้นมาก็ได้เริ่มร้องเพลงได้ทำกิจกรรมตอนนั้นอาจารย์เขาก็จัดรายการโทรทัศน์ช่อง11นะผมก็ได้เป็นนักร้องที่นั่นก็เริ่มต้นจากการเป็นนักร้องนะก็ร้องเพลงมาหลายปีเหมือนกันก็จะมีร้องเพลงคู่ร้องเพลงเกี่ยวกับเพลงสร้างสรรค์สังคมอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคุณหมอเนี่ยเป็นหมอก็เลยคิดว่าได้แต่งเพลงให้เพลงนึงชื่อว่าเพลงความปรารถนาก็ร้องคู่กับคุณกัญญารัตน์กุยสุวรรณซึ่งเป็นนักร้องแชมป์สยามกลกันในช่วงนั้นเป็นหมอกับพยาบาลก็เราก็เลยเริ่มร้องเพลงพอเริ่มเข้ามาสู่วงการเพลงปั๊บเนี่ยก็ได้มีโอกาสร้องเพลงเกี่ยวกับบ้านเมืองเกี่ยวกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย
0: ์
1: ก็ได้ร้องเพลงเยอะเลยก็เลยใช้เพลงเนี่ยมาเป็นประโยชน
0: ์
1: นะแล้วเราก็แบบรู้สึกดีนะเราได้คอนเซปต์จากอาจารย์แล้วรู้สึกว่าเพลงเนี่ยมันสามารถสอนคนได้
0: ค่ะ
1: นะสอนคนได้สอนได้คนเนี่ยรักในชาติบ้านเมืองแล้วบางครั้งเราอยากจะสอนอะไรในสอนอะไรกับคนเนี่ยเราก็ใส่เนื้อเพลงลงไปในบทเพลงอันนั้น
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นเริ่มต้นที่มาแล้วหลังจากนั้นมาก็ใช้ชีวิตแบบเนี้ยไปก็ทําเพลงบ้างอะไรนิดๆหน่อยๆจนกระทั่งเราเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปเรียนวิชาแอนตี้เอจจิ้งที่ต่างประเทศ
0: ค่ะ
1: ไปเรียนที่ประเทศ
0: ทาง
1: ด้านชะลอวัยที่ประเทศทางยุโรปนะฮะก็จบแล้วก็เรียนจบมาพอเรียนจบมาปั๊บผมก็ได้มีโอกาสไปเรียนต่อเอ้ยไม่ใช่ได้มีโอกาสไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงท่านอธิการบดีที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็เลยบอกเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นก็เลยชวนผมมาเป็นคณะบดีผู้ก่อตั้งก็ก่อตั้งสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งคอนเซปต์ของแม่ฟ้าของไอ้แอนตี้เอจจิ้งเนี่ยมันต้องมีเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของจิตใจ
0: คือเป็นในเชิงป้องกันมากกว่าที่จะมาเน้นรักษาโรคในช่วงที่เป็นแล้ว
1: แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีการเน้นการป้องกันในเรื่องของร่างกายแต่ที่จริงแล้วจิตใจมีความสำคัญมากเลยผมก็เลยในฐานะที่เราเป็นนักร้องผมก็เลยพยายามเอาเรื่องของดนตรีเนี่ยเข้ามาเมิร์ชกันกับเรื่องของร่างกายก็เลยจัดหลักสูตรดนตรีบำบัดขึ้นมาที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็เป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมเพราะเราก็เลยเริ่มต้นที่นั่นพอเริ่มต้นที่นั่นปั๊บเนี่ยหลักสูตรนี้ก็ไปด้วยดีนักเรียนที่มาเรียนเนี่ยก็ถือมันถือว่าเป็นวิชาเลยนะถ
0: ือเป็นวิชาสำหรับนักเรียนเลย
1: เป็นนักเรียนนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกหรือใครอยากจะทำวิจัยด้านนี้เนี่ยก็ทำได้เลยนะฮะทำได้เลยก็สามารถใช้ผลงานวิจัยเนี่ยแล้วก็ทำให้จบการศึกษาได้พอผมเริ่มทำดนตรีบำบัดเนี่ยผมก็คิดว่าโอ้มันเป็นสิ่งที่ดีนะนักศึกษามีความสนใจเวลาที่เขาเรียนเครียดเราก็เอาดนตรีเนี่ยเข้าไปร่วมในกิจกรรมนะฮะเขาก็จะมีความสุขส่วนใหญ่ก็มีความสุขเวลาเห็นเขาเนี่ยได้ร้องเพลงอะไรเนี่ยก็มีความสุขหลังจากนั้นก็จะมีคนเนี่ยก็ติดต่อผมมา

0: รื่อยๆติดต่อให้เปิดไปทำกิจกรรมบำบัดดนตรีบำบัดในที่ต่างๆแล้วก็เลยได้มีโอกาสสอนร้องเพลงด้วยพอเริ่มสอนร้องเพลงปั๊บเนี่ยก็มีเพื่อนโรงเรียนเตรียมที่เป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์ท่านก็มาเรียนด้วยพอท่านมาเรียนด้วยท่านก็บอกเออดีนะก็เลยชวนผมเนี่ยไปทำกิจกรรมดนตรีบำบัดครั้งแรก
1: ที่ไหนคะ
0: ที่ทันทสถานหญิงกลางแล้วก็ทำมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
1: สำหรับผู้ต้องขัง
0: หญิงนะก็7-8ปีละนะก็ทำมาเรื่อยๆแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยโครงการนี้ก็เราก็ได้ใช้โครงการนี้ร่วมกับโครงการ Anti Aging เนี่ยชะลอวัยเนี่ยเปิดเพื่อให้กับประชาชนทั่วไปตอนนี้ก็เปิดอยู่ที่สถาบันปัญญาวิชาลัยที่วัดชลประทานราชรังสฤษดิ์เนี่ยฮะก็เปิดมา7-8รุ่นเหมือนกันก็ทำมา7-8ปีละ
1: สำหรับประชาชนทั่วไปก็คือต้องเสียค่าใช้จ่าย
0: ไม่ต้องเสียเลยคือเราผมก็จะเป็นคนจัดอาจารย
1: ์
0: ทุกท่านเลยที่เกี่ยวกับที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านชะลอวัยนะฮะก็ใช้ระยะเวลาเรียนก็3เดือนในช่วงแรกพอหลังจากนั้นมาคนสนใจเยอะหรือว่าเปิดวันแรกเนี่ยคนสมัคร 2-300 คนเลยเราก็รู้สึกว่าดีมีกำลังใจก็เลยทำต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันนี
1: ้
0: แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษาอยู่ที่สำนักวิชามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนี่ด้วยก็เลยแล้วมีจัดประชุมวิชาการประจำปีในรอบประชุมวิชาการเนี่ยผมจะจัดโครงการอันนี้โครงการดนตรีบำบัดก็จะเชิญพวกนักร้องพวกรุ่นพี่ที่เขามีประสบการณ์ทางด้านนี้เนี่ยเข้ามาจอยด้วยนะแล้วก็เปิดให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมอันนี้ด้วยนะครับก็จัดเป็นประจำทุกปีเหมือนกันนะฮะของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งเราก็จะจัดประชุมอาจจะตามโรงแรมต่างๆแต่สำหรับประชาชนเนี่ยเข้ามาฟรีเข้ามาจัดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะมีอีกเราจะจัดรุ่นใหม่เนี่ยจัดโครงการอันนี้เนี่ยภาคประชาชนเนี่ยในวันที่31สิงหาถึง1กันยายนนะฮะก็ช่วงเช้าก็จะเป็นช่วงของการอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องอาหารมะเร็งช่วงบ่ายก็จะเป็นดนตรีบำบัดนะฮะ
1: อ๋อคือเรามีการสอดแทรกความรู้ด้านสุขภาพด้วยคือไม่ใช่เฉพาะว่าจะเอาดนตรีมาบำบัดอย
0: ่
1: าง
0: นี้ไม่จะเมิร์จไปพร้อมกันเพราะว่าผมมีความคิดว่าคนเราเนี่ยจะมีสุขภาพดีเนี่ยไม่ใช่แค่อาหารการกินการออกกำลังกายเวลเนสเนี่ยต้องประกอบด้วยทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจ
1: ต้องมีความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง
0: รวมทั้งจิตใจด้วยแล้วผมก็คิดว่าในฐานะที่เราเนี่ยชอบร้องเพลงนะแล้วเราก็ศึกษาทางด้านดนตรีบำบัดนี่มาบ่อยแล้วก็เอาความรู้นี่มาเมิร์จกันแล้วก็มอบให้กับประชาชนนะฮะ
1: ค่ะเท่าที่คุณหมอเล่าให้ฟังนะคะเราทำดนตรีบำบัดมาปัญหาหรือว่าปัญหาหลักๆที่คนที่เขามาเข้าร่วมในโครงการเราที่เขาเจอมาส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะเจอกันในเรื่องอะไรคะด้านสุขภาพปัญหาสังคมปัญหาครอบครัว
0: คือปัญหาอย่างดนตรีบำบัดก็ขึ้นกับสถานที่ที่เราจะไปอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่าง
1: ทันทสถาน
0: ยิงกลางเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็หลากหลายนะหลากหลายเขาก็มีปัญหาหลากหลายแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตอนที่เขาอยู่ในคุกเนี่ยเขามีความเครียดนะมีความเครียดเราก็ใช้ดนตรีเนี่ยเข้าไปช่วยเข้าไปบำบัดเขาขณะเดียวกันเนี่ยก็ให้เขารู้ว่าเนี่ยขณะที่คุณอยู่ในคุกเนี่ยแล้วก็มีกลุ่มคนที่สนใจในชีวิตจิตใจของพวกคุณนะฮะเราก็เลยไปทำที่นั่นน
1: ะ
0: ฮะไปทำที่นั่นแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยกิจกรรมของเราเนี่ยก็ไม่ใช่มันก็จะมีการสอนหลายอย่างเช่นสอนร้องเพลง มีการสอนแต่งเพลงด้วย
1: อะไรอ
0: ย่
1: างเงี้ย
0: สอนแต่งเพลงด้วย
1: แสดงว่าในแต่ละที่ที่เราไปเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการสอนให้แตกต่างกันตามกลุ่มของคนที่เขามาเรียน
0: ใช่อย่างพรุ่งนี้เนี่ยผมจะไปทำดนตรีบำบัดให้กับกลุ่มผู้พิพากษาที่ศาลอาญาใต้ตรงสาทรก็ยังไม่รู้เนี่ยเขาเป็นยังไงนะแต่คิดว่าส่วนใหญ่ก็เลยถามคอนเซปต์เข้าไปว่าต้องการอะไรต้องการดนตรีบำบัดด้านไหนเขาบอกว่าส่วนใหญ่ท่านผู้พิพากษาเครียดเราก็อาจจะต้องแบบจะต้องดูก่อนเวลาเราทำดนตรีบำบัดเนี่ยเราต้องดูคนที่มาร่วมกิจกรรมกับเราว่าเขาต้องการอะไรบางคนก็อยากจะร้องเพลงบางคนก็อยากจะเต้นรำบางคนก็อยากจะทำทุกอย่างเลยบางคนก็อยากจะกิจกรรมต่างๆเราต้องดูเพราะก็เหมือนกับเราเป็นหมอนะหมอเราก็ต้องดูคนไข้ขณะเดียวกันเราทำดนตรีบำบัดเราก็ต้องพยายามดูเลยนะโอ้คนนี้เราต้องไดนามิกส์มากเลยนะทุกอย่างต้องมีการแบบต้องให้ทันเหตุการณ
1: ์คุณหมอคิดว่ามันมีความท้าทายกว่าเรื่องของการที่เราทำงานในด้านการชะลอวัยที่โรงพยาบาลมากน้อยแค่ไหนกับการลงมาทำงานเพื่อสังคมดนตรีบำบัด
0: คือการชะลอวัยเนี่ยมันก็ท้าทายเหรอคือผม คือที่จริงแล้วเนี่ยพูดถึงความท้าทาย
1: มันยากคนละแบบ
0: โดยส่วนตัวผมมันก็ไม่ยากนะ
1: เพราะเราชอบในด้านนี้
0: คือเราชอบด้วยไงคือเรามีความรู้สึกว่าเราพยายามทำให้ดีที่สุดสมมติว่าเกิดมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราพยายามแก้ไขและขณะเดียวกันดนตรีบำบัดก็เหมือนกันคือเราทำด้วยจิตใจที่อยากจะให้เขาเนี่ยมีความสุขคือสิ่งที่เราทำทุกอย่างเนี่ยเราต้องมีจุดมุ่งหมายอย่างเช่นถ้าเราเป็นครูอย่างเราเป็นครูสอนหนังสือสิ่งที่ผมนึกอันดับแรกคือผมนึกถึงลูกศิษย
1: ์
0: นะนึกถึงลูกศิษย
1: ์
0: อย่างสมมติว่าเวลาที่เรามาทำดนตรีบำบัดสิ่งที่เราทำอันดับแรกเราคือเรานึกถึงคนที่เราบำบัดขณะเดียวกันถ้าเราดูคนไข้สิ่งที่เรานึกอันดับแรกเราก็คือคนไข
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำทุกอย่างเพื่อเป้าหมายเหล่านี้แล้วเนี่ยผมว่าอุปสรรคทุกอย่างมันแก้ไขได้หมดเลยนะฮะ
1: ค่ะเรามีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่เขาเข้ามาร่วมในโครงการแต่ละครั้งที่เราไปไหมคะว่าผลสำเร็จที่ได้ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้าง
0: ก็ส่วนใหญ่ก็แฮปปี้นะฮ
1: ะ
0: ส่วนใหญ่ก็แฮปปี้คือหลังจากที่เราสอนจบปั๊บเนี่ยเราก็จะมีการจัดกิจกรรมนะอย่างสถานทัณฑสถานหญิงกลางเราก็จะมีการจัดกิจกรรมอะก
1: ิ
0: จกรรมว่าอาจจะมีให้เขาเขียนอะไรมานิดนึงขณะเดียวกันก็จะมีการร้องเพลงมีการทำกิจกรรมตอนจบก็รู้สึกว่าเขามีความสุขเขาก
1: ็ได้ผ่อนคลาย
0: เพราะว่าอยู่ในนั้นมันก็เครียดนะฮะ มันก็ไม่เห็นอะไรไม่รู้จักสังคมการที่เราเข้าไปก็เป็นเพื่อนเขาเราก็จะเริ่มร้องเพลงสมมติวันแรกเนี่ยเราก็จะเริ่มให้ความคุ้นเคยกับเขาเลย
1: แต่ละครั้งที่ไปนี่ต้องใช้กี่วันคะ
0: คือที่จริงมันไม่นานฮะช่วง2เดือนเองอาทิตย์ละครั้งครั้งละครึ่งวันหรือ1วันแต่ถ้าวันจบนี่ก็1วันคือเรามีทีมฮะทีมของเรานี่ก็มีทั้งนักแต่งเพลงมีทั้งนักดนตรีขนาดเดียวกันก็มีพวกครูที่สอนทางด้านเต้นน่ะซึ่งมันต้องประกอบกัน
1: เป็นคอนเนคชั่นที่เรามีที่เรารู้จักกัน
0: ที่เรามีอยู่แล้วครับ
1: คุณหมอวางแผนในอนาคตอันใกล้นี้มั้ยคะว่าเราอยากจะสานต่อโครงการไหนเป็นพิเศษหรือว่าเราอยากจะเพิ่มเติมตรงไหนบ้าง
0: คือตอนนี้เนี่ยก็ทำไปเรื่อยๆนะฮ
1: ะ
0: ทำไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้มีจุดมุ่งหมายอันหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากว่าผมเป็นนักร้องด้วยน
1: ะ
0: เป็นนักร้องด้วยขณะเดียวกันเราก็เลยและได้ทำเพลงเกี่ยวกับชาติบ้านเมืองมาเยอะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาเยอะสิ่งที่อยากจะทำอีกตอนนี้เนี่ยก็นึกว่าอยากจะทำเกี่ยวกับจังหวัดต่างๆเพลงประจำจังหวัดต่างๆตอนนี้ก็ทำได้หลายจังหวัดละทำจังหวัดน่านเชียงรายเพราะว่าแม่ฟ้าโรนอยู่เชียงรายใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ทำเพลงเกี่ยวเชียงรายก็มีน่านเชียงรายมีแม่ฮ่องสอน
1: มีอัลภาคก่อนใช่ไหมคะตอนนี้ไล่ลงมา
0: ไล่นะ
1: ค่ะ
0: เมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยวันพฤหัสที่ผ่านมาก็เพิ่งไปจันทบุรีไปถ่ายมิวสิกก็ทำเกี่ยวกับเพลงจันทบุรีเพลงตราด
1: แล้วสิ่งที่เราจะบอกเล่าลงไปในเพลงของแต่ละเพลงเกี่ยวกับจังหวัดก็คือของดีแต่ละจังหวัด
0: ของดีแต่ละจังหวัดคือเวลาที่เราทำเพลงหาคอนเทนต์ก่อนว่าคอนเทนต์ของจังหวัดนี
1: ้
0: เราอยากจะนำเสนออะไรมันเป็นการโปรโมทจังหวัดนะเหมือนกับการท่องเที่ยวอ่ะท่องเที่ยวเราก็ต้องใช้ดนตรีสไตล์ที่สนุกนะ
1: แล้วแบบนี้ทางคุณหมอนำไปเผยแพร่ทางช่องทางไหนนอกจาก
0: ช่องทาง
1: ที่เราลงไปอบรมในแต่ละพื้นที
0: ่คือช่องทางก็ผมมี YouTube มีช่องส่วนตัวเชื่อว่าร้องเพลงสบายๆสไตล์ปิติขณะเดียวกันผมก็จัดรายการตอบปัญหาสุขภาพด้วย
1: ทางออนไลน
0: ์ไม่ใช่ฮะทางเนี่ยตรงข้ามเนี่ยยันเกราะนี่แหละสถานีวิทยุยันเกรา
1: ะ
0: รายการสุขภาพกับเสียงเพลงกับคุณเกียงศักดิ์ประคองวง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จัดมาก็คือที่จริงรู้จักท่านมานานละแต่ตอนหลังท่านก็เชิญมาร่วมจัดด้วยก็จัดประมาณ2ปีกว่าละก็เราจะเผยแพร่ทางนั้นนะฮะ
1: ก็เป็นเป้าหมายที่อยากจะทำเพิ่มเติมก็คือ
0: เ
1: พลงประจำจังหวัด
0: ประจำจังหวัดต่าง
1: ๆค่ะทีนี้อยากจะให้คุณหมอช่วยประชาสัมพันธ์งานหรือว่ากิจกรรมเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะได้หน่วยงานไหนเราคือเราลงพื้นที่ไปแต่ละครั้งแน่นอนเราได้เจอปัญหาหรือว่าเจอความเครียดของแต่ละคนที่เขามีเข้ามาคือคุณหมอมองว่าหลังจากนี้เราควรจะเพิ่มเติมในเรื่องไหนเป็นพิเศษหรืออยากจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานไหนเพิ่มเติมบ้างไหมที่อยากจะนำมาทำงานช่วยเหลือทางสังคม
0: คือตอนนี้ผมเรื่องเกี่ยวกับโครงการต่างๆอย่างทันตสารหญิงกลางนี่ก็ได้รับความร่วมมือดีน
1: ะ
0: ก็โอเคนะคือยังไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติมแต่ที่อยากได้ต่อไปเนี่ยคือผมอยากจะประกวดร้องเพลงเพลงต่างๆที่ผมทำเนี่ยเพลงประจำจังหวัดต่างๆก็คือเราก็อยากจะจัดโครงการอันนี
1: ้
0: นะ แต่ก็ยังไม่ได้เริ่มแต่คิดมานานแล้วเพราะเคยจับประกวดร้องเพลงมาหลายรายการเหมือนกัน
1: ค่ะสุดท้ายค่ะอยากจะถามคุณหมอเขาว่าวันนี้ลงมาทำงานเพื่อสังคมเราม ีความรู้สึกและมีความตั้งใจอยากจะเห็นบ้านเมืองของเราเป็นไปในทิศทางไหนคะ
0: เอาเรื่องบ้านเมืองเลยเหรอ
1: เอาเรื่องสิ่งที่เราทำเพื่อสังคมในขณะนี้ความสิ่งที่เราได้กลับมานะปัจจุบันที่เรามีความสุขกับมันคืออะไรคะ
0: ความสุขกับมันเอาตัวเองดีกว่านะเอาตัวเองก็คือว่าถ้าเราเนี่ยได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมเนี่ยเรามีความสุขเรามีความสุขคนตัวเรามีความสุขคนที่อยู่รอบข้างก็มีความสุขคือตัวผมเนี่ยเวลาทำอะไรผมจะนึกถึงคนรอบข้างผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดเราเขาต้องมีความสุขลูกน้องลูกน้องที่อยู่กับเราเวลาผมทำอะไรผมนึกถึงคนพวกนี้เป็นอันดับแรกพวกนี้จะเป็นเกราะป้องกันให้กับเรานะฮ
1: ะ
0: ตัวเองก็คิดแค่นี้ไม่ได้คิดถึงคนอื่นนะแต่คิดถึงว่าตัวเองก็จะพยายามทำงานของตัวเองให้ดีที่สุดนะฮะ
1: ค่ะฟังแบบนี้แล้วก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอด้วยสำหรับการทำโครงการดีๆแบบนี้นะคะที่จะลงไปในพื้นที่ไปในหน่วยงานต่างๆนำดนตรีไปบำบัดนะคะความเครียดหรือว่าสิ่งที่ต้องเจอมาปัญหาในปัจจุบันเดี๋ยวนี้มันเยอะนะคะ
0: ครับ
1: เราเจอปัญหาต่างๆมากมายในการใช้ชีวิตการนำดนตรีเข้ามาใช้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการนำเอาความชอบส่วนตัวที่มีนะคะนำมาขยายผลตั้งแต่ระดับนักเรียนนักศึกษาไล่มาจนกระทั่งถึงบุคคลที่อยู่ในแวดวงต่างๆผู้ต้องขังนะคะในอาชีพต่างๆก็แล้วก็ขยายต่อมาจนถึงประชาชนทั่วไปนี่เป็นโครงการดีๆที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านของคุณหมอนะคะปีเตอร์นะคะศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ธรรมทิวัฒน์นราวัฒน์วันชัยที่ปรึกษาสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงวันนี้ให้เกียรติมาร่วมในรายการนะคะขอบพระคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สำหรับช่วงนี้นะคะยังมีเรื่องราวดีๆที่รอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
1: วิ่งเลย
2: วิ่ง
3: มึงรอดภูมิปัญญาเจ้านี่เอาเลยจัดกระไรได้ชาเด็กสีจัดกระไรผาย
4: เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
0: ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ
5: คำถามที่คุณสงสัย
6: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
5: ฎหมายที่คุณอยากรู
7: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
5: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.-15:00 น.ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
8: รู้รอบด้านข่าวสารการเงินการลงทุนในรอบสัปดาห์วิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและอาจารย์ประกิตสิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการด้านกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์จำกัดพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 น.ทางช่อง 10โทรทัศน์รัฐสภา

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุณธรรมคุณทำได้นะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามเรื่องราวดีๆนะคะเป็นโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงนี่ถือว่าเป็นอีก1โครงการดีๆนะคะที่เกิดขึ้นจากศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเพราะว่าต้องยอมรับนะคะว่าในปัจจุบันนี้เราเจอปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาที่เกิดจากความเครียดจากการทำงานปัญหาจากครอบครัวนะคะความรุนแรงการหย่าร้างการเจ็บป่วยทางด้านจิตใจศูนย์คุณธรรมจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะถือว่าเป็นการผสานความร่วมมือกันค่ะกับภาคีเครือข่ายนะคะสร้างต้นทุนที่ดีทางสังคมให้เกิดเป็นความเข้มแข็งขึ้นมาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับศูนย์คุณธรรมภูมิใจนำเสนอชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงเป็นความร่วมมือที่ต้องขอขอบคุณทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติรวมไปจนถึงภาคีร่วมมือโดยศูนย์คุณธรรมนำทีมร่วมกันกับทางภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนอกจากนั้นก็มีสำนักงานอัยการสูงสุดและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในการที่ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงขึ้นมาในชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงนั้นเนี่ยมี3โครงการย่อยครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญกับเรื่องราวของครอบครัวทั้งสิ้นเลยชุดแรกเลยก็คือการทำให้เกิดครอบครัวพลังบวกขึ้นมาซึ่งอันนี้นำทีมโดยศูนย์คุณธรรมเองในการพัฒนาขึ้นมาเรียกว่าเป็นชุดในการสร้างเสริมถ้าจะเป็นแปลเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆก็คือโปรโมชั่นโมเดลในขณะเดียวกันเองนั้นเนี่ยก็ยังมีชุดที่เป็นอันที่ครอบครัวเจอประสบปัญหาอยู่ตลอดเวลาเช่นครอบครัวที่มีเด็กติดเกมแต่จะทำยังไงให้เกมนั้นเกิดความสร้างสรรค์ขึ้นมาและเกิดกลไกในการปกป้องนั้นขึ้นมาเนี่ยก็กลายเป็นชุดของ Healthy Gamer ซึ่งนำทีมโดยทางภาควิชาจิตเวชศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเราเรียกเป็นภาษาง่ายๆว่าเป็น Prevention Model นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีอีกชุดหนึ่งก็คือเรื่องของการปกป้องความรุนแรงหรือปกป้องสิทธิของครอบครัวและทำให้เกิดความสันติสุขโดยใช้กลไกของท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งกลไกของกฎหมายเองซึ่งได้รับความร่วมมือจากทั้งสำนักงานอัยการสูงสุดและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพื้นที่ที่เราได้ลงมือปฏิบัติการกันนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราเลือกมาเป็นเพราะเรามีสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเกิดขึ้นทั้ง4จังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายทางภาคเหนือเองหรือแม้กระทั่งจังหวัดทางภาคอีสานจังหวัดอุดรธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเขตพื้นที่ภาคกลางและจังหวัดสุราษฎร์ธานีในเขตพื้นที่ภาคใต้4จังหวัดนี้ทางศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยกำลังพัฒนาเครือข่ายทั้งในระดับของจังหวัดและในระดับของท้องถิ่นอยู่แล้ว4จังหวัดนี้จึงเป็นพื้นที่ที่กลไกและชุดครอบครัวพลังบวกครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงนั้นลงพื้นที่ในการปฏิบัติการลงในระดับของชุมชนแล้วมีโอกาสในการที่จะพัฒนางานร่วมไปด้วยกันทั้ง4พื้นที่ไปด้วยกันหัวใจสำคัญคือเราต้องการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงในชุมชนหน้าตาของระบบพี่เลี้ยงชุมชนเป็นอย่างไรเป็นลักษณะที่เราพัฒนาแกนนำพลังบวกขึ้นมาแกนนำนี้เป็นคนของท้องถิ่นเองความยั่งยืนจะอยู่ตรงนี้ก็คืออาศัยผู้นำของท้องถิ่นนั้นซึ่งอาจจะเป็นพี่น้องอสม.อาจจะเป็นผู้แทนเป็นผู้นำของชาวบ้านเป็นคนที่ชาวบ้านเองรับอบอุ่นและไว้วางใจเราเพิ่มขีดความสามารถของแกนนำพลังบวกนั้นขึ้นมาและมาประกบติดกับภาคีของครอบครัวกลไกของท้องถิ่นเชื่อมโยงกับกลไกของจังหวัดอาจจะอยู่ในสังกัดของทางศูนย์พัฒนาครอบครัวหรือแม้กระทั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เกิดการทำงานในเรื่องของภาคีเครือข่ายครอบครัวพลังบวกขึ้นมาแล้วสุดท้ายก็เกิดการจัดกระบวนการลงไปที่ตัวครอบครัวในระดับของชุมชนนั่นเองเราเรียกว่าระบบพี่เลี้ยงในชุมชนในระบบพี่เลี้ยงในชุมชนเวลาเราพูดคำว่าระบบนั้นเนี่ยจะมี5ทักษะที่เรียกว่าจับต้องได้แน่นอนเลยก็คือ1คือทักษะในการบริหารจัดการทักษะในการเฝ้าระวังชุมชนของตนเองทักษะในการที่จะส่งต่อได้เกิดการเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายซึ่งกันและกันทักษะในการพัฒนากิจกรรมที่สร้างสรรค์รวมไปจนถึงทักษะที่สำคัญมากก็คือทักษะการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาเมื่อมีลูกหลานอยู่ในชุดของวัยรุ่นเขาจะสื่อสารกันอย่างไรให้บ้านไม่เกิดความรุนแรงสามีภรรยาจะดูแลกันอย่างไรที่ทำให้กลายเป็นสื่อสารพลังบวกต่อให้เป็นลูกเล็กๆหรือมีลูกหลายคนขึ้นมาเขาจะสื่อสารร่วมกันอย่างไรนั้นเนี่ยกระบวนการต่างๆเหล่านี้จะเรียงร้อยผ่านระบบพี่เลี้ยงในชุมชนลงไปจนถึงระดับของครอบครัว ชุมชนทั้ง4จังหวัดนั้นถูกคัดเลือกขึ้นมาและเข้าสู่โครงการครอบครัวชุดแผนงานของครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงนั้นเป็นความตั้งใจที่ศูนย์คุณธรรมกำลังมอบให้ถือเป็นทุนทางสังคมที่เราวางไว้ว่าหากทุนทางสังคมนี้ปรากฏเกิดขึ้นร่องรอยนี้ต่อให้ศูนย์คุณธรรมและคณะจากส่วนกลางถอยออกแต่คนในท้องถิ่นยิ่งมหาวิทยาลัยประจำท้องถิ่นนั้นทำงานเป็นพี่เลี้ยงประกอบกับระบบพี่เลี้ยงในชุมชนไปด้วยแล้วทำให้เกิดแกนนำพลังบวกที่มีศักยภาพแกนนำจะถือเป็นเจ้าภาพของท้องถิ่นเองดูแลครอบครัวของชุมชนของตัวเองก็จะทำให้กลายเป็นทุนทางสังคมที่ดีเรามาเชิญชวนกันนะครับครอบครัวพลังบวกเราจะใช้พลังบวกในการยุติความรุนแรงและนำไปสู่การเป็นครอบครัวสันติสุขเมื่อเป็นครอบครัวสันติสุขแล้วมันจะเกิดคุณธรรมขึ้นเมื่อครอบครัวเป็นคุณธรรมขึ้นมาชุมชนและสังคมทั้งหมดนั้นก็จะอยู่เย็นเป็นสุขร่วมแรงร่วมใจกันเป็นครอบครัวพลังบวกไร้ความรุนแรงครับ

นั่นก็เป็นรายละเอียดนะคะของโครงการดีๆค่ะสำหรับโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงนะคะโครงการที่จะสนับสนุนให้เกิดพลังบวกขึ้นภายในครอบครัวไทยนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะที่ผ่านมามีการลงพื้นที่ไปแล้ว4จังหวัดนะคะนั่นก็คือจังหวัดเชียงรายอุดรธานีพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะจุดประสงค์สำคัญก็คืออยากจะให้เกิดการสร้างสันติสุขนะคะได้ในระดับครอบครัวแล้วจะขยายผลต่อไปในระดับของที่ใหญ่ขึ้นในระดับชุมชนนะคะแล้วก็ในระดับประเทศนั่นเองแต่ว่ารากฐานที่ดีนั้นก็ต้องมาจากครอบครัวก่อนเป็นอันดับแรกนะคะอย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะอยากจะให้ทุกท่านนั้นเข้าไปติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะภายในแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะแอปพลิเคชัน Moral Touch นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่เกิดขึ้นจากทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนค่ะเรารวบรวมเนื้อหาสาระต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการถอดรหัสคุณธรรมในชุมชนหรือว่าองค์ความรู้มีอีบุ๊กให้อ่านด้วยนะคะเป็นอีบุ๊กคุณธรรมค่ะรวบรวมเอางานวิจัยแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะจากการนำเอาคุณธรรมมาเป็นหลักในการใช้ชีวิตรวมทั้งวิดีโอความรู้ต่างๆนะคะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กันได้นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้นะคะไปสัมผัสกันได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวดีๆในการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของรายการคุณธรรมคุณทำได้ในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายแบบสบายๆแต่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะกับดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วเมื่อพูดถึงเรื่องราวของกฎหมายนะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านเลยค่ะคงจะนึกกันไปถึงนะคะเรื่องของคดีความนะคะที่น่ากลัวต่างๆนะคะบทลงโทษนะคะหนังสือกฎหมายเล่มหนาๆเล่มโตๆนะคะรวมไปถึงภาษากฎหมายที่ฟังดูแล้วนะคะคนทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยฟังดูแล้วไม่เข้าใจนะคะเป็นเรื่องยากนะคะและแน่นอนค่ะรายการของเราค่ะจะมาทำให้เรื่องราวของกฎหมายเป็นเรื่องง่ายค่ะไม่เพียงแต่ง่ายเท่านั้นนะคะยังสนุกสนานเฮฮาด้วยค่ะโดยรูปแบบของรายการเรานะคะก็จะเป็นรายการที่นำบทละครนะคะที่สนุกสนานมาเสนอต่อคุณผู้ชมนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะก็จะมีทนายใจดีนะคะมาคอยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะในละครนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปพบกับสาระความรู้เกี่ยวกับกฎหมายนะคะพร้อมกับความสนุกสนานเฮฮาในละครกันดีกว่าค่ะ

0: ้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะสายก็นั่งอยู่กับทนายอารมณ์ดีของเราแล้วค่ะขอต้อนรับทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของกฎหมายอยากจะให้คุณผู้ชมรู้จักกับทนายวิรัตินิดนึงค่ะว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงถึงได้มาเป็นทนายอารมณ์ดีที่จะมาไขเรื่องปัญหาของกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะ
1: จริงๆตัวเองเนี่ยไม่ได้จบกฎหมายมาโดยตรงตั้งแต่แรกเลยนะครับผมเองผมจบทางด้านการตลาดปริญญาตรีมา นะครับแล้วก็มาจบปริญญาโททางด้านบริหารนะครับสุดท้ายด้วยชีวิตมันหักเหมากนะครับแล้วมาเรียนกฎหมายภายหลังนะครับก็มาเคยรับราชการมาก่อนแล้วก็สุดท้ายก็ลาออกมามาเป็นทนายเปิดสำนักงานกฎหมายเองนะครับ
0: ค่ะและที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เห็นทนายวิรัติมีผลงานด
1: ้
0: านหนังสือด้วยนะคะ
1: ก็เป็นหนังสือ ผมเขียนเองขึ้นมาครับคือจริงๆหนังสือเนี้ย เรื่องกฎหมายไร้รถเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมเขียนขึ้นมาคือผมเขียนลงในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนะครับแล้วก็เขียนข้อความตั้งใจผมก็คือต้องการที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำคดีในแต่ละคดีแต่ว่าเราก็มีปัญหาว่าถ้าเราใช้ภาษากฎหมายมากจนเกินไปเนี่ยผลก็คือคนก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ไม่อ่านผมก็เลยใช้เป็นภาษาคนปกติโดยที่ไม่ใช้ภาษากฎหมายเลยนะครับแต่ว่าก็ทำให้คนที่ติดตามผมเนี่ยเขาได้อ่านและเข้าใจนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเขาเข้าใจแล้วเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมก็เลยเขียนเล่มที่หนึ่งแล้วก็เล่มที่สองอะไรเงี้ยครับก็มีมาเรื่อยๆนะครับผม
0: ค่ะเพราะเห็นส่วนใหญ่นี่คนไทยจะกลัวกฎหมายกัน
1: ใช่ครับ
0: กลัวการเป็นคดีความ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเพราะว่ากฎหมายนี่ดูเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็เรื่องยากนะ
1: ไกลตัวและภาษาค่อนข้างจะยากด้วยครับบางทีบางเรื่องเนี่ยต้องภาษาไทยแปลเป็นไทยทีนึง
0: ใช่
1: น
0: ะครับ
1: คนก็เลยไม่สนใจแล้วตอนที่อย่างเหมือนผมตอนผมเรียนหนังสือเนี่ยผมยังอ่านแล้วยังไม่เข้าใจเรียน 4-5 ปียังไม่เข้าใจเลยครับต้องจนมันอย่างผมเลยตั้งใจว่าผมจะเขียนหนังสือหรือว่าถ่ายทอดบทความให้มันเป็นเล่มที่ผมอยากจะอ่านตอนที่ผมเรียนหนังสือนะครับอยากให้อย่างนั้นมากกว่า
0: ค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะประเดิมในเรื่องแรกของเราเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเลยใช่ไหมคะที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือกฎหมายเกี่ยวกับคู่รัก
1: ใช่ครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมบางท่านอาจจะบอกเออฉันไม่มีคู่รักฉันไม่ดูดีกว่าไม่ได้นะคะเพราะว่าบางทีฟ้าอาจจะประทานใครมาให้เราโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นความรักนี่คือตอนแรกรักก็อาจจะเป็นไปด้วยดี
1: ครับ
0: ค่ะแล้วต่อไปอาจจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นอันนี้กฎหมายก็ต้องเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ขอเชิญคุณผู้ชมค่ะไปชมกับละครเรื่องแรกของเรานะคะที่มีชื่อตอนว่าคำบอกรักบนเตียงค่ะ
2: แดงและน้อยอยู่กินกันมา3ปีแล้วโดยทั้งคู่ได้จดทะเบียนกันถูกต้องตามกฎหมายแต่ด้วยความที่แดงเป็นคนขี้ระแวงจึงคอยจ้องจับผิดน้อยอยู่เป็นประจำและทุกครั้งที่นายแดงไม่สบายใจก็จะไปปรึกษาดำที่เป็นเพื่อนสนิทเสมอ
3: เฮ้ยข้ารู้สึกเครียดว่ะมีเรื่องอยากจะปรึกษาว่ะ
4: เรื่องอะไรวะปรึกษาข้าทุกเรื่องนะเว้ยยกเว้นเรื่องเงิน
3: อ
4: ่ะ
3: ก็นั่นแหละเขาว่าจะยืมเงินสัก 2,000 นะวะ
4: เฮ้ย
2: แม่เพื่อนก็บอกอยู่ว่าห้ามยืมก็ยังจะยืมอีก
4: เขาบอกแล้วว่ายกเว้นเรื่องเงินเว้ยเรื่องอื่นได้หมด
3: ข้าล้อเล่นเว้ยไอ้ที่ข้าจะถามอ่ะข้าเริ่มสงสัยว่ะสงสัยว่าเมียข้าไม่รักข้าแล้ววะ
4: อ้าวเป็นไรวะ
3: ข้ายังเห็นแกดูแลกันอยู่ดีอยู่เลยนี่หว่าก็เมื่อคืนอ่ะตอนนอนอ่ะข้าลองถามเมียข้าดูว่ารักพี่ไหมรู้ป่ะเมียข้าตอบว่ายังไง
4: ตอบว่าไงวะ
3: ฉันรักพี่เสมอจ้ะ
4: ไอ้เสมอเป็นใครวะ
3: ก็นั่นแหละดิข้าสงสัยว่าเสมอเป็นใครวะ
4: ไอ้บ้าคนละเรื่องแล้ว
2: เขาหมายถึงรักตลอดเวลาไม่ได้รักในเสมอ
3: ไม่ใช่เหรอ
4: จะมีเรื่องมาเล่าให้ข้าฟังแค่นี้นะ
3: ไม่ใช่ข้าจะปรึกษาเองว่ะว่าถ้าเมียข้าเนี่ยเคยไปจดทะเบียนมาแล้วมาอยู่กับข้าเนี่ยเขาจะจดทะเบียนซ้อนได้หรือเปล่าวะ
4: เออนั่นดีวะ
3: เออสงสัยวะ
2: ถ้าสงสัยแบบนี้คงต้องไปถามทนายวิรัติดูแล้วล่ะครับ
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะดูในแดงเขาจะวิตกจริตวิตกกังวลเรื่องเกี่ยวกับ ภรรยาจะนอกใจมากเหลือเกินนะคะทั้งๆที่จริงๆแล้วนี่คนรักกันก็ควรจะไว้ใจกันนิดนึงใช่ไหมคะทนายวิรัติคะข้ามาถึงเรื่องนี้เลยค่ะที่ในแดงได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้ค่ะเรื่องที่เขาวิตกกังวลว่าภรรยาของเขาเนี่ยค่ะจะเคยจดทะเบียนสมรสกับคนอื่นมาแล้วอะค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนี้กรณีแบบนี้เกิดขึ้นจริงไหมคะ
1: มันเป็นไปได้ครับคือว่าคือเนื่องจากว่ากฎหมายไทยเนี่ยไม่อนุญาตให้ใครไปเช็คได้ว่ามีการจดทะเบียนมาก่อนหน้านั้นหรือไม่นะครับจะรู้ได้ก็คือวันที่เราไปจดทะเบียน

0: สมรสนะครับหรือบางในบางรายเนี่ยอาจจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้ามีการจดทะเบียนก่อนในปีที่ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาได้บันทึกข้อมูลลงออนไลน์เนี่ยนั้นก็ยิ่งไม่รู้เลยแต่ส่วนไหนที่เคยมีการลงบันทึกตอนช่วงออนไลน์ก็อาจจะมีนะครับแต่ว่ากฎหมายไม่อนุญาตให้ใครไปเช็คได้นะครับถ้าบอกว่าคุณจะรู้ได้เนี่ยก็คือคุณจะต้องไปเช็คก็คือตัวเจ้าตัวเนี่ยเดินทางไปที่เขตแล้วก็เช็ค
1: ค่ะอย่างนี้คือก่อนจดทะเบียนสมรสนี่ไม่มีการว่าไม่ได้ร้องขอแต่ว่าเช็คประวัติอะไรให้ไม่ได้
0: จนกว่าจะถ้าจะวิธีทางแก้ไขคือว่าก็ใช้วิธีการให้เขาเซ็นมอบหน้านะครับให้ทางเจ้าตัวฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงเนี่ยเซ็นมอบหน้าแล้วก็เอาไปยื่นที่เขตที่ใกล้บ้านนะครับเราก็สามารถที่จะเช็คได้ว่าบุคคลนั้นเนี่ยเคยสมรสหรือไม่นะครับซึ่งในเรื่องการเช็คเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ในที่ว่ากฎหมายเนี่ยเขาห้ามเรื่องนึงคือห้ามสมรสซ้อนนะครับก็คือว่าถ้ามีการสมรสซ้อนเนี่ยใบแรกนี่คงใช้ได้อยู่นะครับแต่ใบหลังเนี่ยจะเป็นโมฆะนะครับเมื่อเป็นโมฆะแล้วเนี่ยสิ่งต่างเนี่ยก็ไม่ได้เลยนะครับส่วนผู้ที่แจ้งนะครับคนที่รู้ว่าตัวเองสมรสซ้อนเนี่ยคืออาจจะเป็นฝ่ายชายเนี่ยนะครับเมื่อมีการซ้อนแล้วเนี่ย อาจจะมีความผิดถึงขั้นเป็นคดีอาญาเนื่องจากเป็นการแจ้งเท็จเพราะว่าเวลาที่เราไปที่เขตเนี่ยนะครับเวลาไปจดแจ้งเรื่องการสมรสเนี่ยเขาจะมีช่องนึงอะครับเขาจะบอกว่าเคยจดทะเบียนสมรสหรือไม
1: ่
0: นะครับถ้าเคยสมรสมาก่อนเนี่ยทางอำเภอก็จะไม่ยอมให้มีการจดทะเบียนสมรสนะครับ
1: ค่ะอันนี้มันก็อยู่ที่ความไว้วางใจของผู้หญิงด้วยส่วนผู้หญิงที่มาคนที่สองเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเขาจะร้องเรียนอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับตัวของคุณผู้ชายที่ทำการจดทะเบียนสมรสซ้อนอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: จริงๆแล้วก็ร้องเรียนได้นะครับแต่ว่าที่เคยมีประสบการณ์อย่างของผมเองเนี่ยเป็นลักษณะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ทราบเลยว่าฝ่ายชายเนี่ยเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังในตอนต้นนะครับว่าไปจดในขณะที่คู่เดิมเขาเนี่ยจดก่อนที่จะมีออนไลน์เพราะฉะนั้นการจดครั้งที่สองเนี่ยมันก็จะไม่ทราบเลยว่าเขาจดมาก่อนผลก็คือมีการจดทะเบียนสมรสกันไปแล้วนะครับผู้หญิงคนที่สองที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องสมัยก่อนนะต้องมีเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนนางเปลี่ยนอะไรทั้งหมดเลยนะครับ
1: เปลี่ยนคำนำหน้า
0: ใช
1: ่
0: พอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บผลก็คือเขาก็ต้องเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นมีคู่สมรสแล้วนะครับจะกลับไปใช้แบบเดิมเนี่ยสมัยนั้นไม่ได้เลยนะครับก็เลยต้องไปฟ้องเรียกทางกฎหมายเรียกฟ้องเพิกถอนต่างๆนะครับตรงนี้ก็คือพอฟ้องเสร็จแล้วเนี่ยก็คือให้กลับไปสู่สถานะเดิมนะครับตรงนี้ถึงจะเป็นประเด็นที่แต่ตัวนี้ก็ไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าผู้หญิงสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นนางก็ได้นางสาวก็ได้
1: ค่ะก็เลือกใช้ว่าจะใช้อะไรก็ได้
0: ใช่ครับ
1: ค่ะก็คือนามสกุลก็ยังใช้นามสกุลตัวเองได้อยู่หรือเปล่า
0: ก็ยังได้อยู่นะครับไม่ได้คือเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็นิยมครับคือมีสามนามสองนามสกุลนามสกุลเดิมตัวเองแล้วก็นามสกุลของสามีก็มีหรือบางคนก็ใช้นามสกุลเดิมได้เลยนะครับ
1: แล้วในกรณีแบบนี้เราจะสามารถเรียกร้องอะไรได้ไหมคะ
0: ส่วนใหญ่ก็เทียบที่ผมทำคดีมาก็ไม่ค่อยมีให้เรียกร้องครับก็แต่จริงเขาต้องการแค่อิสรภาพครับเท่านั้นเองนะครับ
1: แล้วถ้าเป็นตัวเองอย่างถ้าเป็นใส่ไม่ยอมนะคะอย่างน้อยทรัพย์สินก็ต้องได้บ้างอะไรบ้างอย่างนี้ไม่ได้เลยเหรอคะ
0: ไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นโมฆะครับจดทะเบียนสมรสนี่คือเป็นโมฆะหมดเลยนะครับ
1: แล้วมีอีกเรื่องนึงค่ะที่น่ากลัวมากเลยถ้าสมมติภรรยาคนแรกทราบแล้วมาฟ้องร้องหาว่าเป็นภรรยาน้อยอย่างนี้ล่ะคะเราต้องรับผิดไหมคะ
0: คือถ้าคือตามกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราทราบนะถ้าในกรณีที่เราทราบว่าเป็นภรรยาน้อยเนี่ยแล้วเรายังดันเข้าไปจดทะเบียนสมรสกับเขาเนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะถูกฟ้องเรียกร้องค่าทดแทนได้ก็
1: ค
0: ืออาจจะหมดตัวอะไรก็ได้นะครับแต่ในกรณีที่ว่าถ้าเราไม่รู
1: ้
0: นะครับคือไม่รู้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อยกเว้นที่เราสามารถจะต่อสู้คดีได้ว่าเราไม่รู้อ่ะนะครับก็มีอยู่จำนวนมากนะครับแต่ผมมีอยู่เคสหนึ่งเป็นว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้เขาอ้างว่าไม่ทราบนะครับแต่พอขึ้นศาลแล้วเนี่ยปรากฏว่าจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้ดันไปงานแต่งงานของเป็นเพื่อนกันนะครับผลของคดีก็คือต้องแพ้ครับเพราะว่า ค
1: ุ
0: ณไปงานแต่งงานคุณต้องทราบอยู่แล้วว่าเขามีคู่อยู่แล้ว
1: อันนี้ก็คือมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายเลยว่าอยู่ในงาน
0: ชัดเจนครับก็เลี่ยงเรื่องการไม่รู้ไม่ได้

0: ครับ
1: อย่างนี้ถ้าเกิดจะคบกับใครคุณผู้ชมก็ต้องระวังให้ดีเลยนะคะอย่างน้อยต้องตรวจสอบลองคบกันไปก่อนนะคะอย่างน้อยสักปี2ปีก็ยังดีใช่ไหมคะทนายคะว่าเขาเป็นคนยังไงนะคะต้องดูสื่อไปถึงครอบครัวเลยต้องทำความรู้จักกัน
0: จะมีบ้านเขาอะผมว่าคือว่า

0: ว่าที่จะเช็คได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปเช็คที่ผมบอกว่าไปเช็คทางกฎหมายมันเช็คไม่ได้นะครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะ
0: ครับผม
1: แล้วสิ่งที่จะตามมาอีกปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสอันนี้ถ้าเผลอมีบุตรไปแล้วล่ะคะ
0: โอ้นี่คือถ้าเกิดในกรณีอย่างนี้เนี่ยครับการสมรสแม้ว่าเป็นการสมรสที่เป็นการซ้อนนะครับเป็นโมฆะเนี่ยแต่ว่าบุตรที่เกิดขึ้นเกิดจริงครับมันไม่โมฆะครับแต่ว่ามันก็มีประเด็นครับก็คือว่าตรงที่ในส่วนของการโมฆะก็จริงแต่ว่าเด็กคนนี้ก็เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายแต่มันจะเป็นประเด็นว่าแล้วเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายหรือหญิงนะครับแต่ตามกฎหมายแล้วเนี่ยบุตรที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการสมรสผมเรียกว่าไม่มีการสมรสละกันบุตรจะเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายหญิงเท่านั้นนะครับเมื่อถ้าเกิดในกรณีเกิดฝ่ายชายเกิดรับรองแล้วนะครับคือการรับรองก็ไม่จำเป็นต้องไปจดทะเบียนรับรองเลยนะครับเพียงแค่ไปจ่ายค่าคลอดบุตรหรือพาเด็กคนนี้ไปเรียนหนังสือนะครับก็ถือว่าการรับรองแล้วตรงนี้ก็เท่ากับว่าเด็กคนนี้แม้ว่าจะเกิดในขณะที่พ่อแม่จดทะเบียนสมรสซ้อนเขายังคงมีสิทธิ์เท่ากับลูกเมียหลวงเลยนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะก็จบลงไปหนึ่งเรื่องแล้วนะคะเรื่องราวของคู่รักนะคะเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสซ้ำซ้อนค่ะแต่เรื่องราวของการจดทะเบียนสมรสนะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะไปติดตามชมละครอีกเรื่องหนึ่งนะคะว่าปัญหาของคู่รักในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสจะมีอะไรอีกค่ะ
2: พี่ชัยเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นที่นับหน้าถือตาของคนในหมู่บ้านเป็นอย่างมากพี่ชัยมีลูกชายเพียงคนเดียวจึงอยากจะให้มีการศึกษาที่ดีและมีงานดีๆทำเลยส่งไปเรียนที่อเมริกา
3: ตั้งใจเรียนนะลูก
4: ขอบคุณมากครับ
5: พ่อครับ
3: ว่าไงลูก
5: ผมอยากรบกวนพ่อช่วยมั่นคนรักให้ผมได้ไหมครับ
3: บ้าลูกชายพ่ออยากจะมีครอบครัวแล้วเหรอ
5: ครับพ่อ
3: นี่ก็คงจะสมควรแล้วนะตั้งแต่เรียนจบมาทำงานจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะ3ปีแล้วนี่แล้วเราไปคุยกับพ่อแม่ทางนั้นไว้แล้วเหรอ
5: คุยไว้แล้วครับทางนั้นให้นัดวันได้เลยครับพ
3: ่อได้สิลูกงั้นบอกกับทางนั้นว่าวันอาทิตย์หน้าพ่อจะไปคุย
5: ครับพ่อ
3: คนไหนล่ะลูกที่ไม่ให้พ่อมั่นให้คนนั้นใช่ไหมลูกตาถึงจริงๆไม่เสียแรงที่เกิดเป็นลูกพ่อเนี่ย
5: ไม่ใช่ครับพ่อคนนี้ตั้งหา
3: ฮะคนเนี้ยล่ะลูก
1: ข้าทนายวิรัติคะละครเมื่อสักครู่นี้เครียดแทนคุณผู้ใหญ่บ้านเลยค่ะจะได้ลูกสะใภ้ซะหน่อยอุตส่าห์ดีใจ
0: ครับ
1: แต่ลูกสะใภ้นี่ดูจะไม่สมหวังนิดนึงเพราะว่าเพศเดียวกับลูกชาย
0: ครับ
1: ค่ะอย่างนี้ถ้าเขาสองคนรักกันจริงๆอะค่ะทนายวิรัติคะเขาจะสามารถที่จดทะเบียนสมรสอยู่กินกันเหมือนคู่สามีภรรยาหญิงชายปกติได้ไหมคะ
0: คือจริงๆแล้วในส่วนของกฎหมายไทยวันนี้เราตั้งหลักที่กฎหมายไทยเนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้าคุณอยู่กันเฉยๆเนี่ย
1: ค่ะ
0: ไม่มีใครว่าคุณหรอกถูกไหมครับแต่ว่าถ้ามีการสมรสกันเนี่ยนะครับคือการสมรสของผมเนี่ยคือต้องไปจดทะเบียนที่อำเภอเนี่ยนะครับกฎหมายต้องกำหนดอย่างนี้ครับคือต้องมีฝ่ายหนึ่งเนี่ยชาย
1: อ
0: ีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นหญิงนะครับแต่ว่าจิตวิญญาณจะเป็นหญิงเป็นชายอะไรจะสลับร่างไงก็อันนี้ก็สุดแท้แต่ได
1: ้
0: นะครับแต่ยังไงคือฝ่ายหนึ่งต้องเป็นชายฝ่ายหนึ่งต้องเป็นหญิงนะครับจึงจะสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ในกรณีเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นในสังคมนะครับแล้วก็อยู่กันกินกันได้นะครับ
1: ค
0: ือถ้าไม่ไปจดทะเบียนอะไรก็สามารถทำได้นะครับจริงๆมันมีตัวอย่างคดีหนึ่งนะครับในเรื่องนี
1: ้
0: นะครับคือเป็นเขาเรียกเป็นคู่ผัวตัวเมียกันเนี่ยนะครับเป็นคนเขามีชื่อเสียงในสังคมกันนะครับเขาเป็นเกย์เนี่ยแล้วอยู่ด้วยกันนะครับ
1: เขาก็คือเป็นชายกับชาย
0: ใช่ครับ
1: เ
0: ขาก็อยู่ด้วยกันนะครับแล้วทั้งสองก็อยู่กินแบบฉันสามีภรรยาเนี่ยแหละครับไม่ได้จดทะเบียนอะไรทั้งสิ้นนะครับก็อยู่กันเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็สร้างฐานะธุรกิจทำร้านตัดผมขนาดใหญ่เลยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเนื่องจากมันเกิดเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้นะครับเขาทั้งสองคนต้องเลิกกันนะครับ คนหนึ่งก็เอาทรัพย์สินไปทั้งหมดอีกคนหนึ่งสร้างมาด้วยกันก็ไม่ได้

0: ไรเลย
1: ะ
0: นะครับคนที่ไม่ได้เลยเนี่ยเขาก็ไปถามนักกฎหมายหลายคนบอกว่ามันไม่ใช่สินสมรสมันไม่ใช่แต่งงานไม่ได้แต่งงานกันมันไม่ได
1: ้ค่ะ
0: คนที่สร้างก็ได้กันไป
1: ค่ะอย่างนี้ก็คือเขาไว้ใจคู่รักก็คือทุกอย่างที่เป็นทรัพย์สมบัติอะไรนี่คือใส่เป็นชื่อของอีกคนหมดเลย
0: ใช่ครับผลของคดีนี้ฝ่ายที่ไม่ได้เลยเนี่ยนะครับแกก็ไปฟ้องศาลสุดท้ายศาลฎีกาก็ตัดสินนะครับตัดสินได้ดีมากครับเป็นฎีกาที่เป็นคำพิพากษาฎีกาที่ดีมากครับเขามองว่าคดีนี้ไม่ใช่พูดถึงเรื่องสินสมรสไม่ใช่พูดถึงเรื่องการแต่งงานแต่เขามองเรื่องของกรรมสิทธิ์ร่วมกัน คือหามาได้ก็ต้องแบ่งกันนะครับคดีนี้ได้ตัดสินว่าแบ่งครึ่งกัน
1: ค่ะแล้วตรงนี้จะใช้หลักฐานยังไงล่ะคะว่าเป็นทรัพย์สินที่หามาร่วมกันเพราะว่ามันไม่ใช่ชื่อของเขาเลยอะค่ะ
0: ก็ต้องนำสืบกันพอสมควรนะครับนำสืบว่าทำธุรกิจอะไรแล้วเงินใครเก็บหรือว่าทำหลักฐานกันยังไงก็มีอะครับตรงนี้ในเมืองไทยมันเป็นลักษณะคือแบ่งโดยไม่ใช่สินสมรสก็คือเป็นแบ่งเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันนะครับแต่ในต่างประเทศจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างในประเทศอย่างออสเตรเลียอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อนุญาตละเดี๋ยวนี้อนุญาตแล้วนะครับให้คู่ไม่จำเป็นต้องเป็นเกย์ก็ได้นะครับหมายถึงว่าเขาเรียกการความหลากหลายนะครับคือเขาบอกห้ามใช้คำว่ารักร่วมเพศเขาให้ใช้คำว่าเขาเรียกอะไรความหลากหลายทางเพศนะครับตรงนี้เนี่ยครับคือเขาสามารถจะจดทะเบียนกันได้แต่เขาไม่ใช่คำว่าจดทะเบียนสมรสนะครับกฎหมายของเขาคือจดแล้วเนี่ยผลก็คือเขาเป็นคล้ายๆเป็นหุ้นส่วนทางแพ่งนะครับหมายถึงว่าสิ่งที่เขาหาขึ้นมาได้เนี่ยเขาก็ต้องแบ่งครึ่งกันนะครับและกฎหมายเขาอนุญาตให้คู่เนี่ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยสามารถที่จะรับบุญธรรมได้นะครับ
1: ก็คือไม่ได้ออกมาในรูปแบบของทะเบียนสมรส
0: ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าในหลักฐานต่างๆเขาเนี่ยก็พูดว่าเป็นเหมือนกับเขามีการจดทะเบียนสมรสกันเขามีหลักฐานการจดแต่ว่า มันก็จะเป็นแตกต่างไปจากผู้ชายผู้หญิงจดทะเบียนกันนะครับซึ่งเมืองไทยก็ผมว่าก็มีตอนนี้ก็เริ่มมีแนวคิดอย่างนั้นแล้วนะครับ
1: ทนายวิรัติจะมีข้อแนะนำยังไงกับคุณผู้ชมบ้างคะที่สำหรับบางท่านที่มีคู่รักที่เป็นเพศเดียวกันนะคะแล้วต้องการให้ความรักเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีทั้งเรื่องทรัพย์สินนะคะเรื่องการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะเพื่อไม่ให้มีปัญหาทางกฎหมายในอนาคตต่อไปค่ะ
0: ผมมองอย่างนี้นะครับถ้าคนที่รักร่วมเพศเนี่ยครับหรือรักเพศเดียวกันเนี่ยนะครับผมว่าคือสาระสำคัญคือต้องซื่อสัตย์กันนะครับเหมือนกับว่าเราจดทะเบียนกับคู่หญิงคู่ชายนะครับต้องซื่อสัตย์กันเพราะจริงความจริงผู้ชายผู้หญิงก็ยังเลิกกันได้เลยถูกไหมครับเพียงว่าทำยังไงคือต้องซื่อสัตย์กันนะครับว่าพอเราคบคนนี้ก็ต้องหยุดนะครับก็มันไม่งั้นถ้าเกิดไม่หยุดเนี่ยผมว่าโลกมันก็เลวร้ายครับคนเรามันก็ต้องถือศีล5เนี่ยครับเราก็ต้องไม่ผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับ
1: แล้วแนวทางในการดูแลทรัพย์สินอย่างนี้ล่ะคะ
0: ทรัพย์สินจริงๆแล้วผมว่าควรจะให้ทนายความหรือนักกฎหมายเนี่ยช่วยร่างบันทึกก็ได้ครับว่าวันที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างมีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับว่าวันนี้มีทรัพย์สินตรงนั้นตรงนี้นะครับมีที่ดินยังไงบ้างนะครับ
1: อันนี้ก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เป็นแนวทางป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคตไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกเรื่องนึงค่ะที่เราจะไปรับชมกันว่าคนที่เป็นคู่รักกันแล้วเนี่ยจะมีปัญหาทางกฎหมายอะไรอีกค่ะไปติดตามชมละครเรื่องนี้กันค่ะ
2: ชิดและชัยเป็นเพื่อนสนิทกันทั้งคู่มักจะนัดเจอกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องในครอบครัวเป็นประจำ
3: เฮ้ยฉันค่อยสบายใจเลยวะเรื่องลูกสาวฉันน่ะดิ
4: เอ๊ะมีปัญหาอะไรวะไหนลองเล่าให้ฟังดูดิ
3: ก็เมื่อวานก่อนเนี่ยเพื่อนชายของลูกสาวฉันมาหาที่บ้านดิวะแล้วอยู่กัน2-2แล้วลูกสาวฉันน่ะดิดันใส่ชุดนอนคุยกับผู้ชาย2-2ในห้องอะดิ
4: จะเป็นอะไรไปล่ะก็อยู่ในสายตาตลอดนี
3: ่มันก็ใช่แต่มันก็ดูไม่ดีอยู่ดีแล้ววะผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกัน2-2ใส่ชุดนอนเนี่ยนะ
5: ว้าว
4: แล้วเองจะทำไงวะจะต่อว่าลูกหรือไง
3: เปล่าฉันก็แค่เรียกลูกมาสอนบอกว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็ควรจะรักนวลสงวนตัวอยู่กับผู้ชาย2-2ไม่ควรใส่ชุดนอนแค่นั้นเอง
4: เอ้าแล้วลูกนายไม่เชื่อฟังนายหรือไง
3: ก็ตอนแรกข้าก็นึกว่าลูกสาวข้าเชื่อฟังข้าดิมันจะมีเหตุการณ์นึงดิวะ
4: เหตุการณ์อะไรวะ
3: ก็วันนั้นดิวะฉันให้ลูกชายฉันไม่ตามลูกชายฉันก็ตะโกน คอห้องบอกว่าพี่พ่อเรียกมากินข้าวลูกสาวฉันก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนใส่ชุดนอนอยู
4: ่
3: อีกสักพักนึงนะเว้ยก็มีเสียงกุกกักกุกกักกุกกักอยู่ในห้องแล้วลูกสาวฉันก็ตะโกนออกมาใหม่ว่าเข้ามาได้พี่ถอดชุดนอนแล้
5: ว
4: จริงเหรอวะเนี่ย
3: เฮ้ยรอเล่นเว้ยเฮ้ยแต่เรื่องที่แบบฉันไม่เข้าใจนะเว้ยคือฉันมีลูกสองคนเนี่ยถ้าฉันเลิกกับเมียเนี่ยโดยไม่ได้จดทะเบียนนะเว้ยสิทธิการดูแลลูกอ่ะจะอยู่ที่ใครวะ
4: นี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: ค่ะทนายวิรัติคะเดี๋ยวไซต้องจำไว้เลยว่าห้ามใส่ชุดนอนเด็ดขาดเวลาอยู่กับผู้ชายนะ
0: ค
1: ะต้องเชื่อฟังตามในละครเลยแหละแต่ว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ชุดนอนหรือไม่ชุดนอนนี่สิคะมันอยู่ที่ว่าเขามีบุตรถึง2คนด้วยกันนะคะแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันอันนี้ในส่วนของการที่มีสิทธิ์เป็นผู้ปกครองบุตรเนี่ยค่ะใครจะมีสิทธิ์คะทนายวิรัติคะ
0: คือตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ครับว่าผู้หญิงนะครับที่มีบุตรนะครับแต่บุตรเกิดขึ้นโดยที่ตนเองไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยบุตรที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายหญิงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับก็คือว่าฝ่ายชายจะมายุ่งเกี่ยวไม่ได
1: ้
0: นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นมากมายตรงที่ว่าพอเวลาท้องก็ยังไม่มีใครดูแลแต่พอคลอดมาแล้วเนี่ยทุกคนก็จะแย่งกันนะครับก็จะแย่งกันบางทีบางคดีผมเคยทำนะครับมันก็ดราม่ามากครับก็คือว่าฝ่ายหญิงเนี่ยก็พอคลอดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เอาไปอยู่บ้านนอกอะไรเงี้ยครับไปอยู่บ้านนอก
1: เหมือนในละครไทยเลย
0: ใช่นะครับไอ้ก็ไปชะเง้อชะงักจะยังไงคืออยากไปเลี้ยงดูครับพอเห็นเด็กมันเล็กๆมันก็น่าเลี้ยงดูครับแกก็ไปนะครับแต่ก็เข้าไปไม่ได้นะครับแกก็อยากได้แกก็เลยต้องฟ้องคดีกันไปนะครับก็ต้องมาดูหลักฐานอีกทีนึงนะครับ
1: แล้วในกรณีนี้ที่ถ้าจะฟ้องเลยอย่างนี้เขาพอจะมีสิทธิ์ที่จะได้ดูแลลูกไหมคะ
0: คือโดยหลักเนี่ยนะครับถ้าเป็นฝ่ายชายนะครับถ้าเป็นฝ่ายชายเนี่ยผมแนะนำเบื้องต้นเนี่ยถ้าอยากจะได้ลูกนะครับก็ควรจะวันที่มีการคลอดเนี่ยแนะนำง่ายๆเลยวิธีการรับรองบุตรคือไปจ่ายค่าคลอดค่าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเป็นคนจ่ายเอง
1: ชิงจ่ายซะก่อนเลย
0: ชิงจ่ายก่อนนะครับหรือในกรณีที่เด็กเข้าโรงเรียนนะครับคุณก็สามารถที่จะไปแสดงตัวได้แล้วก็เป็นคนจ่ายค่าเทอมอะไรต่างๆตรงนี้ก็เป็นการรับรองบุตรระดับหนึ่งนะครับเมื่อรับรองบุตรได้แล้วเนี่ยถามว่ามีผลอะไรยังนะครับก็มันมีเพียงแค่เรื่องการรับมรดกคือลูกมีสิทธิ์จะเป็นลูกของเราก็คือได้รับมรดกของเรานะครับแต่มันยังไม่ถึงขั้นว่าเรามีสิทธิในการปกครองบุตรนะครับคือจะเอามาเลี้ยงดูยังไม่ได้นะครับวิธีการง่ายๆคือเขาก็ใช้วิธีการฟ้องร้องกัน
1: ะ
0: นะครับคือเขาเรียกฟ้องกันเรื่องการสิทธิในการปกครองบุตร
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ขั้นตอนนี้ก็ต้องมานั่งดูกันก่อนว่าเกี่ยวข้องไหมถึงขั้นไม่บางคดีนะครับเด
1: ี๋
0: ยวน
1: ี้
0: ไม่ทุกแทบจะทุกคดีครับก็ต้องมีการตรวจ DNA นะครับมีการตรวจ DNA ว่าต้องกรุ๊ปเลือดเหมือนกันนะครับโครโมโซนเหมือนกันนะครับแล้วก็ฟ้องหญิงแต่ส่วนใหญ่คดีลักษณะนี้มักจะจบกันที่ว่าศาลก็มักจะให้ปกครองร่วมกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็ให้ปกครองร่วมกันก็จะได้อยู่หน้าพร้อมตากันนะครับแต่ความเป็นจริงก็ต้องแยกกันอยู่ดีครับสุดท้ายมันก็แต่มันยังดีที่ว่าศาลก็จะมองอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของสถานะของชายและหญิง
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าสถานะของชายดีกว่าชายก็อาจจะได้ไปปกครองคนเดียว
1: ค่ะอันนี้ไซขอถามนิดนึงเป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับตอนเด็กคลอดออกมาแล้วเงี้ยค่ะเคยดูในละครบ่อยๆเลยที่เขาจะบอกว่าใครเป็นพ่ออย่างเงี้ยค่ะเราจะมีสิทธิ์เข้าไปใส่ชื่อของคนอื่นได้ไหมคะ
0: เจ็บมางานผมเจอคดีเงี้ยเป็นเรื่องการแจ้งเท็จเลยครับ
1: ค่ะ
0: คือเขาดันไปแจ้งชื่อคือเขาไม่พอใจสามี
1: ะ
0: นะครับเขาไปแจ้งชื่อดารา
1: อ้าว
0: ผลก็คือต่อมานี่มีปัญหาเลยเพราะว่าเขาจะต้องไปเกณฑ์เด็กมันต้องไปเข้าโรงเรียนเกณฑ์ทหารอะไรต่าง
1: ๆค่ะ
0: ชื่อพ่อกับเป็นชื่อดาราตอนนี้ไปแก้ไขตรงนี้ลำบากนะครับต้องไปฟ้องร้องและตัวเองอาจจะถูกเรื่องการแจ้งเท็จด้วยนะครับนี่อันตรายนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของทะเบียนสมรสนี่เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันนะคะทางด้านกฎหมายเพราะว่ามันจะมีผลต่อบุตรที่เกิดขึ้นกับระหว่างชายหญิงด้วยนะคะเมื่อบุตรโตไปมีผลต่อการปกครองบุตรด้วยนะคะตรงนี้ก็คือ รู้ว่ารักกันแต่ว่า

0: มีเป็นประจักษ์พยานนะคะด้านลายลักษณ์อักษรไว้นิดนึงเป็นทะเบียนสมรสก็ดีค่ะเพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหาต่อไปในอนาคตนะคะค่ะแล้วในวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะทนายใจดีของเราที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคู่รักในวันนี้นะคะขอขอบคุณทนายวิรัติเป็นอย่างสูงค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอยู่นะคะสามารถไปติดตาม follow นะคะ Twitter ของทนายวิรัติค่ะได้ที่ @ทนายวิรัติค่ะและในส่วนของรายการเราค่ะถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะติดตามไม่ทันบางช่วงบางตอนนะคะหรือว่าในบางวันนะคะพลาดการรับชมรายการของเรานะคะคุณผู้ชมสามารถดูรายการย้อนหลังได้ด้วยค่ะที่เว็บไซต์ของเราค่ะเว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับคำแนะนำติชมนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะมีคำถามเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่สงสัยนะคะก็เขียนจดหมายมาถามเราค่ะได้ที่ที่อยู่ที่ปรากฏด้านหน้านี้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันกัลยาจงรัตนชูชัยและทนายวิรัติหวังปิติพานิชนะคะและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ETV ภูมิใจเสนอ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์นะครับนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับตลอดหาเรื่องวันนี้นะครับผมพามาที่จังหวัดจันทบุรีครับมาหาเรื่องราวข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายที่หลายคนอยากรู้หรือว่าเคยรู้แต่ไม่แน่ใจอยากจะถามเพิ่มเติมนะครับส่งต่อไปยังพี่ทนายวิรัตน์ในช่วงทนายคลายฉงนนั่นเองและตอนนี้ผมพาทุกคนมาที่โบสถ์แม่พระปฏิสนธินิรมนหรือที่เรียกกันว่าโบสถ์คริสต์เมืองจันทนั่นเองครับ

0: ณผู้ชมครับสำหรับโบสถ์แห่งนี้นะฮะเป็นโบสถ์ที่มีความสวยงามมากๆเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกนะครับแล้วก็จำลองแบบมาจากวิหารนอตเทอร์ดามประเทศฝรั่งเศสนะฮะอยากให้มีโอกาสมาเยี่ยมชมสักครั้งด้วยสายตาตัวเองนะครับจะเห็นว่าทั้งโครงสร้างทั้งภายในเนี่ยสวยงามเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวทุกคนรวมทั้งผมเองด้วยครับแล้วตอนนี้ได้เวลาที่ผมจะนัดหมายแขกรับเชิญคนแรกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอเขาเลยดีกว่าว่าวันนี้เขามีข้อสงสัยอะไรบ้างในช่วงตลอดหาเรื่อง
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ได้เวลาพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านแรกแล้วนะฮะพี่บีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องราวของพี่บีเป็นยังไงเล่ามาได้เลยครับ
2: คือไปค้ำประกันรถอะค่ะน้าเขาออกรถแล้วเราค้ำประกันไว้เขาส่งอยู่ประมาณปีนึงอะค่ะ
0: รถยนต
2: ์รถมอเตอร์ไซค์
0: รถมอเตอร์ไซค์นะฮะ
2: แล้วเขาก็บอกว่าเขาส่งต่อไม่ไหว
0: ตามกำหนดเนี่ยต้องส่งกี่ปีในข้อตกลง
2: ส่งอยู่ประมาณ3ปีกว่าค่ะ
0: จริงๆต้อง3ปีกว่าแต่ส่งได้ไม่ถึงครึ่งทางเลย
2: ใช่
0: ปีนึงบอกไม่ไหวแล้ว
2: ใช่
0: คือจะปล่อยให้ยึดเงี้ย
2: ค่ะเหมือน
0: งวดละเท่าไหร่ครับ
2: 80,000กว่าบาทส่งไปแล้ว 20,000 กว่าบาทค่ะ
0: งวดนึงเท่าไหร่
2: งวดนึง 2,000 2,007
0: งวดนึง 2,007 ส่งประมาณปีนึงก็ 27,000 ละ
2: ค่ะ
0: ก็เสียดายเนาะ
2: ค่ะ
0: ถ้าจะทนยึดเสียเงินตรงนี้ไป
2: ก็เสียดายแต่ว่าเราก็มีภาระเยอะเราก็เอาไว้ไม่ไหวเราก็บอกทางร้านจะให้ยึดรถคุณมาเอาได้ไหมเขาก็บอกว่างั้นเดี๋ยวเขานัดวันแล้วก็มายึดมาเอาที่บ้านเราเราก็ล้างรถเตรียมสภาพรถไว้ให้อย่างดีแหละเขาก็เอาไปแล้วเราก็ถามเขาว่าเอายึดไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลกับเราไหมทางคนที่มายึดเขาบอกว่าพี่สภาพรถพี่ดีมากเลยนะผมคิดว่าพี่ไม่ต้องเสียอะไรแล้วถามเขาว่า
0: เขาจะรถไปขายต่อได้เลย
2: ใช่
0: โดยที่ไม่ต้องให้เราผ่อนอะไรแล้วยึดแล้วก็แล้วกัน
2: ค่ะค่ะค่ะประมาณนั้นน่ะแล้วเขาก็บอกว่าคงไม่มีอะไรแล้วมั้งพี่เพราะว่าผมได้รถจากพี่ไปเนี่ยมันสภาพดีกว่าคนอื่นเลยนะเราก็ว่าคงจะไม่มีอะไรมั้ง
0: ท่านพูดฮะตอนนั้นพี่หมีมีเอกสารรับรองยืนยันอะไร
2: เขามี
0: ตอนที่เขายึดรถไปแล้ว
2: เขามีเอกสารให้ใบหนึ่งแล้วเราก็ไม่ได้คือช่วงนั้นอ่ะไม่ได้สนใจอะไรมากไม่รู้วางใบไว้ไหนที่ยังคิดอย
0: ู่ระบุไว้ว่าอะไรได้อ่านไหม
2: ไม่ได้อ่านมากคือระบุไว้ว่ารับรถคืนจากเราไปแล้ว
0: ได้บอกไหมในเอกสารว่าเราผ่อนไปประมาณปีหนึ่ง 27,000 บาท
2: ไม่บอกค่ะ
0: ไม่ได้บอก
2: ค่ะ
0: แล้วไงต่อคร
2: ับ แล้วต่อมาคือเสร็จจากยึดไปแล้วก็คือประมาณเดือนนึงมั้งคะเขาจะมีใบจากบริษัทมาหาเรา
0: อ
2: ัน
0: นี้จากร้านที่เราซื้อหรือบริษัทใหญ่เลย
2: บริษัทใหญ่อะค่ะ
0: ส่งมาที่บ้าน
2: ค่ะ
0: เป็นไปรษณีย์มาเลย
2: ค่ะ
0: อันนี้ต้องอ่านแล้วล่ะส่งมาว่าไงฮะ
2: เราจ่ายเงินไม่ครบยังติดเขาคือเอารถไปขายทอดตลาดแล้วได้ 30,000 กว่าบาทประมาณ 35,000 ค่ะแล้วเราส่งไปได้ 20,000 กว่าบาท
0: ก็รวมเป็น 50,000 กว่า
2: ค่ะ
0: เกือบ 60,000
2: ค่ะ 50,000 กว่าบาท
0: ครับ
2: แต่เรายังติดเขาอยู่คือให้ไม่ครบ 80,000 กว่าบาทตามที่สัญญาไว้ยังติดอยู่ 30,000 กว่าบาทนะคะ
0: แล้วตอนแรกที่เราตกลงเนี่ยรวมทั้งต้นทั้งดอกที่เราต้องจ่ายเนี่ยมัน 80,000 กว่าบาท
2: ค่ะ 80,000 กว่าบาท
0: อ๋อตามที่ตกลงไว้ตั้งแต่แรกเลยนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: แปลว่าเอกสารที่ส่งมาเนี่ยถูกต้องตัวเลขนี่คำนวณบวกลบแล้วคือเท่านี้เลยที่เหลืออยู่ 30,000 กว่าบาทแต่ว่าไอ้ทางร้านที่ยึดรถไปเนี่ยดันบอกว่าแล้วก็แล้วก
2: ัน ใช่ใช่ค่ะ
0: ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้ว
2: เราก็เลยใจเย็นส่วนพอใจเย็นมาสักประมาณเดือนนึงทางร้านเขาก็ส่งใบเนี้ยมาเราก็กังวลเลยทีนี้ใบเราก็ไม่อยู่ใบรับรถนี่ก็ไม่อยู่แต่เราก็คิดว่าเขาได้รับรถไปแล้วไม่งั้นเขาจะขายทอดตลาดได้ยังไง
0: เพราะว่าในเอกสารก็ระบุว่าขายทอดตลาดไปแล้ว
2: ใช่แล้วนี้เราก็กังวลว่าเราไม่รับเงื่อนไขของเขาไงคือเขาก็โทรมาอีกนะโทรมาเรื่อยๆใบก็ส่งมา
0: ค่ะโทรมาตามว่าให้ไปจ่ายเงิน
2: ใช่ค่ะ
0: อีก 30,000 กว่า
2: ค่ะ
0: ได้ไปทวงถามจากร้านที่บอกว่าพี่ไม่มีปัญหาอะไรหรอก
2: ไ
0: ปถามไหมไหนก็ไม่มีไง
2: ใช่ไปถามแต่คนขายให้เราคนขายบอกว่าพี่มันมีหลายคนนะที่มาถามหนูก็แนะนำเขาไปว่าไม่ต้องกังวลนะคือใบเขามีมาพี่ก็เฉยๆไป
0: เฮ้ยจริงเหรอ
2: ค่ะ
0: เขาแนะนำนี้เลยเหรอคือเฉยๆเลย
2: ไม่ต้องรับค่ะเขาบอกว่ามันมีหลายคนแล้วที่มาถามแบบนี้แต่ว่า มันตรงนี้เขาไม่เกี่ยวข้องแล้วคือเขาเอารถมาจากบริษัทเขาเป็นร้านที่ว่า
0: เป็นในหน้า
2: ใช่ค่ะเขาก็บอกแนะนำเราว่าเออพี่ก็ไม่ต้องกังวลนะมีใบมาพี่ก็เฉยๆไปตามนั้นนะนะแต่เราก็ยังกลัวอยู่อีกว่าเดี๋ยวเขาจะมาคิดย้อนหลังเราเหมือนว่าเราไม่จ่ายใช่
0: คิดเงินเพิ่มดอกเบี้ยที่บวกตามเวลาที่เพิ่มขึ้น
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: มีมากี่ครั้งแล้วครับ
2: มีมาประมาณ3ใบค่ะ
0: 3ใบนี้ในเวลากี่เดือนครับ
2: มันไม่แน่นอนนะคะ
0: เดือนเดือนตั้งแต่ใบแรกจนถึงใบเนี้ยกี่เดือน
2: 3เดือน2เดือนอะไรเงี้ยค่ะ
0: ผล
2: สุดท้ายเนี่ยประมาณเดือนนึงที่เขาโทรมาเขาบอกว่าถ้าพี่ไม่ทำตาม

0: ื่อนไขเขาจะฟ้องแล้วนะ
1: เพราะเงินก็เยอะอยู่นะเอาจริงๆ 30,000 กว่าแล้วเราก็ติดจริงๆด้วย
0: ใช่ก็รู้ว่าผิด
1: แล้วทำไมไม่ไปจ่ายอ่ะ
0: ก็มันเหมือนแบบว่าเราค้ำจริงแต่ว่าเราไม่มีที่จะจ่ายเขาตามกำหนดเหมือนถ้าเขาจะให้เราจ่าย 20,000 กว่าไอ้ 2,000 กว่าบาทอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไหวเพราะว่าเราทำคนเดียวเราก็ไม่ไหวไง
1: ครับหมายความว่า 30,000 กว่าเนี่ยเราเคยตกลงกับญาติที่ให้เราค้ำให้
0: ญาติไม่รับผิดชอบแล้วอะค่ะ
1: ไม่รับผิดชอบด้วย
0: ค่ะ
1: ไอ้คนที่ซื้อรถเนี่ยนะฮะที่ให้เราค้ำเนี่ย
0: คือเขาไม่รับผิดชอบแล้วคือเราถามว่าอยากจะเหมือนว่าเขามาทวงหนี้แล้วเราจะใช้เขายังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ไหวแล้วก็ให้รถกลับไปแล้วอะไรแล้วก
1: ็ปัดความรับผิดชอบ
0: ใช่แล้วเราจะรับผิดชอบยังไงเราก็เถียงกับทางบริษัทไปว่าถ้ารู้อย่างนี้เราก็เอารถไว้สิเอารถไว้แล้วผ่อนต่ออย่างนี้เราผ่อนต่อเราไม่ได้อะไรเลยเราไม่เหลืออะไรเลยอ่ะเขาบอกหนูก็ไม่รู้นะคะรถตอนนี้รถไม่อยู่แล้วอะค่ะแต่คุณต้องรับผิดชอบ
1: คือเขาก็ทำหน้าที่เขาแหละครับว่าง่ายๆนะฮะเขาก็ได้รับการออกคำสั่งที่ทวงถามมาเขาก็ทวงถามตามหน้าที
0: ่
1: เพราะเงินเนี่ยเราก็ค้างอยู่30,000กว่าบาทจริงๆทีนี้สิ่งที่พี่หมีอยากทราบและอยากถามจากทนายวิรัติวันนี้คืออะไรครับ
0: อยากทราบว่าถ้าเราไม่ไปจ่ายตรงตามกำหนดเขาเนี่ยเราจะเสียดอกเพิ่มไหมหรือมันจะมีผลกับเราไหมทางร้านเขาบอกว่าถ้าพี่ไม่จ่ายมันก็จะมีผลต่ออะไรแบ็คลิสต์ที่พี่จะติดกับทางที่เราจะไปออกไปซื้ออะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าพี่ไม่ทำธุรกรรมอะไรไม่ต้องไปกู้ไปออกอะไรพี่ก็อยู่เฉยๆมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าพี่เป็นเหมือนข้าราชการหรืออะไรแบบนี้พี่ก็จะมีปัญหา
1: ผมฟังแบบนี้แสดงว่าพี่หมีคิดว่าถ้าติดแบล็คลิสต์เฉยๆแต่ไม่ต้องไปจ่ายเงินเนี่ยเรายอม
0: ใช่
1: เรายอมให้ติดแบล็คลิสต์ได
0: ้แต่ว่ามันจะมีผลไหมถ้าเราไม่จ่ายอย่างเงี้ยค่ะ
1: นี่เรากลัวเรื่องผลย้อนหลังว
0: ่
1: าเขาจะมาคิดดอกคิดเงินกับเราหรือมีความผิดอย่างอื่นหรือเปล่า
0: ความผิดทางกฎหมายอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วนะครับนี่ขอบคุณสำหรับประสบการณ์ที่นำมาแบ่งปันในรายการเราพี่หมี
2: ขอบคุณมากครับ
1: เดี๋ยวไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัติในช่วงทนายคลายฉงนครับ
3: หมีค้ำประกันรถมอเตอร์ไซค์ให้กับนาลดราคา 80,000 กว่าบาทซึ่งทำสัญญาผ่อน3ปีกว่าๆงวดละ 2,700 บาทผ่อนมาได้ประมาณ1ปีก็เริ่มผ่อนไม่ไหวจึงตัดสินใจให้ทางร้านมายึดโดยโทรนัดให้ทางร้านเป็นคนมารับรถที่บ้านหมีก็ล้างรถและเตรียมของทั้งหมดที่จะส่งคืนให้ในสภาพที่ดีที่สุดหลังจากยึดไปก็โทรถามทางร้านว่าจะเสียค่าอะไรอีกไหมหรือจะมีปัญหาอะไรกลับมาหรือเปล่าทางบอกว่าไม่มีเพราะรถสภาพดีมากซึ่งทางร้านเป็นเพียงแค่นายหน้าที่รับรถมาจากบริษัทใหญ่อีกที1เดือนต่อมาก็มีจดหมายจากทางบริษัทใหญ่แจ้งว่าจ่ายเงินไม่ครบบอกว่ารถที่ยึดไปขายได้เพียง 35,000 บาทโดยหมีผ่อนไป 20,000 กว่าบาททำให้ยังขาดอีกประมาณ 30,000 บาทและมีการโทรมาทวงถามอีกด้วยหมีจึงไปถามทางร้านที่ซื้อมาซึ่งทางร้านก็บอกว่าให้ทำเฉยๆไปแค่ต้องติดแบ็คลิสต์เท่านั้นเองไม่ต้องจ่ายก็ได้แต่หมีกลัวว่าหนี้ที่มีจะเพิ่มขึ้นอีกทางบริษัทใหญ่ก็โทรมาอีกว่าหากไม่จ่ายก็จะทำการฟ้องศาลหมีจึงอยากรู้ว่าถ้าไม่จ่ายจะเสียดอกเบี้ยเพิ่มไหมและจะมีความผิดนอกเหนือจากนี้หรือไม่
4: ช่วงทนายคลายฉงน
5: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเป็นประจำนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
6: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
5: ค่ะพี่วิรัติค่ะเรื่องราวของพี่หมีที่จบลงไปเมื่อตะกี้นี้คือพี่หมีเป็นแค่คนค้ำนะคะยังเดือดร้อนขนาดนี้เลย
6: ครับ
5: ทรายถามก่อนอื่นทรายถามก่อนเลยค่ะคนซื้อตัวจริงเขาไม่เดือดร้อนขนาดพี่หมีเลยเหรอคะเขาโดนอะไรไปบ้างแล้วคะ
6: คือจริงๆแล้วเนี่ยคนค้ำเนี่ยจริงๆก็คือสอดเข้ามาในการที่จะรับความเขาเรียกความเสียหายนะครับความจริงแล้วคนที่จะต้องเดือดร้อนจริงๆอ่ะคือคนที่เป็นลูกหนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของลูกหนี้เนี่ย ปกติแล้วพอสมมติว่าไม่ว่าจะเป็นกู้ยืมหรือว่าไม่จะเป็นการเช่าซื้อรถยนต์อะไรต่างๆนี่นะ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: พอถูกฟ้องเนี่ยนะครับเขาก็จะฟ้องทั้งสองคนแหละ
5: อ๋อคืออีกด้านหนึ่งคนซื้อเขาก็คงโดนแบบพี่หมีเนี่ยแหละ
6: เขาโดนครับคือฟ้องในคดีเดียวกันนี่แหละก็คือคนที่ซื้อรถยนต์หรือกู้เนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นจำเลยที่หนึ่งผู้ค้ำก็เป็นจำเลยที่สอง
5: แล้วจำเลยที่หนึ่งกับจำเลยที่สองนี่ต่างกันยังไงคะ
6: ไม่ได้ต่างอะไรกันเพียงแต่ว่าเขาฟ้องก็คือไล่ตามลำดับเพราะว่าเวลาในเรียงการเรียงคำฟ้องเนี่ยมันก็จะพูดว่ามีการเกี่ยวข้องกันยังไงซื้อรถหรือกู้ยืมเงินยังไงแล้วก็จำเลยที่สองนี่ก็บรรยายฟ้องในคำฟ้องว่าเป็นผู้ค้ำประกันนะครับ
5: ฟังดูแล้วคนร้านขายรถจักรยานยนต
6: ์
5: เหมือนคือจ้องแต่จะขายอย่างเดียวเลยไม่เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่หมีบ้างเลยนะคะไปแนะนำแบบนี้ตรงนี้เขามีความผิดไหมคะพี่วิรัติ
6: ก็พูดยากไม่ผิดหรอกจริงๆแล้วก็คือต้องเวลาพี่ต้องย้อนกลับมาว่าต่อไปนี้เราจะค้ำอะไรให้ใครเนี่ยก็ต้องคิดให้รอบคอบเพราะว่าบางทีค้ำไปแล้วเนี่ยมันถ้าเป็นเรื่องทรัพย์สินนี่ก็ระดับหนึ่งน
5: ะ
6: ถ้าน้องจะไปค้ำประกันคนที่เข้าทำงานเนี่ยโอ้โหความเดือดร้อนนี่มันมหาศาลจริงๆนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเดือดร้อนขนาดไหนนะครับแต่ดีว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีการแก้ไขกฎหมายกันละนะครับก็คือว่าสมมติว่าน้องสายจะมีคนเข้าไปทำงานเนี่ยแล้วน้องสายเนี่ยจะไปค้ำประกันให้เขาในฐานะเราทำงานรัฐเนี่ยนะครับก็เราสามารถที่จะกำหนดวงเงินได
5: ้ตัวเราเองเหรอคะ
6: ใช่กำหนดวงเงินว่าน้องสายจะรับผิดชอบสมมติว่าเขาเข้าไปทำงานเนี่ยเรารับผิดชอบความเสียหายแค่ 200,000 บาทขอแค่นี้นะ
5: แล้วอย่างนี้ทางที่ทำงานเขาจะยอมเหรอคะ
6: ต้องยอมสิครับถ้าไม่ยอมเนี่ยคือให้เราค้ำประกันแบบทุกสิ่งอย่างคือแบบเป็นลูกหนี้ร่วมไม่ได้ละกฎหมายใหม่แก้ว่าถ้าคุณให้เป็นลูกหนี้ร่วมทำไม่ได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะกำหนดวงเงินให้สูงๆไว้ก่อนแต่ถ้าสูงๆน้องสายรับได้ไหมล่ะครับ
5: ไม่
6: ไหวใช
5: ่
6: ไหมฮะเราก็คงไม่เอาเยาว์เว้นคนนั้นเป็นลูกเป็นหลานเราอะไรเงี้ยยังพอจะทำได้สุดท้ายเนี่ยไอ้ที่บอกไม่เป็นไรเนี่ยคือว่าเจ้าหนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะฟ้องร้องแล้วก็ที่บอกว่าติดแบ็คลิสต์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
5: อ๋อใช่คำว่าแบ็คลิสต์คืออะไรคะ
6: แบ็คลิสต์ก็คือว่าจริงๆมันไม่เรียกว่าแบ็คลิสต์หรอกมันเรียกว่าคือทุกหนี้ทุกอย่างอย่างน้องทรายเวลาที่ไปสมัครบัตรเครดิตกี่ใบก็ไม่รู้นะครับหรือว่าไปเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยบริษัทเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสมาชิกของบริษัทเครดิตเขาเรียกเครดิตบูโรเป็นเขาเรียกเป็นข้อมูลแห่งชาตินะครับข้อมูลเครดิตแห่งชาติเนี่ยก็คือตรงนี้เขาจะระบุไว้หมดเลยครับว่าน้องทรายเนี่ยกู้เท่าไหร่ผ่อนชำระเท่าไหร่ในแต่ละเดือน
5: เขาจะต้องเอาข้อมูลไปส่งกับเครดิตบูโรไว
6: ้ใช่ตรงนี้มันก็จะไปเก็บไปที่นั่นทั้งหมดเลยนะครับพอเก็บเสร็จเนี่ยมันก็คือมันก็จะบอกว่าแบ็คลิสต์ยังไงครับก็คือว่าสมมติว่าถ้าน้องทรายเนี่ยเกิดมีใบใดใบหนึ่งหรือว่าทั้งหมดเนี่ยเบี้ยวแบบไม่จ่ายครบนะครับเวลาน้องจะไปเขาเรียกไปซื้อบ้านใหม่กู้ซื้อบ้านหรือว่าไปซื้อรถอะไรใหม่เนี่ยพวกนั้นเนี่ยเขาก็จะมาเขาเรียกขอข้อมูลจากบริษัทข้อมูลตรงนี
5: ้
6: มันก็เท่ากับเป็นการแบ็คลิสต์คือว่าน้องมีการผ่อนชำระที่เลวร้ายมาก
5: ทุกครั้งที่เราจะซื้ออะไรก็แล้วแต่เขาก็หรือว่ากู้เงินด้วยไหมคะ
6: เหมือนกัน
5: คือเขาจะตรวจสอบมาเลย
6: ใช่เขาจะให้น้องทรายเนี่ยยินยอมว่าให้ยินยอมให้ตรวจเครดิตของน้อง
5: แล้วถ้าไม่เซ็นล่ะ
6: ไม่เซ็นเขาตรวจไม่ได
5: ้ตรวจไม่ได้เขามีสิทธิ์ไม่ให้เงินกู้เราไหม
6: แน่นอนเขาก็คือเขาก็ต้องขอตรวจอ่ะ
5: สรุปคือให้เราเซ็นแต่ยังไงเราก็ต้องเซ็นถ้าอยากได้
6: ใช่มันคล้ายๆบังคับไปถ้าคือน้องไม่เซ็นก็เขาก็ต้องรีเจ็คเราก็คือยกเลิกเราเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อะไรนะครับก็ตรงนี้ก็กลับมาว่าพอมีแบ็คลิสต์อย่างที่ว่าเนี่ยก็คือมีเครดิตที่ไม่ดีผลก็คือน้องก็สมมติว่าเดี๋ยวเกิดน้องจะต้องแต่งงานน้องจะต้องมีลูกน้องจะต้องซื้อบ้านซื้ออะไรต่าง
5: ๆ
6: แล้วถ้าน้องไม่สามารถกู้ได้เป็นไงครับเสียหายไหม
5: เสียหายเลยบ้านก็ไม่มีอยู่ต้องเช่าอยู่ไปก่อน
6: ใช่แล้วถ้าในกรณีที่ว่าค้ำประกันเนี่ยเกิดน้องค้ำประกันแล้วในกรณีที่ยอดหนี้เกิน1ล้านบาทตรงนี้น้องอาจจะตกเป็นบุคคลล้มละลายนะครับและถ้าในกรณีที่มันเกิน1ล้านบาทถ้าเป็นพวกรถยนต์เนี่ยถึงนะน้องถ้าเกิดซื้อที่ 7-8 แสนเนี่ยแล้วก็
5: รถคันใหญ่ๆเนี่ย
6: ใช่แล้วก็ถ้าเกิดเป็นดอกเบี้ยใช่มันรวมเป็นล้านนึงไงถ้าเกิดน้องตกเป็นบุคคลล้มละลายขึ้นมาเนี่ยต้องออกจากราชการ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: นะครับ
5: แล้วพี่หมีในกรณีของพี่หมียังกังวลอยู่ว่ามีหมายมั้ยอย่างนี้พี่หมีต้องทำยังไงบ้างคะต้องไปมีอะไรที่พอจะเยียวยาได้ไหมอย่างที่พี่หมีบอกค่ะว่ารู้อย่างนี้พี่ผ่อนต่อดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหา อย่างนี้ไปขอผ่อนต่อได้ไหมคะ
6: คือตอนนี้เข้าใจว่าคงจะผ่อนต่อไม่ได้แล้วรถคงคืนไปหมดแล้วแล้วรถมีการขายไปเรียบร้อยแล้วขายเข้าตลาดแล้วก็ เอาหักลบกบลบยอดหนี้แล้วก็เอามาใส่เราละ
5: ค่ะ
6: นะครับตรงนี้ก็ทำได้อย่างเดียวครับคือในวันที่ศาล

0: นัดเนี่ยเราก็ไปแล้วก็ไปคงไปขอถ้าเรามีเงินก้อนจ่ายก
1: ็
0: อาจจะไปขอส่วนลดนะครับอย่างเช่นเป็นยอดหนี้สัก 100,000 บาทสมมุติน
1: ะ
0: กลมๆเนี่ยเราก็อาจจะบอกวันนี้เราจ่ายเงินสดขอจ่าย 50,000 ทางไฟแนนซ์เขาอาจจะยอม
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ถ้ายังไม่มีเงินสดขนาดนี้ก็อาจจะขอผ่อนนะครับก็ทำไปทำสัญญาเป็นประนอมยอมความกัน
1: ในเรื่องเงินตรงนี้พี่หมีสามารถไปติดตามที่ญาติได้ไหมที่มาให้พี่หมีค้ำเนี่ยไปแจ้งความเหมือนไปแจ้งซ้อนหรือว่าฟ้องศาลซ้อนอีกทีเพื่อที่จะเรียกเงินจากผู้ซื้อจริงตัวจริงเพื่อให้มาจ่ายตรงนี
0: ้คืออย่างนี้ตามกฎหมายเขาบอกว่าผู้ค้ำเนี่ยเมื่อได้ชำระหนี้แทนลูกหนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะไล่เบี้ยไล่เบี้ยหมายความว่าไงครับก็คือเราพอเราจ่ายให้เขาไป 30,000
1: ค่ะ
0: นะครับตรงนี้อย่างท่านเป็นน้องทรายเนี่ยน้องทรายก็สามารถที่จะไปไล่เบี้ยได้ 30,000
1: ค่ะ
0: แต่ตรงนี้ต้องไปฟ้องนะ
1: ทางที่ดีที่เราจะป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องราวแบบนี้กับเราต้องทำยังไงบ้างคะ
0: ผมให้หลัก3ไม่นะครับสำหรับท่านผู้ชมเลยคือ1ไม่ยืม
1: ค่ะ
0: 2ไม่ให้ยืมสามไม่ค้ำประกัน
1: ค่ะเรื่องราวของกฎหมายในเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามพี่ตูนกันเลยค่ะ
2: ขอบคุณพี่ทนายวิรัตสำหรับนะครับมาที่แขกรับเชิญท่านต่อไปพี่มดสวัสดีครับ
3: ค่ะ
2: เล่าเรื่องของพี่มดให้ฟังหน่อยครับ
3: ก็คือแบบว่าไปเห็นคนที่ว่าเขากู้หนี้ยืมสินนะนะที่แบบบางคนอ่ะเขากู้ไปแล้วเขาไม่มีใช
2: ้กู้หนี้แบบยังไงฮะ
3: นอกระบบ
2: นอกระบบ
3: พวกหมวกกันน็อกมั่งอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ออกมาปล่อยข้างนอก
2: หมวกกันน็อกคืออะไร
3: เขาเรียกหมวกกันน็อกคือพวกที่มาปล่อยเงินแล้วก็ตามเก็บอะไรอย่างเงี้ย
2: มอไซค์
3: มอไซค์อะไรอย่างเงี้ย
2: คือกู้นอกระบบชัดเจน
3: ชัดเจนเป็น
2: ดอกมันจะสูงหน่อย
3: สูงมาก
2: แล้วเขากู้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่
3: ประมาณ 5,000 ก็มี 10,000 ก็มี
2: 5,000 บ้าง 10,000 บ้างดอกเบี้ยเขาคิดเท่าไหร่รู้
3: ดอกเบี้ย120
2: แพงมาก
3: ต่อเดือนต่อ24วัน
2: กู้ในระบบอาจจะไม่ผ่านก็เลยจำเป็นต้องใช้เงินแล้วก็ไปกู้นอกระบบโอ้โหร้อยละ20ต่อ24วันนะไม่ถึงเดือนนึงนะฮะ
3: ค่ะ
2: ยังไงต่อฮะ
3: เขาส่งไปพอส่งไม่ได้เขาก็มายึดของอย่างเงี้ย
2: ยึดอะไร
3: แบบว่าของในบ้านสมมติว่ามีทีวีตู้เย็นอะไรเงี้ยเขาขนเลยนะอย่างเงี้ยกรณีอย่างเง
2: ี้
3: ยเ
2: ขาสามารถค่าดอกกับเงินต้น
3: คือเอาไปก่
2: อ
3: นทำมีแล้วก็ไปคุยกัน
2: แล้วเขารู้จักบ้านคนกู้ทุกคน
3: เขาต้องดู
2: เหรอ
3: ต้องไปดูทุกคนว่าใครที่กู้แล้วบ้านเลขที่เท่าไหร่อะไรต้องมีบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ย
2: ถ้าเราล็อกบ้านไม่ให้เขาเข้าได้ไหมเขา
3: ก็มาคอยแหละเขาต้องมาทุกวันแหละ
2: คือถ้าเผลอปุ๊บเข้ามาเลยมันยึดเอาของไปเลย
3: ยึดเขาก็มีคนมาขนเลยสมมติเขาตั้งใจจะมาเขาก็มีคนมาขน
2: เป็นชายชะกันมาเลย
3: เป็นพวกผู้ชายมาขนอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: เคยเห็นเหตุการณ์
3: เห็นมีตั้งหลายรายที่
2: ใน
3: น
2: ี้
3: อย่างเงี้ยแต่นี่ปัญหาเนี่ยบางคนเขาก็ไปแจ้งความนะถ้าเขาไม่ยอมแต่บางคนเขาไม่รู้จะทำไงเขาไม่รู้จะปรึกษาใครอะไรเงี้ยเขาก็ปล่อยอ่ะให้ยึดไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
2: พอยึดไปแล้วเนี่ยเขาตัดต้นตัดดอกให้ไหม
3: ไม่ตัดเขาให้เขาก็ยังติดเขาละแหละ
2: ยึดเปล่าย
3: ึดเปล่า
2: เหมือนเอาไปเป็นค้ำ
3: เอาไปค้ำประกัน
2: แล้วมันมีสัญญากู้ยืมไหมครับ
3: ถามเขาว่าทำสัญญาบางคนเขาบอกเขาไม่ทำบางคนเขาก็ว่าเขาทำอ่ะ
2: แล้วคนที่ไปแจ้งความเนี่ยมีการติดตามผลต่อไหมว่าตำรวจได้ไปดำเนินคดีกับคน
3: พอไปแจ้งความเขาก็เอาของมาคืนเลยเขาไม่กล้าเอาไป
2: อ๋อเหรอแล้วไม่เขาไม่แนะนำเพื่อนคนที่ไปแจ้ง
3: บางคนเขาไม่รู้บางคนไม่รู้ก็ปล่อยเลยตำรวจคือไม่กล้ากับพวกผู้ชายที่มายกอะไร
2: กลั
3: วมีเรื่องว่าเอ๊ะออกไปจะมีอันตรายไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ปล่อยเลย
2: บางคนแข็งหน่อยก็เฮ้ยไม่ยอม
3: ไม่กลัว
2: แล้วเงินที่แต่ละคนค้างอยู่มันก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสิหรือคนพอแจ้งความแล้วเขาก็เลิกทวงเงินเลย
3: สมมติเขาคืนของให้ที่ถามเขานะเขาบอกว่าตกลงกันว่าจะใช้คืนแต่ทีนี้ก็ได้ใช้คืนแบบว่าสมมติว่าเขาจะเก็บเราวันละ200อย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเป็น100นึงหรือเป็น3วัน100นึงอะไรเงี้ยแล้วแต่เราจะตกล
2: ง
3: ไม่ยึดไม่ได้เพราะว่าน
2: ั่นหมายความว่าต่อให้แจ้งตำรวจแล้วเนี่ยนี่ก็ยังคงอยู่ต่อไปยังคงถูกทวงถามต่อไปเหมือนเดิม
3: ค่ะ
2: จนกว่าจะครบตามที่ตกลงไว้พี่มดอยากถามอะไรพี่ทนายวันนี
3: ้อยากทราบว่าคือตรงที่ว่าเขาสามารถยึดของในบ้านหรืออะไรประเภทเนี้ยไปได้มั้ยถ้าสมมุติในกรณีที่เขามาทวงนี่แล้วไม่มีให้เขาม
2: ีสิทธิ์มั้ย
3: มีสิทธิ์
2: ยึดมั้ยแล้วพี่มดมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
3: ก็อยากจะถามว่าถ้ามันเป็นหนี้นอกระบบนะฮะถ้าสมมุติว่าเราจะไม่จ่ายได้ไหมในตรงนี
2: ้เพราะมันผิดกฎหมายเน
3: า
2: ะ
3: มันผิดกฎหมาย
2: ไหนๆทำผิดกับเราแล้วเราทำผิดต่อไปไม่ใช้เงินเลย
3: อย่างเงี้ยมันจะเป็นไปได้
2: ได้หรือเปล่าผมเองไม่ทราบแต่ว่าเดี๋ยวพี่ทนายมีคำตอบแน่ๆวันนี้ขอบคุณพี่มดที่นำประสบการณ์จากคนรอบข้างมาแบ่งปันในรายการของเราขอบคุณมากครับชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายชะงน
4: มดไปเห็นคนที่กู้หนี้ยืมสินมาจากกลุ่มหมวกกันน็อก โดยบางคนก็กู้ 5,000 ถึง 10,000 บาทโดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ20บาทต่อ24วันซึ่งทุกคนที่กู้ก็จะต้องพาไปดูบ้านและให้เอกสารจำพวกสำเนาบัตรประชาชนบางคนไม่มีเงินส่งก็จะถูกยึดสิ่งของแต่ส่วนใหญ่กลัวก็จะยอมให้ยึดไปและหากมีเงินจ่ายถึงจะได้ของคืนแต่บางคนที่ไม่กลัวก็จะไปแจ้งความคนที่ยึดของไปก็จะรีบนำมาคืนมดจึงสงสัยว่าการยึดของเพื่อไปใช้หนี้แทนเงินที่กู้มาทำได้หรือไม่และการทำสัญญาเงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยแบบนี้สามารถทำได้หรือเปล่าแล้วหากลูกหนี้ไม่จ่ายมีสิทธิ์โดนฟ้องร้องหรือไม
1: ่พี่วิรัตคะเรื่องราวของพี่มดเรื่องหนี้นอกระบบฟังดูโหดร้ายนะคะ
0: ครับ
1: ดอกเบี้ยร้อยละ20ไม่ใช่ต่อเดือนนะคะต่อ24วัน
0: โอ้โหตายเลย
1: หนักหนาสาหัสมากนะคะดูแล้วคนยืมก็น่าจะประเมินได้อยู่แล้วว่าไม่น่าจะใช้คืนได้นะคะตรงนี้ดอกเบี้ยร้อยละ20บาทต่อ24วันตรงนี้ผิดกฎหมายไหมคะ
0: ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับก็คือเป็นการเอาง่ายๆนะครับถ้าเอกชนระหว่างเอกชนกันเนี่ยดอกเบี้ยต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีนะครับถ้ามันเกินกว่านี้เนี่ยดอกเบี้ยเป็นโมฆะ
1: ก็หมายถึงว่าคนที่จะปล่อยเงินกู้หรือว่าบริษัทที่จะปล่อยเงินกู
0: ้
1: คือห้ามคิดดอกเบี้ย
0: ก็ง่ายๆถ้าพี่จะปล่อยเงินกู้ให้น้องสายเนี่ยพี่ห้ามเรียกเกิน 15% ต่อปีง่ายๆเลยนะครับ
1: พูดถึงปล่อยเงินกู้ละการปล่อยเงินกู้เราไม่มองถึงดอกเบี้ยนะสมมติว่าดอกเบี้ยถูกต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีอย่างนี้สามารถเปิดบริษัทใครจะเปิดก็ได้หรอคะให้เงินคนอื่นยืมแบบนี
0: ้อ๋อถ้าเป็นในรูปบริษัทเยี่ยงบริษัทต้องอีกแบบนึงนะครับถ้าเป็นถ้าในรูปของการคุณทำธุรกิจเป็นเรื่องการกู้เงินก็ต้องมีการอนุญาตเงินนะครับทำเขาเรียกเป็นธุรกิจประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์เนี่ย จะต้องมีอีกแบบนึงครับไม่ใช่ว่าทำกันง่ายๆ
1: แล้วคนธรรมดาทั่วไปที่จะออกเงินกู้ไม่ได้อยู่ในรูปแบบบริษัทตรงนี้เป็นเรื่องผิดกฎหมายไหมคะ
0: ไม่ผิดครับก็ทำได้ก็คือน้องสายขาดเงินพี่ให้ยืมพี่ขอเก็บสักร้อยละ14ก็ได้ร้อยละ15ก็ได้จริงๆทำได้ครับมันเป็นเรื่องที่ทำได้แต่ว่าถ้าเป็นการปล่อยให้กู้หรือรับฝากเงินอะไรเงี้ยอันนี้เป็นการทำธุรกิจเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ไม่ได้
1: ในกรณีที่พี่มดเจอเนี่ยที่ไม่ใช่ตัวพี่มดเองที่พี่มดเล่าให้ฟังนะที่เจอมา
0: ค
1: ือมายึดของเลยเข้าถือวิสาสะเดินเข้าไปในบ้านเอาทีวีตู้เย็นเข้าไปเฉยเลยตรงนี้มีความผิดไหมคะ
0: พวกเทคนี่นี่นอกระบบมาแต่นี่โหดมากนะเขาใส่หมวกกันน็อกอะครับ
1: ใช่แจ็คเก็ตดำ
0: พวกนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าดอกเบี้ยเขาโหดและเวลาที่เขาจะติดตามเนี่ยเขาจะมาทวงน้องก่อนเบื้องต้นว่ามีจ่ายไหมสมมติถ้าน้องชายไม่จ่ายเขาก็จะมาเอาของน้องในบ้านซึ่งต้องบอกว่าการเอาของลักษณะเนี่ยคำตัดสินล่าสุดนะครับของศาลฎีกาเนี่ยถือว่าเป็นการทำด้วยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นการทำด้วยการพละการนะครับแล้วก็ทำไปโดยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นเขาแจ้งข้อหาในส่วนมีความผิดนะครับมีความผิดก็คือการลักทรัพย
1: ์อุ้ยลักทรัพย์เลยนะ
0: ใช่
1: ตรงนี้เป็นคดีอาญาไหมคะ
0: เป็นคดีอาญาเลย
1: คือบางท่านก็คือบอกว่าไปแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจปุ๊บเขาก็เอาของมาคืน
0: ครับ
1: ตรงนี้คือถ้าของมาคืนแล้วจะถอนแจ้งความได้ไหมคะ
0: มันไม่ได้ครับเพราะว่าลักทรัพย์มันเป็นความผิดต่อแผ่นดินนะครับมันเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้สมมติว่าง่ายๆเหมือนน้องสายเอาพี่ไปแล้วอ่
1: ะ
0: เอาของพี่ไปแล้วอ่
1: ะ
0: แต่พี่ก็โอเคไปแจ้งความไว้แล้วอ่ะ
1: อ
0: ยู่ดีๆน้องสายบอกว่าหนูกลัวเอามาคืน
1: ค่ะ
0: คดีมันความผิดมันสำเร็จแล้วเพราะน้องได้เอาของพี่ไปแล้วอ่
1: ะ
0: ถูกไหมครับและเช่นกันพี่จะไปถอนแจ้งความตำรวจก็บอกว่าเฮ้ยถอนไม่ได
1: ้
0: คดีมันจะต้องเดินต่อไปจนมีคำพิพากษา
1: ก็คือยาวไปเลย
0: ใช่
1: เป็นเรื่องเป็นราวกันไป
0: เพราะตรงนี้ตรงเนี้ยต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเหมือนเอาง่ายๆถ้าเป็นน้องสายไง
1: ค่ะ
0: ใครติดหนี้น้องสายแล้วไปหยิบของในบ้านเขาอย่างนี้ทำไม่ได้โอเคไหม
1: ค่ะ
0: อย่างนี้เราทำไม่ได้เลยนะครับเพราะมันจะผิดกฎหมายเรื่องการเอาทรัพย์ของผู้อื่นนะครับ
1: จากที่ใส่เคยเห็นมานะพี่ๆหมวกกันน็อกดำเนี่ยน่ากลัวมาก
0: น่ากลัว
1: เวลาเขาดีเนี่ยถึงแม้เขาจะไม่ได้เข้าไปยึดของ
0: ครับ
1: แต่ว่าเขาทำให้เราหวาดกลัวอาจจะเป็นคำพูดข่มขู่ไม่ได้หยาบคายไม่ได้อะไรแต่กิริยาข่มขู่ตรงนี้เราสามารถแจ้งความได้ไหมคะ
0: ปัจจุบันเนี่ยเวลาที่จะมีการทวงหนี้เนี่ยห้ามเป็นลักษณะของการข่มขู่ก็ไม่ได้นะครับมีพรบทวงหนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาห้ามข่มขู่แบบหรือว่า
1: ต้องนุ่มนวลเกินลูกหนี้นิดนึง
0: นุ่มนวลหน่อยเดี๋ยวนี้ที่สำนักงานพี่ก็ต้องเดี๋ยวนี้ใครที่จะเป็นคนทวงหนี้เนี่ยจะต้องจดของพี่นี่ต้องจดเป็นอะไรนะเป็นสถานประกอบการการทวงหนี
1: ้
0: นะครับและการทวงหนี้ต้องมีมารยาทเช่น
1: สถานประกอบการอย่างเช่นสำนักทนายความนี่
0: ใช่ต้องจด
1: ทวงหนี้
0: ต้องจดหรือว่าใครที่เป็นพวกบริษัท ติดตามทวงหนี้อย่างเงี้ยต้องจดหมดนะครับเพราะนี่ว่าเวลาที่จะทวงเนี่ยเราจะต้องมีหลักการว่าพี่จะไปพูดขู่น้องทรายเดี๋ยวไม่บ่ายนี้ไม่จ่าย
1: โดนแน่อะไรอย่างงี้ไม่ได้
0: หาคนมาจัดการอาจจะไปถูกทำร้ายร่างกายนะครับหรือพี่จะไปทวงจากคุณพ่อคุณแม่น้องทรายไม่ได
1: ้
0: นะครับหรือสมมติน้องอยู่กับเพื่อนพี่จะไปทวงแบบทรายขึ้นพี่เพื่อนเห็นไอ้อย่างเงี้ยเป็นการเขาเรียกเป็นการทวงต่อหน้าธนากำนันทำไม่ได้
1: ทำให้อับอายอีก
0: ใช่หรือจะมาทวงน้องเวลาเช้าตู่เจ็ดโมงเช้าอย่างนี้ไม่ได้หรือว่าทวงตอน 4-5 ทุ่มไม่ได
1: ้
0: นะครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะการให้ใครยืมเงินนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะดีไม่ดีไปทวงหนี้คืนเราอาจจะได้รับความเดือดร้อนเป็นความผิดทางกฎหมายอีกนะคะก่อนที่จะให้ใครขอยืมเงินนะคะก็ต้องคิดให้ดีก่อนแล้วก่อนที่จะขอยืมเงินใครก็ต้องคิดให้ดีก่อนว่าเรามีใช้เขาหรือเปล่านะคะไม่งั้นก็จะเกิดการบาดหมางเป็นข้อพิพาททางกฎหมายกันอีกนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้เกียรติมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะพี่วิทา
0: ครับผม
1: คุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะก็สามารถติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายได้ตามเพจทีวีรัฐด้านหน้านี้เลยค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังก็รับชมได้เลยนะคะทางเว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านนึงนะคะที่จะลืมไม่ได้เลยคือคุณตูนค่ะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ตลอดหาเรื่องมาฝากพวกเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายใครเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพิวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: เรากำลังจะเคารพตรงข้าวสวดมนต์ไหว้พระรักษาระเบียบไม่คุยเล่น
1: เวลา 8:00 น.

สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนอันนี้ครูใหญ่ก็มีเรื่องมาประกาศให้นักเรียนทราบอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือช่วงนี้ก็ใกล้งานวันลอยกระทงแล้วนะครับทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมหนุ่มสาวลอยกระทงนะครับถ้านักเรียนคนไหนที่มีความสนใจนะครับก็ให้มาสมัครได้ที่ห้องชั้นป.6ในกลางวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชนะเลิศครูก็จะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนนะครับและเรื่องที่2ที่ครูจะประกาศในวันนี้ก็คือเป็นวันที่ตรวจสุขภาพนักเรียนนะครับสำหรับชั้นป.4

0: ่อยๆวิ่งก็ได้ลูกเดี๋ยวจะล้มนะดีใจอะไรมาเนี่ยฮะหน้าตั้งมาเชียว
1: พี่เมย์เขาจัดงานแล้วกระทงครับแม่ก้องจะไปเต้นครับ
0: ตัวแค่นี้นะเต้นเป็นแบบเขาด้วยเหรอลูกไหนไหนไหนลองเต้นให้แม่ดูหน่อยสิ

0: ผมจะมาเต้นครับ
1: เต็มที่เลยครับลูกเชิญเลยครับ

0: เด็กชายกล้องทำไมหนูเต้นแบบนี้ล่ะหนูเต้นเหมือนผู้หญิงเหมือนตุ๊ดเหมือนกระเทย
1: ครับครูให้หนูเต้นไม่ได้นะครับเพราะหนูว่าเต้นเหมือนผู้หญิงหนูต้องเต้นให้แข็งแรงเหมือนเด็กชายนิกรู้ไหมครับ

0: ะทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อนล่ะคะ
1: ผมอยากเต้นครับ

ไม่ได้นะครับครูบัวยังไงผมก็ไม่อนุญาตให้เด็กใช้กล้องขึ้นเต้นนะครับครูบัวก็รู้ไม่ใช่หรอครับว่ากติกาการประกวดต้องเป็นการแสดงของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเท่านั้นแต่เด็กใช้กล้องดูท่าทางตุ้งติ้งเหมือนเด็กผู้หญิงนะครับมันผิดกติกาครูบัวไม่อายหรอครับที่ต้องให้คนอื่นมาดูการแสดงของเด็กที่เป็นกระเทยเห็นแก่โรงเรียนบ้างเถอะครับครูบัว

ลูกสาวลอยกระทงนะคะเอ๊ะยังมีอีกหนึ่งการแสดงนี่ค่ะดิฉันเชื่อว่าทุกคนเกิดมาไม่ว่าชายหรือหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ตอนนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนกำลังมองข้ามไปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เป็นและไม่อยากเห็นแต่ทุกคนคงลืมนึกไปว่าเขามีชีวิตเขามีหัวใจเหมือนกับพวกเราแล้วทำไมล่ะคะทำไมเราถึงไม่เปิดโอกาสให้กับสิ่งนั้นบ้างต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของเด็กชายณัฐีก้องไพรินทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4และ

0: ลูกออกไปดี
1: พี่ไปทำงานตั้งหลายวันนานคิดถึงลูกมาก
0: นานสวยกับลูกก็คิดถึงพี่
1: กลับบ้านไม่คิดถึง

0: เมื่อเช้าไปที่อำเภอมาตั้งใจจะไปทำบัตรประชาชนใหม่แต่มันก็ทำไม่ได้
1: ทำไมไม่ได้อะพี
0: ่ไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลักฐานก็ไม่มีสักอย่างรายชื่อก็ไม่มีมันโดนไฟไหม้หมดก็เลยทำไม่ได้ทีนี้นี่พอทำบัตรไม่ได้ก็คงลำบากแล้วกลับไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ก็คงหางานยากขึ้น
1: บ้านเพื่อนบ้านเราไม่เดือดร้อนกันหมดอ่ะนี่เขาไม่หาว่าเป็นพวกไม่มีสัญชาติไปหมดแล้วเน
0: าะก็คงประมาณนั้นแหละเมื่อไม่มีบัตรก็คงหาว่าเป็นพวกไร้สัญชาตินั่นแหละถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียซื้อข้าวปลาอาหารกินลูกก็จะเข้าโรงเรียนด้วยคงลำบากกันนะเที่ยวนี
2: ้มาหาบุญมันจะคุยกันเรื่องกฎหมายสักหน่อยลูกคนที่หนึ่งก็จะออกจากงานลูกคนที่สองก็ออกจากโรงเรียนเดือดร้อนกันไปหมดไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
3: ผมก็เหมือนกันลงเป็นเกษตรกรจะกู้นี่ยืมสินจากธปส.ก็ไม่ยอมปล่อยก็จะมาหาบุญนี่แหละ
4: ผมทราบว่าสำนักงานที่นี่เนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมครับและกับผมคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำปรึกษาหรือเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผมได้ด้วยครับ
5: ครับแล้วมาจากที่ไหนครับ
4: อ๋อผมอยู่ที่แม่อายครับเกิดที่แม่อายและก็ไม่มีบัตรประชาชนมานานแล้วครับ
6: กรณีที่แม่อายหรือแบบครับที่ว่ามีปัญหาเรื่องของประเทศไทย
4: ครับหลายคน
6: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับก็คือว่าทางเกิด

0: การปกครองนะครับก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านคนละกันแล้วคือเราจะจัดการเรื่องนี้แต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนเราเนี่ยผมแนะนำว่าเราทำเรื่องของการตรวจสอบนะครับโดยที่มีองค์กรอิสระก็คือกรรมการสิทธ
1: ิ
0: ์นะครับแต่ว่าที่ใกล้ที่สุดเนี่ยผมแนะนำให้ไปที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นหน่วยงานตรงที่เขาจะไปตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นที
1: ครับ
0: นะครับ

0: ชายยังไม่กลับนะครับรอใครมารับหรือเปล่า
1: เปล่าครับหมอไม่ได้รอใคร
2: ก็ไม่ใช่พี่ชายคนเดียวนะครับที่เจอปัญหาแบบนี้หลายคนมาโรงพยาบาลแต่ก่อนไม่ต้องเสียเงินมาเดี๋ยวนี้แต่ละคนก็ได้เสียเงินกันหมดผมก็เข้าใจปัญหานะแต่ว่าจะไม่เรียกเก็บเงินเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลได้งบมาเนี่ยเขาจัดสรรให้ตามหัวประชากรที่มีอยู่ที่มีรายชื่ออยู่ในเตียงบ้านพี่ชายถ้าได้มาจริงแย่เลย
3: ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่า
2: ถ้าเกิดว่ากินยาสม่ำเสมอพักผ่อนครับก็จะดีขึ้น
3: ชีวิตการทำงานของผมนี่พักผ่อนไม่ได้เพราะผมจะต้องทำงานหนึ่งไม่มีงานก็ไม่มีเงินใช
2: ้ถ้าคราวหน้าได้มาโรงพยาบาลที่ลองให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าข้าราชการออกหนังสือรับรองให้ว่าเป็นคนในพื้นที่ที่นี่ทางโรงพยาบาลถ้ามีหนังสือรับรองก็อาจจะ ช่วยเหลืออาจจะลดค่าใช้จ่ายบ้างนี่ยังดีนะครับที่ไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่อื่นไปอยู่เชียงใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยนอกจากจะหางานยากแล้วไม่มีบัตรเพราะเขาไม่ค่อยอยากรับทำงานเวลาเจ็บป่วยมาไม่สบายไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยได้เสียเงินเยอะแน่
4: เป็นอะไรไปป่ะพี่เนี่ยไม่สบายป่ะ
5: อดทนได้แค่นี้จิ๊บๆไปโรงพยาบาลมาละแล้วก็แวะไปถอนเงินที่ธนาคารด้วยตอนนี้เงินก็หมดแล้วไปเจอข้าราชการตำรวจเขาก็หาว่าไม่ใช่คนไทย
4: เขาหาว่าไม่ใช่คนไทยยังไงแล้วน่ะ
5: เขาไม่เชื่อว่าเป็นคนไทยเขาเลยร้องให้ร้องเพลงชาติไทยให้เขาฟังประเทศไทยรวมและเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐประไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่ล้วนไม่หลักสมัครคีไทยนี่หลักสงบพูดเล่นเฉยๆ
4: แหมพ
5: ี
4: ่พูดเล่นยังก็อยากเป็นทหารนะ
5: อ้าวพี่นะอยากเป็นทหารมานานแล้วจะได้รับใช้ชาติอ่ะ
4: โอ้จ้าท่านนายพล
5: ครับผมสามร้อยบาทเองที่เหลืออยู่เราต้องรอคดีตัดสินของศาลปกครองไม่มีเงินครอบครัวก็ไปไม่รอดพี่จะต้องออกไปหาเงินก่อนแม่อายกำลังจะเปลี่ยนไปหลายครอบครัวก็เหมือนกันเราต้องออกไปทำงานในที่ไกลไม่มีที่ดินทำกินทำไร่ไถนาก็ไม่ได้เออไม่อายสะอื้น
6: ไม่ต้องอะไรมากที่ไม่ได้ไปรับใช้ชาติไม่ต้องโบกธงโบกมือ
4: จ้าพี่ทำงานเสร็จแล้วพี่กลับบ้านนะพี่

0: วันนั้นไอ้นะนะขี่รถเก๋งแบบ
1: เหมือนเดินมาอยู่
0: เราได้อยู่ในร้านนั่งหัวเราะเออ

0: สวัสดีครับวันนี้รายการซีรีส์วิถีคนเราอยู่กันที่ใจกลางของกรุงเทพมหานครเมืองที่ใครๆก็บอกว่าน่าเที่ยวเป็นอันดับต้นๆของโลกจุดหมายของเราอยู่ที่คลองพระโขนงลำคลองเก่าแก่อายุนับร้อยปีที่ยังสดใสมีชีวิตทั้งในลำคลองและริมฝั่งคลองท่ามกลางเมืองใหญ่ขนาดนี้ว่ากันว่าผู้คนที่นี่ยังดำรงวิถีความเป็นชาวคลองและชาวสวนกันอยู่จะเท็จจริงประการใดวันนี้เราไปดูกันครับ
1: ได้กี่ตัวคะ
2: โอ้10ตัวได
3: ้กินแล้วตาหวานทำไมเนี่ย

0: โอ้ยคนสวนก็เป็นอย่างเงี้ยล่ะเฟ้อเฟ้อแผลกัน
1: คลองพระโขนงยาวเกือบ15กิโลเมตรนะครับผ่านพื้นที่กรุงเทพถึง4เขตตั้งแต่เขตประเวศเขตสวนหลวงเขตวัฒนาและเขตคลองเตยเป็นทั้งคลองระบายน้ำและเส้นทางคมนาคมออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองล่ะครับ
2: โอ้สวัสดีมาแล้วก็เหรียญใจเย็นนะครับพี่นั้นกันครับ
1: คนนี้คือพี่ณเป็นคนที่รู้จักทั้งลำคลองและผู้คนริมคลองพระโขนงเป็นอย่างดีเพราะว่าแกเกิดที่นี่มากกว่านั้นแกยังทำอาชีพรับจ้างทั่วไปทั้งในคลองและบนฝั่งนะครับ
2: วันนี้ไม่ยอมทาปากเลยปากมันติดนะเนี่ยนี่แกทาปากแกเอ้ยตรงป้าเหรอตรงป้าดิมาดิเอาดิเป็นไงวันนี้พอได้พอผมยาวถึงผมก็แวะเรือจอดเรือมาตักผมกับเขาเนี่ยครับ
3: เกิดที
4: ่นี่ครับ
2: ผมอาศัยหากินรับจ้างทั่วไปทุกอย่างวิ่งทั่วคลองพระโขนงสุดก็ตอนนี้แค่วัดกระจรสิริไปส่งคนส่งอะไรเงี้ยครับส่งหินปูนทรายบางทีก็มีครับทางไหนที่ถนนเข้าไม่ได้เราก็จะเอาเรือเข้าไปได
5: ้ไม่รู้ตรงสเปคกันมั้ยครับผมขับเรือชอบครับก่อนที่ขับเรือก็ทำสวนครับมีสวนพ่อแม่ก็เช่าไว้ทำมาหากินครับหลังๆก็เป็นหมู่บ้านไปแล้วก็เลยเป็นคอนโดแล้วก็เลยต้องยึดอาชีพขับเรือเป็นอาชีพหลักครับ
1: พี่ณใช้เรือขนาด9เมตรลำสีฟ้าลำนี้พาทีมงานล่องในคลองพระโขนงและทำให้เราเห็นความสำคัญของลำคลองสายนี้ที่มีต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี
2: ่นี่ว่าใต้เนี่ยนี่ว่าบุตรเป็น3แยกไงที่จะไปวัดศรีมันเลืองได้ไปดมอปิเงี้ยไปผ่านฟ้าได้ผ่านฟ้าดีลาดคลองนี้มันต้องแยกคลองให้แตกดูนี่เขาจากคลองนี้ก็เหลือแค่เนี่ยครับในคลองพระโขนงเนี่ยแล้วไปโซนอื่นก็มีอีกนิดหน่อยครับของคลองกองแค่นี้ครับ
6: ตั้งแต่นี่ร้อยปีแล้วนะมันเกิดมามันก็มีแล้ว
1: ป่าจากกลางกรุงถึงจะเหลือพื้นที่ประมาณ50ตารางวาแต่ก็ทำให้ทีมงานนั้นแปลกใจไม่น้อยเลยล่ะครับที่พื้นที่แห่งนี้ยังเหลือป่าจากเอาไว้
7: ดั้งเดิมมันเยอะกว่านี้แต่ว่าเรือมันวิ่งแล้วขึ้นมันซัดมันก็หลุดไปบ้างแต่ก่อนนี้ก็แต่ก็สีมันแพงเพราะสมัยก่อนแล้วก็ไอ้เนี่ยไปตัดแล้วก็ทำเป็นตับจากมูลค่าสมัยน่าจะ30-40ปีก่อนนู้นแล้วหลังมาก็ไม่มีคนทำ
1: ยิ่งเดินทางไปเรื่อยๆก็ทำให้เราเห็นนะครับว่าคลองพระโขนงนั้นมีเรื่องน่าสนใจมากทีเดียว
2: โอเคนะครับขอบคุณมากครับ
1: นอกจากนั้นการใช้บริการทางเรือยังมีความจำเป็นอยู่โดยเฉพาะเรือของพี่ณ
8: จะไปไหนต่อคะเนี่ย
2: ไปส่งป้าซิวก่อนป้าซิวป้าอ้อย
8: ซิวป้าอ้อย
2: แล้วก็เจ๊หมวยจับเรือให้หน่อยนะผมขอแต่ส่งแก๊สบ้านนี้ก่อนมาส่งแก๊สปิกนิก4โลครับวันนี้วันอาทิตย์ร้านหยุดครึ่งวันเราต้องรีบส่งก่อนจะต่อวันดีจะต่อใจเย็นๆเจ๊เจ๊ใจเย็นเจ๊ขายของดีเนี่ยหมดเร็วๆเด้อเดี๋ยวก่อนพี่ติวเดี๋ยวผมช่วยระวังลื่นผมตู้ให้ครับแต่ขอบคุณมากพี่ติว
1: เรือของพี่ณเป็นทั้งเรือขนของและเรือโดยสารนะครับจึงเป็นที่พึ่งของผู้คนในคลองพระโขนงโดยเฉพาะแม่ค้าและผู้สูงอายุ
2: อ่านายกเอาที่มาส่งนะครับ60บาทครับผม50 60บาทครับผมสวัสดีครับไปได้นายก
9: สร้างบ้านก็นะขนทรายขนหินขนปูนนะนะหมดเลยเรียกตอนไหนมาตอนนั้นเลยสนิทกันหมดทั้งคลองมีใครไม่รู้จักนะนะไม่มีนะ
10: เห็นทุกวันไหมคะนะนะเนี่ยค่ะ
11: ทุกวันแต่เขามา7โมงกว่า
10: แล้วคิดราคายังไง
2: ร้อย200 300 500เท่าไหร่ครับแต่แล้วถ้าเกิดเรารับจ้างขนด้วยก็รับจ้างแบกด้วยก็เที่ยว400
10: อยู่ในคลองวันละกี่ชั่วโมงคะ
2: ตั้งแต่ตี5ก็ยาวก็ถึงมืด
1: ถ้าไม่ต้องขนของพี่ณจะคิดราคาคนละ30-50บาทตามระยะทางพี่ณถือว่า เป็นคนที่มีใจบริการยอดเลยนะครับเพราะว่าช่วยยกช่วยขนช่วยทุกอย่างแม้กระทั่งการไปช่วยซื้อของในตลาด
2: ไงขายส้มดีเปล่าจะเก็บไว้เหรอผมไม่อยู่แล้วในคลองผมมาเดินตลาดซื้อของให้คนอื่นด้วยครับซื้อกะทิหมูเห็ดเป็ดไก่ซื้อผักน้ำเรือผมรู้จักหัวน้ำเรือเชือกเส้นละ4เมตร2เส้นเจ๊เอาถามวันนี้มาเท่าไหร่ครับ
3: 200ครับ
9: คือเขามาซื้อประจำรู้จักกันมานานแล้วเหรอคะ
3: คนเก่าเนาะ
2: เออเราเก่าด้วยกัน
3: เนี่ยค่ะ
2: สมัยรุ่น
3: เองก็แต่จริงจริง
2: ครับน้าเอิบมาขายของยางเหรออ่าครับเดี๋ยวผมไปแล้วไปนะประเดี๋ยวนะครับครับผมกำลังมาส่งของในคลองยางอยู่ครับผมไปรับคนแก่มาช่วยหิ้วช่วยอะไรแกน้าเอิบตะโคแล้วไหวแล้วระวังมีอะไรอันนี้มั้งนี่อะไรมั้งครับเนี่ยกล้วยเหรอตะโคเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมรับรองเท้าจากนายแม่ดีๆแม่นั่งแม่นั่งให้ดีเอามือ
3: แกแล้วต้องทำมาหากินอย่างเงี้ย
2: อย่างเงี้ยนะเอิบได้อย่างนะเอิบได้อย่างใจสู้อ่ะฮะคนเราใจสู้ฮะมันอยู่ที่ใจฮะ
1: ดูแล้วพี่ณไม่ได้แค่ขับเรือรับจ้างนะครับการให้กำลังใจหรือดูแลอย่างญาติมิตรแกก็ทำครับน่ารักจริง
2: ๆมาเก้าเลยหนึ่งสองสามเอาเอิ่มก็เอาเหอะน้าจับเหอะไม่กลัวนะเลยดีๆนะน้านั่งน้านั่งดีๆครับ1 2อึ๊บ1 2 3 2 3กินยากันยังไม่น้าดิเดี๋ยวจูงน้าให ้ไปรับพระวัดใส่มาฉันเช้าต้องใช้เรือข้ามคลองครับต้องรับจากวัดส่งบ้านส่วนใหญ่ใช้เรือครับตรงนี้มันเหมือนเกาะนี่เกาะแถวๆบ้านเราล้อมรอบด้วยหมู่บ้านคอนโดต้องใช้เรือให้ท่านใช้เรือให้ท่านดีๆครับหลวงพ่อนี่นึกมนต์ได้ครับจานนิมนต์ได้เลยครับนิมนต์ได้ครับนิมนต์ครับ
9: กลัวไม่ว่าถนนถึงหมู่บ้านเรารถจะเข้าได
2: ้เฉยๆครับไม่เคยคิดสนุกกับงานไปวันๆแล้วสนุกที่เขาใช้เรือเราก็ไปการเขาเรือยังจะเป็นคลองพระโหนงอยู่ครับ
9: ความสุขนั้นนะอยู่ตรงไหนทุกวันน
2: ี้อยู่การทำงานครับเช้าออกแล้วมาหากินเย็นก็กลับบ้านเราพักผ่อนเราอาชีพนี้เราก็ยึดหลักอาชีพนี้เราก็ทำให้ดีที่สุดต่อวันไปนะ
1: ในคลองที่2ฝั่งขนาบด้วยคอนโดสูงเรือของพี่ณดูลำเล็กไปเลยละครับพี่ณวิ่งเรือทุกวันจากตลาดพระโขนงไปถึงวัดขจรสิริเพราะฉะนั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของที่นี่ทุกอย่างรวมถึงเห็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยอย่างเช่นชุมชนที่เราเห็นจากภาพโดรนนี้อยู่กลางคลองพระโขนงเลยละครับ
9: หนูจะพลาดไปหาลุงได้ยังไงคะ
2: เดี๋ยวผมสั่งพอไว้แล้ว
1: ที่นี่คือเกาะกลางนะครับพี่ณบอกว่าเป็นเกาะเก่าแก่กลางคลองพระโขนงที่มีชุมชนอยู่อาศัยด้วย
2: สวัสดีครับ
9: แค่ส่วนตัวเหรอคะ
2: ใช่ครับใช้ข้ามฟากอย่างเดียวฮะ
9: ใครใช้ได้บ้างคะแพ
2: ทั้งชุมชนนะครับ
9: เสียค่าข้ามไหมคะ
2: ไม่เสียค่าบ้านไม่เสียแต่ต้องมีคนมาส่งต้องมีญาติพี่น้องของตัวเองมาส่งต่อการนะครับมันเริ่มตั้งแต่นี่ครับหัวก่อนตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยเกาะกลางเนี่ยมีเนื้อที่อยู่ประมาณ3ไร่2งานแต่ก่อนนี้จริงๆเนี่ยเกาะกลางเนี่ยมีเนื้อที่อยู่ประมาณ8ไร่น้ำมันซอไปเหลือที่อยู่นิดเดียวเองตอนนี้มีบ้านเรือนทั้งหมด57หลังคามีประชากรมีประมาณ90ครอบครัวสมัยก่อนนี่ตึกสูงๆจะไม่มีเลยฮะมองไปนี่มองฟ้านี่โล่งไปหมดนะฮะแต่คลองนี้สมัยก่อนเนี่ยน้ำใสมากว่ายน้ำได้เหมือนกับน้ำประปาเลยฮะสมัยก่อนกุ้งหอยปูปลาในคลองนี้เยอะมากเรียกว่าเราอยากจะกินปลาตอนไหนเวลาไหนแล้วฉันถือขันเบ็ดผมเด็กๆนะอยากจะกินปลาก็ถือขันเบ็ดไปตกปลาตะเพียนมั่งปลาหมอมั่งอะไรเงี้ย
1: ชุมชนเล็กๆที่อยู่กลางคลองแห่งนี้ นอกจากที่ตั้งจะทำให้เรารู้สึกถึงความพิเศษ

0: เอตแล้วผู้คนที่นี่ก็น่ารักมากทีเดียวอยู่กันแบบสบาย
1: ๆตัวใหญ่เนื้อแน่นดีอ่ะ
2: คุณมาคุณรู้จักเหรอคะ
3: รู้จักครับทุกคน
4: นี่เนี่ยข้าประจำเกาะ
5: วันนี้อากาศดีค่ะเย็นสบายดี
6: อันนี้เป็นช่างมืออาชีพเหรอคะ
7: ก็สมัครเล่นค่ะทำให้เพื่อนเพื่อนก็ไม่ต้องไปเสียตังค์นะ
5: ที่นี่สบายอยู่กันแบบบ้าน
0: ๆห่างจากชุมชนเกาะกลางไปโดยนั่งเรือไม่นานมากนักพี่ณพาเราไปชุมชนมิตรไมตรีกันต่อนะครับที่นี่เป็นชุมชนสวนผลไม้โบราณของแถบนี
8: ้จะมาเที่ยวบ้านลุงทุมป้าหมูหน่อยมาดูขนมหวานกันหน่อยนะครับโค้งเนี่ยครับถึงแล้วครับ
0: ที่นี่เราเจอกับป้าหมูและลุงทุมที่ทำขนมเก่งมากๆเลยครับบางวันป้าหมูก็ออกขายขนม
9: แม่ค้ามาแล้วค่ะข้าวต้มมัดขนมใส่ไส้นะคะ
10: นอกจากทำขนมแล้วเราทำอะไรอีกบ้างคะในสวน
11: ปลูกพริกปลูกโหระพากะเพราอะไรปลูกกล้วยเงี้ยค่ะแล้วก็ปลูกไว้กินไปซื้อของมันก็แพงใช่ไหมและอีกอย่างมันปลอดสารนะก็มีสวนอยู่เท่านี้คุณเอ้ยหมอเฟืองจะไปฝากคุณยายค่ะอีกอาทิตย์หนึ่งขายได้แล้วค่ะ
0: อย่างที่บอกนะครับว่าชุมชนริมน้ำแห่งนี้เป็นสวนผลไม้และมีร่องสวนด้วยเห็นไหมครับ
12: สวัสดีครับลุงลี
13: สวัสดีครับในสวนของเราก็จะมีปลูกมีมะม่วงมีกล้วยมีดอกแล้วก็มีมะนาวอะไรเงี้ยเอาไว้กินก็ในบอกก็คือเลี้ยงปลา
10: พื้นที่ของเราประมาณกี่ไร่คะเนี่ย
13: 2ไร่กว่าบ้านก็อยู่แถบนึงสวนก็อยู่แถบนึงรอบๆบ้านก็ปลูกอะไรหลายๆอย่างกินได
14: ้ตรงนี้มีละมุดนะครับละมุดหล่นบ้างอะไรบ้างหลายจะเก็บที
12: ขายไหม
14: ก็ไม่ค่อยได้ขายแต่เก็บกินแบ่งกันกินไป
13: นี่นะ
0: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าแถวนี้มีสวนผลไม้ด้วยถึงแม้จะไม่มากมายนักแต่ว่าก็พอให้เราได้กิน
10: อร่อยมาก
8: เดี๋ยวนี่ชุมชนเจ็ดขนาดครับผมยังมีพื้นที่สีเขียวอยู่ครับอยู่ตรงข้ามกับวัดยางพอดีครับมันเป็นที่เดิมมันที่เก่าแก่เขาเรียกคลองเจ็ดขนาดจะนำสู่เข้าไปแปลงสวนที่เขาเรียกชื่อเจ็ดขนาดเนี่ย
0: พื้นที่สีมีคลองเล็กๆนั่นแหละครับคืออีกพื้นที่หนึ่งที่พี่ณบอกว่ายังมีสวนที่ชาวบ้านทำกันอยู่ชื่อว่าชุมชนเจ็ดขนาดด้านหน้าเป็นคลองด้านหลังคือหมู่บ้านจัดสรร
8: มีสวนปลูกผักปลูกคะน้าปลูกฝรั่งปลูกอะไรกันเต็มไปหมดรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วครับก่อนเป็นสวนทั้งนั้นนะครับ
0: ที่นี่สามารถมาทางเรือหรือว่าจะเข้าทางถนนอ่อนนุชซอย21ทับ1ก็ได้หลังจากนั้นเจอคลองแยกซ้ายก็เป็นชุมชนมิตรไมตรีแต่ว่าถ้าหากแยกขวาก็เป็นชุมชน7ขนาด
10: โหนี่เหมือนบ้านสวนเลยนะคะ
15: โอ้ยมันเป็นบ้านสวนมันตั้งแต่เกิด
10: อ๋อนี่ไม่ใช่กรุงเทพเหรอคะนี่มันจังหวัดอะไร
15: เขตบ้านนอกไง
16: หน้านี้มันไม่ค่อยมีผลไม้นะหนูนะ
10: ค่ะ
16: ไปต้นมะพร้าว
0: ที่นี่เราเจอกับลุงต๋องที่พาเราชมสวนของแกซึ่งมีทั้งขนุนมะนาวและพืชผักสวนครัว
10: สวนเรานี่ตรงนี้กี่ไร่คะ
15: 2ไร่ประมาณ2ไร่เมื่อก่อนเรามีสวนอยู่ด้านในที่เดี๋ยวนี้เป็นหมู่บ้านนะข้างในนู่นตอนนี้มันเป็นหมู่บ้านไปหมดแล้ว
0: ใครจะคิดล่ะครับว่าเรายังเจอร่องสวนการปลูกกล้วยอ้อยกันอยู่ด้วย
10: ตรงนี้คือเย็นเลยนะ
15: ใช่มันเป็นอย่างนี้ทั้งปีในนี้ก็ยังมีปลาให้เห็นอยู่บ้าง
17: อันนี้เป็นผักหรือเปล่าครับ
15: ทีมอันนี้เป็นผักแว่นไง
17: ขายไหมครับ
15: โหยที่นี่เขามีได้ครับให้มีครับไอ้นี่คือมันอยู่ได้เนี่ยมันรับน้ำตักหนักได้สักร้อยโลอะไรเงี้ยนะ
10: อ
3: วัสดีพี่ปาง
17: สว
3: ั
17: สดีจ้า
18: สวัสดีสวัสดีจ้า
10: แล้วพี่ปางจะไปทำอะไรไปไหน
3: นะครับพี่เขาอยู่ตรงนี
0: ้เรารู้สึกว่าลุงต๋องมีชีวิตที่ดีงามมากเลยนะครับมีสวนอยู่ริมคลองกลางกรุงหาของกินในสวนเล็กๆของตัวเองสุขนี้ใครจะเทียบล่ะครับ
18: กินแล้วตาหวานน่าดูลองดูกัดดู
10: นี่ใจดีจัง
3: โอ้ยคนสวนเขาเป็นอย่างเงี้ยล่ะ
18: จะไม่หวงกันจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
3: คนสวน 99% เป็นอย่างงี้เราอยู่ที่เนี่ยมันอย่างน้อยร่มเย็นเป็นสุขสบายเราไม่มีตังค์สักบาทเราก็อยู่ได้ที่นี
8: ่เขาเรียกกันสะพานเหล็ก21/1ครับสะพานนี้สำคัญกับชุมชนเรามากครับเพราะว่าอาศัยยามคืนดึกๆเราต้องใช้สะพานนี้ข้ามฝั่งกลางวันก็ออกทางหน้าวัดยางได้มีเรือพายข้ามฝั่งจะได้ใกล้หน่อยครับเอารถจอดทางฝั่งวัดยางได้มีเรือรับจ้างอยู่ครับ16:00 น.
0: พี่ณและลุงต๋องพูดเหมือนกันนะครับว่าคนที่ชุมชนริมคลองแห่งนี้ไม่มีทางทิ้งเรือได้เพราะว่ายังสามารถใช้โดยสารทั้งระยะใกล้ไกล
6: สังเกตว่าเรือที่เราใช้พายอยู่เนี่ยค่ะมันเหมือนกัน
17: ใ
6: ช่ไหมเหมือ
17: น
6: อ๋ออันนี้นี่เรียกเรืออะไรคะ
17: เรือสำปั้นอย่างที่คนที่พายผู้ชายเมื่อกี้เรือสิบสอง
19: ข้าเรือนี่มีเรือประมาณ10 ลำครับจะเป็นคิวใครมาก่อนรับก่อนครับ
6: ฝ่ายอะคะมาทำกิจการเรือรับจ้างเนี่ย
8: มีมานานนะครับต่อรุ่นแต่ละรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ออกจากว่างจากสวนมาเขามาพายเรือกัน
6: พายจากไหนไปไหนบ้างคะป้า
17: เนี่ยพายเนี่ยจากปากคลองเจ็ดขนาด
6: ไปที่ไหนคะ
17: มาหน้าวัดยาง
6: ราคายังไงคะเวลาค่าจ้าง
17: ก็บางคนเขาก็ให้10 บาทบางคนก็ให้5 บาท
6: เข้าคลองเหรอคะ
17: เข้าคลอง20
0: เรือข้ามฟากที่นี่เป็นเรือลำเล็กๆส่วนใหญ่คนพายก็เป็นผู้สูงอายุใครอยากลองนั่งก็เชิญนะครับ
17: บ้านเราก็อยู่เฉยๆเนา
6: ะ
17: ติดฝาแล้วจะไปทำอะไรกินล่ะได้100 บาทเราก็ดีใจแล้ว
8: เอาเสียดีเสียพายาย
0: วิถีริมคลองพระโขนงแห่งนี้ทำให้เรารู้สึกได้ถึงวิถีชีวิตคนกรุงในอีกรูปแบบหนึ่งมากกว่านั้นยังทำให้เรารับรู้เรื่องใหม่ๆเกี่ยวกับคลองในกรุงเทพมหานครด้วยล่ะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับการหาปลาในลำคลอง
19: ปลากับเขาเหรอคร
8: ับ ก็มีไว้2-3 ใบไว้กินแกะกันกินพี่ๆน้อง2-3 วันแล้วก็ไปกู้ทีตักมาก็แบ่งกันกินแต่ของเต่าก็เป็นอาชีพนะอาชีพเขาเลยหาปลาเผื่อเขาว่างจากงานเชื่อมเหล็กหาปลาเน้นหนึ่งเดียวช่วงหน้าฝนวันนึงอ่ะเป็น100 กิโลนะ
20: อ่างก็ไปไหนน
21: ี่ซ่อมรอบ
20: เอาซ่อมรอบเหรอตรงไหนประคองเหรอ
21: นี่ตรงนี
20: ้อ๋อครับ
0: ลุงโตคนนี้เป็นคนชุมชน7 ขนาดนะครับมากกว่านั้นยังเป็นนักหาปลาด้วยรอบที่เก่งมากคนหนึ่งครับทุกวันหยุดจะขับเรือลำเก่งพร้อมอุปกรณ์ใส่ปลาออกไปกู้รอบที่ดักไว้ใต้สะพานในคลองพระโขนงครับ
20: เริ่มอยู่ตรงนี้แหละครับลุงไหนฮะอันแรก
21: มีใบแรกนี่ตรงนี้ใบเลย
20: แล้วก็จะดับเรือพายไปใช่ไหมฮะ
21: ใช้ดับเครื่องอย่างเดียวมาอีกเดียว
20: อันนี้คือเราวางตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับอย่างหน้าบ้านนี้เขาห่วงไหมครับ
21: ไม่มีใครห่วงไม่ใช่ว่าจะติดทุกใบนะวัดดวงเราก็มีปลาติ
20: ดอ๋อส่วนมากเป็นปลาอะไรคะปลาดุก
21: บางใบผมเคยได้50 กิโลใบเดียวโ
0: บริเวณที่ลุงโตดักลอบอยู่ใต้สะพานทางเดินริมน้ำทั้ง2 ฝั่งลุงโตเท่านั้นที่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเรามองเผินๆไม่มีทางรู้เลยครับว่าบริเวณนั้นมีการดักปลา

0: แล้วมันเข้ายังไง
1: เข้าเองครับ
2: เงียบยังไงใบนี้ถ้าน้ำหลายใบนี้จะติดดีมากมี20 30โลใบพูดทีครั้งนึงโซล่าโซเลงต้องเอา
0: เป็นไงบ้างครับใบนี
2: ้ไอ้ตัวอยู่นะตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็คงน้ำหนักได
0: ้โอ้ประมาณกี่ตัวครับอันนี
2: ้ไม่กี่ตัวนะแต่ตัวมันใหญ
3: ่รอบของลุงโตต้องมีสลิงผูกและล็อกกุญแจติดกับเสาสะพานนะครับลุงโตบอกว่าล็อกไว้กันหาย
2: โอ้ไม่ใส่ไม่เหลือลงมานี่หายไป19ใบแล้ว
0: จะมากี่ดอกครับลุง
2: สัก40ดอกเยอะไม่หลังแกจำไม่ดี
4: จะจำได้ไงเนี
2: ่
4: ย
2: แยกเป็นส่วนไหมเมื่อก่อนน้ำมันจะดีกว่านี้ตอนผมเด็กกระหูนน้ำเนี่ยโดดเล่นสบายๆเลยนี่โดดไปขึ้นมาเกาหน่อย
4: แต่ก็ยังมีปลาอยู่เน
2: า
4: ะ
2: ก็ยังพอมีแต่ปลาก่อนน้ำปลามีทุกชนิดนะมีปลานิลปลาตะเพียนปลาโยตกปลาอะไรกระมังอะไรปลากระแหมันเยอะแยะกุ้งเกิ้งมีหมดเพราะความเจริญมามันก็น้ำเสียขึ้นคุณใช้น้ำเสียเยอะขึ้นปลาไปอยู่ไม่ได้มีช่อนกับปลาหมออ
0: ันนี้3ปลาเลยช่อนหมอดุก
2: ต้องใส่น้ำเขาถ้าไม่ใส่ข้างล่างเขาจะตายหายใจไม่ออกครับ
3: ปลาที่ได้ในวันที่เราถ่ายทำนั้นก็คือปลาดุก40กิโลกรัมปลาช่อนและปลาหมออีกนิดหน่อยสำหรับทีมงานแล้วรู้สึกว่าคาดไม่ถึงเลยล่ะครับว่าคลองพระโขนงแห่งนี้จะมีปลาในธรรมชาติอยู่ด้วย
2: อาทิตย์นึงส่งก็ประมาณ200โลผมได้ปลาเสร็จแล้วเขายังไม่สั่งผมก็จะมาใส่ไว้ใต้เนี้ย
4: ที่ยืนอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรคะเนี่ย
2: สำหรับที่อู่จอดเรือครับ
4: ยังของลุงโตไม่เหมือนคนอื่นคือมีหลายระดับ
2: มีระดับไว้สำหรับตักปลาครับแล้วก็ที่เก็บของไอ้ตรงนี้ที่จอดเรือโดยตรงผมเป็นช่างผมทำเอง
3: ลุงโตทำกระชังเก็บปลาเอาไว้ใต้อู่จอดเรือนะครับเมื่อลูกค้าต้องการก็มาเอาไปขายลุงโตบอกว่าปลาคลองพระโขนงก็อร่อยนะครับ
2: มีลูกค้าเขาสั่งมาจากตลาดเอา50โลเพราะว่าเขาสั่งแค่ไหนต้องเอาไปก็เท่านั้นทีนี้มีการเลือกเล็กใหญ
4: ่50โลนี้ได้เท่าไหร
2: ่
4: คะว
2: ัน
4: น
2: ี้ก็ประมาณ 1,700 แล้วก็ได้ปลาช่อนอีกประมาณสัก5โล400ก็ 2,000 กว่าบาท
3: ลุงโตเอาปลามาขายที่ตลาดเรียกว่าทำรายได้เกือบทุกวัน
4: ไงคะว่าไงบ้างเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหม
2: เรียบร้อยครับ
4: มีแรงขึ้นเลย
3: เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งของคนริมคลองแต่สิ่งที่คนที่นี่บอกเราเพิ่มนั่นก็คือหน้าที่ของคนที่อยู่ริมคลองนอกจากจะใช้คลองแล้วก็ต้องดูแลคลองด้วยนะครับทางรายการขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมเสนอเรื่องราวกับเราในวันนี้นะครับขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ
5: รู้หรือไม่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเป็นต้นหน่วยงานในลักษณะนี้ถือเป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับผมสุรศักดิ์นามเผ่านะครับหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูขวัญนะครับเป็นครูประจำชั้นของน้องมะลินะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านน้องมะลิก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับมีปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับอันตรายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กัน3คนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยครับอยู่กับยายแล้วก็พี่สาวอีก1คนครับผมตอนที่ส่งข้อมูลไปยังเพจ Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะรุดไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยลงมาอยู่ข้างหลังเจ้ากลัวเพราะว่าตั้งบอสน่ะเวลาขึ้นน่ะเคยไม่มันฮักมันละ2 3รอบละลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝ่ายใหญ่กลัวลงมาทํากับข้าวอย่างข้างหลังไปเจ้า
2: ผู้ชมครับช่างประจำบ้านปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไปที่บ้านเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้าง
3: ระยองนะคะก็อยุธยาด้วย
2: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู
3: ่
2: ต้องขอพระคุณมากๆเลยนะอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วจังหวัดนั้นมีเรื่องของงานช่างที่อยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีงานคราฟที่อุ๊ยช่างประจำบ้านน่าจะไปเห็นกับตา
3: ใช
2: ่ไหมไปดูไปนำเสนอให้จังหวัดนั้นได้แบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยมันมีความภาคภูมิใจอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่สร้างมูลค่าให้ชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนได้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นในจังหวัดของเรา
2: ทำยังไงครับน้องทิพย์ครับ
3: ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
2: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะแอดมินของเราก็รอรับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปแล้วก็ไปออกทริปเป็นแบบนี้อีกนะฮะครั้งนี้แพร่เต็มอิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล้วก็แบบว่ามีความทรุดโทรม
3: ทรุดโทรมมากทรุดโทรมมากค่ะแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วย
2: แล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูดนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
3: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบันไดเสาอะไรต่างๆผนังต่างๆ
2: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็อาสาจะมาช่วยเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวูดด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
3: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการดำเนินการและว่าจะซ่อมแซมยังไง
2: ไปเชิญครับ
4: อ่อน

0: เดี๋ยวเขาจะง่ายอย่างเดียวครับผม
1: เดี๋ยวจะตั้งวงกบตั้งวงกบตัวนี้กันตั้งวงกบใส่ไม้ไอ้ขาวบนขาวข้างแล้วก็ตีฝาฝาข้างนะ
0: ทำไมเขาต้องเนี่ยส่วนวงกบประตูก่อนครับ
1: มันต้องใส่วงกบประตูก่อนอันเขาใส่เป็นฝาไม่ได้ใส่วงกบประตูแล้วก็ใส่ฝาแล้วติดประตูแต่บานไปด้วย

0: ันนี้บรรพาไว้ก่อนแล้วประกอบตั้งทีหลัง
1: อ๋อซ้อไปเฉยๆ
0: ใช่ๆประกอบคือว่าเราตั้งแล้วเราไม่ต้องมาไล่เฉาะมันเฉาะยากกว่า
1: อ๋อก็คือซ้อไปก่อน
0: ใช่ๆ
2: แล้วก็ไปมันยาก
1: ถ้าเราตั้งขึ้นมันยาก
0: ใช่ใช่มันแล้วแต่ละเคาะนี่มันไม่มีโครงมันจัดคอนต่อไม้ไป
1: คร
0: ับ
1: โอเคค่ะโอเค
3: อันนี้เราต้องซ้อนทั้งหมดกี่รอบนะคะ
0: 4ครับ4รอบครับใช่ครับใช่ใส่3ตัวก็ได้แต่4ตัวมันจะดีกว่าแข็งแรงกว่า
3: แล้วเราต้องซ้อนทั้งตัวประตูด้วยมั้ยคะ
0: ซ้อนครับทำเหมือนกันนะ
3: ก็คือซ้อนตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ติดตั้ง
0: ประตูต้องปรับก่อนครับปรับให้ได้ตามรูปแบบนี้ตามมุมกบก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมา

0: อันนี้วงกบวางตรงนี
1: ้อันนี้ตัวรับวงกบ
0: ส่วนรับวงกบแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกขั้นตีฝาอย่างน้อยก็3อัน1 2 3แล้วไม่ยาวบนอีกอัน
1: ไม่ยาวบนเรียกว่าอะไร
0: ไม่ยาวทับวงกบเปิดข้างในแต่ประตูต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อยก็ประมาณเซนหรือ2เซนเขาพื้นไม่เท่ากันครับ
2: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือมีทีมช่างเข้ามาทำการรื้อแล้วก็ทำการซ่อมบำรุงไปบางจุดแล้ว
3: เพราะว่าคือบางส่วนมันอาจจะรอไม่ได้จริงๆนะบางส่วนมันอาจจะ
2: ฝาเนี่ยหายไปเลย3แผ่น
3: เขาก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
2: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือโอ้โห
3: ใจเย็นใจเย็นพลิกอ๋อตรงนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณฮ่องเต้คุณมันไม่ได้ล็อกอะไรนี่
2: ปลอดภัยไหมเนี่ยเหมือนได้ฝึกบาลานทุกวัน
3: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกัน2คนนะ
2: ก็คืออันนี้กล้องตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้มีความสูบลูกน้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงจริงๆนะฮะนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่างๆ
3: รวมถึง
2: ตะป
3: ู
2: ที
3: ่
2: ม
3: ัน
2: คลอนแล้ว
3: ใช่
2: ต้องทิพย์ช่วย
3: จ้าจ้าจ้าหันไม่ถูกเลยอะลงมาจ้า
2: โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมกันอีกเยอะเลย
3: ค่ะ

0: ในส่วนของฝาไม้อันใหม่ที่เราทำเนี่ย
1: ค
0: ือทางมานาวูดก็คือให้ไม้แดงมาเลยนะเป็นฝาไม้แดงเลยนะครับ
1: คือไม้ใหม่มาเลยนะ
0: พอเป็นไม้เก่าเป็นไม้แดงเก่าซึ่งเขามาใส่ผิวใหม
1: ่
0: ก็คือแห้งแข็งแรงแน่นอนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งผมก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะส่วนบันไดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องมีการยกออกไปเพื่อไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
1: แต่จริงตัวไม้นี่มันยังดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือโครงสร้างการยึดอ่ะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรงมาก
0: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละในการเอามาอะแดปเพื่อ
1: ใช้ไปมาได้แรงก็ใช้
0: ใช่ใช้ได้
1: ไหนแบบผุแล้วหักก็
0: เปลี่ยนตามสภาพนั่งงานนะครับ

0: เอาละเอาละ
1: เป็นพื้นครับมันโดนน้ำผุเนี่ยโดนน้ำโดนปลวกเลย
2: เป็นไม้พื้นบ้านเหรอคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับผ้าพื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับ
0: ไปงดไปวนแล้วไปงดหลังชิ้นเลยชิ้นโอเคได้
1: จะรู้ตอกไปเลย

0: รื้อบันไดใหม่แล้วก็พื้นล่างชั้นพักเรือเดี๋ยวเราเอาไปปรับไปรีดบันไดใหม่รีดลูกนอนใหม่นะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนไม้ใหม่ไม้นี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็พื้นล่างก็เปลี่ยนใหม
1: ่ใช้อันเดิม
0: ลูกนอนใช้อันเดิมแต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม
2: ่บันไดบ้านที่โดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานรับบันไดมันผุหมดแล้วน
3: ะ
2: ต้องมาทำใหม่นะครับอะไรก็แล้วแต่
3: แล้วก็เอาบันไดใหม่มาให้
2: ก็คือมันบันไดใหม่ที่เราจะมาใช่เหรอวะ
3: ไม
2: ่
3: ใช่
2: นะปีไม่ได้โหปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเลยนะฮะอันนี้ก็คือตีรัดรอบโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำมาด้วย
3: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
2: ฉากเลยไม่ว่ายังไงก็ตามฉากเลยแล้วก็
3: เสาใช้เสาเดิม
2: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละนะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบมีตำหนงตำเนียแล้วก็ทำการขัดเปิดไม้เดิมดีนะ
3: ดียังดีอยู่เลย
2: ดีเลยหนาด้วย
3: หนามากเออเอาหน้าไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู
2: ่อาจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องแต่ว่าอย่างที่บอกแหละไม่มีตัว
3: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไร
2: โอเคอยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเรารื้อมาค่ะ
0: เฮ้ยแล้วคือโอ้โหปอย
2: ไม้เดิมเขาดูดีมาก
1: กองตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดดมาหลายปีแล้วอ
0: ันนี้เห็นเลย
2: นี่คือรอยตะปูที่
1: ใช่เราจะปูที่ติดตั้งไว
0: ้เราก็นี่ก็
1: ล
0: ื้อออกมา
1: ก็มาลื้อแล้วเราเอามาเปิดหน้าไม้ใหม
0: ่เออโอ้โห
1: วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนได้ตลอด
0: ใช่ใช่ใช
2: คือผมแล้ว
0: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
1: ์
0: ทำให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่าง
1: ใช่
0: ถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่เลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เออพวกไม้เก่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้เก่าหมดเลย
2: ค่ะ
0: คือแล้วเราเอามาจัดการมันก็ดูเหมือนใหม่เลย
1: ใช่ค่ะใช่
0: มั้ยหลักการน่าจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนี่คือเราต้องทําสีอะไรมั้ยเนี่ย
1: จริงๆการทําสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม้ค่ะไม่ให้น้ําซึมเข้าไปในเนื้อไม่ให้ไม้มันผุ
0: ครับจริงๆอันนี้ไม่ทําอะไรเลย
1: อันนี้ยังไม่ทําอะไรเลย
0: เปิดหน้าไม้อย่างเด
1: ีย
0: ว
1: เปิดอย่างเดียว
2: ดิบๆเลย
0: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะอันนี้ก็สีเนื้อไม้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะ
1: ใช่
0: นี่ไม้อะไร
1: อันนี้ไม้แดงค่ะ
0: ไม้แดงเนื้อแข็งจัดเลยนะฮะเนื้อแข็งจัดเลยทนมาได้ขนาดนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะครับ
1: เดี๋ยวคือโครงสร้างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
0: ลูกนอน
1: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บันไดด้านล่างที่รับลูกอันนั้นผุหมดแล้ว
0: อ๋อผุหมดแล้ว
1: เราก็จะเปลี่ยนเอาไม้ที่เรามีเนี่ยไปเปลี่ยนให้มัน
0: นี่คือไม้
1: เราใช่ใช
0: ่ไม้แดงเหมือนกัน
1: ไม้แดงเหมือนกัน
2: ไม่ต่างกันเลย
1: ใช่ใช่แล้วของน้องที่ใช้ได้เราจะอันไหนที่ใช้ได้เราจะยังคงสภาพใช้ของเดิมค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าน้องจะได้บันไดบ้านใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็โครงเนี่ยไม่ผุ
1: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วก็ตั้งระดับให้ตรง
1: ใช่
0: จะได้เดินแล้วไม่ต้องเดินอย่างนี้ขึ้นบ้านนะฮะเรื่องของลูกนอนนี่เขาเรียกลูกนอนบันไดเนี่ยประกอบด้วยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับลูกนอนลูกตั้งแล้วก็ตัวโครงบันไดลูกนอนนี่คือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละนะซึ่งปกติระยะลูกนอนเนี่ยจะประมาณ25-30เซนประมาณเน
2: า
0: ะ
2: สบายๆก็30มันจะได้แบบว่าเต็มๆเออ
0: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึง30เซนแน
1: ่ตอนนี้ประมาณ20เซนค่ะ
0: 20เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านนั้นอ่ะมันไม่มีลูกตั้ง
1: มันเป็น
0: ลูกนอนแล้วก็มีโครงรับเพราะฉะนั้นเท้าจะสอไปได้หน่อยนึงก็คือพอเหยียบได้นั่นแหละนะครับ
2: ก็คือเท้าถ้าสมมติปกติมีลูกตั้งเท้าจะชนแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
2: ชนจะชนมันเหยียบไม่ได้แต่อันนี้ไม่มี
0: ก็เลย
2: ไม่ต้องกว้างขนาด
0: ไม่ต้องกว้างขนาดก็ได้ใช่
1: ใช
0: ่ตัวลูกนอนลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่ไหม
1: หมายถึงของน้องใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
0: ไม่ปรับเลยเน
1: า
0: ะคงไว้เหมือนเด
1: ิ
0: ม
1: แค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับผิวปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
0: โอเคปรับ
1: แต่ง

0: ากต่างๆ
1: ใช่ใช่ใช่
0: คือเราทำบันไดด้วยใช่ไหม
1: เราทำบันไดด้วยทำบันไดด้วยเราจะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน
0: ขอโทษนะ
2: หลัก
0: อันนี้ปะ
1: อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้ขั้นนี้ลองมาเทียบกับของน้องสวยงามอ
2: ันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
0: เห็นไหมเห็นไหมนี่อันนี้คือนี่ต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซนอะแล้วก็อันนี้ก็คือหนาพอๆกันเน
1: า
0: ะ
1: หนาประมาณนิ้วครึ่ง
0: น
1: ิ
0: ้วครึ่ง
1: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งค
0: ่
1: ะ
0: ไม้บันไดนี่เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเนาะ
1: ใช่ใช
2: ่ค่ะมันจะแข็งแรงเลยแหละบันไดเนี่ย
1: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
0: เออใช่
1: แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับอันนี้มันก็จะดูแบบ
0: สบายเท้า
1: ใช่ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: เห็นบอกว่าตรงประตู
2: เออใช่ใช่
1: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทำผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆมีจุดนึงที่ช่างเขาขอปรับเปลี่ยนให้เพราะว่าเป็นการเปิดออกดึงเข้าหาตัวตอนเข้าบ้าน
0: ประตูเดิมมาเปิดออก
1: เวลาเดินขึ้นไปในปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
0: เราก็จะตึงๆไปอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ตอนนี้เราจะปรับค่ะระวังแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
0: จะได้ปลอดภัยไม่ต้องงงตัวไปหลัง
2: มันไม่มีพื้นที่ให้ถอยแล้วมันเป็นบันไดแล้วก็เป็นประตูเลย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะให้มันเปิดเข้ามาในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
1: ใช่
0: โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
1: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านที่เราได้กระทำการไปแล้วสักส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตรงนี้คือชานพักบันไดที่เราทำใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทำอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็มีทำชานพักใหม่ค่ะทำโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ครับผมแม่บันไดใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนแล้วไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค่ะ
0: เออใช้ไม้เดิมที่ยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช
0: ่สวยเลยหนาด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็มาใช้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นรูปบันไดเดิม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ขยับมีอะไรอีกข้างบน
1: ขยับขึ้นไปก็เปลี่ยนผนังให้ใหม่ค่ะที่ผุไปค่ะก็เปล
0: ี่
1: ยน
0: ฝาใหม่ใหม่ใหม่หมดเลยเออ
1: ค่ะ
3: แล้วก็
1: ประตู
3: วงกบ
1: วงกบเปลี่ยนใหม่เหมือนก
0: ัน ใหม่หมดเลย
1: ประตูเดิมเนี่ยดึงออกเนาะที่คุยกันก็คือดึงออกมันอันตราย
0: คุณผู้ชมนึกภาพออกแล้วเนาะคือถ้าขึ้นไปปุ๊บดึงออกปุ๊บต้องโน้มตัวไปข้างหลังเพื่อหลบประตูก่อนแล้วก็เข้าบ้านเพราะอันตรายมากถ้าโน้มไม่ดีนี่คือกิ้งเลย
2: ใช่หรือต้องแบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมา
0: ลงมา
2: ก
0: ่อ
2: นป
0: ุ๊
2: บแล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิดประตูยี้อีก
1: ใช่แ
0: ต่ว่าคุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วนะ
2: เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไม่เห
0: ็
2: น
0: เออเห็นภาพเห็นภาพ
2: เราต้อง
0: นั่น
2: ตอนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
1: เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็คือเปิดแล้วก็ก้าวเข้าบ้านได้เลย
0: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังก์ชันนอลขึ้นนะครับมีอะไรไหม
1: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
0: พื้นก็ผุ
2: เปล
0: ี่
2: ยน
0: ผ
2: ุเปลี่ยนด้วย
1: เปลี่ยนพื้นบางจุดค่ะเป็นจุดๆไปค่ะ
0: เมื่อกี้คือคุยกับปอยนอกกล้องก็คือปอยถามว่าพี่ทำทั้งหลังได้ไหม
2: เนาะ
0: มันน่าทำอยู่นะเอาจริงอ่ะ
2: แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
0: า
2: ะ
0: เ
2: ปลี่ย
0: นไปไม่เป็นไรแล้วกันถือว่ารู้จักกันแล้วดูแลกันไปเออเน
1: า
0: ะก็ต้องขอบคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก
2: ็แทงเรื่องเข้าไปไม่ฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่องเข้าไป
0: ราชการเน
2: ี่
0: ยต้องแทงเรื่องให้มันถูกทางไงถูกไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยเหลือเราช่วยเหลืออะไรทางรายการด้วยแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณยายด้วยเนาะ
1: ยินดีค่ะ
0: ครับ

0: ตอนนี้กำลังทำอะไรอ
1: ันนี้จะเป็นการแต่งร่องครับบากข้างหน้าครับเพื่อแต่งหน้าหน้าชานให้มันเสมอกันครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นช่วงราวบันไดครับ

0: ตอนนี้จะเป็นกำลังจะเสริมบันไดช่วงล่างครับ
1: แล้วความสูงจากพื้นเราต้องการเท่าไหร่อ
0: ันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ60เซนครับ
1: ก็คือเอามาจากตัวเสาเดิม
0: ใช่ครับตอนนี้เราจะยึดจาก

0: ล่อแล้วมันเข้ายังไง
1: เข้าเองครับ
2: นี่เงียบเป็นไงใบนี้ถ้าน้ำในหลายใบนี้จะติดดีมากที่20 30โลใบผู้ทีครั้งนึงโซล่าโซเลงต้องเอา
3: เป็นไงบ้างครับใบนี
2: ้ขายตัวอยู่นะตัวใหญ่
4: เหตุการณ์ปล้นปืนจากกองพันพัฒนาที่4จังหวัดนราธิวาสซึ่งมีปืนหายไป413กระบอก
5: ปี47นะหลังจากการปล้นปืนเนี่ยความรุนแรงมันเข้ามาถึงในชุมชนในพื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นวัดโรงเรียนตลาดชุมชนได้รับผลกระทบหมดคือเวลาที่เราใช้ความรุนแรงอะค่ะมันง่ายคนโดยทั่วไปก็จะติดเนาะความขัดแย้งก็จัดการด้วยการใช้กำลังช่วยใช้อะไรที่จะจบแต่มันไม่จบอะค่ะแล้วก็ทุกกรณีที่มันเกิดขึ้นมันมีบาดแผลการที่เราเข้ามาเรียนในมหิดลมันทำให้เราเห็นถึงเรื่องตัวดีที่จะมาช่วยอธิบายอย่างที่บอกนะคะความรุนแรงการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันจะอธิบายให้เป็นระบบก็จะช่วยเราค่อนข้างเยอะค่ะแล้วทำให้เราละเอียดกับประเด็นปัญหาด้วยนะคะที่เรามาเกาะสะท้อนใช่ไหมคะชุมชนที่นี่มันก็เป็นชุมชนที่แบบเป็นพุทธมุสลิมอยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็มันก็เป็นติดกับชายแดนด้วยเหมือนกันทางกายภาพเนาะแล้วก็มันก็แบ่งแต่มันก็แบ่งมีความแบ่งกันชัด

0: ล่อแล้วมันเข้ายังไง
1: เข้าเองครับ
2: นี่เงียบเป็นไงใบนี้ถ้าน้ำในหลายใบนี้จะติดดีมากที่20 30โลใบผู้ทีครั้งนึงโซล่าโซเลงต้องเอา
3: เป็นไงบ้างครับใบนี
2: ้ขายตัวอยู่นะตัวใหญ
4: ่ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรสแตมป์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจโดยรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยถ้ามอบอำนาจให้ดำเนินการแทนครั้งเดียวต้องปิดอากรสแตมป์10บาทแต่หากมอบอำนาจให้ดำเนินการหลายครั้งหรือให้ดำเนินการทั้งคดีต้องปิดอากรสแตมป์30บาทศาลปกครองของประชาชน www.

อื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรสแตมป์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจโดยรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยถ้ามอบอำนาจให้ดำเนินการแทนครั้งเดียวต้องปิดอากรสแตมป์10บาทแต่หากมอบอำนาจให้ดำเนินการหลายครั้งหรือให้ดำเนินการทั้งคดีต้องปิดอากรสแตมป์30บาทศาลปกครองของประชาชน www.

0: เช่นเคยนะครับวันนี้เรามีสุภาพสตรี2ท่านนะครับมาร่วมในรายการครับ
1: ค่ะท่านแรกนะคะคุณสุภัสสรเมืองโคตรค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: และท่านที่2นะคะคุณทิพยาพรจิตบุตรค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: นี่คือทั้ง2ท่านนะครับที่มาร่วมตอบคำถามในรายการของเราในสัปดาห์นี้นะครับนั้นสาระมีอะไรน่าติด

0: ขอบคุณครับงั้นชัดเจนว่าต้องมีหมายค้นไหมอาจารย์ฮะ
1: ค่ะในส่วนของมาตรา25อนุ2นะคะกำหนดให้พนักงานเจ้าที่เนี่ยมีอำนาจในการเข้าไปสถานที่ใดๆเพื่อตรวจสอบนะคะว่ามีการทารุณกรรมสัตว์ตามกฎหมายฉบับนี้หรือไม่นะคะซึ่งการเข้าไปเนี่ยโดยหลักต้องมีหมายค้นนะคะเว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อว่านะคะหากเนื่องช้าเนี่ยจะมีการยักย้ายซุกซ่อนหรือว่าทำลายหลักฐานนะคะก็ให้ค้นได้โดยหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะฉะนั้นหลักคือการค้นต้องค้นโดยมีหมายค้นค่ะ
0: มีหมายค้นเหมือนกันนะครับแล้วการรับแจ้งนี่ทางโทรศัพท์นี้อะไรนี้ก็ได้เหมือนกันเหรอฮะหรือ
1: ได้ค่ะเป็นการแจ้งความร้องทุกข์เพราะว่าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะคะการร้องทุกข์กล่าวโทษก็สามารถกระทำได้ค่ะแล้วก็ตำรวจก็สามารถจะมาดำเนินการสอบสวนสืบสวนได้นะคะ
0: ครับทีนี้ถ้าแจ้งไปอย่างที่กรมมีไหมฮะหน่วยในการที่จะรับแจ้งต่างๆเหล่านี
1: ้ก็มีนะคะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะด้วยค่ะคือมีพนักงานเจ้าที่นะคะแล้วก็มีทางตำรวจด้วยส่วนหนึ่งนะคะคือเบาะแสส่วนมากแต่ส่วนมากแล้วเบาะแสที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาจะเป็น NGO นะคะก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะ
0: สอดส่องตรงนี้ดู
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้แค่ไหนอย่างถ้ากรณีอย่างตัวอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าจะถือเป็นการทารุณกรรมหรือเปล่านะครับอย่างเช่นถ้าเราเลี้ยงสุนัขไว้ในบ้านเนี่ยเราก็ล่ามเชือกหรือว่ามีปลอกคอแล้วก็มีสายจูงเนี่ยแล้วก็มัดไว้ที่บ้านอย่างเงี้ยอันนี้เข้าเกณฑ์ไหมอาจารย์แต่ในมุมมองของอาจารย
1: ์คือในส่วนนี้เนี่ยประเด็นที่เป็นปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้นะส่วนมากเนี่ยพอมีการรับเรื่องร้องเรียนหรือว่าการร้องทุกข์กล่าวโทษไปยังตำรวจเนี่ยตำรวจเนี่ยต้องมาถามทางกรมสัตว์นะคะว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่อย่างเช่นสุนัขชอบนอนอยู่หน้าร้าน 7-Eleven ใช่ไหมคะแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยอยู่วันหนึ่งหายไปพอหายไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีการร้องทุกข์ว่าที่หายไปเพราะว่าอาจจะมีการโดนทารุณกรรมนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตีความว่าการที่หายไปเนี่ยหายไปแบบไหนนะคะแล้วมีการทารุณกรรมหรือไม่หรือว่าการกระทำบางอย่างเนี่ยมันต้องตีความว่าทารุณกรรมโดยไม่มีเหตุสมควรหรือเปล่าฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยตำรวจเขาจะต้องถามความเห็นมาอย่างที่กรมปศุสัตว์ค่ะว่าเป็นความผิดหรือไม่นะคะ
0: ทีนี้สิ่งจริงที่ปรากฏบ่อยๆก็คือสุนัขบางพันธุ์เนี่ยซึ่งเป็นสุนัขที่มันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักคือเอามาเลี้ยงแล้วมันก็จะเกิดปัญหาตรงนี้บ่อยเนี่ยในแนวทางของนโยบายของกรมปศุสัตว์มีการเข้ามาเพื่อร้องขอหรือว่าให้คำแนะนำอะไรต่างๆเหล่านั้นกับผู้เลี้ยงบ้างไหมอาจารย์ฮะ
1: ในส่วนนี้เนี่ยคงต้องรอในส่วนของหลักเกณฑ์เรื่องของการจัดสวัสดิภาพสัตว์เพราะว่าสัตว์เลี้ยงอ่ะจัดเลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพื่อนนะคะก็จะมีการดูแลที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นสุนัขแมวใช่ไหมคะก็จะมีหลักเกณฑ์ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่แตกต่างกันไปนะคะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ต้องรอหลักเกณฑ์ในส่วนนี้ด้วยเพราะว่าหลักเกณฑ์เนี่ยกำหนดมาแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าต้องเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นกลางๆนะคะใช่ต้องใช้ได้กับทุกประเภทชนิดสัตว์แล้วก็ทุกคนทุกระดับด้วยค่ะ
0: ใช่ขอบคุณท่านอาจารย์ครับชัดเจนนะครับดังนั้นข้อนี้
2: ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
0: ครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ

0: ราดูผับดีกว่า
1: ของ
0: นี่ฟ้า
2: ฮะ
0: ดูนี่สิน่าสงสารเต่าตัวนี้จังเลยอ่ะนี่เขาให้อาหารกินไม่ยอมกินอ่ะ
2: ใช่น่าสงสารมากเลยอ่ะนี่วิวเราเข้าไปถามกันเถอะว่ามันเป็นอะไรอ่ะโทษนะคะไม่ทราบว่าเต่าเป็นอะไรเหรอคะน่ะ
3: ไม่ทราบเหมือนกันนะคะมันไม่กินอาหารมาหลายวันแล้ว
0: หรือว่านักท่องเที่ยวน่ะโยนเหรียญให้กินเต่าก็เลยท้องอืดไง
2: ปากเหรอนั่นน่ะพูดมาได้ยังไงคะวิวถ้าเกิดไม่มีใครทำอย่างที่วิวพูดอ่ะมันเป็นการผิดศีลข้อมูสารู้ไหมให้ร้ายคนอื่นเนี่ย
0: ขอโทษถ้างั้นน่ะไม่พูดละไม่พูดละ
3: เดี๋ยวไปดูมือก่อนตุ้มเตี้ยมอย่ากอดเราเลยนะตุ้มเตี้ยม
2: นั่งไงนั่งไงหมอมาแล้วอ่ะ
4: อาการเป็นไงบ้างครับคุณอ้อม
3: อาการแย่มากเลยค่ะคุณหมอดูจากอาการแล้วกินอาหารไม่ได้นอนสมเรี่ยวแรงไม่มีดิฉันว่าเจ้าตุ้มเตี้ยมอ่ะมันคงจะทรมานมากเลยนะคะดิฉันว่ามันกำลังใกล้จะตายนะคะ
4: ดูท่าทางอ่ะมันกำลังจะตายจริงๆด้วยอยู่ไปก็ทรมานมาเปล่านะ
3: เอาไงดีคะคุณหมอ
0: ฟ้าฟ้าพี่สงสารเต่าตัวนี้จังเลยอ่ะพี่ว่านะหมอเนี่ย

0: น่าจะให้ยานอนหลับให้เต่ามันนอนหลับตายไปเลย
1: ปากเนี่ยมันเป็นอะไรนักหนาเนี่ยฮะพูดแต่อะไรไม่รู้อ่ะอ๋อเนี่ยเขาเรียนมาเขามีหน้าที่รักษาสัตว์เขาไม่ได้เรียนมาเพื่อที่จะฆ่าเข้าใจไหมเอาสมองส่วนไหนคิด
0: ก็พี่สงสารน่ะพี่ว่านะเต่าตัวเนี้ยตายไปจะดีกว่าอยู่อย่างนั้นเนี่ย
1: คนที่ตายมันต้องคือเธอหรือปะใจดำมากเลยอ่ะ
2: จากกรณีดังกล่าวถ้าสัตวแพทย์เห็นว่าการให้สัตว์มีชีวิตอยู่ต่อไปจะได้รับความทุกข์ทรมานจนเกินสมควรให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ฆ่าสัตว์ได้แต่ผู้ที่จะดำเนินการฆ่าสัตว์คือผู้ใดก็สัตวแพทย์ขอพนักงานเจ้าหน้าที
3: ่กติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะครับและแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับพร้อมแล้วกดครับกดก่อนแต่ไม่ติดนะครับคุณทิพยพรนะครับ
4: ค่ะ
3: ตกลงข้อกอสัตวแพทย์เป็นผู้จัดการข้อขอพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถจัดการได้เลยถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วว่าจัดการได้นะครับควรจะให้สัตว์นั้นเนี่ยจบชีวิตไปเนี่ยนะครับถามว่าใครเป็นคนมีหน้าที่ทำ
4: ค่ะคิดว่าข้อกอไก่ค่ะ
3: สัตวแพทย์ต้องสัตวแพทย์นะครับ
4: ใช่
3: ทำไมคิดว่าสัตวแพทย์นะครับ
4: ก็คิดว่าเขาจะมีการไม่ให
3: ้
4: มีวิธีการให้สัตว์ไม่ต้องทรมานมากเกินไปค่ะในการค่ะ
3: จะมีเพียงพอไหมสัตวแพทย์ในการที่จะมาดูแลไม่รู้นะแต่ว่ากฎหมายกำหนดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับขอบคุณครับคุณสุภาพร
5: ก็น่าจะเป็นกอไก่เหมือนกันค่ะ
3: สัตวแพทย์เหมือนกันทำไมคิดว่าสัตวแพทย์
5: เพราะสัตวแพทย์น่าจะมีความรู้ด้านสัตว์มากกว่าเพราะว่าเขาจะรู้ว่าสัตว์เป็นยังไงป่วยอะไรอย่างนี้ถ้าอยู่ต่อไม่ได้ก็ให้เขาไปแบบสบายสงบดีกว่าจะไม่ต้องถูก
3: แต่ต้องใช้ต้องผ่านหมอเหมือนกันเนาะ
5: ใช่
3: นะครับขอบคุณครับจริงๆแล้วต้องใช้สัตวแพทย์ไหมอาจารย
6: ์ค่ะกรณีเนี่ยเป็นเรื่องของสัตว์ได้รับความเจ็บป่วยนะคะหรือว่าบาดเจ็บสาหัสแล้วก็สัตวแพทย์เห็นว่าถ้าสัตว์จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยค่ะจะได้รับความทุกข์ทรมานจนเกินสมควรนะคะก็พนักงานเจ้าที่มีหน้าในการสั่งให้ฆ่าสัตว์นั้นได้แต่ว่าคนที่จะฆ่าเนี่ยค่ะต้องเป็นสัตวแพทย์เท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสัตว์มีเจ้าของก็ต้องได้รับอนุญาตได้รับความยินยอมจากเจ้าของสัตว์ด้วยนะคะเป็นไปตามมาตรา27นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517นะคะฉะนั้นสรุปว่าในส่วนของการฆ่าคารุณยฆาตหรือว่า Mercy Killing หรือว่ายูทานาเซียเนี่ยค่ะฆ่าด้วยความเมตตาเนี่ยก็ต้องดำเนินการโดยสัตวแพทย์เท่านั้นนะคะ
3: ทีนี้สัตว์ประเภทที่ถ้าเราดูเหมือนกับทรมานเหมือนกันนะครับคือสัตว์ที่ไปใช้พวกการแสดงเงี้ยเช่นเอามาโชว์ในรายการโทรทัศน์มีงูใส่กล่องมาบ้างมีสัตว์อะไรต่างๆอันนี้ถือว่าทารุณกรรมได้ไหมอาจารย์
6: ในเนี่ยความจริงแล้วเรื่องของสัตว์เลี้ยงเพื่อการแสดงนะคะเขาจะมีวิธีการในการฝึกฝนสัตว์อยู่แล้วค่ะนะคะฝึกสัตว์ให้สัตว์เชื่องนะคะซึ่งถือว่าเป็นการทารุณกรรมโดยไม่มีสมควรเพราะว่าอย่าลืมว่ามาตรา20เนี่ยคือต้องเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรฉะนั้นเนี่ยการที่เขาต้องฝึกสัตว์นะคะก็อาจจะมีการดัดพฤติกรรมสัตว์บ้างนะคะตามเหตุตามผลนะคะแต่ว่าในส่วนนี้ถือว่าไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมโดยไม่มีสมควรแต่มันจะมีอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์คือเมื่อไม่ผิดทารุณกรรมแล้วนะคะก็ต้องมาดูเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ว่าเขาจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้เหมาะสมกับประเภทของสัตว์หรือเปล่านะคะในส่วนนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยซึ่งหลักเกณฑ์เรื่องของการจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยยังไม่มีนะตอนนี้นะอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่นะคะเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นแล้วว่าในส่วนของหลักเกณฑ์เรื่องสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยมันเป็นหลักเกณฑ์ที่ต้องแนวกว้างๆและก็ใช้บังคับได้กับทุกประเภทชนิดสัตว์แล้วกับคนทุกระดับด้วยค่ะ
3: ทีนี้เคยฟังข่าวเกี่ยวกับอะไรนะการแสดงของสวนสัตว์สมัยก่อนแล้วเนา
4: ะ
3: ที่มีการแสดงไม่ว่าจะเป็นสิงโตช้างอะไรต่าง
4: ๆ
3: ตรงนั้นเห็นมีหน่วยงานของ NGO ต่างๆแล้วนั้นร้องเรียนเหมือนกันนะครับว่าเป็นการถือว่าเป็นการทารุณกรรมตรงนี้มันมีการชี้วัดในเมืองไทยมีไหมฮะ
6: จริงๆแล้วหลักเกณฑ์ตายตัวว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เนี่ยยังไม่มีนะคะคือต้องพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไปว่าการที่กระทำนั้นน่ะเป็นทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรหรือไม
3: ่ก็ขอบคุณท่านอาจารย์นะครับข้อนี้
2: ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
3: นะครับเก่งมากนะครับถูกทั้งสองท่านและทั้งสองข้อด้วยนะครับเรายังมีสาระนะครับที่น่าสนใจรออยู่คือในส่วนของปัญหาต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นกับท่านผู้ชมและท่านผู้ชมก็ส่งจดหมายมาสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องของปัญหาที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรนะครับ
2: สัปดาห์นี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขี่จักรยานยนต์ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์

0: ค่ะแล้วก็มีญาติหรือมีน้องมีเด็กจ้ำม่ำค่ะเราก็อยากเอาไป
1: นึกภาพเมนดู
0: เล่นด
1: ้
0: วยค่ะพาไปเที่ยวพาไปซ้อนท้ายปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะเกิดอุบัติเหตุกับน้องด้วยทีนี้ล่ะค่ะคนขับเนี่ยจะรับผิดชอบอย่างไร
1: รักลูกคนอื่นเขาไปเที่ยวไปนั่งรถไปด้วยกันแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนารอไขปัญหาตรงนี้อยู่แล้วครับพบกับท่านอาจารย์ทั้งสองได้ในช่วง
0: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
3: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชน
2: ใช่เลยอาจารย์ครับ
3: เข้าเรื่องเลยครับอาจารย
2: ์เราต้องสบายสบายซะก่อนก่อนจะเข้าเรื่อง
3: ว่ามาเลยครับ
2: อาจารย์ครับแหมวันนี้ดิฉันมีข้อที่อยากจะเตือนใจท่านผู้ชมด้วยสำหรับคำถามวันนี้นะคะว่าท่านผู้ชมที่มีรถจักรยานยนต์หรือมีรถยนต์เนี่ยอย่าเที่ยวพาลูกหลานคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกหลานเราอะไปนั่งซ้อนท้ายไปนั่งรถไปเที่ยวด้วยอะไรด้วยนะคะอาจารย์เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุกันแล้วแหมไม่คุ้มกันนะคะอาจารย
3: ์เรื่องมันเป็นยังไงมายังไงอาจารย์
2: คืออย่างนี้ค่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยที่ถามมาวันนี้นะคะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองมีรถจักรยานยนต์อยู่คันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยกำลังจะขี่ไปเที่ยวก็มีเด็กอยู่คนหนึ่งอายุประมาณ7 ขวบบ้านอยู่ติดกันค่ะอาจารย
3: ์
2: ก็เล่นกับมันทุกวัน
3: อ
2: ่ะเด็กก็คุ้นกับท่านผู้ชมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกเฮ้ยไปเที่ยวไหมหนูอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็ไปเขาสนิทกันอย่างเงี้ยค่ะก็ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ท่านผู้ชมไปปรากฏว่าพอขี่ไปรถไปชนกันค่ะอาจารย
3: ์
2: ประสบอุบัติเหตุชนกันทีนี้เด็กเนี่ยก็ได้รับอันตรายสาหัสถึงขั้นพิการเลยค่ะอาจารย
3: ์
2: แล้วทีเนี้ยท่านผู้ชมก็พยายามเยียวยาด้วยการที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าเสียหายไปประมาณ100,000แล้วแต่พ่อแม่เด็กไม่ยอมค่ะอาจารย์พ่อแม่เด็กบอกว่าจะเรียกให้จ่าย1 ล้านบาทท่านผู้ชมบอกเงินล้านเกิดมายังไม่เคยเห็นเลยพี่ขี่จักรยานยนต์อย่างนี้จะไปเอาเงินที่ไหนแต่พ่อแม่เด็กบอกถ้าเกิดไม่จ่ายเขาจะยึดท่านค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็บอกเครียดมากเลยตอนนี้ไม่รู้จะทำไงก็เลยถามอาจารย์มาว่าคดีแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาจ่ายกันเท่าไหร่หรอถึงจะพอหรือถึงจะอะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วจะทนฟ้องจริงไหมยังไงนะคะอาจารย์คะ
3: อาจารย์เรื่องนี้มันเป็นอุทาหรณ์จริงๆ
2: นะเป็นอุทาหรณ์
3: ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยมันเป็นอนุสติเตือนใจ
2: ค่ะอาจารย
3: ์ลำพังลูกเรา
2: ค่ะ
3: เราเอาไปเกิดบัติเหตุยังเราเองยังเศร้าสลดโศกสลด
2: ใช่
3: หรือเรายังเป็นทุกข์เลยถ้าเราลูกเราเป็นเช่นนี้
2: ใช่ค่ะอาจารย
3: ์พูดง่ายๆนึกถึงอกเขาอกเรา
2: ใช่ค่ะ
3: ใครมีลูกสักคน7 ขวบ 8 ขวบก็อยากให้เจริญเติบโต
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
2: ค่ะ
3: นี่เรานึกถึงลูกเรานะ
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วคนอื่นล่ะอาจารย
2: ์
3: เขาก็อยากให้ลูกเขาเจริญเติบโตมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
2: ใช่
3: แต่เผอิญเหตุมันเกิดเพราะใคร
2: อยากจะเอาเด็กไปเที่ยวว่างั้นเถอะ
3: ถามว่าถ้าเราไม่ขับรถไปแล้วไม่เอาเด็กไป
2: ค่ะ
3: เด็กก็คงไม่พิการเด็กก็คงไม่บาดเจ็บ
2: ใช่ค่ะอาจารย
3: ์ต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมาเลยครับท่านผู้ชม
2: ค่ะ
3: ว่าเหตุนี
2: ้ค่ะ
3: เกิดขึ้นจากการประมาทพลาดพลั้งของเรา
2: ของท่านผู้ชมเองค่ะ
3: ไม่ว่าคนอื่นจะมาชน
2: ค่ะ
3: หรือเราจะไปชนเขาเกิดอุบัติเหตุล้มขึ้นมาเด็กพิการก็ตาม
2: ใช่ใช่
3: ทั้งหมดนั้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลของเรา
2: ถ้าเราไม่เอาเด็กไปซะมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะอาจารย์นะ
3: ดังนั้นนี่เรียนเลยครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้
2: ไม่ได้ค่ะ
3: เอาละเมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว
2: ค
3: ุณก็ดีมากนะอาจารย
2: ์
3: ยอมชดใช้ยอมดูแลอะไรต่างๆแต่พ่อแม่เขาอะ
2: ค่ะ
3: เหมือนกับลูกอาจารย์
2: อ
3: ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยมาจ่ายแค่นี้มันจะพอเหรอ
2: ค่ะ
3: เขาก็ต้องเรียกถามว่าเขามีสิทธิ์ไหม
2: ค่ะ
3: เมื่อลูกเขาพิการลูกเขาบาดเจ็บแล้วเขาไม่รู้ว่าจะต้องรักษาอีกเมื่อไหร่
2: ใช่
3: ความทุกข์ทรมานทางจิตใจ
2: ค่ะ
3: เขาบอกว่าต้องฟ้องเรียกล้านหนึ่ง
2: ค่ะ
3: ทั้งหมดถ้าเราไม่ให้
2: ค่ะ
3: เขาก็ต้องไปฟ้องร้องอยู่จะมายึดบ้านเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้
2: ค่ะ
3: ฟ้องแล้วศาลจะให้ 500,000 ให้ล้าน3ล้าน7ล้านอันนี้เป็นเรื่องที
2: ่ค่ะ
3: ดุลพินิจที่ศาลที่ท่านจะพิพากษาตัดสินได้แต่ถ้าตัดสินให้เสร็จแล้ว
2: ค่ะ
3: แล้วเรายังไม่จ่ายมีบ้านเขาก็ยึดบ้าน
2: ค่ะ
3: มีที่ดินเขาก็ยึดที่ดินถ้าไม่มีอะไรเลย
2: ค่ะ
3: เขาก็คงไม่ได้เหมือนกันนี่มันเป็นขั้นตอนตามกฎหมายนะฮ
2: ะ

0: แหมเนี่ยอาจารย์ให้ขั้นตอนแล้วนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็ต้องยอมรับสภาพสักหน่อยนะคะเพราะว่าจริงๆก็เป็นความผิดของเราเองแต่ว่าการที่ว่าท่านผู้ชมจะต้องจ่ายล้านหนึ่งหรือไม่เนี่ยอาจารย์บัญชัยก็บอกแล้วว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับศาลนะคะที่ท่านจะพิจารณาว่าควรจะเท่าไหร่ความเสียหายเท่าไหร่เอาไว้ไปดูตอนนั้นอีกทีนึงก็
1: อาจจะพูดคุยกันดูก็ได้นะอาจารย
0: ์อาจจะบอกว่าขึ้นศาลแล้วอาจจะไม่ถึงหรือว่าผมไม่มีหรืออะไร
1: หรือจะบอกขอความเห็นอกเห็นใจว่าเราไม่ตั้งใจ
0: อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ทําใจสบายๆไปก่อนนะคะยังไงก็คงจะไม่เหลือบากกว่าแรงแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับท่านผู้ชมคงได้ความกระจ่างไปแล้วนะครับว่าพาเด็กซ้อนท้ายไปด้วยนะครับความรับผิดต่างๆเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรนะครับก็คงชัดเจนอันนี้ก็ระมัดระวังแล้วก็อะไรที่เป็นความเสี่ยงบางทีก็ต้องเลี่ยงเหมือนกันนะครับนั้นคือความห่วงใยนะครับที่พวกเรามอบให้กับท่านผู้ชมในสัปดาห์นี้นะครับข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นของท่านผู้ชมนะครับก็จะนำมาปรับปรุงพัฒนารายการต่างๆเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อนผู้ชมที่ประสงค์จะมาร่วมตอบคำถามได้ไหมคร
3: ับได้เลยค่ะถ้าเกิดจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายการนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อกับเราได้นะคะในช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะ
2: Facebook
3: ใช่แล้ว Facebook นะคะจะเขียนเข้ามาข้างหน้าหรือจะ inbox เข้ามาก็ได้เลยนะคะ
2: มาเลยนะครับรออยู่นะครับเพราะนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นนะครับมาร่วมตอบคำถามในรายการนะครับมีข้อเสนอแนะใดๆนะครับก็จะทำให้เราเอามาใช้ในการปรับปรุงรายการให้ตรงกับความต้องการของท่านผู้ชมให้มากที่สุดนะครับนั้นสัปดาห์นี้เราคุยกันในเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์และก็สวัสดิภาพสัตว์จะมี2 ส่วนนะการกระทำที่อาจจะไม่ได้ผิดทารุณกรรมสัตว์แต่ก็อาจจะมาผิดในเรื่องของการจัดสวัสดิภาพให้กับสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ทั้งหลายต่างๆเหล่านี้ก็มีกฎหมายเข้ามาดูแลในส่วนนี้นั้น2 ส่วนนะครับอย่าลืมว่าทารุณกรรมนั้นอาจจะหลุดพ้นตรงนั้นว่าไม่ทารุณกรรมมีเหตุสมควรแต่ว่าการจัดสวัสดิภาพก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องนำนะครับเอาสิ่งดีๆนั้นมามอบให้กับสิ่งที่เรารักเราเลี้ยงอยู่นะครับแต่สำคัญที่สุดก่อนเลี้ยงตัดสินใจนะครับว่าเขาจะอยู่กับเราช่วงอายุเขา7ปี10ปีต้องทนให้ได้รายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านนิติกรชำนาญการนะครับสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้ง2ท่านนะครับคุณสุภัสสรและคุณทิพยาพรครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า bankrupt ค่ะแปลว่าบุคคลล้มละลายนะคะหมายถึงบุคคลที่มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินหากเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีหนี้สินไม่น้อยกว่า1ล้านบาทหากเป็นนิติบุคคลต้องมีหนี้สินไม่น้อยกว่า2ล้านบาทค่ะ
2: ครับล้มละลายก็เป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังเหมือนกัน นี่คือความห่วงใยทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนรับผิดเพราะลงชื่อให้เบิกเสื้อและอุปกรณ์กีฬาโดยไม่มีการแข่งขันจริงคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฟ้องว่านายจันทร์ขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเสื้อและอุปกรณ์กีฬาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีโดยนายจันทร์ได้ลงลายมือชื่อในใบเบิกพัสดุจนเป็นช่องทางให้หัวหน้าส่วนอำนวยการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นผู้เสนอและรับผิดชอบโครงการจัดซื้อ

0: เสื้อกีฬาใช้เอกสารไปเบิกจ่ายเสื้อและอุปกรณ์กีฬาโดยไม่ชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องจึงมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและได้มีคำสั่งให้นายจันชดใช้ค่าสินไหมแทนต่อมานายจันเสียชีวิตลงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงยื่นฟ้องทายาทของนายจันต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการกระทำของนายจันเป็นการกระทำที่ขาดความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพึงมีตามวิสัยและพฤติการและย่อมจะรู้ระเบียบกฎหมายของท้องถิ่นและขั้นตอนวิธีการในการเบิกจ่ายพัสดุของทางราชการเป็นอย่างดีว่าเมื่อไม่มีการแข่งขันกีฬาแล้วย่อมไม่สามารถลงนามเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์กีฬาดังกล่าวได้ซึ่งหากได้ใช้ความระมัดระวังก็อาจจะป้องกันมิให้เกิดความเสียหายได้การขาดความระมัดระวังเช่นว่านั้นจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีนายจันจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนแต่เมื่อนายจันถึงแก่ความตายกองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดรวมทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆจึงตกทอดแก่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะทายาทโดยธรรมโดยที่หน้าที่ความรับผิดในผลแห่งละเมิดของนายจันไม่มีกฎหมายหรือโดยสภาพเป็นการเฉพาะตัวของนายจันโดยแท้ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดที่นายจันได้ก่อขึ้นต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: รู้หรือไม่ศาลปกครองซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนั้นมีด้วยกัน2ชั้นศาลคือ 1. ศาลปกครองสูงสุดมีแห่งเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและ2ศาลปกครองชั้นต้นประกอบด้วยศาลปกครองกลางซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและศาลปกครองในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมอาจารย์ออยแล้วก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่หน้าจอโทรทัศน์เนี่ยนะครับตื่นมาดูกันนะครับ นำเอากฎหมายนะครับที่จำเป็นนั้นที่เรานำเสนอนั้นในแต่ละสัปดาห์นั้นก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันบอกต่อกับเพื่อนๆญาติๆต่างๆเหล่านั้นให้เอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เราห่วงใยเนี่ยนะครับไปมอบให้แล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขนะครับ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์นะครับหรือว่าการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะครับปัจจุบันนะครับก็เป็นสิ่งที่ฮือฮากันนะว่าหรือว่าห่วงใยกันนะครับว่ากฎหมายเริ่มเข้ามาดูแลแล้วไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของคนเท่านั้นแต่ในเรื่องของสัตว์

0: นี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์จะทำให้เรานั้นจิตใจนั้นดีขึ้นงดงามขึ้นนะครับกฎหมายก็เข้ามาช่วยหล่อหลอมในส่วนนี้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันคนบางคนนะฮะที่อาจจะขี้โมโหอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยให้สงบลงได้บ้างด้วยเอาโทษทางกฎหมายเข้าไปไม่ว่าจะเป็นโทษปรับหรือจำคุกก็ตามนะครับได้ผลหรือไม่ตามก็ได้ผลหรือไม่ก็ติดตามนะครับว่าใช้มาแล้วประมาณสัก2ปีเนี่ยนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้สามารถควบคุมแล้วก็ดูแลแล้วก็กำกับให้สิ่งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นลดลงได้หรือเปล่านะครับสัปดาห์นี้ผู้ที่จะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องยังอยู่ในเรื่องนี้ป่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะยังอยู่ในเรื่องกับสัตว์นี่แหละค่ะแต่วันนี้นะคะจะเป็นเรื่องตอนที่ชื่อว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ค่ะ
0: พนักงานเจ้าหน้าที่ก็คงเป็นบุคลากรที่จะเข้ามาติดตามหลังจากที่มีการร้องทุกข์แล้วเนี่ยถามว่าใครจะสามารถเข้าไปดูแลแล้วก็ติดตามกับเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ได้นะครับผู้ที่จะให้ความรู้ชัดเจนคือ
1: ค่ะวันนี้นะคะเรายังคงได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
0: สวัสดีครับอาจารย์
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้จะมีผู้ไปเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเลยนะฮะ และเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีสุภาพสตรี2ท่านนะครับมาร่วมในรายการครับ
1: ค่ะท่านแรกนะคะคุณสุภัสสรเมืองโคตรค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: และท่านที่2นะคะคุณทิพยาพรจิตบุตรค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: นี่คือทั้ง2ท่านนะครับที่มาร่วมตอบคำถามในรายการของเราในสัปดาห์นี้นะครับนั้นสาระมีอะไรน่าติดตามเชิญได้เลยครับ
6: โหลูกแม่ตายอีกแล้ว
7: ศรีสวัสดิ์ลูกแม่อยู่กับแม่แบบนี้ดีแล้วนะไม่ต้องออกไปไหนอีกไม่ต้องออกไปไหนนะจะได้ไม่ต้องโดนรถทับอีกนะ
6: พี่อยู่บ้านไหมจ๊ะเอาขนมมาฝากจ้ะ
7: อยู่จ้าจ้ะช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนปวดแข้งปวดขานะจ๊ะ
6: ก็ปวดแข้งปวดขาก็ดูดิทรมานแมวแบบนี้ไงผลกรรมมันก็เลยตามทันน่ะพี
7: ่เดี๋ยวเติมน้ำให้นะน้ำจ้ะ
6: ขอบใจจ้ะดูแลตัวเองด้วยนะพี่ปวดขาปวดตัวหมดแล้วเนี่ยเหมือนแมวแล้วรู้ไหมนี่ทำบุญหรือทำบาปกันแน่เนี่ย
8: เอาอีกแล้ว
9: อืม
8: ป้าอิดโอ้โหล่ามแมวอีกแล้วดีแล้วเราโทรไปบอกตำรวจดีกว่าป้าอิดเนี่ยทารุณกรรมสัตว์ไว้ในบ้านอีกแล้ว
9: อืม
8: ฮัลโหลที่นั่นสถานีตำรวจใช่ไหมครับครับครับครับนี่บ้านเลขที่58/59ครับซอยแจ้งวัฒนะ36อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนี่ครับผมเห็นเนี่ยคนกำลังทารุณกรรมสัตว์เลยครับอยู่ในบ้านนี่โหผูกไว้น่ากลัวมากเลยครับครับผมมาด่วนเลยนะครับ
1: จากกรณีดังกล่าวพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปสถานที่ใดๆเพื่อดำเนินการตรวจสอบเมื่อได้รับแจ้งหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการทารุณกรรมสัตว์จะต้องมีหมายค้นหรือไม่ก็มีหมายค้นขอไม่ต้องมีหมายค้น
0: นะครับก่อนตอบอธิบายกติกานะครับคือวางที่แป้นเพื่อแย่งกันกดสัญญาณไฟใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับสายตาจ้องไปที่ปุ่มนะครับพร้อมนะครับพร้อมนะกดครับโหนุ่มนวลมากคุณทิพยาพรนะครับตกลงข้อกอต้องมีหมายค้นข้อขอไม่ต้องมีหมายค้นก็เข้าไปได
5: ้ต้องกอไก่ค่ะ
0: ต้องมีนะครับ
5: ค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีหมายค้นถือเป็นการบุกรุกบ้าน
0: ถือเป็นการบุกรุกเลยนะครับขอบคุณครับคุณสุภัสสรครับ
10: กอไก่เหมือนกันค่ะ
0: กอไก่เหมือนกันทำไมคิดว่ากอไก่ครับ
10: ก็ถ้าเราไปตรวจค้นอะไรอย่างนี้เราก็ควรจะมีหมายค้นเพื่อเข้าไปดูว่าเป็นจริงอย่างที่แจ้งมาหรือเปล่า
0: ครับ

0: คุณครับงั้นชัดเจนว่าต้องมีหมายค้นมั้ยอาจารย์ฮะ
1: ค่ะในส่วนของมาตรา25อนุ2นะคะกำหนดให้พนักงานเจ้าที่เนี่ยมีอำนาจในการเข้าไปสถานที่ใดๆเพื่อตรวจสอบนะคะว่ามีการทารุณกรรมสัตว์ตามกฎหมายฉบับนี้หรือไม่นะคะซึ่งการเข้าไปเนี่ยโดยหลักต้องมีหมายค้นนะคะเว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อว่านะคะหากเนิ่นช้าเนี่ยจะมีการยักย้ายซุกซ่อนหรือว่าทำลายหลักฐานนะคะก็ให้ค้นได้โดยหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะฉะนั้นหลักคือการค้นต้องค้นโดยมีหมายค้นค่ะ
0: มีหมายค้นเหมือนกันนะครับแล้วการรับแจ้งนี่ทางโทรศัพท์นี้อะไรนี้ก็ได้เหมือนกันเหรอฮะหรือ
1: ไงได้ค่ะเป็นการแจ้งความร้องทุกข์เพราะว่าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะคะการร้องทุกข์กล่าวโทษก็สามารถกระทําได้ค่ะแล้วก็ตํารวจก็สามารถจะมาดําเนินการสอบสวนสืบสวนได้นะคะ
0: ครับทีนี้ถ้าแจ้งไปอย่างที่กรมมีมั้ยฮะหน่วยในการที่จะรับแจ้งต่างๆเหล่านี้
1: ก็มีนะคะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะด้วยค่ะคือมีพนักงานเจ้าที่นะคะแล้วก็มีทางตำรวจด้วยส่วนหนึ่งนะคะคือเบาะแสส่วนมากแต่ส่วนมากแล้วเบาะแสที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาจะเป็น NGO นะคะก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะ
0: สอดส่องตรงนี้ดู
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้แค่ไหนอย่างถ้ากรณีอย่างตัวอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าจะถือเป็นการทารุณกรรมหรือเปล่านะครับอย่างเช่นถ้าเราเลี้ยงสุนัขไว้ในบ้านเนี่ยเราก็ล่ามเชือกหรือว่ามีปลอกคอแล้วก็มีสายจูงเนี่ยแล้วก็มัดไว้ที่บ้านอย่างเงี้ยอันนี้เข้าเกณฑ์ไหมอาจารย์ถ้าในมุมมองอาจารย
1: ์คือในส่วนนี้เนี่ยประเด็นที่เป็นปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้นะส่วนมากเนี่ยพอมีการรับเรื่องร้องเรียนหรือว่าการร้องทุกข์กล่าวโทษไปยังตำรวจเนี่ยตำรวจเนี่ยต้องมาถามทางกรมประสาทนะคะว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่อย่างเช่นสุนัขชอบนอนอยู่หน้าร้าน 7-Eleven ใช่ไหมคะแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยอยู่วันนึงหายไปพอหายไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีการร้องทุกข์ว่าที่หายไปเพราะว่าอาจจะมีการโดนทารุณกรรมนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตีความว่าการที่หายไปเนี่ยหายไปแบบไหนนะคะแล้วมีการทารุณกรรมหรือไม่หรือว่าการกระทำบางอย่างเนี่ยมันต้องตีความว่าทารุณกรรมโดยไม่มีเหตุสมควรหรือเปล่าฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยตำรวจเขาจะต้องถามความเห็นมาอย่างที่กรมปศุสัตว์ค่ะว่าเป็นความผิดหรือไม่นะคะ
0: ทีนี้สิ่งที่ปรากฏบ่อยๆก็คือสุนัขบางพันธุ์เนี่ยซึ่งเป็นสุนัขที่มันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักคือเอามามันก็จะเกิดปัญหาตรงนี้บ่อยเนี่ยในแนวทางของนโยบายของกรมปศุสัตว์มีการเข้ามาเพื่อร้องขอหรือว่าให้คำแนะนำอะไรต่างๆแล้วนั้นกับผู้เลี้ยงบ้างไหมอาจารย์ฮะ
1: ในส่วนนี้เนี่ยคงต้องรอในส่วนของหลักเกณฑ์เรื่องของการจัดสวัสดิภาพสัตว์เพราะว่าสัตว์เลี้ยงอ่ะจัดเลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพื่อนนะคะก็จะมีการดูแลที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นสุนัขแมวใช่ไหมคะก็จะมีหลักเกณฑ์ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่แตกต่างกันไปนะคะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ต้องรอหลักเกณฑ์ในส่วนนี้ด้วยเพราะว่าหลักเกณฑ์เนี่ยกำหนดมาแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าต้องเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นกลางๆนะคะใช่ต้องใช้ได้กับทุกประเภทชนิดสัตว์แล้วก็ทุกคนทุกระดับด้วยค่ะ
0: ครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับชัดเจนนะครับงั้นข้อนี้
2: ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
0: ครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ

0: ราดูสัตว์ดีกว่า
1: ของนี่ฟ้าดูนี่สิน่าสงสารเต่าตัวนี้จังเลยอ่ะนี่เขาให้อาหารกินไม่ยอมกินอ่ะ
2: ใช่น่าสงสารมากเลยอ่ะนี่วิวเราเข้าไปถามกันเถอะว่ามันเป็นอะไรอ่ะโทษนะคะไม่ทราบว่าเต่าเป็นอะไรเหรอคะน่ะ
3: ไม่ทราบเหมือนกันนะคะมันไม่กินอาหารมาหลายวันแล้ว
1: หรือว่านักท่องเที่ยวน่ะโยนเหรียญให้เต่ากินเต่าก็เลยท้องอืดไง
2: ปากหรือนั่นน่ะพูดมาได้ยังไงคะวิวถ้าเกิดไม่มีใครทำอย่างที่วิวพูดอ่ะมันเป็นการผิดศีลข้อมูลสารรู้ไหมให้ร้ายคนอื่นเนี่ย
1: ขอโทษถ้างั้นน่ะไม่พูดละไม่พูดละ
3: เดี๋ยวไปดูเลยก่อนต้นเตี้ยมอย่ากอดเราเลยนะต้นเตี้ยม
2: นั่งไงนั่งไงบอกมาแล้วอะ
4: อาการเป็นไงบ้างครับคุณอ้อม
3: อาการแย่มากเลยค่ะคุณหมอดูจากอาการแล้วกินอาหารไม่ได้นอนสมเรี่ยวแรงไม่มีดิฉันว่าเจ้าต้วมเตี้ยมอะมันคงจะทรมานมากเลยนะคะดิฉันว่ามันกำลังใกล้จะตายนะคะ
4: ดูท่าทางอะมันกำลังจะตายจริงๆด้วยอยู่ไปก็ทรมานมาเปล่านะ
3: เอาไงดีคะคุณหมอ
1: ป้าพี่สงสารเต่าตัวนี้จังเลยอ่ะ

0: พี่ว่านะหมอเนี่ยน่าจะให้ยานอนหลับให้เต่ามันนอนหลับตายไปเลย
1: ปากเนี่ยมันเป็นอะไรเล็กหนาเนี่ยฮะพูดแต่อะไรไม่รู้อ่ะหมอเนี่ยเขาเรียนมาเขามีหน้าที่รักษาสัตว์เขาไม่ได้เรียนมาเพื่อที่จะฆ่าเข้าใจไหมเอาสมองส่วนไหนคิด
0: ก็พี่สงสารน่ะพี่ว่านะเต่าตัวเนี้ยตายไปจะดีกว่าอยู่อย่างนั้นเนี่ย
1: คนที่ตายมันต้องคือเธอหรือปะใจดำมากเลยอ่ะ
2: จากกรณีดังกล่าวถ้าสัตวแพทย์เห็นว่าการให้สัตว์มีชีวิตอยู่ต่อไปจะได้รับความทุกข์ทรมานจนเกินสมควรให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ฆ่าสัตว์ได้แต่ผู้ที่จะดำเนินการฆ่าสัตว์คือผู้ใดก็สัตวแพทย์ขอพนักงานเจ้าหน้าที
3: ่กติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะครับและแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับพร้อมแล้วกดครับกดก่อนแต่ไม่ติดนะครับคุณทิพยพรนะครับ
4: ค่ะ
3: ตกลงข้อกสัตวแพทย์เป็นผู้จัดการข้อขอพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถจัดการได้เลยถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วว่าจัดการได้นะครับควรจะให้สัตว์นั้นเนี่ยจบชีวิตไปเนี่ยนะครับถามว่าใครเป็นคนมีหน้าที่ทำ
4: ว่าข้อกไก่ค่ะ
3: สัตวแพทย์ต้องสัตวแพทย์นะครับ
4: ใช่
3: ทำไมคิดว่าสัตวแพทย์นะครับ
4: ก็คิดว่าเขาจะมีการไม่ให
3: ้
4: มีวิธีการให้สัตว์ไม่ต้องทรมานมากเกินไปค่ะในการค่ะ
3: จะมีเพียงพอไหมสัตวแพทย์ในการที่จะมาดูแลไม่รู้นะแต่ว่ากฎหมายกำหนดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับขอบคุณครับคุณสุภาพร
5: ก็น่าจะเป็นกอไก่เหมือนกันค่ะ
3: สัตวแพทย์เหมือนกันทำไมคิดว่าสัตวแพทย
5: ์เพราะสัตวแพทย์น่าจะมีความรู้ด้านสัตว์มากกว่าเพราะว่าเขาจะรู้ว่าสัตว์เป็นยังไงป่วยอะไรอย่างนี้ถ้าอยู่ต่อไม่ได้ก็ให้เขาไปแบบสบายสงบดีกว่าไม่ต้องถูก
3: มากแต่ต้องผ่านหมอเหมือนกันเนาะ
5: ใช่
3: ครับขอบคุณครับจริงๆแล้วต้องใช้สัตวแพทย์ไหมอาจารย
6: ์ค่ะกรณีเนี่ยเป็นเรื่องของสัตว์ได้รับความเจ็บป่วยนะคะหรือว่าบาดเจ็บสาหัสแล้วก็สัตวแพทย์เห็นว่าถ้าสัตว์จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยค่ะจะได้รับความทุกข์ทรมานจนเกินสมควรนะคะก็พนักงานเจ้าที่มีหน้าในการสั่งให้ฆ่าสัตว์นั้นได้แต่ว่าคนที่จะฆ่าเนี่ยค่ะต้องเป็นสัตวแพทย์เท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสัตว์มีเจ้าของก็ต้องได้รับอนุญาตได้รับความยินยอมจากเจ้าของสัตว์ด้วยนะคะเป็นไปตามมาตรา27นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517นะคะฉะนั้นสรุปว่าในส่วนของการฆ่าคารุณยฆาตหรือว่า Mercy Killing หรือว่ายูทานาเซียเนี่ยค่ะฆ่าด้วยความเมตตาเนี่ยก็ต้องดำเนินการโดยสัตวแพทย์เท่านั้นนะคะ
3: ทีนี้สัตว์ประเภทที่ถ้าเราดูเหมือนกับทรมานเหมือนกันนะครับคือสัตว์ที่ไปใช้พวกการแสดงเงี้ยเช่นเอามาโชว์ในรายการโทรทัศน์มีงูใส่กล่องมาบ้างมีสัตว์อะไรต่างๆอันนี้ถือว่าทารุณกรรมได้มั้ยอาจารย์
6: ในส่วนนี้เนี่ยความจริงแล้วเรื่องของสัตว์เลี้ยงเพื่อการแสดงนะคะเขาจะมีวิธีการในการฝึกฝนสัตว์อยู่แล้วค่ะนะคะฝึกสัตว์ให้สัตว์เชื่องนะคะซึ่งถือว่าเป็นการทารุณกรรมโดยไม่มีสมควรเพราะว่าอย่าลืมว่ามาตรา20เนี่ยคือต้องเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรฉะนั้นเนี่ยการที่เขาต้องฝึกสัตว์นะคะก็อาจจะมีการดัดพฤติกรรมสัตว์บ้างนะคะตามเหตุตามผลนะคะแต่ว่าในส่วนนี้ถือว่าเป็นการทารุณกรรมโดยไม่มีสมควรแต่มันจะมีอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์คือเมื่อไม่ผิดทารุณกรรมแล้วนะคะก็ต้องมาดูเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ว่าเขาจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้เหมาะสมกับประเภทของสัตว์หรือเปล่านะคะในส่วนนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยซึ่งหลักเกณฑ์เรื่องของการจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยยังไม่มีนะตอนนี้นะอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่นะคะเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นแล้วว่าในส่วนของหลักเกณฑ์เรื่องสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยมันเป็นหลักเกณฑ์ที่ต้องแนวกว้างๆและก็ใช้บังคับได้กับทุกประเภทชนิดสัตว์แล้วกับคนทุกระดับด้วยค่ะ
3: ทีนี้เคยฟังข่าวเกี่ยวกับอะไรนะการแสดงของสวนสัตว์สมัยก่อนเนา
4: ะ
3: ที่มีการแสดงไม่ว่าจะเป็นสิงโตช้างอะไรต่าง
4: ๆ
3: ตรงนั้นเห็นมีหน่วยงานของ NGO ต่างๆแล้วนั้นร้องเรียนเหมือนกันนะครับว่าเป็นการถือว่าเป็นการทารุณกรรมตรงนี้มันมีการชี้วัดในเมืองไทยมีไหมฮะ
6: จริงๆแล้วหลักเกณฑ์ตายตัวว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เนี่ยยังไม่มีนะคะคือต้องพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไปว่าการที่กระทำนั้นน่ะเป็นทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรหรือไม
3: ่ก็ขอบคุณท่านอาจารย์นะครับข้อนี้
2: ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
3: นะครับเก่งมากนะครับถูกทั้งสองท่านและทั้งสองข้อด้วยนะครับเรายังมีสาระนะครับที่น่าสนใจรออยู่คือในส่วนของปัญหาต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นกับท่านผู้ชมและท่านผู้ชมก็ส่งจดหมายมาสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องของปัญหาที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรนะครับ
2: สัปดาห์นี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

0: การขี่จักรยานยนต์ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วก็มีญาติหรือมีน้องมีเด็กจ้ำม่ำค่ะเราก็อยากเอาไป
1: เป็นความเอ็นดูพาเที่ยว
0: ด้วยค่ะพาไปเที่ยวพาไปซ้อนท้ายปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะเกิดอุบัติเหตุกับน้องด้วยทีนี้ล่ะค่ะคนขับเนี่ยจะรับผิดชอบอย่างไร
1: รักลูกคนอื่นเขาไปเที่ยวไปนั่งรถไปด้วยกันแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนารอไขปัญหาตรงนี้อยู่แล้วครับพบกับท่านอาจารย์ทั้งสองได้ในช่วง
0: สบายกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
3: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
2: ใช่เลยค่ะอาจารย์ครับ
3: เข้าเรื่องเลยครับอาจารย
2: ์เราต้องสบายสบายซะก่อนก่อนจะเข้าเรื่อง
3: ค่ะว่ามาเลยครับ
2: อาจารย์ครับแหมวันนี้ดิฉันมีข้อที่อยากจะเตือนใจท่านผู้ชมด้วยสำหรับคำถามวันนี้นะคะว่าท่านผู้ชมที่มีรถจักรยานยนต์หรือมีรถยนต์เนี่ยอย่าเที่ยวพาลูกหลานคนอื่นนี่ไม่ใช่ลูกหลานเราอะไปนั่งซ้อนท้ายไปนั่งรถไปเที่ยวด้วยอะไรด้วยนะคะอาจารย์เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุกันแล้วแม่ไม่คุ้มกันนะคะอาจารย
3: ์เรื่องมันเป็นยังไงมายังไงอาจารย์
2: คืออย่างนี้ค่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยที่ถามมาวันนี้นะคะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองมีรถจักรยานยนต์อยู่คันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยกำลังจะขี่ไปเที่ยวก็มีเด็กอยู่คนหนึ่งอายุประมาณ7ขวบบ้านอยู่ติดกันค่ะอาจารย
3: ์
2: ก็เล่นกับมันทุกวันน่ะเด็กก็คุ้นกับท่านผู้ชมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกเฮ้ยไปเที่ยวไหมหนูอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็ไปเขาสนิทกันอย่างเงี้ยค่ะก็ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ท่านผู้ชมไปปรากฏว่าพอขี่ไปรถไปชนกันค่ะอาจารย
3: ์
2: ประสบอุบัติเหตุชนกันทีนี้เด็กเนี่ยก็ได้รับอันตรายสาหัสถึงขั้นพิการเลยค่ะอาจารย
3: ์
2: แล้วทีเนี้ยท่านผู้ชมก็พยายามเยียวยาด้วยการที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าเสียหายไปประมาณแสนนึงแล้วแต่พ่อแม่เด็กไม่ยอมค่ะอาจารย์พ่อแม่เด็กบอกว่าจะเรียกให้จ่าย1ล้านบาทท่านผู้ชมบอกเงินล้านเกิดมายังไม่เคยเห็นเลยขี่จักรยานยนต์อย่างนี้จะไปเอาเงินที่ไหนแต่พ่อแม่เด็กบอกถ้าเกิดไม่จ่ายเขาจะยึดบ้านค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็บอกเครียดมากเลยตอนนี้ไม่รู้จะทำไงก็เลยถามอาจารย์มาว่าคดีแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาจ่ายกันเท่าไหร่หรอถึงจะพอหรือถึงจะอะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วจะทนฟ้องจริงไหมยังไงนะคะอาจารย์คะ
3: อาจารย์เรื่องนี้มันเป็นอุทาหรณ์จริง
2: ๆนะเป็นอุทาหรณ์
3: ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยมันเป็นอนุสติเตือนใจ
2: ค่ะอาจารย
3: ์ลำพังลูกเรา
2: ค่ะ
3: เราเอาไปเกิดบัติเหตุยังเราเองยังเศร้าสลดโศกสลด
2: ใช่
3: หรือเรายังเป็นทุกข์เลยถ้าเราลูกเราเป็นเช่นนี้
2: ใช่ค่ะอาจารย
3: ์พูดง่ายๆนึกถึงอกเขาอกเรา
2: ใช่ค่ะ
3: ใครมีลูกสักคน7ขวบ8ขวบก็อยากให้เจริญเติบโต
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
2: ค่ะ
3: นี่เรานึกถึงลูกเรานะอาจารย์
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วคนอื่นล่ะอาจารย
2: ์
3: เขาก็อยากให้ลูกเขาเจริญเติบโตมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
2: ใช่
3: แต่เผอิญเหตุมันเกิดเพราะใคร
2: อยากจะเอาเด็กไปเที่ยวว่างั้นเถอะ
3: ถามว่าถ้าเราไม่ขับรถไปแล้วไม่เอาเด็กไป
2: ค่ะ
3: เด็กก็คงไม่พิการเด็กก็คงไม่บาดเจ็บ
2: ใช่ค่ะอาจารย
3: ์ต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมาเลยครับท่านผู้ชม
2: ค่ะ
3: ว่าเหตุนี
2: ้ค่ะ
3: เกิดขึ้นจากการประมาทพลาดพลั้งของเรา
2: ของท่านผู้ชมเองค่ะ
3: ไม่ว่าคนอื่นจะมาชน
2: ค่ะ
3: หรือเราจะไปชนเขาเกิดอุบัติเหตุล้มขึ้นมาเด็กพิการก็ตาม
2: ใช่ใช่
3: ทั้งหมดนั้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลของเรา
2: ถ้าเราไม่เอาเด็กไปซะมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะอาจารย์นะ
3: ดังนั้นนี่เรียนเลยครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้
2: ได้ค่ะ
3: เอาละเมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว
2: ค
3: ุณก็ดีมากนะอาจารย
2: ์
3: ยอมชดใช้ยอมดูแลอะไรต่างๆแต่พ่อแม่เขาอะ

0: เราไม่ให้เขาก็ต้องไปฟ้องร้องอยู่จะมายึดบ้านเนี่ย
1: คง
0: เป็นไปไม่ได้ฟ้องแล้วศาลจะให้ 500,000 ให้ล้าน3ล้าน7ล้านอันนี้เป็นเรื่องที
1: ่
0: ดุลพินิจที่ศาลที่ท่านจะพิพากษาตัดสินได้แต่ถ้าตัดสินได้เสร็จแล้วแล้วเรายังไม่จ่ายมีบ้านเขาก็ยึดบ้านมีที่ดินเขาก็ยึดที่ดินถ้าไม่มีอะไรเลยเขาก็คงไม่ได้เหมือนกันนี่มันเป็นขั้นตอนตามกฎหมายนะ
1: คะแหมเนี่ยอาจารย์ให้ขั้นตอนแล้วนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็ต้องยอมรับสภาพสักหน่อยนะคะเพราะว่าจริงๆก็เป็นความผิดของเราเองแต่ว่าการที่ว่าท่านผู้ชมจะต้องจ่ายล้านหนึ่งหรือไม่เนี่ยอาจารย์บัญชัยก็บอกแล้วว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับศาลนะคะที่ท่านจะพิจารณาว่าควรจะเท่าไหร่ความเสียหายเท่าไหร่เอาไว้ไปดูตอนนั้นอีกทีนึงก็
0: หรืออาจจะพูดคุยกันดูก็ได้นะอาจารย
1: ์อาจจะบอกว่าขึ้นศาลแล้วอาจจะไม่ถึงหรือว่าผมไม่มีหรืออะไร
0: หรือจะบอกขอความเห็นอกเห็นใจว่าเราไม่ตั้งใจอ
1: ะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำใจสบายๆไปก่อนนะคะยังไงก็คงจะไม่เหลือบากกว่าแรงแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับท่านผู้ชมคงได้ความกระจ่างไปแล้วนะครับว่าพาเด็กสอนท้ายไปด้วยนะครับความรับผิดต่างๆเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรนะครับก็คงชัดเจนอันนี้ก็ระมัดระวังแล้วก็อะไรที่เป็นความเสี่ยงบางทีก็ต้องเลี่ยงเหมือนกันนะครับนั่นคือความห่วงใยนะครับที่พวกเรามอบให้กับท่านผู้ชมในสัปดาห์นี้นะครับข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นของท่านผู้ชมนะครับก็จะนำมาปรับปรุงพัฒนารายการต่างๆเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อนผู้ชมที่ประสงค์จะมาร่วมตอบคำถามได้ไหมครับ
3: ได้เลยค่ะถ้าเกิดจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายการนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อกับเราได้นะคะในช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะ
2: Facebook
3: ใช่แล้ว Facebook นะคะจะเขียนเข้ามาข้างหน้าหรือจะ inbox เข้ามาก็ได้เลยนะคะ
2: มาเลยนะครับรออยู่นะครับเพราะนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นนะครับมาร่วมตอบคำถามในรายการนะครับมีข้อเสนอแนะใดๆนะครับก็จะทำให้เราเอามาใช้ในการปรับปรุงรายการให้ตรงกับความต้องการของท่านผู้ชมให้มากที่สุดนะครับนั้นสัปดาห์นี้เราคุยกันในเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์แล้วก็สวัสดิภาพสัตว์จะมี2 ส่วนนะการกระทำที่อาจจะไม่ได้ผิดทารุณกรรมสัตว์แต่ก็อาจจะมาผิดในเรื่องของการจัดสวัสดิภาพให้กับสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ทั้งหลายต่างๆเหล่านี้ก็มีกฎหมายเข้ามาดูแลในส่วนนี้นั้น2 ส่วนนะครับอย่าลืมว่าทารุณกรรมนั้นอาจจะหลุดพ้นตรงนั้นว่าเอ้ยไม่ทารุณกรรมมีเหตุอันสมควรแต่ว่าการจัดสวัสดิภาพก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องนำนะครับเอาสิ่งดีๆนั้นมามอบให้กับสิ่งที่เรารักเราเลี้ยงอยู่นะครับแต่สำคัญที่สุดก่อนเลี้ยงตัดสินใจนะครับว่าเขาจะอยู่กับเราช่วงอายุเขา7ปี10ปีต้องทนให้ได้รายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านนิติกรชำนาญการนะครับสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้ง2ท่านนะครับคุณสุภัสสรและคุณทิพยาพรครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า bankrupt ค่ะแปลว่าบุคคลล้มละลายนะคะหมายถึงบุคคลที่มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินหากเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีหนี้สินไม่น้อยกว่า1ล้านบาทหากเป็นนิติบุคคลต้องมีหนี้สินไม่น้อยกว่า2ล้านบาทค่ะ
2: ครับล้มละลายก็เป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังเหมือนกัน นี่คือความห่วงใยทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

ผู้ต้องหาโทษไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดมายข้อแท้จริงในคดีนี้มีอยู่ว่าราวตีเซ่หัวรุงได้เกิดเหตุไฟไหม้ห้องแก๊ปข้องกลางที่อยู่ข้างหลังของสถานีตำรวจแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลามไปที่ห้องข้างบนชั้นสองทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมอยู่ในห้องข้างถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งเม็ดรวมถึงนายวันเททกจับในข้อห้ามเมาแล้วครับจากเหตุการณ์นี้โลกเศร้านายวันเห็นว่าตัวเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้นายวันถูกไฟคลอกเสียชีวิต

ลูกสาวไหนวันจึงนำคดีมาฟ้องศาลปกครองแล้วว่าแล่ตานาคนเราน่ะถูกจับติดร่างแล้วยังมาถูกไฟคลอกตายแล้วหายว่าเวทนานัดนี้คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57ทับ2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องขังบนสถานีตำรวจนะเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ควบคุมดูแลผู้ต้องหาตามระเบียบข้อบังคับขณะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามมันต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายที่จะต้องทำแทนหรือทำในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจข้าวเวรในขณะที่เกิดไฟไหม้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังแทนที่ว่าอีแคบแจ้งกุญแจเปิดปักตัวให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วไม่สนใจไรพืชนี้ทำให้ผู้ต้องหาทั้งแม็ดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการทำผันนี้นะถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล้าชาเกินสมควรแล้วว่าเหตุที่เกิดขึ้นนี่แหละเป็นผลโดยตรงทำให้ไหนวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานตอนสังกัดต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

รู้หรือไม่คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวศาลแรงงานศาลภาษีอากรศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศศาลล้มละลายเช่นคดีเกี่ยวกับการจดทะเบียนรับรองบุตรการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแม้ว่าจะมีคู่กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐแต่กฎหมายกำหนดไว้ว่าเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองจึงต้องฟ้องต่อศาลชำนาญพิเศษเหล่านั้นโดยตรงข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ศาลจังหวัดปทุมธานีขอเสนอรายการศาลจังหวัดปทุมธานี Variety of Service นะครับสำหรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เราทำกันนี้จะเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างศาลจังหวัดปทุมธานีกับท่านผู้ชมทุกท่านครับเหตุที่มีการทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาก็ส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาแล้วก็แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานศาลยุติธรรมที่ส่งเสริมให้ศาลยุติธรรมต่างๆนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเดินทางมาศาลท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานต่างๆของศาลจังหวัดปทุมธานีผ่านทางเว็บไซต์ได้โดยท่านเข้าไปที่ช่องให้บริการของแต่ละส่วนงานนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดให้ท่านกรอกขอยกตัวอย่างง่ายๆในปัจจุบันที่ผมเจอนะครับที่ย้ายมารับบริการที่ศาลนี้ก็คือพื้นที่ในการจอดรถของเรามีน้อยมากนะครับประชาชนจะต้องเดินทางมาติดต่อราชการศาลด้วยตัวเองทุกเรื่องต่อไปนี้ท่านไม่จำเป็นต้องเดินทางมาศาลแล้วครับการยื่นฟ้องท่านก็ใช้วิธียื่นฟ้องผ่าน e-filing การขอขยายเวลายื่นคำให้การขอหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์ฎีกาท่านผู้ชมก็สามารถยื่นคำร้องผ่านหน้าเว็บไซต์ของศาลจังหวัดปทุมธานีได้นะครับผมคิดว่าช่องทางในการให้บริการของศาลจังหวัดปทุมธานีที่เราได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำขึ้นนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับความสะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับและในคลิปต่อๆไปท่านผู้ชมจะได้พบกับเจ้าหน้าที่ของศาลจังหวัดปทุมธานีเราในการที่จะนำเสนอรูปแบบการให้บริการในส่วนงานนั้นๆขอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

วัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิริกรสายสินตำแหน่งนิติกรส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดปทุมธานีค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็มาอยู่กันที่หอนิทรรศปทุมธานีค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นศาลากลางจังหวัดปทุมธานีหลังเก่าที่มีอายุมากกว่า102ปีโดยได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานีค่ะในวันนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านรับชมรายการศาลจังหวัดปทุมธานี Variety of Service ค่ะโดยส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายจากท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานีให้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่มาติดต่อราชการศาลเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านได้รับบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะโดยศาลจังหวัดปทุมธานีนะคะได้นำการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ1งาน1 IT ในการนำระบบ QR Code มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ประชาชนคู่ความพยานและผู้ที่มีอรรถคดีต่างๆให้ได้รับบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยท่านสามารถสแกน QR Code ได้ในหน้าเว็บไซต์ของศาลจังหวัดปทุมธานีหรือในหน้าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ที่ติดตั้งไว้ในบริเวณศาลค่ะค่ะซึ่งในการให้บริการผ่านระบบ QR Code ของส่วนงานต่างๆนะคะท่านสามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้าว่าจะเข้ามาขอรับบริการในวันใดและในขณะเดียวกันยังมี QR Code ในส่วนของผลการดำเนินงานเพื่อให้ท่านสามารถติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ว่าได้ตอบรับคำขอรับบริการของท่านแล้วหรือไม่ซึ่งช่องทางการติดต่อดังกล่าวนี้นะคะจะทำให้ทุกท่านได้รับความสะดวกรวดเร็วและยังประหยัดเวลาในการมาขอรับบริการที่ศาลจังหวัดปทุมธานีมากยิ่งขึ้นค่ะศาลจังหวัดปทุมธานีให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยระบบ QR Code ในแต่ละส่วนงานต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะส่วนคลังแบบแจ้งความประสงค์ขอรับเงินหรือขอชำระเงินล่วงหน้าส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์แบบแจ้งความประสงค์ขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยขอทราบหลักเกณฑ์ราคาประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยแบบแจ้งความประสงค์ขอถอนหลักประกันและรับหลักประกันคืนไปจากศาลแบบแจ้งความประสงค์ขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยด้วยการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EMและแบบแจ้งความประสงค์ขอรับบริการจัดทำคำร้องคำแถลงคำขอส่วนบริหารจัดการคดีแบบแจ้งความประสงค์ระบบบริหารข้อมูลคดีศาลยุติธรรมหรือว่า CORT แบบแจ้งความประสงค์ระบบติดตามสำนวนคดีแบบแจ้งความประสงค์ยื่นคำร้องคำแถลงคำขอผ่านระบบขอใช้บริการล่วงหน้าแบบแจ้งความประสงค์ขอนัดหมายจองวันนัดและแบบขอใช้บริการล่วงหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการคดีส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทแบบแจ้งความประสงค์ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องแบบตอบรับการเข้าร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีและแบบสอบถามความประสงค์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและส่วนช่วยพิจารณาคดีใบตอบรับการมาเป็นพยานของศาลผ่านระบบ QR Code ขอทราบผลคำพิพากษาหรือคำสั่งหรือวันที่จะดำเนินการจัดพิมพ์คำพิพากษาแล้วเสร็จและแบบแจ้งความประสงค์ขอทราบวันนัดพิจารณาคดีค่ะ

ากการแนะนำช่องทางการให้บริการผ่านระบบ QR Code ของศาลจังหวัดปทุมธานีนะคะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะได้รับประโยชน์ในการขอรับบริการไม่มากก็น้อยหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์025816303หรืออีเมลมาที่ pttc@coj.go.th ค่ะและในโอกาสต่อไปนะคะส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดปทุมธานีจะนำเสนอความรู้ในด้านใดต่อไปนั้นขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดติดตามรับชมตอนต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: คำว่าหน้าที่สำหรับผมหมายถึงภาระความรับผิดชอบที่เราได้รับมอบหมายมาและต้องทำให้สำเร็จลุล่วงถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากทำถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดต่อความรู้สึกสักแค่ไหนและหลายๆคนก็ไม่เข้าใจในหน้าที่ของเรา
1: ฮัลโหลเอ็มเหรอเออพี่เองถึงไหนแล้วเออของที่ให้เตรียมมาเตรียมมาพร้อมนะโอเคเทปกาวเอาที่หนาๆนะเอาที่เหนียวๆโอเคมันจะได้ทีเดียวจบแล้วก็รอพี่อยู่ที่หน้าบ้านนั่นแหละรอพี่แป๊บเดียวครับครับ

0: วันอะไรวะเนี่ยวันนี้ใช่วันสวยจริงๆเลยวันนี
1: ้คุณครับยังครับยัง
0: ไม่หมดเหรอครับ
1: ยังไม่เลิกแค่อีก

0: คุณมาเช็ดอะไรครับเนี่ยมันเละเทะใช่ไหมครับนี่มันฟุตบาทนะครับชาวบ้านก็เดินไปเดินมานะครับมาเช็ดอะไรตรงนี้ครับผมคนเดินไปเดินมานะครับ
1: ขอโทษทีครับคุณลุง
0: เละเทะเหมือนคุณครับจะทำยังไงครับผม
1: ไม่ได้ตั้งใจครับคุณลุงครับขอโทษทีครับพอดีวันนี้ที่มาเนี่ยจะขอถามคุณลุงสักนิดนึงครับว่าบ้านเลขที่234/57อยู่หลังไหน
0: อ๋อนี่พวกทวงหนี้ยึดทรัพย์ชาวบ้านลุงแก่ๆตาดำๆก็ไม่เว้นพวกใจร้ายใจร้ายทุกวันทุกวันมาทุกวันไม่เข้าใจเลยเจอทุกวันเลยกับพวกแก๊งยึดทรัพย์เนี่ยทวงหนี้เนี่ยไม่รู้อะไร
2: ทำไมพี่วุฒิมาไม่ถึงสักทีนะเนี่ยไม่รับสายด้วย
1: เฮ้ยไอ้โอ้ยแค่นี้ถึงกระดากันเลยเหรอเอ็มไป
2: ขอโทษครับพี่ขอโทษครับเดี๋ยวพี่วุฒิ
1: จะดังทำไ
2: มพี่วุฒิไม่กลัวลุงเลยเหรอ
1: กลัวทำไมกับคนแก่คนเดียวเนี่ยแดดมาแล้วรีบๆไป
2: เดี๋ยว
1: จะกินน้ำแดงใจเย็น
2: เดี๋ยวอ
1: ะไรอีกเล่า
2: พี่ไม่ควรจริงเหรอ
1: ใจเย็นนี่
2: โอ้ย
1: ไงเรื่องราวมันเป็นไงลองเล่ามาดิ
2: โอ้พี่ไม่รู้จริงเหรอลุงแกเป็นใครอ่ะ
1: จะเป็นใครก็ช่างเถอะแต่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ย
2: คือเรื่องมันเป็นมาอย่างนี้นะพี่วันแรกที่ลุงแกมาศาลน่ะ
3: สวัสดีค่ะมาติดต่ออะไรคะ
4: มาประกันตัวลูกชาย
3: ลูกคุณลุงโดนข้อหาอะไรเอ่ย
4: พยายามฆ่า
3: พยายามฆ่านะคะหลักประกันนะคะจะอยู่ที่ 350,000 นะแล้วก็หลักทรัพย์ที่ใช้ได้นะคะก็จะเป็นเงินสดสมุดบัญชีเงินฝากประจำนะคะแล้วก็โฉนดที่ดินหรือเป็นหลักทรัพย์อื่นที่ศาลมีคำศาลอนุญาตนะคุณลุงเตรียมอะไรมาเป็นหลักประกันคะ
4: โฉนดที่ดิน
3: งั้นเดี๋ยวคุณลุงถ่ายสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของคุณลุงนะคะแล้วก็ของผู้ต้องหาด้วยอย่างละชุดนะเตรียมมาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวคุณลุงเซ็นตรงที่หนูติ๊กไว้นะคะเอกสารเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอฟังคำสั่งทางด้านนู้นนะค่ะเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เรียกนะคะ

ทวีค่ะคุณทวีค่ะเดี๋ยวฟังคำสั่งศาลนะคะศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ใช้หลักประกันนะคะที่คุณลุงใช้โฉนดที่ดินนะคะก็เดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวเจ้าที่จะนัดวันให้นะคะก็เดี๋ยวคุณลุงจะต้องพาผู้ต้องหามารายงานตัวตามวันนัดนะคะหากไม่มาเนี่ยหลักประกันจะโดนยึดนะคะโอเคก็นัดแรกวันที่30มิถุนาเวลา9โมงพาผู้ต้องหามารายงานตัวที่ช่องเบอร์5นะคะโอเคตรงนั้นนะค่ะก็เดี๋ยววันนี้คุณลุงลงไปรอผู้ต้องหาด้านล่างนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะปล่อยค่ะก็อันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเอกสารนะคะ

0: เฮ้ยไม่เห็นน่ากลัวตรงไหนเลยอ่ะก็ในเมื่อมันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของศาลแล้วนะ
1: โอ้ยพี่ใจเย็นก่อนคือประเด็นที่ผมจะพูดเกี่ยวลุงทวีศักดิ์นะครับเมื่อก่อนเขาฉายาขุนศึกฝั่งทนนะพี่เป็นอดีตทั้งมวยไทยเก่าเลยนะพี่แล้วประเด็นที่สำคัญก็คือเขาเคยเตะก้านคอคนจนเป็นอัมพาตเลยนะพี
0: ่คืออย่างนี้นะเราอะมาทำตามหน้าที่ถ้าเราไม่ทำตามหน้าที่แล้วกฎหมายมันจะมีคุณค่าตรงไหนหรอไปดีกว่าไป
2: คุณลุงทวีครับคุณลุงทวีครับทำไมครับพวกเรามาจากศาลอาญาธนบุรีนะครับคุณลุงครับ
1: โอ้ยพี่ผมว่าแปลหมายก่อนแล้วเรากลับกันเถอะเดี๋ยวลุงแกมาเห็นเดี๋ยวแกก็ติดต่อกลับไปเองครับพี
3: ่พี่ว่าไหนๆเรามาแล้วนะก็รออีกสักเดี๋ยวเถอะ
1: พี่กลับเถอะ
3: ก็ลองดูเดี๋ยว
1: รู้ว่าที่นะพี่กลับเถอะ
3: โธ่แป๊บเดียวไม่ต้องกลัวหรอกนะเดี๋ยวคุณลุงแกก็ออกมาแล้ว
2: คุณลุงครับคุณลุงอยู่ไหมครับคุณลุงทวีครับ
1: ไปเถอะพี
3: ่แป๊บ
1: หมายแล้วครับเถอะพี่
3: เข้ามาก
1: ลัวจะยากเนี่ย

0: สวัสดีครับคุณลุงทวีใช่ไหมครับตอนนี้ศาลมีคำสั่งปรับคุณลุงนะครับในฐานะที่คุณลุงเนี่ยเป็นนายประกันไม่นำตัวลูกชายของคุณลุงเนี่ยมาส่งศาลนะครับซึ่งตอนนี้คุณลุงมีหน้าที่ที่ต้องชำระค่าปรับต่อศาลถ้าสมมติว่าคุณลุงไม่ชำระค่าปรับต่อศาลเนี่ยศาลก็จะดำเนินการออกหมายบังคับคดีแล้วก็ยึดทรัพย์หลักประกันของคุณลุงเนี่ยซึ่งเป็นโฉนดที่ดินเนี่ยออกขายทอดตลาดเพื่อที่จะชำระหนี้ค่าปรับต่อศาลนะครับ
1: โอ้ยลุงไม่มีเงินหรอกคุณมีก็แต่บ้านหลังที่มาวางเป็นหลักประกันนั่นแหละเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายลูกก็มันหนีไปไม่รู้จะทำยังไงแล้วลุงจะต้องไปอยู่ที่ไหน
0: ใจเย็นๆนะครับคุณลุงผมว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันมีทางออกนะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยผมว่าคุณลุงเนี่ยพาตัวลูกชายของคุณลุงเนี่ยมาส่งศาลจะดีกว่าซึ่งจุดประสงค์ของกฎหมายเนี่ยเขาต้องการที่จะนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลนะครับเขาไม่ต้องการที่จะดำเนินการยึดทรัพย์ของคุณลุงออกขายทอดตลาดหรอกครับ

0: ติดให้ตรงใหญ่เฮ้ย
1: เอ็งสองคนมาแปะเลยนะบ้านเขาวะ
0: เฮ้ยเอ็มไปไหนอ่ะเอากุญแจรถมาก่อน
1: ว่าไงทำอะไรลับๆล่อๆหน้าบ้านกูวะ
0: คุณลุงทวีใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ผมเห็นประตูบ้านมันปิดอยู่ครับคิดว่าไม่มีคนอยู่ครับ
1: มึงเป็นใครวะ
0: ผมเป็นเจ้าหน้าที่ศาลนะครับที่คุณลุงไปประกันตัวผู้ต้องหาไว้แล้วเขาหลบหนีครับวันนี้ผมจะมาแจ้งหลักเกณฑ์ให้คุณลุงรับทราบครับ
1: เข้ามาเลยมึงจะเอามีดเล่มไหนเข้ามา
0: ไอเอ็มเอ้ยถึงกูเลยนะมึง
1: พึมพำอะไรวะ
0: ไม่ใช่ครับคุณลุงครับไม่ใช่ครับคุณลุงเข้าใจผิดครับคุณลุงใจเย็นๆนะครับค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับ
1: เออกูฟังอยู่นี่ไงกูตั้งใจฟังอยู่นี่ไง
0: อย่างที่ลุงเข้าใจครับที่ลุงไปประกันตัวผู้ต้องหาไว้แล้วเขาหลบหนีครับแล้วคุณลุงไม่สามารถส่งตัวผู้ต้องหาต่อศาลได้ครับ
1: เออข้าก็ไม่รู้ว่ามันไปอยู่ที่ไหนกันยังไงข้าก็ไม่ให้ยึดบ้านเขาหรอกถ้าจะยึดข้ามศพเข้าไปก่อน
0: ไม่ครับคุณลุงครับวันนี้ไม่มีการยึดบ้านแน่นอนครับผมไม่ได้มายึดบ้านคุณลุงนะครับ
1: แน่ใจนะ
0: ชัวร์ครับด้วยเกียรติของลูกเสือสามัญเลยครับคุณลุงครับว่าแต่ผมขออนุญาตคุณลุงเข้าไปในบ้านก่อนได้ไหมครับ
1: เร็วเข้ามาเองไม่กลัวร้อนไงเดี๋ยวเบาหวานก็ขึ้นหรอก
0: คุณลุงครับผมไม่ได้เป็นเบาหวานนะครับพับผงอะไรอะครับคุณลุงสวยมากเลยครับ
1: พับผงอ่างทองไงล่ะ
0: มีด้วยเหรอผงอ่างทอง
1: โอ้มีหมดอะพระผงอ่างทองผงสุพรรณผงอยุธยา
0: เหรอลุง
1: เออแล้วคิดยังไงถ้าลุงตามตัวให้ลูกชายมาไม่ได
0: ้คือคุณลุงครับเมื่อตอนที่คุณลุงไปยื่นประกันตัวผู้ต้องหาต่อศาลเนี่ยเจ้าหน้าที่ศาลได้บอกคุณลุงแล้วใช่ไหมครับว่าคุณลุงมีหน้าที่จะต้องพาเขามารายงานตัวต่อศาลตามกำหนดนัดทีเนี้ยถ้าคุณลุงไม่สามารถพาเขามาได้เนี่ยศาลมีความจำเป็นจะต้องปรับคุณลุงครับตามสัญญาประกันแต่ถ้าคุณลุงไม่เสียค่าปรับทางศาลก็จะต้องยึดทรัพย์ของคุณลุงออกขายทอดตลาดนะครับเว้นแต่ว่าคุณลุงจะไปชำระค่าปรับครับ
1: โอ้ยลุงไม่มีปัญญาเอาเงินไปจ่ายศาลแน่หรอกลุงก็มีแต่บำนาญเล็กๆน้อย
0: ๆลุงไม่ได้เป็นนักมวยตามที่เขาว่าหรอครับ
1: โอ้ยข้าเป็นบุรุษไปรษณีย์เก่านักมวยอะไรกัน
0: ไอเอ็ม

0: ไอ้เวน
1: ฮะอะไรนะครับฟังไม่ได้ชัด
2: เปล่าครับคุณลุงไม่มีอะไรครับพอดีทีเนี้ยผมเข้าใจคุณลุงแล้วนะครับว่าคุณลุงอ่ะไม่สามารถชำระค่าปรับได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมอยากให้คุณลุงไปที่ศาลนะครับจะได้ไปพูดคุยหาทางออกของปัญหากันว่าจะให้คุณลุงเนี่ยชำระค่าปรับเป็นรายเดือนหรือว่าจะหาวิธีการที่จะนำผู้ต้องหาเนี่ยมารายงานตัวต่อศาลนะครับ
1: ฮะผ่อนชำระได้ด้วยเหรอข้าคิดว่าจ่ายทีเดียวแล้วก็ยึดบ้านเข้าไปเลย
2: ผ่อนได้ครับคุณลุงถ้าศาลท่านอนุญาตแต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือคุณลุงนำตัวผู้ต้องหามาที่ศาลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยศาลท่านก็จะได้สั่งลดหรืองดค่าปรับให้คุณลุงนะครับทางศาลเนี่ยไม่ได้ต้องการบ้านของคุณลุงเลยนะครับนอกจากได้อยากได้ตัวผู้ต้องหาเนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอะครับคุณลุงเข้าใจแล้วนะครับ
1: โอเคเข้าใจแล้วข้าเข้าใจเดี๋ยววันจันทร์ข้าเข้าไปได้เลยไหม
2: อ๋อได้ครับลุงไปได้เลยครับจะได้ไปพูดคุยกันถึงเรื่องค่าปรับอะครับ
1: โอเคงั้นข้าต้องขอโทษด้วยนะที่ใจร้อนไปหน่อย
2: ครับไม่เป็นไรครับลุงผมเข้าใจครับแล้วเดี๋ยวถ้าลุงไม่มีข้อสงสัยอะไรแล้วเนี่ยผมขออนุญาตกลับก่อนนะครับลุงครับแล้วเดี๋ยววันจันทร์เราเจอกันครับว่าแต่ว่าพับผงอ่างทองมีเหรอครับลุง
1: มี
2: ผมว่าไม่น่ามีนะครับ
1: มี
2: ผมว่ายังไงก็ไม่มี
1: มีสินะ
2: ไปก่อนนะครับคุณลุงครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ศาลวันจันทร์นะครับ
1: ได้ได้โอเคจ้าแล้วเจอกัน
3: ครับผม
1: ครับ
4: บางครั้งผมก็ยังรู้สึกว่างานบังคับคดีผู้ประกันที่ผมทำอยู่ไม่ใช่งานที่สนุกที่สุดหลายครั้งต้องสร้างน้ำตาให้กับคนที่เกี่ยวข้องแต่ก็มีอีกหลายครั้งที่สร้างมิตรภาพที่ดีสร้างความรู้สึกให้กับคนอีกมากไม่รู้ว่าวันข้างหน้างานบังคับคดีผู้ประกันจะสร้างอะไรได้อีกแต่อย่างน้อยในวันนี้เราได้สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดีเพราะงานของเราคือการเข้าถึงประชาชน

พื่ออาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้าง

ความสกปรกและทรงกินเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแฮมบอปอไล่จากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเป็นกะเลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยยุติการฮื้ออาหารนกพิราบแล้วก็ฮื้อทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาฮื้อมีเศษอาหารตกข้างบนปื้นดิ่มรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพ่อเปิ้นฮื้ออาหารในบ้านของเปิ้นบ่น่าจะเป็นอีหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในตีสาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ่นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีพ.ศ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกข้างแล้วก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะตีนกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำหื้อเกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแฮมบอปอขี้นกก็ได้ทรงกินอับชื่นไปทั่วทั้งบริเวณของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ดังนั้นการตีผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งฮื้อผู้ฟ้องคดียุติการฮื้ออาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ่นพิพากษายกฟ้อง

รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้พาผู้ประกอบการมาทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันและหนึ่งคำถามสำคัญนะคะของบรรดาธุรกิจสตาร์ทอัพหรือแม้กระทั่งผู้ลงทุนเองก็ตามเนี่ยมักจะมีคำถามอยู่เสมอว่าหลังจากที่เราได้ไอเดียดีๆแล้วก็พัฒนามาเป็นสินค้าต้นแบบหรือบริการต้นแบบได้แล้วไอเดียเหล่านี้จะสามารถนำมาหารายได้ด้วย business model วิธีไหนกันบ้างนะคะวันนี้นะคะมีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะกับกูรูท่านนี้ที่วันนี้เนี่ยน้องแนนเขาจะมาแนะนำตัวให้กับทุกท่านได้รู้จักกันเพราะได้ข่าวมาว่านะคะกูรูของเราท่านนี้เนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ได้เคยให้คำแนะนำหลากหลายรูปแบบมากับสตาร์ทอัพในเมืองไทยให้สามารถประสบความสำเร็จได้หลายเคสแล้วด้วยอยากรู้ว่าเป็นใครไปติดตามกับน้องแนนกันค่ะ
1: ผู้ประกอบการทุกคนเมื่อได้ดำเนินธุรกิจแล้วถ้ามีจังหวะมีโอกาสก็อดไม่ได้ที่จะปล่อยคว้าโอกาสเหล่านั้นเอาไว้แต่ถ้าเราไม่ได้วิเคราะห์ว่าจังหวะและโอกาสเหล่านั้นพอดีกับจังหวะของธุรกิจเราหรือเปล่าโอกาสที่จะรุ่งโรจน์ก็อาจจะกลายเป็นร่วงก็ได้ค่ะ
2: จะเห็นได้ว่าในโลกของความเป็นจริงไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จก็ต้องวิเคราะห์และปรับตัวให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างระดับ Facebook ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันก็มีการวิเคราะห์ตัวเองและปรับตัวอยู่เสมอถ้าสังเกตรูปแบบการใช้งานหรือหน้าตาของ Facebook จากปีที่แล้วกับปีนี้ก็ต่างกันทั้งฝั่งผู้ใช้จากเดิมที่มีแต่ปุ่มกดไลค์ตอนนี้ก็มีอิโมชันมากมายเพื่อตอบสนองให้กับผู้ใช้งานหรือฝั่งคนทำธุรกิจหรือต้องการการทำโฆษณาบน Facebook ตอนนี้ก็มีการปรับตัวเลือกให้ตรงกับกลุ่มลูกค้ามากขึ้นทำให้การโฆษณาบน Facebook ตรงกลุ่มและเปลี่ยนจากการเข้าถึงเป็นยอดขายได้มากกว่าการโฆษณาในรูปแบบเดิมๆค่ะ
1: จะเห็นได้ว่าตัวอย่างพี่ใหญ่อย่าง Facebook ก็มีการปรับตัวอยู่เสมอเพราะจากการวิเคราะห์ธุรกิจของตัวเองให้ทันกับยุคสมัยของสังคมก็จะสามารถตอบสนองได้ตรงใจกับกลุ่มผู้บริโภควันนี้เรามีกูรูอีกท่านหนึ่งที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำกับการขยายธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะ
2: หนึ่งในผู้ผลักดันและสนับสนุนสตาร์ทอัพตั้งแต่การจัดตั้งกลุ่มที่ให้เงินลงทุนเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้อย่างรายการทีวีชื่อดังเสือติดปีกโครงการ Angel Industry ของซิปป้าหรือแม้แต่โครงการคูปองนวัตกรรมของ NIA ที่ให้เงินลงทุนกับผู้ประกอบการระดับหลักล้านรวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาของการบ่มเพาะจากโครงการโทรคมนาคมอย่าง True Incube หรือ AIS The Startup ที่ปั้นสตาร์ทอัพให้เติบโตและแข็งแรงค่ะ
1: บุคคลผู้นั้นคือคุณชาคริสหรือพี่ไว้จากไฟวันวันที่นอกจากจะให้คำปรึกษากับสตาร์ทอัพแล้วยังได้ทำดิจิทัลบิสเนสทรานส์ฟอร์มให้กับบริษัทขนาดใหญ่อย่างแซนซี่ SB Furniture หรือแม้แต่กระทั่งการทำดิจิทัลให้กับบริษัทขนาดใหญ่อย่างปตท.ตอนนี้พี่ไว้พร้อมกับพี่ทีน่ารออยู่แล้วไปพบกันที่เบรกหน้าเลยค่ะ

0: กลับเข้ามาพูดคุยกันนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการในคลาสนี้อย่างที่เราบอกกันไปค่ะว่าเรามีไอเดียเกิดขึ้นกันแล้วนะคะแต่ว่าไอเดียเหล่านั้นจะถูกนำมาหารายได้หรือว่าสร้างรายได้ให้กับบรรดาสตาร์ทอัพได้อย่างไรกันบ้างวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับพี่ไว้ชาคริตจันรุ่งสกุลค่ะซึ่งถือว่าเป็นแองเจิลคนหนึ่งของเมืองไทยนะคะที่เลือกลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพรวมไปถึงนะคะเป็นผู้ก่อตั้งนะคะ Vigo System โรงเรียนสอนองค์เทรเพเนอร์ทั้งหลายนะคะให้สามารถปรับตัวเองให้กลายมาเป็นดิจิตอลเอ็นเตอร์ไพรส์ได้นะคะรวมไปถึงเป็นผู้ก่อตั้งไฟวันๆบริษัทผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจทั่วไปด้วยตอนนี้อยู่กับพี่ไว้กันแล้วพี่ไว้สวัสดีค่ะโอ้โหพี่ไว้ประสบการณ์โชคโชนมากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของดิจิตอลในช่วงนี้นะคะ
1: เป็นจังหวะดีเข้ามาก่อน
0: อยากให้เพราะฉะนั้นแล้วพี่ไว้จะต้องผ่านหูผ่านตามาเยอะมากเลยสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพตั้งแต่เริ่มตั้งไข
1: ่
0: จนกระทั่งค่อยๆฟอร์มตัวขึ้นมาแล้วก็เติบใหญ่ได้ในแวดวงนี
1: ้ใช่ฮะก็ถือว่าปีนึงเนี่ยเจอน้องๆสตาร์ทอัพปีนึงหลายร้อยทีเหมือนกันนะที่แบบเข้ามาปรึกษาเข้ามาคุยด้วยบางทีเราก็ช่วยให้คำแนะนำบางทีไปเป็นกรรมการดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยฮะเห็นว่าน้องๆมีจุดที่ต้องแก้ไขเราก็ไปช่วยปรับครับผมครับ
0: แต่ทีนี้เนี่ยนะคะเราเนี่ยตามไปดูบรรดาจุดเริ่มต้นของสตาร์ทอัพกันมาเนี่ยหลายตอนแล้วเหมือนกันค่ะพี่ไว้ค่ะหลายคนเนี่ยเริ่มมาจากการที่เราเห็นเพนพอยต์ก่อนพัฒนามาเป็นไอเดียจากไอเดียก็มาเป็นตัวโปรโตไทป์หรือตัว MVP ใช่ไหมคะพอได้ตัวนั้นแล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยสตาร์ทอัพก็มักจะไม่สามารถสร้างรายได้ได้ตั้งแต่ต้น
1: ใช่ถูกฮะถูก
0: เพราะฉะนั้นแล้วไอ้ประเภทของ business model ต่างๆของธุรกิจแบบนี้จริงๆแล้วมันมีกี่แบบแล้วมันพัฒนาต่อไปได้ยังไงบ้างพี่ไว้ค่ะ
1: ซึ่งก่อนที่เราจะพูดถึง business model เนี่ยผมอยากพูดถึง stage ของมันก่อน stage ของสตาร์ทอัพเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องไม่ลื
0: ม
1: ต้องไม่ลืมเราจะมี stage ที่เราเรียกว่าตั้งแต่ start นะฮะถ้าเกิดอ่าน0 to 1ของปีเตอร์ทิวปีเตอร์ทิวบอกเฮ้ยเนี่ยจาก0คือไอเดียนะฮะทำให้เป็น1ก็คือ MVP หรือ prototype หรือ product ให้ได้นะฮะเราเรียกว่า0 to 1ใช่ไหมแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจาก1ไปแล้วเนี่ยเราต้องดูแล้วว่าโอเคจาก start เราต้องไป survive นะฮะแล้วไป scale
0: คือเริ่มแล้วต้องอยู่ให้รอดก่อน
1: ใช่ใช่ฮะ
0: อยู่รอดได้แล้วค่อยสเกลต่อไป
1: ค่อยสเกลต่อไปใช่นี่คือสเต็ปของมัน
0: ค่ะ
1: นะฮะเราถึงจะมาพูดกันถึงเรื่อง business model วันนี้เรื่อง business model เนี่ยคือสิ่งที่จะทำให้เขา survive
0: ค่ะ
1: ถ้า business model มันไม่ survive ก็เลิกซะ
0: เพราะนั้นเราอยู่ในเฟสแรกตรงเนี้ยจาก start ทำให้ survive
1: ทำให้ survive แค่นี้คำถามที่น่าเมื่อกี้ก็คือว่าโอเคแล้ว business model มันมีอะไรบ้างโอเคมันอาจจะมีอย่างเช่น subscription fee มันอาจจะมีเก็บบรรดาเก็บค่าธรรมเนียมทั้งหลายแหละ subscription ไหมอย่างเช่น Dropbox ที่เราเห็นกันอยู่เก็บเป็นรายเดือนให้ฟรีไปก่อนพอใช้ไปถึงระยะหนึ่งเก็บตังค์เก็บตังค์เป็นรายเดือนหรือรายปี
0: เมื่อเราอยากได้พื้นที่เก็บข้อมูล
1: มากขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าเป็น usage fee ไห
0: ม
1: usage fee คล้ายๆ Uber ใช้ครั้งหนึ่งจ่ายทีนึง
0: อันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบ
1: ถ้าเป็นอีกรูปแบบนึงหรือจะเป็นอะไรอื่นๆอย่างเช่น rental fee
0: ค่าใช้
1: ซอฟต์แวร์ดีนี้สตาร์ทอัพชอบคิดลูกค้าลักษณะนี้คือเก็บเป็นรายเดือนเลยค่าใช้ค่าใช้ซอฟต์แวร
0: ์ค่ะ
1: นะฮะหรือจะเป็นส่วนแบ่งนะก็คือเป็นอาจจะเป็นคอมมิชชั่น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พวกนี้ฮะพวกนี้คือ business model ที่มันหลากหลายนะฮะ
0: แต่อย่างที่เราคุยกันไปในเบื้องต้นนะคะพี่ไว้ว่าอย่างช่วงสตาร์ทเนี่ยแน่นอนเป็นของใหม
1: ่
0: ของพวกนี้เนี่ยถ้าเราจะมาเก็บตังค์ตั้งแต่แรก
1: ม
0: ันดูเป็นเรื่องที
1: ่
0: ยากเหมือนกัน
1: สตาร์ทอัพจะมองว่ายากคราวนี้สตาร์ทอัพจำนวนมากก็เลยบอกว่าโอเคงั้นปล่อยฟรีไปก่อนแล้วถ้าเกิดมันติด
0: ค่
1: อยมาเก็บตังค
0: ์
1: ปัญหาของสตาร์ทอัพจำนวนมากคือให้ใช้ฟรีลูกค้าใช้เมื่อจะเก็บตังค์ลูกค้าไม่จ่าย
0: อันนี้จริงเลย
1: อันนี้ก็ต้องกลับไปถามแล้วว่า product ของเราหรือ service ของเราเนี่ยมันดีพ
0: อ
1: ที่เขาจะใช้หรือเขาจะยอมจ่ายตังค์ไห
0: ม
1: เขาอาจจะแบบโอ้โหตอนใช้ฟรีนี่มากันเต็มเลยแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆจะเก็บเงินจริงๆปรากฏว่าหาไม่ได้มีลูกค้าอยู่แค่ไม่ถึง 5% ที่ยอม convert จากลูกค้าที่เป็นฟรีเมียมเราเรียกฟรีเมียมนะฮะมาเป็นพรีเมีย
0: มซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นเยอะมาก
1: ใช่แ
0: ล้วเราสตาร์ทอัพในปัจจุบัน
1: ใช่ใช่เราเลยต้องไป acquire ลูกค้าแบบหลักล้านหรือหลักแสนเพื่ออะไรเพื่อตัวเลขไอ้ 5% เนี่ยมันจะได้ดูมีผลดูเลี้ยงตัวเองได้ทำยังไงที่เราจะ convert นะลูกค้า freemium นะได้สัก 50% หรือ 30% อันนี้คือความยากอันนี้คือความยากซึ่งถ้าเราปล่อยไปเต็มที่ปล่อยไปตั้งแต่แรกปล่อยไปหมดเลยนะฮะแล้วลูกค้าใช้ฟรีและ enjoy นะคำถามก็คือว่าเราจะเก็บตังค์จากไหนเก็บตังค์ยังไงนะอะไรที่จะไปทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้ benefit เพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้เรื่องยาก
0: จากประสบการณ์ของพี่ไว้เองที่เห็นเคสมาเยอะมากเลยนะคะมันมีเคสแบบไหนบ้างที่เขาสามารถ convert แล้วประสบความสำเร็จเขาต้องมีเส้นทางในการวางแผนการปล่อยบริการหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเขายังไง
1: โอเคเรากำลังพูดถึง survive ใช่ไหมเพราะงั้นไอ้ survive ตรงนี้เราก็เลยกลับย้อนกลับถ้าเกิดเรามองกลับกันล่
0: ะ
1: ถ้าเกิดเรามองกลับกันเราบอกว่าsubscription เก็บเลยตั้งแต่แรกอะไรจะเกิดขึ้นจะได้ลูกค้าน้อยน
0: ะ
1: ได้ลูกค้าหลักพันแต่เป็นหลักพันที่จ่ายเงินทุกคนเราเซอร์ไวฟ์ไหม
0: ก็เซอร์ไวฟ์
1: ผมว่าเราเซอร์ไวฟ์นะในขณะที่บอกว่าโอเคอีกแผนหนึ่งคือปล่อยฟรี 20,000 คน
0: ค่ะ
1: แล้วคอนเวิร์ตไม่ได้
0: เงินเราก็หายไป
1: ดูเหมือนดูดีนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอคอนเวิร์ตไม่ได้สิ่งที่นั่นคือธุรกิจเราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องไปหาโมเดลอื่นไปทำอย่างอื่นเพื่อที่ให้มันเติบโตขึ้นมาหรือไปเอาเงินจากนักลงทุนมาใส่มาเพิ่มซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังต้องคิดแล้วว่าเราจะมองในมุมไหนมันมีโมเดลที่น่าสนใจมากก็คือเบสแคมป
0: ์
1: นะเดวิดไฮเนอร์ไมเออร์เฮดสันเทอร์ที่เซเว่นซิกเนลนะชื่อบริษัทนะเขาบอกว่าถ้าอยู่จะทำธุรกิจที่มิลเลนเลิฟนะแต่ไม่ได้เงิน
0: คนล้านคนไลค์
1: เนี่ยมิลเลนไลค์นะคนล้านคนไลค์แต่ไม่ได้ตังค์กับ 10,000 love งานต่างกันงานต่างกันบอกว่า 10,000 love เนี่ยจะยอมจ่ายตังค์ให้คุณอย่างเช่นเดือนละ50เหรียญเดือนละ100เหรียญตอนนั้นเซอร์ไพรส
0: ์ฟังดูตรงนี้เท่ากับว่าพี่ไว้กำลังจะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องแมสมากก็ได้ถ้าแมสเราไม่ได้ตังค
1: ์ใช่ฮะ
0: สู้ทำให้มันนิชหน่อยแต่เราเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราตอบโจทย์ให้กับลูกค้ายังไงแล้วเขายอมจ่ายตังค์เรา
1: ปะถูกครับทำทีละสเต็ปทำทีละสเต็ปคือเอาตัวให้รอดก่อนเซอร์ไวฟ์ก่อนไม่งั้นคนที่ลำบากคือเราและนักลงทุนนักลงทุนก็ใส่เงินเข้ามาเพราะว่าเห็นว่าโอ้มี user growth มากันเร็วมากเลยแจกฟรีก็เลยมาเร็วถูกไหมแต่สุดท้ายต้องหาเงินอีกก้อนหนึ่งมาใส
0: ่
1: เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจมันโตนะฮะซึ่งต้องย้อนกลับไปว่าแล้วจุดประสงค์ของเราในการทำธุรกิจเนี่ยเพื่ออะไรอย่างเช่นโอเคบอกว่าเราจะครองตลาดนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โอเคอันนั้นมันเลยตอบโจทย์มันเลยตอบโจทย์ว่าเราเห็นขอบเขตชัดเจนว่าทั้งตลาดเนี่ยมีอยู่แสนคนเราต้องครองตลาดแสนคนนี้ให้ได
0: ้
1: เพราะเนี่ยเอาเงินมาเบิร์นเอาเงินนักลงทุนมาโอเคแจกฟรีไปก่อนเอาเงินนักลงทุนมาเบิร์นแล้วก็ครองตลาดให้ได้แต่เป็นตลาดที่ครองไปแล้วแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนไปใช้คนอื่นจะไม่สวิตช์ไปใช้คนอื่นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเงินนักลงทุนมีความหมายที่จะลงแต่สิ่งที่เราอาจจะสับสนก็คือเราทำธุรกิจที่ตลาดมันไม่มีรั้วรอบขอบชิดแล้วเราก็เบิร์นเงินนักลงทุนไปซึ่งมันอาจจะโอ้กว้างมากเลยทำยังไงก็ครองตลาดไม่ได้สมมติแต่เอาเงินนักลงทุนมาใส่แล้วใส่อีกแล้วครองตลาดไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตธุรกิจอาจจะอยู่ไม่ได้อันนี้อาจจะต้องฝากนักลงทุนดูด้วยว่าโอเคนักลงทุนอาจจะต้องพิจารณาดูด้วยว่าอันเนี้ยใส่เงินเข้าไปแล้วแล้วมันมีประสิทธิภาพไหมในการของ
0: ค่ะก็เห็นภาพชัดเจนว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าตลาดที่เรากำลังจะไปคืออะไรวัตถุประสงค
1: ์
0: แบบไหนเราค่อยมาทำเป็นโมเดลธุรกิจในเฟสแรกจากสตาร์ททำยังไงให้เซอร์ไว
1: ฟ์ใช่ครับแล้วค่อยสเกลทีหลัง
0: แล้วค่อยสเกลทีหลังนะคะในช่วงที่สตาร์ทและเซอร์ไวฟ์แบบเนี้ยพี่ไว้เองเคยมีประสบการณ์ที่เห็นแล้วเป็นเคสกรณีศึกษาที่น่าสนใจอย่างต่างประเทศก็ได
1: ้
0: หรือในประเทศก็ได้พอจะเล่าให้พวกเราฟังกันได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้าง
1: ครับผมก็อย่างเอาง่ายๆที่เราทำเองนะที่เราทำเองเมื่อก่อนเรามีแอปอยู่ตัวนึง
0: นะ
1: มีแอปอยู่ตัวนึงก็คือเราทำสำหรับตัวแทนประกันนะอยู่บน iPad นะใช้สำหรับเปลี่ยนงานขายของตัวแทนประกันจากที่ตัวแทนประกันเขาเคยใช้ Excel ตอนนี้มาใช้ iPad แล้วก็ใช้กราฟิกความผิดพลาดเหลือศูนย์เลยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราทำให้ตัวแทนทำงานเร็วขึ้นนะฮะแอปเนี้ยหลายคนบอกโอ้พี่ไว้แจกฟรีไปเลยก็แจกฟรีไปเลยเนี่ยยึดตลาดตั้งแต่แรกเลย ทุกคนจะใช้หมดนะปัญหาของเราก็คือว่าเอ๊ะถ้าเกิดแจกฟรีเลยเราจะไปเก็บตังค์เขาตอนไหนเก็บตังค์เข้ามาไหนเราตั้งคำถามนะเราก็เลยทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายนะฮะปรากฏว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยยอมจ่ายเงินเดือนละ200บาทนะให้กับเรานะนี่คือสิ่งที่พอเราเริ่มทำปรากฏว่าเรามีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 4-500 คน
0: ค่ะ
1: นะที่เอาไว้เป็นโฟกัสกลุ่มแต่จริงๆก็กลุ่มใหญ่จริงๆเป็นแสนเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะพอเราเริ่มทำตรงนี้ปรากฏว่าแค่ 4-500 คนเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยรายได
0: ้
1: จากตรงนี้เพราะเราเก็บเขาเป็นรายเดือนหรือรายปีนะเซอร์ไพรส์กันแล้วตั้งแต่แรกแล้วก็ค่อยๆยึดตลาดเนื่องจากว่าอะไรยังมีไม่กี่คนหรอกที่จะค่อยๆเข้ามาสู่ตลาดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สามารถทำได้เราย้อนกลับไปคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราแจกฟรีก่อนตั้งแต่แรกน่าจะเก็บเงินไม่ได้ก็ได
0: ้ค่ะอาจจะได้มาแสนคนตรงนั้นก็จริงแต่ว่าไม่มีใครอยากจ่ายตังค์
1: ถึงวันหนึ่งที่เกิดเราจะเกิดอยู่ดีๆอยากจะมีพรีเมียมฟีเจอร์ขึ้นมาเขาไม่คอนเวิร์ตไงเขาบอกฉันใช้แค่นี้ก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วพออยู่แล้วเราก็ทาร์เก็ตเราก็จะต่ำใช่ไหมนี่คือวิธีคิดที่ต่างก
0: ัน
1: งั้นอาจจะต้องดูรวมๆเลยว่าโอเคในตลาดนี้หรือในเวทีนี้มันมีการแข่งขันระดับไหนสตาร์ทอัพใจร้อนอ่ะบางทีชอบแบบแจกฟรีไปเลยแต่มันดูไม่มีค่
0: าดังนั้นเราต้องรู้จักตัวเองก่อนต้องตอบต้องตั้งโจทย์ของตัวเองให้แม่นก่อนแล้วก็วางแผนไปอย่างโจทย์นั้นโดยที่ไม่วอกแวกกับกระแสหรือว่า noise ที่มาบอกว่า user ต้องเยอะหรืออะไรก็ว่าไป
1: ไม่งั้นเราจะเจอกรณีที่ระดมทุนมาเป็นหลักหลายสิบล้านแล้วอยู่ไม่ได
0: ้โอเคอันนี้ตัวอย่างนี้ชัดเจนจากสตาร์ทมา survive แล้วทีนี้พอเริ่มอยู่ได้นะคะขั้นตอนต่อไปคือเราต้อง scale upจาก survive ไป scale up ให้ได้เนี่ยโมเดลมันเปลี่ยนไปไหมคะพี
1: ่ก็บางรายเปลี่ยนบางรายเปลี่ยนเนื่องจากว่าไอ้ความ survive ตรงนั้นเนี่ยนะฮะมัน survive แค่ระยะสั้นหรือแค่ระยะหนึ่งนะฮะพอสมมุตินะฮะเราบอกว่า500คนเนี่ย survive ทำให้เราเนี่ยมีรายได้ไหลเข้ามา
0: อ
1: ยู่ได้ด้วยสตาฟของเราอยู่ได้ด้วยนู่นนี่ของเราเท่าไหร่แหละทีนี้พอจะ scale นะฮะเราต้องเพิ่มคนอีกจำนวนหนึ่ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาต้องดูแล้วฮะว่าการสเกลจาก100คนหรือ500คนเนี่ยไปเป็นแสนคน
0: ค่ะ
1: บนฮะรองรับอะไรบ้าง
0: ม
1: ีเราใช้คนเท่าเดิมได้ไหมใช้ฟาซิลิตี้เท่าเดิมได้ไหม
0: ค่ะ
1: นะหรือต้องจ่ายค่าอะไรเพิ่
0: ม
1: บางคนบอกว่าเนี่ยผมมีค่าเนี่ยฮะไลเซนส์บางอย่างที่เขามีตัวคูณเหมือนกันมีตัวคูณคือใช้ไม่เกินพันหนึ่งราคานี
0: ้แ
1: ล้วใช้หลักแสนราคานี้มาร์จิ้นเนี่ยจะสลิมลงนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องพิจารณาว่าแล้วเราสเกลไปเนี่ยนะฮะสเกลไปในจุดที่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะส
0: ม
1: สเกลไปแบบ3เดือน6เดือนปีนึงนะปีนึงทาร์เก็ตสเกลไปแสนหนึ่งสมมุติแล้วบอกโอเคพออยู่ได้แต่ถ้าเกิดสเกลไปหลักล้านนะในอย่างเช่น3ประเทศเราอาจจะอยู่ไม่ได
0: ้
1: เนื่องจากค่าใช้จ่ายในต่างประเทศมันเยอะ
0: ค่ะงั้นการสเกลก็ต้องสเกลให้เหมาะสมด้วยโอเวอร์สเกลมากเกินไปคุณภาพของบริการคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดรอปลงมันก็จะส่งผลกระทบต่อภาพใหญ่ของกิจการเราม
1: ันอาจจะต้องเปลี่ยนโมเดลไหม
0: ค่ะ
1: ในการสเกลถ้าเกิดเปลี่ยนโมเดลในการสเกลอาจจะรอด
0: ค่ะอ
1: ย่างเช่นล่าสุดมีซาร่ามาถามบอกพี่ไว้เนี่ยมีนักลงทุนจากต่างประเทศ
0: ค่ะ
1: สนใจจะมาซื้อหุ้นนะซึ่งเราก็อยากให้เราไปลงทุนที่นู่นเพื่อที่จะไปลุยทางนู้นบอกว่าโอ้โหแต่ทีมคำนวณมาแล้วค่าใช้จ่ายของทีมที่นี่ที่จะไปอยู่ทางนู้นหรือจะจ้างคนทางนู้นขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันนะในช่วงแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับจะกินทุนฝั่งนี
0: ้
1: วิธีการก็คือโอเคงั้นก็ไลเซนส์ไปก็ง่ายกว่าไหมเปลี่ยนโมเดลไงฮะโมเดลเดิมที่เราคิดว่าเราควรจะใช้คือ subscription หรือ commission หรืออะไรก็ตามเนี่ยซึ่งถ้าเกิดมันยังไม่เกิดรายได้หรือยังไม่เกิดยอดขายเนี่ย commission มันไม่เกิดนะฮะแต่ว่าเราต้องเบิร์นเงินไปเยอะมากที่นู่นเนี่ยอีกวิธีหนึ่งที่ทำได้คือ license license ให้ทางนู้นไปเลยถูกไหมฮะ
0: แล้วก็
1: ลดต้นทุนเราถูกไหมฮะในขณะที่ธุรกิจทางนู้นก็เกิดไป
0: หมายความว่าการเป็นสตาร์ทอัพในช่วงของการ survive ไป scale เราต้อง flexible พอสมควร
1: ผมว่าต้องคิดให้ดีต้องคิดให้ดีว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับเราสูงสุดม
0: ัน
1: มีการ scale มีการข้ามประเทศไปหลายครั้งแล้วก็เงียบไป
0: ค่ะ ันน
1: ี้ไอ้เรื่องเงียบไปเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้แล้วว่าธุรกิจมันไม่ได้โตเท่าที่เมืองไทย
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันคือทุกประเทศอ่ะต้องการอะไร attention
0: ค่ะ
1: ต้องการการดูแลมันไม่ใช่แบบจับโยนไปแล้วมันเกิดเองไม่ใช่
0: อย่างในมุมเนี้ยอย่างที่พี่ไวเล่าให้เราฟังกันมาเนี่ยอย่างโมเดลแรกที่อาจจะมีรายได้ตั้งแต่ต้นสตาร์ทอัพที่เลือกที่จะเป็นพรีเมียมตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็เห็นว่าโอเคฐานยูเซอร์เริ่มเติบโตได้และอยากจะสเกลได
1: ้
0: อันนี้มันก็มีเรื่องของตัวเลขของยูเซอร์ต่างๆหรือรายได้ต่าง
1: ๆ
0: มาเป็นตัวชี้วัดว่าช่วงเวลานี้น่าจะเติบโตได้ละแต่อย่างโมเดลอีกรูปแบบนึงที่พี่ไวเล่าให้พวกเราฟังก็คือว่าถ้าเขามีโจทย์ว่าเขาอยากจะไปให้มันแมสก่อนและเดี๋ยวค่อยมาคอนเวิร์ตวิธีการหาต่าง
1: กันครองตลาดก่อน
0: ครองตลาดให้ได้ก่อนวิธีแบบนี้แน่นอนว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีตัวเลขเรื่องของรายได้เข้ามาเป็นตัวชี้วัดมากนักแต่เขาจะรู้ได้อย่างไรแต่ละธุรกิจสตาร์ทอัพจะมีวิธีหรือมีทริกเกอร์พอยต์แบบไหนบ้างที่จะเป็นตัวบอกว่าอ่ะเซอร์ไวฟ์และสามารถสเกลได้แล้ว
1: โอเคสิ่งนึงที่ผมดูอันนี้ในมองในแง่ลงทุนน
0: ะ
1: สิ่งนึงที่ผมดูเลยผมก็จะดูว่าโอเคตลาดที่สตาร์ทอัพรายนี้กำลังทำอยู่เนี่ย
0: ถ้
1: าแจกฟรีไปแล้วครองตลาดก็ดูน่าสน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มองในการลงทุนนะก็ดูน่าสนแต่ว่าคำถามก็คือจะต้องใช้เงินไปแค่ไหนในการครองตลาดนี
0: ้
1: อันดับแรกสมมติว่าบอกว่ายังไม่มีแผนที่จะทำเงินหรือว่าไม่มีแผนที่จะทำรายได
0: ้
1: ก็โอเคนักลงทุนบางคนอาจ

0: ไทยเนี่ยมีหลักแสนคน
1: ค่ะ
0: ผมว่าโอเคสตาร์ทอัพรายนี้มีกู๊ดไอเดียมากๆเลยที่แบบโอเคเข้าไปถึงหมอทั้งหมดหลักแสนคนตรงนี้นะผมว่าถ้าฟรีไปก่อนแล้วครองตลาดได้แบบยึดใจได้เลยโดยที่แบบเรียกว่าหมอทุกคนจะต้องเปิดแอปนะฮะก็ดูไม่เหลวก็ดูไม่เหลวที่นักลงทุนบอกโอเคเบิร์นได้ถ้าเกิดอย่างนั้นเบิร์นได้โอเคก็ไปตีกรอบความเสียหายว่ากรอบความเสียหายในการลงทุนเนี่ยจะมีเท่าไหร่อย่างเช่นบอกว่าต้องใช้เงิน50ล้านในการเข้าถึงคนกลุ่มนี
1: ้
0: ในประเทศไทยเห็นไหมฮะเพราะงั้นมันยังไม่ทันเซอร์ไวฟ์นะมันข้ามไปสเกลข้ามไปสเกลคือยึดตลาดแล้วไปสเกลต่อไปคือโอเคไปมาเลเซียไหมสิงคโปร์ไหมใช้งบเท่าไหร่งบพอกันไห
1: ม
0: ตรงนี้
1: เพราะฉะนั้นอยู่ที่ภาพตลาด
0: อยู่ที่ภาพของตลาดก่อนใช่ฮะใช่ต้องไม่มั่วต้องเป็นตลาดที่แบบเรียกว่ายึดได
1: ้ค่ะ
0: แล้วมีค่าพ
1: อ
0: สองอย่าง
1: แต่ว่าเป็นตลาดที่ยึดได้มีค่าพอและตัวเลขเนี่ยสมเหตุสมผลด้วยการเงินลงทุนที่จะถูกใส่ลงไปในการเบิร์นทิ้งอยู่ตรงนั้นนะคะระยะเวลาก็เป็นเรื่องสำคัญ
0: ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ายิ่งรบนานก็จะยิ่งเบิร์นไปนานถูกไหมซึ่งสมมติว่าโอเคสำหรับในเมืองไทยสมมติน
1: ะ
0: แสนคนนะยึดได้ภายใน2ปีช้าไป
1: อันนี้ก็ต้องเกิดจากการคุยกันละ
0: ถูกครับถูกครับเพราะฉะนั้นต้องประเมินแล้วว่าอ๋อถ้าเกิดจะยึดตลาดหมอนะฮะในเมืองไทยแสนคนเนี่ยภายใน6เดือนหรือปีหนึ่งทำได้ไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นจะบอกมันจะย้อนกลับไปหาตัว product
1: ค่ะ
0: ว่า product มันดีจริงไห
1: ม
0: ถ้า product มันดีจริง
1: ค่ะ
0: ยึดได
1: ้นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวชี้วัดต่างๆเรื่องของกรอบเวลาเรื่องของจำนวนเงินลงทุนที่จะใส่ลงไปอันนี้ต้องชัดเจนตั้งแต่ต้นเราถึงจะสามารถตัดสินใจได้ว่าธุรกิจเนี้ยมันจะอยู่รอดได้ในอนาคตจริงหรือไม่
0: เราต้องไม่คิดไอ้นี่เราต้องไม่คิดแบบไชน่าซินโดรม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไชน่าซินโดรมคืออะไรคุณนีน่าเคยได้ยินไหม
1: ไม่เคยเลยค่ะ
0: ไชน่าซินโดรมก็คือโอ้ตลาดจีนเป็นพันล้านคนเลยผมได้สัก 1% นี่ผมโอเคแล้วนะผมรวยเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้สนุกมากใน Excel ทุกคนจะทำแบบเนี้ยแล้วทุกคนบอกว่าโอเคจะเรียกว่าคือคำนวณกันแบบโอ้โหถ้าเกิดได้ครึ่งเปอร์เซ็นต
1: ์
0: อะไรเงี้ยทำไป5ปีล่วงหน้าอะไรเงี้ยแต่ไม่มีHowไม่มีฮาวว่าแล้วจะเข้าไปถึงตลาดนั้นยังไงหรือจะยึดตลาด 1% นั้นยังไง มันคือโจทย์กว้างไปหมดเลยไม่มีรั้วรอบขอบชิดอย่างเงี้ยใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ก็หายใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้แบบโอเคเนี่ยตอนนี้เราได้ 0.0 เท่านี้นี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: ของตลาดจีนแล้วนะคือมันควรจะมีลิมิตว่าโอเคนะพื้นที่เซกเมนต์เลยนะเซกเมนต์ไปเลยว่าโอเคเราเอาเซินเจิ้นก่อนไหมทั้งเซินเจิ้นมีประชากรเท่านี้เราเข้าถึงแบบนี้คือเราจะได้รู้ว่าจะใช้งบในการเข้าถึงเนี่ยเท่าไหร
1: ่
0: เพราะเงินจากนักลงทุนที่เอาไปเบิร์นส่วนใหญ่จะเป็นงบการตลาดส่วนใหญ่เลยมันไม่ใช่งบการ develop ละ มันเป็นงบของการตลาดนี่เราพ้นเรื่อง develop มาแล้วเรียบร้
1: อ
0: ยใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเราใช้เงินจำนวนมากไปกับการเผาทิ้งเพื่อให้ได้ลูกค้ากลับ
1: งั้นท้ายที่สุดนี้อยากให้พี่ไว้ให้คำแนะนำกับบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่ตอนนี้ไอเดียพร้อมอยู่แล้วนะคะแต่ไม่อยากทำให้ธุรกิจของตัวเองเป็นถังดูดเงินและดูดพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์จะมีวิธีอย่างไรในการที่จะทำให้เกิดธุรกิจที่เราตั้งใจแล้วก็ประสบความสำเร็จที่สุดได้ครับพี่ไว
0: ้อันดับแรกคือผมอยากให้พิจารณา business model ของตัวเองให้ชัดอย่าไปแบบเรียกว่า blank
1: ค่ะ
0: นะแจกฟรีไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหลังซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเสียเวลาและเสียพลังงานไประดับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะบางทียึดตลาดได้แล้วแต่ทำเงินไม่ได้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่าเสียดายใช่เสียดายเวลาสิ่งที่สตาร์ทอัพนะฮะมีลิมิตกว่าคนอื่นเลยคือเวลาและเงิน
1: ค่ะ
0: 2 อย่างเนี่ยคือสิ่งที่จะต้องเอาเวลาตัวเองไปเบิร์นนะเงินเอาเงินคนอื่นมาเบิร์น2 อย่างเนี่ยเบิร์นไปแล้วทั้งคู
1: ่
0: ต้องได้ผลอะไรกลับมาถ้าเบิร์นไปแล้วแล้วมันไม่ได้ตลาดกลับมาเนี่ยถือว่าเฟลถือว่าเฟลอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ว่าอยากให้คิดนิดนึงว่าโอเคนั่นคือเรากำลังมองอยู่ไหมมันคือธุรกิจที่เราอยากจะสเกลไปทางนั้นจริงไหมนะครับ

แต่ละธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้หลักคิดและก็การวางกลยุทธ์นั้นเป็นเรื่องสำคัญวันนี้พี่ไว้จะมีอะไรมาสรุปใจความสำคัญฝากให้กับผู้ประกอบการทุกท่านได้เรียนรู้กันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะในตอนนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องของ business model หรือโครงสร้างการทำรายได้ของธุรกิจสตาร์ทอัพกันค่ะเพราะยังมีหลายคนนะคะที่สงสัยว่าธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีรายได้มาจากไหนบ้างและเครื่องมือที่จะวัดความพร้อมในการ scale up นั้นมีอะไรกันบ้างมาลองดูตัวอย่างนะคะเริ่มต้นจากสตาร์ทอัพต่างประเทศชื่อดังอย่าง Google เองนะคะตัวบริการของเขาก็คือ Search Engine ในตำนานและ business model หรือวิธีการหารายได้ของเขาก็มาจากค่าโฆษณาDropbox นะคะซึ่งให้บริการการรับฝากไฟล์ออนไลน์ก็มีรายได้มาจากการเป็นฟรีเมียมแต่ถ้าหากต้องการพื้นที่จัดเก็บไฟล์เพิ่มเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นการอัปเดตไซส์ของ Dropbox แล้วค่ะ Line นะคะก็คือแอปพลิเคชันที่ใช้ในการแชทรายได้ของเขาเนี่ยมาจากการขายสติ๊กเกอร์แล้วก็เกมเป็นต้นส่วนสตาร์ทอัพในประเทศเราเองนะคะอย่างตัวอุ๊กบีเนี่ยเขาก็ให้บริการเป็นแอปพลิเคชันสำหรับหนังสือออนไลน์รวมไปถึงมีคอนเทนต์ดิจิตอลต่างๆมากมายนะคะรายได้ของเขาก็มาจากการที่ลูกค้าเนี่ยมาซื้อคอนเทนต์รวมไปถึงการจ่ายค่าสมาชิกแบบบุฟเฟ่หรือว่าเหมาจ่ายนั่นเองวงในนะคะซึ่งให้บริการค้นหาร้านอาหารรวมไปถึงมีข้อมูลรีวิวร้านอาหารเยอะแยะมากมายเนี่ยก็สร้างรายได้จากเรื่องของค่าโฆษณาแล้วก็การเป็นดิจิตอลมีเดียจุกส์นะคะที่ให้บริการแอปพลิเคชันฟังเพลงออนไลน์รายได้ของเขาก็มาในลักษณะของฟรีเมียมค่ะหมายความว่าหากเราต้องการฟังเพลงแบบ VIP เนี่ยก็ต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มแล้วก็ได้รายได้จากค่าโฆษณาแบบไทยอินนั่นเองแต่กว่าที่สตาร์ทอัพเหล่านี้นะคะจะเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จจนมาถึงทุกวันนี้ได้ล้วนต้องผ่านการวิเคราะห์ทางธุรกิจเพื่อที่จะบอกได้ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ธุรกิจนั้นจะต้องขยายแล้วก็เดินหน้าต่อไปเครื่องมือหนึ่งนะคะที่จะเป็นตัวบอกว่าสตาร์ทอัพนั้นจะขยายธุรกิจต่อไปได้หรือไม่ก็คือการวัดผลแบบ AARR Metric ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Dave Macker เพื่อใช้กับกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพในการนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มยอดขายแล้วก็การวิเคราะห์ลูกค้านั่นเอง AARR นี้ย่อมาจากอะไรกันบ้าง A ตัวแรกก็ย่อมาจาก Acquisition นั่นหมายถึงการกำหนดว่าเราจะสื่อสารข้อมูลถึงลูกค้าได้ด้วยวิธีการใดบ้างA ตัวที่2ย่อมาจาก Activation ก็คือการกำหนดว่าเราจะนำเสนอขายสินค้านั้นได้อย่างไรกันบ้าง R ตัวแรกนะคะย่อมาจาก Retention เป็นการกำหนดรูปแบบว่าเราจะทำอย่างไรให้ลูกค้านั้นกลับมาซื้อสินค้าได้อีก R ตัวที่2ก็คือ Revenue การกำหนดรูปแบบรายได้ค่ะว่าเราจะสามารถเก็บเงินลูกค้าได้ด้วยวิธีการใดบ้างและ R ตัวสุดท้าย Referral ก็คือการกำหนดว่าเราจะต้องการให้ลูกค้าบอกต่อสินค้าและบริการของเราได้อย่างไรต้องบอกว่าทั้ง5เรื่องนี้นะคะจะต้องมีการกำหนดวิธีการวัดผลเอาไว้อย่างชัดเจนโดยสรุปก็คือธุรกิจในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะธุรกิจสตาร์ทอัพยอดขายของสินค้าหรือบริการไม่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจได้เสมอไปแต่การมัดใจลูกค้าให้กลับมาซื้อหรือใช้บริการซ้ำๆพร้อมกับแนะนำผู้อื่นต่อไปเรื่อยๆน่าจะเป็นตัววัดของจริงที่แสดงถึงศักยภาพของธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตและขยายเดินหน้าต่อไปได้นั่นเองค่ะและนี่แหละค่ะก็คืออีกหนึ่งคลาสสำคัญที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้กันแล้วว่าสตาร์ทอัพเองก่อนที่จะสามารถสเกลได้นั้นจะต้องมีวิธีเซอร์ไวฟ์กันอย่างไรและถึงแม้ว่าเราจะก้าวกระโดดจากขั้นตอนสตาร์ทแล้วก็ไปสเกลเลยเนี่ยสิ่งสำคัญที่จะต้องเรียนรู้มีอะไรกันบ้างนะคะซึ่งแนวคิดเหล่านี้ผู้ประกอบการทุกท่านก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณได้ไม่ยากเลยนะคะและแน่นอนค่ะว่าสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มขีดความสามารถของทุกผู้ประกอบการแล้วก็สามารถเข้าไปหารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ set.or.th นะคะเข้ามาแล้วก็หามุมผู้ประกอบการได้เลยในนั้นก็จะมีทั้งกิจกรรมดีๆแล้วก็ฐานข้อมูลดีๆไว้รอผู้ประกอบการมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถกันอีกเพียบเลยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันต่อกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในมิติไหนยังไงบ้างนั้นอดใจรอและเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: Flying Corporation วิจิตรกรรมเทคโนโลยีล้ำยุคที่จะพาคุณเพลิดเพลินไปกับนวัตกรรมแห่งการสื่อสารสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมที่จะเติมเต็มความสำเร็จให้กับชีวิตของคุณและทำให้คุณสะดวกสบายดุจดั่งโบยบินอยู่บนท้องฟ้าบริการของเราเปิดเครือข่ายแล้วทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศให้โอกาสเราได้บริการ
1: อย่าไปเชื่อโฆษณานั่นนะครับ Flying Corporationกำลังหลอกลวงเยาวชนอย่างเราทุกคนให้ตกเป็นทาสของมันในวันนี้พวกเราจะมาเปิดโปงถึงความอยุติธรรมของบริษัทนี้ให้ทุกคนได้รับรู้ถึงสิ่งที่พวกเราเจอสิ่งที่พวกเราเห็นสิ่งที่พวกเราถูกกระทำเราควรลุกขึ้นเพื่อตั้งคำถามกับการละเมิดที่น่าขยะแขยงเหล่านี้ต่อไปเราจะมาดู
2: เอาล่ะพี่ก็นั่งอยู่ที่พวกเรามาหลายครั้งแล้วนะกว่าพี่จะเรียกพวกเรามาที่นี่แต่มันก็ไม่ใช่เพียงแค่ประเด็นจากในคลิปหรอกนะที่พี่เรียกพวกเรามา
3: แล้วพี่จะเรียกพวกเรามาที่นี่ได้เหตุผลอะไรครับ
2: พี่จะตอบคำถามให้ก็ได้นะแต่พวกเราต้องตอบคำถามพี่มาก่อน
3: เชิญพี่พูดเลย
2: คือจากกระแสอินเทอร์เน็ตในโลกไซเบอร์พี่ก็รู้นะว่าพวกเราดังมากแค่ไหนตั้งแต่ยอดวิวกวนกันจังของพวกเรามียอดวิวสูงมากที่สุดในประวัติการถึง1,500,000
3: 5 ล้านครับ
2: โอเค
3: 5 ล้านวิว
2: พี่อยากรู้ว่ามันเป็นมายังไงเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมด้วยปากของเราเอง
3: โอเคครับคือเรื่องเป็นอย่างนี้ครับ

0: เนี่ยเด็กๆพวกนี้ที่เราติดต่อไปไงฮะ
1: สว
0: ั
1: สดี
2: ครับ
1: สวัสดีจ้านั่งก่อน
0: นี่ค่ะคุณไ
1: อขอบใจจะบอยพวกเธอรู้ใช่ไหมว่ามาทำอะไรกัน
2: อ๋อทราบครับก็วันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องการทำคลิปโฆษณาครับ
1: ไม่ใช่แค่นั้นนะจ๊ะแต่ประเด็นมันอยู่ที่สัญญาจ้ะพวกเธอต้องเซ็นมันวันนี้
2: ครับแต่เท่าที่ผมจำได้เนี่ยมันต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนไม่ใช่หรือครับ
0: ที่พวกเธอไม่ไว้ใจฝ่ายขอบเลยฮะ
1: ใจเย็นบอยพวกเธอฟังฉันนะจ๊ะโอกาสที่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างไฟคอปอย่างเราจะมาจ้างพวกเธอเนี่ยมันก็ไม่บ่อยใช่ไหมและถ้าวันนี้พวกเธอเดินออกไปโดยไม่เซ็นอะไรเลยโอกาสมันก็จะหายไปตามพวกเธอเลยนะเซ็นเลยจ้ะแล้วงานเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยอีกเดือนนึงเขาก็มารับเงินได้เลย
2: โอเคครับใครจะไม่ไว้ใจบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างไฟคอปนะครับ

0: งมาดูอะไรนี่ดิงานของพวกเราอ่ะได้ออนแอร์แล้วเว้ย
1: เฮ้ยเออว่ะแต่พวกเรายังไม่ได้ตังค์อะไรนะเว้ย
2: เฮ้ยลองดูวันที่ดิ
0: เออเดี๋ยวกูลองดูปฏิทินดูก่อนเฮ้ยเออมันก็ครบกำหนดการรับค่าจ้างแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวลองโทรหาพี่บอยดูก่อนนะ
3: ขอโทษด้วยนะน้องคือบริษัทเรามันมีปัญหาด้านการเบิกจ่ายนะยังไม่สามารถจ่ายให้น้องได้ตอนนี้นะตอนนี้เรากำลังตกลงกับเจ้าหน้าที่ถึงการเตรียมการแบ่งจ่ายอยู่ฮะต้องเข้าใจนะว่าบริษัทใหญ่อย่างเรามีหลายเรื่องที่ต้องดูแลงานงานของน้องอ่ะทางเรายังจ่ายให้ไม่ได้จริงๆฮะ
0: ให้กูทนไม่ไหวละ3เดือนผ่านไปแล้วยังไม่เห็นตังค์เลยสักบาท
2: เออแล้วก็จะไงดีวะ
0: นั่นดิเฮ้ยงั้นเอาตามนี้

0: พึ่งรอกูอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวกูจะเข้าไปเคลียร์พี่บอยให้
1: เออโชคด
0: ี
1: ว่ะ
2: ไปสู้ๆเว้ย
3: พี่น้องยังกล้ามาที่นี่อีกเหรอ
4: เออคือผมจะมาถามความคืบหน้าของค่าจ้างที่ผมควรจะได้รับเมื่อ3เดือนที่แล้วครับ
3: โอ๊ยน้องบริษัทพี่มีอะไรต้องทำตั้งเยอะตั้งแยะแล้วเหตุผลพี่ก็บอกไปหมดแล้วไง
4: คือผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีครับ
3: งั้นเอาจริงๆเลยไหมล่ะพี่จะบอกให้นะงานที่น้องทำน่ะมันเสร็จก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ครบตามข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทพี่คงจ่ายเงินให้พวกน้องไม่ได้หรอกนะ
4: คือแต่มันไม่แฟร์นะครับพี่เพราะว่าบริษัทพางานของผมไปออนแอร์เรียบร้อยแล้วนะครับคือแบบนี้มันหมายความว่าไงครับ
3: ก็หมายความว่างานของพวกน้องเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของฝ่ายของตั้งแต่วันแรกที่พวกน้องเซ็นสัญญาแล้วไงพวกเราจะเอาไปทำอะไรก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของเรา
5: พี่ก็อุตส่าห์บ่ายเบี่ยงเหตุผล
3: หวังว่าพวกเธอจะเลิกโทรกันมาสักทีไปเลยไปกลับไปได้แล้วพี่ไม่อยากจะเสียเวลากับพวกเธอแค่นี้มันก็เสียเวลามีค่าของพี่มากพออยู่แล้ว
6: เรื่องเป็นอย่างนี้นี่เอง
4: คือพวกเราเรียกร้องหลายทางครับทางคลิปวิดีโอเท่าที่พวกเราจะทำได้ทางเฟซบุ๊กบ้างก็มีไปเรียกร้องให้สภาทนายความคอยช่วยเหลือแล้วก็บางทีก็เป็นสื่ออย่างพวกพี่ด้วยครับคือพวกเราคิดว่าถ้าพวกเราไม่ทำอะไรสักอย่างเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมเนี่ยเด็กอย่างพวกเราเนี่ยก็คงจะต้องถูกผู้ใหญ่เร็วๆเนี่ยกดขี่ตลอดไปแล้วผมก็ไม่อยากให้เรื่องพวกเนี้ยเกิดขึ้นกับเด็กคนอื่นด้วยครับ
7: แล้วพี่จะบอกได้ยังครับว่าวันนี้พี่ได้พวกเรามาที่นี่ด้วยเหตุผลอะไร
6: ก็ความยุติธรรมยังไงล่ะน้องพี่เป็นนักข่าวพี่จะต้องยึดจรรยาบรรณรักษาความยุติธรรมให้แก่คนที่สมควรจะได้รับไปเราไปที่ห้องส่งกันไปบอกความจริงกับทุกคน

0: พวกนักข่าวมันโทรมาอีกแล้วค่ะคุณไอซ์เนี่ยมันบอกว่ารายการจะออนแอร์เร็วๆนี้แล้วด้วยนะฮะ
1: ไอ้พวกนี้มันเข้าใจยากจริงนะฉันบอกว่าไม่ไปฝ่ายขอบอย่างเราอ่ะไม่ใช่ฝ่ายผิดฉันยังนึกไม่ออกเลยนะว่าเราผิดตรงไหนก็ในเมื่อไอ้เด็กพวกนั้นน่ะมันเซ็นสัญญาเองมันก็ต้องยอมรับข้อตกลง
0: บอยก็ว่างั้นนะฮะ
1: เอางี้บอยจัดการโทรหาเด็กตัวการนั่นรู้ใช่ไหมว่าฉันหมายความว่ายังไงอย่าให้ไอ้เด็กพวกนี้มาทำลายบริษัทเราให้เสียภาพพจน์เด็ดขาด
0: ได้ค่ะ

วินฟังพี่ดีๆนะควินคิดดีแล้วเหรอที่จะทำแบบนี้คิดดีแล้วเหรอที่จะทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นข่าวแล้วบริษัทฟลายคอปก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงมีบริษัทในเครือและบริษัทพันธมิตรมากมายถ้าพวกน้องยังคงจะทำให้เรื่องนี้บานปลายต่อไปพี่ขอยืนยันได้เลยว่าชื่อของน้องทั้งหมดจะถูกแบล็คลิสต์กับบริษัทเหล่านี้ทั้งหมดและคงมีผลต่ออนาคตโดยตรงกับตัวน้องๆคิดให้ดีนะคิดให้ดี

0: น้องครับน้องใช่คนที่อยู่ในข่าวหรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับ
0: และตอนนี้เรื่องไปถึงไหนแล้วล่ะครับ
1: ก็ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการนะครับกว่าจะเสร็จเนี่ยคงต้องสู้กันอีกยาว
0: สู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับน้องพี่เชื่อว่าคนจำนวนมากกำลังเฝ้ามองเราอยู่ตัวพี่เองก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องนะครับ
1: ขอบคุณมากครับแต่ผมจะไม่หยุดหรอกครับจนกว่าผมจะได้ในสิ่งที่สมควรจะได้เนี่ยกลับคืนมา
0: สิ่งที่ว่ามันคืออะไรหรอครับ
2: ความยุติธรรมครับ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันชื่อเดือนข้าราชการครูดิฉันเชื่อเสมอมาว่ากฎหมายคือความบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่บางครั้งความยุติธรรมก็ไม่ได้เกิดจากการใช้หลักนิติศาสตร์เสมอไปอาจใช้หลักรัฐศาสตร์ร่วมด้วยเหมือนดั่งชีวิตจริงของดิฉันครูเดือนข้าราชการที่หลุดพ้นจากความรับผิดในการค้ำประกันประภาพี่กำลังจะไปห้องสมุดว่าจะไปหาหัวข้อเตรียมทำวิทยานิพนธ์จะไปด้วยกันกับพี่ไหม
1: ไปสิคะค่ะกำลังจะไปห้องสมุดอยู่
0: ในห้องสมุดปิดทุ่มนึงขากลับน่ะประภาจะติดรถกลับหอพักกับพี่ด้วยกันก็ได้นะ
1: ดีเลยค่ะประภาจะได้ไม่ต้องเดินกลับหอพักยิ่งกลัวฝนตกด้วย

0: อ้อพาพี่เดินคะพากำลังจะออกไปทานข้าวกลางวันข้างนอกพี่เดินจะฝากซื้ออะไรไหมคะ
1: โอ้ดีเหมือนกันนะงั้นพี่ฝากทั้งกลางวันแล้วก็เย็นด้วยเลยเอาผัดไทยราดหน้าแล้วก็ดูขนมผลไม้ให้พี่ด้วยแล้วกัน
0: เดี๋ยวมานะคะค่ะ
1: เมื่อดิฉันเรียนจบปริญญาโทแล้วก็ได้ย้ายมารับราชการที่กรุงเทพหลายปีผ่านไปประภาได้ติดต่อมาขอให้ดิฉันช่วยค้ำประกันการศึกษาสำหรับการเรียนต่อปริญญาโทของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งถ้าประภาเรียนจบมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนนั้นจะรับบรรจุเป็นข้าราชการทันทีด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูและด้วยอาธรรมที่พึงมีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันประกอบกับดิฉันได้พิจารณาแล้วเห็นว่าประภาเป็นคนดีมีน้ำใจขยันซึ่งเรียนจบปริญญาตรีได้เกียรตินิยมอันดับ2ดิฉันจึงค้ำประกันให้ประภาด้วยความเต็มใจสวัสดีค่ะดิฉันเดือนค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเดือนคุณเดือนจะมาเซ็นสัญญา

0: ยาการค้ำประกันของนางสาวประภาใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะดิฉันเตรียมเอกสารต่างๆมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: งั้นคุณเดือนช่วยอ่านเงื่อนไขการค้ำประกันนะครับแล้วช่วยลงลายมือชื่อให้ผมด้วยนะครับปากกาครับ
1: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
0: เรียบร้อยครับ
1: ค
0: ่ะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ประภาเรียนไม่จบเลยเนี่ยขอให้ชดใช้เงินกรณีผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาและสัญญาค้ำประกันจำนวนทุนทรัพย์ 381,827 บาท
1: ตอนนั้นดิฉันตกใจมากที่ทราบว่าประภาเรียนไม่จบจึงขอให้คนค้ำประกันคือดิฉันชดใช้เงินแทนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยรวมกันกว่า 300,000 บาทหรือขอให้ประภาคนรับทุนทำงานรับราชการในหน่วยงานของรัฐประมาณ5ปี

0: วัสดีค่ะ
1: ประภานี่พี่เพิ่งได้รับหนังสือจากสำนักงานนิติการนะที่มหาวิทยาลัยที่ให้ทุนเธอน่ะแจ้งมาว่าเธอเรียนไม่จบแล้วประภามีอะไรหรอมันเกิดอะไรขึ้นหรอประภาเธอมีปัญหาอะไร
0: พี่เพิ่งคะพาขอโทษพี่จริงๆที่ทำให้พี่ต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆค่ะพาเองก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยเพราะพาเองก็อยากจะเรียนจบเหมือนกันจะได้ทำงานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในช่วงที่พากำลังทำวิทยานิพนธ์อยู่อะค่ะทางบ้านก็มีปัญหาคือน้าชายที่เขาส่งเสียพาและน้องชายเรียนมีปัญหาถูกจับในข้อหายาเสพติดค่ะ
1: แล้วพ่อแม่เธอไม่ได้ช่วยส่งเสียอะไรเลยเหรอ
0: พ่อแม่ของพาก็ไม่มีรายได้มากพอค่ะได้แต่หาเช้ากินค่ำไปวัน
1: อ้าวแล้วเงินทุนที่มหาวิทยาลัยให้ล่ะที่ว่าเดือนละ 3,500 บาทนั่นน่ะ
0: สำหรับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนพายเองก็ทำงานพิเศษเพิ่มเติมทั้งรับจ้างซักรีดปักคอตติสรับจ้างสอนพิเศษและรับจ้างพิมพ์รายงานเพราะค่าใช้จ่ายในกรุงเทพมันเยอะแยะไปหมดแล้วไหนจะค่าอุปกรณ์สิ่งของในการทดลองในห้องปฏิบัติการอีกเรียกว่าพาแทบจะไม่พออยู่พอกินนะคะ
1: แล้วตอนนั้นที่เกิดปัญหาน่ะนะประภาทำไมเธอไม่บอกพี่ตอนนั้นอ่ะพี่ช่วยเธอได้แน่นอน
0: หนูเกรงใจพี่มากค่ะแล้วตอนนั้นหนูก็คิดไม่ออกแล้วค่ะ
1: พี่ว่าตอนนี้เธอคงจะเครียดหน้าดูเหมือนกันนะถ้างั้นก็เดี๋ยวไว้เราค่อยคิดหาวิธีที่จะแก้ปัญหานี้แล้วกันเดี๋ยวตอนนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะ
0: ขอบคุณมากนะคะพี่เดือนสวัสดีค่ะ
1: จ้ะสวัสดีจ้ะ

ครียดถูกฟ้องใช้ทุนปริญญาโทสาวดิ่งคอนโดไปเรียนเมืองนอกไม่จบเรื่องนี้เหมือนประภาเลยนะเนี่ยแล้วประภาเป็นไงมั่งนะเดี๋ยวโทรหาประภาหน่อย

0: สวัสดีค่ะพี่เดือน
1: สวัสดีประภาเป็นไงบ้างหางานได้บ้างหรือยัง
0: ยังไม่ได้เลยค่ะพาเองก็พยายามหาทั้งในอินเทอร์เน็ตในหนังสือพิมพ์แล้วก็ถามตามหน่วยงานต่างๆแต่ก็ไม่มีที่ไหนเปิดรับเลยค่ะ
1: พี่ก็ช่วย

0: ามเพื่อนๆที่ทำงานในหน่วยงานต่างๆหลายที่อยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่มีที่ไหนที่ตรงตามวุฒิประภาเรียนจบและบางที่นะก็รับเฉพาะคนที่จบปริญญาโทแล้วเท่านั้นน่ะประภาฝ่ายนิติการแจ้งมาว่าวันศุกร์หน้าเนี่ยเราสองคนต้องขึ้นศาลปกครองกันแล้วตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนน่ะนะ
1: แล้วเราจะทำยังไงกันดีคะพี่เดือนหนูขอโทษพี่ครั้งที่ทำให้พี่เดือดร้อนไม่รู้เราจะมีทางออกยังไงบ้างหนูทั้งกุ้มใจทั้งทุกข์ใจมากบางวันหนูแทบนอนไม่หลับเลยทั้งคืน
0: ประภายังไงก็อย่าคิดสั้นนะพี่เชื่อว่าทุกอย่างต้องมีทางออกพี่จะใช้สติของความเป็นครูและปัญญาที่ได้รับจากการเรียนนิติศาสตร์และความเชื่อในการทำความดีตามหลักศาสนาพุทธเนี่ยหาทางออกในเรื่องนี้ให้ได้ประภาอย่าคิดมากนะยังไงก็อย่าคิดสั้นนะ
1: หนูขอบคุณพี่เดือนมากจริงๆนะคะขอบคุณพี่จริงๆค่ะ
0: จ้ะแค่นี้ก่อนนะประภา
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเดือน
2: สวัสดีค่ะนิติกรคะเรื่องของเราสองคนเนี่ยดิฉันคิดหาทางออกอย่างนี้นะคะว่าในเงื่อนไขที่สองที่ว่าจะให้ประภาเนี่ยทำงานรับราชการในหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาสองเท่าของระยะเวลาที่รับทุนก็คือประมาณ5ปีดิฉันกับประภาจะขอความเมตตาธรรมจากศาลปกครองขอให้ประภาได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อัตราจ้างในมหาวิทยาลัยที่ประภาเรียนจบปริญญาตรีอย่างนี้จะพอได้ไหมคะ
3: อีกอย่างนึงนะคะหัวหน้าภาควิชาท่านเป็นอาจารย์เก่าของภาโดยได้ทำหนังสือยืนยันรับรองว่าตำแหน่งเจ้าหน้าที่อัตราจ้างจำเป็นต้องจ้างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา5ปีโดยต้องทำสัญญาจ้างปีต่อปีอย่างนี้จะได้ไหมคะ
0: ก็คงต้องลองเรียนเสนอศาลดูนะคะเพราะว่าแล้วแต่ดุลพินิจของศาลตอนนี้ก็จวนเวลาขึ้นศาลแล้วเพราะว่าเราไปกันเลยดีกว่า
2: จากนั้นดิฉันและประภาก็ได้รับความเมตตากรุณาจากศาลปกครองและมหาวิทยาลัยเจ้าของทุนที่ยินยอมให้ประภาทำงานชดใช้ทุนการเป็นเจ้าหน้าที่อัตราจ้างของมหาวิทยาลัยเป็นเวลา5ปีต่อเนื่องกันส่งผลให้ดิฉันหลุดพ้นจากความรับผิดในการค้ำประกันปีพ.ศ.2554เป็นปีแรกที่ประภาหลุดพ้นจากความรับผิดในการชดใช้ทุนปัจจุบันประภาก็ยังคงทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อัตราจ้างและใช้เวลาส่วนหนึ่งในการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโทเอกส่วนดิฉันก็กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยส่วนกลางที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันเรื่องราวดังกล่าวจะเห็นได้ว่าความยุติธรรมที่ดิฉันและประภาได้รับเป็นความยุติธรรมที่เกิดจากความเมตตาธรรมของศาลปกครองในการนำหลักรัฐศาสตร์และหลักนิติศาสตร์มาใช้ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมส่งผลให้ผู้คนในสังคมใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและเป็นสุข
4: ประภาพี่จะไปห้องสมุดประภาจะไปด้วยกันกับพี่ไหมว่าจะเอาใหม่
5: ขากลับเนี่ยนะประภาจะติดรถกลับกับพี่ด้วยกันก็ได้นะ
3: ดีเลยค่ะพายิ่ง
0: ก็คงต้องลองเรียนเสนอสัก
6: 5 4 3
3: ที่อัตราจ้างตำแหน่งของ
2: ให้ดิฉันหลุดพ้นจากความรับผิดผิดอีกละ
6: 5 4 3 2แอคชั่น
7: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนครึ่งหนึ่งที่พึงได้คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนางนกซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์แปลงหนึ่งที่อยู่ในเขตที่จะทำการก่อสร้างโครงการชลประทานต่อมาสำนักงานก่อสร้างชลประทานได้มีหนังสือแจ้งว่านางนกไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนหรือย้ายเนื้อที่2ไร่3ตารางวาเนื่องจากนางนกไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนาง

กจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้หน่วยงานจ่ายเงินค่าทดแทนหรือย้ายจำนวน 4,300 บาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11กรกฎาคม2532ได้อนุมัติในหลักการให้กรมชลประทานจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของทรัพย์สินที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตก่อสร้างโครงการชลประทานเมื่อนางนกเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่อยู่ในเขตก่อสร้างโครงการชลประทานจึงต้องนำหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีมาใช้พิจารณากำหนดค่าทดแทนให้โดยนางนกจะต้องครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนที่กรมชลประทานจะเข้าดำเนินการก่อสร้างซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนได้กำหนดให้วันที่29กุมภาพันธ์2551เป็นวันให้สิทธิ์ที่จะได้รับเงินค่าทดแทนหากนางนกเข้าครอบครองที่ดินหรือได้มีการทำประโยชน์ภายหลังจากวันกำหนดให้สิทธิ์ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนเมื่อปรากฏว่าที่ดินของนางนกซึ่งมีเนื้อที่4ไร่6ตารางวานั้นมีการแพ้วถางร้อยละ50และปล่อยรกร้างร้อยละ50ดังนั้นจึงรับฟังได้ว่าที่ดินเนื้อที่ครึ่งหนึ่งเป็นที่ดินที่ไม่ได้มีการทำประโยชน์มาก่อนแม้นางนกจะได้ครอบครองที่ดินนั้นมาก่อนวันที่ให้สิทธิ์ได้รับเงินทดแทนก็ตามแต่เมื่อไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินที่ครอบครองนั้นก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับค่าทดแทนดังนั้นนางนกจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินในส่วนเนื้อที่3ตารางวาที่ไม่ได้มีการทำประโยชน์กรมชลประทานจึงไม่ต้องจ่ายเงินทดแทนหรือย้ายจำนวน 4,300 บาทให้แก่นางนกพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

หรือไม่การทำงานตามกฎหมายของในงานทางปกครองส่วนใหญ่มักทำโดยมีเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรของทางราชการเป็นหลักการพิจารณาตัดสินคดีปกครองของศาลปกครองจึงสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการต่างๆเกี่ยวกับคดีได้จากสิ่งที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นและไม่ได้เน้นการพิจารณาคดีที่ต้องมีการสืบพยานบุคคลหลายครั้งตามที่พบในคดีประเภทอื่นแต่ก็อาจเรียกสืบพยานบุคคลได้เท่าที่จำเป็นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

วัสดีครับคุณผู้ชมมาติดตามรายการเซตโซเชียลอิมแพคกันนะครับรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายรูปแบบแต่ละธุรกิจนะครับก็ตั้งขึ้นมาด้วยความคาดหวังว่าจะแก้ไขปัญหาอยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสุขภาพเรื่องของการศึกษาแบบนี้เป็นต้นนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมครับมาที่จังหวัดเชียงรายมาที่ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันนะครับของท่านววชิระเมธีครับหลายท่านน่าจะเคยมากันแล้วนะครับสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่คนมาวิปัสสนามาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมะกันแต่ในอีกทางนึงนะครับที่แห่งนี้มีการจัดตั้งโรงเรียนเรื่องของการเกษตรแล้วก็ตั้งชื่อว่าโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์นะครับมีการสอนให้เกษตรกรได้ทำไร่ทำนาในรูปแบบของออร์แกนิกที่ถูกต้องแล้วก็มีการต่อยอดด้วยนะครับได้มีการจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคมไร่เชิญตะวันขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการหาตลาดให้กับบรรดาเกษตรกรต่างๆปลูกข้าวปลูกผักออกมาก็เอาไปขายให้ได้ราคามีการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจรวันนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันครับ

0: กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: ได้ยินมาว่าศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันแห่งนี้นอกเหนือจากมีศูนย์วิปัสสนาแล้วก็ยังมีโรงเรียนสอนเกษตรกรด้วยนะครับอยากทราบที่มาที่ไปแล้วก็แนวคิดของพระอาจารย์นะครับ
2: เราเรียกสิ่งนี้ว่ามหาวิทยาลัยพุทธเศรษฐศาสตร
1: ์
2: ชื่ออย่างเป็นทางการนะเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกที่ก่อตั้งภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิพุทธเศรษฐศาสตร
1: ์ครับ
2: คือเอาหลักคำสอนในเชิงเศรษฐศาสตร์ของพระพุทธองค์นั่นแหละมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันสอนชาวไร่ชาวนาชาวสวนให้รู้จักทำมาหากินคู่กับทำมาหาธรรมนะทำมาหากินบวกหาธรรมก็กลายเป็นพุทธเศรษฐศาสตร์และในระดับชาวบ้านเราเรียกสิ่งนี้ด้วยภาษาง่ายๆเลยว่าโรงเรียนชาวนาอะไรคือแรงบันดาลใจใช่ไหม
1: ครับผม
2: หนึ่งเลยคือความยากจนความยากจนของชาวไร่ชาวนาที่ทำนา10ปี20ปียังไงก็ไม่รวยอ่ะทำสวน10ปี20ปีไม่เพียงแต่ไม่รวยนะเต็มไปด้วยสารเคมีปนเปื้อนในชีวิตอีก
1: ครับ
2: อาจารย์คิดว่านี่คือปัญหาที่เราจะต้องเข้ามาช่วยแก้ให้ได
1: ้ครับผม
2: นั้นความยากจนนี่เราจะแก้ได้ยังไงมันไม่มีทางลัดเลยนะอาจารย์ก็เลยคิดว่าต้องตั้งโรงเรียนขึ้นมาช่วยสอนสัมมาอาชีพให้เขา
1: ครับผม
2: สองอาตมาสังเกตเห็นว่านับวันกระแสการทำเกษตรกรรมแบบใช้สารเคมีมันเพิ่มขึ้นคนป่วยเยอะแยะมากมายมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนในชุมชนแถวนี้ป่วยด้วยโรคหลับแล้วก็ตายไปเลยชาวบ้านเรียกว่าไหลตาย
1: ครับผม
2: ชาวบ้านก็เลยต้องทำหุ่นผีแม่ไม้มาตั้งไว้หน้าบ้านแล้วก็บอกว่าจะป้องกันผีแม่ไม้ได้จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องผลกระทบจากการสั่งสมสารเคมีไว้ในตัวมากเกินไปแล้วมันก็กลายเป็นโรคร้ายแล้วก็ประเด็นที่3ที่พระอาจารย์ทำเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยพอพระอาจารย์มีโอกาสได้เทศได้สอนกับชาวไร่ชาวนาที่ธนาคารแห่งหนึ่งเอาเกษตรกรที่รัฐบาลพักชำระหนี้มาเรียนที่นี่รอบละ 1,000 คน 1,000 คนนั้นเอามาเรียนกับพระอาจารย์ครั้งละ3วันโดยหาพ่อครูแม่ครูต่างๆมาสอนโดยหวังว่าชาวบ้านเหล่านั้นจะมีอาชีพเสริมในขณะที่รัฐบาลพักชำระหนี้อาตมามองว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ยั่งยืนสามวันมันไม่สามารถเปลี่ยนใครได้หรอกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: พระอาจารย์ก็จึงคิดว่าเอาล่ะเราจะช่วยชาวบ้านได้ยังไงหนึ่งให้หายจนสองลดการใช้สารเคมีในระบบเกษตรกรรมสามให้มีสัมมาอาชีพที่จะยืนพึ่งลำแข้งลำขาตัวได้อย่างแท้จริง
1: ค
2: ำตอบก็คือก่อตั้งเป็นโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมา
1: ครับได้ข่าวว่ามีญาติโยมผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยเหลือพระอาจารย์มากพอสมควรทีเดียวนะครับ
2: เชิญพรตอนนี้เราเปิดสอน2หลักสูตร1หลักสูตรชาวนามืออาชีพสอนทำเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธทุกรูปแบบแล้วก็2ผู้ประกอบการอินทรีย์หลักสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนใครก็ได
1: ้ครับ
2: ที่อยากจะเรียนสัมมาอาชีพพิเศษต่างๆซึ่งเราเปิดอบรมทุกๆวันเสาร
1: ์ครับ
2: นะและดังนั้นจึงมีครูบาอาจารย์ที่หลากหลายมาก
1: ครับ
2: นะบางคนก็มาสอนเรื่องเกษตรอินทรีย์บางคนก็มาสอนเรื่องแปรรูปบางคนก็มาสอนแพคเกจจิ้งบางคนก็มาสอนการวางแผนธุรกิจบางคนก็มาสอนเรื่องแบรนดิ้งหรือการสร้างแบรนด
1: ์ครับผม
2: ตอนนี้เราจึงมีครูบาอาจารย์พิเศษเยอะแยะมากมายมาช่วยสอน
1: ครับ
2: แล้วมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะตามปกติพ่ออุ๋ยแม่อุ๋ยชาวไร่ชาวนาเหล่านี้หมดโอกาสที่จะไปเรียนกับครูบาอาจารย์ที่เป็นมืออาชีพเหล่านี้นะ
1: ครับผม
2: พ่ออุ๋ยแม่อุ๋ยไม่รู้จักว่าแบรนดิ้งคืออะไรการวางแผนธุรกิจคืออะไรแพคเกจจิ้งคืออะไรการแปรรูปอาหารคืออะไรนะไม่รู้จัก 4P นะ
1: ครับ
2: หลักทางการตลาดเหล่านี้มันต้องไปเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งนั้นเลยแต่ณเวลานี้พระอาจารย์เอาวิชาความรู้ขั้นสูงอย่างนี้นะเอามาแบกระดินให้ชาวบ้านได้เรียนกันหมดเลยแล้วไม่มีการเก็บตังค์แม้แต่บาทเดียว
1: ครับเป็นเรื่องที่ดีมากทีเดียวนะครับทุกวันนี้เห็นเรื่องของการเกษตรเองเรื่องของเศรษฐศาสตร์เองทุกเรื่องสามารถผสมกลมกลืนเข้ากับพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีตรงนี้พระอาจารย์มองยังไงบ้างครับ
2: เชิญพรธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั้นครอบคลุมทุกมิติของชีวิตครอบคลุมทุกเรื่องของมนุษย
1: ์ครับ
2: อยู่ที่ว่าเราจะหยิบมาปรับประยุกต์ใช้ได้หรือเปล่าอย่างเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเนี่ยตอนนี้คำนี้ก็เป็นคำที่ดังมากในเวทีโลก E.F. Schumacher เป็นคนที่ใช้คำนี้ขึ้นมาก่อนนะแล้วจากนั้นก็มีงานวิจัยอีกเป็นหมื่นๆชิ้นเลยที่ว่าด้วย Buddhist Economics ใช่ไหมแต่งานเหล่านั้นโดยมากเป็นงานเชิงทฤษฎีคนที่จะเอาลงมาประพฤติปฏิบัติจริงก็ไม่น้อยพระอาจารย์ก็อ่านงานเหล่านี้มาตลอดแล้วพระอาจารย์มันน่าจะเอาลองทำดูอ่ะเอาสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์มาประพฤติปฏิบัติดูซิว่ามันจะแก้ปัญหาได้จริงไหมเช่นพระองค์ท่านสอนเรื่องการหาเงินและการใช้เงินว่ามี4ข้อนะขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรใช้ชีวิตสมดุล เราก็เทศก็สอนกันมาตั้งนานแต่ยังไม่เห็นใครรวยจากทฤษฎีนี้ของพุทธเจ้าเลยใช
1: ่
2: ไหมมาที่นี่เราเอามาเป็นหลักสูตรแกนกลางเลยขยันหาหรือเราก็มี20อาชีพสอนเลยรักษาดีก็สอนให้รู้จักเก็บรู้จักออมเรามีกลุ่มอริยะสะสมทรัพย์ด้วยนะ
1: ครับ
2: มีบุ๊กแบงค์ของเราเองนะทุกๆเดือนนักเรียนชาวนาจะต้องฝากเงินต้องมีวินัยการเงินการคลังมีกัลยาณมิตรทุกคนมาเรียนที่นี่ต้องงดอบายมุขทั้งหมด
1: ครับ
2: ใช้ชีวิตสมดุลรายรับรายจ่ายต้องพอเหมาะพอสมไม่มากไปไม่น้อยไปอยู่บนทางสายกลางทางการเงินการคลัง
1: ครับ
2: เอา4เรื่องนี้มาใช้นี่มันกลายเป็นหัวใจของเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเลยตอนนี
1: ้ครับ
2: ปรากฏว่ามันได้ผลนะ
1: ครับ
2: มันได้ผลจริงๆ
1: ครับ
2: พอเราเอามาสอนอ่ะหลายคนก็รู้จักปรับเนื้อปรับตัวก็มีเงินเหลือเก็บทุกวันนี้นักเรียนชาวนาของเราหลายคนเลยเดินสายกลายเป็นวิทยากรบรรยาย
1: ครับ
2: ขอคิวมาพูดให้ศิษย์เก่าฟังยังไม่ได้เลยเพราะว่าคิวแน่นเอียด
1: ครับ
2: เห็นไหมมาจากอะไรมาจากเอาหลักเศรษฐศาสตร์ไปปรับไปประยุกต์ใช
1: ้ครับ
2: จนก่อให้เกิดผลดีในชีวิตประจำวันฉะนั้นหลักธรรมะเหล่านี้มีอยู่แล้วแต่เราต้องถอดรหัสเอามาประยุกต์ใช้ให้สำเร็จเห็นเป็นรูปธรรม
1: ครับ
2: ซึ่งถ้าคุณทำอย่างนี้ได้นะมีธรรมะดีๆเยอะแยะมากมายเลย
1: ครับ
2: ที่สามารถเอามาต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันของเรา
1: ครับสุดท้ายครับพระอาจารย์ทุกวันนี้ชาวนาไทยเกษตรกรไทยก็มีทั้งปัญหาสุขภาพปัญหาหนี้สินพระอาจารย์มีอะไรอยากจะบอกไปยังประชาชนเหล่านี้บ้างครับ
2: ก็อยากจะฝากบอกว่าชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยตัวมันเอง
1: ครับ
2: มันไม่มีอะไรสำคัญยิ่งไปกว่าชีวิตนะอาตมาเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งมีเงินเป็นหมื่นล้านเลยในตลาดหลักทรัพย์เลยนะเพราะวันหนึ่งป่วยหนักมากป่วยหนักมากๆแล้วหมอก็จะต้องเอ็กซเรย์หัวจรดเท้าเลยอะเรื่องนี้จะบอกผู้ถือหุ้นรู้ก็ไม่ได้บอกลูกบอกเมียก็ไม่ได้เดี๋ยวเอาไปลือเอาไปบอกคนนั้นคนนี
1: ้
2: สุดท้ายแกจึงถูกผลักเข้าเครื่องเอ็กซเรย์คนเดียวเงียบ
1: ๆ
2: ตอนที่นอนอยู่ในนั้นให้สแกนทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วต้องเปลือยเปล่าแกบอกว่านาทีนั้นแกถึงรู้ว่ามันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าชีวิตและเมื่อพูดถึงชีวิตก็ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าสุขภาพ
1: ครับผม
2: พอกลับออกมานักธุรกิจคนนี้เปลี่ยนไลฟ์สไตล์อย่างสิ้นเชิงเลยเห็นไหมทุกวันนี้เขาทำมาหากินด้วยทำมาหาธรรมด้วยปรับชีวิตเข้าสู่ความสมดุลทันทีเพราะเขาได้ตระหนักรู้แล้วว่ามันไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าชีวิตอีกแล้วฉะนั้นคุณจะทำไร่ทำนาทำสวนอย่ามัวแต่ทำเพื่อหาเงินหาทองแล้วก็ใช้สารเคมีฉีดใส่ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งตัวเองถ้าทำเช่นนั้นวันหนึ่งคุณมีเงินคุณก็ได้ไปนอนใช้เงินในห้อง ICUคุ้มไหม
1: ไม่คุ้ม
2: ไม่คุ้มฉะนั้นเรื่องนี้อยากจะฝากชาวไร่ชาวนาชาวสวนเลยนะ
1: ครับผม
2: ว่าสุขภาพเป็นเหมือนเลขหนึ่งถ้าคุณมีเลขหนึ่งแล้วคุณเติมเลขศูนย์กี่ตัวมูลค่าเพิ่มแต่ถ้าคุณไม่มีเลขหนึ่งคุณเติมศูนย์ก็คือศูนย์เปล่าเพราะฉะนั้นอย่ารักอะไรมากไปกว่าชีวิตอย่ารักอะไรมากไปกว่าสุขภาพทำมาหากินเป็นสิ่งที่ดีแต่จะดีกว่านั้นถ้าทำมาหากินไปด้วยทำมาหาธรรมไปด้วย
1: ครับ
2: โดยวิธีนี้ก็จะมีชีวิตที่มีความร่มเย็นเป็นสุขเข้าทำนองงานก็สำเร็จชีวิตก็รื่นรมหรืองานก็ได้ผลคนก็เป็นสุข
1: ครับกราบขอบพระคุณกับนักศึกษาอาจารย์ครับ

0: กลับมาติดตามรายการ Set Social Impact กันต่อนะครับวันนี้เราพูดคุยกันเรื่องของวิถีชีวิตของเกษตรกรไทยครับในช่วงที่ผ่านมาได้มีโอกาสพูดคุยกับพระอาจารย์ท่านว.วชิรเมธีไปแล้วเนี่ยนะครับท่านเห็นชีวิตของชาวนาแล้วก็อยากที่จะให้ความรู้เพื่อแก้ไขและอีกทางนึงอีกมิตินึงเนี่ยก็ต้องมีหน่วยงานเนี่ยนะครับเพื่อมาทําในเรื่องของการตลาดเพื่อให้ห่วงโซ่ของการทํางานด้านการเกษตรเนี่ยมันครบถ้วนเขาทําออกมามีเกษตรอินทรีย์ออกมาแล้วผลิตภัณฑ์ก็ต้องขายได้เพื่อให้เขาสามารถมีรายได้อย่างยั่งยืนนะครับผมคุยกับคุณเกษรักหรือว่าคุณเก็ตนะครับซึ่งเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนไร่เชิงตะวันนะครับวันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกันสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถามถึงตัววิสาหกิจชุมชนไร่เชิงตะวันก่อนเราทำงานในเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ก็ทำอยู่2เรื่องนะคะคือเรื่องของส่งเสริมเกษตรกรแล้วก็ทำเรื่องของการตลาดสนับสนุนทางด้านการตลาด
0: ค่ะ
1: ในเรื่องของส่งเสริมเกษตรกรเนี่ยก็คือเรามีโจทย์ของเราเราตั้งดัชนีชี้วัดเอาไว้ก็คือ1เพิ่มรายได้2ลดค่าใช้จ่าย3ปลดหนี้สิน4มีเงินออมให้กับเกษตรกร
0: ชัดเจน
1: ใช่ใช่เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะลงไปอบรมเกษตรกรที่สมัครใจก็คือเป็นนักเรียนชาวนาที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการทุกคนก็จะตั้งเป้าหมายในชีวิตของตัวเองว่าเขาอยากจะปลดหนี้เป้าหมายระยะสั้น1ปี3ปี5ปีเขาวางแผนไว้ยังไงบ้างเสร็จแล้วเขามีรายได้ปัจจุบันเท่าไหร
0: ่
1: เขามีหนี้สินเท่าไหร
0: ่
1: เขามีค่าใช้จ่ายปัจจุบันเนี้ยเท่าไหร่ทั้งหมดเลยที่เป็นค่าใช้จ่ายต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายครัวเรือนแล้วเราก็มานั่งวิเคราะห์ว่าในถ้าเขาจะทำตามเป้าหมายที่เขากำหนดไว้เนี้ยใน1ปีเขาควรที่จะต้องขายอะไรบ้างได้เท่าไหร่แบบเนี้ยแล้วก็มาแก้สมการให้
0: มีทั้งวิชาการเงินมีทั้งวิชาเศรษฐศาสตร์ในครัวเรือนผสมอยู่ในนี้ด้วยเลยนอกเหนือจากการเกษตรอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือพยายามจะช่วยเขาในทุกๆมิติ
1: ใช่
0: ก็สามารถไปรู้เป้าหมายได
1: ้ค่ะใช่
0: ครับ
1: ค่ะในส่วนของการตลาดเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งของทั้งห่วงโซ่อุปทาน
0: ครับ
1: ก็คือเล่าว่าแต่ก่อนเนี้ยก็คือตัวโรงเรียนชาวนาเราให้ความรู้กับเกษตรกรแต่ว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยคือเขาไม่สามารถหลุดพ้นจากภาวะปัจจุบันที่เขาจะภาวะปัจจุบันนั่นคือ1การใช้สารเคมี2ภาวะหนี้สิน3ภาวะผลผลิตราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะช่วยเขาให้ไปสุดๆเลยจริงๆเนี่ยเราต้องช่วยเขาเรื่องการตลาดด้วย
0: ก็คือมีความรู้อย่างเดียวอาจจะไม่พอเพราะเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปขายที่ไหนขายให้ใครอยู่ดี
1: ใช่
0: เราก็เลยต้องมีวิสาหกิจชุมชนนี้เข้ามาช่วยเติมเต็ม
1: ใช่ค่ะทีนี้ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนเราเนี่ยเราก็จะให้ความรู้เพิ่มเป็นแบบหลักสูตรเข้มข้นนิดนึงแล้วก็จะเพิ่มการตรวจแปลงการขอรับรองมาตรฐาน
0: ค
1: ่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยในส่วนของ PGSเราก็ใช้มาตรฐานไทย PGS Organic Plus ของมูลนิธิสายใยแผ่นดินเข้ามาช่วยให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์
0: แล้วเท่าที่ทำมาแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็เกษตรกรอย่างตัวอย่างหมู่บ้านต้นแบบนะคะปี56เขาเริ่มต้นที่12คนปีที่แล้วปี60เขาทำกันทั้งหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านอินทรีย์หมดเลยก็คือมีอยู่72คนพื้นที่960ไร่
0: อันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านตัวอย่างได้เลยก็คือใครสงสัยหรือว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะมันดีจริงหรือเปล่าเราก็จะให้ดูที่หมู่บ้านนี้ได้เลย
1: ใช่ๆ
0: แล้วก็แล้ว
1: ใช่แล้วเขาก็จะมีกระบวนการจัดการชุมชนเขามีการทำมาตรฐานสากลเนี่ยเขาจะต้องมี ICS คือระบบตรวจสอบภายในก็คือชาวบ้านเนี่ยเป็นคนตรวจสอบภายในเองทำเอกสารเองทำทุกอย่างเองทั้งหมด
0: ค
1: ่ะแล้วก็กระบวนการจัดการของหมู่บ้านเนี่ยก็คือทุกวันพระเขาจะไปเข้าวัดนะคะแล้วก็เขาก็จะปฏิบัติธรรมถือศีล8นะคะช่วงเข้าพรรษาแล้วก็งดเหล้า มีคนที่เลิกเหล้าเป็นรูปธรรมอะไรแบบนี้เพราะเขารู้ว่าคือค่าใช้จ่ายที่เขาเสียไปอ่ะกับเหล้าถ้าเกิดเขาเก็บเนี่ยเขาไปลงทุนต่อมันได้เงินเยอะ
0: ทั้งลงทุนก็ได้ไปปลดหนี้ปลดศีลก็ได้เก็บเป็นเงินออมก็ได้อันนี้เราก็ผสมผสานแนวความคิดแบบพุทธแล้วก็เรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องของการเกษตรเข้ามาไว้ด้วยกันหมดเลยก็สมชื่อโรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์แบบนี้เลยนะครับทำไมเราถึงเลือกโมเดลของการทำเป็นธุรกิจเพื่อสังคมทำไมไม่เป็นมูลนิธิหรือว่าอะไรแบบนี้ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยความยั่งยืนนะคะมันจะต้องอยู่ที่การทำธุรกิจจริงๆแล้วตามหลักของธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ย
0: ค
1: ือเพื่อทำธุรกิจเพื่อที่จะตอบโจทย์การแก้ปัญหาสังค
0: ม
1: ในตามหลักของกรามินแบงค์เลยนะคะ
0: ค
1: ของมูฮัมหมัดยูนุสนี่ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดเราทำเป็นมูลนิธิคือเป็นการช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ยั่งยืนยังไม่ตอบโจทย์ในระยะยาวคือตัวมูลนิธิเนี่ยมันมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะถ้าเกิดทำเป็นธุรกิจเนี่ยเราก็บริหารทั้งต้นน้ำทั้งห่วงโซ่ถึงปลายน้ำดีๆคือเราไม่ได้บอกว่าผู้บริโภคต้องซื้อของแพงนะในอนาคตเราก็อาจจะทำให้ราคามันสมเหตุสมผลคือมันไม่เวอร์วังอลังการจน จนน่ากลัวเหมือนทุกวันนี้ คือทำให้ทุกคนแบบมีความสุขได้อะ
0: เพื่อพ่อเข้าถึงได้
1: ใช่ทุกคนแบบจะเงินเดือน15,000เงินเดือน8,000คุณก็กินอินทรีย์ได้อะ
0: มัน
1: ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอะไรแบบนี้มันน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่า
0: เราแค่ใช้โมเดลของการทำธุรกิจมาเพื่อสร้างความยั่งยืนเพื่อให้เราสามารถมีกำลังในการสร้างผลกระทบทางสังคมเชิงบวกได้อย่างยั่งยืนมากกว่า
1: เป็นแบบนั้นค่ะเพราะถ้าเกิดมันสามารถที่จะบริหารแล้วแบบมันมีกำไรกลับไปลงทุนต่อเสร็จแล้วชุมชนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะขยายต่อไปจาก1เป็น2 2เป็น3อย่างเงี้ยมันก็ทำให้มันเกิดความยั่งยืนเข้มแข็งจริงๆ
0: ครับ

0: เรามีการเช็คเป้าหมายในอนาคตไหมครับว่าเราอยากจะสร้างอะไรหรืออยากจะเห็นอะไรในหลังจากนี้ไปครับ
1: ก็มองทางด้านเชิงสังคมมากกว่าคือจริงๆแล้วเราอยากให้มันเกิดชุมชนเข้มแข็งเยอะๆขึ้นคือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในประเทศคือปีนี้เป็นปีแรกที่เราสร้างเครือข่ายเรามีเครือข่ายทั่วประเทศเลยแล้วเราก็จะทำตลาดร่วมกันเป็นการเชื่อมโยงด้วยกันเพราะว่าทุกคนเนี่ยคือเขาจะมีปัญหาเหมือนกันคือเป็นปัญหาการตลาดเราเลยคิดว่าถ้าเราทำตลาดอยู่แล้วเราเชื่อมโยงเขาเราก็ไม่เป็นคู่แข่งกันเราช่วยกันขายแล้วทุกคนก็จะอยู่รอดจริงๆอันนี้ก็เป็นเชิงสังคมเพราะทุกคนเขาเข้มแข็งทุกคนยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองอ
0: ่
1: ะก็จะกลับไปที่โจทย์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ทุกคนก็จะกลับมานั่งคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยโจทย์ของชีวิตตัวเองอ่ะคืออะไร
0: ครับ
1: เขาจะมีความสุขได้ยังไงแล้วสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเขาสมดุลคืออะไรอย่างเงี้ยชีวิตสังคมมันก็จะดีขึ้น
0: ครับสุดท้ายครับผมว่าประเทศไทยเนี่ยมีบริษัทขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เยอะทีเดียวที่น่าจะมีกําลังหรือว่ามีความรู้มีเงินทุนเพียงพอที่จะช่วยสนับสนุนเราได้เรายังต้องการการช่วยเหลือส่งเสริมในด้านไหนอยู่มั้ยครับ
1: ขอพูดแทน SE ทั่วประเทศเลยก็แล้วกันเท่าที่คุยกับ SE หลายๆท่านมาเนี่ยปัญหาของ SE อยู่ที่เงินลงทุนกับงบประมาณในการลงทุนแล้วก็คอนเนคชั่นจะเป็นส่วนใหญ่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าหลายๆบริษัทเนี่ยเขาอาจจะยังไม่เข้าใจบริษัทยักษ์ใหญ่หรือว่าเงี้ยถ้าอยากจะสนับสนุนนะอาจจะมองประเด็นนี้ก็ได
0: ้
1: ทีนี้ขอเสนอโมเดลนิดนึงเนาะที่ฝรั่งเศสอะค่ะทางกรามีนแบงค์ทางยูนิเซ็นเตอร์อะค่ะเขาร่วมบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศในฝรั่งเศสในปารีสเนี่ยทำ corporate action tank ขึ้นมาก็คือบริษัทมหาชนเนี่ยเข้ามาลงเงินร่วมกันเสร็จแล้วก็ทำ social business แล้วก็ tackle แก้ปัญหาของสังคมในมิติต่างๆเช่นเขาทำเรื่องของที่อยู่อาศัยค่ะทำเรื่องของประกันชีวิตให้กับคนจนอย่างเงี้ยให้คนที่ไม่มีบ้านทำเรื่องของระบบการขนส่งก็ให้คนที่มีเงินน้อยเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาในเมืองหรือใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเรื่องของอาหารอย่างเงี้ยค่ะว่าจะทำยังไงให้อาหารเนี่ยมันราคาสมเหตุสมผลและมีคุณภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆอันนั้นน่าจะเป็นโมเดลที่ช่วยธุรกิจเพื่อสังคมอื่นๆได
0: ้อันนี้นี่ก็จะเป็นโมเดลที่ดีมากดีกว่าการที่แต่ละบริษัทคืออยากจะช่วยก็เอาเงินกระจายไปตรงจุดนั้นจุดนี้มันไม่โฟกัสถ้าเอาแต่ละคนมารวมกันแล้วบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพน่าจะช่วยได้เยอะเลย
1: แล้วเราก็ดูว่าปัญหาของประเทศเราเนี่ยอยู่ที่จุดไหนอะไรที่สำคัญเป็น priority 1 2 3แล้วเราก็แก้ปัญหานั้นโดยให้ SE อ่ะเป็นคนดำเนินการแบบนี้ก็น่าจะช่วยปัญหาแก้ปัญหา SE ได้ในระดับนึงค่ะเพราะถ้าให้ SE ไปวิ่งเองเนี่ยดูท่าทาง SE แต่ละคนกำลังจะร่วงไปในไม่ช้าปีละ
0: คือต้องช่วยกันช่วยส่งเสริมกันเพราะว่าเขาอาจจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กอาจจะยังไม่มีคอนเนคชั่นอะไรมากเพียงพอก็ใครที่เป็นบริษัทใหญ่ๆอย่างบริษัทในตลาดซับเนี่ยน่าจะช่วยได้มากทีเดียวเนี่ยนะครับอ่ะนี่วันนี้ก็เป็นตัวอย่าง SE ที่น่าสนใจมากแล้วก็ใช้ความรู้เรื่องของพุทธศาสนาเศรษฐศาสตร์เข้ามาผนวกกับเรื่องของการเกษตรได้อย่างลงตัววันนี้ขอบคุณเกตมากนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยกันต่อเนี่ยนะครับว่าบรรดาเกษตรกรที่เขาใช้แนวทางมาพัฒนาไร่ของตัวเองแปลงของตัวเองในคุณภาพชีวิตเขาดียังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลย

0: ช่วงนี้นะครับผมคุยกันกับนักเรียนชาวนาครับซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนพุทธเศรษฐศาสตร์นะครับของไร่เชิญตะวันนั่นเองครับวิถีชีวิตของชาวนาก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วเมื่อมีการได้ร่ำเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตรแบบถูกต้องแล้วเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุยกันกับคุณพี่อมรานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เล่าให้เราฟังหน่อยสิครับว่าก่อนหน้าที่เราจะเข้ามาโรงเรียนนี้เป็นนักเรียนชาวนานี่เราทำอะไรอยู่ครับ
1: ตอนแรกก็คือหลักๆ ก็คือทำนานะคะ
0: ครับ
1: ทำนาแล้วก็งานเสริมก็เย็บผ้า
0: อ
1: นะพอเย็บผ้านี้งานมันก็เป็นเสริมมีบางครั้งบางคราวเนาะ
0: มีบ้างไม่มีบ้าง
1: ค่ะแล้วก็มันมีไอ้ตรงที่

0: ราคามันก็ถูกเนาะแล้วทีนี้เราก็จะไม่เหลือหนี้สินก็เพิ่ม
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อันนั้นก็คือวิถีชีวิตของชาวนาทั่วไปที่เขาทำการเกษตรราคาสินค้าขึ้นๆลงๆแต่ต้นทุนเนี่ยแพงตลอด
0: ค่ะ
1: เราก็ไม่ค่อยเหลืออะไรแบบนี้แล้วทำไมถึงเข้ามาเรียนที่โรงเรียนนี้ได้ฮะ
0: ก็เพราะว่ามีแรงผลักดัน
1: ครับ
0: คือคนที่ไปมาเขามาทำอินทรีย์กันแล้วก็อยากเราลดต้นทุนเนาะ
1: ครับ
0: แล้วปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยทุกอย่างเราไม่ต้องไปซื้อเราได้ทำเอง
1: ครับ
0: แล้วพอทำพร้อมปุ๊บต้นทุนก็ไม่ได้ลดลดต้นทุนแล้วก็ไม่ได้ต้องซื้ออะไรเลย
1: ครับ
0: มันดีมากๆแล้วพอมาปุ๊บเงินที่เขาขายแค่ 4-5 ไร่ได้หมื่นสองหมื่นเงินเราก็เหลืออ ๋
1: อเพราะต้นทุนน้อยลงไป
0: ใช่ต้นทุนน้อยเราหาผลิตภัณฑ์หาอะไรของเราที่มีอย่างเศษอาหารอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เราก็ทำเองไปแล้วก็พอมันดีขึ้นเราได้ขายด้วยขายปุ๋ยด้วย
1: แล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเราก็สุขภาพดีขึ้น
0: ไม่มีความสุข
1: เอามีความสุข
0: ค่ะ
1: หน้าตาแจ่มใสยังสวยเลยนะ
0: ใช่นี่ก็คือเจ้าของสวนอารมณ์ดีนะเนี่ย
1: ครับ แล้วการเรียนการทำเกษตรอินทรีย์กับพุทธเศรษฐศาสตร์นี่ยากไหมเอาเวลาเรียนมันกับวิถีชีวิตเดิมๆที่เราใช้เคมีมาตลอดแล้วพอเปลี่ยนเนี่ยมันยากไหม
0: ไม่ยากค่ะมันอยู่ที่ใจเรารักพอใจเรารักเราชอบเนี่ยทำอะไรก็ดูง่ายไปหมดค่ะ
1: ครับ
0: ทุ่มเต็มที่เลยค่ะ
1: นะครับวันนี้ขอบคุณคุณมาลาครับ
0: ขอบค่ะ
1: นี่คือนักเรียน
2: รุ่นแรกค่ะ
1: รุ่นแรกเลย
2: ค่ะ
1: อ๋อก็คือพระอาจารย์เปิดโรงเรียนพุทธเศรษฐศาสตร์แล้วก็อยากจะสอนชาวนาทำการเกษตรอินทรีย
2: ์
1: เราก็เลยมาสมัครสมัครแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: โอ้ดีมากอาจารย์ให้อาจารย์ที่มาสอนนะ
1: ครับ
2: ดังๆทั้งนั้นเลยคือมีอะไร
1: ก็มีชื่อเสียงมีความรู้
2: มีชื่อเสียงมีความรู้
1: ครับ
2: เราก็ได้ความรู้จากท่าน
1: ครับ
2: แล้วก็ไปปฏิบัติตามนะคะ
1: เขาสอนเรื่องอะไรบ้างครับ
2: สอนทำปุ๋ยทำปุ๋ยปลูกพืชทุกอย่าง
1: ครับ
2: ที่กินประจำวันทานประจำวันนี่แหละพอดีตอนนั้นแม่ก็เริ่มเป็นมะเร็งด้วย
1: อ๋อเหรอครับ
2: มะเร็งเต้านม
1: เราก็เลยเปลี่ยนมา
2: เปลี่ยนก็อยากจะให้มันมีชีวิตที่ดีขึ้น
1: สุขภาพดีขึ้นไหมครับ
2: ดีขึ้นนะคะหลังจากกินผัก
1: ก็ไม่ต้องไปใช้สารเคมี
2: ใช่
1: แล้วก็ใช้ผักหาผักที่เราปลูกเองแล้วก็ทานเองด้วยก็คือเขาสอนเราแล้วก็พอเราปลูกมาเขาก็รับซื้อด้วย
2: แม่ครั้งแรกยังไม่คิดว่ามันจะสวยเลยเยี่ยมมากเลยต้นไหนต้นใหญ่ๆ4ขีด3ขีด4ขีดรายได้ดีมาก
1: อ๋อก็คือเรามาลองแล้วมันก็น่าสนใจ
2: ตอนแรกก็ปลูกข้าวก่อนพอดีเขามาสอนเรื่องผักก็เลยทำผักกัน
1: ข้าวกับผักนี่อันไหนราคาดีกว่ากัน
2: มันก็
1: วันนี้ขอบคุณคุณพี่ลาจวนมากนะครับคุณผู้ชมครับประเทศไทยเนี่ยเป็นสังคมการเกษตรนะครับประชากรจำนวนมากก็ยังคงอยู่ในวิถีของเกษตรลองเปลี่ยนมาดูก็ได้ครับหลายคนอาจจะใช้สารเคมีกันมาเนิ่นนานแต่ตอนนี้มีเกษตรกรตัวอย่างหลายต่อหลายท่านนะครับที่เปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็ประสบความสำเร็จมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีเงินมีทองเหลือเก็บมากยิ่งขึ้นนะครับและตอนนี้ทางไร่เชิญตะวันเนี่ยเขาก็มีการเปิดโรงเรียนให้ความรู้กันด้วยส่วนคุณผู้ชมนะครับที่สนใจจะทำธุรกิจเพื่อสังคมเดี๋ยวนี้มีความรู้มากมายคุณผู้ชมสามารถเริ่มต้นกันได้ลองคลิกเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของทางตลาดทรัพย์จัดขึ้นก็ได้ www.setsocialimpact.com นะครับในนั้นมีคลังข้อมูลความรู้แล้วก็แน่นอนมีสังคมของคนที่ทำ SE ด้วยกันเนี่ยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันลองคลิกเข้าไปดูนะครับสัปดาห์หน้าเช่นเคยเดี๋ยวมาติดตามรายการของเรากันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพื่อนบ้านปล่อยกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่อย่าใจเย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บ่อเกลอะในบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของส้วมและกลิ่นสารเคมีต่างๆโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทำให้นายเล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนในบ้านได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีถึง2ครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหา และนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านดังกล่าวโดยครั้งแรกพบว่ามีกลิ่นยาฆ่าแมลงและกลิ่นเหม็น

จากบ่อเกลอะจึงแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงครั้งที่2ไม่พบกลิ่นเหม็นและกลิ่นสารเคมีพบเพียงว่าข้อต่อท่อระบายอากาศที่ต่อจากบ่อเกลอะชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะและกลิ่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่นายเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบจึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมิได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้างานสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยมีเด็กอาศัยอยู่2คนการใช้สารเคมีย่อมเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้งหากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำละเมิดเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้ครับผมพาทุกท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศมาที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะครับซึ่งที่นี่ครับก็คือท่าอากาศยานขอนแก่นครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าผมจะพามาดูนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับผมทราบมาครับว่าที่นี่มีระบบการคมนาคมด้วยรถบัสที่สะดวกแล้วก็ไฮเทคมากๆเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นรถเมล์สาธารณะสมาร์ทบัสของขอนแก่นครับที่เรียกได้ว่าเจ๋งที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้แล้วสามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินรถครับแล้วก็จุดที่รถบัสอยู่ผ่านแอปพลิเคชันในมือถือแถมยังใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการชำระค่าโดยสารได้ด้วยโดยไม่ต้องมีกระเป๋ารถเมล์เลยฮะฟังอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพนะครับวันนี้เราเลยต้องพามาชมพามานั่งกันจริงๆเลยดีกว่าว่าขอนแก่นซิตี้บัสนั้นมีอะไรที่พิเศษกันบ้างนะครับแล้วเหมือนผมจะเห็นว่าเขามาตั้งบูธอยู่ตรงที่ข้างหน้านี้ของสนามบินนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดกันหน่อยดีกว่าครับว่าเขามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับตามผมมาเลยฮะเนี่ยฮะสนามบินแล้วก็เข้าเมืองนะครับเราต้องขึ้นไปที่ชานชาลาชั้น2ประตูที่1นะครับแล้วก็มีเส้นทางการเดินรถนะฮะแล้วก็มีการจำหน่ายบัตรขอนแก่นซิตี้บัสแต่ว่าเราจะเริ่มยังไงกันดีนะฮะ
1: คุณบูสวัสดีครับ
0: อ้าวสวัสดีครับพี่นัทครับว
1: ่
0: าจะไปสัมภาษณ์ที่ออฟฟิศอยู่พอดีเลยนะครับพอดีพี่นัทมาก็ดีเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: พอดีมาส่งเพื่อนครับก็เลยมาแวะรับคุณบูสเดี๋ยวนั่งรถไปด้วยกันดีกว่า
0: อ๋อได้ครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารแล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดครับไหนๆพี่นัทก็มาแล้วนะครับก็เลยรบกวนขอคำแนะนำเลยดีกว่าครับขอนแก่นซิตี้บัสคืออะไรครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากให้มีระบบขนส่งมวลชนนะครับที่จะเกิดขึ้นในเมืองขอนแก่นครับเพราะว่าขอนแก่นเนี่ยเราก็อยากจะโตไปเป็นสมาร์ทซิตี
0: ้
1: นะครับแล้วนอกจากนั้นเราเป็นไมซิตี้ด้วยจะเป็นเมืองประชุมและสัมมนาเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่ามีระบบขนส่งมวลชนที่ดีนะครับก็จะอำนวยความสะดวกให้กับคนในขอนแก่นแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเดินทางมาประชุมในจังหวัดขอนแก่นด้วยครับก็เลยเป็นที่มาของขอนแก่นซิตี้บัสอันนี้ครับ
0: อ๋อฮะก็เป็นสมาร์ทบัสนะครับซึ่งบริการมีอะไรบ้างครับเส้นทางการเดินรถเห็นอยู่มีอยู่ตรงนี้ฮะ
1: ครับก็จริงๆแล้วนะครับเราต้องเรียนก่อนว่าก็จะเป็นเราจะมีตอนนี้มีอยู่1สายนะครับที่เราทดลองเดินมาประมาณ1ปี
0: ครับ
1: นะครับก็จะออกจากทางบขส3นะครับแล้วก็มุ่งหน้าจะมี2สายนะครับมีสายสีแดงสายสีน้ำเงินซึ่งจริงๆเส้นทางเดียวกันฮะแต่ว่าอันนึงวนซ้ายอันนึงวนขวานะครับแล้วก็ในเมื่อในตอนสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มารับบริการที่สนามบินขอนแก่นแห่งนี้นะครับก็จะเป็นสายสีที่เป็นสีเขียวตัวนี้นะครับก็สามารถผ่านจุดสำคัญสำคัญนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของขอนแก่นมากมายนะครับอย่างเช่นบึงแก่นนครนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็เส้นทางบขส3นะครับเชื่อมต่อกับทางสนามบินขอนแก่นก็ถือว่ามีความสะดวกนะครับแต่ถ้าคุณบูธอยากจะได้รายละเอียดตรงนี้นะครับสามารถโหลดเรามีแอปพลิเคชันครับชื่อว่า KK Transit
0: ครับผมโหลดมาแล้วเรียบร้อยคร
1: ับ
0: แต่สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้โหลดนะครับก็สามารถเข้าไปที่โหลดได้ชื่อแอปพลิเคชันว่า KK Transit นะครับอันนี้เลยเห็นมีเส้นทางการเดินรถด้วยเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตไปนั่งหน่อยนะครับ
1: ยินดีเลยครับ
0: เห็นว่ามีบัตรอันนี้ด้วยฮะแบบ3วัน99บาท
1: ก็เราจะมีบัตรมีอยู่2แบบนะครับมีแบบเติมเงินนะครับแบบมูลค่า300บาทนะครับก็ใช้ตามมูลค่าแล้วก็สามารถท็อปอัพได้นะครับแบบอันนี้ก็เป็น RFID ครับบนรถเนี่ยเราก็จะมีแค่พนักงานขับรถคนเดียวนะครับจะไม่มีพนักงานเก็บเงินนะครับแล้วก็ใช้บัตรได้แล้วก็หยอดเหรียญได้ด้วย
0: อ๋อหยอดเหรียญได้ด้วยถ้าใครไม่มีบัตรก็หยอดเหรียญได
1: ้ใช่ครับ15บาทตลอดสาย
0: ตลอดสาย
1: 15บาทตลอดสาย
0: ถูกมากๆเลยนะครับ
1: หรือว่าถ้านักท่องเที่ยวนะครับคิดว่าเติม300บาทอาจจะใช้ไม่หมดนะครับก็แบบนี้ครับเติมเงิน3วัน99บาทนะครับอันนี้เราร่วมกับทางททท.ครับเป็นท่องเที่ยววิถีแก่นนะครับใช่ครับมีโบรชัวร์อยู่ในนี้นะครับก็จะในนี้ก็จะสามารถบอกได้ว่ามาขอนแก่นแล้วซื้อบัตรท่องเที่ยววิธีแก่นไปที่ไหนได้บ้างนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมายนะครับเดี๋ยวคุณบุญถือรับไปได้อันหนึ่งเลยครับ
0: ฮะได้เลยครับ
1: ตารางเดินรถนะครับทางช่องอันนี้นะครับก็เราก็จะไม่ได้วิ่งตลอดนะครับเราเรียกว่าเราจะซิงกับตารางสายการบินนะครับที่ลงมานะครับก็คือว่าถ้าตอนไหนที่ไม่ได้มีสายการบินมาเนี่ยเราก็เอารถไปเพิ่มจำนวนรถในสายอื่น
0: อ๋อครับ
1: นะครับก็ นี่ครับสามารถดาวน์โหลดได้
0: สาย24
1: ใช่ครับสาย24ครับ
0: มีวิ่ง24ชั่วโมงเลย
1: มีครับมีครับเพราะว่าเราอยากจะบริการนะครับแต่ไม่ใช่ที่สนามบินฮะจะเป็นที่บขส.บขส.ครับเพราะว่ามีบางทีรถทัวร์เข้ามาตอน 3-4 อย่างเงี้ยฮะผู้โดยสารก็ไม่รู้ว่าจะเข้าเมืองยังไงรถโดยสารประจำทางก็ไม่สะดวกนะครับเราก็มีทางการซิตี้บัสไว้บริการครับ
0: นี้ถ้านักท่องเที่ยวเดินทางมาจะเข้าเมืองเนี่ยก็ต้องไปรอที่ชานชาลาผู้โดยสารขาออกชั้น2ประตู1
1: ใช่ครับ
0: เห็นว่าเป็นอะไรนะอัจฉริยะป้ายอัจฉริยะ
1: ใช่ครับก็กำลังลองระบบอยู่ครับให้ป้ายรถเมย์สามารถซิงกับรถซิตี้บัสแต่ละคันได้สามารถบอกเวลาได้ว่าเมื่อไหร่จะมาถึงนะครับเพราะว่าผมคิดว่าจุดที่ผู้โดยสารไม่อยากใช้รถขนส่งมวลชนเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะมาแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยชานชาลาที่เป็นป้ายอัจฉริยะพร้อมกับแอปพลิเคชันที่คุณบูธโหลดไว้เมื่อกี้ก็จะรับทราบได้ว่าเมื่อไหร่เขาจะมาถึง
0: ฮะงั้นเดี๋ยวเราไปรอที่ชานชาลาเลยดีกว่าครับเพื่อไปดูที่ป้ายอัจฉริยะด้วยแล้วก็จะได้รอรถโดยสารเข้าเมืองด้วย
1: ได้ครับเชิญครับเดี๋ยวไปประตู2
0: อ๋อครับ
1: ประตู1ชั้น2เลยคร
0: ับ ได้ครับ

0: ครับตอนนี้พี่นัทก็พาผมมาที่จุดจอดรถบัสแล้วนะครับซึ่งเป็นบอร์ดอัจฉริยะนะครับป้ายอัจฉริยะ
1: ครับ
0: นะฮะมันเป็นยังไงบ้างครับพี่นัท
1: คือตรงนี้เองเนี่ยเป็นศาลานะครับท่าอากาศยานขอนแก่นนะครับไปที่รอเป็นบัสสต็อปนะครับเราก็มีการติดตั้งเรื่องของแผนที่นะครับแล้วก็โปรโมทเกี่ยวกับเรื่องแอปนะครับเรื่องของ Facebook เรื่องของTwitter แล้วก็ LINE นะครับ Instagram แล้วก็จะมีนะครับ
0: มีป้ายด้วย
1: ครับบอกว่าเมื่อไหร่รถบัสจะมานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเฟส2ที่เราจะพัฒนาไปเหมือนในแอปครับว่ามีเมื่อไหร่เนี่ยรถเมย์จะมาถึงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราลองระบบในมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่เดี๋ยวจะมาติดตั้งที่ท่าอากาศยานในอีกไม่ช้าเนี่ยครับ
0: ครับแปลว่าในอนาคตเนี่ยสมมุติว่าเราไม่ได้เปิดแอปเราเดินมาเราจะเห็นเหมือนในแอปพลิเคชันเลยว่ารถเนี่ยอีกกี่นาทีจะมาถึง
1: ใช่ๆครับ
0: เยี่ยมมากๆเลยนะครับ
1: ก็ส่วนบัตรโดยสารนะครับ เมื่อสักครู่ที่ได้เล่าให้ฟังนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับมีแบบท่องเที่ยววิถีแก่นนะครับ99บาท3วันสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็แบบเติมเงินอันนี้เราเรียกไดโนการ์ดนะครับ300บาทเดี๋ยวผมมอบให้คุณบุ๊ท
0: อ๋อได้ครับขอบคุณครับ
1: ไว้สำหรับท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นใน3วันนี้ครับ
0: รถบัสมารอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นกันเลยดีกว่า
1: ได้ครับ
0: ครับผม
1: ครับเชิญเลยครับ
0: ครับ

0: ครับตอนนี้เราก็อยู่บนรถขอนแก่นซิตี้บัสแล้วนะครับกำลังเดินทางออกจากสนามบินนะครับฮะเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่ขึ้นมานะครับเราก็ใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการแตะชำระนะครับก็จะเห็นได้ว่าไม่มีกระเป๋ารถเมล์เลยนะครับก็สะดวกสบายมากๆแล้วก็ที่กว้างขวางมากเลยนะครับพี่นัทครับแล้วนอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนรถนี้มีอะไรที่พิเศษบ้างครับขอนแก่นซิตี้บัสนะครับ
1: ครับก็นอกจากมีแอปพลิเคชันนะครับที่น้องบูธได้โชว์ให้ดูแล้วนะครับเราก็ยังมีเรื่องของสมาร์ทการ์ดนะครับเราเรียกไดโนการ์ดนะครับซึ่งก็เป็นรองรับแคชเลสโซไซตี้ที่จะมาในอนาคตนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดมีระบบขนส่งมวลชนอื่นเราก็สามารถใช้การ์ดนี้ร่วมกันได้ถือบัตรเดียว
0: คร
1: ับ
0: ซื้อกาแฟได้ด้วย
1: ซื้อกาแฟได้ด้วยใช่ครับผู้ประกอบการขอนแก่นก็สามารถใช้บัตรนี
0: ้
1: ไดโนการ์ดเป็นแบบแคชเลสโซไซตี้ได้หมดเลยครับ
0: ครับผม
1: นอกจากนั้นนะครับเรื่องระบบจ่ายเงินแล้วเราก็ยังมีเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับเรามี CCTV นะ3ตัวนะครับซึ่งก็เฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของของหายนะคร
0: ับของหายได้คืน
1: ของลืมไว้มีของหายลืมอะไรไว้ได้คืนนะครับถึง 95% นะครับก็สามารถแจ้งเรามาได้ที่ทั้งทาง LINE นะครับ Facebook Twitter นะครับน้องๆที่ได้มารับคืนก็มีการถ่ายรูปขอบคุณโพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดียด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมองถึงเรื่องของความสะดวกสบายนะครับของที่ผู้ที่เป็นผู้พิการนะครับสำหรับเรามีระบบลิฟต์นะครับสำหรับรถเข็นวีลแชร
0: ์
1: สามารถขึ้นรถได้อย่างสะดวกนะครับก็สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเรามี Wi-Fi ให้นะครับฟรีนะครับ15 บาทตอนช่วงโปเกมอนครับดังๆก็15 บาทมานั่งจับโปเกมอนได้นะฮะ
0: ต่อ Wi-Fi ได้เลยไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดอะไรเลย
1: ใช่เลยครับต่อ Wi-Fi ได้เลยนะครับให้คนละ2 กิกด้วยนะครับ
0: โอ้โหเยอะมากๆ
1: ครับคนละ2 กิกก็นี่แหละครับเป็นเรื่องของเราศึกษานะครับความต้องการของผู้ใช้รถนะครับขนส่งมวลชนว่าต้องการอะไรบ้างนะครับต้องการว่าไม่ต้องพกเงินสดต้องการความปลอดภัยต้องการความสะดวกสบายต้องการ Wi-Fi ต้องการรู้ว่าเมื่อไหร่รถจะมาถึงนะครับแล้วก็ของหายได้คืนแน่นอนครับขอนแก่นซิตี้บัส
0: ตอนนี้เราลองดูในแอปนะครับว่าเราอยู่บนรถบัสคันที่เท่าไหร่เงี้ยเราสามารถติ๊กดูได้เลยนะครับว่าตอนนี้เป็นรถบัสคันไหนแล้วก็เห็นด้วยนะครับว่าใครเป็นพนักงานขับรถอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่สำราญนะครับหน้าตรงเลยตอนขึ้นมา
1: เดี๋ยวเราไปเช็คดูว่าหน้าตรงหรือเปล่าครับ
0: นะครับเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันต่อดีกว่าครับที
1: ่
0: น
1: ั้
0: นที่ไหนดีครับที่รถเมย์ขอนแก่นซิตี้บัสนี้ผ่านนะฮะแนะนำ
1: ก็จะมีร้านกาแฟคร
0: ับ
1: ชื่อคอฟฟี่เดอลานะครับซึ่งสายรถเมย์นี้ผ่านอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันต่อที่นั่นกันครับ
0: ได้ครับผม

0: เลยครับ
1: ต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ร้านกาแฟ Coffee De La Ozone Village ครับซึ่งเป็นร้านกาแฟที่อยู่ในเส้นทางผ่านของขอนแก่น City Bus ถึง3สายเลยทีเดียวครับและแน่นอนครับยังคงอยู่กับพี่ณัฐนะฮะหรือคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อหลังจากที่ผมได้ไปนั่งรถขอนแก่น City Bus มาแล้วก็พบว่าสะดวกมากๆเลยนะครับขอถามกันต่อเลยดีกว่าครับพี่ณัฐ
0: ได้
1: จุดเริ่มต้นนะฮะของขอนแก่น City Bus เนี่ยมันมีที่มายังไงครับมันถึงมาเริ่มต้นที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ย
2: ผมจริงเรื่องยาวมากเลยนะครับคือต้องเรียนว่าตั้งแต่แรกเนี่ยเรามีการพูดคุยกันนะครับในนักธุรกิจที่เกิดในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็โตในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็คิดว่าจะตายในจังหวัดขอนแก่นนี่แหละครับเราคิดว่าทำยังไงเนี่ยเราเจริญแบบคนอยู
1: ่
2: นะครับเราก็เลยมานั่งรวมตัวกันแล้วก็พูดคุยกันนะครับว่าเราน่าจะมีการมาพัฒนานะครับเมืองขอนแก่นบ้านเกิดของเราเนี่ยเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานในอนาคตนะครับก็ได้มีการรวมตัวกันจาก20คนนะครับจาก20ธุรกิจนะครับนักธุรกิจที่เกิดในขอนแก่นในนามว่า KKTT นะครับหรือว่าขอนแก่นติงแตง
1: ขอนแก่นติงแตง
2: ครับผมแล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเราก็ได้มาจดทะเบียนเป็นในนามของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดตอนแรกเราก็นั่งคุยกันว่าเอ๊ะเมืองเราจะพัฒนาไปทางไหนดีอยากจะมีแนวทางที่ให้เมืองมันโตแบบมีทิศทางไม่ใช่โตแล้วมีมลภาวะโตแล้วมีสิ่งเสื่อมโทรมโตแล้วมีอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยมารวมตัวกันนะครับโปรเจกต์แรกๆเลยเนี่ยเราคิดว่าน่าจะมีในเรื่องของเป็นศูนย์ประชุมนะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับแล้วก็ในเรื่องของเรื่องของการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์อย่างเงี้ยครับก็จะเป็นมีเรื่องไมซิตี้มีเรื่อง Medical Hub นะครับแล้วก็มีเรื่อง Transportation ซึ่งตัวเนี้ยเราเรียกรวมๆว่าเราอยากจะโตไปเป็นแบบ Smart City นะครับก็เลยมาเริ่มจากที่เล็กๆก่อนแล้วก็บอกว่าเอ๊ะอย่าง transportation เนี่ยเราจะเริ่มจากอะไรดีนะครับว่ารถไฟรางเบามันอาจจะใหญ่ไปเราก็เลยมาลองว่างั้นเดี๋ยวเรามาลองทำ city bus ดูก่อนนะครับเป็นระบบเล็กๆดูก่อนนะครับก็เลยเป็นที่มาว่า city bus เนี่ยเกิดขึ้นจากมุมมองที่ว่าสมาร์ทซิตี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของพวกเรา
1: อ๋อฮะแล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะพัฒนาตัวที่เป็นระบบขนส่งมวลชนจากแบบซิตี้บัสอันนี้ก่อนนะฮะ
2: ก็การเป็นสมาร์ทซิตี้ครับขอนแก่นเนี่ยจะมุ่งไปสมาร์ทซิตี้ปี2030นะครับก็สมาร์ทซิตี้เนี่ยมันก็มีหลายสมาร์ทนะครับคุณบูธก็จะมีทั้งสมาร์ทลิฟวิ่งสมาร์ทenvironment สมาร์ทโกเวอร์เมนต์สมาร์ทeducationสมาร์ทเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็จะมีอันนึงคือสมาร์ททรานสปอร์เทชันซึ่งเรามองว่าจุดที่เรื่องของการขนส่งมวลชนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่า1มันอิมแพคมันกระทบ
1: ได้กับคนจำนวนมาก
2: ในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช้เวลาบนท้องถนนน้อยลงน่าจะมีเวลามาพัฒนาเมืองมากขึ้นสมมุติว่าในกรุงเทพอย่างเงี้ยฮะตอนนี้น่าจะเป็นเมืองที่ติดอันดับ
1: รถติด
2: นะครับแล้วก็ใช้เวลาอย่างต่ำๆเนี่ยต้องมี2ชั่วโมง
1: ใช่ครับ
2: นะครับ
1: ติดมาก
2: มีคนกรุงเทพมี10ล้านคนคนละ2ชั่วโมง20ล้านชั่วโมงต่อวันเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเอาเวลาตรงนี้ไปพัฒนาผมว่าน่าจะได้ innovation หรือ creativity อะไรโอ้โหมหาศาลเลย
1: แล้วนอกจากโครงการที่เป็นสมาร์ทบัสอย่างขอนแก่นซิตี้บัสนี่แล้วนะฮะขอนแก่นพัฒนาเมืองเรายังมีโปรเจกต์อื่นๆที่จะพัฒนาเพื่อให้พัฒนาให้ขอนแก่นเนี่ยเป็นสมาร์ทซิตี้ในอนาคตแบบที่พี่ณัฐได้เล่าให้ฟังนะครับเราจะมีโครงการในอนาคตอะไรบ้างนะครับ
2: คือจริงๆต้องบอกว่าถ้าเรื่อง transportation นะครับเรื่องของขนส่งมวลชนเนี่ยรถบัสเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบ
1: ครับ
2: หลัก
1: เป็นจุดเริ่มต้น
2: ครับเป็นจุดเริ่มต้นคือคำตอบหลักจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นระบบที่ขนส่งมวลชนได้ในสเกลที่ใหญ่กว่ารถบัสนะครับซึ่งตอนนี้ที่มีข่าว
1: กัน
2: เยอะๆก็จะเป็นเรื่องรถไฟรางเบานะครับคือต้องเรียนว่าขอนแก่นพัฒนาเมืองหรือ KKTT เนี่ยเราไม่ใช่เจ้าของนะคร
1: ับ
2: แต่ว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันนะครับหนึ่งในตัวแทนของเอกชนที่ร่วมกับทางภาครัฐร่วมกับประชาชนในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยร่วมกันผลักดันให้เกิดระบบรถไฟรางเบาขึ้นในขอนแก่นนะครับตัวที่เป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในขอนแก่นเนี่ยก็จะเป็น5เทศบาล
1: เทศบาล
2: ที่ สายรถไฟวิ่งผ่านนะครับก็จัดตั้งเป็นบริษัทชื่อ KK Transit นะครับหรือว่าขอนแก่น Transit System KKTS นะครับซึ่งจะเป็นผู้ที่จะให้ เป็นเจ้าของแล้วก็ให้เป็นการเดินรถไฟรางเบานี้ในขอนแก่นนะครับ KKTT เนี่ยบอกว่าเราเป็นเพียงผู้ผลักดันเรายังไม่ใช่เจ้าของนะครับผู้ลงทุนนี่ก็จะเป็นของท้องถิ่นนะครับจะเป็นผู้ลงทุน
1: ก็เรียกได้ว่าร่วมกันหลายภาคส่วนเลยทีเดียวเพื่อจะผลักดันขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นเนี่ยพัฒนาไปสู่สมาร์ทซิตี้ได
2: ้
1: ซึ่งจริงโมเดลพัฒนาเนี้ยครับต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนรวมถึงเรื่องของทุนด้วยเห็นว่ามีเรื่องของการระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งอันนี้มันเป็นยังไง
2: อย่างที่เรียนนะครับว่าทาง KKTT ตอนนี้เราไม่ใช่เจ้าของโปรเจกต์นี้ฮะเจ้าของโปรเจกต์นี้เป็นการลงทุนจากท้องถิ่นนะครับก็คือ KKTS นะครับส่วน KKTS เนี่ยตอนนี้ก็ได้มีการคัดเลือกนะครับผู้ที่จะมาเรียกว่ามาก่อสร้างมาลงทุนแล้วก็ดำเนินการเดินรถไฟรางเบาตรงนี้ก็ KKTT เราแค่เป็นผู้หนึ่งที่เราสมัครเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าพูดในเรื่องของ crowdfunding เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเรามีคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยมีวิธีการระดมทุนหลายอย่างนะครับอย่างทางตลาดหลักทรัพย์เองนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการออกนโยบายเกี่ยวกับเรื่องกองทุนโครงสร้างพื้นฐานประจำจังหวัดนะครับซึ่งเราก็คิดว่าอันนี้เป็นช่องทางนึงที่จะสามารถระดมทุนได้อีกช่องทางนึงก็คือพวก crowdfunding นะครับตอนนี้ก็มี crowdfunding เนี่ยก็เกิดมาเยอะแยะเลยครับหลายมุมในโลกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเราทำ crowd แล้วถ้าเราได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมกับโปรเจกต์นี้นะครับ crowdfunding ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่เราจะใช้ในการระดมทุนโดยเฉพาะเราก็มองไปว่านักลงทุนในขอนแก่นนะครับ
1: เน้นขอนแก่นเป็น
2: หลักถ้าเจ้าของนะครับคนขอนแก่นมีโอกาสเป็นเจ้าของมีโอกาสได้ร่วมใช้งานมีโอกาสร่วมกันรักษาร่วมกันเป็นเจ้าของผมก็คิดว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ที่ทำให้คนขอนแก่นมารวมตัวกันแล้วก็เป็นเจ้าของระบบขนส่งมวลชนร่วมพัฒนาจังหวัดไปด้วยกันนะครับก็คิดว่าคราวฟันดิ้งก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะใช้ในการระดมทุนในการทำรถไฟรางเบานี้ถ้าKKTT ได้รับมอบหมายดำเนินการครับ
1: ก็ถ้าเกิดจะเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็จะได้เกิดความมีส่วนร่วมของคนในจังหวัดขอนแก่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันเลย
2: ใช่ครับ
1: ทีนี้ครับเป้าหมายของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับตั้งใจว่าอยากจะพัฒนาขอนแก่นให้ไปถึงขนาดไหนครับ
2: คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันมีหลายสมาร์ทนะครับคือโปรเจกต์เราก็มีหลายอย่างนะครับเพราะว่าปัญหาของเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่การขนส่งมวลชนอย่างเดียวมันยังมีเรื่องการพัฒนาน้ำการพัฒนาที่ดินการพัฒนาขยะการหมายถึงการกำจัดขยะนะครับยังมีอีกหลายโปรเจกต์มากเลยตอนนี้เนี่ยเราก็รวบรวมแผนสมาร์ทซิตี้นะครับเราเขียนแผนเสร็จแล้วเราร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ร่วมกับทางภาครัฐนะครับร่วมกันเขียนแผนนี้ขึ้นมาแล้วแผนสมาร์ทซิตี้2030นี้ตอนนี้ได้ถูกบรรจุนะครับอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นจังหวัดแรกๆในประเทศไทยที่เราสามารถผลักดันแผนสมาร์ทซิตี้เนี่ยเข้าในแผนจังหวัดนะครับในอนาคตเนี่ยผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าจังหวัดนั้นๆจะเลือกทำอะไรก็ตามครับผมคิดว่ามันอยู่ที่ว่าเรามองเห็นภาพสุดท้ายในใจทุกคนมองเห็นภาพเดียวกันหรือเปล่าเหมือนอย่างเราได้ไปเยี่ยมที่ออสแลนด์เนี่ยไม่ว่าจะไปในองค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วก็พูดเรื่องนี้นะครับไปที่มหาวิทยาลัยก็พูดเรื่องนี้ไปที่เอกชนพูดเรื่องนี้นักศึกษาถึงแม้แต่ประชาชนที่เดินอยู่ตามท้องถนนก็พูดเรื่องเดียวกันนะครับผมว่าพลังของการเห็นภาพเดียวกันพลังของการมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเนี่ยมันสร้างพลังอย่างมากในการพัฒนาเมืองผมว่าจุดนี้เนี่ยถ้าคนขอนแก่นนะครับสามารถมองเห็นจุดเดียวกันว่าเราจะพัฒนาไปถึงตรงไหนนะครับผมว่าเนี่ยครับเป็นพลังของทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเป็นประชารัฐอย่างแท้จริงครับ
1: โอ้เยี่ยมเลยครับขอนแก่นนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นสมาร์ทซิตี้นะฮะซึ่งสุดท้ายครับอยากให้พี่นัทฮะฝากถึงผู้ประกอบการนะฮะในแบบจังหวัดอื่นๆนะครับที่แบบมีแพชชั่นแล้วอยากจะทำอะไรเหมือนที่พี่นัทลุกขึ้นมารวมตัวกันกับเพื่อนๆผู้ประกอบการนะครับว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อจังหวัดนะครับมีคำแนะนำอะไรสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดเหล่านั้นไหม
2: ครับก็คือจริงๆแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยผมว่าเราติดกับดักอยู่2 อย่าง

0: ครับ1คือกับดักของ Middle Income Trap นะครับคือเราเคยเป็นแต่ผู้รับเทคโนโลยีม
1: า
0: แล้วก็รับจ้างผลิตนะครับแต่จริงก็ต้องขอบคุณนะครับทางตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยครับห้องเรียนผู้ประกอบการเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราหลุดจากกับดัก Middle Income ได้เราต้องมี Innovation เราต้องมี Creativity ของตัวเองว่าคนไทยเก่งนะครับแต่ว่ายังอาจจะยังไม่มีเวทีนะครับผมก็คิดว่าวันนี้แหละครับเราจะหลุดจาก Middle Income Trap ได้ด้วย Innovation แล้วก็ Creativity นะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับข้อ2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกับดักทางความคิดนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเราสะดวกกับการแบมือขอนะครับการพึ่งพาจากคนอื่นผมคิดว่าวันนี้ครับต้องเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องลุกขึ้นมายืนด้วยขาของตัวเองเราเหมือนตอนนี้เราอยู่ในกล่องพลาสติกใสๆนะครับซึ่งเรามองเห็นอนาคตละอนาคตประเทศไทยไปทางนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าเราพอเราเดินไปปุ๊บเราก็ติดกล่องเราเดินไปซ้ายก็ติดขวาก็ติดวันนี้ครับจะเป็นวันที่เราร่วมกันนะครับพาดบันไดแล้วปีนออกจากกล่องออกมาด้วยกันก็ขอนแก่นคงจะเป็นเราไม่อยากบอกว่าเราเป็นโรโมเดลหรอกครับเราคิดว่าเราอยากจะเป็นจุดนึงนะครับในการที่จะเริ่มต้นคิดว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยอยากให้ลุกขึ้นมาพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ถ้าเราสามารถจุดไฟที่ขอนแก่นได้จุดไฟที่จังหวัดอื่นได้ไฟเหล่านี้เนี่ยมันจะรวมพลังกันแล้วก็ช่วยประคับประคองประเทศไทยให้โตต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
2: ครับทั้งหมดนี้ก็คือมุมมองและแนวคิดดีๆนะครับจากพี่นัทนะฮะหรือคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับที่มาเล่าแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราฟังในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นัทมากๆเลยนะครับครับแต่ว่าเรายังไม่กลับนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าครับผมจะพาไปท่องเที่ยวในสถานที่นะฮะที่น่าสนใจในจังหวัดขอนแก่นด้วยขอนแก่นซิตี้บัสนะครับแล้วเดี๋ยวตามมาดูกันได้เลยครับ

ะดวกสบายมากๆนะครับกับขอนแก่นซิตี้บัสนะครับซึ่งขอนแก่นซิตี้บัสนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นนะครับซึ่งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองยังมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านี้อีกเยอะครับที่จะพัฒนาให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาจริงๆให้ได้แล้วจะได้เป็นตัวอย่างแล้วก็ต้นแบบให้กับจังหวัดใหญ่อื่นๆนะครับได้มานำเป็นกรณีศึกษาแล้วก็จะได้พัฒนากันต่อไปด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูกันต่อนะครับถึงมุมมองแล้วก็กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่มาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างครับซึ่งบริษัทนี้ถือว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนะครับที่เขาขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์จนได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Forbes ครับให้เป็นองค์กรริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่นสูงสุดของเมืองไทยนะครับแถมยังติดอันดับที่8ของโลกในปี2014ด้วยแต่จะคือบริษัทอะไรกันนั้นคอยติดตามได้ครับที่นี่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณร้านกาแฟ Coffee Delightโอโซนวิลเลจแล้วก็ท่าอากาศยานขอนแก่นด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราครับเมื่อเทปที่แล้วเราพาคุณผู้ชมครับไปพบกับพี่บอยครับซึ่งพี่บอยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองในชีวิตครับมาจนถึงการเกษียณได้วันนี้ครับบุคคลตัวอย่างของเราอีกหนึ่งท่านครับชื่อพี่แสนครับพี่แสนของเราเนี่ยนะครับก็สามารถวางแผนให้กับชีวิตตัวเองเหมือนกันครับและก็วางแผนให้กับชีวิตเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเกษียณแต่ไม่ได้เกษียณเพียงคนเดียวนะครับเขาสามารถเกษียณได้ทั้งครอบครัวครับเดี๋ยวเราไปเจอกับบุคคลท่านนี้เลยครับพี่แสนครับ
1: คุณพรชัยแสนชัยชนะหรือคุณแสนหนุ่มครีเอทีฟแห่งวงการโฆษณาผู้ที่มีความเชื่อในความสุขที่เรียบง่ายไม่หลงไหลไปกับความสุขแบบผิวเผินที่อยู่รายรอบตัวปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารโปรเจกต์ไดเรคเตอร์ของศูนย์สื่อสารการตลาดเพื่อสังคมหนึ่งในหน่วยงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นอีกหนึ่งคนที่มีแนวทางในการวางแผนการใช้เงินที่ดีเยี่ยมมองไปไกลถึง

0: ท่านวางแผนเตรียมตัวเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อยบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาสำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านนี้เพราะเขารู้ว่าวิธีไหนที่จะสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงในอนาคตให้กับตัวเองได้ในระยะยาวและไม่ทำให้ครอบครัวอันเป็นที่รักต้องลำบากเรามาฟังคุณแสนแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้กันเลยดีกว่าครับ
1: ช่วงนี้แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แสนแล้วครับพี่แสนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่แสนครับตอนนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่เปิดคอนโดเปิดบ้านของพี่แสนให้ผมได้เข้ามาเยี่ยมที่นี่นะฮะ
2: ได้ครับ
1: นี่คือการวางแผนการเกษียณแล้วคุณผู้ชมจะได้แบบนี้นะฮะ
3: ต้องขอแก้
1: พี่แสนไม่ใช่
3: อันนี้ก็มาอาศัยเขาอยู่ฮะเป็นที่ทำงานปัจจุบัน
1: ที่ปัจจุบัน
3: สส
1: พี่แสนก่อนที่จะทำงานที่สสสเนี่ยพี่แสนทำอะไรมาก่อนครับ
3: ก่อนผมทำสสสผมทำบริษัทโฆษณาฮะ
1: ครับ
3: บริษัทโฆษณาแบบโปรเฟสชั่นอลฮะครบวงจรก็ทำมา20ปี20 21ปี
1: ครับผม
3: ก็ในตำแหน่งครีเอทีฟ
1: ครับ
3: ตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นโปรดิวเซอร์ด้วย
1: งานอดิเรกของพี่แสนนะฮะใน
3: ป
1: ั
3: จจุบันเนี่ยฮะ
1: ส่วนใหญ่แล้ว
3: ครับ
1: จริงป่ะ
3: ผมสนใจเรื่องความมั่นคงทางอาหารช่วงท้ายเนี่ยหลังจากที่ผมรู้สึกผมสตั๊ดดี้เรื่องความมั่นคงไปหลายๆเรื่องเงี้ยผมว่าเอ๊ะความมั่นคงทางการเงินคืออะไรไล่ๆๆอยู่มันไปจบที่ความมั่นคงทางอาหาร
1: ครับผม
3: พอสตั๊ดดี้มากๆเข้าผมรู้ว่าผมต้องมีที่นาม ีเกษตรผมก็เลยทําเป็นไร่นาส่วนผสมก
1: ็
3: ไปเรียนมาผมว่าดีมากอ่ะเข้าใจคนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างนี้ผมรู้สึกว่าไอ้ที่ผมทําตรงนี้มันเกี่ยวกับคนทุกชนชั้น
1: น
3: ่ะแล้วการที่เราไปทําตรงนั้นเนี่ยเรามีเพื่อนเป็นเกษตรกรอ่ะ
1: ครับ
3: เราไม่คิดว่าคนกรุงเทพอย่างเราจะมีเพื่อนเป็นเกษตรกรแล้วเราเข้ารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเจ๋งกว่าที่เราคิดอ่ะ
1: แสดงว่าเราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วได้คำตอบมาแล้วส่วนหนึ่งแต่มันอาจจะยังไม่ได้ทำให้มันคอมพลีท 100% ถูกต้องไหมฮะตอนนี้
3: ประมาณนั้นมั้งผมเคยตั้งคำถามว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรแล้วผมค้นพบว่าชีวิตมันมีแค่3เฟสอ่ะ
1: ครับ
3: เฟสที่1ของชีวิตมันคือ1ใน3เราจะดูแลตัวเองไม่ได้อ่ะเราต้องให้พ่อแม่เราดูแลพ่อแม่กับสังคมดูแลแล้วเฟสที่2เราก็ทำงานโดยใช้ทรัพยากรของสังคมอ่ะทำให้เรามีเงินเก็บทำให้เรามีชีวิตได้แล้วผมคิดว่าส่วนสุดท้ายของชีวิตคือพาร์ทที่3มันคือการคือสังคมบ้างอ่ะ
1: ครับผม
3: ผมก็เลยว่าผมย้ายงานมาทําสสสการที่จะให้มันมีพื้นที่เกษตรกรก็ได้เรียนรู้ผมก็ได้เรียนรู้อ่ะผมว่ามันก็น่าจะช่วยได
1: ้พี่แสนครับหลังจากเมื่อสักครู่เนี่ยที่ได้คุยกับพี่แสนมันมีอะไรเป็นจุดเปลี่ยนครับที่ทําให้พี่แสนเนี่ยอยากจะเกษียณ
3: ไม่ผม
1: เบื่อแล้วฮะหรือยังไง
3: ผมแค่มีความรู้สึกว่าคนเราเกิดมาอยากทําอ่ะต้องได้ทํา
1: ครับ
3: แล้วมันจะได้ไม่คาใจผมก็เลยมีความอยากทําว่าผมมีอาชีพอื่นอีกมั้ยหรือว่ามีความสามารถอื่นมั้ยที่อยากทําที่เราเลี้ยงชีพได
1: ้ครับ
3: เราก็เลยลองทําเสื้อขายทําของขายเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟเราทําหลายอย่างอ่ะแล้วเราค้นพบว่าอะไรคืออาชีพที่เราจะอยู่กับเราทั้งชีวิต
1: ครับ
3: ได้คือเราไม่ใช่ว่าเราเกลียดโฆษณานะเราชอบโฆษณามาก
1: ครับ
3: แต่เราก็อยากรู้ว่าเรามีศักยภาพอื่นหรือเปล่า
1: ครับนะฮะจริงๆแล้วเราไปอยู่ในสวนของเราแล้วก็ทําโฆษณาก็ได้เหมือนกันนะฮะ
3: ก็
1: พักๆไงเราหาครีเอทใหม่ๆสําหรับตัวเรา
3: ก็รู้สึกจะมีเพื่อนครีเอทจะขอไปนั่งพักหาคิดกันที่นู่น
1: ครับผมฮะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่านะฮะกับช่วงหน้านะฮะกับพี่แสงกันต่อว่าหลังจากนี้เค้าวางแผนยังไงเค้าไม่ได้วางแผนเพื่อเค้าคนเดียวนะเค้าวางแผนให้กับทั้งครอบครัวในการเกษียณด้วยนะครับช่วงหน้าครับ

0: งินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณแสนมนุษย์เงินเดือนธรรมดาคนหนึ่งที่มาเปิดเผยเคล็ดลับเรื่องการวางแผนอนาคตก่อนเกษียณและหลังเกษียณเรามาดูกันครับว่าแผนของคุณแสนทำอย่างไร
1: ผมทิ้งท้ายไว้กับพี่แสนครับในเรื่องของการวางแผนเกษียณให้กับตัวเองและก็ครอบครัวแต่ว่าเรามาเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นของการวางแผนมีขั้นมีตอนมีการศึกษา ยังไงบ้างครับ
2: ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้คนดีจากไหนนะครับแล้วก็มีกิเลสครับ ผมว่ามันก็สมัยเราจบใหม่ๆแล้วก็เนาะเราไม่เคยมีเงินเดือนเนาะ
1: ครับ
2: อะไรที่เราอยากได้แต่เด็กอ่ะแล้วมันไม่ได้อ่ะเราก็ซื้อหมดอ่ะ
1: ครับเหมือนกันเลยครับ
2: ผมว่าบอยทอยอ่ะเราก็อยากได้ของสะสมใบยาวที่เราขาดแล้วก็สะสมคือแล้วอาชีพโฆษณาม
1: ัน
2: จะไวกว่ายิ่งขึ้นไง
1: ครับ
2: คืออาชีพโฆษณามันก็จะเป็นคนที่นิสัยคล้ายกันหมดอ่ะคือมันก็อยากเหมือนกันหมดแล้วมันเป็นธุรกิจที่มันมีความเป็นอาร์ตอยู่ค่อนข้างเยอะขณะเดียวกันก็มีความแฟชั่นอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเร็วต่อแฟชั่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรจะมาก่อนนะมันจะมาถึงวงการโฆษณาก่อนอ่ะ
1: ครับผม
2: เราก็เป็นหนึ่งในเหยื่อนั้นแหละ
1: ครับก็ในที่สุดก็เลยเริ่มใช้เงินแบบนั้นในการซื้อแบบนั้นแล้วมาถึงตอนไหนที่พี่แสนรู้สึกว่าเฮ้ยต้องหยุดได้แล้วว่ะไม่งั้นถ้าซื้อไปแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะไม่มีในอนาคตมันฉุกคิดได้ตอนไหน
2: คือวันนึงพ่อแม่ก็ถามว่าเฮ้ยเองทํางานมาก็เท่าหลายปีแล้วเนาะ5 ปี 7ปี10ปีอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างมีเงินเก็บไงบ้างลูกมันไปไม่ถูกอ่ะ
1: คร
2: ับ แล้วตอบไม่ถูกอ่ะ
1: ของเล่นที่สะสมคือเป็นอะไรฮะ
2: สมัยก่อนเรายุคนั้นมันนิยมอะไรของเล่นสังคสี
1: ครับ
2: เราก็มีเราแต่ก่อนเราเป็นคนชอบนาฬิกา
1: ครับ
2: เราก็จะชอบซื้อนาฬิกาข้อมือ ไม่ได้ซื้อแพงมาก
1: นะครับปาเต้อย่างงี้นะฮะพันลาย
2: ไอ้คําว่าลิมิเต็ดนี่เป็นคําที่แบบว่ามันโดนใจเรามากอ่ะ
1: ครับผม
2: ถ้าฉันไม่มีตอนนี้จะมีตอนไหนมันก็ลิมิเต็ดทั้งวันน่ะจะวันนึงคนพบว่าอ้าวลิมิเต็ดนี่มันเป็นเรื่องเหมือนโกหกเนาะคือมันลิมิเต็ดตลอดเวลาได้ยังไงอ่ะ
1: เออ
2: แล้วก็พบว่าอ๋อมันก็โฆษณานะพอละข้อดีของการโฆษณาข้อนึงคือเราก็รู้ว่าอ๋อท้ายสุดแล้วมันเป็นกุศโลบายหนึ่งของการตลาดเราก็เลยแบ
1: บ
2: ปล่อยวางง่ายๆอ๋อไอ้ลิมิเต็ดดิชั่นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอาร์ตพีซเนาะมันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการตลาดด้วยเราก็รู้สึกว่านั้นเราก็ไม่น่าจะเป็นเหยื่อในนั้นมั้งเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ยังเป็นคนอย่างนี้อยู่เนี่ยมันไม่ได้มั้งอยู่ไปวันๆเพื่อตัวเองมันคงไม่ใช่มั้งเราก็เริ่มหาข้อมูลมากขึ้น
1: วิธีการหาข้อมูลของพี่คืออะไรคร
2: ับผมว่าผมโชคดีมากก็คือว่าผมทำโฆษณา
1: ครับ
2: วันดีคืนดีก็มีลูกค้าม าจ้างบริษัทผมทำเกี่ยวกับพวกการเงิน
1: ครับ
2: มาเริ่มต้นผมจําได้เป็นพวกกองทุนรวมซึ่งเป็นคําที่ผมไม่รู้จักเลยมันครั้งแรกที่เราผมต้องมานั่งอ่านตําราการเงินเนี่ยหุ้นบุริมสิทธิ์คืออะไรตราสารหนี้คืออะไรหุ้นคืออะไรตราสารทุนอ่านจนรู้เรื่องด้วยความเป็นอาชีพโฆษณาเนี่ยคุณจะเขียนไม่ได้ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์จริงๆผมก็เลยลองทําตามที่เขาบอกอ่ะไปซื้อกองทุน
1: ทําเลย
2: ซื้อกองทุนซื้อสลากออมสินซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าทําตามนั้นแล้วดูผลของมันเฮ้ยมันดีนะมันดีอย่างที่เขาว่ากันมันก็ดีอย่างที่เขาว่ากันว่ามันทําให้เงินมันงอกเงยได้อ่ะครั้งแรกที่ยุคนั้นมันมีคํานึงขึ้นมาซึ่งใครเขียนไม่รู้แต่ผมชอบมากคือให้เงินทํางานแทนคุณผมบอกเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะแล้ววันนึงที่เราแบบว่าไอ้สิ่งที่เราเอาไปทดลองเพื่อเอามาทํางานน่ะ
1: ครับ
2: พอเราหมดงานแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับมันใช่มั้ยแต่มันยังอยู่
1: เพราะว่าเรา
2: บัญชีเรานั้นมันยังอยู่
1: มันยังอยู่อ่ะมัน
2: เราก็แบบนั่งเปิดดูเฮ้ยมันดีกว่าฝากแบงค์เนาะ
1: มันมีดอกเบี้ยที่มันขยับขึ้นมามากกว่า
2: อะไรมันก็โอเคมันมีขึ้นแหละแล้วมันก็มีลง
1: ครับ
2: แล้วมันก็รู้สึกว่าถ้ามันขึ้นแล้วถ้าเกิดเรามีความรู้กับมันมากขึ้นเราน่าจะบริหารจัดการมันได้บ้างพอเราเห็นผลจากการทดลองเล็กๆของเราอ่ะเราก็เลยเริ่มอ่านตำราเยอะขึ้น
1: ครับ
2: แล้วผมบอกได้เลยว่าผมอ่านตำราเล่มนี้ผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนชีวิตผมมากคือพ่อรวยสอนลูก Rich Dad Poor Dad ลูกนั้นมันดังมาก
1: ครับ
2: ผมไม่ได้บอกว่าหนังสือเล่มดีทุกข้
1: อ
2: แต่มันตอบข้อบางอย่างของผมได้เรื่องว่าการบริหารจัดการเงินผมก็เลยซื้อแจกเพื่อนเป็นครั้งแรกที่ผมแยกออกระหว่างคําว่าของสะสมกับคําว่าสินทรัพย์อ่ะคือผมก็จะมาตอบว่าไอ้จับเก่าที่ผมเล่นเนี่ย
1: คร
2: ับ เดี๋ยวมันเล่นราคาเดี๋ยวราคามันจะสูงขึ้น
1: มันคือแอสเซทในความคิดของเรา
2: จริงๆแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยมันไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นไม่มีอะไรเลย
1: หลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้ละเราได้ละเราซื้อแจกเพื่อนแล้วพี่เล่นกองทุนเรียบร้อยมีการลงทุนด้านอื่นมั้ยฮะ
2: คนนึงผมก็พบว่าตำราเล่มนึงอ่านมันพูดถึงว่าการสั่งสมทีละเล็กทีละน้อย
1: ครับ
2: อย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยสําคัญกว่าการมามุทะลุทําในตอนท้ายมันไม่ได้ผลครับครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะผมต้องวางแบบวางแผนระยะยาวมากอ่ะแล้วมันประจบเหมาะกับว่าวันนั้นผมจะแต่งงานน่ะ
1: ครับ
2: มันเรื่องเดียวกันหมดเลยอ่ะ
1: มันคือเรื่องของชีวิตละ
2: มันเรื่องของการวางแผนระยะยาวที่ผมถามหามาตลอดว่าเอาไงดีเราจะมีครอบครัวนะแล้วก็อยู่ๆก็ได้องค์ความรู้อันนึงที่เราค้นพบว่าการวางแผนและยานทางการเงินเนี่ยมันก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่งของครอบครัว
1: อยากจะให้พี่แสนเนี่ยช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยครับว่ามีวิธีการยังไงในการออมเงินในการบริหารจัดการเงินของพี่แล้วทําให้พี่วางแผนในการ

0: เสียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วย
1: ผมว่าผมโชคดี
0: ครับ
1: คือว่าภรรยาผมเนี่ย
0: ครับ
1: เราตกลงกันตอนแต่งงานไงว่าเฮ้ยเรารักกันเนาะแต่เรามีข้อนึงอ่ะเราคิดเหมือนตังกันอ่ะเราไม่ใช่แนวกัดก้อนเกียร์กินเนาะความรักมันต้องมาพร้อมความรู
0: ้ครับ
1: ความเข้าใจเงี้ยเราก็เลยไปโกนตกลงว่ายังไงดีก็เลยมาตกลงร่วมกันว่าเราจะจัดการยังไงแล้วก็ไปถามพี่ๆที่แต่งงานทั้งหลายคําตอบคร่าวๆว่าอ๋อมันต้องมีเงินส่วนตัวของตัวเองทั้งคู่แล้วก็เงินกองกลางเราได้เข้าหลักคร่าวๆมาจากพี่ๆทั้งหลาย
0: ครับ
1: ที่เค้ามีลูกแล้วเค้าก็รู้สึกว่าเค้าไปได้ดี
0: ครับ
1: แล้วเราก็เอามารวมกับสิ่งที่เรารู้
0: ครับ
1: ในอดีตก่อนหน้านั้นเราก็เลยมาแบ่งซอยกันใหม่ว่าเราจะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในบ้านอย่างไรแล้วก็มีเงินกองกลาง
0: ครับ
1: ถ้าเราทุกคนรับผิดชอบเงินกองกลางพร้อมกันในจํานวน1จํานวน1เงี้ย
0: ครับ
1: หลังจากเนี้ยคุณจะทําอะไรเราจะทําอะไรเราไม่ต้องว่ากันนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเราได้รับผิดชอบร่วมกันแล้วส่วนนึงเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยมันเป็นความสุขส่วนบุคคล
0: ครับแสดงว่าความมีวินัยสําคัญในการเก็บเงิน
1: เราจําได้ว่าตั้งแต่เดือนแรกของการแต่งงานเราก็ตกลงแล้วว่าเราทําวันเนี้ย
0: ครับ
1: เราก็ทําเหมือน
0: ก็มีเดือนแรกมีวินัยกันทั้งครอบครัวลูกๆมีมั้ย
1: ผมว่าออมอาจจะลําบากก็จะสอนให้เค้าคิดมากกว่า
0: ครับ
1: เช่นเราไม่ได้บอกเค้าออมเราบอกง่ายๆเลยว่าเงินทุกบาทที่ใช้ไปเกิดจากการเอาพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางาน
0: ครับ
1: ถ้าลูกใช้เงินเยอะก็แปลว่าพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางานเยอะขึ้นจะอยู่กับลูกน้อยลงคําถามคือลูกต้องการของเล่นหรือต้องการเวลาอยู่กับพ่อแม
0: ่ครับโหน่ารักมากเลยเนาะสอนลูกแบบนี
1: ้เด็กเค้าเข้าใจเองว่าเวลาของพ่อแม่สําคัญที่สุดมากกว่าของเล่น
0: ครับ
1: คุณต้องการให้พ่อแม่มีเวลากับลูกเยอะขึ้น
0: ครับ
1: คุณต้องใช้เงินน้อยลงเพราะเงินกับเวลาเป็นของคู่กัน
0: ไปๆมาๆเราไม่ได้พูดแค่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวนะครับเราพูดถึงเรื่องของความสุขในครอบครัวด้วยเรื่องของการเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณมีเงินคุณสามารถทําให้ลูกคุณมีความสุขกับการซื้อของแต่ว่าสําคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของการที่คุณจะสามารถสร้างความสุขแล้วก็มีเวลาอยู่กับลูกได้มากแค่ไหนด้วยนั่นคือสิ่งสําคัญคนที่อยากจะทําแบบที่พี่แสนทําอยู่ในปัจจุบันในเรื่องของการเก็บเงินหรือว่าในการแบ่งก็ดีเนี่ยจะต้องมีเงินเยอะมั้ยพี
1: ่ขออ่านหนังสือเล่มนั้นนะเพราะว่ามันผมว่ามันจุดเปลี่ยนมากอะพ่อเราสอนลูกเนี่ยมันก็บอกว่าคํานวณให้ได้ว่าคุณต้องการใช้ชีวิตอ่ะกี่ปีแล้วในแต่ละปีคุณใช้เงินเท่าไหร
0: ่
1: วันไหนก็ตามที่คุณหามีสินทรัพย์พอเพียง
0: คร
1: ับเอาใช้ทั้งปีได้อ่ะทั้งชีวิตตรงนั้นได้อ่ะนั่นแหละว่าคุณอิสระภาพทางการเงินที่เค้าเน้นหนังสือเล่มนั้น
0: ครับ
1: ซึ่งนามธรรมมากสําหรับผม
0: ครับ
1: ผมก็เลยพยายามหาความรู้ต่อว่าไอ้คําว่าไอ้ปริมาณเงินที่เราสามารถอยู่ได้ตลอดไปเนี่ย
0: ครับ
1: ของเราอ่ะเป็นยังไงซึ่งของผมอาจจะไม่ได้ของคุณไงฮะเพราะไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: คือมันไม่ใช่เรื่องการอดทําเข็มจนไม่ใช้สักบาทมันก็ไม่ใช่อ่ะผมไม่เชื่อเรื่องการออมต้องอดนะ
0: ครับ
1: ผมเชื่อว่าระหว่างทางเราควรมีความสุขอ่ะกับการ
0: ของเราไปด้วยตอนนี้สมมุติผมเป็นคนที่อายุ45 30กว่า40แล้วอยากจะเริ่มทันนะพี
1: ่มันมีคํานึงของคนปลูกต้นไม้อ่ะ
0: ครับ
1: คนปลูกต้นไม้อ่ะเวลาไม่เคยปลูกเลยนะ
0: เค้
1: าชอบถามว่าต้นอะไรโตเร็วสุดอ่ะอยากปลูกต้นไม้อะไรกันให้โตเร็วสุดๆอ่ะ
0: ครับ
1: คนปลูกต้นไม้จริงๆเค้าจะตอบว่าต้นที่คุณปลูกวันเนี้ยโตเร็วที่สุด
0: จริงเนาะพูดง่ายๆว่า
1: คือไม่ต้องไปหาว่าต้นอะไรอ่ะ
0: ทําได้แล้ว
1: ใช่เพราะนั้นมันมีคําว่า
0: ช้าหรือเร็ว
1: ช้าหรือเร็วมันคือคิดและทํา
0: ครับ
1: ถ้าคิดแล้วไม่ทําชีวิตเราสั้นเกินกว่าที่คิดแล้วไม่ทําอะไรเลยอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นผมก็คิดแล้วก็เริ่มทํา
0: ครับผม
1: ทําอย่างมีแผน
0: ตรงนี้สําคัญคิดทํายังมีแบบแผนนะฮะ
1: ใช่
0: บางคนคิดทําแต่ไม่มีแบบแผนก็ล่มเหมือนกันนะฮะ
1: เมื่อผมว่ามีแบบแผนแล้วข้อสุดท้ายนะผมไม่กล้าเรียกว่าความมั่นคงนะผมใช้คําว่าการที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองที่เราสามารถบริหารจัดการเงินตัวเองได้เนี่ย
0: ครับ
1: ผมว่ามันเป็นเรื่องของการทําอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอ
0: ครับ
1: แล้วมันจะดีขึ้นเองในวันนึง
0: ครับผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะฮะเดี๋ยวกลับมากับเงินทองต้องวางแผนตรงนี้สําหรับเบรกนี้ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะครับแต่ช่วงหน้าครับเรามาดูว่าอนาคตครับพี่แสนเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ
2: เก็บ

0: นแสนแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้มีวิธีการวางแผนการเกษียณที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเรามาดูว่าหลังจากที่คุณแสนทำสำเร็จแล้วเขาจะทำอะไรต
1: ่อเอาละครับเงินทองต้องวางแผนเรายังอยู่กับพี่แสนนะครับรอบนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่แสนกันนะครับพี่แสนครับมีการวางแผนในเรื่องของอนาคตหลังจากเกษียณ
2: นิยามเกษียณของผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
2: คำว่าเกษียณในความหมายของผมหมายถึงว่าเฮ้ยเราสามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำได้โดยไม่ต้องสนใจเรื่องเงินอีกแล้วอะ
1: ครับ
2: แล้วผมก็ทำได้เรื่อย
1: ๆ
2: ทั้งชีวิตจนตายสำหรับผมคือนั่นคือว่าเกษียณซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ผมอยู่ในภาวะนั้นอยู
1: ่พี่แสนสามารถเกษียณได้ตลอดเวลาถ้าอยากจะเกษียณ
2: คำว่าเกษียณของผมคือเราสามารถทำสิ่งที่เราชอบไปทั้งชีวิตอะแล้วมันก็มีรายได้อยู่บ้าง
1: ครับ
2: แต่เราก็ไม่ใช้เอาเงินเป็นตัวตั้ง
1: ครับ
2: ผมเลือกในสิ่งที่ผมอยากทําแล้วมันก็มีรายได้อยู่ประมาณนึงที่ผมเอาไปเลี้ยงชีพได
1: ้ครับ
2: ซึ่งผมเลือกแล้วว่าผมจะใช้ให้น้อยลงเพราะฉะนั้นผมก็สามารถอยู่กับรายได้ที่ผมโอเคแค่นี
1: ้ครับ
2: ได้สิ่งที่เราได้พยายามจะเก็บเล็กผสมน้อยมาตลอดการทํางานเนี่ย
1: ครับ
2: วันนี้มันได้จํานวนนึงที่เราคิดว่ามันเป็นต้นทุนได้แล้วเราก็ปล่อยให้มันงอกเงยตัวมันเองได
1: ้ครับ
2: ประมาณนึงมันเหมือนมีขาเก้าอี้อยู่บ้างอ่ะ
1: ครับเอาล่ะก็แสดงว่าตอนนี้พี่แสนอยู่ในจุดของเซฟตี้โซนใช่มั้ย
2: ผมไม่เลยว่าไม่กล้าเลยเซฟตี้โซนนะถ้าเซฟตี้โซนมันถ้าผมเดี๋ยวเข้าคนเข้าใจว่าโอ๊ยฉันมีมากมายในมือ
1: ครับ
2: แต่ผมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ผมพยายามคำนวณหาค่า x ตัวนั้นซึ่งผมพยายามตัดทอนจนเหลือ x ตัวเล็กๆของผมเนี่ย
1: ครับ
2: ผมว่าผมมีอยู่ประมาณนึงที่ถ้าหากวันนี้ผมเป็นอะไรไปอ่ะ
1: ครับ
2: ไอ้ x ตัวเล็กๆตัวเนี้ยมันน่าจะดูแลลูกและภรรยาผมได
1: ้นอกจากนี้พี่แสนยังมีการมองในเรื่องของอนาคตในการลงทุนอย่างอื่นอีกบ้างมั้ยครับ
2: ไม่ครับผมก็คิดว่าผมก็คงจะเก็บเงินซื้อกองทุน LTF RMF รัฐบาลนี่เค้าแนะมาให้ฮะ
1: ครับ
2: ซื้อประกันชีวิตผมว่าจําเป็นนะประกันความเสี่ยงทั้งหลายทุกชนิดแล้วก็สะสม LTF RMF ไปเรื่อย
1: สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวให้พี่แสนนะฮะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ
2: สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนที่พยายามจะเก็บหอมรอมริบเหมือนคนทั่วไป
1: ครับ
2: จะเรียกว่าเริ่มช้าผมก็เริ่มสามอายุ30กว่าผมก็เริ่มทําผมทําไปเรื่อยๆหลายๆปีต่อเข้าผมค้นพบว่าประมาณปีที่8ปีที่9สิ่งที่ผมทํามาตลอด8ปีอ่ะมันเห็นผลน่ะเห็นผลในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าฉันมาถูกทางแล้วแหละแล้วผมคิดว่าถ้าผมจะบอกคนทุกคนได้ผมก็บอกว่าคุณเริ่มเลยเถอะ
1: ครับ
2: คุณเริ่มเลยเถอะแล้วคุณก็ไม่ต้องสนใจหรอกว่ามันน้อยมากอ่ะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะในอนาคตผมก็เป็นแค่คนๆหนึ่งในนั้นที่ได้ลองทําแล้วแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าทําเถอะ
1: ครับ
2: ผมผ่านมาแล้ว
1: นะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่พี่แสนฝากไว้แล้วก็เป็นข้อคิดที่ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าใครที่ดูรายการอยู่แล้วก็ยังนอนแล้วก็ยังมีคําถามกับตัวเองแล้วก็ยังนอนคิดวันพรุ่งนี้คุณก็ตื่นมาคุณก็ยังนอนคิดอยู่นั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้คุณดูเสร็จเรียบร้อยปิดโทรทัศน์ตั้งแต่ตอนนี้ครับปิดแล้วลงมือครับศึกษาลงมือทําได้เลยครับผมเชื่อว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แสนมากเลยครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: เราทุกคนมีความฝันแต่ความฝันแต่ละอย่างย่อมต้องแลกมาด้วยเงินมากมายแถมการใช้จ่ายเงินก็ดูจะสนุกสนานกว่าการเก็บออมเป็นไหนๆจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมความฝันเหล่านั้นยังไม่เป็นจริงเสียทีเอาเป็นว่าใครอยากทำฝันให้เป็นจริงลองเริ่มจากแปลงความฝันให้กลายเป็นเป้าหมายพยายามตอบตัวเองให้ได้ว่าอยากออมเงินไปเพื่ออะไรต้องใช้เงินเท่าใดต้องออมนานแค่ไหนต้องทำอย่างไรหรือต้องใช้วิธีไหนจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้นวิธีแปลงความฝันให้เป็นเป้าหมายก็ง่ายๆครับแค่ถ่ายทอดสิ่งที่คิดและฝันเอาไว้ลงบนกระดาษเขียนเป็นตัวหนังสือหรือหาภาพมาติดไว้ที่คุณเห็นได้ชัดเจนซึ่งการทำให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่นนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้คุณเก็บออมเงินเพื่อทำเป้าหมายนั้นให้กลายเป็นจริงได้ครับ
1: ครับพี่แสนครับถือว่าเป็นตัวอย่างของบุคคลอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองนะครับสามารถเกษียณได้แล้วก็มี

ความสุขแบบเรียบง่ายในสไตล์ของพี่แสนเองนะครับแต่ที่สำคัญครับการที่เขาจะมีความสุขแบบนี้ได้คือเขาคิดเขาลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและมีวินัยนะครับและตามแบบแผนที่เขาวางแผนไว้คุณผู้ชมสามารถเรียนแบบแผนแบบพี่แสนได้นะครับวิธีการแบบนี้ง่ายมากๆครับแต่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับในซีซั่นนี้หมดลงแล้วครับแต่ผมหวังว่าครับการที่เรา

0: ั่งมีความมั่นคงในชีวิตและก็ทำให้คุณผู้ชมนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นได้รายการของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณผู้ชมทุกท่านสามารถนำตัวอย่างเหล่านี้ไปพัฒนาชีวิตของคุณครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วฮิมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ทำอาหารทำเกษตรเป็นหลักแต่เราก็ไม่มีเทคโนโลยีมาจับเลยในตอนนั้นแล้วก็ Department of Food Science ของไทยสร้างคนน้อยมากทั้งที่ทั้งประเทศของเราเนี่ยมีความต้องการสูงก็เลยเลือกที่จะไปเรียนต่อ Food Science อาจารย์ก็คิดว่าอย่างน้อยที่เรียนมาก็ต้องมีประโยชน์ต่อประเทศชาติ

0: การเป็นนักวิทยาศาสตร์อาหารเนี่ยการทำวิจัยเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นความจำเป็นที่ต้องมีความรู้พื้นฐานที่แน่นการที่ได้เรียนวิทยาศาสตร์จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนับเป็นการสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างดีสร้างอินสปิเรชันว่าเราคนไทยก็ทำในระดับสากลได้เช่นกันการที่ได้เรียนในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆเลยสำหรับการทำงานวิจัยของอาจารย์ในแต่ละงาน
1: Go a little bit moldy and stale.
2: Yes, and moldy will come first, as quickly as staling.
0: So moldy. ก็อาจารย์ก็ได้มีโอกาสได้ร่วมทำงานวิจัยกับ U.S. Army นะคะในทางด้านอาหารซึ่งอาหารของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยทหารเนี่ยเขาพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆมากมายแล้วก็เก็บความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการอาหารเนี่ยมาได้ใช้ต่อในประเทศไทยค่ะตอนที่เกิดน้ำท่วมหนักที่กรุงเทพค่ะมันเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้วไม่มีการเตรียมพร้อมมาก่อนการกระจายอาหารและกระจายน้ำเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกวันถ้าสมมติว่าเราระดมพลทำอาหารใส่กล่องใส่ถุงแต่อาหารนั้นเก็บไม่ได้ข้าวเย็นเขาก็หิวจะทำยังไงข้าวเช้าจะทำยังไง
3: ข้อจำกัดในการทำอาหารสดแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยใหญ่ๆนะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเรื่องการผลิตที่จะได้จำนวนเยอะอันที่สองก็คือว่าความที่จะเสียง่ายอีกประการหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องของน้ำหนักถ้าของที่หนักมากเนี่ยการจะขนไปเนี่ยก็มีปัญหาเยอะถ้าเรามีอาหารที่ปลอดภัยขนส่งง่ายแล้วก็ไม่กินพื้นที่นะครับแล้วก็มีรสชาติที่ถูกปากทุกคนนะครับก็จะทำให้คนที่ได้รับของเนี่ยนะครับผ่อนคลายไปได้มากเลยเพราะอาหารเนี่ยช่วยทั้งบรรเทาความหิวแล้วก็ทำให้เกิดความสุข
0: อาจารย์นำเอางานวิจัยที่อเมริกามาพัฒนาและต่อยอดเป็นอาหารสำหรับผู้ประสบอุทกภัยตอนนั้นคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็รับงานมาทำอาหารฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบอุทกภัยคิดว่างานของตัวเองที่ทำในด้านนั้นขนมปังหรืออาหารทหารเนี่ยน่าจะมาปรับใช้ได้แล้วก็งานของอาจารย์สาวคนที่ทำมาในเรื่องของข้าวผัดที่อยู่ในรีทอร์ตพาวช์ก็น่าจะมาปรับใช้ได้ก็เราก็สองคนก็สร้างทีมกันขึ้นมาทำอาหารแล้วก็มอบให้โครงการเพื่อนพึ่งพาประมาณ 50,000 ชุดเป็นอาหารที่สามารถช่วยคนได้ในทุกๆสภาวะที่เขาเจอเธอเองก็มองเห็นว่าอาหารเนี่ยสามารถเป็นดูโอเบเนฟิตได้เพราะว่าเวลาประสบภัยน้ำท่วมต้องติดอยู่ในที่เดิมนานๆทุกคนก็มีเวลาช่วงที่เศร้าคิดถึงบ้านสิ่งแรกที่จะช่วยทำให้สบายใจก็คือได้ทานอาหารที่ถูกปากจิตวิทยานี้สำคัญมากมันนอกเหนือจากการอยู่รอดและเป็นการเยียวยาทางจิตใจด้วยผลงานที่เราทำวิจัยมาตลอดชีวิตของเราเรามาพยายามปรับใช้บูรณาการเพื่อประโยชน์ของคนไทยด้วยกันไม่มีความ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายแบบสบายๆแต่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะกับดิฉันทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเมื่อพูดถึงเรื่องราวของกฎหมายนะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านเลยค่ะคงจะนึกกันไปถึงนะคะเรื่องของคดีความนะคะที่น่ากลัวต่างๆนะคะบทลงโทษนะคะหนังสือกฎหมายเล่มหนาๆเล่มโตๆนะคะรวมไปถึงภาษากฎหมายที่ฟังดูแล้วนะคะคนทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยฟังดูแล้วไม่เข้าใจนะคะเป็นเรื่องยากนะคะและแน่นอนค่ะรายการของเราค่ะจะมาทำให้เรื่องราวของกฎหมายเป็นเรื่องง่ายค่ะไม่เพียงแต่ง่ายเท่านั้นนะคะยังสนุกสนานเฮฮาด้วยค่ะโดยรูปแบบของรายการเรานะคะก็จะเป็นรายการที่นำบทละครนะคะที่สนุกสนานมาเสนอต่อคุณผู้ชมนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะก็จะมีทนายใจดีนะคะมาคอยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะคะในละครนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นที่ชัดเจนขึ้นนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปพบกับสาระความรู้เกี่ยวกับกฎหมายนะคะพร้อมกับความสนุกสนานเฮฮาในละครกันดีกว่าค่ะ

0: ข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะและตอนนี้นะคะสายก็นั่งอยู่กับทนายอารมณ์ดีของเราแล้วค่ะขอต้อนรับทนายวิรัติหวังปิติพานิชค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของกฎหมายอยากจะให้คุณผู้ชมรู้จักกับทนายวิรัตินิดนึงค่ะว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงถึงได้มาเป็นทนายอารมณ์ดีที่จะมาไขเรื่องปัญหาของกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะ
1: จริงๆตัวเองเนี่ยไม่ได้จบกฎหมายมาโดยตรงตั้งแต่แรกเลยนะครับผมเองผมจบทางด้านการตลาดปริญญาตรีมานะครับแล้วก็มาจบปริญญาโททางด้านบริหารนะครับสุดท้ายด้วยชีวิตมันหักเหมากนะครับแล้วมาเรียนกฎหมายภายหลังนะครับก็เคยรับราชการมาก่อน

0: แล้วก็สุดท้ายก็ลาออกมา
1: ค่ะ
0: มาเป็นทนายเปิดสำนักงานกฎหมายเองนะครับ
1: ค่ะและที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เห็นทนายวิรัตมีผลงานด้านหนังสือด้วยนะคะ
0: ก็เป็นหนังสือ ผมเขียนเองขึ้นมาครับคือ จริงๆหนังสือนี้เรื่องกฎหมายไร้รถเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมเขียนขึ้นมาคือผมเขียนลงในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนะครับแล้วก็เขียนความตั้งใจผมก็คือต้องการที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำคดีในแต่ละคดีแต่ว่าเราก็มีปัญหาว่าถ้าเราใช้ภาษากฎหมายมากจนเกินไปเนี่ยผลก็คือคนก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ไม่อ่านผมก็เลยใช้เป็นภาษาคนปกติโดยที่ไม่ใช้ภาษากฎหมายเลยนะครับแต่ว่าก็ทำให้คนที่ติดตามผมเนี่ยเขาได้อ่านและเข้าใจนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเขาเข้าใจแล้วเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมก็เลยเขียนเล่มที่1แล้วก็เล่มที่2อะไรเงี้ยครับก็มีมาเรื่อยๆนะครับผม
1: ค่ะเพราะเห็นส่วนใหญ่นี่คนไทยจะกลัวกฎหมายกัน
0: ใช่ครับ
1: กลัวการเป็นคดีความ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะเพราะว่ากฎหมายนี่ดูเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็เรื่องยากอ่ะนะ
0: ไกลตัวแล้วภาษาค่อนข้างจะยากด้วยครับบางทีบางเรื่องเนี่ยต้องภาษาไทยแปลเป็นไทยทีนึง
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับคนก็เลยไม่สนใจแล้วตอนที่อย่างเหมือนผมตอนผมเรียนหนังสือเนี่ยผมยังอ่านแล้วยังไม่เข้าใจเรียน 4-5 ปียังไม่เข้าใจเลยครับต้องจนมันอย่างผมเลยตั้งใจว่าผมจะเขียนหนังสือหรือว่าถ่ายทอดบทความให้มันเป็นเล่มที่ผมอยากจะอ่านตอนที่ผมเรียนหนังสือนะครับอยากหาอย่างนั้นมากกว่า
1: ค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะประเดิมในเรื่องแรกของเราเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเลยใช่ไหมคะที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือกฎหมายเกี่ยวกับคู่รัก
0: ใช่ครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมบางท่านอาจจะบอกเอ๊ะฉันไม่มีคู่รักฉันไม่ดูดีกว่าไม่ได้นะคะเพราะว่าบางทีฟ้าอาจจะประทานใครมาให้เราโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นความรักนี่คือตอนแรกรักก็อาจจะเป็นไปด้วยดี
0: ครับ
1: ค่ะแล้วต่อไปอาจจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นอันนี้กฎหมายก็ต้องเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ขอเชิญคุณผู้ชมค่ะไปชมกับละครเรื่องแรกของเรานะคะที่มีชื่อตอนว่าคำบอกรักบนเตียงค่ะ
2: แดงและน้อยอยู่กินกันมา3ปีแล้วโดยทั้งคู่ได้จดทะเบียนกันถูกต้องตามกฎหมายแต่ด้วยความที่แดงเป็นคนขี้ระแวงจึงคอยจ้องจับผิดน้อยอยู่เป็นประจำและทุกครั้งที่นายแดงไม่สบายใจก็จะไปปรึกษาดำที่เป็นเพื่อนสนิทเสมอ
3: เฮ้ยข้ารู้สึกเครียดว่ะมีเรื่องอยากจะปรึกษาว่ะ
4: เรื่องอะไรวะปรึกษาข้าทุกเรื่องนะเว้ยยกเว้นเรื่องเงิน
3: อ
4: ่ะ
3: ก็นั่นแหละก็ว่าจะยืมเงินสัก 2,000 นะว่ะ
4: เฮ้ย
2: แม่เพื่อนก็บอกอยู่ว่าห้ามยืมก็ยังจะยืมอีก
4: ข้าบอกแล้วว่ายกเว้นเรื่องเงินเว้ยเรื่องอื่นไม่หมด
3: ข้าล้อเล่นเว้ยไอ้ที่ข้าจะถามอ่ะข้าเริ่มสงสัยว่ะสงสัยว่าเมียข้าไม่รักข้าแล้ววะ
4: อ้าวเป็นไรวะข้ายังเห็นแกดูแลกันอยู่ดีอยู่เลยนี่หว่า
3: ก็เมื่อคืนน่ะตอนนอนน่ะข้าลองถามเมียข้าดูว่ารักพี่มั้ยรู้ป่ะเมียข้าตอบว่ายังไง
4: ตอบว่าไงวะ
3: ฉันรักพี่เสมอจ้ะ
4: ไอ้เสมอเป็นใครวะ
3: ก็นั่นน่ะดิข้าสงสัยว่าเสมอเป็นใครวะ
4: ไอ้บ้าคนละเรื่องแล้ว
2: เขาหมายถึงรักตลอดเวลาไม่ได้รักในเสมอ
3: ไม่ใช่เหรอ
4: จะมีเรื่องมาเล่าให้ข้าฟังแค่นี้นะ
3: ไม่ใช่ข้าอยากจะปรึกษาเองว่ะว่าถ้าเมียข้าเนี่ยเคยไปจดทะเบียนมาแล้วมาอยู่กับข้าเนี่ยเขาจะจดทะเบียนซ้อนได้หรือเปล่าวะ
4: เออนั่นดีกว่า
3: เออสงสัยวะ
2: ถ้าสงสัยแบบนี้คงต้องไปถามทนายวิรัตดูแล้วล่ะครับ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะดูในแดงเขาจะวิตกจริตวิตกกังวลเรื่องเกี่ยวกับภรรยาจะนอกใจมากเหลือเกินนะคะทั้งที่จริงๆแล้วนี่คนรักกันก็ควรจะไว้ใจกันนิดนึงใช่ไหมคะทนายวิรัตคะข้ามาถึงเรื่องนี้เลยค่ะที่ในแดงได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้ค่ะเรื่องที่เขาวิตกกังวลว่าภรรยาของเขาเนี่ยค่ะจะเคยจดทะเบียนสมรสกับคนอื่นมาแล้วอะค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าอย่างนี้กรณีแบบนี้เกิดขึ้นจริงไหมคะ
0: มันเป็นไปได้ครับคือเนื่องจากว่ากฎหมายไทยเนี่ยไม่อนุญาตให้ใครไปเช็คได้ว่ามีการจดทะเบียนมาก่อนหน้านั้นหรือไม่นะครับจะรู้ได้ก็คือวันที่เราไปจดทะเบียนสมรสนะครับหรือในบางรายเนี่ยอาจจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้ามีการจดทะเบียนก่อนในปีที่ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาได้บันทึกข้อมูลลงออนไลน์เนี่ยดังนั้นก็ยิ่งไม่รู้เลยแต่ส่วนไหนที่เคยมีการลงบันทึกตอนช่วงออนไลน์ก็อาจจะมีนะครับแต่ว่ากฎหมายไม่

0: อนุญาตให้ใครไปเช็คได้นะครับถ้าบอกว่าคุณจะรู้ได้เนี่ยก็คือคุณจะต้องไปเช็คก็คือตัวเจ้าตัวเนี่ยเดินทางไปที่เขตแล้วก็เช็ค
1: ค่ะอย่างนี้คือก่อนจดทะเบียนสมรสนี่ไม่มีการว่าไม่ได้ร้องขอแต่ว่าเช็คประวัติอะไรให้ไม่
0: ได้จนกว่าจะถ้าจะวิธีทางแก้ไขคือว่าก็ใช้วิธีการให้เขาเซ็นมอบหน้านะครับให้ทางเจ้าตัวฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงเนี่ยเซ็นมอบหน้าแล้วก็เอาไปยื่นที่เขตที่ใกล้บ้านนะครับเราก็สามารถที่จะเช็คได้ว่าบุคคลนั้นเนี่ยเคยสมรสหรือไม่นะครับซึ่งในเรื่องการเช็คเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่ากฎหมายเนี่ยเขาห้ามเรื่องนึงคือห้ามสมรสซ้อนนะครับก็คือว่าถ้ามีการสมรสซ้อนเนี่ยใบแรกนี่คงใช้ได้อยู่นะครับแต่ใบหลังเนี่ยจะเป็นโมฆะนะครับเมื่อเป็นโมฆะแล้วเนี่ยสิทธิต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้เลยนะครับส่วนผู้ที่แจ้งนะครับคนที่รู้ว่าตัวเองสมรสซ้อนเนี่ยคืออาจจะเป็นฝ่ายชายเนี่ยนะครับเมื่อมีการซ้อนแล้วเนี่ยอาจจะมีความผิดถึงขั้นเป็นคดีอาญาเนื่องจากเป็นการแจ้งเท็จเพราะว่าเวลาที่เราไปที่เขตเนี่ยนะครับเวลาไปจดแจ้งเรื่องการสมรสเนี่ยเขาจะมีช่องนึงอะครับเขาจะบอกว่าเคยจดทะเบียนสมรสหรือไม
1: ่
0: นะครับถ้าเคยสมรสมาก่อนเนี่ยทางอำเภอก็จะไม่ยอมให้มีการจดทะเบียนสมรสนะครับ
1: ค่ะอันนี้มันก็อยู่ที่ความไว้วางใจของผู้หญิงด้วยส่วนผู้หญิงที่มาคนที่สองเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเขาจะร้องเรียนอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับตัวของคุณผู้ชายที่ทำการจดทะเบียนสมรสซ้อนอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: จริงๆแล้วก็ร้องเรียนได้นะครับแต่ว่าที่เขาที่เคยมีประสบการณ์อย่างของผมเองเนี่ยเป็นลักษณะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ทราบเลยว่าฝ่ายชายเนี่ยเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังในตอนต้นนะครับว่าไปจดที่คู่เดิมเขาเนี่ยจดก่อนที่จะมีออนไลน์เพราะฉะนั้นการจดครั้งที่2เนี่ยมันก็จะไม่ทราบเลยว่าเขาจดมาก่อนผลก็คือมีการจดทะเบียนสมรสกันไปแล้วนะครับผู้หญิงคนที่2ที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ต้องสมัยก่อนนะต้องมีเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนนางเปลี่ยนอะไรทั้งหมดเลยนะครับ
1: เปลี่ยนคำนำหน้า
0: ใช่พอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บผลก็คือเขาก็ต้องเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นมีคู่สมรสแล้วนะครับจะกลับไปใช้แบบเดิมเนี่ยสมัยนั้นไม่ได้เลยนะครับก็เลยต้องไปฟ้องเรียกทางกฎหมายเรียกฟ้องเพิกถอนต่างๆนะครับตรงนี้ก็คือพอฟ้องเสร็จแล้วเนี่ยก็คือให้กลับไปสู่สถานะเดิมนะครับตรงนี้ถึงจะเป็นประเด็นที่แต่ตรงนี้ก็ไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าผู้หญิงสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นนางก็ได้นางสาวก็ได้
1: ก็เลือกใช้ว่าจะใช้อะไรก็ได้
0: ใช่ครับ
1: ก็คือนามสกุลก็ยังใช้นามสกุลตัวเองได้อยู่หรือ
0: ก็ยังได้อยู่นะครับไม่ได้คือตรงนี้เดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็นิยมครับคือมี3นามสองนามสกุลนามสกุลเดิมตัวเองแล้วก็นามสกุลของสามีก็มีหรือบางคนก็ใช้นามสกุลเดิมได้เลยนะครับ
1: แล้วในกรณีแบบนี้เราจะสามารถเรียกร้องอะไรได้ไหมคะ
0: ส่วนใหญ่ก็ที่ผมทำคดีมาก็ไม่ค่อยมีให้เรียกร้องครับก็แต่จริงเขาต้องการแค่อิสระภาพครับเท่านั้นเองนะครับ
1: แล้วถ้าเป็นตัวเองอย่างถ้าเป็นใส่ไม่ยอมนะคะอย่างน้อยทรัพย์สินก็ต้องได้บ้างอะไรบ้างอย่างนี้ไม่ได้เลยหรอคะ
0: ไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นโมฆะครับจดทะเบียนสมรสนี่คือเป็นโมฆะหมดเลยนะครับ
1: แล้วมีอีกเรื่องนึงค่ะที่น่ากลัวมากเลยถ้าสมมติภรรยาคนแรกทราบแล้วมาฟ้องร้องหาว่าเป็นภรรยาน้อยอย่างนี้นะคะเราจะต้องรับผิดไหมคะ
0: คือถ้าคือตามกฎหมายแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราทราบนะถ้าในกรณีที่เราทราบว่าเป็นภรรยาน้อยเนี่ยแล้วเรายังดันเข้าไปจดทะเบียนสมรสกับเขาเนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะถูกฟ้องเรียกร้องค่าทดแทนได้ก็คืออาจจะหมดตัวอะไรก็ได้นะครับแต่ในกรณีที่ว่าถ้าเราไม่รู
1: ้
0: นะครับคือไม่รู้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อยกเว้นที่เราสามารถจะต่อสู้คดีได้ว่าเราไม่รู้นะครับก็มีอยู่จำนวนมากนะครับแต่ผมมีอยู่เคสนึงเป็นว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้เขาอ้างว่าไม่ทราบนะครับแต่พอขึ้นศาลแล้วเนี่ยปรากฏว่าจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้ดันไปงานแต่งงานของเป็นเพื่อนกันนะครับผลคดีก็คือก็แพ้ครับเพราะว่า คุณไปงานแต่งงานคุณต้องทราบอยู่แล้วว่าเขามีคู่อยู่แล้ว
1: อันนี้ก็คือมีหลักฐานเป็นภาพถ่ายเลยว่าอยู่ในงาน
0: ชัดเจนครับก็เลี่ยงเรื่องการไม่รู้ไม่ได้นะครับ
1: อย่างนี้ถ้าเกิดจะคบกับใครคุณผู้ชมก็ต้องระวังให้ดีเลยนะคะอย่างน้อยต้องตรวจสอบลองคบกันไปก่อนนะคะอย่างน้อยสักปี2ปีก็ยังดีใช่ไหมคะท่านนายคะว่าเขาเป็นคนยังไงนะคะต้องดูสื่อไปถึงครอบครัวเลยต้องทำความรู้จักกันก่อน
0: ก็ควรจะไปบ้านเขาอ่ะผมว่าคือว่า

0: ควรจะไปที่บ้านของเขาบ้านของผู้ฝ่ายชายเนี่ยว่าเขามีความเป็นอยู่ยังไงนะครับเขาอยู่กับพ่อแม่เขาอยู่กันยังไงเขาอยู่กับแฟนหรือเปล่าผมว่าที่นี่ก็เช็คได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นเราไปเช็คที่ผมบอกว่าไปเช็คทางกฎหมายมันเช็คไม่ได้นะครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะ
0: ครับผม
1: แล้วสิ่งที่จะตามมาอีกปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสอันนี้ถ้าเผลอมีบุตรไปแล้วล่ะคะ
0: โอ้นี่ยิ่งคือถ้าเกิดในกรณีอย่างนี้เนี่ยครับการสมรสแม้ว่าเป็นการสมรสที่เป็นการซ้อนนะครับเป็นโมฆะเนี่ยแต่ว่าบุตรที่เกิดขึ้นเกิดจริงครับมันไม่โมฆะครับแต่ว่ามันก็มีประเด็นครับก็คือว่าตรงที่ในส่วนของการโมฆะก็จริงแต่ว่าเด็กคนนี้ก็เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายแต่มันจะเป็นประเด็นว่าแล้วเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายชายหรือหญิงนะครับแต่ตามกฎหมายแล้วเนี่ยบุตรที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการสมรสผมเรียกว่าไม่มีการสมรสละกันบุตรจะเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายหญิงเท่านับเมื่อถ้าเกิดในกรณีเกิดฝ่ายชายเกิดรับรองแล้วนะครับคือการรับรองก็ไม่จำเป็นต้องไปจดทะเบียนรับรองเลยนะครับเพียงแค่ไปจ่ายค่าคลอดบุตรหรือพาเด็กคนนี้ไปเรียนหนังสือนะครับก็ถือว่าการรับรองแล้วตรงนี้ก็เท่ากับว่าเด็กคนนี้แม้ว่าจะเกิดในขณะที่พ่อแม่จดทะเบียนสมรสซ้อนเขายังคงมีสิทธิ์เท่ากับลูกเมียหลวงเลยนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะก็จบลงไปหนึ่งเรื่องแล้วนะคะเรื่องราวของคู่รักนะคะเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสซ้ำซ้อนค่ะแต่เรื่องราวของการจดทะเบียนสมรสนะคะไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะไปติดตามชมละครอีกเรื่องหนึ่งนะคะว่าปัญหาของคู่รักในเรื่องของการจดทะเบียนสมรสจะมีอะไรอีกค่ะ
2: พี่ชัยเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นที่นับหน้าถือตาของคนในหมู่บ้านเป็นอย่างมากพี่ชัยมีลูกชายเพียงคนเดียวจึงอยากจะให้มีการศึกษาที่ดีและมีงานดีๆทำเลยส่งไปเรียนที่อเมริกา
3: ตั้งใจเรียนนะลูก
4: ขอบคุณมากครับ
5: พ่อครับ
3: ว่าไงลูก
5: ผมอยากรบกวนพ่อช่วยมั่นคนรักให้ผมได้ไหมครับ
3: บ้าลูกชายพ่ออยากจะมีครอบครัวแล้วเหรอ
5: ครับพ่อ
3: นี่ก็คงจะสมควรแล้วนะตั้งแต่เรียนจบมาทำงานจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะ3ปีแล้วนี่แล้วเราไปคุยกับพ่อแม่ทางนั้นไว้แล้วเหรอ
5: คุยไว้แล้วครับทางนั้นให้นัดวันได้เลยครับพ
3: ่อได้สิลูกงั้นบอกกับทางนั้นว่าวันอาทิตย์หน้าพ่อจะไปคุย
5: ครับพ่อ
3: คนไหนล่ะลูกที่ไม่ให้พ่อมั่นให้คนนั้นใช่ไหมลูกตาถึงจริงๆไม่เสียแรงที่เกิดเป็นลูกพ่อเนี่ย
5: ไม่ใช่ครับพ่อคนนี้ตั้งหา
3: ฮะคนนี้เหรอลูก
1: ค่ะทนายวิรัชละครเมื่อสักครู่นี้เครียดแทนคุณผู้ใหญ่บ้านเลยค่ะจะได้ลูกสะใภ้ซะหน่อยอุตส่าห์ดีใจ
0: ครับ
1: แต่ลูกสะใภ้นี่ดูจะไม่สมหวังนิดนึงเพราะว่าเพศเดียวกับลูกชาย
0: ครับ
1: ค่ะอย่างนี้ถ้าเขา2คนรักกันจริงๆอะค่ะทนายวิรัติคะเขาจะสามารถที่จดทะเบียนสมรสอยู่กินกันเหมือนคู่สามีภรรยาหญิงชายปกติได้ไหมคะ
0: คือจริงๆแล้วในส่วนของกฎหมายไทยวันนี้เราตั้งหลักที่กฎหมายไทยเนี่ยถ้าคุณอยู่ไว้เฉยๆเนี่ยไม่มีใครว่าคุณหรอกถูกไหมครับแต่ว่าถ้ามีการสมรสกันเนี่ยนะครับคือการสมรสของผมเนี่ยคือต้องไปจดทะเบียนที่อำเภอเนี่ยนะครับกฎหมายต้องกำหนดอย่างนี้ครับคือต้องมีฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นชาย
1: อ
0: ีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นหญิงนะครับแต่ว่าจิตวิญญาณจะเป็นหญิงเป็นชายอะไรจะสลับร่างไงก็อันนี้ก็สุดแท้แต่ได
1: ้
0: นะครับแต่ยังไงคือฝ่ายหนึ่งต้องเป็นชายอีกฝ่ายต้องเป็นหญิงนะครับจึงจะสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ในกรณีเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นในสังคมนะครับแล้วก็อยู่กันกินกันได้นะครับ
1: ค
0: ือถ้าไม่ไปจดทะเบียนอะไรก็สามารถทำได้นะครับจริงๆมันมีตัวอย่างคดีนึงนะครับในเรื่องนี
1: ้
0: นะครับคือเป็นเขาเรียกเป็นคู่ผัวตัวเมียกันนี่นะครับเป็นคนเขาก็มีชื่อเสียงในสังคมกันนะครับเขาเป็นเกย์เนี่ยแล้วอยู่ด้วยกันนะครับ
1: ก็คือเป็นชายกับชาย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: เขาก็อยู่ด้วยกันนะครับแล้วทั้งสองก็อยู่กินแบบฉันสามีภรรยาเนี่ยแหละครับไม่ได้จดทะเบียนอะไรทั้งสิ้นนะครับก็อยู่กันเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ สร้างฐานะธุรกิจทำร้านตัดผมขนาดใหญ่เลยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเนื่องจากมันเกิดเหตุการณ์อะไรนะครับเขาต้องสองคนต้องเลิกกันนะครับคนหนึ่งก็เอาทรัพย์สินไปทั้งหมด
1: อ
0: ีกคนหนึ่งสร้างมาด้วยกันก็ไม่ได้เลยนะครับคนที่ไม่ได้เลยเนี่ยเขาก็ไปถามนักกฎหมายหลายคนบอกว่ามันไม่ใช่สินสมรสมันไม่ใช่แต่งงานไม่ได้แต่งงานกันมันไม่ได
1: ้ค่ะ
0: คนที่สร้างก็ได้กันไป
1: ค่ะอย่างนี้ก็คือเขาไว้ใจคู่รักก็คือทุกอย่างที่เป็นทรัพย์สมบัติอะไรนี่คือใส่เป็นชื่อของอีกคนหมดเลย
0: ใช่ครับผลของคดีนี้ฝ่ายที่ไม่ได้เลยเนี่ยนะครับแกก็ไปฟ้องศาลสุดท้ายศาลฎีกาก็ตัดสินนะครับตัดสินได้ดีมากครับเป็นฎีกาที่เป็นคำพิพากษาฎีกาที่ดีมากครับเขามองว่าคดีนี้ไม่ใช่พูดถึงเรื่องสินสมรสไม่ใช่พูดถึงเรื่องการแต่งงานแต่เขามองเรื่องของกรรมสิทธิ์ร่วมกัน
1: ค
0: ือหามาได้ก็ต้องแบ่งกันนะครับคดีนี้ได้ตัดสินว่าแบ่งครึ่งกัน
1: ค่ะแล้วตรงนี้จะใช้หลักฐานยังไงล่ะคะว่าเป็นทรัพย์สินที่หามาร่วมกันเพราะว่ามันไม่ใช่ชื่อของเขาเลยอะค่ะ
0: ก็ต้องนำสืบกันพอสมควรครับนำสืบว่าทำธุรกิจอะไรแล้วเงินใครเก็บหรือว่าทำหลักฐานกันยังไงก็มีครับตรงนี้ในเมืองไทยมันเป็นลักษณะคือแบ่งโดยไม่ใช่สินสมรสก็คือเป็นแบ่งเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันนะครับแต่ในต่างประเทศจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างในประเทศอย่างออสเตรเลียอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อนุญาตละเดี๋ยวนี้อนุญาตแล้วนะครับให้คู่ไม่จำเป็นต้องเป็นเกย์ก็ได้นะครับหมายถึงว่าเขาเรียกการความหลากหลายนะครับคือเขาเขาบอกห้ามใช้คำว่ารักร่วมเพศเขาให้ใช้คำว่าเขาเรียกอะไรความหลากหลายทางเพศนะครับตรงนี้เนี่ยครับคือเขาสามารถจะจดทะเบียนกันได้แต่เขาไม่ใช่คำว่าจดทะเบียนสมรสนะครับกฎหมายของเขาคือจดแล้วเนี่ยผลก็คือเขาเป็นคล้ายๆเป็นหุ้นส่วนทางแพ่งนะครับหมายถึงว่าสิ่งที่เขาหาขึ้นมาได้เนี่ยเขาก็ต้องแบ่งครึ่งกันนะครับและกฎหมายเขาอนุญาตให้คู่เนี่ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยสามารถที่จะรับบุตรบุญธรรมได้นะครับ
1: ก็คือไม่ได้ออกมาในรูปแบบของทะเบียนสมรส
0: ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าในหลักฐานต่างๆเขาเนี่ยก็พูดว่าเป็นเหมือนกับเขามีการจดทะเบียนสมรสกันเขามีหลักฐานการจดแต่ว่า มันก็จะเป็นแตกต่างไปจากผู้ชายผู้หญิงจดทะเบียนกันนะครับซึ่งเมืองไทยก็ผมว่าก็มีตอนนี้ก็เริ่มมีแนวคิดอย่างนั้นแล้วนะครับ
1: ทนายวิรัตจะมีข้อแนะนำยังไงกับคุณผู้ชมบ้างคะที่สำหรับบางท่านที่มีคู่รักที่เป็นเพศเดียวกันนะคะแล้วต้องการให้ความรักเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีทั้งเรื่องทรัพย์สินนะคะเรื่องการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะเพื่อไม่ให้มีปัญหาทางกฎหมายในอนาคตต่อไปค่ะ
0: ผมมองอย่างนี้นะครับถ้าคนที่รักร่วมเพศเนี่ยครับหรือรักเพศเดียวกันเนี่ยนะครับผมว่าคือสาระสำคัญคือต้องซื่อสัตย์กันนะครับเหมือนกับว่าเราจดทะเบียนกับคู่หญิงคู่ชายนะครับต้องซื่อสัตย์กันเพราะจริงความจริงผู้ชายผู้หญิงก็ยังเลิกกันได้เลยถูกไหมครับแต่เพียงว่าทำยังไงคือต้องซื่อสัตย์กันนะครับว่าพอเราคบคนนี้ก็ต้องหยุดนะครับก็มันไม่งั้นถ้าเกิดไม่หยุดเนี่ยผมว่าโลกมันก็เลวร้ายครับคนเรามันก็ต้องถือศีล5เนี่ยครับเราก็ต้องไม่ผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับ
1: แล้วแนวทางในการดูแลทรัพย์สินอย่างนี้ล่ะคะ
0: ทรัพย์สินจริงๆแล้วผมว่าควรจะให้ทนายความหรือนักกฎหมายเนี่ยช่วยร่างบันทึกก็ได้ครับว่าวันที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยต่างคนต่างมีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับว่าวันนี้มีทรัพย์สินตรงนั้นตรงนี้นะครับมีที่ดินยังไงบ้างนะครับ
1: อันนี้ก็คือเป็นอีกวิธีนึงที่เป็นแนวทางป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคตไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกเรื่องนึงค่ะที่เราจะไปรับชมกันว่าคนที่เป็นคู่รักกันแล้วเนี่ยจะมีปัญหาทางกฎหมายอะไรอีกค่ะไปติดตามชมละครเรื่องนี้กันค่ะ
2: ชิดและชัยเป็นเพื่อนสนิทกันทั้งคู่มักจะนัดเจอกันเพื่อแลกเปลี่ยนในครอบครัวเป็นประจำ
3: เฮ้ยฉันค่อยสบายใจเลยวะเรื่องลูกสาวฉันน่ะดิ
4: เฮ้ยมีปัญหาอะไรวะไหนลองเล่าให้ฟังดูดิ
3: ก็เมื่อวานก่อนเนี่ยเพื่อนชายของลูกสาวฉันมาหาที่บ้านดิวะแล้วอยู่กัน2ต่อ2แล้วลูกสาวฉันน่ะดิดันใส่ชุดนอนคุยกับผู้ชาย2ต่อ2ในห้องอ่ะดิ
4: จะเป็นอะไรไปล่ะก็อยู่ในสายตาตลอดนี
3: ่เออมันก็ใช่แต่มันก็ดูไม่ดีอยู่ดีแล้ววะผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกัน2ต่อ2แล้วใส่ชุดนอนเนี่ยนะ
6: ว้าว
4: แล้วเองจะทำไงวะจะต่อว่าลูกหรือไง
3: เปล่าฉันก็แค่เรียกลูกมาสอนบอกว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็ควรจะรักนวลสงวนตัวอยู่กับผู้ชาย2ต่อ2ไม่ควรใส่ชุดนอนแค่นั้นเอง
4: เอ้า แล้วลูกนายไม่เชื่อฟังนายได้ไง
7: ก็ตอนแรกข้าก็นึกว่าลูกสาวข้า

0: ฟังข้าดิมันจะมีเหตุการณ์นึงดิวะ
1: เหตุการณ์อะไรวะ
0: ก็วันนั้นดิวะฉันให้ลูกชายฉันไม่ตามลูกชายฉันก็ตะโกนขอห้องบอกว่าพี่พ่อเรียกมากินข้าวลูกสาวฉันก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนใส่ชุดนอนอยู
1: ่
0: อีกสักพักนึงนะเว้ยก็มีเสียงกุกกักอยู่ในห้องแล้วลูกสาวฉันก็ตะโกนออกมาใหม่ว่าเข้ามาได้พี่ถอดชุดนอนแล้
2: ว
1: จริงเหรอวะเนี่ย
0: เฮ้ยรอเล่นเว้ยเฮ้ยแต่เรื่องที่แบบฉันไม่เข้าใจนะเว้ยคือฉันมีลูก2คนเนี่ยถ้าฉันเลิกกับเมียเนี่ยโดยไม่ได้จดทะเบียนนะเว้ยสิทธิการดูแลลูกอ่ะจะอยู่ที่ใครวะ
3: นี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน
4: ค่ะทนายวิรัติคะ
5: ค
4: เดี๋ยวไซต้องจำไว้เลยว่าห้ามใส่ชุดนอนเด็ดขาดเวลาอยู่กับผู้ชายนะคะต้องเชื่อฟังตามในละครเลยแหละแต่ว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ชุดนอนหรือไม่ชุดนอนนี่สิคะ
5: ค
4: มันอยู่ที่ว่าเขามีบุตรถึง2คนด้วยกันนะคะแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันอันนี้ในส่วนของการที่มีสิทธิ์เป็นผู้ปกครองบุตรเนี่ยคะ่ะใครจะมีสิทธิ์คะทนายวิรัติคะ
5: คือตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ครับว่าผู้หญิงนะครับที่มีบุตรนะครับแต่บุตรเกิดขึ้นโดยที่ตนเองไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยบุตรที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายหญิงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับก็คือว่าฝ่ายชายจะมายุ่งเกี่ยวไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นมากมายตรงที่ว่าพอเวลาท้องก็ยังไม่มีใครดูแลแต่พอคลอดออกมาแล้วเนี่ยทุกคนก็จะแย่งกันนะครับก็จะแย่งกันบางทีบางคดีผมเคยทำนะครับมันก็ดราม่ามากครับก็คือว่าฝ่ายหญิงเนี่ยก็พอคลอดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็เอาไปอยู่บ้านนอกอะไรเงี้ยครับไปอยู่บ้านนอก
4: เหมือนในละครไทยเลย
5: ใช่นะครับฝ่ายชายก็ไปชะเง้อชะงันจะยังไงคืออยากไปเลี้ยงดูครับพอเห็นเด็กมันเล็กๆมันก็น่าเลี้ยงดูครับแกก็ไปนะครับแต่ก็เข้าไปไม่ได้นะครับแกก็อยากได้แกก็เลยต้องฟ้องคดีกันไปนะครับก็ต้องมาดูหลักฐานอีกทีนึงนะครับ
4: แล้วในกรณีนี้ที่ถ้าจะฟ้องเลยอย่างนี้เขาพอจะมีสิทธิ์ที่จะได้ดูแลลูกไหมคะ
5: คือโดยหลักเนี่ยนะครับถ้าเป็นฝ่ายชายนะครับถ้าเป็นฝ่ายชายเนี่ยผมแนะนำเบื้องต้นเนี่ยถ้าอยากจะได้ลูกนะครับก็ควรจะวันที่มีการคลอดเนี่ย
4: ค่ะ
5: แนะนำง่ายๆเลยวิธีการรับรองบุตรคือไปจ่ายค่าคลอดค่าโรงพยาบาลเนี่ย
4: ค่ะ
5: นะครับเป็นคนจ่ายเอง
4: ชิงจ่ายซะก่อนเลย
5: ชิงจ่ายก่อนนะครับหรือในกรณีที่เด็กเข้าโรงเรียนนะครับคุณก็สามารถที่จะไปแสดงตัวได้แล้วก็เป็นคนจ่ายค่าเทอมอะไรต่างๆตรงนี้ก็เป็นการรับรองบุตรระดับหนึ่งนะครับเมื่อรับรองบุตรได้แล้วเนี่ยถามว่ามีผลอะไรยังนะครับก็มันมีเพียงแค่เรื่องการรับมรดกคือลูกมีสิทธิ์จะเป็นลูกของเราก็คือได้รับมรดกของเรานะครับแต่มันยังไม่ถึงขั้นว่าเรามีสิทธิในการปก
4: คร
5: องนะครับคือจะเอามาเลี้ยงดูยังไม่ได้นะครับวิธีการง่ายๆคือเขาก็ใช้วิธีการฟ้องร้องกันนะครับคือเขาเรียกฟ้องกันเรื่องการสิทธิในการปกครองบุตรนะครับแต่ขั้นตอนนี้ก็ต้องมานั่งดูกันก่อนว่าเกี่ยวข้องไหมถึงขั้นไม่บางคดีนะครับท
4: ี
5: นี้ไม่ทุกแทบจะทุกคดีครับก็ต้องมีการตรวจ DNA นะครับมีการตรวจ DNA ว่าต้องกรุ๊ปเลือดเหมือนกันนะครับโครโมโซนเหมือนกันนะครับแล้วก็ฟ้องหญิงแต่ส่วนใหญ่คดีลักษณะนี้มักจะจบกันที่ว่าศาลก็มักจะให้ปกครองร่วมกันนะครับก็ให้ปกครองร่วมกันก็จะได้อยู่หน้าพร้อมตากันนะครับแต่ความเป็นจริงก็ต้องแยกกันอยู่ดีครับสุดท้ายมันก็แต่มันยังดีที่ว่าศาลก็จะมองอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของสถานะของชายและหญิง
4: ค่ะ
5: นะครับถ้าสถานะของชายดีกว่าชายก็อาจจะได้ไปปกครองคนเดียว
4: ค่ะอันนี้ไซขอถามนิดนึงเป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับตอนเด็กคลอดออกมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะเคยดูในละครบ่อยๆเลยที่เขาจะบอกว่าใครเป็นพ่ออย่างเงี้ยค่ะเราจะมีสิทธิ์เข้าไปใส่ชื่อของคนอื่นได้มั้ยคะ
5: เจ็บมางานผมเจอคดีเงี้ยเป็นเรื่องการแจ้งเท็จเลยครับ
4: ค่ะ
5: คือเขาดันไปแจ้งชื่อคือเขาไม่พอใจสามีนะครับเขาไปแจ้งชื่อดารา
4: อ้าว
5: ผลก็คือต่อมานี่มีปัญหาเลยเพราะว่าเขาจะต้องไปเกณฑ์เด็กมันต้องไปเข้าโรงเรียนเกณฑ์ทหารอะไรต่าง
4: ๆค่ะ
5: ชื่อพ่อกลับเป็นชื่อดารา
4: ค
5: ่ะตอนนี้ไปแก้ไขตรงนี้ลำบากนะครับต้องไปฟ้องร้องแล้วตัวเองอาจจะถูกเรื่องการแจ้งเท็จด้วยนะครับนี่อันตรายนะครับ
4: ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของทะเบียนสมรสนี่เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันนะคะทางด้านกฎหมายเพราะว่า

0: มันจะมีผลต่อบุตรที่เกิดขึ้นกับระหว่างชายหญิงด้วยนะคะเมื่อบุตรโตไปมีผลต่อการปกครองบุตรด้วยนะคะตรงนี้ก็คือรู้ว่ารักกันแต่ว่ามีเป็นประจักษ์พยานนะคะด้านลายลักษณ์อักษรไว้นิดนึงเป็นทะเบียนสมรสก็ดีค่ะเพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหาต่อไปในอนาคตนะคะค่ะแล้วในวันนี้นะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะทนายใจดีของเราที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคู่รักในวันนี้นะคะขอขอบคุณทนายวิรัตเป็นอย่างสูงค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอยู่นะคะสามารถไปติดตาม follow นะคะ Twitter ของทนายวิรัตค่ะได้ที่ @ทนายวิรัตค่ะและในส่วนของรายการเราค่ะถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะติดตามไม่ทันบางช่วงบางตอนนะคะหรือว่าในบางวันนะคะพลาดการรับชมรายการของเรานะคะคุณผู้ชมสามารถดูรายการย้อนหลังได้ด้วยค่ะที่เว็บไซต์ของเราค่ะเว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับคำแนะนำติชมนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะมีคำถามเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่สงสัยนะคะก็สามารถเขียนจดหมายมาถามเราค่ะได้ที่ที่อยู่ที่ปรากฏด้านหน้านี้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะดิฉันกัลยาจงรัตนชูชัยและทนายวิรัตหวังปิติพานิชนะคะและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีทีวีภูมิใจเสนอ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตน์นะครับนี่คือรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับตลอดหาเรื่องวันนี้นะครับผมพามาที่จังหวัดจันทบุรีครับมาหาเรื่องราวข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายที่หลายคนอยากรู้หรือว่าเคยรู้แต่ไม่แน่ใจอยากจะถามเพิ่มเติมนะครับส่งต่อไปยังพี่ทนายวิรัตน์ในช่วงทนายคลายฉงนนั่นเองและตอนนี้ผมพาทุกคนมาที่โบสถ์แม่พระปฏิสนธินิรมนต์หรือที่เรียกกันว่าโบสถ์คริสต์เมืองจันทนั่นเองครับ

0: คุณผู้ชมครับสำหรับโบสถ์แห่งนี้นะฮะเป็นโบสถ์ที่มีความสวยงามมากๆเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกนะครับแล้วก็จำลองแบบมาจากวิหารนอตเทอร์ดามประเทศฝรั่งเศสนะฮะอยากให้มีโอกาสมาเยี่ยมชมสักครั้งด้วยสายตาตัวเองนะครับจะเห็นว่าทั้งโครงสร้างทั้งภายในเนี่ยสวยงามเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวทุกคนรวมทั้งผมเองด้วยครับแล้วตอนนี้ได้เวลาที่ผมจะนัดหมายแขกรับเชิญคนแรกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอเขาเลยดีกว่าว่าวันนี้เขามีข้อสงสัยอะไรบ้างในช่วงตลอดหาเรื่อง
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ได้เวลาพูดคุยกับแขกรับเชิญท่านแรกแล้วนะฮะพี่หมีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องราวของพี่หมีเป็นยังไงเล่ามาได้เลยครับ
2: คือไปค้ำประกันรถอะค่ะน้าเขาออกรถแล้วเราค้ำประกันไว้เขาส่งอยู่ประมาณปีนึงอะค่ะ
0: รถยนต
2: ์รถมอเตอร์ไซค์
0: รถมอเตอร์ไซค์นะฮะ
2: แล้วเขาก็บอกว่าเขาส่งต่อไม่ไหว
0: ตามกำหนดเนี่ยต้องส่งกี่ปีในข้อตกลง
2: ส่งอยู่ประมาณ3ปีกว่าค
0: ่
2: ะ
0: จริงๆต้อง3ปีกว่าแต่ส่งได้ไม่ถึงครึ่งทางเลย
2: ใช่
0: ปีนึงบอกไม่ไหวแล้ว
2: ใช่
0: คือจะปล่อยให้ยึดเงี้ย
2: ค่ะเหมือน
0: งวดละเท่าไหร่ครับ
2: 80,000 กว่าบาทส่งไปแล้ว 20,000 กว่าบาทค่ะ
0: งวดนึงเท่าไหร่
2: งวดนึง 2,000 2,007
0: งวดนึง 2,007 ส่งประมาณปีนึงก็ 27,000 ละ
2: ค่ะ
0: ก็เสียดายเนา
2: ะ
0: ถ้าจะทนยึดเสียเงินตรงนี้ไปฟรี
2: ก็เสียดายแต่ว่าเราก็มีภาระเยอะเราก็เอาไว้ไม่ไหวเราก็บอกทางร้านจะให้ยึดรถคุณมาเอาได้ไหมเขาก็บอกว่างั้นเดี๋ยวคนัดวันแล้วก็มายึดมาเอาที่บ้านเราเราก็ล้างรถเตรียมสภาพรถไว้ให้อย่างดีแหละก็เอาไปแล้วเราก็ถามเขาว่าเอายึดไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลกับเราไหมทางคนที่มายึดเขาบอกว่าพี่สภาพรถพี่ดีมากเลยนะผมคิดว่าพี่ไม่ต้องเสียอะไรแล้วถามเขาว่า
0: เขาจะรถไปขายต่อได้เลย
2: ใช่
0: โดยที่ไม่ต้องให้เราผ่อนอะไรแล้วยึดแล้วก็แล้วกัน
2: ใช่ค่ะประมาณนั้น
0: อ
2: ะแล้วเขาก็บอกว่าคงไม่มีอะไรแล้วมั้งพี่เพราะว่าผมได้รถจากพี่ไปเนี่ยมันสภาพดีกว่าคนอื่นเลยนะเราก็ว่าคงจะไม่มีอะไรมั้ง
0: ท่านทูตฮะตอนนั้นพี่หมีมีเอกสารรับรองยืนยันอะไรไหม
2: ครับ
0: ตอนที่เขายึดรถไปแล้ว
2: เขามีเอกสารให้ใบนึงแล้วเราก็ไม่ได้คือช่วงนั้นอ่ะไม่ได้สนใจอะไรมากไม่รู้วางใบไว้ไหนที่ยังคิดอย
0: ู่ระบุไว้ว่าอะไรได้อ่านไหม
2: ไม่ได้อ่านมากคือระบุไว้ว่ารับรถคืนจากเราไปแล้ว
0: ได้บอกไหมในเอกสารว่าเราผ่อนไปประมาณปีนึง 27,000 บาท
2: ไม่บอกค่ะ
0: ไม่ได้บอก
2: ค่ะ
0: แล้วไงต่อครับ
2: แล้วต่อมาคือเสร็จจากยึดไปแล้วก็คือประมาณเดือนนึงมั้งคะเขาจะมีใบจากบริษัทมาหาเรา
0: อันนี้จากร้านที่เราซื้อหรือบริษัทใหญ่เลย
2: บริษัทใหญ่อะค่ะ
0: ส่งมาที่บ้าน
2: ค่ะ
0: เป็นไปรษณีย์มาเลย
2: ค่ะ
0: อันนี้ต้องอ่านแล้วล่ะส่งมาว่าไงฮะ
2: เราจ่ายเงินไม่ครบยังติดเขาคือเอารถไปขายทอดตลาดแล้วได้ 30,000 กว่าบาทประมาณ 35,000 ค่ะแล้วเราส่งไปได้ 20,000 กว่าบาท
0: ก็รวมเป็น 50,000 กว่าแล้ว6,000
2: ค่ะ 50,000 กว่าบาท
0: ครับ
2: แต่เรายังติดเขาอยู่คือให้ไม่ครบ 80,000 กว่าบาทตามที่สัญญาไว้ยังติดอยู่ 30,000 กว่าบาท
0: อ่ะแล้วตอนแรกที่เราตกลงเนี่ยรวมทั้งต้นทั้งดอกที่เราต้องจ่ายเนี่ยมัน 80,000 กว่าบาท
2: ค่ะ 80,000 กว่าบาท
0: อ๋อตามที่ตกลงไว้ตั้งแต่แรกเลยนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: แปลว่าเอกสารที่ส่งมาเนี่ยถูกต้องตัวเลขนี่คำนวณบวกลบแล้วคือเท่านี้เลยที่เหลืออยู่ 30,000 กว่าบาทแต่ว่าไอ้ทางร้านที่ยึดรถไปเนี่ยดันบอกว่าแล้วก็แล้วก
2: ัน ใช่ใช่ค่ะ
0: ไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล
2: ้
0: ว
2: เราก็เลยใจเย็นส่วนพอใจเย็นมาสักประมาณเดือนนึงทางร้านเขาก็ส่งใบเนี้ยมาเราก็กังวลเลยทีนี้ใบเราก็ไม่อยู่ใบรับรถนี่ก็ไม่อยู่แต่เราก็คิดว่าเขาได้รับรถไปแล้วไม่งั้นเขาจะขายทอดตลาดได้ยังไง
0: เพราะว่าในเอกสารก็ระบุว่าขายทอดตลาดไปแล้ว
2: ใช่แล้วนี้เราก็กังวลว่าเราไม่รับเงื่อนไขของเขาไงคือเขาก็โทรมาอีกนะโทรมาเรื่อยๆใบก็ส่งมา
0: ค่ะโทรมาตามว่าให้ไปจ่ายเงิน
2: ใช่ค่ะ
0: 30,000 กว่าได้ไปทวงถามจากร้านที่บอกว่าพี่ไม่มีปัญหาอะไรหรอก
2: ไ
0: ปถามไหมไหนก็ไม่มีไง
2: ใช่ไปถามแต่คนขายให้เราคนขายบอกว่าพี่มันมีหลายคนนะที่มาถามหนูหนูก็แนะนำเขาไปว่าไม่ต้องกังวลนะคือใบเขามีมาพี่ก็เฉยๆไป
0: เฮ้ยจริงเหรอ
2: ค่ะ
0: เขาแนะนำยี่เลยเหรอคือเฉยๆเลยไม่ต้องไปจ่ายเนี่ยหรอ
2: ไม่ต้องรับเออค่ะ
0: อ๋อ
2: เขาบอกว่ามันมีหลายคนแล้วที่มาถามแบบนี้แต่ว่า มันตรงนี้เขาไม่เกี่ยวข้องแล้วคือเขาเอารถมาจากบริษัทเขาเป็นร้านที่ว่า
0: เป็นในหน้า
2: ใช่ค่ะเขาก็บอกแนะนำเราว่าเออพี่ก็ไม่ต้องกังวลนะมีใบมาพี่ก็เฉยๆไปตามนั้นนะนะแต่เราก็ยังกลัวอยู่อีกว่าเดี๋ยวเขาจะมาคิดย้อนหลังเราเหมือนว่าเราไม่จ่ายใช่
0: คิดเงินเพิ่มดอกเบี้ยที่บวกตามเวลาที่เพิ่มขึ้น
2: ใช่ค่ะ
0: มีมากี่ครั้งแล้วครับ
2: มีมาประมาณ3ใบค่ะ
0: 3ใบนี้ในเวลากี่เดือนครับ
2: มันไม่แน่นอนนะคะ

0: เดือน
1: กันแค่ไหนนับตั้งแต่ใบแรกจนถึงใบเนี้ยกี่เดือน
0: 3เดือน2เดือนอะไรเงี้ยค่ะผลสุดท้ายเนี่ยประมาณเดือนนึงที่เขาโทรมาเขาบอกว่าถ้าพี่ไม่ทำตามเงื่อนไขเขาจะฟ้องแล้วนะ
1: เพราะเงินก็เยอะอยู่นะเอาจริงๆ 30,000 กว่าแล้วเราก็ติดจริงๆด้วย
0: ใช่ก็รู้ว่าผิด
1: แล้วทำไมไม่ไปจ่าย
0: ก็มันเหมือนแบบว่าเราค้ำจริงแต่ว่าเราไม่มีที่จะจ่ายเขาตามกำหนดเหมือนถ้าเขาจะให้เราจ่าย 20,000 กว่าไอ้ 2,000 กว่าบาทอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไหวเพราะว่าเราทำคนเดียวแล้วก็ไม่ไหวไง
1: ครับหมายความว่า 30,000 กว่าเนี่ยเราเคยตกลงกับญาติที่ให้เราค้ำให้ไหม
0: ญาติไม่รับผิดชอบแล้วอะค่ะ
1: ไม่รับผิดชอบด้วย
0: ค่ะ
1: ไอ้คนที่ซื้อรถเนี่ยนะฮะที่ให้เราค้ำเนี่ย
0: คือเขาไม่รับผิดชอบแล้วคือเราถามว่าอยากจะเหมือนว่าเขามาทวงหนี้แล้วเราจะใช้เขายังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ไหวแล้วก็ให้รถกลับไปแล้วอะไรแล้วก
1: ็ปัดความรับผิดชอบ
0: ใช่แล้วเราจะรับผิดชอบยังไงเราก็เถียงกับทางบริษัทไปว่าถ้ารู้อย่างนี้เราก็เอารถไว้สิเอารถไว้แล้วผ่อนต่ออย่างนี้เราผ่อนต่อเราไม่ได้อะไรเลยเราไม่เหลืออะไรเลยอ่ะเขาบอกหนูก็ไม่รู้นะคะรถตอนนี้รถไม่อยู่แล้วอะค่ะแต่คุณต้องรับผิดชอบ
1: คือเขาก็ทำหน้าที่เขาแหละครับว่าง่ายๆนะฮะเขาก็ได้รับการออกคำสั่งที่ทวงถามมาเขาก็ทวงถามตามหน้าที
0: ่
1: เพราะเงินเนี่ยเราก็ค้างอยู่สามหมื่นกว่าบาทจริงๆทีนี้สิ่งที่พี่หมีอยากทราบและอยากถามจากทนายวิรัติวันนี้คืออะไรครับ
0: อยากทราบว่าถ้าเราไม่ไปจ่ายตรงตามกำหนดเขาเนี่ยเราจะเสียดอกเพิ่มไหมหรือมันจะมีผลกับเราไหมทางร้านเขาบอกว่าถ้าพี่ไม่จ่ายมันก็จะมีผลต่ออะไรแบ็คลิสต์ที่พี่จะติดกับทางที่เราจะไปออกไปซื้ออะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าพี่ไม่ทำธุรกรรมอะไรไม่ต้องไปกู้ไปออกอะไรพี่ก็อยู่เฉยๆมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าพี่เป็นเหมือนข้าราชการหรืออะไรแบบนี้พี่ก็จะมีปัญหา
1: ผมฟังแบบนี้แสดงว่าพี่หมีคิดว่าถ้าติดแบล็คลิสต์เฉยๆแต่ไม่ต้องไปจ่ายเงินเนี่ยเรายอม
0: ใช่
1: เรายอมให้ติดแบล็คลิสต์ได
0: ้แต่ว่ามันจะมีผลไหมถ้าเราไม่จ่ายอย่างเงี้ยค่ะ
1: นี่เรากลัวเรื่องผลย้อนหลังว่าเขาจะมาคิดดอกคิดเงินกับเราหรือมีความผิดอย่างอื่นหรือเปล่า
0: ความผิดทางกฎหมายอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วนะครับนี่ขอบคุณสำหรับประสบการณ์ที่นำมาแบ่งปันในรายการเราพี่หมี
2: ขอบคุณมากครับ
1: เดี๋ยวไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนครับ
3: หมีค้ำประกันรถมอเตอร์ไซค์ให้กับนาลดราคา 80,000 กว่าบาทซึ่งทำสัญญาผ่อน3ปีกว่าๆงวดละ 2,700 บาทผ่อนมาได้ประมาณ1ปีก็เริ่มผ่อนไม่ไหวจึงตัดสินใจให้ทางร้านมายึดโดยโทรนัดให้ทางร้านเป็นคนมารับรถที่บ้านหมีก็ล้างรถและเตรียมของทั้งหมดที่จะส่งคืนให้ในสภาพที่ดีที่สุดหลังจากยึดไปก็โทรถามทางร้านว่าจะเสียค่าอะไรอีกไหมหรือจะมีปัญหาอะไรกลับมาหรือเปล่าทางร้านก็บอกว่าไม่มีเพราะรถสภาพดีมากซึ่งทางร้านเป็นเพียงแค่นายหน้าที่รับรถมาจากบริษัทใหญ่อีกที1เดือนต่อมาก็มีจดหมายจากทางบริษัทใหญ่แจ้งว่าจ่ายเงินไม่ครบบอกว่ารถที่ยึดไปขายได้เพียง 35,000 บาทโดยหมีผ่อนไป 20,000 กว่าบาททำให้ยังขาดอีกประมาณ 30,000 บาทและมีการโทรมาทวงถามอีกด้วยหมีจึงไปถามทางร้านที่ซื้อมาซึ่งทางร้านก็บอกว่าให้ทำเฉยๆไปแค่ต้องติดแบ็คลิสต์เท่านั้นเองไม่ต้องจ่ายก็ได้แต่หมีกลัววันนี้ที่มีจะเพิ่มขึ้นอีกทางบริษัทใหญ่ก็โทรมาอีกว่าหากไม่จ่ายก็จะทำการฟ้องศาลหมีจึงอยากรู้ว่าถ้าไม่จ่ายจะเสียดอกเบี้ยเพิ่มไหมและจะมีความผิดนอกเหนือจากนี้หรือไม่
4: ช่วงทนายคลายฉงน
5: ต้อนรับเข้าสู่ทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะและเป็นประจำนะคะทรายก็จะมากับพี่ทนายใจดีของเราค่ะพี่ทนายวิรัติวังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
6: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
5: ค่ะพี่วิรัติค่ะเรื่องราวของพี่หมีที่จบลงไปเมื่อตะกี้นี้คือพี่หมีเป็นแค่คนค้ำนะคะยังเดือดร้อนขนาดนี้เลยท
6: ร
5: ายถามก่อนอื่นทรายถามก่อนเลยค่ะคนซื้อตัวจริงเขาไม่เดือดร้อนขนาดพี่หมีเลยเหรอคะเขาโดนอะไรไปบ้างแล้วคะ
6: คือจริงๆแล้วเนี่ยคนค้ำเนี่ยจริงๆก็คือสอดเข้ามาในการที่จะรับความเรียกความเสียหายนะครับ ความจริงแล้วคนที่จะต้องเดือดร้อนจริงๆอ่ะคือคนที่เป็นลูกหนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของลูกหนี้เนี่ยปกติแล้วพอสมมติว่าไม่ว่าจะเป็นกู้ยืมหรือว่าไม่จะเป็นการเช่าซื้อรถยนต์อะไรต่างๆนี่นะพอถูกฟ้องเนี่ยนะครับเขาก็จะฟ้องทั้งสองคนแหละ
5: อ๋อคืออีกด้านนึงคนซื้อเขาก็คงโดนแบบพี่หมีเนี่ยแหละ
6: เขาโดนครับคือฟ้องในคดีเดียวกันนี่แหละก็คือคนที่ซื้อรถยนต์หรือกู้เนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นจำเลยที่หนึ่งผู้ค้ำก็เป็นจำเลยที่สอง
5: แล้วจำเลยที่หนึ่งกับจำเลยที่สองนี่ต่างกันยังไงคะ
6: ไม่ได้ต่างอะไรกันเพียงแต่ว่าเขาฟ้องก็คือไล่ตามลำดับเพราะว่าเวลาในเรียงการเรียงคำฟ้องเนี่ยมันก็จะพูดว่ามีการเกี่ยวข้องกันยังไงซื้อรถหรือกู้ยืมกันยังไงแล้วก็จำเลยที่สองนี่ก็บรรยายฟ้องในคำฟ้องว่าเป็นผู้ค้ำประกันนะครับ
5: ฟังดูแล้วคนร้านขายรถจักรยานยนต
6: ์
5: เหมือนคือจ้องแต่จะขายอย่างเดียวเลยไม่เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่หมีบ้างเลยนะคะไปแนะนำแบบนี้ตรงนี้เขามีความผิดไหมคะพี่วิรัติ
6: ก็พูดยากไม่ผิดหรอกจริงๆแล้วก็คือต้องเวลาก็พี่ต้องย้อนกลับมาว่าต่อไปนี้เราจะค้ำอะไรให้ใครเนี่ยก็ต้องคิดให้รอบคอบเพราะว่าบางทีค้ำไปแล้วเนี่ยมันถ้าเป็นเรื่องทรัพย์สินนี่ก็ระดับหนึ่งน
5: ะ
6: ถ้าน้องจะไปค้ำประกันคนที่เข้าทำงานเนี่ยโอ้โหความเดือดร้อนนี่มันมหาศาลจริงๆนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเดือดร้อนขนาดไหนนะครับแต่ดีว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีการแก้ไขกฎหมายกันละนะครับก็คือว่าสมมติว่าน้องสายจะมีคนเข้าไปทำงานเนี่ยแล้วน้องสายเนี่ยจะไปค้ำประกันให้เขาในฐานะเราทำงานรัฐเนี่ยนะครับก็เราสามารถที่จะกำหนดวงเงินได
5: ้ตัวเราเองเหรอคะ
6: ใช่กำหนดวงเงินว่าน้องสายจะรับผิดชอบสมมติว่าเขาเข้าไปทำงานเนี่ยเรารับผิดชอบความเสียหายแค่ 200,000 บาทขอแค่นี้นะ
5: แล้วอย่างนี้ทางที่ทำงานเขาจะยอมเหรอคะ
6: ต้องยอมสิครับถ้าไม่ยอมเนี่ยคือให้เราค้ำประกันแบบทุกเรียกทุกสิ่งอย่างคือแบบเป็นลูกหนี้ร่วมไม่ได้ละกฎหมายใหม่แก้ว่าถ้าคุณให้เป็นลูกหนี้ร่วมทำไม่ได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะกำหนดวงเงินให้สูงๆไว้ก่อนแต่ถ้าสูงๆน้องสายรับได้ไหมล่ะครับ
5: ไม่
6: ไหวใช
5: ่
6: ไหมฮะเราก็คงไม่เอาเยาวชนคนนั้นเป็นลูกเป็นหลานเราอะไรเงี้ยยังพอจะทำได้สุดท้ายเนี่ยไอ้ที่บอกไม่เป็นไรเนี่ยคือว่าเจ้าหนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะฟ้องร้องแล้วก็ที่บอกว่าติดแบ็คลิสต์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
5: อ๋อใช่คำว่าแบ็คลิสต์คืออะไรคะ
6: แบ็คลิสต์ก็คือว่าจริงๆมันไม่เรียกว่าแบ็คลิสต์หรอกมันเรียกว่าคือทุกหนี้ทุกอย่างอย่างน้องทรายเวลาที่ไปสมัครบัตรเครดิตกี่ใบก็ไม่รู้นะครับหรือว่าไปเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยบริษัทเหล่าเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสมาชิกของบริษัทเครดิตเขาเรียกเครดิตบูโรเป็นข้อมูลแห่งชาตินะครับข้อมูลเครดิตแห่งชาติเนี่ยก็คือตรงนั้นเขาจะระบุไว้หมดเลยครับว่าน้องทรายเนี่ยกู้เท่าไหร่ผ่อนชำระเท่าไหร่ในแต่ละเดือน
5: เขาจะต้องเอาข้อมูลไปส่งกับเครดิตบูโรไว
6: ้ใช่ตรงนี้มันก็จะไปเก็บไปที่นั่นทั้งหมดเลยนะครับพอเก็บเสร็จเนี่ยมันก็คือมันก็จะบอกว่าแบ็คลิสต์ยังไงครับก็คือว่าสมมติว่าถ้าน้องทรายเนี่ยเกิดมีใบใดใบหนึ่งหรือว่าทั้งหมดเนี่ยเบี้ยวแบบไม่จ่ายครบนะครับเวลาน้องจะไปเขาเรียกไปซื้อบ้านใหม่กู้ซื้อบ้านหรือว่าไปซื้อรถอะไรใหม่เนี่ยพวกนั้นเนี่ยเขาก็จะมาเขาเรียกขอข้อมูลจากบริษัทข้อมูลตรงนี
5: ้
6: มันก็เท่ากับเป็นการแบ็คลิสต์คือว่าน้องมีการผ่อนชำระที่เลวร้ายมาก
5: ทุกครั้งที่เราจะซื้ออะไรก็แล้วแต่เขาก็หรือว่ากู้เงินด้วยไหมคะ
6: เหมือนกัน
5: คือเขาจะตรวจสอบมาเลย
6: ใช่เขาจะให้น้องทรายเนี่ยยินยอมว่าให้ยินยอมให้ตรวจเครดิตของน้อง
5: แล้วถ้าไม่เซ็นล่ะ
6: ไม่เซ็นเขาตรวจไม่ได
5: ้ตรวจไม่ได้เขามีสิทธิ์ไม่ให้เงินกู้เราไหม
6: แน่นอนเขาก็คือเขาก็ต้องขอตรวจอ่ะ
5: สรุปคือให้เราเซ็นแต่ยังไงเราก็ต้องเซ็นถ้าอยากได้
6: ใช่มันคล้ายๆบังคับไปถ้าคือน้องไม่เซ็นก็เขาก็บอกเขาก็ต้องรีเจคเราก็คือยกเลิกเราเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อะไรนะครับก็ตรงนี้ก็กลับมาว่าพอมีแบ็คลิสต์อย่างที่ว่าเนี่ยก็คือมีเครดิตที่ไม่ดีผลก็คือน้องก็สมมติว่าเดี๋ยวเกิดน้องจะต้องแต่งงานน้องจะต้องมีลูกน้องจะต้องซื้อบ้านซื้ออะไรต่างๆแล้วถ้าน้องไม่สามารถกู้ได้เป็นไงครับเสียหายไหม
5: เสียหายเลยบ้านก็ไม่มีอยู่ต้องเช่าอยู่ไปก่อน
6: ใช่แล้วถ้าในกรณีที่ว่าค้ำประกันเนี่ยเกิดน้องค้ำประกันแล้วในกรณีที่ยอดหนี้เกิน1ล้านบาทตรงนี้น้องอาจจะตกเป็นบุคคลล้มละลายนะครับและถ้าในกรณีที่มันเกิน1ล้านบาทถ้าเป็นพวกรถยนต์เนี่ยถึงนะน้องถ้าเกิดซื้อที่ 7-8 แสนเนี่ยแล้วก็
5: รถคันใหญ่ๆ
6: ใช
5: ่
6: แล้วก็ถ้าเกิดเป็นดอกเบี้ยใช่มันรวมเป็นล้านนึงไงถ้าเกิดน้องตกเป็นบุคคลล้มละลายขึ้นมาเนี่ยต้องออกจากราชการ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: นะครับ
5: แล้วพี่หมีในกรณีของพี่หมียังกังวลอยู่ว่ามีหมายมั้ยอย่างนี้พี่หมีต้องทำยังไงบ้างคะต้องไปมีอะไรที่พอจะเยียวยาได้ไหมอย่างเช่นอย่างที่พี่หมีบอกค่ะว่ารู้อย่างนี้พี่ผ่อนต่อดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหาอย่างนี้ไปขอผ่อนต่อได้ไหมคะ
6: ค คือตอนนี้เข้าใจว่าคงจะผ่อนต่อไม่ได้แล้วรถคงคืนไปหมดแล้วแล้วรถมีการขายไปเรียบร้อยแล้วขายเข้าตลาดแล้วก็เอาหักลบกบลบยอดหนี้แล้วก็เอามาใส่แล้วละนะครับตรงนี้ก็ทำได้อย่างเดียวครับคือในวันที่ศาลนัดเนี่ยเราก็ไปแล้วก็ไปคงไปขอถ้าเรามีเงินก้อนจ่ายก็อาจจะไปขอส่วนลดนะครับอย่างเช่นเป็นยอดหนี้สัก 100,000 บาทสมมุตินะกลมๆเนี่ยเราก็อาจจะบอกวันนี้เราจ่ายเงินสดขอจ่าย 50,000 ทางไฟแนนซ์เขาอาจจะยอม
5: ค่ะ
6: นะครับแต่ถ้ายังไม่มีเงินสดขนาดนี้ก็อาจจะขอผ่อนนะครับก็ทำไปทำสัญญาเป็นประนอมยอมความกัน
5: ในเรื่องเงินตรงนี้พี่หมีสามารถไปติดตามที่ญาติได้ไหมที่มาให้พี่หมีค้ำเนี่ยไปแจ้งความเหมือนไปแจ้งซ้อนหรือว่าฟ้องศาลซ้อนอีกทีเพื่อที่จะเรียกเงินจากผู้ซื้อจริงตัวจริงเพื่อให้มาจ่ายตรงนี
6: ้คืออย่างนี้ตามกฎหมายเขาบอกว่าผู้ค้ำเนี่ยเมื่อได้ชำระหนี้แทนลูกหนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะไล่เบี้ยไล่เบี้ยหมายความว่าไงครับก็คือเราพอเราจ่ายให้เขาไป 30,000
5: ค่ะ
6: นะครับตรงนี้อย่างท่านเป็นน้องสายเนี่ยน้องสายก็สามารถที่จะไปไล่เบี้ยได้ 30,000
5: ค่ะ
6: แต่ตรงนี้ต้องไปฟ้องนะ
5: ทางที่ดีที่เราจะป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องราวแบบนี้กับเราต้องทำยังไงบ้างคะ
6: ผมให้หลัก3ไม่นะครับสำหรับท่านผู้ชมเลยคือ1ไม่ยืม
5: ค่ะ
6: 2ไม่ให้ยืม3ไม่ค้ำประกัน
5: ค่ะเรื่องราวของกฎหมายในเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามพี่ตูนกันเลยค่ะ
1: ขอบคุณพี่ทนายวิรัตสำหรับคำตอบนะครับมาที่แขกรับเชิญท่านต่อไปพี่มดสวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: เล่าเรื่องของพี่มดให้ฟังหน่อยครับ
2: ก็คือแบบว่าไปเห็นคนที่ว่าเขากู้หนี้ยืมสินนะนะที่แบบบางคนอ่ะเขากู้ไปแล้วเขาไม่มีใช
1: ้กู้หนี้แบบยังไงฮะ
2: นอกระบบ
1: นอกระบบ
2: พวกหมวกกันน็อกมั่งอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ออกมาปล่อยข้างนอก
1: หมวกกันน็อกคืออะไร
2: เขาเรียกหมวกกันน็อกคือพวกที่มาปล่อยเงินแล้วก็ตามเก็บอะไรอย่างเงี้ย
1: มอ
2: ไซค์อะไรอย่างเงี้ย
1: คือกู้นอกระบบชัดเจน
2: ชัดเจนเป็น
1: ดอกมันจะสูงหน่อย
2: สูงมาก
1: แล้วเขากู้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร
2: ่ประมาณ 5,000 ก็มี 10,000 ก็มี
1: 5,000 บ้าง 10,000 บ้างดอกเบี้ยเขาคิดเท่าไหร่รู้
2: ดอกเบี้ย120
1: แพงมาก
2: ต่อเดือนต่อ24วัน
1: กู้ในระบบอาจจะไม่ผ่านก็เลยจำเป็นต้องใช้เงินแล้วก็ไปกู้นอกระบบโอ้โห120ต่อ24วันนะไม่ถึงเดือนนึงนะฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วไงต่อฮะ
2: เขาส่งไปพอส่งไม่ได้เขาก็มายึดของอย่างเงี้ย
1: ยึดอะไร
2: แบบว่าของในบ้านสมมติว่ามีทีวีตู้เย็นอะไรเงี้ยเขาขนเลยนะอย่างเงี้ยกรณีอย่างเง
1: ี้
2: ยเขา
1: สามารถค่าดอกกับเงินต้น
2: คือเอาไปก่อนทำมีแล้วก็ไปคุย
1: แล้วเขารู้จักบ้านคนกู้ทุกคน
2: เขาต้องดู
1: เหรอ
2: ต้องไปดูทุกคนว่าใครที่กู้แล้วบ้านเลขที่เท่าไหร่อะไรต้องมีบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้าเราล็อกบ้านไม่ให้เขาเข้าได้ไหมเขา
2: ก็มาคอยแหละเขาต้องมาทุกวันแล้วแหละ
1: คือถ้าเผลอปุ๊บเข้ามาเลยมันยึดเอาของไปเลย
2: ยึดเขาก็มีคนมาขนเลยสมมติเขาตั้งใจจะมาเขาก็มีคนมาขน
1: เป็นชายชะกันมาเลย
2: เป็นพวกผู้ชายมาขนอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: เคยเห็นเหตุการณ์
2: เห็นมีตั้งหลายรายที
1: ่ใน
2: น
1: ี้
2: อย่างเงี้ยแต่นี่ปัญหาเนี่ยบางคนเขาก็ไปแจ้งความนะถ้าเขาไม่ยอมแต่บางคนเขาไม่รู้จะทำไงเขาไม่รู้จะปรึกษาใครอะไรเงี้ยเขาก็ปล่อยอ่ะให้ยึดไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: พอยึดไปแล้วเนี่ยเขาตัดต้นตัดดอกให้ไหม
2: ไม่ตัดเขาให้เขาก็ยังติดเขาละแหละ
1: ยึดเปล่าย
2: ึดเปล่า
1: เหมือนเอาไปเป็นค้ำ
2: เอาไปค้ำประกัน
1: แล้วมันมีสัญญากู้ยืมไหมครับ
2: ถามเขาว่าทำสัญญาบางคนเขาบอกเขาไม่ทำบางคนเขาก็ว่าเขาทำอ่ะ
1: แล้วคนที่ไปแจ้งความเนี่ยมีการติดตามผลต่อไหมว่าตำรวจได้ไปดำเนินคดีกับคน
2: พอไปแจ้งความเขาก็เอาของมาคืนเลยเขาไม่กล้าเอาไป
1: อ๋อเหรอแล้วไม่เขาไม่แนะนำเพื่อนคนที่ไปแจ้ง
2: บางคนเขาไม่รู้บางคนไม่รู้ก็ปล่อยเลยตำรวจคือไม่กล้ากับพวกผู้ชายที่มายกอะไร
1: ว่
2: ามีเรื่องว่าเอ๊ะออกไปจะมีอันตรายไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ปล่อยเลย
1: บางคนแข็งหน่อยก็เฮ้ยไม่ยอม
2: ไม่กลัว
1: แล้วเงินที่แต่ละคนค้างอยู่มันก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสิหรือคนพอแจ้งความแล้วเขาก็เลิกทวงเงินเลย
2: สมมติเขาคืนของให้ที่ถามเขานะเขาบอกว่าตกลงกันว่าจะใช้คืนแต่ทีนี้ก็ได้ใช้คืนแบบว่าสมมติว่าเขาจะเก็บเราวันละ200อย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเป็น100นึงหรือเป็น3วัน100นึงอะไรเงี้ยแล้วแต่เราจะตกล
1: ง
2: ไม่ยึดไม่ได้เพราะว่าน
1: ั่นหมายความว่าต่อให้แจ้งตำรวจแล้วเนี่ยนี่ก็ยังคงอยู่ต่อไปยังคงถูกทวงถามต่อไปเหมือนเดิม
2: ค่ะ
1: จนกว่าจะครบตามที่ตกลงไว้พี่มดอยากถามอะไรพี่ทนายวันนี
2: ้อยากทราบว่าคือตรงที่ว่าเขาสามารถยึดของในบ้านหรืออะไรประเภทเนี้ยไปได้มั้ยถ้าสมมติในกรณีที่เขามาทวงนี่แล้วไม่มีให้เขาม
1: ีสิทธิ์มั้ย
2: มีสิทธิ์
1: ยึดมั้ย แล้วพี่มดมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
2: ก็อยากจะถามว่าถ้ามันเป็นหนี้นอกระบบนะฮะถ้าสมมุติว่าเราจะไม่จ่ายได้ไหมในตรงนี
1: ้เพราะมันผิดกฎหมายเนาะ
2: มันผิดกฎหมาย
1: ไหนๆทำผิดกับเราแล้วเราทำผิดต่อไปไม่ใช้เงินเลย
2: อย่างเงี้ยมันจะเป็นไปได้
1: ได้หรือเปล่าผมเองไม่ทราบแต่ว่าเดี๋ยวพี่ทนายมีคำตอบแน่ๆวันนี้ขอบคุณพี่มดที่นำประสบการณ์จากคนรอบข้างมาแบ่งปันในรายการของเราขอบคุณมากครับชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมด

0: รูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งครับแล้วไปฟังคำตอบจากพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงน
1: มดไปเห็นคนที่กู้หนี้ยืมสินมาจากกลุ่มหมวกกันน็อกโดยบางคนก็กู้ 5,000 ถึง 10,000 บาทโดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ20บาทต่อ24วันซึ่งทุกคนที่กู้ก็จะต้องพาไปดูบ้านและให้เอกสารจำพวกสำเนาบัตรประชาชน

0: มดจึงสงสัยว่าการยึดของเพื่อไปใช้หนี้แทนเงินที่กู้มาทำได้หรือไม่และการทำสัญญาเงินกู้ที่คิดดอกเบี้ยแบบนี้สามารถทำได้หรือเปล่าแล้วหากลูกหนี้ไม่จ่ายมีสิทธิ์โดนฟ้องร้องหรือไม
1: ่พี่วิรัติคะเรื่องราวของพี่มดเรื่องหนี้นอกระบบฟังดูโหดร้ายนะคะ
2: ครับ
1: ดอกเบี้ยร้อยละ20ไม่ใช่ต่อเดือนนะคะต่อ24วัน
2: โอ้โหตายเลย
1: หนักหนาสาหัสมากนะคะดูแล้วคนยืมก็น่าจะประเมินได้อยู่แล้วว่าไม่น่าจะใช้คืนได้นะคะตรงนี้ดอกเบี้ยร้อยละ20บาทต่อ24วันตรงนี้ผิดกฎหมายไหมคะ
2: ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับก็คือเป็นการเอาง่ายๆนะครับถ้าเอกชนระหว่างเอกชนกันเนี่ยดอกเบี้ยต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีนะครับถ้ามันเกินกว่านี้เนี่ยดอกเบี้ยเป็นโมฆะ
1: ก็หมายถึงว่าคนที่จะปล่อยเงินกู้หรือว่าบริษัทปล่อยเงินกู้คือห้ามคิดดอกเบี้ย
2: ก็ง่ายถ้าพี่จะปล่อยเงินกู้ให้น้องสายเนี่ยพี่ห้ามเรียกเกิน 15% ต่อปีง่ายๆเลยนะครับ
1: พูดถึงปล่อยเงินกู้ละการปล่อยเงินกู้เราไม่มองถึงดอกเบี้ยนะสมมติว่าดอกเบี้ยถูกต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีอย่างนี้สามารถเปิดบริษัทใครจะเปิดก็ได้หรอคะให้เงินคนอื่นยืมแบบนี
2: ้อ๋อถ้าจะเป็นในรูปบริษัทเยี่ยงบริษัทต้องอีกแบบนึงนะครับถ้าในรูปของการคุณทำธุรกิจเป็นเรื่องการกู้เงินก็ต้องมีการอนุญาตเงินนะครับทำเขาเรียกเป็นธุรกิจประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะต้องมีอีกแบบนึงครับไม่ใช่ว่าทำกันง่ายๆ
1: แล้วคนธรรมดาทั่วไปที่จะออกเงินกู้ไม่ได้อยู่ในรูปแบบบริษัทตรงนี้เป็นเรื่องผิดกฎหมายไหมคะ
2: ไม่ผิดครับก็ทำได้ก็คือน้องทรายขาดเงินพี่ให้ยืมพี่ขอเก็บสักร้อยละ14ก็ได้ร้อยละ15ก็ได้อย
1: ่
2: างนี้ทำได้ครับมันเป็นเรื่องที่ทำได้แต่ว่าถ้าเป็นการปล่อยให้กู้หรือรับฝากเงินอะไรเงี้ยอันนี้เป็นการทำธุรกิจเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ไม่ได้
1: ค่ะครับในกรณีที่พี่มดเจอเนี่ยที่ไม่ใช่ตัวพี่มดเองที่พี่มดเล่าให้ฟังนะที่เจอมา
2: ครับ
1: คือมายึดของเลยเข้าถือวิสาสะเดินเข้าไปในบ้านเอาทีวีตู้เย็นเข้าไปเฉยเลยตรงนี้มีความผิดไหมคะ
2: พวกเครื่องนี่นอกระบบมาแต่นี่โหดมากนะเขาใส่หมวกกันน็อกนะครับ
1: ใช่แจ็คเก็ตดำ
2: พวกนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าดอกเบี้ยเขาโหดและเวลาที่เขาจะติดตามเนี่ยเขาจะมาทวงน้องก่อนเบื้องต้นมันมีจ่ายไหมสมมติว่าน้องชายไม่จ่ายเขาก็จะมาเอาของน้องในบ้านซึ่งต้องบอกว่าการเอาของลักษณะเนี่ยคำตัดสินล่าสุดนะครับของศาลฎีกาเนี่ยถือว่าเป็นการทำด้วยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นการทำด้วยการพละการนะครับแล้วก็ทำไปโดยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเป็นการเอาทรัพย์ของผู้อื่นเขาแจ้งข้อหาในส่วนมีความผิดนะครับมีความผิดก็คือการลักทรัพย
1: ์อุ้ยลักทรัพย์เลยนะ
2: ใช่
1: ตรงนี้เป็นคดีอาญาไหมคะ
2: เป็นคดีอาญาเลย
1: คือบางท่านก็คือบอกว่าไปแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจปุ๊บเขาก็เอาของมาคืน
2: ครับ
1: ตรงนี้คือถ้าของมาคืนแล้วจะถอนแจ้งความได้ไหมคะ
2: มันไม่ได้ครับเพราะว่าลักทรัพย์มันเป็นความผิดต่อแผ่นดินนะครับมันเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้สมมติว่าง่ายๆเหมือนน้องทรายเอาพี่ไปแล้วอะเอาของพี่ไปแล้วอะแต่พี่ก็โอเคไปแจ้งความไว้แล้วอะอยู่ดีๆน้องทรายบอกว่าหนูกลัวเอามาคืนคดีมันความผิดมันสำเร็จแล้วเพราะน้องได้เอาของพี่ไปแล้วอ่
1: ะ
2: ถูกไหมครับและเช่นกันพี่จะไปถอนแจ้งความตำรวจก็บอกว่าเฮ้ยถอนไม่ได
1: ้
2: คดีมันจะต้องเดินต่อไปจนมีคำพิพากษา
1: ก็คือยาวไปเลย
2: ใช่
1: เป
2: ็
1: นเรื่องเป็นราวกันไป
2: เพราะตรงนี้ตรงเนี้ยต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเหมือนเอาง่ายถ้าเป็นน้องทรายไงใครติดนี่น้องทรายแล้วไปหยิบของในบ้านเขาอย่างนี้ทำไม่ได้โอเคไหม
1: ค่ะ
2: อย่างนี้เราทำไม่ได้เลย
1: ะ
2: นะครับเพราะมันจะมีกฎหมายเรื่องการเอาทรัพย์ของผู้อื่นนะครับ
1: จากที่ใครเคยเห็นมานะพี่หมวกกันน็อกดำเนี่ยน่ากลัวมาก
2: น่ากลัว
1: เวลาเขาทวงหนี้เนี่ยถึงแม้เขาจะไม่ได้เข้าไปยึดของแต่ว่าเขาทำให้เราหวาดกลัวอาจจะเป็นคำพูดข่มขู่ไม่ได้หยาบคายไม่ได้อะไรแต่กิริยาข่มขู่ตรงนี้เราสามารถแจ้งความได้ไหมคะ
2: ปัจจุบันเนี่ยเวลาที่จะมีการทวงหนี้เนี่ยห้ามเป็นลักษณะการข่มขู่ก็ไม่ได
1: ้
2: นะครับมีพรบทวงหนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาห้ามคมคูแบบหรือว่า
1: ต้องนุ่มนวลเกิน
2: น
1: ุ่มนี่นิด
2: นึงหน่อยเดี๋ยวนี้ที่สำนักงานพี่ก็ต้องเดี๋ยวนี้ใครที่จะเป็นคนทวงหนี้เนี่ยจะต้องจดของพี่นี่ต้องจดเป็นอะไรนะเป็นสถานประกอบการการทวงหนี
1: ้
2: นะครับและการทวงหนี้ต้องมีมารยาทเช่น
1: สถานประกอบการอย่างเช่นสำนักทนายความนี
2: ่ใช่ต้องจด
1: ทวงหนี้
2: ต้องจดหรือว่าใครที่เป็นพวกบริษัทติดตามทวงหนี้อย่างเงี้ยต้องจดหมดนะครับเพราะนี่ว่าเวลาที่จะทวงเนี่ยเราจะต้องมีหลักการว่าพี่จะไปพูดขู่น้องทรายเดี๋ยวไม่บายนี้ไม่จ่าย
1: โดนแน่อะไรอย่างงี้ไม่ได้
2: หาคนมาจัดการอาจจะไปถูกทำร้ายร่างกายนะครับหรือพี่จะไปทวงจากคุณพ่อคุณแม่น้องทรายไม่ได
1: ้
2: นะครับหรือสมมติน้องอยู่กับเพื่อนพี่จะไปทวงแบบทรายขึ้นพี่เพื่อนเห็น ไอ้อย่างเงี้ยเป็นการเขาเรียกเป็นการทวงต่อหน้าทันทำไม่ได้
1: ทำให้อับอายอีก
2: ใช่หรื

0: จะมาทวงน้องเวลาเช้าตู่เจ็ดโมงเช้าอย่างนี้ไม่ได้หรือว่าทวงตอน 4-5 ทุ่มไม่ได
1: ้
0: นะครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะการให้ใครยืมเงินนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะดีไม่ดีไปทวงหนี้คืนเราอาจจะได้รับความเดือดร้อนเป็นความผิดทางกฎหมายอีกนะคะก่อนที่จะให้ใครขอยืมเงินนะคะก็ต้องคิดให้ดีก่อนแล้วก่อนที่จะขอยืมเงินใครก็ต้องคิดให้ดีก่อนว่าเรามีใช้เขาหรือเปล่านะคะไม่งั้นก็จะเกิดการบาดหมางเป็นข้อพิพาททางกฎหมายกันอีกนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้เกียรติมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะพี่วิทา
2: ครับผม
1: คุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะก็สามารถติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายได้ตามเพจทีวีรัฐด้านหน้านี้เลยค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังก็รับชมได้เลยนะคะทางเว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะลืมไม่ได้เลยคือคุณตูนค่ะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ตลอดหาเรื่องมาฝากพวกเรากันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการกฎหมายใครเครียดก็หมดลงแล้วค่ะสายพิวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: มนต์ไหว้พระรักษาระเบียบไม่คุยเล่น
1: เวลา 8:00 น.

สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกๆคนอันนี้ครูใหญ่ก็มีเรื่องมาประกาศให้นักเรียนทราบอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือช่วงนี้ก็ใกล้งานวันลอยกระทงแล้วนะครับทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมหนุ่มสาวลอยกระทงนะครับถ้านักเรียนคนไหนที่มีความสนใจนะครับก็ให้มาสมัครได้ที่ห้องชั้นป.6ในกลางวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่เชิญครูก็จะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนนะครับและเรื่องที่2ที่ครูจะประกาศในวันนี้ก็คือเป็นวันที่ตรวจสุขภาพนักเรียนนะครับสำหรับชั้นป.4

0: ค่อยวิ่งก็ได้ลูกเดี๋ยวจะล้มนะดีใจอะไรมาเนี่ยฮะหน้าตั้งมาเชียว
1: พี่เลยเขาจัดงานแล้วกระทงครับแม่กล้องจะไปเต้นครับ
0: หืมตัวแค่นี้นะเต้นเป็นกับเขาด้วยเหรอลูกไหนไหนไหนลองเต้นให้แม่ดูหน่อยสิ

0: ผมจะมาเต้นครับ
1: เต็มที่เลยครับลูกเชิญเลยครับ

0: เด็กชายก้องทำไมหนูเต้นแบบนี้ล่ะหนูเต้นเหมือนผู้หญิงเหมือนตุ๊ดเหมือนกระเทย
1: ครับครูให้หนูเต้นไม่ได้นะครับเพราะหนูว่าเต้นเหมือนผู้หญิงหนูต้องเต้นให้แข็งแรงเหมือนเด็กชายนิกรู้ไหมครับ

ียวให้ไม่ได้เล่นกับ

ญาตให้เด็กใช้กล้องขึ้นเต้นนะครับครูบัวก็รู้ไม่ใช่หรอครับว่ากติกาการประกวดต้องเป็นการแสดงของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเท่านั้นแต่เด็กใช้กล้องดูท่าทางตุ้งติ้งเหมือนเด็กผู้หญิงนะครับมันผิดกติกาครูบัวไม่อายหรอครับที่ต้องให้คนอื่นมาดูการแสดงของเด็กที่เป็นกระเทยเห็นแก่โรงเรียนบ้างเถอะครับครูบัว

นุ่มสาวลอยกระทงนะคะเอ๊ะยังมีอีกหนึ่งการแสดงนี่คะดิฉันเชื่อว่าทุกคนเกิดมาไม่ว่าชายหรือหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ตอนนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนกำลังมองข้ามไปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เป็นและไม่อยากเห็นแต่ทุกคนคงลืมนึกไปว่าเขามีชีวิตเขามีหัวใจเหมือนกับพวกเราแล้วทำไมล่ะคะทำไมเราถึงไม่เปิดโอกาสให้กับสิ่งนั้นบ้างต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของเด็กชายณัฐธีก้องไพรินทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้เลยค่ะ

0: งานไม่หลับ
1: ลูกออกไปดี
0: ที่ไปทำงานตั้งหลายวันงานคิดถึงลูกมาก
1: น่าสวยกับลูกก็คิดถึงพี่
0: กลับบ้าน
1: กลับบ้านพี่

0: เช้าไปที่อำเภอมาตั้งใจจะไปทำบัตรประชาชนใหม่แต่มันก็ทำไม่ได้
1: ทำไมไม่ได้อะพ
0: ี่ไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลักฐานก็ไม่มีสักอย่างรายชื่อก็ไม่มีมันโดนไฟไหม้หมดก็เลยทำไม่ได้ทีนี้นี่พอทำบัตรไม่ได้ก็คงลำบากแล้วกลับไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ก็คงหางานยากขึ้น
1: ชาวบ้านเพื่อนบ้านเราไม่เดือดร้อนกันหมดอ่ะนี่เขาไม่หาว่าเป็นพวกไม่มีสัญชาติไปหมดแล้วเนาะ
0: ก็คงประมาณนั้นแหละในเมื่อไม่มีบัตรก็คงหาว่าเป็นพวกไร้สัญชาตินั่นแหละทีนี้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียซื้อข้าวปลาอาหารกินลูกก็จะเข้าโรงเรียนด้วยคงลำบากกันนะเที่ยวนี
2: ้มหาบุญมันจะคุยกันเรื่องกฎหมายสักหน่อยลูกคนที่หนึ่งก็จะออกจากงานลูกคนที่สองก็ออกจากโรงเรียนเดือดร้อนกันไปหมดไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
3: ผมก็เหมือนกันลงไม่เกษตรกรไปกู้หนี้ยืมสินจากธ.ก.ส.ก็ไม่ยอมปล่อยก็จะมาหาบุญนี่แหละ
0: ผมทราบว่าสำนักงานที่นี่เนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมครับ
4: ครับ
0: และก็ผมคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่มีบัตรประชา

0: นก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำปรึกษาหรือเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผมได้ด้วยครับ
1: ครับแล้วมาจากที่ไหนครับ
0: อ๋อผมอยู่ที่แม่อายครับเกิดที่แม่อายแล้วก็ไม่มีบัตรประชาชนนะครับ
2: กรณีที่แม่อายแบบครับที่ว่ามีปัญหาเรื่องของสัญชาติไทย
0: ครับหลายคนครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับก็คือว่าในส่วนของการปกครองนะครับก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านและกำนันอำเภอเขาจะจัดการเรื่องนี้นะคร
1: ับแต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนเราเนี่ยผมแนะนำว่าเราทำเรื่องของการตรวจสอบนะครับโดยที่มีองค์กรอิสระก็คือกรรมการสิทธ
0: ิ์
1: นะครับแต่ว่าที่ใกล้ที่สุดเนี่ยผมแนะนำให้ไปที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่นะ
0: ครับ
1: เพราะว่าศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นหน่วยงานตรงที่เขาจะไปตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นอีกที
0: ครับ
1: นะครับ

0: ชายยังไม่กลับนะครับรอใครมารับหรือเปล
1: ่
0: า
1: ครับหมอไม่ได้รอใครครับ
2: ก็ไม่ใช่พี่ชายคนเดียวนะครับที่เจอปัญหาแบบนี้หลายๆคนมาโรงพยาบาลแต่ก่อนไม่ต้องเสียเงินมาเดี๋ยวนี้แต่ละคนก็ได้เสียเงินกันหมดผมก็เข้าใจปัญหานะแต่ว่าจะไม่เรียกเก็บเงินเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลได้งบมาเนี่ยเขาจัดสรรให้ตามหัวประชากรที่มีอยู่ที่มีรายชื่ออยู่ในเตียงบ้านพี่ชายถ้าได้มาจริงแย่เลย
3: ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่า
2: ถ้าเกิดว่ากินยาสม่ำเสมอพักผ่อนครับก็จะดีขึ้น
3: ชีวิตการทำงานของผมเองพักผ่อนไม่ได้เพราะผมจะต้องทำงานหาเงินไม่มีงานก็ไม่มีเงินใช
2: ้ถ้าคราวหน้าได้มาโรงพยาบาลที่ลองให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าข้าราชการออกหนังสือรับรองให้ว่าเป็นคนในพื้นที่ที่นี่ทางโรงพยาบาลถ้ามีหนังสือรับรองก็อาจจะช่วยเหลืออาจจะลดแบบค่าใช้จ่ายบ้างนี่ยังดีนะครับที่ไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่อื่นไปอยู่เชียงใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยนอกจากจะหางานยากแล้วไม่มีบัตรเพราะถ้าไม่ค่อยอยากรับทำงานแล้วก็เวลาเจ็บป่วยมาไม่สบายไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยได้เสียเงินเยอะแน่
4: เป็นอะไรไปป่ะพี่เนี่ยไม่สบายป่ะ
5: อดทนได้แค่นี้คิดจิ๊บไปโรงพยาบาลมาละแล้วก็แวะไปถอนเงินที่ธนาคารด้วยตอนนี้เงินก็หมดแล้วไปเจอข้าราชการตำรวจเขาก็หาว่าไม่ใช่คนไทย
4: เขาหาว่าไม่ใช่คนไทยยังไงล่ะน่ะ
5: เขาไม่เชื่อว่าเป็นคนไทยเขาเลยร้องให้ร้องเพลงชาติไทยให้เขาฟังประเทศไทยรวมและเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐประไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่ล้วนไม้หลักสมัครคีไทยนี่หลักสงบพูดเล่นเฉย
4: ๆแหมพี่พูดเล่นยังก็อยากเป็นทหารนะ
5: อ้าวพี่นะอยากเป็นทหารมานานแล้วจะได้รับใช้ชาติอะ
4: โอ้จ้าท่านนายพล
5: ครับผมสามร้อยบาทเองที่เหลืออยู่เราต้องรอคดีตัดสินของศาลปกครองไม่มีเงินครอบครัวก็ไปไม่รอดพี่จะต้องออกไปหาเงินก่อนแม่อายกำลังจะเปลี่ยนไปหลายครอบครัวก็เหมือนกันเราต้องออกไปทำงานในที่ไกลมีไม่มีที่ดินทำกินทำไร่ไถนาก็ไม่ได้เออแม่อายสะอื้น

0: ต้องอะไรมากที่ไม่ได้ไปรับใช้ชาติไม่ต้องโบกธงโบกมือ
1: จ้าพี่ทำงานเสร็จแล้วรีบกลับบ้านนะพี่

0: าจากเนี้ยนะเหมือนเดินมาอยู่
1: ร้านนั่งอยู่ในร้านนั่งหัวเราะ

ขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: dia coba ada.
1: สวัสดีครับวันนี้รายการซีรีส์วิถีคนเราอยู่กันที่ใจกลางของกรุงเทพมหานครเมืองที่ใครๆก็บอกว่าน่าเที่ยวเป็นอันดับต้นๆของโลกจุดหมายของเราอยู่ที่คลองพระโขนงลำคลองเก่าแก่อายุนับร้อยปีที่ยังสดใสมีชีวิตทั้งในลำคลองและริมฝั่งคลองท่ามกลางเมืองใหญ่ขนาดนี้ว่ากันว่าผู้คนที่นี่ยังดำรงวิถีเป็นชาวคลองและชาวสวนกันอยู่จะเท็จจริงประการใดวันนี้เราไปดูกันครับ
2: ได้กี่ตัวคะ
3: โอ้สิบตัวได
4: ้กินแล้วตาหวาน
5: ทำไมเนี่ยนี่ใจดีจัง
6: โอ้ยคนสวนเขาเป็นยังไงล่ะเฟ้อเฟ้อแผลกัน
1: คลองพระโขนงยาวเกือบ15กิโลเมตรนะครับผ่านพื้นที่กรุงเทพถึง4เขตตั้งแต่เขตประเวศเขตสวนหลวงเขตวัฒนาและเขตคลองเตยเป็นทั้งคลองระบายน้ำและเส้นทางคมนาคมออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองล่ะครับ
7: โอ้สวัสดีมาแล้วท่านเหรียญใจเย็นนะครับพี่นั้นทางการนะ
1: คนนี้คือพี่ณเป็นคนที่รู้จักทั้งลำคลองและผู้คนริมคลองพระโขนงเป็นอย่างดีเพราะว่าแกเกิดที่นี่มากกว่านั้นแกยังทำอาชีพรับจ้างทั่วไปทั้งในคลองและบนฝั่งนะครับ
3: วันนี้มันย้อนท้าป่าเลยป่ามันติดนะเนี่ย
7: พี่แกท้าป่าแกเอ้ยตรงป่าตรงป่าเอาดิเป็นไงวันนี้พอได้พอผมยาวถือผมก็แวะเรือจอดเรือมาตักผมกับเขาเนี่ยครับ
8: เกิดที่นี่
3: ครับผมอาศัยหากินรับจ้างทั่วไปทุกอย่างวิ่งทั่วคลองพระโขนงสุดก็ตอนนี้แค่วัดกระจอนสิริไปส่งคนส่งอะไรเงี้ยครับส่งหินปูนทรายบางทีก็มีครับทางไหนที่ถนนเข้าไม่ได้เราก็จะเอาเรือเข้าไปได
7: ้ไม่รู้ตรงสเปคกันมั้ยครับผมขับเรือชอบครับตอนนี้ขับเรือก็ทำสวนครับมีสวนพ่อแม่ก็เช่าไว้ทำมาหากินครับหลังๆก็เป็นหมู่บ้านไปแล้วก็เลยเป็นคอนโดแล้วก็เลยต้องยึดอาชีพขับเรือเป็นอาชีพหลักครับ
1: พี่ณใช้เรือขนาด9เมตรลำสีฟ้าลำนี้พาทีมงานล่องในคลองพระโขนงและทำให้เราเห็นความสำคัญของลำคลองสายนี้ที่มีต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี
7: ่ไหนว่าตายเนี่ยนี่ว่าบุตรเป็น3แยกไงที่จะไปวัดศรีมันเลืองได้ไปดมอปิเงี้ยไปผ่านฟ้าได้ผ่านฟ้าดีราชของนี่มันต้องแยกของแต่งดูนี่ก็จากคลองนี้ก็เหลือแค่นี้ครับในคลองพระโขนงเนี่ยแล้วไปโซนอื่นก็มีอีกนิดหน่อยครับของกองกองแค่นี้ครับ
9: ต้นกาเนี่ย100 ปีได้แล้วมั้ยผมเกิดมามันก็มีแล้วอ่ะ
1: ป่าจากกลางกรุงถึงจะเหลือพื้นที่ประมาณ50ตารางวาแต่ก็ทำให้ทีมงานนั้นแปลกใจไม่น้อยเลยล่ะครับที่พื้นที่แห่งนี้ยังเหลือป่าจากเอาไว
10: ้นั่งเดิมมันเยอะกว่านี้แต่ว่าเรือมันวิ่งแล้วขึ้นมันซัดมันก็หลุดไปบ้างแต่ก่อนนี้ก็แต่ก็สีมันแพงก็สมัยก่อนแล้วก็ไอ้นี่ไปตัดแล้วก็ทำเป็นตับจากมูลทางสมัยน่าจะ30-40ปีก่อนนู้นแล้วหลังมาก็ไม่มีคนทำ
1: ยิ่งเดินทางไปเรื่อยๆก็ทำให้เราเห็นนะครับว่าคลองพระโขนงนั้นมีเรื่องน่าสนใจมากทีเดียว
7: โอเคนะครับขอบคุณมากครับ
1: นอกจากนั้นการใช้บริการทางเรือยังมีความจำเป็นอยู่โดยเฉพาะเรือของพี่ณ
11: จะไปไหนต่อคะเนี่ย
7: ไปส่งป้าซิวหวานป้าซิวป้าอ้อย
11: ป้าอ้อย
7: แล้วก็เจ๊หมวยจับเรือให้หน่อยนะผมขอส่งแก๊สบ้านนี้ก่อนมาส่งแก๊สปิกนิก4 โลครับวันนี้วันอาทิตย์ร้านหยุดครึ่งวันเราต้องรีบส่งก่อน จ๊ะตอก็ดีจ๊ะตอใจเย็นๆเจ๊ะเจ๊ะใจเย็นเจ๊ะขายของดีเนี่ยหมดเร็วๆนะเดี๋ยวก่อนติวเดี๋ยวผมด้วยระวังลื่นผมตู้ให้ครับแต่ขอบคุณมากติว
1: เรือของพี่ณเป็นทั้งเรือขนของและเรือโดยสารนะครับจึงเป็นที่พึ่งของผู้คนในคลองพระโขนงโดยเฉพาะแม่ค้าและผู้สูงอายุ
7: นายกเอาที่มาส่งครับ60บาทครับผม50บวก10บาทครับผมสวัสดีครับไปได้นายกโชคดีลูก
2: สร้างบ้านก็นั้นนะขนทรายขนหินขนปูนนะหมดเลยเรียกตอนไหนมาตอนนั้นเลยสนิทกันหมดทั้งคลองมีใครไม่รู้จักนานาไม่มีนะ
4: เห็นทุกวันไหมคะนานาเนี่ยค่ะ
8: ทุกวันแต่เขามา7โมงกว่า
4: แล้วคิดราคายังไง
3: ร้อย200 300 500เท่าไหร่ครับก็แต่แล้วถ้าเกิดเรารับจ้างขนด้วยก็รับจ้างแบกด้วยก็เที่ยว400
4: อยู่ในคลองวันละกี่ชั่วโมงคะ
7: ตั้งแต่ตี5ก็ยาวก็ถึงมืด
1: ถ้าไม่ต้องขนของพี่ณจะคิดราคาคนละ30ถึง50บาทตามระยะทางพี่ณถือว่าเป็นคนที่มีใจบริการเป็นยอดเลยนะครับเพราะว่าช่วยยกช่วยขนช่วยทุกอย่างแม้กระทั่งการไปช่วยซื้อของในตลาด
7: ไงขายส้มดีเปล่าจะเก็บไม่เหรอผมไม่อยู่แล้วในคลองผมมาเดินตลาดซื้อของให้คนอื่นด้วยครับซื้อกะทิหมูเห็ดเป็ดไก่ซื้อผักน้ำเรือพวกรู้จักหัวน้ำเรือเลือกเส้นละ4เมตร2เส้นเจ๊เอาสามวันนี้มาเท่าไหร่ครับ
12: 200ครับ
4: คือเขามาซื้อประจำรู้จักกันมานานแล้วเหรอคะ
12: คนเก่าเนาะ
7: เออสมัยเก่าด้วยกัน
12: เนี่ยค่ะ
7: สมัยรุ่น
12: นี้ก็แต่จริงเด็ก
7: เขาครับน้าเอิบมาขายของก็ยังเหรออ่าครับเดี๋ยวผมไปจะไปนาไปเรียนนะครับครับผมกำลังมาส่งของในคลองมะยังครับผมไปรับคนแก่ช่วยหิ้วช่วยอะไรแกถ้าเราตะโค้ดแล้วไหวแล้ววางๆมีอะไรอันนี้มั้งนี่อะไรมั้งคะเนี่ยกล้วยเหรอตะโค้ดตะโค้ดเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมรับรองเท้าจากนายแม่ดีๆแม่นั่งแม่นั่งให้ดีลองมือ
13: แกแล้วต้องทำมาหากินอย่างเง
7: ี้ยอย่างเงี้ยนะเอิบได้อย่างนะเอิบได้อย่างใจสู้อ่ะฮะคนเราใจสู้ฮะมันอยู่ที่ใจฮะ
1: ดูแล้วพี่ณไม่ได้แค่ขับเรือรับจ้างนะครับการให้กำลังใจหรือดูแลอย่างญาติมิตรแกก็ทำครับน่ารักจริง
7: ๆมาเก้าเลยหนึ่งสองสามเอาหนึ่งสองเอาเหอะน้าจับเออไม่กลัวนะเปล่าดีๆนะน้านั่งน้านั่งดีๆครับหนึ่งสองอึ๊บหนึ่งสองสามสองสามน้าดิเดี๋ยวจูงน้าให้ไปรับพระวัดใส่มาฉันเช้าต้องใช้เรือข้ามคลองครับต้องรับจากวัดส่งบ้านส่วนใหญ่ใช้เรือครับตรงนี้มันเหมือนเกาะนี่เกาะแถวๆบ้านเราล้อมรอบด้วยหมู่บ้านคอนโดต้องใช้เรือให้ท่านดีๆครับหลวงพ่อนี่นิมนต์ได้ครับ

0: านิมนต์ได้เลยครับอานิมนต์ได้ครับนิมนต์ครับ
1: กลัวไม่ว่าถนนจะถึงหมู่บ้านเรารถจะเข้าได้
2: เฉยๆครับไม่เคยคิดสนุกกับงานไปวันๆแล้วสนุกที่เขาใช้เรือเราก็ไปการเขา
0: เรือยังจะเป็นคลองพระโหนงอยู่ครับ
1: ความสุขนั้นนะอยู่ตรงไหนทุกวันนี
0: ้อยู่การทำงานครับเช้าออกแล้วมาหากินเย็นก็กลับพักผ่อนเราอาชีพนี้อ่ะเราก็ยึดหลักอาชีพนี้เราก็ทำจะให้ดีที่สุดต่อวันไปนะ
3: ในคลองที่2ฝั่งขนาบด้วยคอนโดสูงเรือของพี่ณดูลำเล็กไปเลยละครับพี่ณวิ่งเรือทุกวันจากตลาดพระโขนงไปถึงวัดขจรสิริเพราะฉะนั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของที่นี่ทุกอย่างรวมถึงเห็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยอย่างเช่นชุมชนที่เราเห็นจากภาพโดรนนี้อยู่กลางคลองพระโขนงเลยละครับ
1: ลุงตองคะ
0: สวัสดีครับ
1: หนูจะพาไปหาลุงได้ยังไงคะ
0: เดี๋ยวผมสั่งพอไว้แล้ว
3: ที่นี่คือเกาะกลางนะครับพี่ณบอกว่าเป็นเกาะเก่าแก่กลางคลองพระโขนงที่มีชุมชนอยู่อาศัยด้วย
0: สวัสดีครับ
1: แค่ส่วนตัวเหรอคะ
0: ใช่ครับใช้ข้ามฟากอย่างเดียวฮะ
1: ใครใช้ได้บ้างคะแพ
0: นทั้งชุมชนนะครับ
1: เสียค่าข้ามไหมคะ
0: ไม่เสียค่าบ้านไม่เสียแต่ต้องมีคนมาส่งต้องมีญาติพี่น้องของตัวเองมาส่งเกาะกลางนะครับมันเริ่มตั้งแต่นี่นะครับหัวเกาะตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยเกาะกลางเนี่ยมีเนื้อที่อยู่ประมาณ3ไร่2งานแต่ก่อนนี้จริงๆเนี่ยเกาะกลางเนี่ยมีเนื้อที่อยู่ประมาณ8ไร่น้ํามันซอบไปซอบไปซอบไปเหลือที่อยู่นิดเดียวเองตอนนี้มีบ้านเรือนทั้งหมด57หลังคามีประชากรมีประมาณ90ครอบครัวสมัยก่อนนี่ตึกสูงๆจะไม่มีเลยฮะมองไปนี่มองฟ้านี่โล่งไปหมดนะฮะคลองนี้สมัยก่อนเนี่ยน้ำใสมากว่ายน้ำได้เหมือนกับน้ำประปาเลยฮะสมัยก่อนกุ้งหอยปูปลาเนี่ยในคลองนี้เยอะมากเรียกว่าเราอยากจะกินปลาตอนไหนเวลาไหนแล้วฉันถือกระเบ็ดผมเด็กๆนะอยากจะกินปลาก็ถือกระเบ็ดไปตกปลาตะเพียนมั่งปลาหมอมั่งอะไรเงี้ย
3: ชุมชนเล็กๆที่อยู่กลางคลองแห่งนี้นอกจากที่ตั้งจะทำให้เรารู้สึกถึงความพิเศษแล้วผู้คนที่นี่ก็น่ารักมากทีเดียวอยู่กันแบบสบาย
0: ๆตัวใหญ่เนื้อน่ากินอ่ะ
4: รู้จักเหรอคะ
5: ร
0: ู้จัก
5: ทุกคนข้าประจำเกาะ
6: วันนี้อากาศดีค่ะกินสบายดี
1: อันนี้เป็นช่างมืออาชีพเหรอคะ
7: ต้องสมัครเล่นค่ะทำให้เพื่อนก็ไม่ต้องไปเสียตังค์นะ
6: ที่นี่สบายอยู่กันแบบบ้าน
3: ๆห่างจากชุมชนเกาะกลางไปโดยนั่งเรือไม่นานมากนักพี่ณพาเราไปชุมชนมิตรไมตรีกันต่อนะครับที่นี่เป็นชุมชนสวนผลไม้โบราณของแถบนี้
0: จะมาเที่ยวบ้านลุงทุมป้าหมูหน่อยมาดูขนมหวานกันหน่อยนะครับโค้งเนี่ยครับถึงแล้วครับ
3: ที่นี่เราเจอกับป้าหมูและลุงทุมที่ทำขนมเก่งมากๆเลยครับบางวันป้าหมูก็ออกขายขนม
8: แม่ค้ามาแล้วค่ะข้าวต้มมัดขนมใส่ไส้นะคะ
9: นอกจากทำขนมแล้วเราทำอะไรอีกบ้างคะในสวน
10: ปลูกพริกปลูกโหระพากะเพราอะไรปลูกกล้วยเงี้ยค่ะแล้วก็ปลูกไว้กินไปซื้อของมันก็แพงใช่ไหมและอย่างมันปลอดสารนะก็มีสวนอยู่เท่านี้คุณเอ้ยหมอเฟืองจะไปฝากคุณยายค่ะอีกอาทิตย์นึงขายได้แล้วค่ะ
3: อย่างที่บอกนะครับว่าชุมชนริมน้ำแห่งนี้เป็นสวนผลไม้และมีร่องสวนด้วยเห็นไหมครับ
11: สวัสดีครับลุงลี
12: สวัสดีครับในสวนของเราก็จะมีปลูกมีมะม่วงมีกล้วยมีดอกแล้วก็มีมะนาวอะไรเงี้ยเอาไว้กินก็ในบ่อ ก็คือเลี้ยงปลา
9: พื้นที่ของเราประมาณกี่ไร่คะเนี่ย
12: 2ไร่กว่าบ้านก็อยู่แถบนึงสวนก็อยู่แถบนึงรอบบ้านก็ปลูกดูอะไรหลายๆอย่างกินได
13: ้ตรงนี้มีละมุดนะครับละมุดหล่นบ้างอะไรบ้างหลายจะเก็บที
14: ขายไหม
13: ก็ไม่ค่อยจะขายเก็บกินแบ่งกันกินไปนี่นะ
3: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าแถวนี้มีสวนผลไม้ด้วยถึงแม้จะไม่มากมายนักแต่ว่าก็พอให้เราได้กิน
4: อร่อยมาก
2: เดี๋ยวนี่ชุมชนเจ็ดขนาดครับผมยังมีพื้นที่สีเขียวอยู่ครับอยู่ตรงข้ามกับวัดยางพอดีครับมันเป็นที่เดิมมันที่เก่าแก่เขาเรียกคลองเจ็ดขนาดจะนำสู่เข้าไปแปลงสวนที่เขาเรียกชื่อเจ็ดขนาดเนี่ย
3: พื้นที่สีเขียวที่มีคลองเล็กๆนั่นแหละครับคืออีกพื้นที่หนึ่งที่พี่ณบอกว่ายังมีสวนที่ชาวบ้านทำกันอยู่ชื่อว่าชุมชนเจ็ดขนาดด้านหน้าเป็นคลองด้านหลังคือหมู่บ้านจัดสรร
2: มีสวนปลูกผักปลูกคะน้าปลูกฝรั่งปลูกอะไรกันเต็มไปหมดรุ่นพ่อรุ่นแม่เราครับก่อนเป็นสวนทั้งนั้นนะครับ
3: ที่นี่สามารถมาทางเรือหรือว่าจะเข้าทางถนนอ่อนนุชซอย21ทับ1ก็ได้หลังจากนั้นเจอคลองแยกซ้ายก็เป็นชุมชนมิตรไมตรีแต่ว่าถ้าหากแยกขวาก็เป็นชุมชน7ขนาด
4: โหนี้เหมือนบ้านสวนเลยนะคะ
14: โอ้ยมันเป็นบ้านสวนมันตั้งแต่เกิด
4: อ๋อนี่ไม่ใช่กรุงเทพหรอคะนี่มันจังหวัดอะไร
14: เขตบ้านนอกไงหน้านี้มันไม่ค่อยมีผลไม้นะหนูนะ
4: ค่ะ
14: เป็นต้นมะพร้าว
3: ที่นี่เราเจอกับลุงต๋องที่พาเราชมสวนของแกซึ่งมีทั้งขนุนมะนาวและพืชผักสวนครัว
4: สวนเรานี่ตรงนี้กี่ไร่คะ
14: 2ไร่ประมาณ2ไร่เมื่อก่อนเรามีสวนอยู่ด้านในที่เดี๋ยวนี้เป็นหมู่บ้านนะข้างในนู่นตอนนี้มันเป็นหมู่บ้านไปหมดแล้ว
3: ใครจะคิดล่ะครับว่าเรายังเจอร่องสวนการปลูกกล้วยอ้อยกันอยู่ด้วย
4: ตรงนี้คือเย็นเลยนะ
14: ใช่มันเป็นอย่างนี้ทั้งปีในนี้ก็ยังมีปลาให้เห็นอยู่บ้าง
15: อันนี้เป็นผักหรือเปล่าครับที
14: มอันนี้เป็นผักแว่นไง
15: ขายไหมครับ
14: โอ้โหที่นี่เขามีได้ครับให้ปีครับไอ้นี่คือมันอยู่ได้เนี่ยมันรับน้ำตักหนักได้สักร้อยโลอะไรเงี้ยนะสวัสดีพี่ปาง
16: สว
14: ั
16: สดีจ้า
17: สวัสดีจ้า
4: แล้วพี่ปางจะไปทำอะไรไปไหน
14: นะครับที่เขาอยู่ตรงนี้อ่ะ
3: เรารู้สึกว่าลุงต๋องมีชีวิตที่ดีงามมากเลยนะครับมีสวนอยู่ริมคลองกลางกรุงหาของกินในสวนเล็กๆของตัวเองสุกนี้ใครจะเทียบล่ะครับ
17: กินแล้วตาหวานน่าดูลองดูกัดดู
18: นี่ใจดีจัง
14: โอ้ยคนสวนเขาเป็นอย่างเงี้ยล่ะ
17: จะไม่หวงกันจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
14: คนสวน 99% เป็นอย่างงี้เราอยู่ที่เนี่ยมันอย่างน้อยร่มเย็นเป็นสุขสบายเราไม่มีตังค์สักบาทเราก็อยู่ได้ที่นี
2: ่เขาเรียกกันสะพานเหล็ก21ทับ1ครับสะพานนี้สำคัญกับชุมชนเรามากครับเพราะว่าอาศัยยามคืนดึกๆเราต้องใช้สะพานนี้ข้ามฝั่งกลางวันก็ออกทางหน้าวัดยางได้มีเรือพายครับจะได้ใกล้หน่อยครับเอารถจอดทางฝั่งวัดยางได้มีเรือรับจ้างอยู่ครับถึง4ทุ่ม
3: พี่ณและลุงต๋องพูดเหมือนกันนะครับว่าคนที่ชุมชนริมคลองแห่งนี้ไม่มีทางทิ้งเรือได้เพราะว่ายังสามารถใช้โดยสารทั้งระยะใกล้ไกล
1: สังเกตว่าเรือที่เราใช้พายอยู่เนี่ยค่ะมันเหมือนกัน
17: ใ
1: ช่ไหมเหมือนอ๋ออันนี้เรียกเรืออะไรคะ
17: เรือสำปั้นอย่างที่คนที่พายผู้ชายเมื่อกี้เรือ 10 ศอก
19: ท่าเรือนี่มีเรือประมาณ10ลำครับจะเป็นคิวใครมาก่อนรับก่อนครับ
1: ฝ่ายอะคะมาทำกิจการเรือรับจ้างเนี่ย
2: มีมานานนะครับต่อรุ่นแต่ละรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ออกจากว่างจากสวนมาเขามาพายเรือกัน
1: พายจากไหนไปไหนบ้างคะป้า
17: เนี่ยพายเนี่ยจากปากคลองเจ็ดขนาด
1: ไปที่ไหนคะ
17: มาหน้าวัดยาง
1: ราคายังไงคะเวลาค่าจ้าง
17: ก็บางคนเขาก็ให้10บาทบางคนก็ให้5บาท
1: เข้าคลองเหรอคะ
17: เข้าคลอง20
3: เรือข้ามฟากที่นี่เป็นเรือลำเล็กๆส่วนใหญ่คนพายก็เป็นผู้สูงอายุใครอยาก

0: องนั่งก็เชิญนะครับ
1: อยู่บ้านแล้วก็อยู่เฉยๆเนา
2: ะ
1: เจ็ดสิบกว่าแล้วจะไปทำอะไรกินล่ะได้ร้อยกว่าเราก็ดีใจแล้ว
3: เอาเสียดีเสียอาใหญ
0: ่วิถีริมคลองพระโขนงแห่งนี้ทำให้เรารู้สึกได้ถึงวิถีชีวิตคนกรุงในอีกรูปแบบหนึ่งมากกว่านั้นยังทำให้เรารับรู้เรื่องใหม่ๆเกี่ยวกับคลองในกรุงเทพมหานครด้วยล่ะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับการหาปลาในลำคลอง
4: ปลากับเขาเหรอคร
3: ับ ก็มีไว้สองสามใบไว้กินแกะกันกินพี่ๆน้องสองสามวันแล้วก็ไปกู้ทีตักมาก็แบ่งกันกินแต่ของเต่าก็เป็นอาชีพนะอาชีพก็เลยหาปลาเผื่อเขาว่าจะงานเชื่อมเหล็กหาปลาแน่นหนึ่งเดียวช่วงหน้าฝนวันหนึ่งเป็นร้อยกิโลนะ
5: อ่างซ่อมไปไหนน
4: ี่ซ่อมรอบ
5: เอาซ่อมรอบเหรอตรงไหนมาคลองเหรอ
4: นี่ตรงนี
5: ้อ๋อครับ
0: ลุงโตคนนี้เป็นคนชุมชน7ขนาดนะครับมากกว่านั้นยังเป็นนักหาปลาด้วยรอบที่เก่งมากคนนึงครับทุกวันหยุดจะขับเรือลำเก่งพร้อมอุปกรณ์ใส่ปลาออกไปกู้รอบที่ดักไว้ใต้สะพานในคลองพระโขนงครับ
5: เริ่มอยู่ตรงนี้แหละครับลุงไหนฮะอันแรก
6: แรกมีไปแรกนี่ต้องมีไปเลย
5: เราก็จะดับเรือพายไปใช่ไหมฮะ
6: ใช้ดับเครื่องอย่างเดียวมาอย่างเดียว
5: อันนี้คือเราวางตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับอย่างหน้าบ้านนี้เขาห่วงไหมครับ
6: ไม่มีใครห่วงไม่ใช่ว่าจะติดทุกใบนะวัดดวงเราก็มีปลาติ
5: ดอ๋อส่วนมากเป็นปลาอะไรคะปลาดุก
6: บางใบผมเคยได้50กว่าโต50กว่าโลใบเดียว
0: บริเวณที่ลุงโตดักลอบอยู่ใต้สะพานทางเดินริมน้ำทั้งสองฝั่งลุงโตเท่านั้นที่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเรามองเผินๆไม่มีทางรู้เลยครับว่าบริเวณนั้นมีการดักปลา
5: มันรอแล้วมันเข้ายังไง
6: เข้าเองครับเหยียบยังไงใบนี้ถ้าน้ำหลายใบนี้จะติดดีมากจะ20 30โลใบโคทีครั้งนึงโซรังโคเรงต้องเอา
5: เป็นไงบ้างครับใบนี
6: ้ก็หายตัวอยู่ไงตัวใหญ่ติดตัวใหญ่ก็คงน้ำหนักได
5: ้โอ้มันกี่ตัวครับอันนี
6: ้ไม่กี่ตัวนะแต่ตัวมันใหญ่
0: รอบของลุงโตต้องมีสลิงผูกและล็อกกุญแจติดกับเสาสะพานนะครับลุงโตบอกว่าล็อกไว้กันหาย
7: ต้องใส่กุญแจ
6: โอ้ไม่ใส่ไม่เหลือลงมานี่หายไป19ใบแล้วอ่ะ
5: ประมาณกี่ดอกครับลุง
6: สัก40ดอกเยอะไหมล่ะกุญแจจำไม่ดี
7: จะจำได้ไงเน
6: ี่
7: ย
6: ก็แยกเป็นส่วนไหมเมื่อก่อนน้ำมันจะดีกว่านี้ตอนผมในเด็กกระหูน้ำเนี่ยโดดเล่นสบายๆเลยนี่โดดไปขึ้นมาเกาหน่อย
7: แต่ก็ยังมีปลาอยู่เน
6: า
7: ะ
6: ก็ยังพอมีแต่ปลาก่อนปลามีทุกชนิดนะ
7: ค่ะ
6: มีปลานิลปลาตะเพียนปลาโยกตกปลาอะไรกระมังอะไรปลากระแหมันเยอะแยะกุ้งเกื้องมีหมดเพราะความเจริญมามันก็น้ำเสียขึ้นคนใช้น้ำเสียเยอะขึ้นปลาอยู่ไม่ได้ช่อนกับปลาหมออ
5: ันนี้3ปลาเลยช่อนหมอดุก
6: ต้องใส่น้ำเขาถ้าไม่ใส่ข้างล่างเขาจะตายหายใจไม่ออกครับ
0: ปลาที่ได้ในวันที่เราถ่ายทำนั้นก็คือปลาดุก40กิโลกรัมปลาช่อนและปลาหมออีกนิดหน่อยสำหรับทีมงานแล้วรู้สึกว่าคาดไม่ถึงเลยล่ะครับว่าคลองพระโขนงแห่งนี้จะมีปลาในธรรมชาติอยู่ด้วย
6: อาทิตย์นึงส่งก็ประมาณ200โลผมได้ปลาเสร็จแล้วเขายังไม่สั่งผมก็จะมาใส่ไว้
2: ใต้เนี่ย
7: ที่ยืนอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรคะเนี่ย
2: สำหรับที่อู่จอดเรือครับ
7: ยังของลุงโตไม่เหมือนคนอื่นคือมีหลายระดับ
2: มีระดับไว้สำหรับปักปลาครับแล้วก็ที่เก็บของไอ้ตรงนี้ที่จอดเรือโดยตรงผมเป็นช่างทำเอง
0: ลุงโตทำกระชังเก็บปลาเอา

0: เขาตังมาจากตลาดเอา50โลเพราะว่าเขาตังแค่ไหนต้องเอาไปให้เขาทำนะคุณมีการเลือกเล็กใหญ่
1: ก
0: ็ประมาณ 1,700 แล้วก็ได้ปลาช่อนอีกประมาณสัก5โล400ก็ 2,000 กว่าบาท
2: ลุงโตเอาปลามาขายที่ตลาดเรียกว่าทำรายได้เกือบทุกวัน
3: ใช่คะว่าไงบ้างเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหม
0: เรียบร้อยครับ
3: มีแรงขึ้นเลย
2: เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งของคนริมคลองแต่สิ่งที่คนที่นี่บอกเราเพิ่มนั่นก็คือหน้าที่ของคนที่อยู่ริมคลองนอกจากจะใช้คลองแล้วก็ต้องดูแลคลองด้วยนะครับทางรายการขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมเสนอเรื่องราวกับเราในวันนี้นะครับขอลากันก่อนสวัสดีครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมไม่เห็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
6: ประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับ อย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบ

0: ไปด้วยกันครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับผมสุรศักดิ์นามเผ่านะครับหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูขวัญนะครับเป็นครูประจำชั้นของน้องมะลินะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านน้องมะลิก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับมีปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับอันตรายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กัน3คนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยครับอยู่กับยายแล้วก็พี่สาวอีก1คนครับตอนที่ส่งข้อมูลไปยังเพจ Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะรุดไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยลงมาอยู่ข้างหลังเจ้ากลัวเพราะว่าตั้งบอสน่ะเวลาขึ้นน่ะเคยไม่มันฮักมันละ2-3รอบละลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝ่ายใหญ่กลัวลงมาทํากับข้าวอย่างข้างหลังไปเจ้า
2: ผู้ชมครับช่างประจำบ้านปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไปที่บ้านเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้าง
3: ระยองนะคะก็อยุธยาด้วย
2: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู
3: ่
2: ต้องขอพระคุณมากๆเลยนะครับอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วจังหวัดนั้นมีเรื่องของงานช่างที่อยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีงานคราฟที่อุ๊ยช่างประจำบ้านน่าจะไปเห็นกับตา
3: ใช
2: ่ไหมไปดูไปนำเสนอให้จังหวัดนั้นได้แบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยมันมีความภาคภูมิใจอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่สร้างมูลค่าให้ชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนได้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นในจังหวัดของเรา
2: ทำยังไงครับน้องทิพย์ครับ
3: ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
2: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะฮะแอดมินของเราก็รอรับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปแล้วก็ไปออกทริปเป็นแบบนี้อีกนะฮะครั้งนี้แพร่เต็มอิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล้วก็แบบว่าม
3: ีความทรุดโทรมมากทรุดโทรมมากค่ะแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วยนะ
2: แล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูนนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
3: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบันไดเสาอะไรต่างๆผนังต่างๆ
2: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็อาสาจะมาช่วยต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวูดด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
3: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการดำเนินการและว่าจะซ่อมแซมยังไง
2: ไปเชิญครับ
4: You're not.

0: ให้ไอ้ขาวบนขาวข้างแล้วก็ตีฝาฝาข้างนะ
1: ทำไมเขาต้องเนี่ยส่วนวงกบประตูก่อนครับ
0: มันต้องใส่วงกบประตูก่อนอันเขาใส่เป็นฝาไม่ได้ใส่วงกบประตูแล้วก็ใส่ฝาแล้วติดประตูแต่บานไปด้วย

0: ันนี้บรรพาไว้ก่อนแล้วประกอบตั้งทีหลัง
1: อ๋อซ้อไปเฉยๆ
0: ใช่ๆประกอบคือว่าเราตั้งแล้วเราไม่ต้องมาไล่เฉาะมันเฉาะยากกว่า
1: อ๋อก็คือซ้อไปก่อน
0: ใช่ๆ
2: แล้วก็ไปมันยาก
1: ถ้าเราตั้งขึ้นมันยาก
0: ใช่ใช่มันแล้วถ้าเราเคาะนี่มันไม่มีโครงมันแต่คอนต่อไม้ไป
1: คร
0: ับ
1: โอเคค่ะโอเค
3: อันนี้เราต้องซ้อนทั้งหมดกี่รอบนะคะ
0: 4ครับ4รอบครับใช่ครับใช่ใส่3ตัวก็ได้แต่4ตัวมันจะดีกว่าแข็งแรงกว่า
3: แล้วเราต้องซ้อนทั้งตัวประตูด้วยมั้ยคะ
0: ซ้อนครับทำเหมือนกันนะ
3: ก็คือซ้อนตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ติดตั้ง
0: ประตูต้องปรับก่อนครับปรับให้ได้ตามรูปแบบนี้ตามวงกบก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมา

0: ันนี้วงกบวางตรงนี
1: ้อันนี้คือตัวรับวงกบ
0: ส่วนรับวงกบแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกขั้นตีฝาอย่างน้อยก็3อัน1 2 3แล้วไม่ยาวบนอีกอัน
1: ไม่ยาวบนเรียกว่าอะไร
0: ไม่ยาวทับวงกบเปิดข้างในแต่ประตูต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อยก็ประมาณเซนหรือ2เซนเขาพื้นไม่เท่ากันครับ
2: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือมีทีมช่างเข้ามาทำการรื้อแล้วก็ทำการซ่อมบำรุงไปบางจุดแล้ว
3: เพราะว่าคือบางส่วนมันอาจจะรอไม่ได้จริงๆนะบางส่วนมันอาจจะ
2: ฝาเนี่ยหายไปเลย3แผ่น
3: เขาก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
2: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือโอ้โห
3: ใจเย็นใจเย็นพลิกอ๋อตรงนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณฮ่องเต้คุณมันไม่ได้ล็อกอะไรนี่
2: ปลอดภัยไหมเนี่ยเหมือนได้ฝึกบาลานทุกวัน
3: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกัน2คนนะ
2: ก็คือตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้มีความสูบลูกน้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงจริงๆนะฮะนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่างๆ
3: ลง
2: ตะป
3: ู
2: ที
3: ่
2: ม
3: ัน
2: คลอนแล้วใช่ใช่ใช่ต้องทิพย์ช่วย
3: เดี๋ยวหันไม่ถูกเลยอะลงมาจ้ะ
2: โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมกันอีกเยอะเลย
3: ค่ะ

0: ในส่วนของฝาไม้อันใหม่ที่เราทำเนี่ย คือทางมานาวูดก็คือให้ไม้แดงมาเลยนะเป็นฝาไม้แดงเ
1: ล
0: ยนะ
1: คือไม้ใหม่มาเลยนะ
0: พอเป็นไม้เก่าเป็นไม้แดงเก่าซึ่งเขามาใส่ผิวใหม
1: ่ผิวใหม่
0: ก็คือแห้งแข็งแรงแน่นอนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งผมก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะส่วนบันไดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องมีการยกออกไปเพื่อไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
1: แต่จริงตัวไม้นี่มันยังดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือโครงสร้างการยึดอ่ะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรงมาก
0: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละในการเอามาอะแดปเพื่อ
1: ใช้ใน แข็งแรงก็ใช
0: ้ใช่ได้
1: ไหนแบบผุแล้วหักก็
0: เปลี่ยนตามสภาพนั่งงานนะครับ

0: ละเอาละเอา
1: เป็นพื้นครับมันโดนน้ำผุเนี่ยโดนน้ำโดนปลวกเลยนะ
2: เป็นไม้พื้นบ้านเหรอคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับผ้าพื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับ
3: ไปงดไปวนแล้วไปงด
1: หลังชิ้นเลยโอเคได้ก็รู้ตอกไปเลย

0: รื้อบันไดใหม่แล้วก็พื้นล่างชั้นพักเรือเดี๋ยวเราเอาไปปรับไปรีดบันไดใหม่รีดลูกนอนใหม่นะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนไม้ใหม่ไม้นี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็พื้นล่างก็เปลี่ยนใหม
1: ่ใช้อันเดิม
0: ลูกนอนใช้อันเดิมแต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม
2: ่บันไดบ้านที่โดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานรับบันไดมันผุหมดแล้วน
3: ะ
2: ต้องมาทำใหม่นะครับอะไรก็แล้วแต่
3: แล้วก็เอาบันไดใหม่มาให้
2: ก็คือมันบันไดใหม่ที่เราจะมาใช่เหรอวะ
3: ไม
2: ่
3: ใช่
2: นะปีไม่ได้โหปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเลยนะฮะอันนี้ก็คือตีรัดรอบโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำมาด้วย
3: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
2: ฉากเลยไม่ว่ายังไงก็ตามฉากเลยแล้วก็
3: เสาใช้เสาเดิม
2: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละนะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบว่ามีตำหนงตำเนียแล้วก็ทำการขัดเปิดไม้เดิมดีนะ
3: ดียังดีอยู่เลย
2: ดีเลยหนาด้วย
3: หนามากเออเอาหน้าไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้อ
2: าจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกแหละไม่มีตัว
3: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไร
2: โอเคอยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเราลื้อมาค่ะ
0: เฮ้ยแล้วคือโอ้โหปอย
2: ไม้เดิมเขาดุดดีมาก
1: กองนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดด
0: ม
1: าหลาย
0: ปี
1: แ
0: ล้วอันนี้เห็นเลย
2: นี่คือรอยตะปูที
1: ่ใช่เรา
2: จ
1: ะปูที่ติดตั้งไว
0: ้เราก็นี่
1: ก็
0: ลื้อออกมา
1: แล้วเราก็มาลื้อแล้วเราก็มาเปิดหน้าไม้ใหม
0: ่เออโอ้โห
1: วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนซ์ได้ตลอด
0: ใช่
2: คือแล้ว
0: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
1: ์
0: ทำให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่าง
1: ใช่
0: ถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่เลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เออพวกไม้เก่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้เก่าหมดเลย
2: ค่ะ
0: คือแล้วเราเอามาจัดการมันดูเหมือนใหม่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมหลักการน่าจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนี่คือเราต้องทำสีอะไรไหม
1: จริงๆการทำสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม้ค่ะ
0: เออ
1: ไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อไม่ให้ไม้มันผุ
0: ครับจริงๆอันนี้ไม่ทำอะไรเลย
1: อันนี้ยังไม่ทำอะไรเลย
0: เปิดหน้าไม้อย่างเดียว
1: เปิดอย่างเดียว
2: ดิบๆเลย
0: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะอันนี้ก็สีเนื้อไม้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะนี่ไม้อะไร
1: อันนี้ไม้แดงค่ะ
0: ไม้แดงเนื้อแข็งจัดเลยนะฮะเนื้อแข็งจัดเลยทนมาได้ขนาดนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะครับ
1: เดี๋ยวคือโครงสร้างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
0: ลูกนอน
1: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บันไดด้านล่างที่รับลูกอันนั้นผุหมดแล้ว
0: อ๋อผุหมดแล้ว
1: เราก็จะเปลี่ยนเอาไม้ที่เรามีเนี่ยไปเปลี่ยนให้ใหม่อัน
0: นี้คือไม้
1: ใช่ใช
0: ่ไม้แดงเหมือนกัน
1: ไม้แดงเหมือนกัน
2: ไม่ต่างกันเลย
1: ใช่ใช่แล้วของน้องที่ใช้ได้เราจะอันไหนที่ใช้ได้เราจะยังคงสภาพใช้ของเดิมค
0: ่
1: ะ
0: ก็แปลว่าน้องจะได้บันไดบ้านใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็โครงเนี่ยไม่ผุ
1: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วก็ตั้งระดับให้ตรงจะได้เดินแล้วไม่ต้องเดินอย่างนี้ขึ้นบ้านนะฮะเรื่องของลูกนอนนี่เขาเรียกลูกนอนบันไดเนี่ยประกอบด้วยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับลูกนอนลูกตั้งแล้วก็ตัวโครงบันไดลูกนอนเนี่ยคือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละนะซึ่งปกติระยะลูกนอนเนี่ยจะประมาณ25-30เซนประมาณเน
2: า
0: ะ
2: สบายๆก็30มันจะได้แบบว่าเต็มๆเออ
0: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึง30เซนแน
1: ่ตอนนี้ประมาณ20เซนค่ะ
0: 20เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านนั้นน่ะมันไม่มีลูกตั้ง
1: มันเป็น
0: ลูกนอนแล้วก็มีโครงรับเพราะฉะนั้นเท้าจะสอบไปได้หน่อยนึงก
1: ็
0: คือพอเหยียบได้นั่นแหละนะครับ
2: ก็คือเท้าถ้าสมมติปกติมีลูกตั้งเท้าจะชนแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
2: ชนมันจะชนเหยียบไม่ได้แต่อันนี้ไม่มี
0: ก็เลย
2: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้น
0: ไม่ต้องกว้างขนาดก็ได้ใช่
1: ใช
0: ่ตัวลูกนอนลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่ไหมฮะ
1: หมายถึงของน้องใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
0: ไม่ได้ปรับเลยเน
1: า
0: ะคงเหมือนเดิม
1: แค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับผิวปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
0: โอเคปรับแต่งฉากต่างๆ
1: ใช่ใช่ใช่
0: คือเราทำบันไดด้วยถูกไหม
1: เราทำบันไดด้วยทำบันไดด้วยเราจะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน
0: ขอโทษนะ
2: หลัก
0: ๆอันนี้ป่ะ
1: อันนี้ขั้นนี้ลองมาเทียบกับของน้อง
2: สวยงามอันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
0: เห็นไหมเห็นไหมนี่อันนี้คือนี่ต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซน
1: อ
0: ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือหนาพอๆกันเน
1: า
0: ะ
1: หนาประมาณนิ้วครึ่ง
0: นิ้วครึ่ง
1: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งค
0: ่
1: ะ
0: ไม้บันไดนี่เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเนาะ
1: ใช
2: ่ๆมันจะแข็งแรงเลยบันไดเนี่ย
1: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
0: เออใช
1: ่แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับอันนี้มันก็จะดูแบบ
0: สบายเท้า
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เห็นบอกว่าตรงประตู
2: ใช่
1: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทําผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆมีอันจุดนึงเขาขอปรับเปลี่ยนให้เพราะว่าเป็นการเปิดออกดึงเข้าหาตัวตอนเข้าบ้าน
0: ประตูเดิมมาเปิดออก
1: เวลาเดินขึ้นไปในปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
0: เราก็จะ
1: ถึง
0: ง
1: าย
0: ตึงไปอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ตอนนี้เราจะปรับค่ะระวังแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
0: จะได้ปลอดภัยไม่ต้องงงตัวไปข้างหลัง
2: มันไม่มีพื้นที่ให้ถอยแล้วมันเป็นบันไดแล้วก็เป็นประตูเลย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะให้มันเปิดเข้าไปในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
1: ใช่
0: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
1: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านที่เราได้กระทำการไปแล้วสักส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตรงนี้คือชานพักบันไดที่เราทำใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทำอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็มีทำชานพักใหม่ค่ะทำโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ครับผมแม่บันไดใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนและไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค่ะ
0: ใช้ไม้เดิมซึ่งยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช
0: ่สวยเลยหนาด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็มาใช้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นรูปบันไดเดิม
1: ค่ะ
2: นะฮะแล้วก็ขยับมีอะไรอีกข้างบน
1: ขยับขึ้นไปก็เปลี่ยนผนังให้ใหม่ค่ะที่ผุไปค่ะก็เปล
0: ี่
1: ยน
0: ฝาใหม่หมดเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็
1: ประตู
0: วงกบ
1: วงกบเปลี่ยนใหม่เหมือนกัน
0: ใหม่หมดเลย
1: ประตูเดิมเนี่ยดึงออกเนาะที่คุยกันก็คือดึงออกมันอันตราย
0: คุณผู้ชมนึกภาพออกแล้วเนาะคือถ้าขึ้นไปปุ๊บดึงออกปุ๊บต้องโน้มตัวไปข้างหลังเพื่อหลบประตูก่อนแล้วค่อยเข้าบ้านเพราะอันตรายมากถ้าโน้มไม่ดีนี่คือกิ้งเลย
2: ใช่หรือต้องแบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมา
0: ลงมา
2: ก่อนป
0: ุ๊
2: บแล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิดประตูยี้อีก
1: ใช่
0: คุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วนะ
2: เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไม่เห็น
0: เนี่ยเห็นภาพเห็นภาพ
2: เราต้อง
0: นั่น
2: ตอนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
1: เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็คือเปิดแล้วก็ก้าวเข้าบ้านได้เลย
0: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังก์ชันนอลขึ้นนะครับมีอะไรไหม
1: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
0: พื้นก็ผุ
2: เปลี่ยนด้วย
1: เปลี่ยนพื้นบางจุดค่ะเป็นจุดๆไปค่ะ
0: เมื่อกี้คือคุยกับปอยนอกกล้องก็คือปอยถามว่าพี่ทำทั้งหลังเลยได้ไหมมันน่าทำอยู่นะเอาจริงอ่ะ
2: แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
0: า
2: ะ
0: เ
2: ป
0: ลี่ยนไม่เป็นไรแล้วกันถือว่ารู้จักกันแล้วดูแลกันไปเน
1: า
0: ะก็ต้องขอบคุณคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก็
2: แทงเรื่องเข้าไปไม่ฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่อง
0: ราชการเนี่ยต้องแทงเรื่องให้มันถูกทางไงถ
1: ู
0: กไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยเหลือเราช่วยเหลือไรทางรายการด้วยแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณยายด้วยเนาะ
1: ยินดีค่ะ
0: ครับ

0: อันนี้จะมาทำอะไรอ
1: ันนี้จะเป็นการแต่งร่องครับบากข้างหน้าครับเพื่อแต่งหน้าชานให้มันเสมอกันครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นช่วงราวบันไดครับ

0: อันนี้จะเป็นกำลังจะเสริมบันไดช่วงล่างครับ
1: แล้วความสูงจากพื้นเราต้องการเท่าไหร
0: ่อันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ60เซนครับ
1: ก็คือเอาไปจากตัวเสาเดิม
0: ใช่ครับอันนี้เราจะยึดจากเสาเดิม
1: อ๋อล้อจากเสาเดิมไป
0: ใช่ครับ

0: ดี๋ยวไปดูกันครับว่าหลังจากที่คุณปอยและทีมมาอาวุธมาเนรมิตบ้านหลังนี้แล้วสุดท้ายแล้ว after จะเป็นอย่างไร
1: ไปดู

0: แต่ละขั้นจะมีการคำนวณอะไรครับบันได
1: ก็ต้องคำนวณตามตัวนอนนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็หาองศาให้ระยะความสูงมันได้ประมาณ18เซนและความสูงของแต่ละขั้นนะครับมันก็จะไล่ตามกันมาครับ
0: แล้วอย่างบันไดนี้ระยะห่างแต่ละขั้นประมาณเท่าไหร่ครับ
1: โดยปกติแล้วจะ12นิ้วความกว้างความลึกกันนะแต่ความสูงเนี่ย18เซนรวมสูงสุดแล้วประมาณ22
0: แล้วไอ้บันไดนี่เห็นว่าเขาไม่ให้มีเลขคู่หรือเลขคี่นะครับท่านคร
1: ับ เลขคู่ครับส่วนใหญ่จะให้ลงเลขคี่หมดครับ
0: อีกขั้นก็ได้แต่ต้อง
1: ขั้นก็ได้แต่ครับ
0: ถ้าบอกว่าบันไดส่วนใหญ่ที่บ้านก็คือเลขคี่หมด
1: ใช่ครับ

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่กรุณาส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับแอดมินเราก็จะคอยรับเรื่องอยู่นะครับพบรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์ 10:30 น. ถึง 11:00 น. นะครับทางอมรินทร์ TVC ช่อง 34นะครับวันนี้ผมน้องมังทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TVC

0: ดนตรีในมุมมองของแต่ละคนอาจจะเหมือนหรือต่างกันไปแต่สำหรับผมดนตรีคือทุกอย่างในชีวิตผมใช้ชีวิตอยู่กับชุมชนมาตั้งแต่เกิดจำความได้ก็อยู่ในชุมชนแล้วพอพูดถึงชุมชนคลองเตยทุกคนก็คิดถึงไปในทางเดียวกันเลยก็คือเกี่ยวกับยาเสพติดหรือว่าแหล่งมั่วสุมอบายมุขต่างๆเด็กๆในชุมชนเป็นเด็กที่เหมือนไร้ศักยภาพไม่มีการศึกษาเลยครับมีปมในใจว่าเฮ้ยทำไมเราต้องมาเกิดที่นี่หรือว่าทำไมเราต้องมาอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าสิ่งนั้นมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมเข้มแข็งมากขึ้นตั้งแต่ผมอายุ8ขวบมีมิชชันนารีท่านหนึ่งเดินออกไปตามเด็กๆบอกว่ามาเรียนดนตรีไหมอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นการมาเรียนดนตรีครั้งแรกครับตอน8ขวบพอเราได้เริ่มเข้ามารู้จักดนตรีเนี่ยดนตรีเหมือนพาเราเดินทางไปพบสิ่งใหม่ๆมากขึ้นทำให้เราได้รู้ว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญกับชีวิตเรายังไงตอนนั้นมีหนังเรื่อง Season Change เข้ามาเป็นหนังที่ฉายเกี่ยวกับวัยรุ่นนักดนตรีที่มีความรักในมหาลัยในรั้วดนตรีและนั่นก็คือวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับทำให้เราได้รู้จักสถานที่แห่งนี้ว่าเป็นแหล่งที่เพาะคนดนตรีให้เป็นมืออาชีพแล้วก็ทำให้เราได้มีความฝันว่าอยากจะเป็นนักดนตรีจริงๆและช่วงนั้นก็เป็นช่วงพอดีที่มิชชันนารีชาวฟินแลนด์เข้ามาเขาเป็นนักไวโอลินมืออาชีพเขาก็เลยนำเราเนี่ยไปเรียนกับเขาจนเราเก่งดนตรีแล้วก็สามารถสอบเข้ามหิดลได้คำพูดหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากนะครับจากท่านดร.อาจารย์สุกรีเจริญสุขนะครับท่านเคยพูดไว้ว่าวันหนึ่งเขาจะทำให้เวลาพูดถึงมหิดลคนก็จะคิดถึงดนตรีผมก็ใช้หลักคำสอนนี้กับผมเหมือนกันถ้าเกิดวันหนึ่งคนพูดถึงคลองเตยก็จะคิดถึงดนตรีคลาสสิกเป็นอันดับแรกในขณะที่ผมเรียนอยู่ที่มหิดลนะครับผมก็มีโอกาสได้ทำงานที่โรงเรียนดนตรีเอมานูเอลมิวสิกสคูลในชุมชนอัดคลองเตยนะครับว่าเนื่องจากอาจารย์ก็จะไม่สามารถสอนนักเรียนทีเดียว70คนได้เขาก็เลยจะเรียกลูกศิษย์เก่าๆที่โตขึ้นแล้วมาช่วยสอนอะไรเงี้ยผมก็เหมือนได้โอกาสได้เรียนการสอนไปด้วยนะครับ
1: ครูต้นกล้วยก็สอนดีด้วยไม่คิดเงินแล้วก็ให้เรียนฟรีแล้วก็ให้ยืมไวโอลินครูต้นกล้วยก็เป็นคนที่ไม่ค่อยดุที่ผมอยากเป็นนักไวโอลินมืออาชีพถ้าผมมีความรู้มากผมก็จะกลับมาสอนที่นี่เพื่อจะได้พัฒนาเด็กที่ไม่มีเงิน
2: ผมเป็นชนเผ่าลาโหที่อยู่อำเภอพานครับที่ผมมาเรียนเพราะว่าผมอยากเอาดนตรีเหล่านี้ไปพัฒนาที่หมู่บ้านที่เชียงรายซึ่งแถวนั้นจะไม่มีดนตรีคลาสสิกคนที่นั่นจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เรียนส่วนใหญ่ที่นั่นจะมีแค่ทำงานแล้วก็เด็กๆไม่มีอะไรทำผมก็อยากให้ดนตรีเนี้ยทำให้เขามีประโยชน์แล้วก็ทำให้อนาคตของเขาดีขึ้น
3: พี่ต้นเป็นคนที่ติวเทรนให้ก่อนเข้ามหิดลค่ะที่ทำให้หนูมีวันนี้ได้ก็เพราะพี่ในวันนั้นนะคะที่พี่ตั้งใจสอนหนูเขาเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆที่นี่รวมทั้งหนูด้วยเด็กทุกคนอยากเป็นเหมือนพี่เขาอยากเดินตามเขามีชีวิตที่ดีขึ้น
0: ผมเคยโดนทาบทามนะไปสอนที่สิงคโปร์นะฮะผมก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะที่เราจะได้มีโอกาสได้ไปทำงานต่างประเทศถ้าเราไปอย่างเงี้ยใครจะดูแลน้องๆเรารู้สึกว่าเด็กที่นี่สามารถมีอนาคตได้ขณะที่เราสอนดนตรีเราก็แทรกประสบการณ์ชีวิตที่เราเคยเจอมาต่างๆโลกภายนอกที่เราเห็นมาแล้วก็มาแบ่งปันกับน้องๆเราอยากเห็นเขาโตไปในทางที่ถูก

รู้หรือไม่ตอนมอบอำนาจทำอย่างไรในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรสแตมป์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจโดยรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยถ้ามอบอำนาจให้ดำเนินการแทนครั้งเดียวต้องปิดอากรสแตมป์10บาทแต่หากมอบอำนาจให้ดำเนินการหลายครั้งหรือให้ดำเนินการทั้งคดีต้องปิดอากรสแตมป์30บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมอาจารย์ออยแล้วก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่หน้าจอโทรทัศน์เนี่ยนะครับตื่นมาดูกันนะครับ นำเอากฎหมายนะครับที่จำเป็นนั้นที่เรานำเสนอนั้นในแต่ละสัปดาห์นั้นก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันบอกต่อกับเพื่อนๆญาติๆต่างๆเหล่านั้นให้เอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เราห่วงใยเนี่ยนะครับ ไปมอบให้แล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขนะครับ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์นะครับหรือว่าการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะครับปัจจุบันนะครับก็เป็นสิ่งที่หือฮากันนะว่าหรือว่าห่วงใยกันนะครับว่ากฎหมายเริ่มเข้ามาดูแลแล้วไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของคนเท่านั้นแต่ในเรื่องของสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์จะทำให้เรานั้นจิตใจนั้นดีขึ้นงดงามขึ้นนะครับกฎหมายก็เข้ามาช่วยหล่อหลอมในส่วนนี้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันคนบางคนนะฮะที่อาจจะขี้โมโหอะไรต่างเหล่านั้นเนี่ยให้สงบลงได้บ้างโดยเอาโทษทางกฎหมายเข้าไปไม่ว่าจะเป็นโทษปรับหรือจำคุกก็ตามนะครับได้ผลหรือไม่ตามก็ได้ผลหรือไม่ก็ติดตามนะครับว่าใช้มาแล้วประมาณสัก2ปีเนี่ยนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้สามารถควบคุมแล้วก็ดูแลแล้วก็กำกับให้สิ่งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนี้เกิดขึ้นลดลงได้หรือเปล่านะครับสัปดาห์นี้ผู้ที่จะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องยังอยู่ในเรื่องนี้ป่ะครับ
0: ใช่แล้วค่ะยังอยู่ในเรื่องกับสัตว์นี่แหละค่ะแต่วันนี้นะคะจะเป็นเรื่องตอนที่ชื่อว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ค่ะ
1: พนักงานเจ้าหน้าที่ก็คงเป็นบุคลากรที่จะเข้ามาติดตามหลังจากที่มีการร้องทุกข์แล้วเนี่ยถามว่าใครจะสามารถเข้าไปดูแลแล้วก็ติดตามกับเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ได้นะครับผู้ที่จะให้ความรู้ชัดเจนคือ
0: ค่ะวันนี้นะคะเรายังคงได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้จะมีผู้ไปเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษแล้วนะฮะ และเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีสุภาพสตรี2ท่านนะครับมาร่วมในรายการครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณสุภัสสรเมืองโคตรค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: และท่านที่2นะคะคุณทิพยาพรจิตบุตรค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: นี่คือทั้ง2ท่านนะครับที่มาร่วมตอบคำถามในรายการของเราในสัปดาห์นี้นะครับนั้นสาระมีอะไรน่าติดตามเชิญได้เลยครับ
6: โหลูกแม่ตายอีกแล้ว
7: ศรีสวัสดิ์ลูกแม่อยู่กับแม่แบบนี้ดีแล้วนะไม่ต้องออกไปไหนอีกไม่ต้องออกไปไหนนะจะได้ไม่ต้องโดนรถทับอีกนะ
8: อีอยู่บ้านไหมจ๊ะเอาขนมมาฝากจ้ะ
7: อยู่จ้า
8: จ้ะ
7: ช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนปวดแข้งปวดขานะจ๊ะ
8: ก็ปวดแข้งปวดขาก็ดูดิทรมานแมวแบบนี้ไงผลกรรมมันก็เลยตามทันน่ะพี
7: ่เดี๋ยวเริ่มน้ำเลยนะน้ำจ้ะขอบใจจ้ะ
8: ดูแลตัวเองด้วยนะพี่ปวดขาปวดตัวหมดแล้วเนี่ยเหมือนแมวแล้วรู้ไหมนี่ทำบุญหรือทำบาปกันแน่เนี่ย
9: เอาอีกแล้ว
10: อืม
9: ป้าอิดโอ้โหล่ามแมวอีกแล้วดีแล้วเราโทรไปบอกตำรวจดีกว่าป้าอิดเนี่ยทารุณกรรมสัตว์ไว้ในบ้านอีกแล้ว
10: อืม
9: ฮัลโหลที่นั่นสถานีตำรวจใช่ไหมครับครับครับครับนี่บ้านเลขที่58/59ครับซอยแจ้งวัฒนะ36อำเภอป่าเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนี่ครับผมเห็นน่ะคนกำลังทารุณกรรมสัตว์เลยครับอยู่ในบ้านนี่โผล่ไว้น่ากลัวมากเลยครับครับผมมาด่วนเลยนะครับ
0: จากกรณีดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปสถานที่ใดๆเพื่อดำเนินการตรวจสอบเมื่อได้รับแจ้งหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการทารุณกรรมสัตว์จะต้องมีหมายค้นหรือไม่ก็มีหมายค้นขอไม่ต้องมีหมายค้น
1: นะครับก่อนฝ่ายกติกานะครับคือวางที่แป้นเพื่อแย่งกันกดสัญญาณไฟใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับสายตาจ้องไปที่ปุ่มนะครับพร้อมนะครับพร้อมนะกดครับโอ้ดุ้มดวนมาก คุณทิพยพรนะครับตกลงข้อกอต้องมีหมายค้นข้อขอไม่ต้องมีหมายค้นก็เข้าไปได
4: ้ต้องกอไก่ค่ะ
1: ต้องมีแหละครับ
4: ค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีหมายค้นถือเป็นการบุกรุกบ้าน
1: ถือเป็นการบุกรุกเลยนะครับขอบคุณครับคุณสุภัสสรครับ
2: กอไก่เหมือนกันค
1: ่
2: ะ
1: กอไก่เหมือนกันทำไมคิดว่ากอไก่ครับ
2: ก็ถ้าเราไปตรวจค้นอะไรอย่างนี้เราก็ควรจะมีหมายค้นเพื่อเข้าไปดูว่าเป็นจริงอย่างที่แจ้งมาหรือเปล่า
1: ครับขอบคุณครับงั้นชัดเจนว่าต้องมีหมายค้นไหมอาจารย์นะ
3: ค่ะในส่วนของมาตรา25อนุ2นะคะกำหนดให้พนักงานเจ้าที่เนี่ยมีอำนาจในการเข้าไปสถานที่ใดๆเพื่อตรวจสอบนะคะว่ามีการทารุณกรรมสัตว์ตามกฎหมายฉบับนี้หรือไม่นะคะซึ่งการเข้าไปเนี่ยโดยหลักต้องมีหมายค้นนะคะเว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อว่านะคะหากเลื่อนช้าเนี่ยจะมีการยักย้ายซุกซ่อนหรือว่าทำลายหลักฐานนะคะก็ให้ค้นได้โดยหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะฉะนั้นหลักคือการค้นต้องค้นโดยมีหมายค้นค่ะ
1: มีหมายค้นเหมือนกันนะครับแล้วการรับแจ้งนี่ทางโทรศัพท์นี้อะไรนี้ก็ได้เหมือนกันเหรอฮะหรือ
3: ได้ได้ค่ะเป็นการแจ้งความร้องทุกข์เพราะว่าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะคะการร้องทุกข์กล่าวโทษก็สามารถกระทำได้ค่ะแล้วก็ตำรวจก็สามารถจะมาดำเนินการสอบสวนสอบสืบสวนได้นะคะ
1: ครับทีนี้ถ้าแจ้งไปอย่างที่กรมมีไหมฮะหน่วยในการที่จะรับแจ้งต่างๆเหล่านี้
3: ก็มีนะคะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะด้วยค่ะคือมีพนักงานเจ้าที่นะคะแล้วก็มีทางตำรวจด้วยส่วนหนึ่งนะคะคือเบาะแสส่วนมากแต่ส่วนมากแล้วเบาะแสที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาจะเป็น NGO นะคะก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะ
1: สอดส่องตรงนี้ดู
3: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้แค่ไหนอย่างถ้ากรณีอย่างตัวอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าจะถือเป็นการทารุณกรรมหรือเปล่านะคะอย่างเช่นถ้าเราเลี้ยงสุนัขไว้ในบ้านเนี่ยเราก็ล่ามเชือกหรือว่ามีปลอกคอแล้วก็มีสายจูงเนี่ยแล้วก็มัดไว้ที่บ้านอย่างเงี้ยอันนี้เข้าเกณฑ์ไหมอาจารย์แต่ในมุมมองอาจารย
3: ์คือในส่วนนี้เนี่ยประเด็นที่เป็นปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้นะส่วนมากเนี่ยพอมีการรับเรื่องร้องเรียนหรือว่าการร้องทุกข์กล่าวโทษไปยังตำรวจเนี่ยตำรวจเนี่ยต้องมาถามทางกรมสัตว์นะคะว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่อย่างเช่นสุนัขชอบนอนอยู่หน้าร้าน 7-Eleven ใช่ไหมคะแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยอยู่วันหนึ่งหายไปพอหายไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีการร้องทุกข์ว่าที่หายไปเพราะว่าอาจจะมีการโดนทารุณกรรมนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตีความว่าการที่หายไปเนี่ยหายไปแบบไหนนะคะแล้วมีการทารุณกรรมหรือไม่หรือว่าการกระทำบางอย่างเนี่ยมันต้องตีความว่าทารุณกรรมโดยไม่มีเหตุสมควรหรือเปล่าฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยตำรวจเขาจะต้องถามความเห็นมาอย่างที่กรมปศุสัตว์ค่ะว่าเป็นความผิดหรือไม่นะคะ
1: ทีนี้สิ่งจริงที่ปรากฏบ่อยๆก็คือสุนัขบางพันธุ์เนี่ยซึ่งเป็นสุนัขที่มันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักคือเอามาเลี้ยงแล้วมันก็จะเกิดปัญหาตรงนี้บ่อยเนี่ยในแนวทางของนโยบายของกรมปศุสัตว์มีการเข้ามาเพื่อร้องขอหรือว่าให้คำแนะนำอะไรต่างๆแล้วนั้นกับผู้เลี้ยงบ้างไหมอาจารย์ฮะ
3: ในส่วนนี้เนี่ยคงต้องรอในส่วนของหลักเกณฑ์เรื่องของการจัดสวัสดิภาพสัตว์เพราะว่าสัตว์เลี้ยงอ่ะจัดเลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพื่อนนะคะก็จะมีการดูแลที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นสุนัขแมวใช่ไหมคะก็จะมีหลักเกณฑ์ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่แตกต่างกันไปนะคะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ต้องรอหลักเกณฑ์ในส่วนนี้ด้วยเพราะว่าหลักเกณฑ์เนี่ยกำหนดมาแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าต้องเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นกลางๆนะคะใช่ต้องใช้ได้กับทุกประเภทชนิดสัตว์แล้วก็ทุกคนทุกระดับด้วยค่ะ
1: Right. ขอบคุณท่านอาจารย์ครับชัดเจนนะครับงั้นข้อนี้
0: ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
1: ครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
11: ดูสัตว์ดีกว่านี่ฟ้าดูนี่สิน่าสงสารเต่าตัวนี้จังเลยอ่ะนี่เขาให้อาหารกินไม่ยอมกินอ่ะ
12: โอ้ใช่น่าสงสารมากเลยอ่ะนี่วิวเราเข้าไปถามกันเถอะว่ามันเป็นอะไรอ่ะ
13: เต่า
12: โทษนะคะไม่ทราบว่าเต่าเป็นอะไรเหรอคะน่ะ
13: ไม่ทราบเหมือนกันนะคะมันไม่กินอาหารมาหลายวันแล้ว
11: หรือว่านักท่องเที่ยวน่ะ โยนเหรียญให้เต่ากินเต่าก็เลยท้องอืดไง
12: ปากหรือนั่นน่ะพูดมาได้ยังไงคะวิวถ้าเกิดไม่มีใครทำอย่างที่วิวพูดอ่ะมันเป็นการผิดศีลข้อมูสารู้ไหมให้ร้ายคนอื่นเนี่ย
11: ขอโทษถ้างั้นอ่ะไม่พูดละไม่พูดละ
13: เดี๋ยวไปดูเลยก่อนตุ้มเตี้ยมอย่ากอดเราเลยนะตุ้มเตี้ยม
12: นั่งไงนั่งไงหมอมาแล้วอ่ะ
14: ไหนดูอาการเป็นไงบ้างครับคุณอ้อม
13: อาการแย่มากเลยค่ะคุณหมอดูจากอาการแล้วกินอาหารไม่ได้นอนสมเรี่ยวแรงไม่มีดิฉันว่าเจ้าตุ้มเตี้ยมอ่ะมันคงจะทรมานมากเลยนะคะดิฉันว่ามันกำลังใกล้จะตายนะคะ
14: ดูท่าทางอ่ะมันกำลังจะตายจริงๆด้วยอยู่ไปก็ทรมานเปล่าๆนะ
13: เอาไงดีคะคุณหมอ
11: ป้าป้าพี่สงสารเต่าตัวนี้จังเลยอ่ะพี่ว่านะหมอเนี่ยน่าจะให้ยานอนหลับให้เต่ามันนอนหลับตายไปเลย
12: ปากเนี่ยมันเป็นอะไรเล็กหนาเนี่ยฮะพูดแต่อะไรไม่รู้อ่ะหมอเนี่ยเขาเรียนมาเขามีหน้าที่รักษาสัตว์เขาไม่ได้เรียนมาเพื่อที่จะฆ่าเข้าใจไหมเอาสมองส่วนไหนคิด
11: ก็พี่สงสารน่ะพี่ว่านะเต่าตัวเนี้ยตายไปจะดีกว่าอยู่อย่างนี
12: ้คนที่ตายมันต้องคือเธอหรือปะใจดำมากเลยอ่ะ
0: จากกรณีดังกล่าวถ้าสัตวแพทย์เห็นว่าการให้สัตว์มีชีวิตอยู่ต่อไปจะได้รับความทุกข์ทรมานจนเกินสมควรให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ฆ่าสัตว์ได้แต่ผู้ที่จะดำเนินการฆ่าสัตว์คือผู้ใดก่อสัตวแพทย์ขอพนักงานเจ้าหน้าที
1: ่กติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะครับและแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับพร้อมแล้วกดครับกดก่อนแต่ไม่ติดนะครับคุณทิพยพรนะครับ
15: ค่ะ
1: ตกลงข้อกอสัตวแพทย์เป็นผู้จัดการข้อขอพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถจัดการได้เลยถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วว่าจัดการได้นะครับควรจะให้สัตว์นั้นเนี่ยจบชีวิตไปเนี่ยนะครับถามว่าใครเป็นคนมีหน้าที่ทำ
15: ค่ะคิดว่าข้อกอไก่ค่ะ
1: สัตวแพทย์ต้องสัตวแพทย์นะครับทำไมคิดว่าสัตวแพทย์นะครับ
15: ก็คิดว่าเขาจะมีการไม่ให
1: ้
15: มีวิธีการให้สัตว์ไม่ต้องทรมานมากเกินไปค่ะในการค่ะ
1: จะมีเพียงพอไหมสัตวแพทย์ในการที่จะมาดูแลไม่รู้นะแต่ว่ากฎหมายกำหนดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับขอบคุณครับคุณสุภาพร
16: ก็น่าจะเป็นกอไก่เหมือนกันค่ะ
1: สัตวแพทย์เหมือนกันทำไมคิดว่าสัตวแพทย
16: ์เพราะสัตวแพทย์น่าจะมีความรู้ด้านสัตว์มากกว่าเพราะว่าเขาจะรู้ว่าสัตว์เป็นยังไงป่วยอะไรอย่างนี้ถ้าอยู่ต่อไม่ได้ก็ให้เขาไปแบบสบายสงบดีกว่าจะไม่ต้องถูก
1: แต่ต้องใช้ต้องผ่านหมอเหมือนกันเนาะ
16: ใช่
1: นะครับขอบคุณครับจริงๆแล้วต้องใช้สัตวแพทย์ไหมอาจารย์ครับ
3: ค่ะกรณีเนี่ยเป็นเรื่องของสัตว์ได้รับความเจ็บป่วยนะคะหรือว่าบาดเจ็บสาหัสแล้วก็สัตว์ต่อแพทย์เห็นว่าถ้าสัตว์จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยค่ะจะได้รับความทุกข์ทรมานจนเกินสมควรนะคะก็พนักงานเจ้าที่มีหน้าในการสั่งให้ฆ่าสัตว์นั้นได้แต่ว่าควรที่จะฆ่าเนี่ยค่ะต้องสัตว์ต่อแพทย์เท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสัตว์มีเจ้าของก็ต้องได้รับอนุญาตได้รับความยินยอมจากเจ้าของสัตว์ด้วยนะคะเป็นไปตามมาตรา27นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517นะคะฉะนั้นสรุปว่าในส่วนของการฆ่าคารุณยฆาตหรือว่า Mercy Killing หรือว่ายูทานาเซียเนี่ยค่ะฆ่าด้วยความเมตตาเนี่ยก็ต้องดำเนินการโดยสัตวแพทย์เท่านั้นนะคะ
1: ทีนี้สัตว์ประเภทที่ถ้าเราดูเหมือนกับทรมานเหมือนกันนะครับคือสัตว์ที่ไปใช้พวกการแสดงเงี้ยเช่นเอามาโชว์ในรายการโทรทัศน์มีงูใส่กล่องมาบ้างมีสัตว์อะไรต่างๆแล้วอันนี้ถือว่าทารุณกรรมได้ไหมอาจารย์
3: ในส่วนนี้เนี่ยความจริงแล้วเรื่องของสัตว์เลี้ยงเพื่อการแสดงนะคะเขาจะมีวิธีการในการฝึกฝนสัตว์อยู่แล้วค่ะนะคะฝึกสัตว์ให้สัตว์เชื่องนะคะซึ่งถือว่าเป็นการทารุณกรรมโดยไม่มีสมควรเพราะว่าอย่าลืมว่ามาตรา20เนี่ยคือต้องเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรฉะนั้นเนี่ยการที่เขาต้องฝึกสัตว์นะคะก็อาจจะมีการดัดพฤติกรรมสัตว์บ้างนะคะตามเหตุตามผลนะคะแต่ว่าในส่วนนี้ถือว่าไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมโดยไม่มีสมควรแต่มันจะมีอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์คือเมื่อไม่ผิดทารุณกรรมแล้วนะคะก็ต้องมาดูเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ว่าเขาจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้เหมาะสมกับประเภทของสัตว์หรือเปล่านะคะในส่วนนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยซึ่งหลักเกณฑ์เรื่องของการจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยยังไม่มีนะตอนนี้นะอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่นะคะเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นแล้วว่าในส่วนของหลักเกณฑ์เรื่องสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยมันเป็นหลักเกณฑ์ที่ต้องแนวกว้างๆแล้วก็ใช้บังคับได้กับ ทุกประเภทชนิดสัตว์แล้วกับคนทุกระดับด้วยค่ะ
1: ทีนี้เคยฟังข่าวเกี่ยวกับอะไรนะการแสดงของสวนสัตว์สมัยก่อนแล้วเนา
3: ะ
1: ที่มีการแสดงไม่ว่าจะเป็นสิงโตช้างอะไรต่าง
3: ๆ
1: ตรงนั้นเห็นมีหน่วยงานของ NGO ต่างๆแล้วนั้นร้องเรียนเหมือนกันนะครับว่าเป็นการถือว่าเป็นการทารุณกรรมตรงนี้มันมีการชี้วัดในเมืองไทยมีไหมฮะ
3: จริงๆแล้วหลักเกณฑ์ตายตัวว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เนี่ยยังไม่มีนะคะคือต้องพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไปว่าการที่กระทำนั้นน่ะเป็นทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรหรือไม
1: ่ก็ขอบคุณท่านอาจารย์นะครับข้อนี้
0: ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
1: นะครับเก่งมากนะครับถูกทั้งสองท่านและทั้งสองข้อด้วยนะครับเรายังมีสาระนะครับที่น่าสนใจรออยู่คือในส่วนของปัญหาต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นกับท่านผู้ชมและท่านผู้ชมก็ส่งจดหมายมาสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องของปัญหาที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรนะครับ
0: สัปดาห์นี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขี่จักรยานยนต์ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วก็มีญาติหรือมีน้องมีเด็กจ้ำม่ำค่ะเราก็อยากเอาไป
1: ดูความเป็นดู
0: เล่นด้วยค่ะพาไปเที่ยวพาไปซ้อนท้ายปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะเกิดอุบัติเหตุกับน้องด้วยทีนี้ล่ะค่ะคนขับเนี่ยจะรับผิดชอบอย่างไร
1: รักลูกคนอื่นเขาไปเที่ยวไปนั่งรถไปด้วยกันแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนารอไขปัญหาตรงนี้อยู่แล้วครับพบกับท่านอาจารย์ทั้งสองได้ในช่วง
0: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
17: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
18: สวัสดีครับ
17: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
18: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชน
17: ใช่เลยค่ะอาจารย์ครับ
18: เข้าเรื่องเลยครับอาจารย
17: ์เราต้องสบายสบายซะก่อนก่อนจะเข้าเรื่อง
18: ค่ะว่ามาเลยครับ
17: อาจารย์ครับแหมวันนี้ดิฉันมีข้อที่อยากจะเตือนใจท่านผู้ชมด้วยสำหรับคำถามวันนี้นะคะว่าท่านผู้ชมที่มีรถจักรยานยนต์หรือมีรถยนต์เนี่ยอย่าเที่ยวพาลูกหลานคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกหลานเราอะไปนั่งซ้อนท้ายไปนั่งรถไปเที่ยวด้วยอะไรด้วยนะคะอาจารย์เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุกันแล้วแหมไม่คุ้มกันนะคะอาจารย
18: ์เรื่องมันเป็นยังไงมายังไง
17: คืออย่างนี้ค่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยที่ถามมาวันนี้นะคะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองมีรถจักรยานยนต์อยู่คันนึงวันนึงเนี่ยกำลังจะขี่ไปเที่ยวก็มีเด็กอยู่คนนึงอายุประมาณ7ขวบบ้านอยู่ติดกันค่ะอาจารย
18: ์
17: มันทุกวันน่ะเด็กก็คุ้นกับท่านผู้ชมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกเฮ้ยไปเที่ยวมั้ยหนูอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็ไปก็สนิทกันอย่างเงี้ยค่ะก็ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ท่านผู้ชมไปปรากฏว่าพอขี่ไปรถไปชนกันค่ะอาจารย
18: ์
17: ประสบอุบัติเหตุชนกันทีนี้เด็กเนี่ยก็ได้รับอันตรายสาหัสถึงขั้นพิการเลยค่ะอาจารย
18: ์
17: แล้วทีเนี้ยท่านผู้ชมก็พยายามเยียวยาด้วยการที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าเสียหายไปประมาณแสนหนึ่งแล้วแต่พ่อแม่เด็กไม่ยอมค่ะอาจารย์พ่อแม่เด็กบอกว่าจะเรียกให้จ่าย1ล้านบาทท่านผู้ชมบอกเงินล้านเกิดมายังไม่เคยเห็นเลยขี่จักรยานยนต์อย่างนี้จะไปเอาเงินที่ไหนแต่พ่อแม่เด็กบอกถ้าเกิดไม่จ่ายเขาจะยึดบ้านค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็บอกเครียดมากเลยตอนนี้ไม่รู้จะทำไงก็เลยถามอาจารย์มาว่าคดีแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาจ่ายกันเท่าไหร่หรอถึงจะพอหรือถึงจะอะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วจะทนฟ้องจริงไหมยังไงนะคะอาจารย์คะ
18: อาจารย์เรื่องนี้มันเป็นอุทาหรณ์จริงๆ
17: นะเป็นอุทาหรณ์
18: ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยมันเป็นอนุสติเตือนใจ
17: ค่ะอาจารย
18: ์ลำพังลูกเรา
17: ค่ะ
18: เราเอาไปเกิดบัติเหตุยังเราเองยังเศร้าสลดโศกสลด
17: ใช่
18: หรือเรายังเป็นทุกข์เลยถ้าเราลูกเราเป็นเช่นนี้
17: ใช่ค่ะอาจารย
18: ์พูดง่ายๆนึกถึงอกเขาอกเรา
17: ใช่ค่ะ
18: ใครมีลูกสักคน7ขวบ8ขวบก็อยากให้เจริญเติบโต
17: ใช่ค่ะ
18: แล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
17: ค่ะ
18: นี่เรานึกถึงลูกเรานะ
17: ใช่ค่ะ
18: แล้วคนอื่นล่ะอาจารย
17: ์
18: เขาก็อยากให้ลูกเขาเจริญเติบโตมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
17: ใช่
18: แต่เผอิญเหตุมันเกิดเพราะใคร
17: อยากจะเอาเด็กไปเที่ยวว่างั้นเถอะ
18: ถามว่าถ้าเราไม่ขับรถไปแล้วไม่เอาเด็กไป
17: ค่ะ
18: เด็กก็คงไม่พิการเด็กก็คงไม่บาดเจ็บ
17: ใช่ค่ะอาจารย
18: ์ต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมาเลยครับท่านผู้ชม
17: ค่ะ
18: ว่าเหตุนี
17: ้ค่ะ
18: เกิดขึ้นจากการประมาทพลาดพลั้งของเรา
17: ของท่านผู้ชมเองค่ะ
18: ไม่ว่าคนอื่นจะมาชน
17: ค่ะ
18: หรือเราจะไปชนเขาเกิดอุบัติเหตุล้มขึ้นมาเด็กพิการก็ตาม
17: ใช่ใช่
18: ทั้งหมดนั้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลของเรา
17: ถ้าเราไม่เอาเด็กไปซะมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะอาจารย์นะ
18: ดังนั้นนี่เรียนเลยครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้
17: ค่ะ
18: เอาละ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว
17: ค
18: ุณก็ดีมากนะอาจารย
17: ์ค่ะ
18: ยอมชดใช้ยอมดูแลอะไรต่างๆแต่พ
17: ่
18: อแม่เขาอะ
17: ค่ะ
18: เหมือนกับลูกอาจารย์อ่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยมาจ่ายแค่นี้มันจะพอเหรอ
17: ค่ะ
18: เขาก็ต้องเรียกถามว่าเขามีสิทธิ์ไหม
17: ค่ะ
18: เมื่อลูกเขาพิการลูกเขาบาดเจ็บแล้วเขาไม่รู้ว่าจะต้องรักษาอีกเมื่อไหร่
17: ใช่ใช
18: ่ความทุกข์ทรมานทางจิตใจ
17: ค่ะ
18: เขาบอกว่าต้องฟ้องเรียกล้านหนึ่ง
17: ค่ะ
18: ทั้งหมดถ้าเราไม่ให้เขาก็ต้องไปฟ้องร้องอยู่จะมายึดบ้านเนี่ย
17: ค
18: งเป็นไปไม่ได
17: ้ค่ะ
18: ฟ้องแล้วศาลจะให้ 500,000 ให้ล้าน3ล้าน7ล้านอันนี้เป็นเรื่องที
17: ่
18: ดุลพินิจที่ศาลที่ท่านจะพิพากษาตัดสินได้แต่ถ้าตัดสินได้เสร็จแล้วแล้วเรายังไม่จ่ายมีบ้านเขาก็ยึดบ้านมีที่ดินเขาก็ยึดที่ดินถ้าไม่มีอะไรเลยเขาก็คงไม่ได้เหมือนกันนี่มันเป็นขั้นตอนตามกฎหมายนะฮ
17: ะแหมเนี่ยอาจารย์ให้ขั้นตอนแล้วนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็ต้องยอมรับสภาพสักหน่อยนะคะเพราะว่าจริงๆก็เป็นความผิดของเราเองแต่ว่าการที่ว่าท่านผู้ชมจะต้องจ่ายล้านหนึ่งหรือไม่เนี่ยอาจารย์บัญชัยก็บอกแล้วว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับศาลนะคะที่ท่านจะพิจารณาว่าควรจะเท่าไหร่ความเสียหายเท่าไหร่เอาไว้ไปดูตอนนั้นอีกทีนึง
18: ก็หรืออาจจะพูดคุยกันดูก็ได้นะอาจารย
17: ์อาจจะบอกว่าขึ้นศาลแล้วอาจจะไม่ถึงหรือว่าผมไม่มีหรืออะไร
18: หรือจะบอกขอความเห็นอกเห็นใจว่าเราไม่ตาย
17: อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำใจสบายๆไปก่อนนะคะยังไงก็คงจะไม่เหลือบากกว่าแรงแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
18: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับท่านผู้ชมคงได้ความกระจ่างไปแล้วนะครับว่าพาเด็กสอนท้ายไปด้วยนะครับความรับผิดต่างๆเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรนะครับก็คงชัดเจนอันนี้ก็ระมัดระวังแล้วก็อะไรที่เป็นความเสี่ยงบางทีก็ต้องเลี่ยงเหมือนกันนะครับนั้นคือความห่วงใยนะครับที่พวกเรามอบให้กับท่านผู้ชมในสัปดาห์นี้นะครับข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นของท่านผู้ชมนะครับก็จะนำมาปรับปรุงพัฒนารายการต่างๆเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อนผู้ชมที่ประสงค์จะมาร่วมตอบคำถามได้ไหมครับ
0: ได้เลยค่ะถ้าเกิดจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายการนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อกับเราได้นะคะในช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะ
1: Facebook
0: ใช่แล้ว Facebook นะคะจะเขียนเข้ามาข้างหน้าหรือจะ inbox เข้ามาก็ได้เลยนะคะ
1: มาเลยนะครับรออยู่นะครับเพราะนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นนะครับมาร่วมตอบคำถามในรายการนะครับมีข้อเสนอแนะใดๆนะครับก็จะทำให้เราเอามาใช้ในการปรับปรุงรายการให้ตรงกับความต้องการของท่านผู้ชมให้มากที่สุดนะครับนั้นสัปดาห์นี้เราคุยกันในเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์และก็สวัสดิภาพสัตว์จะมี2 ส่วนนะการกระทำที่อาจจะไม่ได้ผิดทารุณกรรมสัตว์แต่ก็อาจจะมาผิดในเรื่องของการจัดสวัสดิภาพให้กับสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ทั้งหลายต่างๆเหล่านี้ก็มีกฎหมายเข้ามาดูแลในส่วนนี้นั้น2 ส่วนนะครับอย่าลืมว่าทารุณกรรมนั้นอาจจะหลุดพ้นตรงนั้นว่าเอ้ยไม่ทารุณกรรมไม่มีเหตุอันสมควรแต่ว่าการจัดสวัสดิภาพก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องนำนะครับเอาสิ่งดีๆนั้นมามอบให้กับสิ่งที่เรารักเราเลี้ยงอยู่นะครับแต่สำคัญที่สุดก่อนเลี้ยงตัดสินใจนะครับว่าเขาจะอยู่กับเราช่วงอายุเขา7ปี10ปีต้องทนให้ได้รายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านนิติกรชำนาญการนะครับสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับ
0: ข
1: อบคุณผู้ร่วมรายการทั้ง2ท่านนะครับคุณสุภัสสรและคุณทิพยาพรครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
0: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า bankrupt

0: ี้สินไม่น้อยกว่า2ล้านบาทค่ะ
1: ครับล้มละลายก็เป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังเหมือนกัน นี่คือความห่วงใยทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
0: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
2: รายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังก้าวสู่วัยทำงานถ้าอยากจะทราบว่าเราควรจะวางแผนการเงินในชีวิตอย่างไรฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะที่เพิ่งจบใหม่นะคะแล้วก็เริ่มทำงานเนี่ยเริ่มมีเงินเดือนเป็นของตัวเองก็คงจะมีความรู้สึกว่ามีอิสระในการใช้เงินนะคะมีอิสระในการที่จะไปเที่ยวไหนก็ได้ใช้จ่ายยังไงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมว่าณวันนี้เรายังไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเรายังไม่ได้มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตอย่างชัดเจนนะคะซึ่งอาจจะทำให้มีความลำบากในภายหลังได้ค่ะความท้าทายของคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งก้าวสู่วัยทำงานเนี่ยมีด้วยกัน2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ให้เขาซื้อสินค้าออนไลน์ค่อนข้างบ่อยนะคะซึ่งก็จะต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายนะคะนอกเหนือจากการซื้อสินค้าออนไลน์แล้วนะคะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยจะมีบัตรเครดิตเอาไว้ใช้จ่ายอีกด้วยนะคะข้อดีของการมีบัตรเครดิตเนี่ยก็คือเป็นความสะดวกสบายในการใช้จ่ายแต่ข้อควรระวังก็คือว่าเป็นการซื้อก่อนแล้วผ่อนทีหลังนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังเนื่องจากเราไม่ได้จับจ่ายใช้สอยด้วยเงินสดเรามีสถิติจากธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกกล่าวเอาไว้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเป็นหนี้นานแล้วก็กว่าจะปลดหนี้เนี่ยก็เลยวัยเกษียณไปแล้วค่ะนอกจากประเด็นทางด้านไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่แล้วนะคะยังมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือวิถีชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะตลาดแรงงานในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเราก็ต้องหมั่นเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆให้แก่ตัวเองจะได้เป็นที่ต้องการของตลาดต่อไปเรื่อยๆนะคะประเด็นที่สองก็คือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะแต่งงานแล้วก็มีลูกช้าลงนะคะหลายคนอยากจะมีชีวิตโสดแล้วก็มีความอิสระมากขึ้นนะคะดังนั้นเราก็คงจะต้องเตรียมตัวสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อจะได้พึ่งพาตัวเองได้ค่ะดังนั้นจากประเด็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะประกอบกับสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยเนี่ยนะคะจะทำให้เราต้องพิจารณาเรื่องการวางแผนการเงินถึง4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการวางแผนของการรู้ใช้นะคะเพราะว่าเรามักจะใช้จ่ายได้ง่ายกว่าเจเนอเรชันอื่นนะคะเนื่องจากเรามีสินค้าช้อปปิ้งออนไลน์ได้มากขึ้นนะคะเรามีการใช้บัตรเครดิตบ่อยขึ้นนะคะเราต้องบริหารจัดการเรื่องของการรู้ใช้ให้ดีนะคะประเด็นที่2ก็คือรู้จักเก็บออมนะคะคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องพิจารณาเรื่องของการเก็บออมก่อนเนื่องจากว่าเราจะไม่ทราบเลยว่าในอนาคตเนี่ยจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะการวางแผนเรื่องที่3นะคะก็ควรจะเข้าใจเรื่องของการวางแผนเรื่องการเสียภาษีนะคะเราคงจะไม่อยากเสียภาษีมากเกินความจำเป็นจริงไหมคะถึงแม้ว่าการเสียภาษีจะนำไปพัฒนาประเทศก็ตามนะคะการวางแผนภาษีเนี่ยจะทำให้เราช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่งทีเดียวค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนในการที่เราจะอาจจะมีภาระหนี้เกิดขึ้นนะคะคนไหนที่มีภาระบัตรเครดิตอย่าลืมนะคะชำระเงินให้เต็มจำนวนทุกครั้งนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยบนบัตรเครดิตเนี่ยแพงมากทีเดียวค่ะขอแถมท้ายอีกนิดนึงนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ยังชอบท่องเที่ยวนะคะควรวางแผนประกันชีวิตไว้ด้วยนะคะเผื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังเราจะได้ไม่เดือดร้อนในภายหลังค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสถานะของบุคคลรู้หรือไม่คดีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเช่นการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ดินสาธารณะและคดีพิพาทเกี่ยวกับสถานะของบุคคลที่จะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งจะต้องพิจารณาจากสภาพความเป็นบุคคลของผู้นั้นเป็นหลักเช่นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการโต้แย้งสัญชาติของบุคคลคดีพิพาททั้งสองกรณีนี้กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อใดก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ศาลจังหวัดปทุมธานีขอเสนอรายการศาลจังหวัดปทุมธานี Variety of Service นะครับสำหรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เราทำกันนี้จะเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างศาลจังหวัดปทุมธานีกับท่านผู้ชมทุกท่านครับเหตุที่มีการทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาก็ส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาแล้วก็แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานศาลยุติธรรมที่ส่งเสริมให้ศาลยุติธรรมต่างๆนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเดินทางมาศาลท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานต่างๆของศาลจังหวัดปทุมธานีผ่านทางเว็บไซต์ได้โดยท่านเข้าไปที่ช่องให้บริการของแต่ละส่วนงานนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดให้ท่านกรอกขอยกตัวอย่างง่ายๆในปัจจุบันที่ผมเจอนะครับที่ย้ายมารับบริการที่ศาลนี้ก็คือพื้นที่ในการจอดรถของเรามีน้อยมากนะครับประชาชนจะต้องเดินทางมาติดต่อราชการศาลด้วยตัวเองทุกเรื่องต่อไปนี้ท่านไม่จำเป็นต้องเดินทางมาศาลแล้วครับการยื่นฟ้องท่านก็ใช้วิธียื่นฟ้องผ่าน e-filing การขอขยายเวลายื่นคำให้การขอหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์ฎีกาท่านผู้ชมก็สามารถยื่นคำร้องผ่านหน้าเว็บไซต์ของศาลจังหวัดปทุมธานีได้นะครับผมคิดว่าช่องทางในการให้บริการของศาลจังหวัดปทุมธานีที่เราได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำขึ้นนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับความสะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับและในคลิปต่อๆไปท่านผู้ชมจะได้พบกับเจ้าหน้าที่ของศาลจังหวัดปทุมธานีเราในการที่จะนำเสนอรูปแบบการให้บริการในส่วนงานนั้นๆขอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิริกรสายสินตำแหน่งนิติกรส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดปทุมธานีค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็มาอยู่กันที่หอนิทรรศปทุมธานีค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นศาลากลางจังหวัดปทุมธานีหลังเก่าที่มีอายุมากกว่า102ปีโดยได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานีค่ะในวันนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านรับชมรายการศาลจังหวัดปทุมธานี Variety of Service ค่ะโดยส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายจากท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานีให้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่มาติดต่อราชการศาลเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านได้รับบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยศาลจังหวัดปทุมธานีนะคะได้นำการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ1งาน1 IT ในการนำระบบ QR Code มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ประชาชนคู่ความพยานและผู้ที่มีอรรถคดีต่างๆให้ได้รับบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยท่านสามารถสแกน QR Code ได้ในหน้าเว็บไซต์ของศาลจังหวัดปทุมธานีหรือในหน้าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ที่ติดตั้งไว้ในบริเวณศาลค่ะค่ะซึ่งในการให้บริการผ่านระบบ QR Code ของส่วนงานต่างๆนะคะท่านสามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้าว่าจะเข้ามาขอรับบริการในวันใดและในขณะเดียวกันยังมี QR Code ในส่วนของผลการดำเนินงานเพื่อให้ท่านสามารถติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ว่าได้ตอบรับคำขอรับบริการของท่านแล้วหรือไม่ซึ่งช่องทางการติดต่อดังกล่าวนี้นะคะจะทำให้ทุกท่านได้รับความสะดวกรวดเร็วและยังประหยัดเวลาในการมาขอรับบริการที่ศาลจังหวัดปทุมธานีมากยิ่งขึ้นค่ะศาลจังหวัดปทุมธานีให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยระบบ QR Code ในแต่ละส่วนงานต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะส่วนคลังแบบแจ้งความประสงค์ขอรับเงินหรือขอชำระเงินล่วงหน้าส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์แบบแจ้งความประสงค์ขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยขอทราบหลักเกณฑ์ราคาประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยแบบแจ้งความประสงค์ขอถอนหลักประกันและรับหลักประกันคืนไปจากศาลแบบแจ้งความประสงค์ขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EMและแบบแจ้งความประสงค์ขอรับบริการจัดทำคำร้องคำแถลงคำขอส่วนบริหารจัดการคดีแบบแจ้งความประสงค์ระบบบริหารข้อมูลคดีศาลยุติธรรมหรือว่า CIOT แบบแจ้งความประสงค์ระบบติดตามสำนวนคดีแบบแจ้งความประสงค์ยื่นคำร้องคำแถลงคำขอผ่านระบบขอใช้บริการล่วงหน้าแบบแจ้งความประสงค์ขอนัดหมายจองวันนัดและแบบขอใช้บริการล่วงหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการคดีส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทแบบแจ้งความประสงค์ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องแบบตอบรับการเข้าร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีและแบบสอบถามความประสงค์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและส่วนช่วยพิจารณาคดีใบตอบรับการมาเป็นพยานของศาลผ่านระบบ QR Codeขอทราบผลคำพิพากษาหรือคำสั่งหรือวันที่จะดำเนินการจัดพิมพ์คำพิพากษาแล้วเสร็จและแบบแจ้งความประสงค์ขอทราบวันนัดพิจารณาคดีค่ะ

จากการแนะนำช่องทางการให้บริการผ่านระบบ QR Code ของศาลจังหวัดปทุมธานีนะคะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะได้รับประโยชน์ในการขอรับบริการไม่มากก็น้อยหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์025816303หรืออีเมลมาที่ pttc@coj.go.th ค่ะและในโอกาสต่อไปนะคะส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดปทุมธานีจะนำเสนอความรู้ในด้านใดต่อไปนั้นขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดติดตามรับตอนต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: คำว่าหน้าที่สำหรับผมหมายถึงภาระความรับผิดชอบที่เราได้รับมอบหมายมาและต้องทำให้สำเร็จลุล่วงถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากทำถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดต่อความรู้สึกสักแค่ไหนและหลายๆคนก็ไม่เข้าใจในหน้าที่ของเรา
1: ฮัลโหลเอ็มเหรอเออพี่เอ็มถึงไหนแล้วเออของที่ให้เตรียมมาเตรียมมาพร้อมนะโอเคเทปกาวเอาที่หนาๆนะเอาที่เหนียวๆโอเคมันจะได้ทีเดียวจบแล้วก็รอพี่อยู่ที่หน้าบ้านนั่นแหละรอพี่แป๊บเดียวครับ

0: วันอะไรวะเนี่ยวันนี้ใช่วันสวยจริงๆเลยวันนี
1: ้คุณครับยังครับยัง
0: ยังไม่หมดเหรอครับ
1: ยังไม่เลิกแค่อีกนี่คุณมาเช็ดอะไรครับเนี่ยมันเละเทะใช่ไหมครับนี่มันฟุตบาทนะครับชาวบ้านก็เดินไปเดินมานะครับมาเช็ดอะไรตรงนี้ครับผมคนเดินไปเดินมานะครับ
0: ขอโทษทีครับคุณลุง
1: เละเทะเหมือนคุณนะครับจะทำยังไงครับผม
0: ไม่ได้ตั้งใจครับคุณลุงครับขอโทษทีครับพอดีวันนี้ที่มาเนี่ยจะขอถามคุณลุงสักนิดนึงครับว่าบ้านเลขที่234/57อ่ะอยู่หลังไหนอ๋อ
1: นี่พวกทวงหนี้ยึดทรัพย์ชาวบ้านลุงแก่ๆตาดำๆก็ไม่เว้นพวกใจได้ใจร้ายทุกวันทุกวันมาทุกวันไม่เข้าใจเลยเจอทุกวันเลยกับพวกแก๊งยึดทรัพย์เนี่ยทวงหนี้เนี่ยไม่รู้อะไร
2: ทำไมพี่วุฒิมาไม่ถึงสักทีนะเนี่ยไม่รับสายด้วย
1: เฮ้ยไอ
0: ้โอ้ยแค่นี้ถึงกระดากันเลยเหรอเอ็มไป
2: ขอโทษครับพี่ขอโทษครับเดี๋ยวพี่วุฒ
0: ิจะดังครับ
2: พี่วุฒิไม่กลัวลุงเลยเหรอ
0: กลัวทำไมกับคนแก่คนเดียวเนี่ยแดดมาแล้วรีบไป
2: เดี๋ยว
0: จะกินน้ำแดงใจเย็น
2: เดี๋ยว
0: อะไรอีกเล่า
2: พี่ไม่กลัวจริงเหรอ
0: ใจเย็นนี่
1: โอ้ย
0: ไหนเรื่องราวมันเป็นยังไงลองเล่ามาดิ
2: โอ้ยพี่ไม่รู้จริงเหรอลุงแกเป็นใครอ่ะ
0: จะเป็นใครก็ช่างเถอะแต่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ย
2: เออคือเรื่องมันเป็นมาอย่างนี้นะพี่วันแรกที่ลุงแกมาศาลอ่ะ
3: สวัสดีค่ะมาติดต่ออะไรคะ
4: มาประกันตัวลูกชาย
3: ลูกคุณลุงโดนข้อหาอะไรเอ่ย
4: พยายามฆ่า
3: พยายามฆ่านะคะหลักประกันนะคะจะอยู่ที่ 350,000 นะแล้วก็หลักทรัพย์ที่ใช้ได้นะคะก็จะเป็นเงินสดสมุดบัญชีเงินฝากประจำนะคะแล้วก็โฉนดที่ดินหรือเป็นหลักทรัพย์อื่นที่ศาลมีคำศาลอนุญาตนะคุณลุงเตรียมอะไรมาเป็นหลักประกันคะ
4: โฉนดที่ดิน
3: งั้นเดี๋ยวคุณลุงถ่ายสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของคุณลุงนะคะแล้วก็ของผู้ต้องหาด้วยอย่างละชุดนะเตรียมมาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวคุณลุงเซ็นตรงที่ติดไว้นะคะเอกสารเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอฟังคำสั่งทางด้านนู้นนะคะเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เรียกนะคะ

ณทวีค่ะคุณทวีค่ะเดี๋ยวฟังคำสั่งศาลนะคะศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ใช้หลักประกันนะคะที่คุณลุงใช้โฉนดที่ดินนะคะก็เดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวเจ้าที่จะนัดวันให้นะคะก็เดี๋ยวคุณลุงจะต้องพาผู้ต้องหามารายงานตัวตามวันนัดนะคะหากไม่มาเนี่ยหลักประกันจะโดนยึดนะคะโอเคก็นัดแรกวันที่30มิถุนาเวลา9โมงพาผู้ต้องหามารายงานตัวที่ช่องเบอร์5นะคะโอเคตรงนั้นนะค่ะก็เดี๋ยววันนี้คุณลุงลงไปรอผู้ต้องหาด้านล่างนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะปล่อยค่ะก็อันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเอกสารนะคะ

0: เฮ้ยไม่เห็นน่ากลัวตรงไหนเลยอ่ะก็ในเมื่อมันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของศาลแล้วนะ
1: โอ้ยพี่ใจเย็นก่อนคือประเด็นที่ผมจะพูดเกี่ยวลุงทวีศักดิ์นะครับเมื่อก่อนเขาฉายาขุนศึกฝั่งทนนะพี่เป็นอดีตนักมวยไทยเก่าเลยนะพี่แล้วประเด็นที่สำคัญก็คือเขาเคยเตะก้านคอคนจนเป็นอัมพาตเลยนะพี
0: ่คืออย่างนี้นะเราอะมาทำตามหน้าที่ถ้าเราไม่ทำตามหน้าที่แล้วกฎหมายมันจะมีคุณค่าตรงไหนหรอไปดีกว่าไป
2: คุณลุงทวีครับคุณลุงทวีครับคุณลุงอยู่ไหมครับพวกเรามาจากศาลอาญาธนบุรีนะครับคุณลุงครับ
1: โอ้ยพี่ผมว่าแปลหมายก่อนแล้วเรากลับกันเถอะเดี๋ยวลุงแกมาเห็นเดี๋ยวแกก็ติดต่อกลับไปเองครับพี
3: ่พี่ว่าไหนๆเรามาแล้วนะก็รออีกสักเดี๋ยวเถอะ
1: พี่กลับเถอะ
3: ก็ลองดูเดี๋ยวรู้ว่า
1: พี่กลับเถอะ
3: แป๊บเดียวไม่ต้องกลัวหรอกนะเดี๋ยวคุณลุงแกก็ออกมาแล้ว
2: คุณลุงครับคุณลุงอยู่ไหมครับคุณลุงทวีครับ
1: ไปเถอะพี
3: ่
1: แป๊บๆหมายแล้วครับเถอะพี่
3: เข้ามาก
1: ูจะยาก

0: สวัสดีครับคุณลุงทวีใช่ไหมครับตอนนี้ศาลมีคำสั่งปรับคุณลุงนะครับในฐานะที่คุณลุงเนี่ยเป็นนายประกันไม่นำตัวลูกชายของคุณลุงเนี่ยมาส่งศาลนะครับซึ่งตอนนี้คุณลุงมีหน้าที่ที่ต้องชำระค่าปรับต่อศาลถ้าสมมติว่าคุณลุงไม่ชำระค่าปรับต่อศาลเนี่ยศาลก็จะดำเนินการออกหมายบังคับคดีแล้วก็ยึดทรัพย์หลักประกันของคุณลุงเนี่ยซึ่งเป็นโฉนดที่ดินเนี่ยออกขายทอดตลาดเพื่อที่จะชำระหนี้ค่าปรับต่อศาลนะครับ
1: โอ้ยลุงไม่มีเงินหรอกคุณมีก็แต่บ้านหลังที่มาวางเป็นหลักประกันนั่นแหละเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายลูกก็มันหนีไปไม่รู้จะทำยังไงแล้วลุงจะต้องไปอยู่ที่ไหน
0: ใจเย็นๆนะครับคุณลุงผมว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันมีทางออกนะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยผมว่าคุณลุงเนี่ยพาตัวลูกชายของคุณลุงเนี่ยมาส่งศาลจะดีกว่าซึ่งจุดประสงค์ของกฎหมายเนี่ยเขาต้องการที่จะนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลนะครับเขาไม่ต้องการที่จะดำเนินการยึดทรัพย์ของคุณลุงออกขายทอดตลาดหรอกครับ

0: ติดดีๆติดให้ตรงใหญ่ติด
1: เฮ้ย
0: เ
1: ฮ้ยเฮ้ยเอ็งสองคนมาแปะอะไรหน้าบ้านเขาวะ
0: เฮ้ยเอ็มไปไหนอ่ะเอากุญแจรถมาก่อน
1: ว่าไงทำอะไรล็อบล้อหน้าบ้านกูวะ
0: คุณลุงทวีใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ผมเห็นประตูบ้านมันปิดอยู่ครับคิดว่าไม่มีคนอยู่ครับ
1: มึงเป็นใครวะ
0: ผมเป็นเจ้าหน้าที่ศาลนะครับที่คุณลุงไปประกันตัวผู้ต้องหาไว้แล้วเขาหลบหนีครับวันนี้ผมจะมาแจ้งหลักเกณฑ์ให้คุณลุงรับทราบครับ
1: เข้ามาเลยเข้ามาเลยมึงจะเอามีดเล่มไหนเข้ามา
0: โอ้ไอเอ็มเอ้ยทิ้งกูเลยนะมึง
1: มึงพึมพำอะไรวะ
0: ไม่ใช่ครับคุณลุงครับไม่ใช่ครับคุณลุงเข้าใจผิดครับคุณลุงใจเย็นๆนะครับค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับ
1: เกิดกูฟังอยู่นี่ไงกูตั้งใจฟังอยู่นี่ไง
0: อย่างที่ลุงเข้าใจอะครับที่ลุงไปประกันตัวผู้ต้องหาไว้แล้วเขาหลบหนีอะครับแล้วคุณลุงไม่สามารถส่งตัวผู้ต้องหาต่อศาลได้อะครับ
1: เออข้าก็ไม่รู้มันไปอยู่ที่ไหนกันยังไงข้าก็ไม่ให้ยึดบ้านเขาหรอกถ้าจะยึดข้ามศพเข้าไปก่อน
0: ไม่ครับคุณลุงครับวันนี้ไม่มีการยึดบ้านแน่นอนครับผมไม่ได้มายึดบ้านคุณลุงอะครับ
1: เอ็งแน่ใจนะ
0: ชัวร์ครับด้วยเกียรติของลูกเสือสามัญเลยครับคุณลุงครับว่าแต่ผมขออนุญาตคุณลุงเข้าไปในบ้านก่อนได้ไหมครับ
1: อ่ะเร็วเข้ามาเองไม่กลัวร้อนไงเดี๋ยวเบาหวานก็ขึ้นหรอก
0: คุณลุงครับผมไม่ได้เป็นเบาหวานนะครับพับผงอะไรอะครับคุณลุงสวยมากเลยครับ
1: พับผงอ่างทองไงล่ะ
0: มีด้วยเหรอผงอ่างทอง
1: โอ้มีหมดนะพระผงอ่างทองผงสุพรรณผงอยุธยา
0: เหรอลุง
1: เออแล้วคิดยังไงถ้าลุงตามตัวให้ลูกชายมาไม่ได
0: ้คือคุณลุงครับเมื่อตอนที่คุณลุงไปยื่นประกันตัวผู้ต้องหาต่อศาลเนี่ยเจ้าหน้าที่ศาลได้บอกคุณลุงแล้วใช่ไหมครับว่าคุณลุงมีหน้าที่จะต้องพาเขามารายงานตัวต่อศาลตามกำหนดนัดทีเนี้ยถ้าคุณลุงไม่สามารถพาเขามาได้เนี่ยศาลมีความจำเป็นจะต้องปรับคุณลุงครับตามสัญญาประกันแต่ถ้าคุณลุงไม่เสียค่าปรับทางศาลก็จะต้องยึดทรัพย์ของคุณลุงออกขายทอดตลาดนะครับเว้นแต่ว่าคุณลุงเนี่ยจะไปชำระค่าปรับครับ
1: โอ้ยลุงไม่มีปัญญาเอาเงินไปจ่ายศาลได้หรอกลุงก็มีแต่บำนาญเล็กๆน้อย
0: ๆลุงไม่ได้เป็นนักมวยตามที่เขาว่าหรอครับ
1: โอ้ยข้าเป็นบุรุษไปรษณีย์เก่านักมวยอะไรกัน
0: ไอเอ็มไอเวน
1: ฮะอะไรนะข้าฟังไม่ได้ชัด
0: เปล่าครับคุณลุงไม่มีอะไรครับพอดีทีเนี้ยผมเข้าใจคุณลุงแล้วนะครับว่าคุณลุงอ่ะไม่สามารถชำระค่าปรับได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมอยากให้คุณลุงไปที่ศาลนะครับจะได้ไปพูดคุยหาทางออกของปัญหากันว่าจะให้คุณลุงเนี่ยชำระค่าปรับเป็นรายเดือนหรือว่าจะหาวิธีการที่จะนำผู้ต้องหาเนี่ยมารายงานตัวต่อศาลนะครับ
1: ฮะผ่อนชำระได้ด้วยเหรอข้าคิดว่าจ่ายทีเดียวแล้วก็ยึดบ้านเข้าไปเลย
0: ผ่อนได้ครับคุณลุงถ้าศาลท่านอนุญาตแต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือคุณลุงนำตัวผู้ต้องหามาที่ศาลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยศาลท่านก็จะได้สั่งลดหรืองดค่าปรับให้คุณลุงนะครับทางศาลเนี่ยไม่ได้ต้องการบ้านของคุณลุงเลยนะครับนอกจากได้อยากได้ตัวผู้ต้องหาเนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอะครับคุณลุงเข้าใจแล้วนะครับ
1: โอเคเข้าใจแล้วข้าเข้าใจเดี๋ยววันจันทร์ข้าเข้าไปได้เลยไหม
0: อ๋อได้ครับลุงไปได้เลยครับจะได้ไปพูดคุยกันถึงเรื่องค่าปรับอะครับ
1: โอเคงั้นข้าต้องขอโทษด้วยนะที่ใจร้อนไปหน่อย
0: ครับไม่เป็นไรครับลุงผมเข้าใจครับแล้วเดี๋ยวถ้าลุงไม่มีข้อสงสัยอะไรแล้วเนี่ยผมขออนุญาตกลับก่อนนะครับลุงครับแล้วเดี๋ยววันจันทร์เราเจอกันครับว่าแต่ว่าพับผงอ่างทองมีเหรอครับลุง
1: มี
0: ผมว่าไม่น่ามีนะครับ
1: มี
0: ผมว่ายังไงก็ไม่มี
1: มีสินะ
0: ไปก่อนนะครับคุณลุงครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ศาลวันจันทร์นะครับ
1: ได้ได้โอเคครับจ้าแล้วเจอกัน
2: ครับผม
1: ครับ
3: บางครั้งผมก็ยังรู้สึกว่างานบังคับคดีผู้ประกันที่ผมทำอยู่ไม่ใช่งานที่สนุกที่สุดหลายครั้งต้องสร้างน้ำตาให้กับคนที่เกี่ยวข้องแต่ก็มีอีกหลายครั้งที่สร้างมิตรภาพที่ดีสร้างความรู้สึกให้กับคนอีกมากไม่รู้ว่าวันข้างหน้างานบังคับคดีผู้ประกันจะสร้างอะไรได้อีกแต่อย่างน้อยในวันนี้เราได้สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดีเพราะงานของเราคือการเข้าถึงประชาชน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ดีๆจากคดีปกครองตอนพฤติการสอบไปในทางชู้สาวผิดวินัยร้ายแรงคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากครูหนุ่มข้าราชการครูได้ถูกกล่าวหาว่าพาลูกศิษย์สาวเข้าโรงแรมผลการสอบสวนเห็นว่าเป็นการกระทําอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการครูหนุ่มจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองจากการสอบสวนครูหนุ่มได้ให้การยอมรับว่าพาผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกศิษย์เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้าโรงแรมจริงโดยไม่ได้มีเจตนาล่วงละเมิดทางเพศแต่ต้องการหลบซ่อนคนรักของตนโดยวันเกิดเหตุพบผู้เสียหายขณะรอกลับบ้านแต่ไม่มีรถกลับจึงอาสาไปส่งเพราะเป็นทางผ่านแต่ระหว่างทางครูหนุ่มเกรงว่าหากคนรักเห็นจะเกิดหึงหวงจึงไปเปิดห้องพักโรงแรมอยู่กับผู้เสียหายตั้งแต่9นาฬิกาจนถึงเวลาใกล้เที่ยงจึงออกจากโรงแรมไปพบคนรักโดยผู้เสียหายรออยู่ที่โรงแรมอีกทั้งจากปากคำของพยานที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์เช่นครูที่ปรึกษาและญาติที่ผู้เสียหายโทรศัพท์แจ้งให้มารับที่โรงแรมครูผู้ปกครองให้การสอดคล้องกันว่าขณะรับโทรศัพท์ผู้เสียหายร้องไห้และขณะไปรับที่โรงแรมผู้เสียหายอยู่ในสภาพชุดนักเรียนเสื้อปล่อยชายและร้องไห้อีกทั้งพนักงานโรงแรมให้ถ้อยคำว่าครูหนุ่มเข้าพักในโรงแรมเวลาประมาณ9นาฬิกาและพยานหลายปากให้การว่าผู้เสียหายมีความชอบพอกับครูหนุ่มจนเป็นที่เล่าขานกันมาก่อนศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อครูหนุ่มผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้พาผู้เสียหายเข้าโรงแรมจริงและอยู่กับผู้เสียหายเป็นเวลาหลายชั่วโมงแม้จะไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่าได้ล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียหายแต่จากคำให้การของพยานซึ่งมิได้มีเรื่องโกรธเคืองหรือให้การในลักษณะปรักปรำหรือกลั่นแกล้งอีกทั้งสถานที่ที่ผู้ฟ้องคดีพาผู้เสียหายเข้าไปก็เป็นโรงแรมในฐานะครูย่อมต้องมีสามัญสำนึกมากกว่าสามัญชนทั่วไปว่าเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมที่ชายหญิงจะเข้าไปอยู่ด้วยกัน2ต่อ2วินยูชนทั่วไปย่อมเข้าใจได้ว่าสอบไปในทางชู้สาวจึงย่อมชี้เจตนาของผู้ฟ้องคดีได้ไม่ได้พาผู้เสียหายหลบซ่อนคนรักของตนและระยะเวลาที่อยู่กับผู้เสียหายนานถึง2ชั่วโมงพฤติการจึงถือได้ว่าไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนการกระทำล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355